0: ำคัญงานคืออะไรและงานอะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.4 มีนาคม 2561
1: งานอะไรสำคัญที่สุดคุณหมอคะทำงานอะไรสำคัญที่สุด
2: การเข้าใจธรรมะศึกษาธรรมะสำคัญที่สุด
1: งานอื่นนะคะก็ช่วยได้ชั่วคราวในชีวิตของเขาแล้วแต่บุญกรรมของเขาแต่งานที่สำคัญที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดแก่ทุกคนก็คือว่าสามารถที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าใจความจริงไม่หลงเข้าใจผิดชอบงานนี้ไหมคะงานที่ทุกคนเบิกบานไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นงานคืออะไรคะ
3: ก็เป็นเหมือนกับกิจกรรมที่จะต้องทำ
1: นั่งฟังธรรมะเป็นกิจกรรมหรือเปล่าหรือว่าอยู่เฉยๆก็รู้เรื่องโดยไม่ต้องฟังถ้าโดยสภาพธรรมะจริงๆไม่ใช่เราก็เป็นงานของจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นปกติมีงานเพิ่มกิเลส
3: ใช่เลยค่ะท่านอาจารย
1: ์แต่พอรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีงานละคลายกิเลสงานหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจไม่รู้คุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่เมื่อเข้าใจแล้วเห็นค่าของแต่ละคำและความเป็นรัตนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐสุดที่สามารถจะทำให้กิเลสซึ่งใครก็ละไม่ได้เพิ่มขึ้นทุกวันแต่คำของพระองค์เนี่ยสามารถที่จะทำให้มีความเข้าใจถูกต้องซึ่งละความไม่รู้และความเห็นผิดแล้วลองคิดดูมีกิเลสกับไม่มีกิเลสอะไรเป็นทุกข์
3: มีกิเลสเป็นทุกข์
1: จะหมดทุกข์ได้ต่อเมื่อไม่มีกิเลสไม่มีทางที่ใครจะหมดทุกข์ได้ตราบใดที่ยังมีกิเลสพระฉันทรงสอนให้รู้ว่าทุกข์คืออะไรแล้วหมดทุกข์ด้วยปัญญาอย่างไรเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยจากการฟังงานหรือเปล่าคะงานละกิเลสควรทำไหมหาธรรมที่อื่นได้ไหมนอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางเลยค่ะแสวงหาไปทั่วสากลจักรวาลไม่มีทางที่จะละกิเลสได้นอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเช่นฟังธรรมะต้องไตร่ตรองคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้เกิดความเพียรไม่มีคำว่าให้ทำความเพียรความต่างกันอย่างมากของคำของพระองค์กับคำที่ชาวโลกไม่เข้าใจแล้วก็เข้าใจผิดพระเช่นเขาไม่มีโอกาสจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยอย่างงานเพิ่มกิเลสเนี่ยเห็นอยู่ชัดๆใช่ไหมคะไม่มีใครที่ไม่ได้ทำกันทุกคนแต่งานละกิเลสเอาอะไรมาเป็นงานที่จะละกิเลสถ้าไม่มีการพบไม่มีการได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: วิริยาลัมภกถามเนี่ยคำที่เป็นปัจจัย
1: คำที่ทำให้เกิดความเพียรไม่ใช่ว่าเราจะทำความเพียรพอฟังแล้วทุกคนรู้เลยละความหวังไม่ต้องไปทำอะไรแต่ปัญญาเท่านั้นสามารถที่จะเข้าใจถูกและทำกิจละคลายกิเลสปัญญาเท่านั้นไม่ใช่เราและปัญญาจะมีได้ยังไงและประมาทปัญญาได้ไหมว่ามากแล้วไม่มีทางเลยค่ะแม้แต่เพียงการฟังก็ตั้งไตร่ตรองเพื่อที่จะต้องตรงต่อคำว่าธรรมะทุกอย่างธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้ามีอัตตาแทรกเข้ามาก็คือว่าไม่ได้เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเข้าใจผิดฟังแล้วเกิดความเพียรใช่ไหมคะไม่ใช่เราเพียรแต่เกิดความเพียร

0: สุวิทูรสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไกลแสนไกลสี่ประการจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่3มีนาคมพ.ศ.2550
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้คือสุวิทูรสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไกลแสนไกลสี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ไกลแสนไกลสี่อย่างนี้สี่อย่างคืออะไรคือ 1. ฟ้ากับดิน 2. ฝั่งนี้กับฝั่งโน้นแห่งสมุทร 3. ที่ที่ดวงอาทิตย์อุทัยกับที่ที่ดวงอาทิตย์อัสดง 4. ธรรมะของสัตว์บุรุษกับธรรมะของอสัตบุรุษดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แหละสิ่งที่ไกลแสนไกลสี่อย่างฟ้ากับดินไกลกันฝั่งสมุทรก็ว่าไกลกันที่ที่ดวงอาทิตย์อุทัยกับที่ที่ดวงอาทิตย์อัสดงก็ไกลกันธรรมะของสัตบุรุษกับธรรมะของอสัตบุรุษปราชญ์กล่าวว่าไกลกันยิ่งกว่านั้นการสมาคมแห่งสัตบุรุษย่อมไม่เสื่อมคลายจะนานเท่าใดเท่าใดก็คงที่อยู่เช่นนั้นส่วนสมาคมแห่งอสัตบุรุษย่อมพลันเสื่อมเพราะฉะนั้นธรรมะของสัตบุรุษจึงไกลจากอสัตบุรุษจบสุวิทูรสูตรที่7อรรถกถาสุวิทูรสูตรพึงทราบวินิจฉัยในสุวิทูรสูตรที่7ดังต่อไปนี้บทว่าสุวิทูระวิทูรานิความว่าไม่ใกล้กันโดยปริยายใดๆคือไกลแสนไกลนั่นเองหลายบทว่านพันจะภิกขเวปัทวีจะได้แก่อากาศกับแผ่นดินใหญ่ในสองอย่างนั้นชื่อว่าอากาศไม่ไกลจากแผ่นดินแม้ประมาณสองนิ้วก็จริงถึงอย่างนั้นท่านก็ยังกล่าวว่าไกลแสนไกลเพราะไม่ติดกันและกันบทว่าเวโรจโนคือดวงอาทิตย์หลายบทว่าสตัญจะภิกขเวธัมโมความว่าโพธิปักขิยธรรม37อันต่างด้วยสติปัฏฐาน4เป็นต้น2บทว่าอสตัญจะธัมโมความว่าอสัตธรรมอันต่างด้วยทิฏฐิ62บทว่าปพังกโรคือดวงอาทิตย์2บทว่าอัพพยายิโกโหติได้แก่ไม่จางไปเป็นสภาพ2บทว่าสตังสมาคโมความว่าการสมาคมของบัณฑิตด้วยสามารถกระชับมิตรบทว่ายาวัมปิจิทะเถยะความว่าจะพึงตั้งอยู่นานเท่าใดบทว่าตเทวะโหติความว่าก็คงที่อยู่เช่นนั้นไม่ละปกติบทว่าขิปปันหิเวติคือย่อมจางเร็วจบอรรถกถาสุวิทูรสูตรที่7
2: พระธรรมวินัยไม่ว่าจะเป็นส่วนใดในพระไตรปิฎกนะคะไม่ว่าจะเป็นพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกเพื่อกำจัดกิเลสกำจัดความไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกล่าวถึงส่วนใดในพระไตรปิฎกนะคะทั้งหมดเพื่อกำจัดความไม่รู้สำหรับสูตรนี้ค่ะสุวิทูรสูตรฟังแล้วยากหรือง่ายคะสิ่งที่ไกลกันแสนไกลไกลมากนะคะอย่างฟ้ากับดินเนี่ยค่ะยากหรือง่ายที่จะเห็นว่าไกลกันฟ้าอยู่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะและดินก็อยู่ต่ำไกลกันออกไปเรื่อยๆทุกคนก็ไม่เห็นว่าน่าจะอัศจรรย์แต่ว่าพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงนะคะเพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดความเข้าใจถูกเพื่อไม่ประมาทในพระธรรมซึ่งดูเหมือนไม่ยากแต่ว่าความจริงนะคะก็จะต้องเข้าใจว่าด้วยเหตุใดจึงทรงแสดงอุปมาให้เห็นความไกลแสนไกลของสิ่งที่พอเห็นได้เช่นฟ้ากับดินฝั่งนี้กับฝั่งโน้นของมหาสมุทรก็พอเห็นได้นะคะไกลมากไหมคะ รับรองทุกคนว่าไกลที่ดวงอาทิตย์อุทัยคือพระอาทิตย์ขึ้นกับที่ดวงอาทิตย์อัสดงกับที่พระอาทิตย์ตกก็ไกลกันมากนะคะแต่ทั้งหมดนี้ธรรมะของสัตบุรุษกับธรรมะของอสัตบุรุษไกลกันยิ่งกว่านั้นจบแค่นี้หรือว่าจะต้องพิจารณาเพื่อที่จะได้เห็นจริงๆว่าความไกลแสนไกลของธรรมะของสัตบุรุษกับอสัตบุรุษนั้นคืออะไรสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะและอสัตบุรุษก็คือผู้ที่ไม่ได้เข้าใจพระปัญญาคุณของพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอะไรเพราะเหตุว่าเพียงได้ยินชื่อว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่มีศรัทธาก็เลื่อมใสกราบไหว้ในความบริสุทธิ์นะคะซึ่งหมดจดจากกิเลสด้วยพระปัญญาและทรงพระมหากรุณาทรงแสดงพระธรรมระหว่างที่ยังไม่ทรงดับขันธปรินิพพานเพราะฉะนั้นก็เห็นพระคุณนะคะของพระองค์เพียงท่านในการที่รู้ว่าเป็นผู้ที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วก็ดับกิเลสหมดแล้วก็ทรงบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสใดๆเหลือเลยและทรงพระมหากรุณาอย่างยิ่งแต่ถ้าไม่ศึกษาพระธรรมจะเห็นความไกลแสนไกลของผู้ที่เป็นสัตบุรุษนะคะกับผู้ที่เป็นอสัตบุรุษได้ไหมและพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะทุกกาลและสมัยเป็นความจริงและต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทจริงๆนะคะในการที่จะเข้าใจธรรมะโดยละเอียดเช่นธรรมะของสัตบุรุษแค่ธรรมะเนี่ยค่ะเข้าใจหรือยังแล้วก็ธรรมะของอสัตบุรุษและที่ไกลกันเนี่ยไกลอย่างไรแค่นี้ต้องคิดนะคะถ้าไม่คิดไม่พิจารณาไม่ศึกษาก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความหมายว่าจริงๆและที่ว่าไกลยิ่งกว่าสิ่งที่แสนไกลทั้งหมดคืออะไรขณะนี้กำลังเห็นนะคะและผู้ที่หมดกิเลสก็เห็นไกลกันไหมคะความต่างค่ะของความรู้กับความไม่รู้ในสิ่งที่เป็นปกติในชีวิตประจำวันของผู้ไม่รู้กับผู้ที่รู้เนี่ยไกลแสนไกลกว่าจะรู้ความจริงอย่างผู้ที่รู้ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจนะคะว่าไกลจริงๆที่ทรงแสดงไว้ก็เพื่อที่จะให้รู้ความจริงเพื่อที่จะไม่ประมาทว่าแต่ละบุคคลเนี่ยค่ะห่างไกลจากสัตบุรุษหรือธรรมะของสัตบุรุษเพราะว่าสัตบุรุษเป็นผู้รู้ความจริงของสภาพธรรมะเมื่อกล่าวถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คงจะคิดถึงกาลสมัยซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีกิเลสนะคะแต่ความคิดของพระองค์ที่สะสมมาเนี่ยค่ะต่างกันขณะโน้นในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็เห็นเหมือนเห็นเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ยังไม่รู้ความจริงของสภาพที่เห็นและสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้แต่ละคนนะคะยังอยู่ระดับไหนยังอยู่ระดับที่ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่พระปัญญาของพระโพธิสัตว์เนี่ยค่ะบำเพ็ญบารมีเพื่อจะได้รู้ความจริงสัจจะแค่นี้นะคะไม่จบไม่พอสำหรับเราที่จะรู้สัจจะอยู่ที่ไหนที่พระโพธิสัตว์ต้องการที่จะบำเพ็ญพระบารมีเพื่อรู้นี่คือความละเอียดของธรรมะนะคะถ้าไม่มีความละเอียดปัญญาก็ไม่เกิดขณะนี้ค่ะย้อนไปเป็นแสนกลับก็ได้ก็มีการเห็นมีการได้ยินนะคะแต่สำหรับพระโพธิสัตว์เนี่ยค่ะบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นความจริงที่พระโพธิสัตว์จะบำเพ็ญเพื่อรู้นั้นคือเมื่อไหร่ขณะไหนก็คือขณะนี้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจต่างกันไหมคะกับคนซึ่งไม่ได้คิดเลยมีชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็ไม่รู้ว่าสัจจะอยู่ที่ไหนและการฟังธรรมะเพื่อที่จะรู้สัจจะความจริงเนี่ยความจริงของอะไรนี่ก็แสดงเห็นถึงความห่างไกลกันมากนะคะของความไม่รู้กับความรู้แม้แต่ความคิดของผู้ที่จะรู้ความจริงไม่พ้นจากสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะสาวกะบารมีผู้ที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นสาวกนะคะก็ต้องมีบารมีด้วยไม่ใช่มีความไม่รู้แล้วก็จะไปรู้แจ้งสภาพธรรมะดับกิเลสได้แต่ขณะนี้ต้องรู้นะคะแล้วก็มีความแน่นอนอย่างมั่นคงว่าธรรมะที่จะรู้แจ้งคือขณะนี้ที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมิฉะนั้นจะไม่เข้าใจประโยคนี้เลยนะคะ ความห่างไกลขณะเห็นของผู้รู้กับผู้ไม่รู้ความห่างไกลของผู้ที่รู้ในขณะที่ได้ยินกับผู้ที่ไม่รู้แม้ได้ยินสิ่งเดียวกันนี่ก็เป็นความน่าอัศจรรย์ที่จะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดในการศึกษาธรรมะไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินแล้วก็ไกลแต่อะไรไกลไกลเมื่อไหร่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่จากการไตร่ตรองนะคะก็จะไม่พ้นจากการที่จะฟังให้เข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะเพื่อที่จะถึงกาลละที่ใกล้ต่อผู้รู้คือค่อยๆเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได
1: ้เชิญคุณอรวรรณค่ะ
3: กราบท่านอาจารย์แล้วก็คณะวิทยากรท่านอาจารย์คะการที่จะทราบว่าเป็นธรรมะของสัตบุรุษหรืออสัตบุรุษก็คือวัดว่าธรรมะนั้นที่ทำให้รู้ความจริงก็เป็นของสัตว์บุรุษแต่ถ้าธรรมะที่ไม่ทำให้เราไม่รู้ความจริงก็เป็นธรรมะของอสัตว์บุรุษหรือว่าอย่างไรเนี่ย
2: ค่ะถ้าเราจะเข้าใจความหมายของสัตว์บุรุษนะคะผู้รู้ผู้สงบจากกิเลสเพราะดับกิเลสหมดกับผู้ที่ไม่รู้และยังเต็มด้วยกิเลสก็เป็นอสัตว์บุรุษแล้วไม่รู้อะไรและรู้อะไรจึงเป็นสัตว์บุรุษและอสัตว์บุรุษในเมื่อตลอดชีวิตเนี่ยค่ะก็จะไม่พ้นจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกทุกวันเหมือนเดิมค่ะไม่พ้นจากสภาพธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏแต่ถ้าไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจแม้แต่ว่านี่เป็นธรรมะและความห่างไกลของผู้รู้กับผู้ไม่รู้เนี่ยก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้แหละผู้ไม่รู้ก็ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏมากมายนะคะแต่ผู้รู้สามารถที่จะประจักษ์ความจริงว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมะแม้แต่คำเดียวว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะก็จะต้องอาศัยการฟังจนกระทั่งเป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าเมื่อใช้คำว่าธรรมะคือไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่เป็นสิ่งที่มีจริงกำลังมีเพราะว่ากำลังปรากฏกำลังทำหน้าที่ของธรรมะนั้นๆแต่ผู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไปทุกภพทุกชาติก็ห่างไกลกันมากนะคะระหว่างผู้รู้กับผู้ไม่รู้ในสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวัน
3: ซึ่งถ้าเรารู้ความจริงเนี่ยเราก็สามารถคือถ้าถึงที่สุดคือพระอรหันต์ก็คือดับกิเลสแล้วก็ไม่ต้องมาเกิด
2: ค่ะ
3: แต่ถ้าไม่รู้ก็คือต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อย
2: ๆค่ะทั้งที่มีปรากฏเกิดขึ้นก็ไม่รู้ไปตลอดชีวิตก็ยิ่งห่างไกลนี่คือความห่างไกลไกลแสนไกลนะคะระหว่างผู้ที่สามารถที่จะเข้าถึงสภาพธรรมะที่กำลังเห็นกับผู้ที่ไม่รู้เลยว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะที่สัจจะความจริงก็คือความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี
3: ้เพราะฉะนั้นการที่เรามีโอกาสได้มาศึกษาว่าความจริงคืออะไรเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสเป็นอย่างไรเนี่ยก็ทำให้เราแทนที่ความไม่รู้กับความที่รู้จริงเนี่ยไกลกันถ้าเมื่อเรามีโอกาสได้ศึกษาก็จะความไกลตรงนั้นก็จะใกล้เข้ามาทำให้เรามีโอกาส
2: จะ
3: ไม่รู้ไปสู่รู
2: ้ค่ะว่าอีกไกลแค่ไหน
3: อีกไกลมาก
4: ท่านอาจารย์คะแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้อยู่อย่างนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่รู้กับสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยในเมื่อมันไม่รู้อะค่ะท่านอาจารย์เราก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่รู้เนี่ยมันเป็นอย่างไรอะค่ะท่านอาจารย
2: ์ค่ะก็ไกลกันมากกับผู้รู
4: ้เหมือนอย่าง
2: ให้เราไม่ประมาทค่ะว่าไกลจริง
4: ๆท่านอาจารย์คะเหมือนกับว่ามีคนกล่าวว่ามีฝั่งนู้นกับฝั่งนี้แต่เรามองไม่เห็นฝั่งนู้นเลย
2: ค่ะ
4: แล้วเราจะเชื่อได้ยังไงว่ามันมีฝั่งนู้นนะคะท่าน
2: เราอยู่ที่ฝั่งไหนเลยคะ
4: อยู่ฝั่งนี
2: ้และไม่เห็นฝั่งโน้นเลยคะ
4: ค่ะ
2: ว่าเป็นคนละฝั่งทะเลไกลสุดสายตานะคะที่นี่มีฝั่งนี้แต่ฝั่งโน้นยังไม่ถึงยังไม่เห็นยังไม่รู้แต่เมื่อเป็นทะเลก็ต้องมีสองฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งโน้นเพราะฉะนั้นฝั่งของคนที่มีกิเลสกับฝั่งของผู้ที่หมดกิเลสแล้วคิดถึงนะคะความห่างไกลของฝั่งนี้กับฝั่งโน้นนะคะจะถึงได้ยังไงคือการฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่ฟังเผลอๆนะคะแม้แต่เหตุที่จะให้จากฝั่งนี้ซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสไปสู่ฝั่งโน้นซึ่งดับกิเลสหมดไม่เหลือเลยจะไกลแค่ไหนแต่ว่าต้องเป็นปัญญามิฉะนั้นแล้วจะไปยังไงอะคะอยู่ฝั่งนี้และจะไปฝั่งโน้เนี่ยจะไปโดยวิธีไหนธรรมะของสัตบุรุษกับธรรมะของอสัตบุรุษคนละฝั่ง
4: ถ้าจะกล่าวถึงปัญญาเนี่ยคือยังไม่รู้จักเลยอะค่ะก็เลยยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เหมือนกับธรรมะของสัตบุรุษกับอสัตบุรุษก็เหมือนอย่างเดียวกันนะคะคือเราจะไม่รู้จักเลยว่าสิ่งที่มันมีจริงแล้วเป็นเช่นนั้นนะเป็นยังไงอย่างเรื่องเห็นอย่างนี้เหมือนกันนะคะถ้าจะกล่าวว่าเห็นคือสิ่งที่ปรากฏทางตาจากการศึกษาก็คือศึกษาได้มันไม่ได้ประจักษ์อะค่ะท่านอาจารย์คะ
2: ค่ะเหมือนกับฝั่งนี้กับฝั่งโน้นไหมคะแล้วจะไปยังไงถึงฝั่งโน้นนั่งคิดเฉยๆไม่ถึงแน่ค่ะแต่จากการที่เริ่มเข้าใจธรรมะว่าสัจจะความจริงเนี่ยคืออะไรและสิ่งที่มีจริงเนี่ยสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้ไหมสมควรแก่การที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกหรือว่ายังคงไม่รู้ไปเรื่อยๆแล้วก็สุขทุกข์ไปแต่ละวันซึ่งเลือกไม่ได้เลยว่าจะสุขวันไหนทุกข์วันไหนก็เป็นเรื่องของความไม่รู
3: ้ท่านอาจารย์คะแต่คือฟังเข้าใจปริยัติแต่ก็หลงลืมสติตลอด
2: ใครไปห้ามได้เลยคะพยายามจะมีตัวตนไปจัดการค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่เข้าถึงความหมายของคำว่าอนัตตาเพียงได้ยินความหมายตัวตนก็เข้ามาแล้วนะคะแล้วเมื่อไหร่จะเป็นอนัตตาก็ไม่มีวันจะถึงนอกจากฟังและเข้าใจขึ้นว่าเป็นธรรมะเข้าใจในความเป็นธรรมะในสภาพที่เป็นธรรมะเพราะกำลังฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะ
3: ถ้าเราหลงลืมสติตลอดก็เหมือนกับเราไกล
2: เรา
3: สภาพธรรม
2: ค่ะต้องไกลแน่ค่ะตราบใดที่มีตัวตนเข้ามาแทรกก็ยิ่งไกล
3: ก็ไกลแสนไกล
2: ค่ะก็ต้องไม่ประมาทคือขาดการฟังคือการสะสมความเห็นถูกที่จะไปสู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งแสนไกลด้วยความเข้าใจอย่างเดียวไม่ใช่ด้วยการทำอย่างอื่นด้วยการอบรมความเข้าใจถูกความเห็นถูกแต่เตือนให้เห็นว่าอย่าประมาทอย่าคิดว่าจะถึงเร็วอย่าคิดว่าเพราะไม่รู้อะไรไม่ต้องทำอะไรก็สามารถที่จะประจักษ์อริยสัจจะทำได้คำว่าสาวกบารมีมีนะคะหมายความว่าผู้ที่จะรู้ความจริงเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆก็สามารถที่จะไม่มีปัญญาก็รู้ได้
3: อาจารย์ไม่ทราบว่าเป็นความคิดที่เป็นตัวตนหรือเปล่าที่เราคิดว่าหนทางยาวไกลมากแต่เราก็ดีใจว่าเราดีกว่าคนที่เขาไม่มีโอกาสได้มาฟังแล้วก็ได้เริ่มเดินเพื่อให้ไปถึงในขณะที่คนแวดล้อมหรืออะไรจะเป็นจำนวนมากที่เราเหมือนกับว่าจะพาเขาว่ามาเดินออกจากอะไรวัฏฏะเขาก็ยังไม่สนใจ
2: ค่ะ
3: แต่เราเองเนี่ยดีใจหรือว่าถือว่ามีบุญว่าได้มีโอกาสได้ฟังหนทางที่จะทำให้เราสามารถไปสูงถึงแม้จะไกลมากเนี่ยแต่เราก็ได้เริ่มเดินแล้วนี่นะอาจารย์ใหญ
2: ่ค่ะไกลยังไกลจนกว่าจะรู้ว่าขณะนั้นแม่ยินดีก็ไม่ใช่เราเห็นไหมคะไกลแค่ไหนทั้งหมดที่เคยเป็นเราก็คือเป็นธรรมะทั้งหมดจนกว่าจะไม่มีความสงสัยนะคะไม่มีเยื่อใยของความเป็นเราเมื่อไหร่ก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสถึงความเป็นพระอริยบุคคล
3: คงไกลมากๆค่ะท่าน
2: ก็เตือนไงคะพระสูตรนี้ก็เตือนให้เห็นความจริงว่าไกลต้องไกลแน่ค่ะถ้าไม่รู้ก็ไกล
1: เชิญคุณอนพค่ะ
5: พระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้และทรงแสดงนะครับก็คือธรรมวินัยซึ่งก็เป็นเครื่องกำจัดกิเลสเครื่องนำเอาความไม่รู้นะครับที่เราไม่รู้สภาพธรรมะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยออกไปด้วยความที่มีปัญญานะครับซึ่งเป็นสภาพรู้เนี่ยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นนะครับธรรมะของสัตบุรุษก็คือธรรมะของผู้สงบผู้สงบนะฮะเพราะว่าเป็นผู้ที่ละคลายดับกิเลสได้จึงเป็นผู้สงบจากกิเลสที่วุ่นวายนะครับไม่ว่าเราจะคิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตต่างๆเนี่ยความวุ่นวายเหล่านั้นนะครับมาจากกิเลสของตนเองก็คือโลภะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นธรรมะนะครับที่นำออกซึ่งโลภะโทสะและโมหะนะครับก็เป็นธรรมะของผู้สงบคือสัตบุรุษซึ่งธรรมะของสัตบุรุษเนี่ยนะครับห่างไกลจากธรรมะของอสัตบุรุษอสัตบุรุษคือผู้ไม่สงบไม่สงบเพราะอะไรฮะเพราะกิเลสคือโลภะโทสะโมหะทำให้ไม่สงบซึ่งระดับของความไม่สงบนั้นก็มีมากตั้งแต่ถึงขั้นเบียดเบียนนะครับมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จหักประโยชน์ผู้อื่นนะครับด้วย ุจริตต่างๆเพราะฉะนั้นธรรมะของสัตบุรุษคือธรรมะของผู้สงบก็คือกุศลประการต่างๆนะครับซึ่งก็มีหลายระดับ

0: คมที่ยั่งยืนนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยกุศลกัลยาณธรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะการที่มีความเห็นเป็นอย่างเดียวกันคือเห็นถูกเห็นตรงว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนแต่อย่างใดนะครับเพราะผู้ที่มีความเห็นถูกต้องตรงก็ย่อมจะเป็นผู้ที่กลมเกลียวนะครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่สำหรับผู้ที่เต็มไปด้วยอกุศลนะครับอาจจะมีช่วงเวลาชั่วคราวที่เขารวมกันอยู่ในสังคมนั้นแต่ก็เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยอกุศลมีการเบียดเบียนนะครับเต็มไปด้วยโลภะโทสะโมหะสังคมนั้นจะยั่งยืนไปไม่ได้เลยเพราะนั้นการสมาคมแห่งสัตบุรุษย่อมไม่เสื่อมคลายนะครับแม้จะนานเท่าใดก็คงที่อยู่เช่นนั้นส่วนการสมาคมของอสัตบุรุษนะครับก็ย่อมที่จะเสื่อมเพราะว่าเป็นอกุศลธรรมก็ย่อมจะเป็นไปในทางเบียดเบียนนะครับแต่ฝ่ายกุศลธรรมก็มีแต่จะเจริญขึ้นโดยเฉพาะการที่อบรมเจริญการรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นธรรมะของสัตบุรุษกับธรรมะของอสัตบุรุษเนี่ยห่างไกลกันนะครับเราอาจจะเห็นว่ามหาสมุทรเนี่ยกว้างเรายืนอยู่ฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะครับไกลมากแต่ว่าความเป็นกุศลธรรมกับอกุศลธรรมเนี่ยต่างกันมากไม่มีที่จะก้ำกึ่งกันนะฮะว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลกุศลก็เป็นกุศลอกุศลก็เป็นอกุศลและธรรมะที่เป็นกุศลที่สงบที่สามารถดับกิเลสได้จริงๆนั้นเนี่ยก็ย่อมห่างนะกับธรรมะที่เต็มไปด้วยความเห็นผิดเป็นไปในทางอบายนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นพระวินัยคือสิกขาบทต่างๆของพระภิกษุสงฆ์นะครับก็จะนำออกซึ่งความประพฤติที่ไม่เหมาะทางกายวาจาแล้วก็พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงทั้งพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมนะครับแต่ละข้อความแต่ละสูตรก็ย่อมเป็นไปที่จะให้เห็นโทษของอกุศลเห็นคุณนะครับของกุศลประการต่างๆเพื่อสังขารขันธ์ก็คือการปรุงแต่งฝ่ายดีนะครับมีเหตุปัจจัยจะปรุงแต่งสะสมขึ้นจนกว่าจะเป็นผู้ที่สงบเป็นสัตบุรุษคือดับกิเลสได้จริงๆเป็นพระญาติบุคคลครับ
1: สาธุอาจารย์ที่เคารพค่ะจะเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าการที่สัตบุรุษเนี่ยค่ะจะไม่มีการเสื่อมคลายกันจะอยู่คงที่เป็นเพราะว่าท่านเข้าใจว่ามันเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่ฉันกราบเรียนถามว่าแล้วอย่างพวกเราค่ะที่เพิ่งเริ่มมาเรียนเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมคะท่านอาจารย์ว่าจะไม่โกรธกันนานจะรักกันมากขึ้นอะไรทำนองนั้นนะคะ
2: ก็แต่ละคนก็รู้นะคะฟังธรรมะแล้วค่ะเป็นยังไงคนอื่นคงตอบแทนไม่ได้ยังโกรธใครหรือเปล่านะคะแล้วก็โกรธนานไหมจางไปบ้างหรือเปล่าอภัยหรือเปล่านะคะเป็นความเมตตาเป็นความตรงต่อความถูกต้องคือถูกก็ถูกผิดก็ผิดกุศลก็เป็นกุศลอกุศลก็เป็นอกุศลถ้ามีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรานะคะก็จะทำให้สามารถที่จะคลายอกุศลทั้งหลายแม้แต่การที่จะผูกโกรธใครก็รู้ว่าขณะนั้นจริงๆแล้วก็เป็นสภาพอกุศลที่เกิดขึ้นและก็ไม่ใช่ของใครด้วยนอกจากสะสมสืบต่อในจิตของผู้โกรธไปเรื่อยๆเอาออกไม่ได้เลยตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นจิตใจของแต่ละคนเนี่ยนะคะถ้ามีพระธรรมเป็นเครื่องสำรวจก็จะเห็นได้ค่ะว่าเป็นฝ่ายกุศลมากหรือฝ่ายอกุศลมากนะคะเน่าเสียนะคะเป็นแผลลึกหรือว่ามากมายแค่ไหนก็เป็นเรื่องที่ปัญญาเท่านั้นที่จะเห็นได้ตามความเป็นจริงแต่มองเผินๆอาจจะไม่เห็นความลึกนะคะของอกุศลที่สะสมมาก็ได้
1: คือก็ต้องเรียนให้ท่านอาจารย์ทราบค่ะว่าก่อนศึกษาเนี่ยค่ะคือจะไม่คิดที่จะให้อภัยเลยค่ะแล้วก็จะผูกโกรธแต่พอมาเริ่มฟังธรรมะขึ้นก็รู้สึกว่าจะเข้าใจอะค่ะจากที่ศึกษาว่ามันเป็นธรรมะนะคะท่านอาจารย์จะดีจะชั่วก็เป็นธรรมะค่ะก็อนุญาตกราบเรียนถามท่านอาจารย์คำถามนึงนะคะที่จะศึกษาให้เข้าใจกับสภาพธรรมที่ปรากฏค่ะท่านอาจารย์ก็มีคำพูดที่บอกว่าชอบสิ่งที่ปรากฏเพราะไม่รู้ว่าเป็นทุกข์ทุกวันนี้ที่ชอบสิ่งที่ปรากฏเพราะไม่รู้ว่าเป็นทุกข์เนี่ยค่ะท่านอาจารย์คะจะเข้าใจได้ยังไงว่ามันเป็นทุกข์

0: ทุกข์ที่นี่หมายความถึงเป็นสภาพที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วจนประมาณไม่ได
1: ้ที่อย่างขนาดนี้เราก็ไม่ทราบลึกซึ้งลงไปหรอกว่ามันเป็นลักษณะของการเกิดดับจริงๆจึงมีการชอบในสิ่งนั้นใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเผื่อชอบแล้วพระท่านอาจารย์จะทำยังไงให้มันคลายจากการชอบได
0: ้ศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะไม่ใช่ทำยังไงอันนี้ลืมไม่ได้เลยนะคะถ้าทำคือเป็นเราค่ะยังมีความเป็นเราที่จะทำเพราะเราเหนือกว่าธรรมะเป็นตัวตนแต่ถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็จะรู้ว่าทุกขณะเป็นธรรมะแม้แต่ความคิดอย่างนั้นก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้น
1: ท่านอาจารย์หมายความว่าถ้าชอบก็เป็นเรื่องของธรรมะ
0: ไม่ได้ค่ะเข้าใจสภาพขณะนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนของผู้ที่ประจักษ์ความจริงของธรรมะแล้วก็ทรงแสดงความจริงของธรรมะให้ผู้ที่ได้ฟังเนี่ยเริ่มค่อยๆเข้าใจความจริงจนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงของธรรมะได้ไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นนะคะนอกจากเข้าใจขึ้น
1: ศึกษาแล้วก็อยากจะดีค่ะท่านจ้า
0: ค่ะเพราะตัวเราศึกษาว่าเป็นอนัตตาแต่จบแล้วเป็นตัวเราหมดที่ต้องการก็ค้านกับเหมือนกับว่าฟังแล้วผ่านไปนะคะแต่จริงๆฟังแม้ว่ายังไม่ได้ดับความเป็นตัวตนแต่เริ่มเข้าใจขึ้นว่าไม่มีเราที่จะทำอะไรขณะนี้นะคะพิสูจน์ได้ค่ะใครสามารถทำอะไรได้บ้างคะขณะนี้มีใครจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมคะขณะนี้ลองคิดสิคะคนที่ถามจะทำอะไรทำได้หรือเปล่า
1: ฮะมันมีความรู้สึกเหมือนว่าจะทำได้เช่นจะมาวันนี้ก็มาได
0: ้ค่ะนั่นคือเราใช่ไหมคะแล้วทำเห็นได้ไหมทำคิดได้ไหมทำกุศลได้ไหมทำอกุศลได้ไหมก็ทำไม่ได้เลยเกิดแล้วทั้งหมดตามเหตุตามปัจจัยนี่คือสิ่งที่จะต้องเข้าใจว่าความไม่รู้กับความรู้นั้นต่างกันผู้ไม่รู้ก็คิดว่ามีตัวตนที่ทำได้แต่ผู้รู้ก็รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยจึงจะคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนหรือว่ายังเป็นเราอยู่ได
1: ้หมายความว่าจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นอย่างนั้น
0: เกิดแล้วค่ะเปลี่ยนได้ไหมคะขณะนี้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะเกิดแล้วทั้งนั้นแล้วจะไปเปลี่ยนสิ่งที่เกิดและดับไปได้ยังไงแต่ว่าเพราะไม่เข้าใจจึงคิดว่าจะทำโดยที่ไม่เข้าใจให้ถูกต้องว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะที่เกิดแล้วต่างหากทุกขณะเนี่ยค่ะเป็นธรรมะที่เกิดแล้วทั้งหมด
1: กราบขอบพระคุณท่านอาจารย
2: ์กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะทีนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะเมื่อกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมีความเป็นตัวตนซึ่งมันก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคะท่านอาจารย์พอพิจารณาลักษณะสภาพว่าทุกสิ่งเนี่ยเป็นธรรมะมันก็ทำให้เข้าใจผิดว่าอกุศลเนี่ยเป็นกุศลแล้วก็พอเริ่มเข้าใจมากยิ่งขึ้นยิ่งมองไม่เห็นลักษณะของกุศลที่เกิดในชีวิตประจำวันมองแต่เห็นเป็นลักษณะของอกุศลแล้วก็เข้าใจผิดว่าเป็นกุศลนะคะลักษณะของอกุศลแล้วเข้าใจผิดว่าเป็นกุศลนะคะท่านอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะ
2: ก็เลยไม่มีความเข้าใจที่ตรงอะค่ะท่านอาจารย์
0: นั่นก่อนฟังใช่ไหมคะ
2: ถึงปัจจุบันก็จะเป็น
0: เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะกำลังฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะความเห็นส่วนตัวเดิมทั้งหมดทิ้งไปเพราะเป็นความคิดของเราเองไม่ใช่พระธรรมที่ทรงแสดงแต่ส่วนใหญ่นะคะมักจะเก็บความเห็นนั้นไว้ในขณะที่กำลังฟังก็ยังไม่ลืมความเห็นเก่าๆเพราะฉันกำลังฟังอยู่ก็ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังแต่ถ้ารู้นะคะว่าคิดเองเนี่ยผิดแน่เพราะว่าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดสับสนใช่ไหมคะเป็นกุศลก็เข้าใจว่าเป็นอกุศลเป็นอกุศลก็เข้าใจว่าเป็นกุศลอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี้ก็เป็นการคิดเองเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะแล้วก็อบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกยิ่งขึ้นกำลังจะเอาความคิดเก่าๆมาถามอีกหรือเปล่าคะ
2: ท่านอาจารย์คะทุกครั้งที่ฟังเนี่ยก็พิจารณาค่ะก็มีความเข้าใจจริงๆอ่ะมีเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่าลักษณะจริงๆเนี่ยของธรรมะเนี่ยถ้าจะให้เข้าถึงว่าทุกสิ่งเนี่ยเป็นธรรมะเนี่ย ยังไม่มีความเชื่อมั่นเลยว่ามันจะเป็นไปได้อะค่ะท่าน
0: อะไรเข้าถึง
2: ความเข้าใจใช่ไหม
0: คะและความเข้าใจมีพอจะเข้าถึงหรือยังเหตุกับผลต้องตรงกันค่ะการศึกษาธรรมะที่ถูกต้องสมบูรณ์นะคะเหตุกับผลต้องตรงกันและละเอียดและไม่ประมาทอย่างเมื่อกี้นี้คุณสุกัญญากล่าวว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแค่คำนี้คำเดียวค่ะอะไรเป็นธรรมะขณะนี
2: ้ทีละอย่างพอท่านอาจารย์ถามว่าอะไรเป็นธรรมะต้องคิดก่อน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงการละที่ทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นธรรมะใดๆทั้งสิ้นความเข้าใจสามารถที่จะเพิ่มขึ้นนะคะเป็นปกติจนกระทั่งเมื่อสติเกิดเมื่อไหร่ขณะนั้นเป็นธรรมะทันทีเพราะอบรมมาแล้วที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเป็นลักษณะของธรรมะแต่ละลักษณะไม่มีเราไม่มีตัวตนเพราะลักษณะนั้นจะเป็นตัวตนไม่ได้อย่างแข็งปรากฏลักษณะแข็งเกิดแล้วใครทำให้เกิดเป็นของใครใครเปลี่ยนลักษณะแข็งให้เป็นอย่างอื่นได้ขณะที่แข็งกำลังปรากฏจะมีอย่างอื่นปรากฏได้ไหมนี่คือการอบรมเจริญปัญญาที่จะค่อยๆเห็นถูกนะคะว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะ
2: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะในชีวิตประจำวันพอคิดถึงแข็งต้องหาแข็งอะค่ะ
0: ค่ะเพราะคิดไม่ใช่เป็นสติที่รู้ลักษณะแข็งที่ปรากฏไปหาแข็งตรงไหนในเมื่อแข็งไม่ปรากฏแต่เมื่อแข็งปรากฏทำไมไม่รู้แข็งค่ะนี่ก็คือการฟังนี่นะคะยังไม่พอที่จะเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะอย่างที่กล่าวในตอนต้นนะคะทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแค่นี้ค่ะต้องฟังไปจนกว่าจะประจักษ์ว่าเป็นความจริงไกลไหมคะมหาสมุทรก็ยังใกล้กว่าธรรมะของสัตว์บุรุษและอสัตว์บุรุษ
3: อยากขอท่านอาจารย์ได้ช่วยขยายความเมื่อกี้นี้นะฮะว่าสมาคมของพวกสัตว์บุรุษเนี่ยไม่เสื่อมแต่สมาคมของอสัตว์บุรุษเนี่ยย่อมพลันเสื่อมแต่ว่าเท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ดูเขาสบายดีพวกอสัตว์บุรุษก็เป็นพวกเป็นพรรคเป็นดีเนี่ยฮะอันนี้อะไรจริงๆแล้วมันซ่อนอยู่ยังไงเป็นเพราะการสะสมหรือยังไงอาจารย
0: ์ค่ะก็คงไม่ต้องคิดถึงคนอื่นนะคะแต่คิดถึงว่าสำหรับเราเองเนี่ยเราคบกับใครเนี่ยเราคบด้วยความจริงใจด้วยความเป็นมิตรจริงๆหรือเปล่าคือตัวเรานะคะคบด้วยความเป็นเพื่อนเท่าที่จะเป็นประโยชน์กับบุคคลนั้น
3: แต่คือพระสูตรนี้ท่านแสดงอย่างนั้นก็ไม่เข้าใจว่าอันแรกเนี่ยใช่สัตว์บุรุษเนี่ยย่อมไม่เสื่อมเรายิ่งคบกันเนี่ยเรายิ่งเกื้อกูลกันเรายิ่งเป็นเพื่อนกันนะก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนดีอ่ะพวกอสัตว์เขาก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนกันอ่ะเขาไม่เสื่อมเหมือนกันเนี่ยอันนี้เนี่ยมันแต่นี่นี่บอกพลันเสื่อม
0: พวกสัตว์บุรุษจะไปรู้อสัตว์บุรุษเขายังไงว่าเขาไม่เสื่อม
3: ก็ไม่รู้ก็มองดูในโลกนี้มันเป็นงั้นอ่ะ
0: คุณสุรีสนใจศึกษาธรรมะเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะให้ตรงทุกท่านที่มาฟังก็คงจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกมีความประสงค์ร่วมกันอย่างนี้ที่จะเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความประสงค์ร่วมกันอย่างนี้ก็จริงนะคะแต่อัธยาศัยของแต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันไปเราจะเกิดความยินดียินร้ายในการกระทำและคำพูดของบางคนเนี่ยเป็นของธรรมดาเพราะเหตุว่ายังไม่หมดกิเลสแต่ว่าเมื่อมีจุดประสงค์ร่วมกันคือศึกษาเพื่อละอกุศลเพื่อละกิเลสก็เป็นการที่เราจะไม่เพียงฟังและก็เข้าใจความหมายที่ทรงแสดงไว้ในพระสูตรแต่ว่าความประพฤติของเราเป็นไปตามที่ทรงแสดงหรือเปล่าเพราะเหตุว่าเมื่อมีความประสงค์ร่วมกันที่จะศึกษาให้เข้าใจธรรมะทุกคนก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการที่จะให้แต่ละบุคคลเนี่ยค่ะได้เข้าใจธรรมะถูกต้องขึ้นจะด้วยวิธีใดก็ตามนะคะแต่แม้กระนั้นก็วันหนึ่งก็มีการกระทำทางกายบ้างหรือคำพูดทางวาจาซึ่งอาจจะไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นที่จะไม่ให้เกิดความขุ่นเคืองเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าเมื่อมีจุดประสงค์ร่วมกัน เรื่องอื่นก็เป็นเรื่องเล็กของแต่ละบุคคลที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าต้องเป็นการขัดเกลากิเลสของตนเองแต่ว่าจุดประสงค์ใหญ่ก็คือเพื่อเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะมีการให้อภัยหรือว่าจะมีการคบกันต่อไปนะคะเพราะว่ามีจุดประสงค์อย่างเดียวกันอันนี้พอที่จะเป็นไปได้ไหมคะคุณสุรีคะ
3: ตรงนี้ที่ท่านพูดถึงอสัตบุรุษย่อมพันเสื่อม
0: เพราะฉะนั้นเขาไม่มีจุดประสงค์ที่จะขัดเกลากิเลสเมื่อจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อขัดเกลากิเลสต่างคนก็ต่างมีกิเลสเพราะฉะนั้นก็จะเป็นยังไงในการคบหาสมาคมกัน
3: ขอบพระคุณค่ะแต่สัตบุรุษก็บางทีก็เสื่อมเหมือนกันนะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็สำหรับให้เข้าใจว่าธรรมะเนี่ยค่ะเมื่อเข้าใจแล้วก็มีปัจจัยที่จะทำให้ประพฤติปฏิบัติตามสังขารขันธ์ทั้งหลายก็ปรุงไปน้อมไปในการที่จะขัดเกลากิเลสเพื่อการที่จะดับกิเลสหมดเป็นสมุจเฉทและก็เกื้อกูลกันในการที่จะทำให้เข้าใจธรรมะถูกต้องยิ่งขึ้นค่ะ
4: เชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
5: ครับเป็นการสนทนาที่แสดงให้เห็นถึงความจริงนะครับสิ่งที่ไกลกันจริงๆนะครับที่เราคิดว่าไกลนะครับนะครับสิ่งที่ยังเห็นด้วยตาแล้วก็ยังว่าไกลใช่ไหมครับแต่ว่าธรรมะของสัตบุรุษกับอสัตบุรุษนี่นะครับเป็นธรรมะนะครับเป็นสภาพธรรมที่มีจริงนะครับไม่ได้เห็นด้วยตานะครับเพราะนั้นจึงไกลยิ่งกว่าการคาดทะเนด้วยสายตาสิจึงไกลกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าหน้าผากาศก็ดีนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้นะครับที่ท่านแสดงไว้ในอรรถกถาแม้ประมาณ2นิ้วก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังไกลแสนไกลเพราะว่าไม่ติดกันแล้วก็ไกลออกไปออกไปนะครับไปออกห่างไปก็ยังไกลกันไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้กับฝั่งโน้นแห่งสมุทรนะครับก็ยังไกลแต่ก็ต้องมีฝั่งครับเพราะถ้าเป็นมหาสมุทรแล้วก็ต้องมีฝั่งจะไม่มีฝั่งไม่ได้แต่ว่าก็ยังไกลครับหาขอบเขตของฝั่งนู้นยังไม่ได้เลยนะครับขนาดที่อยู่ในท่ามกลางทะเลในมหาสมุทรนะครับจนกว่าจะถึงอาศัยการเวลาจึงเห็นอีกฝั่งนึงและที่ดวงอาทิตย์ขึ้นกับที่ดวงอาทิตย์ตกก็ไกลกันครับในวันหนึ่งนะครับไกลกันขนาดไหนครับตั้งแต่เช้าจนกว่าที่จะตกนะครับท่านก็เปรียบแสดงว่าแต่ว่าธรรมะของสัตว์บุรุษกับอสัตว์บุรุษนี่ไกลกันยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าธรรมของสัตว์บุรุษนะครับเมื่อมีการสมาคมกับสัตว์บุรุษเนี่ยย่อมไม่มีการเสื่อมนะครับเพราะว่าเป็นการสมาคมกับสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ทำให้ไม่เสื่อมไม่คลายจากกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจริงๆแต่สำหรับอสัตว์บุรุษแล้วนะครับถึงจะสมาคมกันก็เพียงชั่วคราวนะครับไม่สามารถที่จะยั่งยืนได้เพราะว่าไม่มีธรรมะที่เป็นสิ่งที่ให้เกิดความมั่นคงในธรรมะครับเพราะนั้นสัตบุรุษครูผู้ประเสริฐสุดนะครับจึงไกลกันนะครับเป็นต้องเป็นปัญญาจริงๆครับถึงจะเห็นความเป็นธรรมะของสัตบุรุษแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่มีการเห็นความเป็นธรรมะของสัตบุรุษนะครับเพราะว่าสัตบุรุษเนี่ยไม่มีกิเลสอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บุรุษที่ประเสริฐสุดเนี่ยไม่มีโลภะโทสะโมหะใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเห็นพระคุณของพระองค์ไหมครับท่านไม่หวั่นไหวโดยประการใดๆทั้งสิ้นจึงไกลกันกับอสัตบุรุษครับ
4: เชิญคุณบุษบงอภัยค่ะ
1: คุณครับคุณธิดารัตน์ค่ะดิฉันมีความรู้สึกว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะเวลาที่มีอกุศลจิตเกิดเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกว่ารู้ได้อะในขั้นเรื่องราวว่าอกุศลเกิดแล้วมันเหมือนกับว่าอกุศลเนี่ยทำให้เกิดกุศลการที่มีการระลึกในเรื่องราวของอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่ากุศลไม่ค่อยเกิดหรือเปล่ามันถึงได้ระลึกได้แต่อกุศลนะคะ
6: ในชีวิตประจำวันนะคะเราก็จะสังเกตได้นะคะว่าปกติเนี่ยมีอกุศลมากนะคะแต่การที่ว่าเริ่มที่จะรู้ลักษณะของอกุศลตามความเป็นจริงนี่ก็แสดงว่ากุศลที่ได้สะสมมาตั้งแต่ขั้นการฟังเนี่ยนะคะหรือว่าการพิจารณาเนี่ยเป็นปัจจัยให้มีการระลึกรู้ลักษณะของอกุศลเพราะฉะนั้นขณะที่รู้ลักษณะของอกุศลแสดงว่าต้องเป็นกุศลที่รู้นะคะเขาเรียกว่า การฟังของเราเลยนะคะหรือว่าการสะสมความเข้าใจเนี่ยมากพอที่จะเป็นปัจจัยให้เริ่มรู้สึกได้ว่านี่นะอกุศลเป็นอย่างนี้นะนะคะเพราะฉะนั้นอกุศลที่มีมากในชีวิตประจำวันนะคะก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกลัวเพราะว่าสามารถที่จะศึกษาแล้วก็เข้าใจลักษณะของอกุศลนั้นๆตามความเป็นจริงได้ก็เป็นพื้นฐานหรือว่าเป็นเบื้องต้นเลยนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าลักษณะของอกุศลเนี่ยเป็นอย่างไรเราจะละอกุศลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นความเข้าใจนะคะเรื่องอกุศลที่แตกต่างกันกับกุศลก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้นะคะเมื่อปัญญาเจริญขึ้นมากขึ้นนั่นเองก็จะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็จะมีข้อความในทีฆนิกายปาติกวรรคนะคะท่านแสดงธรรมะหมวด7ไว้นะคะอสัตธรรม7อย่างนะคะก็ได้แก่ผู้ที่ไม่มีศรัทธานะคะไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวแล้วก็ฟังพระธรรมน้อยก็คือผู้ที่ไม่ได้สดับพระธรรมนั่นเองมีความเกียจค้านนะคะหลงลืมสติปัญญาทึบธรรม7อย่างเหล่านี้นะคะเป็นไปข้างเสื่อมอันนี้ก็คือธรรมะของอสัตบุรุษนั่นเองนะคะเรียกว่าอสัตธรรม7อย่างและธรรมะที่เป็นของสัตบุรุษนะคะหรือว่าสัตธรรม7อย่างก็จะเป็นธรรมะที่ตรงกันข้ามกันนะคะก็คือเป็นผู้ที่มีศรัทธามีความละอายไม่เกรงกลัวนะคะก็คือขณะที่เป็นกุศลจิตนั่นเองนะคะมีความละอายแล้วก็เกรงกลัวต่อบาปเป็นผู้ที่สดับมากนะคะหรือว่าผู้ที่ฟังธรรมะมากเข้าใจธรรมะมากปรารภความเพียรนะคะเป็นผู้ที่มีสติตั้งมั่นมีปัญญาธรรมะ7อย่างเหล่านี้เป็นไปเพื่อส่วนวิเศษนะคะเพียงอย่างเดียวหรือว่าเป็นธรรมะที่ควรสะสมที่จะให้เจริญขึ้นนั่นเองโดยอีกความหมายหนึ่งนะคะสัพพุริสธรรม7อย่างอันนี้ท่านก็หมายถึงบุคคลผู้ที่รู้จักเหตุนะคะรู้จักเหตุในที่นี้ก็หมายถึงระวังฆาสัตตุศาสตร์หรือว่าพระธรรมทั้งหมดนั่นเองนะคะแล้วรู้จักผลก็คือเข้าใจอัตถะและธรรมะนั้นเป็นผู้ที่รู้นะคะรู้ประมาณในการรับนะคะกันบริโภคนะคะรู้จักกาละต่างๆนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถจะรู้ได้ว่าบุคคลไหนควรคบไม่ควรคบเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายนี่นะคะก็คือธรรมะของบุคคลผู้ที่จะเป็นสัตว์บุรุษหรือว่าผู้สงบนั่นเองนะคะก็จะประกอบด้วยธรรมะเหล่านี
7: ้กราบเรียนถามท่านอาจารย์ต่อตรงนี้ค่ะคือที่เรียกว่าเป็นจินตามยปัญญาเนี่ยก็ต้องเป็นการลักษณะที่เข้าใจถูกแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ลักษณะของสติปัฏฐานเพราะท่านสติปัฏฐานก็เหมือนกับว่าเป็นระดับอีกขั้นแล้วเป็นภาวนาทีนี้ก็กราบเรียนถามว่าตรงจินตามยปัญญาเนี่ยมันจะกว้างแค่ไหนคะ
8: ค่ะเราเรียนคำอีกแล้วนะคะค่ะคืออยากจะรู้ความหมายของคำนั้นแต่อย่างความจริงที่คุณสุกัญญากล่าวเนี่ยเฉพาะตัวคุณสุกัญญาก็จะต้องเห็นความละเอียดนะคะฟังธรรมะแล้วก็ได้ยินคำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะและเกิดนึกว่าแข็งเป็นธรรมะก็เลยหาแข็งอย่างนี้เข้าใจความเป็นอนัตตาหรือเปล่าขณะนั้นเป็นคุณสุกัญญาที่กำลังหาแข็งและก็บอกว่าเพราะเคยได้ยินมาว่าแข็งมีจริงๆก็เลยหาแข็งนี่คือความยังไม่ละเอียดนะคะการฟังธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราได้เราต้องการเราอยากรู้นะคะแต่เป็นเรื่องที่ขณะนี้มีธรรมะแล้วก็ไม่เคยเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจได้เนี่ยลองคิดดูถึงที่ไม่เคยเข้าใจมานานแสนนานนะคะเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินเนี่ยยากแสนยากที่แม้จะมีความเข้าใจขั้นฟังโดยได้ยินมาว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นจึงทำให้เวลาที่นึกถึงแข็งเนี่ยหาแข็งเห็นก็กำลังมีไปหาแข็งนะคะคิดนึกก็มีก็ไปหาแข็งและเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแม้ในขั้นการฟังเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจึงจะได้สาระพ้นจากการเข้าใจผิดการเห็นผิดการทำผิดนะคะเพราะเหตุว่าถ้าคิดว่าถูกทำต่อไปเรื่อยๆคือไปหาแข็งนะคะเป็นตัวตนที่หาแข็งและก็อาจจะคิดว่าขณะนั้นกำลังรู้แข็งแต่ไม่ใช่สติค่ะไม่ใช่เป็นการละว่าไม่ใช่เราแต่ขณะใดที่หลงลืมสตินะคะสภาพธรรมะมีปรากฏแต่ก็ไม่มีปัญญาที่จะรู้ความจริงว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏเพียงชั่วคราว อย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะในขณะที่กำลังปรากฏชั่วคราวเสียงทางหูปรากฏชั่วคราวเพราะฉะนั้นสองขณะนี้จะปะปนกันไม่ได้เลยแต่ว่ายังคงเสมือนว่าเห็นอยู่โดยที่ไม่ได้ดับไปเลยนี่แสดงว่าต้องมีความเข้าใจถูกต้องนะคะว่ากว่าปัญญาจะรู้จริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะที่สามารถจะปรากฏได้แต่ละทางเท่านั้นเช่นทางตาเนี่ยค่ะก็ปรากฏอย่างนี้แหละเท่านี้แหละนะคะถ้าเป็นขณะที่เสียงปรากฏก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วฟังเนี่ยก็รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นแต่กว่าจะถึงการประจักษ์ความจริงนะคะก็ต้องอาศัยการละค่ะไม่ใช่การหาหรือการไปทำด้วยความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเป็นเรื่องที่ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะขึ้นว่าเป็นธรรมะไม่ต้องมีตัวตนไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าขณะใดก็ตามนะคะซึ่งจะทำก็คือไม่รู้สิ่งที่เกิดแล้วปรากฏแล้วมีแล้วให้ถูกต้องว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะเพราะฉะนั้นการฟังต้องละเอียดด้วยค่ะและต้องรู้ว่าขณะนั้นผิดหรือถูกถ้าไม่รู้ว่าผิดก็จะทำผิดต่อๆไปเรื่อย
7: ๆกราบท่านอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นที่กล่าวกันบอกว่าที่เราสนทนากันเนี่ยก็มีแต่หูตาจมูกลิ้นกายใจเหมือนว่าเป็นเรื่องง่ายๆแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องยากที่คุณจะเข้าใจถูกในสิ่งนั้นๆ นะคะกราบเท้าท่านอาจารย์ค่ะ
8: สิ่งต่างๆเหล่านี้มีมานานแสนนานนะคะเพราะไม่รู้พระโพธิสัตว์จริงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่มีตามปกติในชีวิตประจำวันและก็ทรงแสดงเพื่อที่จะให้เห็นว่าปัญญาจริงๆนั้นคือเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงในชีวิตประจำวัน
9: กราบเรียนถามอาจารย์ครับเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าเราเข้าใจธรรมะถึงขั้นไหนแล้วอาจารย
8: ์ถึงขั้นไหนหมายความว่าไง
9: คือว่าถึงว่าเราเข้าใจระดับไหนแล้ว
8: นั่นสิคะหมายความว่าไงคะระดับไหน
9: คือหมายความว่าเข้าใจขั้นที่รู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
8: ใช่ไหมฮะใครจะรู้คะนอกจากคุณอุดร
9: คือหมายถึงว่ามีหลักเกณฑ์หรือพื้นฐานไงที่จะพอ
8: ไม่มีหลักเกณฑ์ค่ะเข้าใจธรรมะขณะนี้สิ่งที่มีจริงๆกำลังปรากฏมีจริงๆไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจนกว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในชีวิตประจำวันรู้ว่าเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะที่เพียงมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปตลอดเวลาไม่มีสภาพธรรมะใดที่ปรากฏโดยไม่เกิดขึ้นและเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปด้วยนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นตัวเองก็จะเป็นคนที่รู้จริงๆว่าเข้าใจธรรมะระดับไหนขั้นฟังเข้าใจหรือว่าประจักษ์แจ้งสภาพที่กำลังเกิดดับขณะนี้
9: ขั้นฟังที่เข้าใจนี้ก็เป็นความเข้าใจระดับหนึ่ง
8: ค่ะเข้าใจเท่าที่เข้าใจเข้าใจเกินที่เข้าใจอยู่ก็ไม่ได้ความจริงเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้น
9: อย่างผมฟังว่าเรื่องกรรมและผลของกรรมนะฮะว่ามีการกระทำกรรมแล้วก็ได้รับผลของกรรมตรงนี้ฟังแล้วก็คือเข้าใจใช่ไหมครับแต่พอมา
8: ว่ายังไงคะเข้าใจว่ายังไง
9: เข้าใจว่าที่เราเห็นเนี่ยอาจารย์เป็นวิบากเป็นผลของกรรม
8: ค่ะเป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะ
9: เป็นธรรมะครับ
8: ค่ะ
9: แต่พอมาฟังเรื่องเหตุกับปัจจัยนะอาจารย์นะก็ไม่มีเราอีกเป็นเหต
8: ุทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะค่อยๆฟังจนกระทั่งรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะ
9: คือมันก็เหมือนกับว่ามันค้านกับความรู้สึกใช่ไหม
8: คือความรู้สึกคืออะไรคะค้านยังไง
9: ค้านที่ว่าเหมือนว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหม
8: จริงหรือเปล่าข้อสำคัญที่สุดคือต้องพิจารณาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้อะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรเท็จค่ะ
9: คือถ้าตราบใดที่เป็นเราเนี่ยคือเห็นผิดใช่ไหมอาจารย
8: ์และมีเราจริงจริงหรือเปล่า
9: จริงๆไม่มีครับ
8: ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจว่ามีเราถูกหรือผิด
9: ก็ผิดนะ
8: ค่ะก็ต้องเป็นการพิจารณาไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเห็นของตนเองสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดค่ะไม่ใช่ให้คนอื่นตัดสินไม่ใช่ให้คนอื่นบอกและไม่ใช่เป็นเครื่องวัดว่าเรารู้แค่ไหน
9: แต่ว่าคือลึกๆแล้วเราก็ยังคิดว่ายังจะทำอะไรได้อยู่แต่ความจริงแล้ว
8: เพราะฉะนั้นขณะนั้นถูกหรือผิด
9: ขณะนั้นผิดนะ
8: คะเพราะฉะนั้นความถูกคืออย่างไรค่อยๆฟังค่อยๆอบรมจนกระทั่งถูกขึ้น
9: คือถ้าเข้าใจเมื่อไหร่ก็คือ
8: ให้รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะธรรมะนั้นไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นคือความจริงค่ะ
4: เชิญคุณณรงค์ค่ะ
10: กราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับที่ที่กุดรถามเนี่ยนะฮะคือผมก็ติดใจมากเลยเรื่องไอ้ที่ไม่มีเราเนี่ยฮะสนใจแล้วก็คือฟังอาจารย์พูดเนี่ยมันก็เข้าใจนะฮะเข้าใจแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้น
8: เพราะเป็นคุณณรงค์เข้าใจ
10: เพราะเป็น
8: ค่ะไม่ใช่เป็นธรรมะค่ะ
10: ไม่ใช่ปัญญาเจสิก
8: ค่ะไม่ใช่เป็นธรรมะที่เข้าใจไม่ใช่ที่เข้าใจนั่นแหละไม่ใช่คุณณรงค์แต่เป็นธรรมะเกิดขึ้นเข้าใจแล้วก็หมดไป
10: อ๋อเป็นเราคิดเองว่าเข้าใจใช่ไหมฮะแสดงว่าเป็นเราคิดเองว่าเข้าใจ
8: เข้าใจเป็นเข้าใจไม่เข้าใจเป็นไม่เข้าใจ
10: แต่ถ้าเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าใจ
8: ขณะที่เข้าใจเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
10: เป็นธรรมะแต่ที่ท่านอาจารย์บอกว่าเห็นนี่ไม่ใช่เราเห็นเนี่ยไม่รู้ฮะ
8: ค่ะไม่รู้ก็คือไม่รู้
10: คือในชีวิตประจำวันไม่เป็นอย่างนั้น
8: ค่ะเพราะว่าปัญญาไม่ถึงกาละที่จะประจักษ์แจ้งความจริงว่าเป็นอย่างนั้น
10: แสดงว่าไม่เข้าใจใช่ไหมฮะ
8: ไม่เข้าใจอะไรคะ
10: ไม่เข้าใจว่าเห็นไม่ใช่เรา
8: ขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมเนี่ยค่ะคือคำตอบไม่ใช่คนอื่นตอบด้วย
10: คือเข้าใจจากการฟังอธิบาย
8: เพราะฉะนั้นเข้าใจจากการฟังแต่ไม่ใช่การรู้จักธรรมะเพียงได้ยินชื่อธรรมะทั้งที่ธรรมะก็ปรากฏก็ไม่รู้จักว่าเป็นธรรมะ
10: แต่ยังเป็นเราที่เห็นอยู่
8: ค่ะจนกว่าจะเป็นพระโสดาบันบุคคล
10: ถึงตรงนั้นนี่จะต่างไงกับที่ตอนนี้เราเห็นฮะ
8: คนที่ไม่รู้กับคนที่รู้เนี่ยต่างกันหรือเหมือนกันคะสภาพรู้กับสภาพไม่รู้ต่างกันหรือเหมือนกัน
10: ต่างกันนะ
8: ค่ะ
10: ชีวิตประจำวันเปลี่ยนไหมฮะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้น
8: รู้หรือเปล่ากับยังไม่รู้ต่อไปก็ต่างกันค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นหรือเปล่าหรือยังคงไม่เข้าใจเหมือนเดิมก็เป็นผู้ที่จะตรงต่อความจริงค่ะต้องไม่ถามใครเลยเพราะว่าคนอื่นจะบอกได้ยังไงแต่เป็นผู้ที่ฟังธรรมะแล้วเข้าใจว่าความเข้าใจเรื่องราวของสภาพธรรมะทั้งที่ตัวธรรมะจริงๆขณะนี้ก็เกิดดับโดยไม่รู้เลยว่าเกิดแล้วดับแล้วทั้งหมดแต่กำลังฟังเรื่องของธรรมะที่มีจริงๆจนกว่าจะเพิ่มความรู้ความเข้าใจว่าจริงๆแล้วไม่มีเราแต่เป็นธรรมะขั้นเข้าใจยังไม่ใช่ขั้นรู้ลักษณะหรือรู้จักตัวสภาพธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งปัญญาจะต้องอบรมเจริญต่อไปอีกค่ะ
10: เพราะทั้งที่ในแต่ละวันเนี่ยเราพยายามไตร่ตรองแล้วก็เหมือนกับว่าพิจารณาทบทวนให้รู้ว่าเนี่ยเห็นเนี่ยไม่ใช่เราเนี่ยนะฮะ
8: ค่ะขณะที่คิดเป็นธรรมะขณะที่เห็นเป็นธรรมะ
10: แต่ก็ยังเป็นเราเห็นอยู่นั่นนะ
8: เมื่อไหร่จะไม่เป็นเรา
10: โสดาบัน
8: แล้วไงอะคะแล้วเป็นหรือยัง
10: อ๋อก็อย่างนี้ก็ไม่ได้แปลกอะไรใช่ไหม
8: เข้าใจขึ้นเรื่อยๆค่ะหวังอะไรคะหวังเป็นพระโสดาบันหรือว่าหวังเข้าใจถูกเห็นถูกความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ
10: ก็แสดงว่าอาจจะเข้าใจแต่ว่าเข้าใจเบาบางมาก
8: ความเข้าใจมีหลายขั้นค่ะถ้าเพียงเข้าใจอย่างนี้นะคะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหม
10: ไม่ได
8: ้ค่ะ
4: เชิญคุณบุษกรค่ะ
11: กราบท่านอาจารย์พร้อมทั้งวิทยากรทุกท่านด้วยความเคารพค่ะหนูจะขอกราบถามท่านอาจารย์นะคะคำว่าตัณหาละตัณหาที่นี่ท่านอาจารย์เคยกล่าวว่าเพียงอาศัยตัณหาเพียงระลึกอาศัยตัณหาละตัณหาขอให้อาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้ด้วยค่ะ
8: ขณะนี้มีไหมคะ
11: ตัณหามีค่ะ
8: ค่ะและจะละยังไง
11: อย่างนี้ก็ต้องเมื่อมีตัณหาก็อาศัยตัณหาย
8: ังไม่ต้องไปถึงไหนค่ะ ขณะนี้มีโลภะมีความต้องการมีความติดข้องจะละอย่างไร
11: ตรงนี้สิคะหนูละไม่ถูกนะคะอาจารย
8: ์ค่ะจะละให้ถูกก็ไม่ถูกค่ะฟังให้เข้าใจไงคะพอฟังแล้วก็มีตัวตนจะละจะทำก็คือว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เลยค่ะเพราะมีเราจะทำ
0: แล้วธรรมะคืออะไรทำธรรมะได้ไหม
11: ธรรมะเข้าใจ
0: เดี๋ยวก่อนค่ะทำธรรมะได้ไหม
11: ทำไม่ได้ค่ะ
0: ทำไม่ได้แล้วจะถามทำไมว่าจะทำยังไง
11: ทีนี้
0: ต้องตรงค่ะต้องเป็นคนที่ตรงจริงๆต่อความจริงถ้าเข้าใจว่าธรรมะมีจริง
11: ค่ะ
0: ไม่ใช่ใครมีปัจจัยก็เกิด
11: ค่ะ
0: ไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้เลยค่ะเกิดแล้วก็ดับไปนี่คือการเริ่มที่จะเข้าใจความจริงของธรรมะว่าความหมายธรรมะก็คือสิ่งที่มีทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายปรากฏเพราะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปให้เข้าใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจะปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไม่ใช่จะทำจะไปทำอะไร
11: ค่ะอ๋ออย่างนี้ก็พอจะเข้าใจค่ะท่านอาจารย์คะทีนี้เมื่ออะไรจะเกิดก็ระลึกสั้นๆ
0: ขอโทษค่ะเกิดแล้วค่ะ
11: เกิดแล้ว
0: ปรากฏแล้วด้วย
11: ปรากฏแล้วแล้วก็ระลึกรู้สั้นๆ
0: ใช่ค่ะฟังให้เข้าใจ
11: ฟังให้เข้าใจ
0: ค่ะ
11: แต่ทีนี้จะคิดไปยาวนะคะท่านอาจารย์คะ
0: คิดเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
11: เป็นค่ะ
0: ค่ะหมดหรือยัง
11: หมดแล้วค่ะแล้วก็
0: มีก็เป็นธรรมะหรือเปล่าสิ่งที่เกิดแล้วดับไป
11: รู้ว่าเป็นค่ะ
0: ก็เป็นธรรมะเข้าใจขึ้นว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ
11: ค่ะก็ต้องทำความเข้าใจอีกมากนะ
0: ไม่มีเราทำเข้าใจ
11: ค่ะ
0: ในขณะที่ฟัง
11: ค่ะ
0: มีสิ่งที่หนีแล้วไม่รู้กับผู้ที่รู้ได้คิดดู
11: ค่ะ
0: ไม่ใช่สิ่งที่รู้ไม่ได้เลยนะคะแต่ผู้ที่รู้ได้เนี่ยต้องฟังมาก่อนหรือเปล่า
11: ต้องฟังก่อนค่ะ
0: ฟังแล้วค่อยๆเข้าใจหรือเปล่า
11: ค่อยๆเข้าใจอยู่ค่ะ
0: และเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
11: เป็นอยู่ค่ะ
0: เป็นอยู่ก็ไม่มีคำถามเรื่องธรรม
11: ท่านอาจารย์คะแต่ก็ยังมีข้อสงสัยอีกเยอะเลยค่ะ
0: ความสงสัยเป็นธรรมะหรือเปล่า
11: ก็เป็นอีกค่ะเข้าใจว่าเป็นธรรมะ
0: และใครไม่สงสัย
11: ไม่มี
0: ค่ะคือผู้ที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อเข้าใจอะไรก็หายสงสัยในสิ่งที่เข้าใจ
11: ค่ะ
0: แต่ถ้ายังไม่เข้าใจแล้วจะให้ไม่สงสัยก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
11: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ตัวเราจะไปทำให้เข้าใจแล้วให้ไม่มีความสงสัยแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจขณะใดขณะนั้นก็หายสงสัยในสิ่งที่เคยสงสัยเพราะเข้าใจแล้ว
11: ค
0: ่
11: ะ
0: ค่อยๆเข้าใจขึ้น
11: ค่ะกราบท่านอาจารย์คะคำว่าอิทธาลมกับอนิทธาลมคือเวลาอารมณ์ที่ดีเกิดก็จะดีจินดีพอใจแล้วก็เวลาอารมณ์ที่ไม่ดีก็จะไม่พอใจจะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วก็แรงมากเลยอาจารย์
0: เป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
11: เป็นค่ะก็อยากจะขอให้อาจารย์
0: จะทำอะไรอีก
11: ก็อยากจะขอให้ท่านอาจารย์ช่วยแนะนำว่า
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
11: เข้าใจว่าเป็นธรรมะอยู่ค่ะ
0: เข้าใจหรือยังคะว่าเป็นธรรมะ
11: เข้าใจค่ะ
0: แล้วใครจะทำอะไรได
11: ้บังคับบัญชาไม่ได้เลยค่ะ
0: แล้วจะทำอะไร
11: ก็อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรปล่อยไป
0: ใครปล่อย
11: ก็ธรรมะอีกนะคะท่านอาจารย์คะ
0: เพราะฉะนั้นยังไม่ได้เข้าใจความจริงว่าเป็นธรรมะขณะที่คิดว่าจะปล่อยฟังธรรมะให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ลืมประโยคนี้เลยนะคะ
11: ค่ะ
0: คุณอนบจะสนทนาตอบปัญหาที่มีผู้ถามเมื่อกี้นี้หรือเปล่าคะ
12: ครับมีคำถามที่ถามมานะครับในเรื่องของไกลนะครับที่ว่าธรรมะของสัตบุรุษไกลจากธรรมะของอสัตบุรุษมีคำถามถามว่าไกลหมายความว่าธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดกับธรรมที่ไม่เกิดใช่ไหมครับครับถ้าจะพิจารณานะครับไปตามที่ถามนะครับก็พอจะพิจารณาได้เพราะว่าธรรมะของสัตบุรุษที่ว่าไกลจากธรรมะของอสัตบุรุษเนี่ยก็หลายนัยยะแล้วก็หลายระดับขั้นนะครับถ้าจะพูดถึงธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดอกุศลก็มีธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดกุศลให้เกิดธรรมะฝ่ายดีก็มีเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดอกุศลนะครับก็คือโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุนั้นเนี่ยไกลกันกับธรรมะที่เป็นเหตุฝ่ายดีนะครับก็คืออโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุคือหมายความว่าในขณะที่อกุศลจะเกิดเนี่ยนะครับต้องมีเหตุอย่างอกุศลที่เป็นโลภะเกิดนะครับก็ต้องมีโลภะเป็นเหตุนะก็คือความติดข้องแล้วก็มีโมหะซึ่งเป็นความไม่รู้เนี่ยเป็นเหตุในขณะที่โทสะเกิดนะครับขณะนั้นก็เป็นโทสะนั้นก็ต้องมีเหตุซึ่งประกอบด้วยโทสะเหตุและ โมหะเหตุนะครับหรือในขณะที่เกิดโมหะล้วนๆโดยไม่มีโลภะไม่มีโทสะก็ได้ขณะนั้นก็มีโมหะเหตุเกิดขึ้นและในทางตรงข้ามนะครับขณะที่จิตฝ่ายดีเกิดขึ้นก็มีเหตุก็คือความไม่โลภความไม่โกรธนะครับแล้วและอาจจะมีปัญญาเกิดร่วมด้วยก็ได้เพราะนั้นธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดเนี่ยก็มีความต่างกันนะเราจะไปพูดรวมๆว่าธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดเนี่ยเป็นฝ่ายอกุศลอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าเหตุที่ทำให้เกิดอกุศลก็มีเหตุให้เกิดกุศลให้เกิดจิตฝ่ายดีงามก็มีเพราะนั้นธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดกุศลจิตนะครับจิตที่ดีงามเนี่ยก็ต้องห่างไกลกับธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดอกุศลนะครับส่วนธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับเลยคือพระนิพพานเนี่ยฮะก็ย่อมห่างไกลแม้กับธรรมะที่เป็นกุศลธรรมะที่เป็นฝ่ายดีที่เกิดแล้วดับกุศลนะครับเจริญขึ้นจากความเป็นปุถุชนผู้ได้ฟังธรรมะผู้ได้สดับกุศลก็เจริญขึ้นนะครับจนถึงขั้นที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีจนกระทั่งเป็นพระอนาคามีก็เป็นผู้ที่มีกุศลมากขึ้นนะครับแต่พระอรหันต์เนี่ยท่านละทั้งกุศลทั้งอกุศลซึ่งก็ยิ่งละเอียดนะครับคือจิตที่เป็นกิริยานั้นนะครับก็ยิ่งละเอียดกว่าจิตที่เป็นกุศลและธรรมะเนี่ยถ้าเราศึกษาต่อไปนะครับก็จะรู้ว่าธรรมะที่เป็นสภาพที่ไม่เกิดไม่ดับเนี่ยคือพระนิพพานนะครับซึ่งห่างไกลกับเรามากเลยนะครับอันนั้นนะครับก็ย่อมเป็นธรรมะที่ห่างกว่าธรรมะที่เป็นกุศลธรรมะที่เป็นกุศลก็ห่างกว่าธรรมะที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นธรรมะของสัตว์บุรุษนะครับก็ตั้งแต่กุศลประการต่างๆคือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็มีไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีและกุศลที่ประกอบด้วยปัญญานั้นก็มีระดับแตกต่างกันนะครับและธรรมะที่เป็นพระนิพพานไม่เกิดไม่ดับนี่ก็ยิ่งจะห่างไกลนะครับห่างเหมือนฝั่งนี้กับฝั่งโน้นของมหาสมุทรครับเชิญท่านอาจารย์ได้เพิ่มเติมครับ
0: ไม่ทราบสงสัยอะไรป่ะคะฟังแล้วเข้าใจธรรมะขณะนี้หรือเปล่า
13: ฟังแล้วเข้าใจค่ะ
0: เข้าใจว่า
13: เข้าใจว่าเป็นธรรมะค่ะท่านอาจารย์ค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะ
14: เชิญคุณอรวรรณค่ะ
0: ท่านอาจารย์คะคำสอนที่เวลาคนสอนเนี่ยเขาก็จะอ้างว่าเป็นคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นทีนี้เราจะแยกอย่างไรว่าเป็นอะไรเป็นธรรมะของสัตบุรุษกับอะไรเป็นธรรมะของอสัตบุรุษ
15: เข้าใจอะไรจากการฟังขึ้น
0: ความจริงที่มีค่ะ
15: ความจริงที่กำลังมีจริงๆ
0: ค่ะ
15: นั่นคือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: แล้วธรรมะที่มีจริงพระเจ้าเนี่ยก็เป็นอนัตตาเนี่ยถ้าคำสอนที่เป็นว่าไม่มีตัวตนไม่ทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีปัญญาจากที่ฟังมาแล้วเนี่ยก็รู้ได้ว่าอันนั้นไม่ใช่
15: ต้องเกิดจากการไตร่ตรองเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบนะคะและต้องเป็นผู้ตรงธรรมะเป็นธรรมะเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลถ้าฟังแล้วเข้าใจขึ้นอันนั้นก็คือถูกต้อง
0: ทีนี้ถ้าอาจารย์จะกล่าวเสมอว่าธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดมากๆแล้วจริงๆพอฟังเทปหรือฟังธรรมะเนี่ยก็ละเอียดมากๆจริงๆเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ไม่ค่อยละเอียดเนี่ยมันก็จะยิ่งเข้าใจยากเพราะธรรมะเป็นเรื่องละเอียดสำหรับต้องคนที่ละเอียดที่จะเข้าใจ
15: ก็แสดงอยู่แล้วว่าลึกซึ้งใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
15: ด้วยตัวของตัวเอง
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนไม่เรียนก็ต้องมีความเพียรมากกว่าคนที่เคยสะสมมาที่จะ
15: ถ้าไม่เข้าใจก็มีหนทางเดียวค่ะฟังค่อยๆเข้าใจขึ้น
0: ฟังให้เข้าใจเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็เป็นธรรมะที่เข้าใจเท่านั้น
15: ในแสนกฎกับทุกวันทุกวันผ่านมาแล้วเนี่ยรู้ลักษณะของสภาพธรรมะหรือเปล่า
0: ไม่รู้เลยค
15: ่
0: ะ
15: ไม่รู้นานแสนนานและจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะสะสมสืบต่อไม่ว่าจะเป็นความไม่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้มานานแสนนานและฟังแล้วเริ่มจะรู้เนี่ยถูกหรือผิดหรือว่าจะต้องประจักษ์ทันทีว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
2: ค่ะฟังแล้วเริ่มจะรู้นี่ก็ถือว่า
15: ค่ะ
2: ก็ตามสภาพธรรม
15: แม้แต่ความเข้าใจก็เปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้เข้าใจแค่ไหนก็คือแค่นั้นแล้วก็ฟังอีกเข้าใจอีกก็ค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งขณะ
16: ท่านอาจารย์ครับเราศึกษาเนี่ยจริงก็คือรู้แล้วว่าทุกอย่างเป็นธรรมะใช่ไหมฮะชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นอย่างท่านอาจารย์ก็เน้นว่าคิดนี้ก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเราทำอะไรในแต่ละวันเนี่ยก็คือเป็นสภาพธรรมนะฮะตอนนี้พอถึงเวลาคนถามเนี่ยก็เป็นธรรมะที่ถามใช่ไหมฮะตอนนี้แล้วท่านอาจารย์แยกยังไงว่าอันนี้นี่คุณกำลังเป็นเราที่จะทำเป็นเราที่จะคิด
15: แยกหรือเข้าใจ
16: เพราะผมยังแยกไม่ออกนะว่าเวลาเขาถามเนี่ยอาจารย์จะชี้ว่านี่จะไปทำอะไรเป็นเราที่ทำตอนนี้พอเขาบอกว่าเขาคิดอย่างนั้นคิดเป็นอะไรคิดเป็นธรรมะใช่ไหมมันจะตรงข้ามกันเลยว่าจริงๆคือที่ถูกคือเป็นธรรมะหมดแสดงว่าไอ้ที่เป็นเรานั่นคือของผิดหมดเลยถ้าจริงๆคือไม่มีเรา
15: ต้องมั่นคงนะคะพูดคำนี้แล้วไม่เปลี่ยน
16: ครับผมตอนนี้สมมติถ้าเกิดผมถามแบบเมื่อกี้นะฮะว่าเออผมจะทำอย่างไรเนี่ยก
15: ็
16: ไม่ได้แปลว่าผมจะทำเพราะเป็นสภาพธรรมของผมที่กำลังถามว่าสภาพธรรมนี้จะทำอย่างไร
15: อะไรทำให้ถามอะไรทำให้ถามอย่างนี
16: ้ก็จะเป็นปัจจัยแล้วก็สิ่งที่สะสมมา
15: ก็คือไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะ
16: ไม่เข้าใจ
15: ค่ะถ้าเข้าใจว่าเป็นธรรมะจะถามไหมคะว่าจะทำยังไง
16: ถามเพื่อให้เป็นเหตุปัจจัยที่จะเกิดเป็นสภาพธรรมเกิดขึ้นต่อไปไงฮะ
15: ขณะนี้เห็นคุณนรงค์ทำเห็นหรือเปล่า
16: เปล่าฮะ
15: แล้วถามเพื่ออะไรคะเพื่อจะทำอะไร
16: อย่างเช่นก็ถามว่าเขาจะทำยังไงให้มีความเข้าใจมากขึ้น
15: ไม่เข้าใจธรรมะไงคะก็จะทำธรรมะมีแล้วค่ะขณะนี้ไม่ขาดไปเลยเม
16: ื
15: ่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็มีธรรมะที่เกิดแล้วทั้งนั้นโดยไม่มีใครทำ
16: ใช้คำผิดหรือเปล่าฮะคือถ้าเราถามว่าเราจะทำอะไรเนี่ยอาจจะเป็นว่าเราจะฟังไงฮะก็คือ
15: ฟ
16: ัง
15: ก
16: ็
15: ฟังไปสิคะ
16: ใช้คำพูดที่ผิดใช่ไหมฮะ
15: เพราะเข้าใจผิดว่าจะทำ
16: จะฟังอย่างไรอย่างนี้ได้ไหม
15: ทำไมต้องมีอย่างไรอะคะกำลังฟังแล้วก็เข้าใจคำนั้นหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆไม่ได้หลอกลวงเลย
16: แต่ผมถามตรงนี้จะชัดกว่าครับท่านอาจารย์คิดนะฮะคิดนะฮะอาจารย์จะบอกว่านี่เป็นเราที่คิด
15: คิดมีจริงหรือเปล่าคะ
16: มีจริงฮะแล้วก็
15: เห็นมีจริงหรือเปล่า
16: ครับผม
15: ค่ะเห็นเป็นธรรมะ
16: ครับ
15: คิดเป็นธรรมะหรือเปล่า
16: เป็นครับ
15: ค่ะ
16: แต่บางครั้งที่ว่าบอกเป็นเราที่คิดนี่มันเป็นยังไงฮะ
15: เวลานี้ไม่มีเราคิดแล้วมีแต่ธรรมะคิดหมดเลยถึงกับสงสัยนะคะเวลาที่เป็นเราคิดนั้นเป็นยังไงนี่คือความรู้หรือว่าเป็นสงสัย
16: เพราะแม่เพราะจากการศึกษาเนี่ยเข้าใจแล้วว่าคิดเนี่ยไม่ใช่เราคิดแน่นอนทีไอ้ตรงที่เราคิดอยู่ตรงไหนฮะตรงที่เป็นเราคิด
15: แสดงว่าไม่มีเราคิดแล้วเหรอคะ
16: ตรงนี้ผมยังไม่เข้าใจจริงเพราะว่าถ้าแสดงมีเราคิดแทรกกับสภาพธรรมคิดเหรอฮะ
15: ขณะนี้เราเห็นหรือเปล่า
16: จริงๆคือไม่ใช่เราเห็นแต่เราไปเข้าใจผิดว่าเราเห็น
15: เพราะฉะนั้นจริงๆเราคิดหรือเปล่า
16: ก็ไม่ใช่เราคิดฮะ
15: นั่นคือความเห็นถูก
16: ครับผมตอนนี้ตรงที่บอกว่าเป็นเราที่คิดตรงนั้นผมยังไม่เข้าใจคำอธิบายตรงนั้นนะว่าตอนนี้เป็นเราที่คิดนะฮะคือว่า
15: แน่ใจเลยค่ะว่าไม่ใช่เราที่คิดหรือถามอย่างนี้ก็เราคิดถาม
16: เ
15: รากำลังคิดถาม
16: เพราะนี่เป็นสภาพธรรมที่คิดใช่ไหมฮะ
15: นี่เราฟังคำว่าสภาพธรรมะเราเข้าใจคำว่าสภาพธรรมะแต่ตัวธรรมะจริงๆไม่รู้จัก
16: เลยเป็นเราที่คิด
15: ก็ไม่รู้จักตัวธรรมะนี่คะได้ยินแต่ชื่อว่าเป็นธรรมะจำไว้ว่าเป็นธรรมะแต่ไม่รู้จักตัวธรรมะเลยสักธรรมะเดียว
16: ซึ่งเราสามารถแยกออกว่าเป็นตอนนี้เป็นสภาพธรรมที่คิดซึ่งจริงๆเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
15: ถูกต้องแล้วก็แต่กว่าจะรู้นานไหมกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราที่คิดเนี่ยนานไหมกว่าจะรู้ตามความเป็นจริงว่าคิดก็เกิดแล้วก็ดับตามเหตุตามปัจจัยเหมือนเห็นเหมือนได้ยินทุกอย่างเหมือนกันหมดคือเกิดแล้วก็ดับไปกว่าจะรู้อย่างนี้นะนานไหม
16: ถึงรู้จนประจักษ์ใช่ไหมครับ
15: แม้แต่เพียงค่อยๆเข้าใจขึ้นค่ะที่จะรู้ความต่างของขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดกับขณะที่หลงลืมสติเพียงพ้นจากห้องก็ลืมหมดแล้วค่ะ หรือฟังเมื่อกี้นี้ก็ลืมไปแล้วด้วย
16: อันนี้ถือว่ายังไม่รู้ใช่ไหมฮะ
15: เพียงฟังค่ะ
16: ถ้างั้นความหมายที่อาจารย์ตอบว่าเนี่ยเป็นเราที่คิดเนี่ยหมายความว่าทั้งที่เป็นสภาวะธรรมที่คิดอยู่เนี่ยแต่เราไปเข้าใจว่าเป็นเราคิดเท่านั้นเอง
15: ไม่ฉะนั้นไม่มีการอบรมเจริญปัญญา
16: อ๋อครับผมครับขอบพระคุณ
17: เชิญคุณอุดรค่ะที่พูดว่าสัตบุรุษกับอสัตบุรุษที่ว่าเมื่อเห็นเนี่ยเป็นเราเห็นนี่ก็คือขนาดนั้นก็ครบอสัตบุรุษ
18: ถ้าเป็นเราเห็นนะฮะเป็นคุณอุดรเห็นเนี่ยไม่ใช่ธรรมะ
17: คือบุคคลนี้หมายถึงว่าบุคคลที่เป็นสัตบุรุษหรือเป็นอสัตบุรุษแต่หมายถึง
18: ธรรมะของสองบุคคลเนี่ยนะของสัตบุรุษกับอสัตบุรุษเนี่ยมันไกลกันยิ่งกว่าฟ้ากับดินแล้วทีนี้เราเข้าใจว่าทำไมยังเป็นคุณอุดรเห็นอยู่ทุกทีเนี่ยมันไกลกับที่พระอริยบุคคลเห็นเนี่ยมันไกลกันมากเลยนะความเข้าใจอันนี้มันจึงยังมีไม่พอเราต้องเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นอบรมขึ้นอบรมขึ้น
15: พอสนทนาด้วยนะคะพอสรุปได้ไหมคะฟังสัตบุรุษอสัตบุรุษมาตั้งต้นตรงไหนและก็ต่างกันจริงๆเนี่ยตรงนั้นต่างกันที่ความรู้กับความไม่รู้เบื้องต้นนะคะความไม่รู้ก็นำไปสู่ความเห็นผิดต่างๆส่วนความรู้ก็เริ่มที่จะนำไปสู่ความเห็นถูกจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงได้ได้ยินชื่อว่าโพธิปักขิยธรรมอยากแปลอยากเข้าใจแต่ธรรมะคืออะไรนะคะและก็โพธิปักขิยธรรมจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่สนใจในชื่อชื่อมีมากในพระไตรปิฎกนะคะแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นความต่างตั้งแต่เบื้องต้นของสัตบุรุษกับอสัตบุรุษก็คือความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะนะคะและก็ส่วนผู้ที่เป็นสัตบุรุษก็คือผู้ที่มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นแม้แต่ขั้นต้นเลยค่ะต้องมั่นคงเข้าใจธรรมะให้ถูกต้องนะคะว่าธรรมะมีจริงไม่ใช่ไม่มีจริงตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยไม่เคยรู้จักธรรมะได้ยินคำว่าธรรมะจริงแต่ได้ยินธรรมะโน่นบ้างธรรมะนี่บ้างเช่นโพธิปักขิยธรรมสติปัฏฐานแต่ว่าไม่ได้มีความเข้าใจตั้งแต่ขั้นต้นนะคะอย่างมั่นคงว่าขณะนี้อะไรเป็นธรรมะและมีความมั่นคงแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงว่าธรรมะคือขณะนี้แหละเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะคิดนึกเป็นธรรมะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวันเป็นธรรมะมีความมั่นคงอย่างนี้หรือยังถ้าไม่มีความมั่นคงอย่างนี้นะคะจะไม่เข้าใจธรรมะของสัตบุรุษอสัตบุรุษจะไม่เข้าใจโพธิปักขิยธรรมจะไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าได้ยินชื่อและก็จำและรู้ว่าแปลอะไรนะคะแต่ว่าขณะนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าก็ไม่รู้เพียงแต่เรียกได้นะคะบอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะนี่คือการเข้าใจเรื่องราวซึ่งเป็นสิ่งที่แม้แต่การฟังเนี่ยค่ะต้องไม่ลืมและก็รู้ว่ามีการนึกถึงธรรมะนะคะอยู่ใกล้ธรรมะเมื่อไหร่บ้างในวันหนึ่งวันหนึ่งตื่นมาเนี่ยอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ธรรมะทั้งแท้ที่เป็นธรรมะตลอดนะคะฟังธรรมะเข้าใจเรื่องราวเริ่มที่จะใกล้ธรรมะแต่ว่ายังไม่รู้จักธรรมะจริงๆเพียงแต่กำลังฟังเรื่องราวของธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเช่นโลภะเป็นธรรมะนะคะโทสะเป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะนี่ก็คือเริ่มได้ยินได้ฟังแต่มั่นคงแค่ไหนมั่นคงที่จะรู้ว่าทุกอย่างที่มีในขณะนี้นะคะที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะกว่าจะไม่ลืมนะคะว่าเป็นธรรมะเพียงธรรมะก็ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงยังไม่ต้องไปถึงไหนไกลเลยนะคะแต่ว่าพื้นฐานที่มั่นคงเนี่ยค่ะจะทำให้ฟังธรรมะแล้วก็เริ่มเข้าใจธรรมะและเห็นประโยชน์จากการที่ไม่เคยเข้าใจและก็รู้ความต่างกันนะคะของการที่ได้เริ่มฟังธรรมะและได้เข้าใจขึ้นและก็รู้ว่าหนทางจริงๆเนี่ยมีที่จะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะแต่ต้องเป็นปัญญาไม่ใช่หนทางนั้นคือเราจะทำอย่างไรนี่คือผิดละ พราะฉะนั้นแม้การฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็จะมีการที่สะสมมาที่จะมีความเป็นตัวตนนะคะที่จะมีโลภะมีความติดข้องมีความต้องการแม้ฟังธรรมะก็อยากได้ธรรมะอยากเห็นธรรมะอยากรู้ธรรมะอยากบรรลุธรรมะก็ปิดเลยนะคะกั้นเลยไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีเราค่ะแต่เป็นโพธิปักขิยธรรมธรรมะที่จะทำให้ถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่ใช่เป็นชื่อนะคะแต่เริ่มตั้งแต่ปัญญาขั้นฟังแล้วก็มีความเข้าใจอย่างมั่นคงถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าขณะนี้เห็นเป็นธรรมะนะคะแล้วก็กำลังเห็นผู้นั้นไม่ต้องถามใครเลยค่ะเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏหรือยังทั้งที่กำลังมีและลักษณะที่ไม่เข้าใจเนี่ยมีจริงๆใช่ไหมถ้าใช่นะคะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งโดยชื่อเนี่ยเราเข้าใจได้ยินคำว่าอวิชชาความไม่รู้นะคะไม่รู้อะไรจะไปหาความไม่รู้อีกหรือเปล่าคะว่าเราไม่รู้อะไรทั้งที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วไม่รู้ความจริงแต่ก็ไปหาว่าแล้วเราไม่รู้อะไรนั่นก็คือว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะแต่ถ้าเข้าใจธรรมะนะคะแม้แต่ความไม่รู้อะไรก็ไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริงนะคะเป็นธรรมะที่ต่างกันสิ่งที่ปรากฏทางตามีแน่นอนค่ะและต้องไม่ลืมทุกคำนะคะที่ได้ยินต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความมั่นคงว่าเป็นเพียงสิ่งที่สามารถปรากฏทางตาเท่านั้นนี่จะเป็นการนำไปสู่ความเข้าใจที่ละเอียดและลึกซึ้งขึ้นของสภาพธรรมะนะคะเพราะว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆค่ะว่าธาตุที่สามารถกระทบจากขุปสาทะและเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นสิ่งนี้จึงปรากฏถ้าสามารถที่จะเข้าใจมากขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะการที่จะยึดถือเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากการทรงจำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏและก็เพียงไม่คิดนะคะเรื่องราวต่างๆก็ไม่มีแน่นอนค่ะแต่ว่ายังมีสภาพธรรมะที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจและก็ปรากฏนะคะโดยที่ยังไม่ได้รู้ความจริงเลยเพียงแต่ว่าจำแต่เพียงเรื่องราวนะคะของสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วทั้งหมดและก็ทรงจำอย่างมั่นคงนะคะยึดไว้ว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่คือความต่างของสัตบุรุษกับอสัตบุรุษเพราะฉะนั้นก็ที่จะเข้าใจความหมายนั้นได้จริงๆก็ต่อเมื่อฟังธรรมะนะคะแล้วก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็มีสภาพธรรมะปรากฏแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทุกอย่างที่ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกอวิชชาเนี่ยค่ะเป็นความจริงมีใครไม่รู้จักบ้างไหมคะมีก็ไม่รู้แต่เรียกชื่อได้ใช่ไหมคะขณะนี้ไม่รู้อะไรอวิชชาไม่สามารถจะรู้จริงๆค่ะไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นั่นคืออวิชชาจริงๆขณะที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏอวิชชาไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏนะคะเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นธาตุชนิดหนึ่งไม่มีใครสามารถสร้างได้เลยค่ะทุกอย่างเป็นธาตุที่มีเกิดขึ้นซึ่งน่าอัศจรรย์มากเพียงแต่ตาบอดนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้แต่ว่าตราบใดที่ยังมีปัจจัยที่จะให้เห็นเกิดขึ้นสิ่งนี้จึงปรากฏแต่ไม่มีวันจะรู้ว่าสิ่งนี้เกิดและดับถ้าไม่มีการฟังธรรมะแล้วก็เริ่มเข้าใจขึ้นนะคะว่าขณะนี้ค่ะสภาพที่เป็นนามธรรมคือจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อเร็วจนประมาณไม่ได้มีใครเห็นสภาพธรรมะเกิดดับในขณะนี้บ้างไม่ปรากฏเลยสืบต่ออยู่ตลอดเวลานะคะจากทางหนึ่งไปสู่อีกทางหนึ่งแต่ว่าผู้ที่ได้ทรงอบรมพระบารมีที่จะรู้ความจริงประจักษ์แจ้งและก็ทรงแสดงธรรมะให้ผู้ที่มีศรัทธานะคะเห็นประโยชน์ของการที่จะเกิดความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่ปรากฏไม่หลงสุขทุกข์ในสังสารวัฏโดยไม่จบสิ้นเพราะความไม่รู้เนี่ยค่ะได้เริ่มฟังแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะและก็อดทนที่จะรู้ว่าขณะที่ฟังขณะนี้เองค่ะกำลังมีสภาพธรรมะปรากฏไม่ต้องถามใครเลยฟังเข้าใจเป็นปัญญาไม่ใช่เราชั่วขณะที่เข้าใจแต่สะสมมาน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วก็หมดไปนะคะแล้วก็เหมือนเดิมคือว่าสะสมความไม่รู้ความไม่เข้าใจมากเพิ่มขึ้นอีกในวันหนึ่งวันหนึ่งวันนี้เข้าใจกี่ขณะจิต ทียบกับการไม่เข้าใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นกว่าจะสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะที่เป็นปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้จริงๆหมดสงสัยในเรื่องนานแสนนานเพราะว่าอยู่ในสังสารวัฏมานานแสนนานจนประมาณไม่ได้และก็ความเข้าใจเพียงเท่านี้ค่ะจะทำให้พ้นจากสังสารวัฏโดยจะเกิดอีกเพียง7ชาติเนี่ยเป็นไปได้ไหมในเมื่อยังไม่รู้สิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเป็นผู้ที่ตรงต่อเหตุผลนะคะก็เป็นผู้ที่ฟังพระธรรมและก็รู้ว่ามีความเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ขณะที่ต่าง

0: นะคะค่อยๆเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ต้องใช้คำอะไรเลยแต่ถ้าใช้คือใช้คำว่าสติปัฏฐานหรือใช้คำว่าสติสัมปชัญญะเพราะว่ามีสิ่งที่มีลักษณะปรากฏให้รู้และขณะนั้นไม่ได้ไปนึกถึงเรื่องราวนะคะถึงแม้ว่าจะมีการคิดนึกเกิดสื่อต่อเร็วมากแต่ก็ยังมีขณะที่กำลังมีลักษณะนี้แหละที่ปรากฏให้เริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเราไปเอาชื่อมานั่งคิดนะคะแต่ว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วเป็นจริงอย่างไรก็มีคำที่จะทรงแสดงให้เข้าใจว่าลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างนั้นต่างกันเช่นขณะนี้กำลังเห็นไม่มีใครต้องเรียกอะไรเลยเกิดมาก็เห็นแล้วก็เห็นทุกวันไม่ได้นึกเลยนะคะว่าภาษาบาลีเนี่ยเรียกสภาพนี้ว่าจักขุวิญญาณพระวิญญาณหมายความถึงจิตที่ทำกิจเห็นขณะนี้สีสันวนะปรากฏได้เพราะว่าจิตนี้เกิดขึ้นนะคะทำกิจเห็นสิ่งนี้จึงปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเห็นแล้วค่ะแล้วก็ไม่รู้แต่ผู้ที่รู้นะคะก็ทรงแสดงด้วยอัตถพยัญชนะที่จะทำให้เข้าถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยแสดงว่าเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะที่มีจริงแต่ละลักษณะนะคะซึ่งสามารถจะปรากฏได้แต่ละทางปรากฏแล้วก็หมดไปและก็ไม่เหลืออะไรเลยทั้งสิ้นและสิ่งที่ปรากฏแล้วก็กลับมาไม่ได้อีกเลยเพราะฉะนั้นจะไม่หลงยึดถือว่ามีตัวตนจริงๆนะคะซึ่งไม่เกิดดับและก็เมื่อวานนี้ก็ยังเป็นเราตั้งแต่เกิดมาก็ยังเป็นเราแต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องคือไม่มีเราเลยค่ะแต่มีสภาพธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งขณะนี้เองนะคะก็เกิดแล้วก็ดับไปพอถึงพรุ่งนี้ก็เริ่มรู้ละเมื่อวานนี้ไม่เหลือเลยนะคะและก็มีความเข้าใจสั้นเข้ามาอีกว่าแม้ขณะเมื่อกี้นี้ก็ไม่เหลือเพราะฉะนั้นนี่เป็นหนทางเดียวนะคะที่จะเข้าใจถูกต้องในลักษณะของสภาพธรรมะจนกระทั่งประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะได้เพราะฉะนั้นเป็นการอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกโดยไม่มีเราที่จะทำถ้ายังคงถามว่าจะทำยังไงก็คือไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะคือให้มีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆว่าทุกอย่างที่มีจริงมีลักษณะปรากฏแต่ละทางเป็นธรรมะซึ่งสามารถที่จะทำให้เห็นถูกตามความเป็นจริงได้ว่าไม่ใช่ตัวตน
1: ท่านอาจารย์คะโพธิปัจจยธรรม37เนี่ยก็เป็นธรรมะที่เป็นเครื่องตรัสรู้แล้วบารมีสิบเนี่ยก็เป็นธรรมะที่ทำให้คุณฝั่งพระนิพพานทีนี้ถ้าดูรายละเอียดของธรรมะแต่ละข้อเหมือนกับไม่ใช่อันเดียวกันคือสงสัยว่าทำไมบารมีสิบเนี่ยก็เป็นธรรมะที่ทำให้ถึงฝั่งพระนิพพานแต่โพธิปัจจยธรรม37เนี่ยก็เป็นคือทำให้ตรัสรู้แต่เป็นธรรมะคนละองค
0: ์ค่ะบารมีสิบมีปัญญาไหมคะ
1: มีค่ะ
0: และก็โพธิปัจจยธรรมมีปัญญาไหม
1: มี
0: ค่ะและขณะที่ฟังนี่มีความเข้าใจถูกหรือยัง
1: เข้าใจถูกในขั้นฟัง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เป็นธรรมะที่จะทำให้รู้แจ้งสภาพธรรมะก็เป็นบารมีสะสมไปเพื่อที่จะมีกำลังขึ้นสามารถที่จะเป็นโพธิปัจจยธรรมได
1: ้สรุปแล้วก็คืออะไรก็แล้วแต่คือปัญญาเท่านั้นที่จะดับกิเลสได
0: ้แน่นอนค่ะ
1: ต้องไม่หลงตรงนี้แล้วก็โอ้ไม่ยุ่งไปทำอะไรได้เพราะเป็นอนัตตาธรรมะทำอะไรไม่ได
0: ้ค่ะต้องมีความเข้าใจที่มั่นคง
2: ท่านอาจารย์คะมีคำถามจากท่านผู้ฟังถามว่านะคะได้ยินจากเอฟ3นะคะบอกว่าหัวใจของสติปัฏฐานคือการระลึกทันที
0: ค่ะสติปัฏฐานคืออะไรเป็นธรรมะมาจากไหนอยู่ดีๆเกิดได้ไหมพอฟังสติปัฏฐานสติปัฏฐานเกิดหรือเปล่าหรือว่าต้องมีความเข้าใจนะคะว่าสติปัฏฐานคืออะไรไม่ใช่เราเป็นสภาพที่ระลึกไม่ใช่คิดยาวๆไกลๆนะคะระลึกอะไรขณะนี้มีสภาพธรรมะที่ปรากฏฟังเรื่องสภาพธรรมะที่ปรากฏกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ชาตินะคะก็มีปัจจัยให้สภาพธรรมะปรากฏขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นมีปัจจัยที่สติจะเกิดรู้ลักษณะนั้นหรือเปล่านี่คือในขณะที่สติเกิดสติไม่ได้ทำหน้าที่อย่างอื่นเลยนะคะสติปัฏฐานนี่ค่ะมีความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะ

0: จนกระทั่งมีความมั่นคงและก็มีปัจจัยที่ขณะนี้สติจะเกิดหรือไม่เกิดใครบังคับได้ไหมคะไม่ได้สติจะระลึกอะไรบังคับได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะสติเกิดทันทีระลึกทันทีทำกิจของสติปัฏฐานทันทีใครก็ไปเปลี่ยนแปลงบังคับให้สติระลึกตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้ค่ะ
1: สำหรับพระสูตรในวันนี้นะคะเป็นพระสูตรหนึ่งที่จะทำให้เห็นถึงความไกลแสนไกลซึ่งท่านก็แสดงถึง4อย่างด้วยกันนะคะว่าฟ้ากับดินนี่ไกลแน่นอนโดยระยะทางฝั่งนี้และฝั่งโน้นของมหาสมุทรก็แสนไกลเพราะว่าเรายืนถึงฝั่งนี้ก็ยังไม่เห็นฝั่งมหาสมุทรที่อยู่ทางฝั่งตรงข้ามเลยและพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกเนี่ยก็ห่างไกลกันมากอันนี้เพียงระยะทางแต่ธรรมะนะซึ่งเป็นสภาวะธรรมที่มีจริงเนี่ยของบุคคลที่เป็นสัตบุรุษกับอสัตบุรุษนี้ไกลกันมากซึ่งคงไม่ต้องไปนึกถึงระยะทางแน่นอนเพราะว่าเป็นธรรมะที่คนละฝักฝ่ายเลยธรรมะที่เป็นของผู้ที่เป็นสัตบุรุษเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่สงบนั่นเองความสงบในที่นี้ก็คือสงบจากอกุศลธรรมทั้งปวงซึ่งก็มีโลภะโทสะโมหะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะละได้ก็ต้องด้วยปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมะของสัตบุรุษเนี่ยนะคะที่จะเป็นธรรมะที่สามารถที่จะขัดเกลาแล้วก็ละอกุศลธรรมได้ก็ไม่พ้นธรรมะที่เป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้นั่นเองซึ่งก็ไม่พ้นปัญญาเป็นต้นนะคะเพราะว่าสภาพธรรมะที่เป็นปัญญาเนี่ยก็เป็นความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงแล้วก็สามารถที่จะดับอนุสัยกิเลสได้นะตามลำดับขั้นส่วนอสัตบุรุษเนี่ยคือผู้ที่ไม่สงบผู้ที่ยังมีอกุศลธรรมหนาแน่นอยู่ซึ่งก็เป็นบุคคลที่ยังต้องวนเวียนไปในวัฏฏะนั่นเองไม่สามารถที่จะละอกุศลธรรมได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นอสัตบุรุษเนี่ยนะแน่นอนนะก็เป็นผู้ที่ยังมีความไม่รู้และเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดเพราะถ้าไม่มีความไม่รู้แล้วเนี่ยความเห็นผิดแน่นอนนะก็มีมากเนื่องถ้ายังเป็นผู้ที่เป็นอสัตบุรุษอยู่นะคะก็ย่อมแตกต่างแล้วก็ห่างไกลกับผู้ที่เป็นสัตบุรุษและโดยสภาวธรรมนะคะก็คือโสภณะธรรมนั่นเองกับอโสภณะธรรมซึ่งก็ต้องแตกต่างกันเป็นสภาพธรรมะที่แตกต่างกันโดยชัดเจนเลยธรรมะฝ่ายขาวกับธรรมะฝ่ายดำซึ่งก็ไม่เหมือนกันซึ่งท่านอาจารย์ก็ให้เข้าใจถึงความต่างของสัตบุรุษกับอสัตบุรุษนะด้วยความที่รู้กับไม่รู้เพราะถ้าเป็นความรู้แล้วก็คือปัญญานั่นเองแต่ความไม่รู้เนี่ยอวิชามีมากเพราะอวิชาเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับอกุศลจิตทุกประเภทนั้นความไม่รู้ถ้ายังไม่สามารถที่จะดับได้นะคะก็ยังเป็นผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายในวัฏฏะนั่นเองส่วนปัญญานะสามารถที่จะให้รู้ความจริงได้ซึ่งความรู้ในที่นี้นะคะก็เริ่มจากการฟังธรรมะนั่นเองเพราะสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่เป็นจริงเพราะพระธรรมที่ทรงแสดงนี้แสดงเรื่องของความเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะหรือสัพเพธรรมานัตตาถ้าไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมนะก็จะเต็มไปด้วยความไม่รู้นั่นเองและยึดถือธรรมะที่กำลังปรากฏอยู่ในขณะนี้นะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสุขแล้วก็เป็นอัตตาทั้งที่สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงแล้วก็ปรากฏแตกต่างกันทั้ง6ทวารนะไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจถ้าไม่รู้ถึงความเป็นธรรมะแต่ละอย่างแล้วก็ยึดถือสิ่งเหล่านี้ว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาซึ่งธรรมะเหล่านี้นะคะท่านก็แสดงเอาไว้ในส่วนของอภิธรรมด้วยเป็นธรรมะที่ละเอียดยิ่งซึ่งก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่เป็นขันธาตุอายตนะเป็นธรรมะแต่ละอย่างไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเลยและก็มีปัจจัยให้เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีตานะคะก็ไม่มีปัจจัยที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่เพราะความไม่รู้นะคะก็ยังยึดว่าเป็นเราด้วยแล้วก็เป็นเราเห็นแล้วสิ่งที่เห็นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันนี้ก็คือการความไม่รู้นั่นเองเพราะผู้ที่เป็นสัตว์บุรุษนะคะจะเป็นผู้ที่รู้ความจริงนั่นเองรู้ในสัจธรรมรู้ในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้และปัญญานะคะที่จะมีความเห็นถูกในสภาพธรรมะที่มีจริงที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะก็จะเป็นปัจจัยให้ละความไม่รู้ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะถ้าเป็นธรรมะแล้วก็ต้องมีจริงมีสภาวะมีลักษณะ ซึ่งถ้าเราไม่ได้สะสมการฟังความเข้าใจนะตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยก็ยากที่จะมั่นคงในความเป็นธรรมะแต่ละอย่างและแต่ละอย่างจริงๆนะฮะไม่ประปนกันเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ฟังพระธรรมก็เหมือนกับเห็นและได้ยินพร้อมกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าศึกษาในส่วนของพระธรรมแล้วทางตาก็เป็นวิถีจิตทางทวารหนึ่งซึ่งต่างกับทางหูและยังมีทางใจที่คิดนึกต่อด้วยซึ่งก็เป็นสภาพธรรมะที่ไม่ปะปนกันเลยความศึกษาพระธรรมเนี่ยก็จะทำให้เราค่อยๆพิจารณาถึงความเป็นจริงนั่นเองและสะสมความเห็นถูกนะจนกว่าวันหนึ่งจะเป็นผู้ที่ใกล้กับพระสัทธรรมนั่นเองแต่ขณะนี้นะฮะก็ค่อนข้างที่ห่างไกลจากพระสัทธรรมนั่นเองเพราะว่าถ้ายังยึดถือในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อไรไม่รู้จักธรรมะเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็สามารถปรากฏได้นะไม่ว่าจะเป็นทางหนึ่งทางใดในหกทางแต่ธรรมะก็ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะเป็นสิ่งที่มีลักษณะมีสภาวะธรรมนั่นเอง
0: เชิญคุณรักค่ะ
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพครับการที่เราจะฟังทางหูถ้าฟังจำไปด้วยฟังไปด้วยก็จะไม่เกิดปัญญาเพราะว่าถ้าเรารู้ก็รู้เพียงแต่เรื่องราวใช่ไหมที่เห็นเราก็เห็นว่าเป็นสภาพธรรมเช่นนี้ก็ไม่เกิดปัญญาอะไรขึ้นมาเพียงแต่รู้เห็นทางตาทางหูโดยเป็นเรื่องราวทั้งนั้นทีนี้ถ้าเผื่อเราต้องการปัญญาเราก็ต้องพิจารณาด้วยใช่ไหมฮะ
0: ค่ะกำลังฟังเข้าใจไหมคะ
2: ต้องเข้าใจด้วยครับ
0: ค่ะขณะนั้นนะคะสภาพธรรมะเกิดขึ้นทำกิจพร้อมกับจิตที่เข้าใจไม่มีเราต่างหากที่จะพิจารณา
2: ตอนที่เข้าใจนั่นเราพิจารณาไปด้วยใช่ไหม
0: ไม่ใช่เราเลยค่ะ
2: และ
0: เจตสิกทั้งหลายที่เป็นโสภณะฝ่ายดีเกิดขึ้นพร้อมจิตค่ะและทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆปัญญาก็ทำหน้าที่เข้าใจถูกเห็นถูกนะคะมนสิการะก็พิจารณาถูกคือทุกอย่างในหนึ่งขณะจิตเนี่ยประกอบด้วยโสภณะเจตสิกมากทำกิจนั้นๆโดยที่ไม่มีเราเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามีเราที่จะทำหน้าที่พิจารณาแต่ขณะใดก็ตามนะคะที่ปัญญาเกิดขณะนั้นก็มีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยมีหิริมีโอตตัปปะมีโสภณะเจตสิกทั้งหลายด้วยค่ะเกิดขึ้นทำกิจนั้นๆทันทีพร้อมกันในหนึ่งขณะจิตไม่มีเราเลยตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงสภาพของจิตโดยละเอียดนะคะว่าจิตประเภทนี้มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่เช่นจิตเห็นต่างกับจิตที่คิดค่ะเพราะว่าจิตเห็นไม่มีวิตกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะไม่มีวิจาระเจตสิกไม่มีอกุศลและเจตสิกไม่มีกุศลและเจตสิกเกิดร่วมด้วยเลยทำจิตเห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นทั้งหมดในขณะนี้นะคะเป็นจิตทั้งหมดค่ะแล้วก็เกิดดับสืบต่อทำกิจต่างๆแล้วก็ประกอบด้วยเจตสิกต่างๆซึ่งทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆโดยไม่มีตัวเราเนี่ยไปทำหน้าที่ของเจตสิกหนึ่งเจตสิกใดได้เลย
2: เนื่องจากสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วมันดับรวดเร็วเช่นนี้ทำให้เราไม่มีเวลาที่พิจารณาไม่มีเวลาพิจารณาเราก็ไม่เกิดปัญญาใช่ไหม
0: ต้องอาศัยการฟังเข้าใจนะคะว่าตลอดชีวิตมาเนี่ยอะไรจริงอะไรเป็นสมมติเช่นถ้าไม่มีเห็นเลยเนี่ยจะมีเรื่องราวสิ่งต่างๆจะมีวิชาการต่างๆวิชาทางแพทย์วิชาใดๆก็ตามได้ไหมถ้าไม่มีจิตเห็นไม่มีการคิดนึกเรื่องราวรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เห็นนะคะจนเป็นเรื่องมากมายใหญ่โตแต่ลืมค่ะว่าจิตเห็นมีแล้วก็หลังจากเห็นแล้วก็คิดแต่ถ้ามีเพียงจิตเห็นนะคะแล้วก็ไม่คิดเรื่องจะมีไหมก็ไม่มีเรื่องใดๆแต่จิตเห็นยังต้องมีเพราะเหตุว่าเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วที่จะทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเห็นมีนะคะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับส่วนจิตที่คิดนึกเนี่ยค่ะก็จำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เห็นแต่ว่ามีเฉพาะในขณะที่คิดถ้าจิตไม่คิดนะคะเรื่องต่างๆก็ไม่มีเพราะฉะนั้นลองคิดดูไตรตรองนะคะว่าที่เราสุขเราทุกข์เนี่ยเพราะเรื่องราวที่เราคิดหรือเปล่าขึ้นอยู่กับจิตที่คิดจิตที่คิดเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลเวลาที่เป็นกุศลและจิตคิดเนี่ยนะคะก็คิดอย่างหนึ่งแต่ก็ยังคงเป็นคิดและก็ดับไป พราะฉะนั้นจิตทั้งหมดนะคะเกิดแล้วก็ดับสืบต่อเป็นจิตแต่ละประเภทถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะรู้ว่าเราเนี่ยไม่ได้เข้าใกล้ลักษณะของสภาพธรรมะเพียงแต่คิดเรื่องราวของสภาพธรรมะแม้แต่เห็นขณะนี้นะคะถ้าฟังให้เข้าใจจริงๆก็คือว่าจิตเห็นเป็นหนึ่งขณะซึ่งเกิดก่อนและหลังเห็นเนี่ยก็เป็นเรื่องคิดทั้งหมดเลยในเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาจิตที่ได้ยินเกิดก่อนนะคะมีการได้ยินเสียงและจิตที่เกิดต่อเนี่ยก็รู้คำรู้ความหมายของแต่ละเสียงที่สูงสูงต่ำๆทั้งหมดนี่เป็นไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งอวิชชาความไม่รู้เนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลแต่มีธรรมะซึ่งเป็นธาตุนามธาตุกับรูปธาตุหลากหลายมากนะคะซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจธรรมะจริงๆก็คือว่ารู้ว่าอะไรจริงจิตจริงเจตสิกจริงนะคะเรื่องราวต่างๆที่คิดว่าจริงความจริงเพราะจิตคิดเพียงจิตไม่คิดเนี่ยค่ะเรื่องนั้นก็ไม่มีและลองคิดดูนะคะคิดด้วยกุศลจิตกับด้วยอกุศลจิตนี่ก็ต่างกันความสงบสุขก็ต่างกันคิดเรื่องอกุศลก็เดือดร้อนมากมายแต่พอคิดด้วยกุศลนะคะความเดือดร้อนต่างๆเนี่ยไม่มีและถ้ามีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกจริงๆนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะที่เราคิดว่าใหญ่โตมากปัญหาทั้งหลายเนี่ยก็มีเมื่อจิตเกิดขึ้นชั่วหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปตอนหลับสนิทมีใครเป็นทุกข์เดือดร้อนไหมคะพอตื่นขึ้นมาเดือดร้อนวุ่นวายใหญ่โตหมดเลยไม่ว่าเรื่องในหน้าหนังสือพิมพ์เรื่องที่ไหนที่ไหนก็ตามเพราะตื่นขึ้นนะคะแล้วก็คิดแต่พอหลับแล้วไม่เดือดร้อนเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีจิตเกิดเลยสงบอย่างยิ่งคือไม่มีเรื่องใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องคิดไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินแต่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเห็นประโยชน์จริงๆนะคะว่าการที่เรายังติดข้องในการเห็นเพราะไม่รู้ความจริงว่าเพียงชั่วเห็นและก็ขณะที่เป็นเรื่องราวต่างๆก็คือเพียงชั่วคิด
2: ครับขอบพระคุณมากครับ
3: การสนทนาธรรมช่วงเช้านะคะก็หมดเวลาเพียงแค่นี้ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย
4: ์สนทนาธรรมที่ราวินโฮมรีสอร์ทจังหวัดนครนายกวันที่12มกราคมพุทธศักราช2559
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะธรรมะที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจกับพวกเราจากที่ท่านอาจารย์ได้ไปร่วมสนทนากับทางเวียดนามที่เราสามารถจะร่วมกราบและเข้าใจด้วยค่ะ
0: ค่ะแต่ละที่แต่ละแห่งก็หลากหลายถึงสนทนาธรรมวันนี้ก็ต้องหลากหลายจากที่อื่นแต่ไม่ว่าจะที่ไหนค่ะก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเราคงจะไม่ต้องไปตามว่าที่โน้นพูดว่ายังไงที่นี่พูดว่ายังไงนะคะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งไม่ลืมก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ฟังธรรมะเราก็ลืมธรรมะซึ่งกำลังมีเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่เพื่อประโยชน์อื่นเลยนะคะแต่เพราะรู้ว่าไม่รู้มานานแสนนานประมาณไม่ได้เลยว่าแค่ไหนและสิ่งที่ไม่รู้ก็คือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แหละไม่ว่าเมื่อไหร่คือไม่รู้เห็นที่กำลังเห็นไม่รู้ได้ยินที่กำลังได้ยินไม่รู้คิดนึกที่กำลังคิดนึกไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายนี่นะคะมีอะไรบ้างวันก่อนๆ ก็ช่างเถอะแล้ววันนี้ล่ะตั้งแต่เช้านะคะเห็นก็เหมือนเมื่อวานนี้เหมือนแสนโกรธกลับมาแล้วก็ยังเป็นเห็นซึ่งยังคงไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเลยนะคะว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ค่ะรู้ยากเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้สภาพธรรมะซึ่งลึกซึ้งแล้วก็เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากเพราะเหตุว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏนิดเดียวเลยไปละถึงคนถึงเรื่องราวต่างๆล้วนแต่มีเห็นแล้วก็มีคิดสลับกันไปตลอดเวลานะคะทำให้จำด้วยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเหมือนเที่ยงเหมือนยั่งยืนกว่าจะเข้าถึงคำแต่ละคำเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขณะนี้ปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดเกิดแล้วต้องดับนี่คือสิ่งซึ่งฟังแล้วนะคะเข้าใจแต่กว่าจะเข้าใจถึงสิ่งที่กำลังเกิดดับจริงๆให้รู้ว่าที่ฟังเนี่ยไม่ได้ฟังเรื่องไร้สาระไม่ได้ฟังเรื่องสิ่งที่เป็นเท็จนะคะ แต่เป็นสิ่งที่กำลังเป็นจริงอย่างนี้แต่ปัญญายังไม่ถึงระดับที่สามารถที่จะเข้าถึงความเป็นธรรมะที่กำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของบารมีนะคะคือกุศลทั้งหลายซึ่งจะต้องเกิดแทนอกุศลทั้งหลายซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดมากเหลือเกินค่ะวันนี้อกุศลเกิดมากแต่ไม่รู้แต่ว่าเวลาฟังธรรมะหรือเข้าใจธรรมะเปรียบไม่ได้เลยกับอกุศลในวันนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะก็รู้ว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะมีประโยชน์ที่จะทำให้ไม่เสียหลายที่มีเสียงปรากฏให้ได้ยินและเข้าใจไม่ยังก็เปล่าไปคือไม่ได้มีการเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีเลยแต่เสียงซึ่งกล่าวถึงคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วแม้ว่าจะนานสักเท่าไหร่นะคะก็เป็นความจริงซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเหตุว่าจริงถึงที่สุดคือสภาพธรรมะเป็นธรรมะแม้แต่คำว่าธรรมะได้ยินแล้วก็ผ่านไปไม่รู้ว่าธรรมะอะไรคืออะไรนะคะแต่ถ้าภาษาธรรมดาไม่ว่าจะภาษาของชาติไหนก็ตามก็รู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีจริงเราจะพูดถึงทำไมเสียเวลาพูดถึงเรื่องที่ไม่มีแต่เพราะมีแต่ไม่เคยรู้เลยนะคะแม้แต่สักคำเดียวเช่นคำว่าธรรมะถ้าถามคนที่ไม่เคยได้ฟังด้วยความเข้าใจเขาก็จะไปพูดว่าธรรมะคืออย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างนั้นอย่างเนี้ยคืออะไรก็ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งขณะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงทุกคำที่มีในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะพูดคำว่าธรรมะไม่ว่าจะพูดคำว่าธาตุหรือธาตุไม่ได้ว่าจะพูดถึงอายตนะถึงอริยสัจจะถึงปฏิจจสมุปบาทถึงอะไรทั้งหมดก็คือพูดถึงสิ่งที่มีจริงโดยนัยยะต่างๆให้ค่อยๆเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งจะเริ่มเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเมื่อได้เข้าใจธรรมะมิฉะนั้นได้ยินแต่ชื่อแล้วก็อยู่ห่างไกลไม่ได้เข้าใกล้พระธรรมแต่ว่าขณะใดก็ตามที่ฟังแล้วเริ่มรู้ว่าพระธรรมคือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แหละแล้วก็มีทุกขณะด้วยเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆแต่กว่าจะค่อยๆเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะต้องเป็นผู้ที่อดทนจึงมีขันติบารมีเพราะว่ารู้เดี๋ยวนี้ได้ไหมไม่มีทางอีกร้อยชาติรู้ได้ไหมไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอีกร้อยปีอีกพันปีร้อยชาติพันชาตินะคะแต่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจถูกในคำที่ได้ฟังมั่นคงขึ้นเป็นอธิฐานบารมีและก็เป็นสัจจะบารมีด้วยเพราะเหตุว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ใครจะรู้ได้ง่ายเลยกำลังมีเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ได้ฟังไม่มีทางที่จะรู้ความจริงของธรรมะได้เพราะฉะนั้นทุกโอกาสนะคะที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังก็คือว่าชาตินั้นผ่านไปโดยมีสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือได้เข้าใจความจริงในแต่ละชาติแต่ถ้าชาติไหนไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ฟังเข้าใจเลยนะคะชาตินั้นก็เปล่าไปมีก็เหมือนไม่มีเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นค่ะก่อนเห็นไม่มีเห็นแล้วเห็นแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกและไม่ใช่แต่เฉพาะเห็นอย่างเดียวนะคะทุกอย่างฟังอย่างนี้ก็ไม่เป็นอะไรกิเลสก็ยังเต็มใช่ไหมคะพระฉันก็รู้ได้ค่ะว่าฟังทำไมฟังไว้เพื่อเข้าใจมั่นคงขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจจริงๆในสิ่งที่กำลังมีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าปัญญามีหลายระดับขั้นเหมือนก็เกิดมาเป็นเด็กเล็กๆนะคะไม่รู้เลยพ่อแม่ก็ไม่รู้พี่เลี้ยงก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เห็นก็ไม่รู้ว่าอะไรมีเสียงปรากฏก็ไม่รู้อะไรจนกว่าจะเติบโตเพราะฉะนั้นเมื่อเติบโตแล้วจนกว่าจะถึงการที่จะมีความรู้ตามลำดับขั้นนะคะแต่ทางโลกยังไงก็ไม่จบไม่มีทางจบเพราะเหตุว่าไม่ได้รู้สัจธรรมคือความจริงของธรรมะเดี๋ยวนี้ซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าที่ไหนนะคะก็เป็นธรรมะทั้งนั้นค่ะแล้วก็เราอาจจะคิดว่าธรรมะที่เวียดนามจริงหรือเปล่าคะมีที่ไหน ถ้าไม่คิดมีแต่ธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วดับแม้แต่จะเป็นคนสักคนก็ยังไม่ใช่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจริงๆเห็นหนึ่งขณะเกิดขึ้นดับไปไม่กลับมาอีกที่ไหนถ้าไม่คิดแต่พอมีความคิดนะคะก็เป็นสถานที่เป็นเรื่องเราลืมว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดความเป็นเราหมดความเป็นที่หนึ่งที่ใดนะคะเป็นธาตุซึ่งมีปัจจัยเกิดถ้าไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วถึงจะค่อยๆรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้เพราะอะไรกว่าเราจะเข้าใจในขั้นของการฟังนะคะซึ่งการฟังพระพุทธพจน์พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะใช้คำว่าปริยัติแต่ความหมายคือรอบรู้ในคำที่ได้ฟังทำไมใช้คำว่ารอบรู้คะแค่คำเดียวว่าธรรมะรอบรู้หรือเปล่ามั่นใจหรือเปล่าว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยพูดถึงสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ไปให้จำคำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าใครเพียงแต่คิดว่าจะจำว่าธรรมะคืออะไรมาจากไหนธาตุอะไรในภาษาบาลีนะคะถึงมาเปลี่ยนเป็นธรรมะได้ความหมายเหมือนกันนั่นคือไม่ได้เข้าใจเลยค่ะว่าธรรมะก็คือสิ่งที่กำลังมีไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะคะที่มีจริงๆแล้วไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ฟังเพื่อรู้เพื่อที่จะได้พ้นจากความไม่รู้เพราะว่าเมื่อไม่รู้แล้วนะคะกิเลสทั้งหลายก็ตามมาไม่สิ้นสุดจนกระทั่งเป็นเวียดนามบ้างเป็นประเทศไทยบ้างเป็นโน่นเป็นนี่บ้างดับแล้วหมดแล้วจะเป็นอะไรแค่มีปัจจัยเกิดเท่านั้นเองค่ะแล้วดับไปแล้วไม่เหลือเลยแล้วไม่กลับมาอีกเลยจะไปหาที่ไหนสิ่งที่ดับไปแล้วหาไม่เจอเพราะไม่มีหมดไปเพราะฉะนั้นแต่ละชาตินะคะเกิดจนถึงดับก็คือสิ่งที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นไปแล้วไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นชาติก่อนไม่เหลือชาตินี้ก็ใกล้ที่จะไม่เหลือแต่ก็มีชาติต่อไปเริ่มแล้วก็ใกล้ที่จะหมดสิ้นไปตราบใดที่ยังไม่รู้เหตุปัจจัยที่ทำให้มีขณะนี้เกิดขึ้นก็จะต้องมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะความไม่รู
5: ้ท่านอาจารย์คะที่บอกว่าชาติที่ผ่านมาเนี่ยไม่เหลือก็เพราะว่าธรรมะเขาดับไปแล้ว
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เอง
5: ค่ะ
0: ทีละหนึ่ง
5: แล้วที่ว่ารอบรู้ในธรรมะเนี่ยก็ไม่ใช่รอบรู้แค่จำชื่อธรรมะแต่รอบรู้ในที่ที่ก็คือต้องรู้ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะ
0: มีจริงๆเดี๋ยวนี้เองไม่ต้องไปหาที่ไหนถ้าจะรู้ความจริงก็รู้เดี๋ยวนี้ที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเกิดดับเร็วมากถ้าไม่เร็วอย่างนี้นะคะจะไม่ปรากฏเป็นนิมิตให้เห็นว่าเป็นดอกไม้เป็นคนเป็นสิ่งต่างๆก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาแค่กระทบตาปรากฏแล้วดับนี่คือความจริงนะคะซึ่งถ้ามีความมั่นคงก็คือว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นพระผู้มีพระภาคไม่ได้ให้ใครทำอะไรเลยทั้งสามปิฎกตลอด45พรรษาแต่ทุกคำเพื่อให้เข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏและใครทำล่ะคะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏไม่มีใครทำเลยแล้วจะให้ใครไปทำได้แต่ว่าคนที่ไม่เข้าใจนะคะพอได้ยินแล้วจะทำผิดตั้งแต่ต้นบางคนนะคะไม่อยากรู้ละค่ะความจริงอยากจะอยู่ต่อไปด้วยความเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่จริงถูกต้องกล้าที่จะรู้ความจริงไหมบางคนไม่กล้านะคะคุณนีน่ากล้าไหม
6: ยังเพราะยังไม่รู้การเห็นพูดตามได้อ่านได้คิดเรื่องธรรมะบ่อยๆโดยตัวตนไม่เข้าใจอนัตตา
0: ค่ะที่เวียดนามนะคะเราก็คุยกันถึงเรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพราะเหตุว่านะคะแม้แต่ข้อความบางตอนเนี่ยถ้าเราเพียงพูดโดยที่ว่าไม่ฟังไม่ไตร่ตรองโดยละเอียดเนี่ยเราจะเผลอมากเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคนกล่าวถึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะคะเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เอามา ่านเลยที่จะได้ศึกษาให้เข้าใจทีละคำก็ยกธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรขึ้นมาแล้วก็อ่านทีละข้อความนะคะแล้วก็ระหว่างที่อ่านเนี่ยเราก็หยุดเพื่อที่จะได้ไตร่ตรองให้มีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นก็มาถึงคำว่าอาการ12นะคะคือ3รอบของอริยสัจ4สัจญาณในอริยสัจ4กิจญาณในอริยสัจ4กตญาณในอริยสัจ4แต่ละหนึ่งนะคะลึกซึ้งแค่ไหนเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะคิดว่าเผินมากเลยเราอ่านแล้วก็มีอาการวน3รอบของอริยสัจ4แต่แม้สัจญาณในอริยสัจทั้ง4มีได้อย่างไรใช่ไหมคะถ้าเราไม่สนทนาเราก็เผินมากเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมนะคะก็ตามลำดับขั้นของความเข้าใจถ้าไม่เคยเข้าใจเลยไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเลยจะงงมากเลยใช่ไหมคะได้ยินคำที่ไม่เคยฟังมาก่อนเพราะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องต่างจากคำของคนอื่นและยังจะพอใจเพียงผิวเผินๆต้องรักษาศีลก่อนแล้วก็จะต้องเป็นสมาธิแล้วถึงจะเป็นปัญญาเอามาจากไหนเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าศีลคืออะไรเป็นตัวตนที่รักษาศีลแต่สำหรับพระพุทธศาสนานะคะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องตามลำดับเพราะฉะนั้นปริยัตินะคะไม่ใช่เพียงบอกว่าธรรมะแต่ว่ารอบรู้เพราะผู้ที่เคยสะสมการได้ยินได้ฟังธรรมะความเข้าใจมาแล้วมากในอดีตมีโอกาสได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ปัญญาของคนที่สะสมมาแล้วอย่างท่านที่รู้เนี่ยนะคะอ่านประวัติดูแต่ละท่านก็แสนกับบ้างกับนะคะไม่ใช่วันเดือนปีชาติแต่เป็นกับเพราะฉะนั้นเมื่อสะสมมาแล้วเพียงได้ฟังเนี่ยค่ะพูดถึงสิ่งที่มีจริงเขาไม่คิดถึงอย่างอื่นเลยเห็นกำลังมีจริงๆได้ยินก็จริงคิดนึกก็จริงไม่มีปัญหาสำหรับคนที่เพียงได้ฟังแล้วก็รู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นในขณะที่ได้ฟังถ้าอบรมปัญญามามากนะคะอย่างท่านอุปติสสะก่อนที่จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็เรียกกันว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยค่ะได้ฟังท่านพระอัสสชิธรรมใดที่เกิดจากเหตุท่านรู้เลยขณะนี้เห็นต้องเกิดจากเหตุแล้วดับไปทุกอย่างเนี่ยค่ะแสดงว่าอาศัยการฟังและความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะจะให้เด็กไปเข้ามหาวิทยาลัยทำการผ่าตัดเป็นนายแพทย์เลยเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้และเป็นผู้ที่ตรงสัจจะบารมีตรงต่อความจริงว่าความจริงต้องเป็นเดี๋ยวนี้เพราะว่าสิ่งที่หมดไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกที่จะให้รู้ได้สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดแล้วจะไปเข้าใจได้ยังไงแล้วไปทำอะไรจะให้เกิดก็หมายความว่าคนนั้นไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เข้าใจพระพุทธพจน
7: ์ท่านอาจารย์กล่าวถึงการรู้อริยสัจทั้ง4โดย3รอบคือในสัจญาณกิจญาณแล้วก็กัตญาณถ้ากล่าวถึงอริยสัจทั้ง4ก็จะมีทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจทุกขะนิโรธะอริยสัจจะและทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทาอริยสัจจะท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงทุกขะอริยสัจจะเนี่ยก็พอที่จะเข้าใจได้เพราะว่ามีสภาพธรรมะที่ปรากฏแล้วก็โดยความเข้าใจก็รู้ว่าเป็นสภาพที่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็เกิดดับในขั้นของความเข้าใจครับท่านอาจารย
0: ์ในความว่าจากการฟัง
7: จากการฟังครับแล้วก็สมุทัยก็คือความยินดีพอใจความติดข้องแต่ถ้ากล่าวถึงทุกขนิโรธะและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาที่จะมีความเข้าใจในขั้นของสัจญาณคืออย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์นี่เป็นสิ่งซึ่งต้องละเอียดค่ะเพราะว่าถึงเราจะพูดเดี๋ยวนี้นะคะแต่เราก็ต้องรู้ว่าคนฟังสามารถที่จะมีความเข้าใจได้ไหมเพราะฉะนั้นเราจะรีบไปถึงอริยสัจที่2ที่3ที่4แม้ในเรื่องของสัจญาณก็ยากใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าความลึกซึ้งของธรรมะเช่นคำว่าทุกข์ถ้าชาวบ้านธรรมดาก็คิดว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะลำบากมีเรื่องสารพัด เรื่องก็เข้าใจว่านั่นเป็นทุกข์แต่ทุกขะอริยสัจจะเป็นความทุกข์ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยทุกข์นั่นก็คือการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เคยฟังธรรมะเลยก็ต้องเริ่มจากปริยัติฟังว่าเดี๋ยวนี้มีจริงๆเพราะเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดไม่มีแน่นอนและเมื่อเกิดก็ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าเพียงเกิดแล้วดับไปเนี่ยค่ะที่จะต้องกว่าจะเข้าใจคำว่าทุกขะอริยสัจจะไม่ใช่ทุกข์อย่างที่เราเคยคิดนะคะว่าเราเจ็บเป็นทุกข์เราหิวเป็นทุกข์เราไม่ชอบเป็นทุกข์แต่ต้องหมายความถึงสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดซึ่งเกิดแล้วดับโดยที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยเกิดเมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเกิดเป็นแข็งเป็นอื่นไม่ได้เกิดเป็นเสียงเป็นอื่นไม่ได้แต่ทั้งแข็งทั้งเสียงก็ชั่วคราวค่ะและทั้งวันนี้ก็เต็มไปด้วยสิ่งที่กระทบกายก็ต้องอ่อนหรือแข็งเสียงก็ปรากฏอยู่ตลอดเวลาไม่เคยมีความรู้ไม่เคยมีความเข้าใจเลยนั่นแหละทุกข์เราไม่ได้เข้าใจว่านั่นคือทุกข์เราเข้าใจว่าทุกข์เมื่อเราเจ็บใช่ไหมคะแต่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เกิดแล้วดับนั่นแหละเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกขะอริยสัจจะต้องเป็นความรู้ที่เกิดจากได้ฟังธรรมะนะคะปริยัติถ้าฟังเผลอๆนี่ค่ะทุกอย่างเป็นทุกจบไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายจึงทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาเนี่ยนะคะโดยละเอียดทุกประการไม่ว่ากับใครเป็นพราหมณ์ที่ไถนาปลูกข้าวหรือว่าจะเป็นพ่อค้าวานิชอะไรอะไรก็ตามทั้งหมดนะคะแต่ว่าธรรมะเป็นธรรมะทุกเป็นทุกใครก็พ้นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสนที่โกศลหรือใครทั้งหมดนะคะเพราะจริงๆแล้วเป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะกว่าจะรอบรู้ในธรรมะ
7: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงในธรรมจักรปวัตตนสูตรเนี่ยที่ทรงแสดงเรื่องของทุกขอริยสัจจะเนี่ยก็แสดงถึงเรื่องของชาติบ้างชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสการพัดพรากจากสิ่งที่รักการประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเนี่ยก็ดูเหมือนกับเป็นความรู้ที่คนทั่วไปก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีท่านอาจารย์จะต่างกับปัญญาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยังไงครับท่านอาจารย
0: ์มีใครบ้างไม่รู้ต้องพระพุทธเจ้าตรัสเลยคะถึงจะรู้นี่แสดงความเผินถ้าใครไม่ศึกษาแล้วคิดว่านี่แหละชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะคร่ำครวญกันไปเนี่ยคือทุกข์ไม่ต้องบอกก็รู้หรือใครไม่รู
7: ้แต่คงคิดว่ายังเป็นเขาที่เดือดร้อนใจครับ
0: เพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้เพียงกล่าวแค่นี้นะคะทุกคำเป็นคำของปัญญาชาติคือการเกิดขึ้นของสิ่งที่มีชีวิตซึ่งไม่ยั่งยืนใครคิดว่าจะอยู่ในโลกนี้ตลอดไปไม่มีทางใช่ไหมคะต้องจากโลกนี้แน่นอนที่สุดแต่ลืมจนกว่าจะชราพอชราก็มีทุกข์เกิดขึ้นละเจ็บโน่นเจ็บนี่ใช่ไหมคะคนชราก็ต้องเป็นทุกข์กว่าคนที่ไม่ชราพยาธิคนป่วยแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องต่างกับขณะที่ไม่ป่วยเห็นทุกข์กันแค่เนี้ยตอนเนี้ยตอนป่วยบ้างตอนชราบ้างชาติชราพยาธิแล้วก็ตายแต่ก็ก่อนนั้นก็โศกะโศกเศร้าร้องไห้กันตั้งแต่เด็กโตแล้วยังร้องนะคะแก่ก็ร้องคนกำลังจะตายอาจจะร้องไห้ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็น้ำตาเห็นไหมคะยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรแสดงว่าเราเกิดมานานเท่าไหร่ชาติชราพยาธิโสกะคร่ำครวญนี่บางคนอาจจะคิดว่าไม่เห็นเขาคร่ำครวญเลยแต่ใจเขาคร่ำครวญหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแสดงว่าทุกเนี่ยไม่รู้เลยค่ะเป็นเรามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นถ้าใครกล่าวว่านี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ใช่เพราะนี่เป็นคำของคนทั่วไปที่รู้กันอยู่แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะกล่าวถึงสัจจะคือความจริงซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วใครก็ไม่สามารถจะรู้ได้ ถ้าไม่ได้บำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระมหากรุณาเนี่ยค่ะรู้ว่าหนทางที่จะรู้ความจริงเนี่ยยากแต่ว่าถ้าเป็นเพียงสาวกหรือเป็นเพียงพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะอนุเคราะห์คนอื่นอีกมากที่รู้ไม่ได้ด้วยตัวเองแต่ต้องอาศัยธรรมะที่บุคคลที่ได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะพระปัญญาไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามากแค่ไหนแม้แต่คำสอนทั้งหมดนะคะก็อุปมาเหมือนใบไม้ในกำมือสองสามใบแต่ส่วนพระปัญญานั้นเท่ากับใบไม้ในป่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงเลยนะคะว่าพระปัญญาแค่ไหนแต่ทุกคำเป็นสัจธรรมแล้วก็เป็นความจริงซึ่งค่อยๆให้คนที่เริ่มฟังเนี่ยค่อยๆเห็นความจริงเกิดมาแล้วต้องตายช้าหรือเร็วและประโยชน์อะไรที่ได้จากการเกิดมาเพราะว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งไม่ใช่เราเลยนะคะแม้เกิดก็ไม่ใช่เราเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นละเอียดมากเลยค่ะทุกคำเพราะฉะนั้นการศึกษาที่จะรอบรู้คือเคารพว่าผู้ตรัสนะคะเป็นผู้ที่ประจักษ์แจ้งและมีพระมหากรุณาให้เราได้ฟังให้เราเกิดปัญญาของเราเองแต่ละคำเพราะฉะนั้นไม่ประมาทที่จะทำสิ่งอื่นแต่รู้ว่าทุกคำเนี่ยไม่ได้นำเราไปสู่ความเห็นผิดสิ่งที่มีจริงขณะนี้รู้ได้ไหมรู้ได้แต่ไม่ใช่ด้วยความไม่รู้คือเป็นเราแต่ต้องเพราะความเข้าใจถูกที่เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะอยากจะรู้เดี๋ยวนี้ไหมอยากจะรู้ชาตินี้ไหมนั่นคือไม่รู้อริยสัจจะที่สองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจระหว่างวัตตะคืออาการสามของอริยสัจสี่อาการที่หนึ่งก็คือว่าเป็นผู้ที่รอบรู้ในอริยสัจจะทั้งสี่ยังไม่ถึงปฏิปัตติเลยนะคะเพียงแค่ปริยัตติซึ่งต้องถึงความเป็นสัจญาณมั่นคงว่าความจริงต้องเป็นความจริงจะรู้หรือไม่รู้ก็เป็นความจริงและไม่รู้มาแล้วนานเท่าไหร่และจะไม่รู้ต่อไปอีกนานเท่าไหร่เพราะว่าบางคนไม่เห็นโทษของความไม่รู้นะคะไม่รู้ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่คะเกิดมาก็สบายดีสนุกออกอาหารก็อร่อยไปโน่นไปนี่แต่หารู้ความจริงไม่ว่าแล้วไปไหนในที่สุดจากโลกนี้แล้วไปไหนและความไม่รู้เนี่ยที่ไม่รู้มาแล้วเพิ่มขึ้นอีกมากไหมแล้วก็จะพ้นไปจากสิ่งที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็แค่นั้นเองนะคะคือเห็นเป็นสุขได้ยินเป็นสุขแล้วก็หมดไปหมดไปหมดไปเท่านั้นหรือถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะไม่เห็นคุณของพระธรรมเลยเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่จะกล่าวถึงอาการสามของอริยสัจธรรมสี่ก็ไม่ใช่เผล
7: อกราบท่านอาจารย์ครับขอโอกาสแสดงความเห็นของความเข้าใจในขั้นสัจญาณในส่วนของทุกขานิโรธากับทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาท่านอาจารย์ครับก็ดูเหมือนว่าจากการที่เราเริ่มมีความเข้าใจเรื่องของว่าสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปขณะนี้เป็นทุกข์แล้วก็รู้ว่าเหตุที่จะให้การเกิดก็คือความยินดีพอใจและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังทรงแสดงว่าทุกขานิโรธะคือดับสมุทัยนี้มีแล้วก็อบรมหนทางคือการที่จะเริ่มมีความรู้ความเข้าใจรวมถึงสติสัมปชัญญะที่จะรู้ลักษณะของทุกข์เพื่อคลายจากความยินดีพอใจซึ่งเป็นมรรคสัจจะอันนี้ก็เป็นความเข้าใจในขั้นสัจญาณครับ
0: ค่ะเห็นอริยสัจที่สองหรือยัง
7: ก็
0: ที่กำลังพูดอย่างนี้เป็นอริยสัจที่สองในเมื่อเหมือนกับอยากรู้เพราะเหตุว่าไม่รู้เลยนะคะว่าโลภะเมื่อไหร่จะละได้อย่างไรตั้งแต่ขั้นสัจญาณจะไปถึงกิจญาณแล้วใช่ไหมคะนี่คือสิ่งซึ่งคนส่วนมากประมาทแม้ว่าพระปัจฉิมโอวาทก่อนที่จะปรินิพพานนะคะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหมายความว่าแม้แต่ในการฟังเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยค่ะศึกษาธรรมะด้วยความเป็นตัวตนมาละอยากรู้แต่ไม่เห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พราะว่าเพียงฟังและคิดว่ากำลังเรียนหรือว่าศึกษาธรรมะเริ่มจากอภิธรรมมัทสังคหะแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะและก็ไม่รู้ได้ว่าอยากอะไรบ้างอยากทุกอย่างไม่เว้นนอกจากโลกุตระธรรมเท่านั้นเพราะฉันเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะถ้ายังไม่ถึงโลกุตระธรรมทุกอย่างที่มีเนี่ยค่ะโลภะติดหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้แต่สิ่งที่ปรากฏทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ยังคิดนึกต้องการในสิ่งที่ไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าความอยากแต่ไม่เข้าใจความละเอียดลึกซึ้งของธรรมะไม่มีทางที่จะละอริยสัจจะที่สองเพราะฉะนั้นถ้าจะอยากได้ความรู้ไปเพื่อที่จะเข้าใจนะคะก็ต้องรู้ด้วยว่าเพื่อเข้าใจหรือเพราะอยากจะรู้เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ปิดบังอยู่ตลอดเวลานะคะมิฉะนั้นไม่ตรัสว่าเราพบในช่างผู้สร้างเรือนเมื่อได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดมากนะคะยิ่งฟังธรรมะยิ่งเข้าใจยิ่งเห็นความลึกซึ้งแต่ถ้าความเข้าใจน้อยก็เหมือนกับว่ารู้มากแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าขาดความรอบรู้ในปริยัติซึ่งจะต้องถึงความเป็นสัจจญาณมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราเรียนมากี่ปีเราได้ฟังเรื่องเห็นเกิดดับมากี่ครั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นเราทั้งที่ก็กำลังเห็นและกำลังฟังด้วยปัจจัยยังไม่พอที่จะถึงปฏิปฏิซึ่งเป็นกิจญาณของปัญญาที่จะรู้ค่อยๆรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าจะไปกล่าวถึงอาการ3ของอริยสัจ4เป็น12รอบเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ได้ถึงอริยสัจที่3และที่4พระทรงแสดงไว้ว่าอริยสัจทั้ง4ลึกซึ้งทั้ง4เนี่ยแล้วจะประมาทได้ยังไงว่าจะไปทำอย่างนั้นไปทำอย่างนี้แล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไปสำนักปฏิบัตินั่งนานๆเดินบ้างแล้วเข้าใจอะไรแล้วจะมีทางที่จะเข้าถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพระมหากรุณาให้เราได้ค่อยๆเกิดปัญญาไหมเพราะฉะนั้นทางหลงมีมากด้วยเหตุนี้จึงแสดงว่าอริยสัจที่2เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องละตั้งแต่ต้นเพราะว่ามากมายเหลือเกินค่ะจะไปละตอนไหนได้ถ้าตอนต้นไม่ละเพราะฉะนั้นแม้แต่การเริ่มศึกษาธรรมะนะคะตั้งจิตไว้ชอบถ้าฟังเผินเราอีกละต้องตั้งจิตไว้ชอบแต่ความจริงจิตต่างหากเจตสิกและจิตที่ได้ฟังมาแล้วทำให้รู้ว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะเดี๋ยวนี้มีแล้วเพราะเกิดแล้วตามปัจจัยถ้าไม่รู้เดี๋ยวนี้จะเข้าใจความเป็นอนัตตาซึ่งเป็นปัจจัยให้เห็นเดี๋ยวนี้ได้ยังไงเพราะเห็นเดี๋ยวนี้มีปัจจัยให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะรู้เห็นก็ต้องเพราะฟังธรรมะและเข้าใจจึงละการติดข้องในเห็นเพราะเรื่องละนี่ไม่ใช่ให้ไปละอื่นเลยค่ะเราติดข้องในอะไรเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสชีวิตประจำวันทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะละก็คือละความไม่รู้ที่ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเคยเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าแต่ก็พูดถึงอาการ3รอบของอริยสัจ4เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่รีบร้อนนะคะแต่เป็นเรื่องรู้จักธรรมะที่ได้เกิดดับสืบต่อสะสมมาตามความเป็นจริงว่ายังยึดถือสภาพธรรมะเพราะไม่เข้าใจมากน้อยแค่ไหนต้องเป็นคนที่ตรงจริงๆถึงจะได้สาระจากพระธรรมอย่าลืมค่ะทั้ง4อริยสัจจะลึกซึ้ง
7: ท่านอาจารย์ครับในส่วนของการที่จะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏอย่างเช่นเห็นแล้วก็รู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยครับซึ่งเป็นการที่จะคิดถึงนิมิตสันฐานของสิ่งที่ปรากฏแล้วก็มีการที่จะคิดจนเป็นอัฏฐบัญญัติต่างๆมีปัจจัยในการที่จะทรงจำแล้วก็ยังไม่เห็นความที่เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นแต่ว่าดูเหมือนว่าการที่จิตเป็นไปนี้ก็เป็นปกติของเขาที่จะต้องเห็นแล้วก็ต้องคิดจากนิมิตสันฐานแล้วก็ทรงจำว่าคืออะไรครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะ เพราะฉะนั้นเขาจำผิดไวมากแค่ไหน
7: ก็นานมากแล้วคร
0: ับ ค่ะแล้วจะให้ค่อยๆละการจำผิดเป็นจำถูกขึ้นแค่ไหน
7: ก็ต้องอบรมนานมากเหมือนกัน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดถึงเลยนะคะการเวลาว่าจะเข้าใจเห็นขณะนี้เพียงหนึ่งอย่างทีละหนึ่งจึงจะชื่อว่ารู้ชัดถ้าหลายๆอย่างไม่มีทางรู้ชัดเหมือนเดี๋ยวนี้รู้ชัดไม่ได้เลยสักอย่างใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าจะรู้จริงๆชัดจริงๆต้องทีละหนึ่งนั่นคือรู้รอบในสิ่งที่ปรากฏไม่มีสิ่งอื่นปะปนเลยเพราะฉะนั้นจะคำนึงถึงไหมว่าเมื่อไหร่เพียงแต่ว่าฟังไปและเข้าใจขึ้นและปัญญาความเห็นถูกนั่นแหละจะทำกิจของปัญญา
7: บางครั้งก็มีการคิดถึงแล้วก็มีความต้องการจะรู้ขณะนั้นก็รู้ว่าเป็นความต้องการที่อยากจะให้รู้เพียงแค่สิ่งที่ปรากฏเป็นเพียงแค่สีเท่านั้นนะครับอาจารย
0: ์พระเชนลึกซึ้งไหมคะธรรมะ
7: ครับสมุทัยก็ลึกซึ้งด้วยครับ
0: ทั้งหมด
7: ต้องการ
0: ค่ะพระเชนกว่าปัญญาจะเกิดแทนความไม่รู้เพราะว่าปัญญาเท่านั้นค่ะที่จะละอย่างอื่นละไม่ได้เลยเอาโลภะไปละโลภะไม่มีทางเป็นไปได้แม้แต่สติหรือศรัทธาหรือสภาพธรรมะอื่นๆก็ละไม่ได้ต้องปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดเองก็ไม่ได้ต้องอาศัยกุศลธรรมนะคะเช่นโสภณะเจตสิกนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่นจึงจะเป็นการละเพราะบางคนคิดว่าจะไปนั่งสำนักปฏิบัติจะไปละแล้วเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยจะละยังไงเพราะติดในเห็นใช่หรือเปล่าติดในได้ยินใช่หรือเปล่าและจะละอย่างไรเพราะฉะนั้นต้องเป็นชีวิตปกติประจำวันเท่านั้นที่สามารถจะทำให้ถึงการรู้แล้วละได้เพราะว่าติดข้องในชีวิตประจำวันไม่ใช่ไปติดข้องในที่อื่นนะคะแต่ติดข้องในชีวิตประจำวันและจะไปทำอย่างอื่นให้ละเนี่ยการไม่เข้าใจธรรมะเป็นการที่จะทำให้พระธรรมอันตรธานเพราะฉะนั้นชีวิตจริงเท่านั้นที่จะให้ความจริงที่ปัญญาจะรู้ได้ตอนที่สนทนากันที่สนามบินก็มีโทรทัศน์คุณนีน่าก็สนใจสุนัขมากน่ารักมากดิฉันก็เห็นในโทรทัศน์นะคะแล้วคุณนีน่าก็ถ้าไม่มีการฟังมาก่อนจะรู้ไหมว่าขณะนั้นกำลังติดสิ่งที่กำลังน่าดูในโทรทัศน์แสดงว่าก่อนจะได้ฟังธรรมะไม่รู้เลยขณะไหนเป็นโลภะขณะไหนเป็นความเข้าใจธรรมะการฟังธรรมะสลับกันเร็วมากแต่ว่าเมื่อได้ฟังแล้วก็รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ให้เห็นโทรทัศน์ได้ไหมไม่ได้แต่แทนที่จะเป็นโทรทัศน์ก็เป็นคนนั้นคนนี้ที่นั่งอยู่ที่นี่ต่างกันที่ไหนเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าทั้งหมดไม่ว่าเมื่อไหร่นะคะก็เป็นธรรมะมีจริงๆเกิดแล้วปรากฏแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยเนี่ยเราก็รู้ว่าหมดไปแล้วใช่ไหมคะโดยความเป็นเราแต่จากการที่เคยฟังมาแล้วคุณนีน่าก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นกำลังพอใจสนุกกับสุนัขที่อยู่ในโทรทัศน์เพราะฉะนั้นถ้าสะสมปัญญามาไม่มีใครจะทำอะไรได้เลยสามารถจะถึงการละความติดข้องในขณะหนึ่งขณะไหนก็ได้โดยไม่เลือกเพราะว่าก่อนที่เราจะไปนั่งที่สนามบินคุณนีน่าจะรู้ไหมว่าจะมีโทรทัศน์เรื่องสุนัขน่ารักไม่รู้เลยค่ะเพราะฉะนั้นข้างหน้าต่อไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่จากการที่เราได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในขณะที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏนั้นก็จะทำให้สามารถมีสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นอะไรก็ได้แต่ก็สามารถที่จะเข้าใจถูกได้ขณะนั้นนะคะจึงรู้ว่าไม่ใช่เราแต่ธรรมะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวติดเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวอะไรทุกอย่างนะคะเร็วมาก
6: ทุกอย่างเป็นโดยความคิดนะอาจจะเป็นความคิดโดยตัวตนนี่ยากจริงๆ
0: เพราะฉะนั้นจึงมีปริยัติปฏิปติปฏิเวทะห่างไกลกันคนละขั้นไม่ใช่พอฟังแล้วก็ปฏิบัติได้เลย ป็นไปไม่ได้เลยค่ะจากปริยัติเนี่ยถ้าไม่รอบรู้จริงๆเป็นสัจญาณนะคะก็ไม่มีทางที่จะถึงปฏิปฏิซึ่งเป็นกิจญาณของสติและปัญญาก
1: ับเรียนท่านอาจารย์ค่ะตอนแรกเอฉันก็คิดว่าทุกขสัจเนี่ยเราต้องรู้ก่อนแน่นอนเพราะว่าเป็นธรรมะที่เกิดดับแล้วก็มีสมุทัยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าสัจจะสองเนี่ยต้องละตั้งแต่ต้นเพราะว่าแม้แต่เห็นมีขณะเนี่ยมีความติดข้องในสิ่งที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราต้องละก็คือละสิ่งที่กำลังติดข้องในขณะนี
0: ้ค่ะต้องละตั้งแต่ต้นตั้งแต่ขั้นฟังทีละคำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะที่ว่าจะไปละตั้งแต่ต้นเนี่ยจะไปละเห็นตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ต้องละแม้แต่การตั้งจิตไว้ชอบในการฟังธรรมะว่าฟังเพื่ออะไรถ้าฟังเพราะอยากจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมผิดหรือถูกอยากอย่าลืมไม่ได้ละอะไรเลยแล้วก็แฝงไว้ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นละตั้งแต่ต้นคือตั้งแต่เริ่มฟังว่าฟังเพื่ออะไรเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นฟังไม่ใช่เพื่อเรารู้แต่ฟังเพราะรู้ว่าเมื่อไม่รู้แล้วนะคะฟังแล้วเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งจะต้องฟังด้วยความเข้าใจถูกคือละว่าไม่ใช่เราที่ฟังเพื่อเราแล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่านี่คือถ้าตราบใดที่ยังไม่เป็นอย่างนี้นะคะก็ฟังเพื่อเราเยอะมากฟังเพื่อเราที่จะได้รู้จะได้จำจะได้ตอบได้สอบได้อย่างนั้นเลยค่ะละไม่ใช่ละเลยแล้วจะถึงการรู้แล้วละรู้แล้วละรู้แล้วละได้ยังไงเพราะแม้แต่ตั้งแต่ต้นก็ไม่ได้ละแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณวิไลว่าละการยึดติดในเห็นตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ต้องจากการฟังว่าไม่ใช่เราโดยความแยบคายจริงๆว่าทั้งหมดในชีวิตที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยเพื่อละความไม่รู
1: ้จังคะและขณะที่มีความเข้าใจในสิ่งที่เห็นที่กำลังปรากฏขณะนั้นก็เป็นปัญญาไม่ต้องกล่าวว่าละก็คือขณะนั้นก็เป็นไปกับกุศลธรรมนั่นเอง
0: ธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะกุศลก็เป็นกุศลอกุศลก็เป็นอกุศลแต่เพราะไม่รู้ไงคะกุศลและอกุศลก็เกิดสลับกันก็ยากที่จะรู้ว่าขณะไหนเป็นโลภะเป็นอกุศลและขณะไหนเป็นกุศลเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแม้ขณะนี้เองนะคะก็มีจักขุประสาทะรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้และสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้มีจริงๆแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามียังไงอยู่ที่ไหนแต่ก็มีจริงที่มหาภูตรูปเพราะเมื่อมีมหาภูตรูปแล้วต้องมีรูปที่สามารถกระทบตาเป็นสีสันวรรณะหนึ่งรูปกลิ่นก็อยู่ที่มหาภูตรูปสามารถกระทบกับจมูกเท่านั้นไม่กระทบกับอย่างอื่นเลยรสก็อยู่ที่มหาภูตรูปแต่ปรากฏเมื่อกระทบลิ้นเวลากระทบลิ้นเนี่ยมหาภูตรูปไม่ได้ปรากฏเลยมหาภูตรูปเป็นติเพียงพื้นนะคะมหาภูตะเป็นธาตุที่เป็นรูปที่เป็นใหญ่ถ้าปราศจากธาตุทั้งสี่นี้แล้วรูปอื่นมีไม่ได้เลยเนี่ยค่ะคือความเป็นปัจจัยทั้งหมดของสิ่งซึ่งปรากฏชั่วนิดเดียวจะใช้คำว่าแวบเดียวก็ได้แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะใครจะปฏิเสธเวสารัชญาณที่จะกล้าที่จะบอกความจริงอย่างละเอียดยิ่งทั้งปวงซึ่งใครก็ค้านไม่ได้พระแสงก็จะเห็นได้นะคะเราเรียนเรื่องอารัมณปัจจัยแต่เกื้อกูลไหมขณะที่กำลังเห็นแต่ว่าเป็นสิ่งที่จะค่อยๆสะสมจนกระทั่งค่อยๆมั่นใจว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวเพียงเมื่อมีปัจจัยทำให้เกิดแล้วดับไปถ้าสิ่งนั้นเกิดปรากฏในลักษณะนั้นซึ่งจะเป็นเราไม่ได้เลยเป็นแต่ลักษณะของสิ่งนั้นเท่านั้นแล้วก็ดับจะเป็นเราได้หรือเพราะฉะนั้นการที่จะละความเป็นตัวตนซึ่งยึดมั่นในธรรมะมานานแสนนานเนี่ยก็ต่อเมื่อฟังแล้วแต่ละคำกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งกว่าจะปรุงแต่งจนกระทั่งทำให้ปัญญาเริ่มที่จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ในขั้นของการฟังแต่ปฏิ ฉพาะปฏิถึงเฉพาะลักษณะหนึ่งโดยความเป็นอนัตตานี่คือคำสอนในเรื่องของอริยสัจ4นะคะซึ่งแสดงอาการ3รอบคือปราศจากปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะไม่ได้หรือจะกล่าวว่าปริยัติการฟัง

0: ต้องการจะรู้เพราะฉะนั้นพอถึงสำนักปฏิบัติทั่วโลกอะค่ะที่เวียดนามก็มีเยอะสำนักที่จะฟังธรรมะนี่ไม่มีหรอกนะคะนอกจากกลุ่มที่เริ่มสนใจธรรมะเป็นคณะเหมือนคณะศึกษาธรรมะตั้งแต่เริ่มต้นพูดถึงปัจจัยพอกล่าวอย่างนี้นะคะก็เรียนถามท่านว่าที่ท่านต้องการเข้าใจชื่อต่างๆแล้วก็ปัจจัยต่างๆเนี่ยเป็นอะไรท่านก็เริ่มรู้ว่าเป็นโลภะเพราะตราบใดที่ยังมีโลภะจะไม่ให้โลภะเกิดได้หรือด้วยเหตุนี้จึงมีว่าโลภะไม่เกิดเมื่อไรไม่ติดอะไรก็ไม่ติดข้องเฉพาะเวลาที่มรรคจิตผลจิตเกิดนิพพานเกิดนั่นแหละโลภะเกิดไม่ได้เลยไม่มีทางที่โลภะจะไปติดข้องในมรรคผลนิพพานแต่ว่าอย่างอื่นนะคะแสงได้แทรกได้โดยตลอดเพราะฉะนั้นท่านก็เริ่มรู้และวันหนึ่งนะคะแดงก็ขอร้องให้ผู้ที่ฟังเนี่ยค่ะพูดถึงสำนักปฏิบัติที่ปฏิบัติว่าอยากทราบว่าปฏิบัติอย่างไรเขาจะได้เข้าใจว่านั่นเป็นหนทางที่จะเข้าใจธรรมะหรือไม่มีใครพูดเลยเงียบแม่ชีซึ่งตอนนี้ได้ทราบว่าเป็นหัวหน้าแม่ชีของสำนักหนึ่งนะคะพูดชัดเจนการปฏิบัติโดยวิธีนั่งนอนยืนเดินหรือการกระทำใดๆก็ตามไม่เป็นเหตุนำมาซึ่งปัญญาความเห็นถูกนะคะแล้วก็กล่าวว่าเช่นอารมณปัจจัยที่เราพูดเมื่อเช้านี้หรือวันก่อนนะคะโดยไม่รู้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเราใช้คำว่าอารมณ์เป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดไม่มีประโยชน์ของการที่จะศึกษาชื่อต่างๆแต่ไม่รู้ว่าขณะนี้แหละแม้แต่คำว่าอารมณปัจจัยก็เมื่อกำลังมีสิ่งที่ปรากฏทางตาอย่างนี้แหละนี่คือประโยชน์จริงๆของการเข้าใจธรรมะว่าเรียนทำไมไม่ใช่เรียนไปจำชื่อชาติหน้าหรือหมดแต่เรียนให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ต้องเรียกชื่อว่าอารมณปัจจัยแต่มีสิ่งที่จิตกำลังรู้ประโยชน์ของการศึกษาธรรมะเตือนให้รู้ว่าไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยค่ะมีแล้วสิ่งที่ปรากฏก็ปรากฏแล้วเพราะจิตเกิดขึ้นเห็นโดยปัจจัยไม่มีการไปทำอะไรได้เลยก็เป็นที่น่าอนุโมทนานะคะที่แม่ชีสามารถที่จะรู้ประโยชน์ของการฟังเรื่องปัจจัยและการศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะจนกว่าจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏแม้แต่อารมณปัจจัยนะคะไม่ใช่ชื่อแต่เดี๋ยวนี้มีอารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นฟังธรรมะจนกว่าจะรู้ความจริงโดยนัยยะประการต่างๆถ้าพูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้กำลังปรากฏเราสนใจในสิ่งที่จิตรู้ทั้งวันลืมว่าข้างหลังเบื้องหลังที่ถูกคว่ำไว้ก็คือจิตนั่นแหละนะคะไม่มีรูปร่างใดๆเลยธาตุรู้อย่างเดียวเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ตั้งแต่เกิดจนตายไม่ขาดเลยพระฉันจึงทรงแสดงสภาพธรรมะทั้งหมดที่เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะที่กำลังปรากฏโดยอารมณ์ไม่เคยขาดเลยแต่เราก็ลืมเดี๋ยวนี้ค่ะแต่ฟังบ่อยๆจนกว่าเข้าใจถูกในความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏมีกำลังปรากฏไม่ใช่สภาพรู้ต่างกับธาตุรู้ซึ่งเห็นเท่านี้ค่ะแต่ละหนึ่งขณะจะปราศจากจิตกับอารมณ์ไม่ได้เลย
1: ที่ท่านอาจารย์ได้ความเข้าใจตอนต้นว่ายังมีผู้ที่กลัวที่จะรู้ความจริงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความจริงก็เป็นสิ่งที่ควรรู้แล้วสิ่งที่รู้ได้เนี่ยก็ต้องเป็นปัญญานั่นเองแต่ยังมีผู้ที่กลัวที่จะรู้ความจริง
0: ค่ะเห็นกำลังของโลภะไหมคะชีวิตนี้ก็สบายดีรู้ไปทำไมนี่คือไม่อยากรู้ไม่คิดว่าจำเป็นหรือไม่คิดว่ามีประโยชน์ทรัพย์สินเงินทองก็มีแต่ว่ามีจริงหรือเปล่าถ้าคิดว่ามีจริงนะคะอยู่ไหนถ้าไม่คิดและบางคนก็สูญหายถูกขโมยคุณอินน่าก็ถูกขโมยที่ฮอลแลนด์นะคะก็ถามว่าเป็นยังไงกับธรรมะแดงก็บอกว่า

0: ็มีปัจจัยที่จะเห็นเท่านั้นแหละใช่ไหมที่ว่าถูกขโมยก็คือว่าไม่มีปัจจัยที่จะเห็นสิ่งนั้นอีกเท่านั้นเพราะฉันเห็นสิ่งอื่นก็มีปัจจัยที่จะเห็นสิ่งอื่นและความจริงนะคะถ้าไม่คิดไม่ว่าเงินหรือทองทั้งหมดเนี่ยเป็นเศษกระดาษหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่วัตถุที่เรายินดีติดข้องนำมาซึ่งสิ่งที่เราต้องการทางตาหูจมูกลิ้นกายเราคิดว่าเรามีทรัพย์สินเงินทองมากจากโลกนี้ไปแล้วไหนล่ะของเราเนี่ยเป็นของเราอีกต่อไปหรือเปล่าหรือมีหรือเปล่าเมื่อไม่มีเราแล้วทรัพย์สินเงินทองนั้นจะมีเป็นของเราได้หรือเพราะฉะนั้นก็ระหว่างที่อยู่ในโลกนี้นะคะก็เป็นเรื่องของความคิดทั้งหมดไม่ใช่ไม่มีมีแต่ไม่เข้าใจความจริงว่าคืออะไรคือสิ่งที่จะปรากฏหรือไม่ปรากฏถ้ายังไม่ถูกขโมยไปก็มีปัจจัยที่จะเห็นถ้าถูกขโมยไปหมดก็ไม่มีปัจจัยที่จะเห็นแม้แต่เงินในธนาคารถ้ามีการล้มละลายกลายเป็นเศษกระดาษหมดก็ไม่มีปัจจัยที่จะให้มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่เหตุกับผลตรงนะคะแต่คนไม่เข้าใจทำไมคนจนทำไมคนมั่งมีถ้าไม่มีเหตุจะเป็นอย่างนั้นหรือทำไมบางคนมีบริวารมากมีบริวารน้อยถ้าไม่มีเหตุจะเป็นอย่างนั้นหรือทุกอย่างต้องมีเหตุค่ะแต่เพราะไม่เข้าใจนะคะก็ติดข้องและไม่ได้สะสมการที่จะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งคือความเห็นถูกต้องของสิ่งที่มีในชีวิตแต่ละขณะก็ทำให้ไม่อยากที่จะเข้าใจความจริงเพราะติดข้องเพราะคิดว่าความจริงเสียดายเกิดมาแล้วอยากอายุสักเท่าไหร่ดีคะเสียดายไหมคะถ้าน้อยเห็นไหมคะไม่มีใครคิดถึงว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนแต่ก่อนจะเป็นอย่างนั้นน่ะชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเมื่อชีวิตนี้นะคะชาตินี้เป็นอดีตของชาติหน้าทำอะไรไว้ในชาตินี้ไม่มีทางที่จะรู้ได้เมื่อถึงชาติหน้านะคะแต่รู้ได้จริงๆในชาตินี้แหละทำอะไรเพราะชาตินี้เป็นอดีตของชาติหน้าชัดเจนไม่ต้องถามใครแต่พอถึงชาติหน้าลืมหมดทำอะไรไว้ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะคิดถึงว่าชาติก่อนเราทำดีชั่วแค่ไหนเนี่ยไม่มีทางรู้แต่ดีชั่วทุกวันเดี๋ยวนี้แหละเป็นสิ่งที่รู้ได้ในชาตินี้ซึ่งเป็นชาติก่อนของชาติหน้าและชาตินี้นะคะก็เป็นอนาคตของชาติก่อนจะเกิดมาเป็นคนนี้เป็นใครอยู่ที่ไหนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วชาติหน้าเราจะเป็นอะไรเหมือนเราสงสัยใช่ไหมคะยังไม่ถึงชาติหน้าก็สงสัยว่าชาติหน้าเราจะเป็นอะไรแต่พอถึงชาติหน้าเอ๊ะชาติก่อนเราเป็นอะไรไม่พ้นความสงสัยไปได้เพราะฉะนั้นชาติก่อนเราไม่รู้เลยค่ะเราจะเกิดที่ไหนแต่ละวันจะเป็นยังไงเกินการคาดคะเน
1: ความรู้ที่มั่นคงในความจริงที่เป็นทุกขานิโรธาแล้วก็ทุกขานิโรธาคามีปฏิปทาคือยังไงครับท่านอาจารย
0: ์แต่ความจริงต้องตามลำดับขั้นเพราะเหตุว่ายังไม่ถึงกิจญาณก็จริงนะคะแต่สัจญาณต้องมีแน่นอนที่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นทุกขสัจจะจะไม่ไปแสวงหาที่ไหนเลยทั้งสิ้นเพราะว่ามีแล้วปรากฏแล้วไม่รู้ถึงจะไปทำอีกยังไงก็ตามแต่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นแล้วจะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าคิดอย่างนั้นโลภะใช่ไหมถ้าไม่ละมีหนทางที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะไหมเพราะฉะนั้นอริยสัจที่สองต้องมั่นคงแม้ในขั้นของสัจจญาณและเมื่อสามารถที่จะละความติดข้องเห็นแล้วว่าเป็นโทษที่จะกั้นปัญญาทั้งหมดเลยไม่ให้เกิดขึ้นก็รู้ว่านะคะโลภะมีมากและทางที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมมีทางเดียวคือเมื่อไม่มีโลภะตราบใดที่มีโลภะเมื่อนั้นนะคะก็จะมีโลภะเป็นเครื่องกั้นตั้งแต่ต้นเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงว่าโลภะนี่แหละเป็นธรรมะที่ไม่สามารถที่จะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรม แม้เพียงสัจจญาณก็ตรงที่ว่าการศึกษาการฟังเนี่ยเพื่ออะไรและแม้แต่การเข้าใจธรรมะแม้แต่อารมณปัจจัยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพื่ออะไรนี่คือละในขั้นของสัจจญาณรู้แน่ว่าถ้าไม่ละไม่ถึงถ้ารู้อย่างนี้จะไม่ไปไหนเลยและการศึกษาทั้งหมดก็เพื่อที่จะรู้ว่าให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราและไม่ใช่เรามีธรรมะที่เกิดขึ้นเมื่อมีความมั่นคงนะคะก็เป็นสัจญาณในอริยสัจจะที่สองและที่สามเพราะที่สองกับที่สามนี่ต้องเกี่ยวข้องกันและสำหรับอริยสัจจะทั้งสี่นะคะอริยสัจจะที่หนึ่งกับอริยสัจจะที่สองเนี่ยค่ะลึกซึ้งเพราะเห็นยากแม้ว่ามีเดี๋ยวนี้แต่สำหรับอริยสัจจะที่สามกับที่สี่นะคะเห็นยากเพราะลึกซึ้งเพราะยังไม่มีให้เห็นแต่ว่าที่มีแล้วเนี่ยค่ะเห็นยากจริงๆว่าเกิดดับเนี่ยเพราะว่าลึกซึ้งและโลภะที่มีเนี่ยก็เห็นยากว่านี่แหละตัวเหตุที่จะทำให้เป็นไปในสังสารวัฏทั้งที่มีโลภะก็มีก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นทั้งสองนี้นะคะเห็นยากเพราะลึกซึ้งแต่อีกทั้งสองยังไม่มียังไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นลึกซึ้งจึงเห็นว่าเพียงแค่เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยอย่างนี้นะหรือจะทำให้รู้แจ้งสภาพธรรมะจนถึงการดับกิเลสได้เพราะยังไม่เคยรู้ว่าแม้แต่เพียงอย่างนี้เริ่มตรงตั้งแต่ต้นตั้งแต่สัจจญาณและมั่นคงนะคะอธิฐานะวิริยะก็เป็นไปแล้วเพราะว่าจะไม่มีวิริยะได้ยังไงก็จากไม่รู้เนี่ยแล้วกว่าจะรู้ได้แต่ต้องอาศัยสัจจะบารมีกับอธิษฐานบารมีด้วยและก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเนกขัมมะก็มีเพราะเหตุว่าเป็นการละทั้งหมดขณะใดที่กุศลใดๆเกิดนะคะขณะนั้นก็เป็นเนกขัมมะแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่ใช่บารมี
1: ถ้าเป็นความมั่นคงในอริยสัจจะที่สี่นะครับท่านอาจารย
0: ์ที่สี่ก็เหมือนกันค่ะรู้ว่าขณะนี้ความเข้าใจเล็กๆน้อยๆทีละนิดทีละหน่อยนี่แหละจะนำไปถึงการเข้าใจรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้แต่ถ้าไม่เห็นอย่างนี้วันนี้แหละชั่วขณะที่เข้าใจนี้แหละจากสัจญาณจากปริยัติไปถึงปฏิบัติไปถึงปฏิเวทะเขาก็กล่าวว่าไม่ต้องฟังพุทธพจน์ถ้าใครกล่าวอย่างนี้นะคะก็แสดงว่าไม่มีหนทางเลยเพราะทางนี้เห็นยากลึกซึ้งเพราะว่าไม่มีให้เห็นแต่พอมีแล้วก็รู้ว่าหนทางนี้หนทางเดียวแต่ว่าเป็นหนทางที่ลึกซึ้ง
1: ก็จากความเข้าใจขึ้นทีเล็กน้อยลักษณะของความเข้าใจที่จะเป็นหนทางดำเนินไปก็เริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้น
0: ถ้าเริ่มถูกเมื่อไหร่นะคะแล้วก็มีความเข้าใจมั่นคงขึ้นทั้งสามรอบแสดงเห็นว่านะคะทรงพระมหากรุณาที่ทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งไม่ให้เห็นผิดเพราะเป็นพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะค้านคือผู้นั้นประมาทอย่างยิ่งที่คิดว่าเก่งกว่ามีหนทางอื่นและถ้ากล่าวว่าไม่ต้องศึกษาปริยัติก็คือไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย
2: ท่านอาจารย์ครับท่านแสดงไว้สมชื่อเลยครับว่าลึกซึ้งจึงเห็นยากนี่แสดงถึงความที่ธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ยากจริงๆนะมิฉะนั้นก็จะเป็นการสนทนาเพียงชื่อเพียงความหมายแล้วก็คิดว่าเข้าใจว่าศึกษาอริยสัจแล้ว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่เข้าใจแล้วนะคะก็รู้ได้จริงๆค่ะว่าทุกคำที่ตรัสเป็นคำจริง
3: กราบท่านอาจารย์และคณะวิทยากรนะคะการที่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยทำให้มีความมั่นคงเลยว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือปัญญาที่จะทำให้เราค่อยๆเข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์นะคะมีในพระสูตรบ้างไหมคะที่เห็นว่าไปถึงการบรรลุธรรมเนี่ยการเข้าใจสัจจะมีหลายทางไม่ใช่มีทางเดียว
0: ค่ะนั่นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคำของใคร
3: หรืออาจจะเกิดจากการที่เขาศึกษาแล้วไม่เข้าใจในพุทธพจน์อันนั้นก็เลยกล่าวไปว่ามีหลายทางที่ทำให้บรรลุ
0: เขากล่าวใช่ไหมคะไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัส พราะเหตุว่าเมื่อตรัสรู้แล้วไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะลึกซึ้งแต่คำว่าไม่น้อมพระทัยหมายความว่าไม่ใช่ท้อใจนะคะบางคนกล่าวว่าท้อใจเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะท้อใจได้ยังไงท้อใจเป็นอกุศลแต่ไม่น้อมพระทัยเพราะขณะนั้นที่ตรัสรู้เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของอริยสัจธรรมตั้งแต่ทุกขอริยสัจจะสมุทัยนิโรธะและหนทางคือมรรคแล้วหนทางอย่างนั้นน่ะใครจะมาบอกได้และจะรู้อะไรถ้ามีหนทางอื่นหนทางอื่นทำยังไงหนทางอื่นรู้อะไรในเมื่อกำลังมีเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้และถ้าไม่รู้เดี๋ยวนี้จะรู้อะไรคะหาสิและใครทำได้เหรอในเมื่อไม่มีเราแต่เป็นธรรมะก็ไม่รู
3: ้คือหนูว่าการที่ได้ฟังธรรมะก็พอเข้าใจนะว่าเป็นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าใครจะมาพบหรือพบความจริงได้ง่ายๆนะเขาก็ถามหนูว่าไปรีสอร์ทก็ชอบใจไปหมดนะคะโลกนี้น่าอยู่นะตามความเห็นของหนูก็ตอบเขาแบบว่าน่าอยู่สำหรับบางคนที่ทำเหตุมาดีจริงๆแล้วไม่มีอะไรน่าอยู่หรอกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้ได้ตลอดไปเป็นความเข้าใจที่ถูกไหมคะท่านอาจารย
0: ์ตราบใดที่ใช้คำนี้นะคะยังไม่เข้าใจธรรมะเพราะอะไรคะปัญญาของตนเองเราจะเอาปัญญาของคนอื่นเนี่ยมาบอกเราได้หรือแต่ว่าถ้ามีทางใดที่จะทำให้คนนั้นเข้าใจถูกก็คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ว่าใครจะกล่าวและความจริงก็ไม่ใช่ใครจะมาบอกให้เราทำให้เราเชื่อเขาบอกว่าถูกเราก็เชื่ออ้อเราถูกแล้วแต่เขาถูกหรือเปล่าไม่ได้ทำให้ความเข้าใจของเราเกิดขึ้นเลยถ้าถูกจริงๆโลภะมีปัจจัยเกิดไหมปัญญามีปัจจัยเกิดไหมเลือกให้ปัญญาเกิดไม่ให้โลภะเกิดได้ไหม
4: ไม่ได
0: ้ก็เป็นของธรรมดาเพราะฉันปัญญาต้องรู้จริงว่าขณะนั้นไม่ใช่เราและธรรมะเท่านั้นที่แสดงความเป็นอนัตตาโลภะก็แสดงความเป็นอนัตตาไม่มีใครบังคับได้แต่ปัญญาที่อบรมแล้วเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าลักษณะนั้นเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่เราเริ่มเราห่างจากการยึดถือสภาพธรรมะเพราะเข้าใจถูกในสิ่งที่เป็นโลภะที่เกิดเพราะว่าปกติธรรมดานะคะต้องมีโลภะแน่ทุกคนค่ะใครไม่มีโลภะค่ะใครไม่มีโลภะพระอรหันต์คำนี้ก็แสนไกลอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วยังจะไม่มีโลภะอย่างนั้นหรือเห็นไหมคะไม่ตรงละตราบใดที่ไม่ใช่พระอรหันต์ก็ต้องมีโลภะเพราะฉะนั้นไม่ใช่หนีโลภะห้ามโลภะกั้นโลภะพยายามไม่ให้โลภะเกิดคิดว่าต้องมีเราที่สามารถทำให้โลภะไม่เกิดนั่นคือผิดทันทีพระเจ้าไม่ได้ให้ใครทำอะไรเลยนะคะแต่ว่าทรงแสดงความจริงให้คนพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจในเหตุผลในความตรงเพราะว่าธรรมะเนี่ยค่ะต้องตรงถ้าไม่ตรงไม่ได้สาระเลยต้องกล้าที่จะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรจริงอะไรไม่จริงด้วยปัญญาของตนเองไม่ใช่ให้คนอื่นบอกถ้าคนอื่นบอกเราก็ยังคงเชื่อคนอื่นแต่เชื่อไม่ใช่ความเข้าใจแต่คำใดก็ตามที่ทำให้เข้าใจได้เป็นประโยชน์มากกว่าด้วยเหตุนี้นะคะโลภะทุกคนมีถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เกิดแล้วไม่รู้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉันฟังธรรมะเพื่อรู้ว่าขณะนั้นนะคะสิ่งที่มีเนี่ยไม่มีใครทำให้เกิดขึ้นได้เลยแต่กำลังมีจริงๆอย่างนั้นเพราะฉันกว่าปัญญาจะสามารถเข้าใจถูกในโลภะว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราจนกว่าโลภะจะหมดนั่นคือหนทางเดียวเพราะฉันไม่มีใครทำนะคะเกิดแล้วรู้ตามความเป็นจริงว่านี่แหละคือการสะสมของแต่ละหนึ่ง
1: กล่าวถึงการปิดกั้นสังวรก็ทรงแสดงธรรมะที่เป็นเครื่องปิดกั้น แต่ถ้าเป็นบุคคลที่ไม่ศึกษาไม่เข้าใจเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเราพยายามที่จะไปกั้นไม่ให้อกุศลเกิดไม่ให้โลภะเกิดแต่ที่ทรงแสดงธรรมะที่เป็นสังวรธรรมหรือว่าสังวรเนี่ยต้องเป็นลักษณะของธรรมะที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที
0: ่เพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่ใช่เราจะทำต้องไม่ลืมนะคะทุกคำเป็นปัญญาไม่มีการให้ทำอย่างนี้ไม่ให้ทำอย่างนั้นถ้าไม่เข้าใจนะคะเหมือนสอนหรือบอกให้เราทำแต่ความจริงทั้งหมดให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเรามิฉะนั้นก็จะเป็นคำของคนอื่นซึ่งไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนอื่นบอกได้นะคะอย่าทำบาปแต่เราลืมไหมพระเจ้าตรัสว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะลืมคำแรกไม่ได้เพราะว่าคำแรกจะนำไปสู่ทุกอย่างเป็นธรรมะเมื่อเข้าใจแต่ไม่ใช่ทุกอย่างเป็นธรรมะเมื่อเราพยายามจะให้เป็นธรรมะนั่นก็ผิดแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดที่จะรู้ว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าก็คือว่าทุกคำเป็นไปเพื่อละอะไรละความไม่รู้ความไม่รู้เนี่ยค่ะบางคนก็บอกว่าทำไมอริยสัจจะที่สองจึงกล่าวแต่เฉพาะโลภะไม่กล่าวถึงอวิชชาซึ่งเป็นเหตุเพราะว่าแม้แต่ในปฏิจจสมุปาทะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงคำนั้นน่ะแต่รู้ว่าเราไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้หรือใครรู้ว่าเห็นไม่ใช่เราเป็นอนัตตาเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายต้องเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคำใดที่ได้ยินที่ตรงกับการที่จะทำให้เข้าใจในความไม่ใช่เรานั่นถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาพระสูตรผิดทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเราแต่ความจริงไม่ได้บอกว่าเราอย่าทำแต่ว่าเว้นบาปอะไรเว้นไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะฝ่ายดีที่เกิดขึ้นทำกิจเว้นทุจริตขณะใดก็ตามที่เป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายไม่ดีนะคะอกุศลธรรมเกิดขึ้นก็ทำทุจริตใครห้ามได้แต่จากความเข้าใจเนี่ยเห็นโทษของอกุศลและเห็นประโยชน์ของการที่กุศลไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเลยทั้งสิ้นแต่อกุศลแม้เพียงเล็กน้อยนะคะทำร้ายจิตคนอื่นทำร้ายใครไม่ได้เลยทั้งสิ้นอย่าหลงคิดว่าคนโน้นคนนี้ทำแต่ว่าอกุศลต่างหากที่มีเกิดขึ้นทำร้ายขณะนั้นเพราะฉะนั้นทุกคำต้องไม่ลืมอนัตตาว่าแม้แต่ทุกคำในพระสูตรก็กล่าวถึงความจริงคือธรรมะซึ่งต้องเข้าใจด้วยค่ะมิฉะนั้นแล้วไม่มีทางที่เราจะละความเป็นตัวตนได้
4: แล้วโลภะเกิดเมื่อไหร่นะคะไม่ต้องห่วงมีอวิชชาเกิดร่วมด้วยคือไม่รู้ในธรรมะตามความเป็นจริง
0: ค่ะแต่อวิชชาเนี่ยนะคะบางครั้งก็ใช้คำว่าโง่ใช่ไหมคะโมหะปิดกั้นไม่ให้รู้ความจริงเป็นอวิชชาซึ่งไม่รู้เกิดขึ้นทำหน้าที่ไม่รู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นตรงกันข้ามกับปัญญาเพราะฉะนั้นเพราะอวิชชาเนี่ยจึงติดข้องในสิ่งที่เกิดแต่ใครจะไปรู้หน้าที่ของอวิชชาคะซึ่งไม่รู้ไม่เปิดเผยเลยว่าไม่รู้เปิดเผยแต่ติดข้องเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่เห็นความติดข้องละความติดข้องคือละอวิชชาเพราะเหตุว่าตราบใดที่ติดข้องเพราะยังมีอวิชชาเมื่อไรหมดโลภะก็แสดงว่าเมื่อนั้นเพราะรู้จึงไม่ติดข้องเพราะฉะนั้นถ้าจะแสดงอวิชชาก็ไม่รู้อะใช่ไหมคะแต่เวลาแสดงถึงโลภะเนี่ยมากมายพอที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่บางแห่งแสดงทั้งอวิชชาและโลภะยังไงก็ขาดอวิชชาไม่ได้เมื่อเป็นอกุศลแต่ตัวที่ประจำเด่นมากแต่ไม่มีใครเห็นก็คือเพียงแค่เห็นสิ่งที่ปรากฏรูปที่ปรากฏยังไม่ดับอกุศลก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นอวิชชามีตลอดแต่ที่เราเห็นชัดๆก็คือว่าติดข้องละในสิ่งที่เห็นแต่ตอนที่เป็นอวิชชาไม่มีทางที่จะรู้ได้นะคะนอกจากว่าโลภะเกิดร่วมด้วยเมื่อไหร่โทสะเกิดร่วมด้วยเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ชัดเจนเ ว่าโลภะเป็นความติดข้องแม้เพียงเล็กน้อยโทสะคือความขุ่นเคืองแม้เพียงเล็กน้อยเพราะอวิชชาเพราะฉันรู้เมื่อไหร่ก็คือว่าละอวิชชาเมื่อนั้นไม่ต้องกังวลเลยเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกันมีใครคิดจะสู้กับโลภะบ้างไหมคะมีใครคิดจะปราบโลภะบ้างไหมมีใครคิดจะกั้นไม่ให้โลภะเกิดบ้างไหมมีใครคิดว่าโลภะเกิดแล้วจะต้องละบ้างไหมเพราะไม่รู้หนทางเดียวนะคะไม่ใช่เราแต่ความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงที่จะค่อยๆละโลภะตามลำดับโลภะที่จะละแรกก็คือโลภะที่เกิดร่วมกับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราค่อยๆละไปตามลำดับพอโลภะเกิดนะคะจะละโลภะไม่ใช่เข้าใจโลภะเพราะฉะนั้นหนทางไหนเป็นหนทางที่ถูกเพราะจะละนั้นด้วยความเป็นเราแต่เวลาที่เข้าใจโลภะเนี่ยหมายความว่าขณะนั้นปัญญาอบรมพอที่ไม่เหมือนเดิมเวลาที่โลภะเกิดก่อนปัญญาถึงระดับนั้นก็ไม่ต้องการโลภะพยายามที่จะกั้นบ้างคิดต่างๆนานาบ้างแต่ว่าปัญญาขณะนั้นไม่ได้เกิดขึ้นรู้ว่านั่นคือธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉันจะเห็นความต่างกันของการอบรมปัญญาว่าเพียงขั้นฟังเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะทำให้เมื่อโลภะเกิดแล้วปัญญาเข้าใจโลภะเลยว่านี่แหละเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนี่คือหนทางที่จะนำไปสู่การดับโลภะแต่ถ้าตราบใดที่ปัญญาไม่มีกำลังก็รู้เองพอโลภะเกิดแล้วเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการที่ปัญญาจะค่อยๆเข้าใจตามความเป็นจริงแต่ละขณะว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วจริงๆขณะนั้นน่ะปัญญาอยู่ไหนเมื่อปัญญาไม่พอปัญญาก็เกิดไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่ปัญญาพอเมื่อนั้นก็เข้าใจขณะนั้นไม่ได้มีความต้องการเราจะละเราจะกั้นเรามีกิเลสมากเหลือเกินก็เป็นเราทั้งหมดก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะยังเป็นเราเพราะฉันจะเห็นได้นะคะไม่ใช่ไปละโลภะอื่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะใดๆแต่ละโลภะที่เกิดกับการยึดถือโลภะว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจความละเอียดอย่างนี้นะคะเวลาที่เข้าใจเพิ่มขึ้นพอโลภะเกิดก็สามารถเข้าใจถูกต้องและโลภะตรงนั้นก็จะไม่เกิดค่อยๆจางลงไปเพราะเหตุว่าปัญญารู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราข้อแรกคือละการยึดถือสภาพธรรมะแม้โลภะที่เกิดว่าเป็นเราอย่าไปคิดที่จะตัวตนทำลายโลภะกั้นโลภะลึกซึ้งไหมคะท่านฟังแล้วก็นำไปสู่ความลึกซึ้งขึ้นเมื่อสภาพธรรมะปรากฏจริงๆจะเห็นกำลังหรือไม่มีกำลังเลยจนกว่าจะมีกำลังขึ้นเพื่อละความเป็นเรา
5: ท่านอาจารย์จะกล่าวว่าละขั้นการฟังเนี่ยละอะไรได้แค่ไหนกับขั้นการฟังครับ
0: เพราะเหตุว่าทุกคนพูดถึงอริยสัจธรรมที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่การละสมุทัยต้นเหตุของทุกข์เป็นอริยสัจที่สองแล้วจะเริ่มยังไงไม่ใช่อยู่ดีๆก็อยากจะฟังหนทางละอริยสัจที่สองแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีแน่นอนนะคะโลภะซึ่งเป็นอริยสัจที่สองแล้วจะละยังไงบางคนก็รีบร้อนเหลือเกินนะคะจะละโลภะไม่รู้ถึงความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะโลภะเก่งค่ะทำให้อยู่กันมาในสังสารวัฏนานแสนนานนะคะแล้วก็จะอยู่ต่อไปไม่สิ้นสุดถ้าไม่มีความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าละได้ด้วยการซึ่งได้มีโอกาสฟังพระธรรมแต่ไม่ใช่ฟังเฉยๆนะคะคำที่ได้ฟังแล้วทุกคำเป็นคำจริงได้ฟังแล้วซ้ำบ่อยๆเดี๋ยวก็ลืมเพราะเหตุว่าสะสมการไม่เข้าใจสภาพธรรมะและการที่จะลืมรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะมากเพราะฉันไม่ได้ต้องไปถามใครเลยนะคะว่าเข้าใจธรรมะแค่ไหนฟังมาแล้วเท่าไหร่แต่ว่าความเป็นผู้ตรงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เกิดแล้วปรากฏให้ติดข้องโลภะมาแล้วแต่ว่าถ้าผู้ที่ได้ฟังธรรมะค่ะสิ่งนี้มีเกิดแล้วปรากฏให้เข้าใจพระธรรม ไม่ได้ทรงแสดงเรื่องอื่นเลยนะคะแต่ทรงแสดงเรื่องสิ่งที่กำลังมีซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่เมื่อฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นการค่อยๆเข้าใจขึ้นในขั้นของการฟังนะคะก็เป็นการละความติดข้องที่จะเห็นผิดเพราะเหตุว่าการเห็นผิดนี่ง่ายมากถ้าสอนให้ทำสอนให้ได้ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ค่ะเป็นปัญญาที่เมื่อเข้าใจแล้วนะคะก็จะละคลายความติดข้องตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นขั้นแรกเนี่ยไม่มีใครจะไปเป็นพระอนาคามีพระอรหันต์นะคะไม่มีโลภะในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่รู้จึงติดข้องยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเที่ยงแล้วก็เป็นเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆแต่สิ่งที่ปรากฏอย่างนี้ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถึงที่สุดโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงแต่ละหนึ่งลองคิดดูนะคะที่ตัวของแต่ละคนเนี่ยมีธรรมะที่เรายึดถือว่าเป็นของเราแต่พอสัมผัสกระทบอ่อนบ้างแข็งบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างตึงไหวบ้างไม่เคยรู้ไม่เคยสนใจไม่เคยคิดว่านี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะรู้ความจริงที่เกิดแล้วปรากฏทำอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะเกิดแล้วและกำลังปรากฏด้วยแต่คำสอนที่เกิดจากการตรัสรู้เนี่ยค่ะก็ทำให้เริ่มรู้ว่าที่เป็นเรานะคะก็มีเห็นขณะนี้เกิดแล้วดับแล้วจะเป็นเราได้อย่างไรกำลังได้ยินก็ไม่ใช่เราอีกมีธรรมะซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปถ้าค้นหาโดยทั่วจากพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้จะไม่พบเราเลยไม่มีเลยค่ะแต่ว่าเพราะความไม่รู้แล้วก็เป็นสิ่งซึ่งปรากฏโดยการที่ติดข้องตั้งแต่เกิดและถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังให้เข้าใจนะคะก็จะติดข้องต่อไปจนตายและไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวด้วยต่อไปอีกมากมายหลายชาติเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเป็นเรื่องละตั้งแต่ต้นคือรู้ว่าสภาพธรรมะที่ติดข้องมีจริงแต่อะไรก็ละไม่ได้นอกจากปัญญาเลิกคิดที่จะไปทำอะไรที่จะมาไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีมานะไม่มีความริษยาไม่มีสภาพธรรมะทั้งหมดในแต่ละวันแต่ละขณะนี้ค่ะก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะหนทางนี้ไกลหนทางนี้ละเอียดและหนทางนี้จะเป็นไปได้ด้วยความไม่ประมาทพระปัจฉิมวาจาจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแม้แต่ในการฟังนะคะฟังแล้วต้องรู้ว่าฟังแล้วเข้าใจนั่นคือพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ให้ใครเพียงอ่านแล้วไม่รู้แล้วไม่เข้าใจแล้วก็ไปทำอะไรด้วยความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นกว่าจะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เพียงมีปัจจัยเกิดแล้วดับแค่ฟังอย่างนี้ค่ะคนที่อบรมมานานนะคะจะถึงความสลดใจสลดใจที่นี่ไม่ได้หมายความถึงเศร้าใจเสียใจนะคะแต่เป็นปัญญาที่เห็นถูกต้องว่ากี่ชาติแล้วมีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะละสิ่งที่สะสมมานานนะคะต้องละตามลำดับคือไม่ใช่ละโลภะโทสะโมหะซึ่งยังเป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ละการที่เคยเข้าใจผิดว่าสิ่งที่มีขณะนี้เป็นเราหรือว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะการฟังธรรมะเท่านั้นที่จะทำให้ขณะนั้นสามารถที่จะรู้เพราะระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตรงตามความเป็นจริงที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการสะสมนะคะที่จะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงที่รู้ได้ก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นก็กินความไปถึงอริยสัจจะที่สองด้วย
5: ท่านอาจารย์ก็เน้นถึงการละโลภะนะฮะตั้งแต่ขั้นการฟังแล้วเข้าใจซึ่งก็พอจะเห็นได้ครับว่าพอมีความเข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยครับในขั้นการฟังเนี่ยการที่จะไปติดข้องในความเห็นผิดอะไรต่างๆนี่ก็คลายลง แต่ก็ไม่เชื่อหมดไปทันที
0: ค่ะแม้ขณะที่ฟังก็ยังคิดถึงเรื่องอื่นแล้วก็ยังเห็นสิ่งอื่นด้วยนี่คือความรวดเร็วอย่างยิ่งของธรรมะนะคะซึ่งนักมายากลก็ลวงได้ไม่เท่าธรรมะเพราะเหตุว่าธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ขณะที่นายมายากลกำลังคิดเรื่องกลกำลังทำกลนะคะขณะนั้นจิตเร็วกว่านั้นมากเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายซึ่งเกิดดับสืบต่อไม่ขาดสายนี่ค่ะลวงตลอดเวลาให้คิดว่ามีเราแล้วก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจริงๆแต่ถ้าแยกออกไปแล้วนะคะเป็นแต่ละทางก็ไม่เหลือเลยสักทางเดียวเพราะฉะนั้นปัญญาที่ยังไม่ถึงการที่จะละนะคะก็ฟังไว้เข้าใจไว้พอถึงเวลาที่ปัญญาที่ได้อบรมแล้วสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ตรงตามที่ได้ฟังนะคะขณะนั้นก็ยิ่งเห็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็เริ่มตั้งแต่ฟังเข้าใจในความเป็นธรรมะ
3: ที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่านักมายากลนะคะหมายถึงความรวดเร็วความเกิดดับของสภาพธรรมะนั้นน่ะก็คือเป็นนักมายากลใช่ไหมคะ
0: ค่ะเคยดูกลไหมคะ
3: เคยค่ะ
0: รู้ไหมว่าเขาทำยังไง
3: แอบแอบแล้วก็ปุ๊บมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจิตขณะนี้เป็นอย่างนั้นไหมคะ
3: เกิดดับ
0: เร็วไม่มีใครรู้ตลอดเวลาทุกคนสนใจในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นตั้งแต่ตื่นจนหลับเป็นเรื่องของสิ่งที่จิตรู้ทั้งนั้นแต่ลืมค่ะว่าถ้าไม่มีจิตไม่มีสภาพรู้ก็ไม่มีอะไรที่จะปรากฏให้รู้ได้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ขณะนี้กำลังเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่ว่าจะเห็นเป็นอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าลืมว่ามีธาตุรู้แล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าไม่ใช่แต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูพอจะคิดได้นะคะเมื่อกี้เห็นเดี๋ยวนี้ไม่เห็นละเมื่อกี้ได้ยินได้ยินก็ดับไปแล้วก็คิดได้แค่นี้ค่ะแต่ว่าความจริงธาตุรู้ตั้งแต่เกิดจนตายไม่ขาดเลยมาจากไหนมาจากชาติก่อนและต่อไปจากชาตินี้แล้วนะคะก็ไม่มีใครยับยั้งการเกิดดับของจิตได้เลยต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ได้สะสมมาจากชาตินี้เองด้วย
3: ท่านอาจารย์คะสภาพธรรมะที่ไม่รู้ก็เกิดดับคือต่างก็เป็นนักมายากลทั้งคู่เลย
0: เขาไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาลวงเขาติดข้องเขาก็ไม่ติดข้องเพราะไม่รู้อะไรเลยสภาพซึ่งมีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าขณะไหนก็ต้องไม่รู้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงใช้คำรวมว่ารูปธรรมรูปะกับธรรมะธรรมะที่เป็นรูปธรรมนะคะหมายความถึงสภาพที่มีจริงค่ะแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจริงทุกกาลและสมัยในขณะนี้ก็มีสภาพธรรมะซึ่งเกิดปรากฏให้เห็นแต่ไม่รู้อะไรแต่ก็มีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะทั้งหมด
4: ท่านอาจารย์คะที่ท่านมุ่งหมายถึงจิตเป็นมายากลเนี่ยที่ว่าลวงเนี่ย
0: ท่านเปรียบแต่เร็วกว่านั้นมาก
4: โดยสภาพธรรมะหรือว่าเพราะว่าจิตที่มีความไม่รู้คือโมหะที่เป็นอกุศลจิตเนี่ยลวงที่ปิดบังไม่ให้รู้ธรรมะตามความเป็นจริงเพราะว่าโดยสภาพธรรมะของจิตแล้วเขาก็ต้องเกิดดับแต่ธรรมะเขาก็ต้องเกิดดับสืบต่อนั่นเองค่ะ
0: ค่ะก็มีสภาพนามธรรมซึ่งไม่สามารถจะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏ
4: เพราะว่าถ้าโดยสภาพของธรรมะแล้วเนี่ยถ้าอกุศลจิตเนี่ยแน่นอนค่ะเพราะว่ามีความไม่รู้ในธรรมะตามความเป็นจริงด้วยแล้วถ้าเป็นโลภะมูลจิตก็มีความเห็นผิดที่จะยึดถือว่าเป็นสิ่งสิ่งใดแต่ถ้าจิตที่เป็นวิบากจิตอย่างจิตเห็นจิตได้ยินเนี่ยเขาก็เกิดขึ้นแล้วก็รู้ปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์แล้วก็ดับไปซึ่งโดยสภาพธรรมแล้วเขาก็ทำกิจการงานของเขาโดยที่เขาไม่มีอวิชชาที่จะไปปิดบังสภาพธรรมะตามความเป็นจริง
0: ค่ะไม่ต้องมีเจตนาหรอกแต่ว่าการเกิดดับอย่างเร็วที่สุดของเขาของสภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมเนี่ยใครเข้าใจได้เมื่อเข้าใจไม่ได้ก็ลวง ซึ่งความจริงเกิดดับนะคะแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องคิดทั้งหมดนะคะธรรมะเกิดขึ้นทำกิจของธรรมะไม่มีใครไปบอกว่าให้ทำอย่างนี้นะให้ทำอย่างนั้นนะแต่ว่าธรรมะแม้ความคิดนะคะก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ให้คิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่ให้คิดเรื่องที่กำลังคิดก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะผู้ที่ตรงสัจจะบารมีไม่ได้หลีกเลี่ยงสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ว่าเพราะได้ฟังพระธรรมรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วขณะหลงยึดถือว่าเป็นเราโกรธบ้างมานานแสนนานนะคะแต่ความจริงสภาพธรรมนั้นทุกอย่างมีปัจจัยเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะให้อะไรเหนื่อยค่ะก็คิดเองใช่ไหมคะแต่ความจริงเป็นธรรมะคือจิตตนิยามมีปัจจัยเกิดขึ้นนะคะแค่เห็นนิดเดียวแล้วดับเนี่ยค่ะจิตนั้นจะเหนื่อยไหมไม่ว่าจะเป็นวิบากจิตผลของกรรมทำให้จิตเห็นขณะนี้เกิดขึ้นหรือการสะสมทำให้เป็นกุศลอกุศลก็เกิดขึ้นไม่ได้มีใครไปทำให้เหนื่อยเพราะว่าสภาพธรรมะนั้นเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วตามเหตุตามปัจจัยแต่ที่ลืมก็คือว่าแสนสั้นชั่วขณะที่เพียงเกิดแล้วดับด้วยเหตุนี้ถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาที่จะละความติดข้องสติปัฏฐานทุกบัพพะเพียงอาศัยระลึกเพราะเหตุว่าพอระลึกรู้ก็ดับท่านเหนื่อยไหม
3: จะขอเรียนถามเรื่องสภาพธรรมะที่เหนื่อยนะคะแสดงว่าขณะนั้นเนี่ยมีความไม่พอใจเกิดขึ้นโทสะเกิดนะคะ
0: ค่ะต้องรู้จักคำว่าเหนื่อยก่อน
3: ค่ะ
0: ขอเชิญคุณกุลวิไลค่ะ
4: เหนื่อยมีจริงใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะอย่างเช่นเวลาทำงานหรือว่ายกของหนักๆหรือทำงานบ้านแล้วเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะขณะนั้นมีความรู้สึกไม่พอใจในสภาพธรรมะนั้นใช่ไหมคะ
4: ต้องแล้วแต่ว่าถ้ามีความไม่พอใจขณะนั้นต้องมีเวทนาที่เป็นโทมนัสเวทนาเกิดร่วมด้วยแล้วจิตก็ต้องเป็นโทสะมูลจิตขณะนั้นสงบไหมคะ
3: ไม่สงบ
4: ไม่สงบฉันใดนะคะโลภะเมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็จะกล่าวถึงว่าขณะที่สนุกดูเหมือนว่าชอบใช่ไหมคะมันต่างกันกับเวลาที่เราไม่ชอบในอารมณ์นั้นแต่ขณะนั้นสงบไหมคะ
3: ก็ไม่สงบใช่ไหม
4: ไม่สงบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหนื่อยไหมคะ
3: สนุกแบบเหนื่อยก็มีค่ะ
4: ค่ะแต่ก็ต้องแล้วแต่ว่าเวทนานั้นเป็นโสมนัสเวทนาหรือว่าโทมนัสเวทนาแต่อกุศลเป็นอกุศลค่ะอกุศลไม่สงบแน่นอนแต่ถ้าเป็นกุศลสงบค่ะ
0: กว่าจะรู้ความจริงนะคะก็ต้องศึกษาเข้าใจตั้งแต่ต้นว่าเหนื่อยคืออะไรบางคนทำงานที่เขาชอบจนถึงดึกไม่เหนื่อยเพราะชอบเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จริงๆนะคะว่าเหนื่อยเนี่ยมีเมื่อยก็มีเจ็บก็มีแล้วแต่ทั้งหมดเป็นอะไรเป็นสิ่งที่มีจริงในขณะนั้นแต่เพราะยึดถือว่าเป็นเราจึงเหนื่อยเขาดับแล้วค่ะทุกอย่างที่เกิดไม่มีอะไรเหลือจะมาเหนื่อยเลยใช่ไหมคะแต่ความเป็นเราความรักตัวก็ทำให้รู้สึกว่าขณะนั้นน่ะเหนื่อยเพราะเหนื่อยมีจริงๆแต่เหนื่อยเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นชั่วขณะจิตแล้วดับสั้นมากนะคะแต่เกิดบ่อยเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าระยะเวลาที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดดับสืบต่อนานก็ทำให้ปรากฏถึงความเมื่อยความเหนื่อยหรือความไม่สบายใจเหนื่อยนี่ต้องไม่สบายใจแน่ใช่ไหมคะแต่ถ้ากำลังทำสิ่งเดียวกันนะคะแต่คนหนึ่งชอบมากไม่ยอมหยุดเขาบอกเขาไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าเหนื่อยก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งไม่ชอบไม่พอใจและถ้าเป็นกายนะคะก็เป็นทุกข์กายอาจจะเมื่อยหรืออาจจะหิวหรืออาจจะอะไรก็ได้แล้วแต
5: ่อาจารย์ครับเมื่อสักครู่เป็นอันสรุปได้ว่าเหนื่อยเนี่ยเพราะเป็นเราใช่ไหมอาจารย์
0: เพราะเป็นเราเป็นสิ่งที่เราไม่พอใจ
5: คนทั่วไปเขาบอกว่าเหนื่อยกายเหนื่อยใจอาจารย์
0: ค่ะเขาทำอะไรที่เขาเหนื่อยกายถ้าเขาไปเล่นกีฬาฟุตบอลคนดูเยอะเหนื่อยไหม
5: ภูมิใจ
0: เพราะฉะนั้นแล้วแต่ขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดเป็นอย่างนั้นจะเป็นอื่นไม่ได้ เช่นความทุกข์กายนะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับถ้าสามารถที่จะมีปัญญาเข้าใจถูกแทนที่จะติดข้องเป็นเราเหนื่อยแต่ว่าเป็นความเข้าใจสภาพธรรมะนั้นบ่อยๆเนืองๆเหนื่อยไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นกุศลนะคะไม่เหนื่อยแต่เวลาที่ชอบก็เพลินไปเหมือนไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่อะไรหมดแต่ก็สภาพธรรมะก็เพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปชั่วขณะที่แสนสั้นเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นจิตประเภทใดเจตสิกก็ต้องมีอายุที่สั้นเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับถ้าเป็นรูปก็อายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะรูปรูปหนึ่งก็ดับไปทั้งหมดนะคะเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ไม่ใช่เพื่อให้เราหลงตามการที่เราอยากจะรู้โน่นอยากจะรู้นี่จะไปนับยังไงแน่จะไปคอยดูท่านบริโภคก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ที่สำคัญก็คือว่าปัญญาเท่านั้นที่จะเป็นอย่างนั้นได้ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีทางฝืนค่ะอร่อยก็รับประทานต่อไปใช่ไหมคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าผู้มีปัญญาย่อมรู้สภาพธรรมะในขณะนั้นเมื่อไม่ติดข้องก็สมควรที่จะหยุดไม่ใช่ไปตามท่านพระสารีบุตรนะคะต่อไปนี้เอ๊ะจวนอิ่มละเลิกแล้วก็ดื่มน้ำนั่นไม่มีเวลาคิดและถ้าทำอย่างนั้นก็ไม่ใช่ปัญญาเพราะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่มีวันซ้ำหนึ่งขณะจิตของแต่ละหนึ่งบุคคลหนึ่งขณะจิตดับไม่กลับไปอีกเลยเป็นปัจจัยให้อีกขณะจิตหนึ่งเกิดสืบต่อเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เพียงแต่มีนะคะแล้วก็ไม่มีจากไม่มีก็เกิดมีแล้วก็หามีไม่แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งถ้าปัญญาไม่รู้จริงๆอย่างนี้นะคะละความเป็นตัวตนไม่ได้
2: ท่านอาจารย์ครับคือข้อความที่ท่านพระสารีบุตรท่านบริโภคอาหารนะครับมีข้อความที่ไพเราะมากผมได้ยินมีคำว่าผู้มีใจเด็ดเดี่ยว
0: ค่ะเลยอยากเด็ดเดี่ยวอย่างท่านพระสารีบุตรหรือเปล่าคะนี่คือการฟังเนี่ยค่ะต้องเข้าใจความหมายซึ่งเป็นปัญญาทุกคำเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดผู้มีใจเด็ดเดี่ยวที่จะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นในขณะบริโภคนะคะมีสติสัมปชัญญะหรือเปล่ามีใจเด็ดเดี่ยวที่จะเข้าใจรสอาหารมีใจเด็ดเดี่ยวที่จะรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายมีใจเด็ดเดี่ยวขณะที่เห็นอาหารหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใจเด็ดเดี่ยวไม่ใช่มหาโจรเด็ดเดี่ยวยอมตายไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่เป็นการที่รู้ว่าธรรมะมีเดี๋ยวนี้ก็มีกำลังปรากฏแต่รู้ยากเพราะเหตุว่าลึกซึ้งต้องอาศัยคำสอนและความเข้าใจเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนะคะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องปัญญาทั้งหมดแม้แต่การบริโภคอาหารบางคนก็อาจจะบอกว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็หัดไว้ก่อนหัดไว้แต่ก็ลืมเพราะว่าถ้าไม่ใช่ความเข้าใจจริงๆนะคะขณะนั้นก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวทานใหม่เพราะหิวต่อเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นชีวิตปกติประจำวันนะคะซึ่งชีวิตประจำวันเท่านั้นที่จะทำให้รู้การสะสมที่แท้จริงของแต่ละบุคคลเพราะเหตุว่าเกิดแล้วตลอดเวลาโดยที่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปทำอะไรให้เกิดขึ้นได้เลย
1: ตอนเช้าก็มีโอกาสได้ฟังครับท่านพระสารีบุตรก็มีการไปสนทนาก็มีข้อความสนทนาซึ่งสมณธรรมบางพวกเนี่ยครับก็กล่าวว่าทุกข์อันตนเองทำบ้างหรือว่าบางพวกก็กล่าวว่าทุกข์อันบุคคลอื่นทำให้บ้างแต่ท่านพระสารีบุตรก็กล่าวว่าทุกข์เกิดเพราะผัสสะการที่จะเข้าใจว่าขณะนี้ก็มีสภาพธรรมะที่เกิดดับแล้วก็เป็นทุกข์เพราะว่าเกิดแล้วก็ดับไปแต่ว่าที่ท่านกล่าวว่าถ้าทุกข์เกิดเพราะอาศัยผัสสะถ้าไม่มีผัสสะทุกข์ก็เกิดไม่ได้คือข้อความละเอียดยังไงครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะเหตุว่าชาวเมืองนั้นพอพูดผัสสะเขาก็รู้เพราะเป็นภาษาของเขาใช่ไหมคะแต่สำหรับคนไทยเนี่ยค่ะผัสสะคืออะไรยังไม่รู้เลย
1: ค่ะผัสสะก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งมีลักษณะเกิดขึ้นแล้วก็กระทบกับอารมณ์อารมณ์หมายถึงสิ่งที่จิตรู้เหมือนขณะนี้ครับก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาจะปรากฏ ก็ต่อเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ว่าธาตุรู้ที่เกิดขึ้นถ้าสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานกล่าวถึงจิตที่ทำกิจเห็นในสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ขณะที่จิตเกิดขึ้นก็ต้องมีสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันกับจิตรู้สิ่งเดียวกันกับจิตทำหน้าที่ต่างๆตามลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆอย่างเช่นผัสสะนะครับก็เกิดขึ้นกระทบในสิ่งที่ปรากฏครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องเป็นผู้ที่ฟังตามลำดับนะคะโดยการรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเมื่อสิ่งที่มีจริงมีต้องหมายความว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเพราะอะไรซึ่งก็ต่างพูดถึงเรื่องทุกข์นะคะว่าจะเกิดขึ้นเพราะเขาทำให้หรือว่าเราทำเองหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นธรรมะตรงจิตเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีผัสสะเจตสิกเพราะเหตุว่าสภาพของนามธรรมนี่นะคะมีสองอย่างคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเช่นกำลังเห็นนี่คือจิตที่ทำกิจเห็นกำลังได้ยินก็เป็นจิตที่เกิดขึ้นนะคะได้ยินเสียงแต่ว่าจิตเกิดขึ้นตามลำพังไม่ได้ธรรมะทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นต้องมีธรรมะที่เกื้อกูลอุดหนุนสนับสนุนทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตก็เช่นเดียวกันนะคะจะเกิดโดยปราศจากเจตสิกซึ่งเป็นธาตุรู้แต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อย่างจิตไม่ได้ด้วยเหตุนี้เจตสิกเนี่ยค่ะทุกวันเนี่ยเราพูดถึงเนี่ยเป็นเจตสิกแต่เราบอกว่าเราใช่ไหมคะโกรธไหมคะโกรธไม่รู้เลยว่าเป็นสภาพธรรมะที่โกรธแต่เป็นเราโกรธเพราะฉะนั้นการที่สภาพธรรมะที่เป็นนามธาตุเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็มีผัสสะเจตสิกเป็นเจตสิกซึ่งไม่ใช่จิตแต่เป็นสภาพเจตสิกซึ่งกระทบกับอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันในขณะนั้นนะคะจะรู้อื่นไม่ได้นอกจากรู้สิ่งที่ผัสสะกระทบเพราะฉะนั้นที่กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้นะคะไม่รู้เลยว่าผัสสะกระทบเสียงแต่เวลาได้ยินเสียงแล้วเราก็คิดถึงเรื่องอื่นจิตที่เกิดต่อไปก็กระทบเรื่องที่กำลังคิดในขณะนั้นเพราะฉะนั้นจะมีสักขณะหนึ่งซึ่งปราศจากผัสสะเจตสิกไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่มีสักขณะเดียวที่จิตจะเกิดขึ้นโดยไม่มีเจตสิกและที่ขาดไม่ได้คือจิตหนึ่งขณะจะต้องมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะอย่างน้อยที่สุด7ผัสสะเป็นหนึ่งซึ่งขณะนี้ใครกำลังเห็นเพราะผัสสะกระทบสิ่งที่ปรากฏและจิตเห็นและเจตสิกทั้งหลายก็เกิดขึ้นรู้อารมณ์เดียวกับที่ผัสสะกระทบขณะที่ได้ยินนะคะแค่จะรู้ว่าเป็นจิตที่ได้ยินก็ยากและที่จะรู้ถึงว่าจิตขณะนั้นเกิดพร้อมเจตสิก7ประเภทก็ยิ่งยากแต่นี่เป็นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทรงแสดงละเอียดยิ่งนะคะว่าแต่ละเจตสิกเป็นปัจจัยให้จิตเกิดโดยสถานะใดตามประเภทของเจตสิกนั้นๆก็ยิ่งยากและยิ่งรู้ว่าเพียงหนึ่งขณะจิตดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดถ้าจิตนี้ยังไม่ดับไปจิตขณะต่อไปก็เกิดไม่ได้โดยฐานะอะไรต้องเกิดดับสืบต่ออย่างนี้นะคะจิตทุกขณะมีปัจจัยที่จะทำให้จิตเกิดสืบต่อทันทีที่จิตนั้นดับโดยอนันตระปัจจัยแค่ศึกษาธรรมะให้เข้าใจก่อนนะคะแล้วเพียงเข้าใจว่าชื่อนั้นหมายความถึงบุคคลที่ใช้ภาษานั้นก็เข้าใจได้แต่สำหรับเราเข้าใจแล้วนะคะเราก็จำอนันตระไม่ขาดสายเพราะฉะนั้นจิตเกิดดับไม่ขาดสายเว้นจุติจิตของพระอรหันต์เท่านั้นเมื่อดับแล้วนะคะไม่เป็นปัจจัยให้จิตหรือสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมเกิดเลยเพราะฉะนั้นใครกล่าวถูกพราหมณ์ทั้งหลายคิดเองนะคะแต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้ถึงขณะจิตแต่ละหนึ่งขณะว่าปราศจากผัสสะเจตสิกไม่ได้เพราะฉะนั้นใครทำคนอื่นทำหรือว่าเราทำทุกข์ให้เกิดขึ้นใครทำ
1: มีสภาพธรรมะเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ครับท่าน
0: ไม่มีใครเลยทั้งสิ้นเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดดับตลอดเวลาถ้ายังไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะพรากความเป็นเราจากธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นปริยัตตินะคะก คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเข้าใจโดยรอบรู้ว่าไม่เปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ใครทำให้เราทุกข์แค่ผัสสะเจตสิก
5: ผัสสะเจตสิกทำให้ทุกข
0: ์ทำให้จิตและสภาพธรรมะเกิดเป็นไปตามผัสสะที่กระทบกับอารมณ์
5: จึงเป็นทุกข์ด้วย
0: ค่ะเมื่อผัสสะกระทบสิ่งใดนะคะจิตเจตสิกรู้สิ่งนั้นตามประเภทของจิตนั้นเพราะเหตุว่าจิตทุกขณะไม่ขาดผัสสะกุศลจิตก็ต้องมีผัสสะเจตสิกอกุศลจิตก็ต้องมีผัสสะเจตสิกจิตที่เป็นผลคือวิบากจิตก็ต้องมีผัสสะเจตสิกเพราะฉะนั้นจึงเป็นอาหารปัจจัยก็ค่อยๆเรียนปัจจัยไปตามที่เราจะเข้าใจได้นะคะ
5: พระอาจารย์ครับถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีสภาพที่กระทบกับอารมณ์อยู่เรียกว่าตลอดเวลากระทบแล้วกับอารมณ์ให้จิตรู้อารมณ์นั้นทันทีที่ผัสสะดับไปอีกผัสสะอันใหม่ก็เกิดขึ้นกระทบอารมณ์ให้จิตรู
0: ้ตามเหตุตามปัจจัย
5: เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา
0: ผัสสะที่เป็นผลของกรรมมีไหมคะ
5: มีครับ
0: เห็นไหมคะถ้าเราศึกษาแล้วเราก็ย้อนไปถึงที่เราเคยเข้าใจแล้วได้เพราะว่าเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าผัสสะเจตสิกเกิดกับจิตที่เป็นวิบากคือผลของกรรมได้ไหม
5: ได้ครับ
0: ค่ะเกิดกับกุศลจิตได้ไหม
5: ได้
0: กุศลจิตได้ไหมกิริยาจิตได้ไหมโลกุตระจิตได้ไหม
5: ได้หมด
0: ค่ะเพราะเหตุว่าต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยจิตจึงจะเป็นไปตามที่ผัสสะกระทบ
5: ใช่ครับและอะไรเป็นปัจจัยให้ผัสสะเกิดกระทบอารมณ์แล้วเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาสิ่งดีๆนะครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะผัสสะเกิดเองตามใจชอบได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
0: นี่ก็มาถึงสิ่งที่เราได้เริ่มเข้าใจแล้วนะคะว่าทุกอย่างต้องอาศัยปัจจัยที่ควรที่จะทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นเวลาที่กิเลสเกิดกับจิตนะคะที่เป็นอกุศลเลือกอารมณ์ให้อกุศลได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเลือกชอบได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
0: เลือกโกรธได้ไหม
5: ก็ไม่ได
0: ้ค่ะถ้าอย่างนี้ก็มีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นนะคะว่าทุกขณะเป็นธรรมะซึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นปรากฏจะชอบสิ่งนั้นไหม
5: ไม่ได้เลยครับ
0: ถ้าเช่นเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏแล้วไม่รู้ความจริงชอบไหม
5: ชอบ
0: ชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้ทุกอย่างนะคะทั้งหมดก็เป็นไปเพราะไม่รู
5: ้ถ้าจะพูดก็คือตอบกันไม่หวาดไหวว่าที่ผัสสะเกิดกระทบกับอารมณ์แล้วเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเนี่ยก็เพราะว่าเหตุปัจจัยมากมายมหาศาลที่จะทำให้ผัสสะกระทบอารมณ์แล้วเป็นกุศลนี้
0: จะได้ไม่เข้าใจผิดว่าเป็นเราสักขณะเดียวจึงจะละความเป็นตัวตนได้เป็นสมุจเฉทคือไม่เกิดอีกเลยค่ะเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยไม่ว่าเราเห็นอะไรมาคิดอะไรรับประทานอะไรทั้งหมดนะคะไม่ได้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะนั้นๆจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมอีกนานไหมกว่าจะเป็นปกติที่จะรู้ลักษณะที่แท้จริงของสภาพธรรมะจนไม่เหลือความเป็นตัวตนจึงจะถึงการเป็นพระโสดาบันบุคคลได้นี่เป็นเหตุที่ฟังพระธรรมบ่อยๆเพื่อที่จะเป็นอุปนิสสยโคจระโคจระเป็นอารมณ์นะคะนิสสยที่อาศัยอุปะที่มีกำลังคุ้นเคยจนกระทั่งมีกำลังที่จะเกิดได้บ่อยสิ่งที่ไม่คุ้นเราก็เกิดไม่ได้บ่อยใช่ไหมคะแต่ถ้าคุ้นเคยกับสิ่งไหนเราก็คิดถึงสิ่งนั้นบ่อยเพราะฉะนั้นการที่เราได้ฟังธรรมะบ่อยๆนะคะก็เป็นอุปนิสสยโคจระที่อาศัยที่มีกำลังซึ่งเราจะเห็นว่าการฟังอย่างอื่นไม่มีค่าเท่ากับการฟังคำจริงที่ทำให้เข้าใจได
5: ้ท่านอาจารย์ครับอวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยให้ผัสสะกระทบกับอารมณ์แล้วก็เป็นอกุศลอยู่บ่อยๆ
0: อวิชชาคือความไม่รู้นะคะ
5: ครับ
0: ไม่รู้นานไหม
5: นานครับ
0: แล้วจะให้เป็นปัญญาได้ไหม
5: ทันทีไม่ได้ครับ
0: okay.
5: เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดโดยนัยยะของผัสสะเนี่ยการที่ได้ยินได้ฟังและเข้าใจพระธรรมเนี่ยฮะความเข้าใจพระธรรมเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ผัสสะเกิดขึ้น ระทบกับอารมณ์แล้วปัญญาเกิดด้วย
0: ค่ะสภาพธรรมะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิด
5: แต่ความคุ้นเคยที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยผัสสะกระทบกับอารมณ์ก็เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลเป็นบ่อยๆ
0: เพราะคุ้นเคยกับการที่จะเป็นอย่างนั้น

0: ที่ได้ให้มีการพิจารณาครับ
1: ค่ะเลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้ทุกคนเป็นคนดีหมดไม่มีใครอยากจะเป็นคนชั่วแต่เพราะเลือกไม่ได้ต้องเป็นไปตามการสะสมแต่ปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง
0: ท่านอาจารย์ครับเราไม่มีเราก็เลือกไม่ได้แต่สภาพธรรมะที่เลือกเนี่ยตัวธรรมะที่เลือกเนี่ยคืออะไรบ้างครับ
1: ไม่มีการเลือกเลยนะคะเพราะไม่รู้ว่ามีปัจจัยที่จะทำให้เกิดเมื่อเกิดแล้วก็กลายเป็นเราเลือก
0: แต่จริงๆแล้วธรรมะเขาเกิดขึ้นทำหน้าที่แต่ละอย่างของเขา
1: ตามปัจจัย
0: แต่มีปัจจัยให้อกุศลความไม่รู้แล้วก็ความคิดนึกไปเองว่าเราเลือกโน่นเลือกนี
1: ่เปลี่ยนแปลงธรรมะได้ไหมคะ
0: ไม่ได้เลยครับ
1: เกิดแล้วจะเปลี่ยนยังไงแล้วก็ดับแล้วด้วยตามเหตุตามปัจจัย
2: กราบท่านอาจารย์ครับแต่ว่าความทรงจำว่าเคยเป็นของเราแล้วก็คิดถึงหรือเช่นเป็นสิ่งของที่เรายินดีพอใจแล้วก็สูญหายทั้งที่ไม่เห็นแล้วแต่ว่าความเยื่อใยความทรงจำในสิ่งนั้นว่าเคยเป็นของเราซึ่งไม่มีอยู่แล้วครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้รู้จักสภาพที่จำว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นมีเรื่องที่จะเข้าใจทั้งหมดเลยนะคะว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดแล้วเพราะอะไรก็เพราะเหตุว่าเคยมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแต่ยังจำว่ามีเพราะฉะนั้นจำไม่ใช่เห็นเป็นเห็นคือเป็นจิตนะคะนอกจากนั้นทั้งวันนี่ค่ะที่เหลือเป็นเจตสิกทั้งหมดแต่ที่สำคัญก็คือว่านะคะถ้าไม่มีการจำเราจะรู้จักสัญญาเจตสิกไหมเพราะว่าสภาพของเจตสิกหนึ่งนะคะคือสภาพที่เกิดแล้วจำสิ่งที่ปรากฏห้ามไม่ให้จำไม่ได้เลยเกิดแล้วหน้าที่เดียวคือต้องจำเพราะฉะนั้นจะให้ลืมได้ไหมคะไม่ได้เพราะสัญญาจำแล้วสภาพเจตสิกนั้นจำไว้แล้วเพียงแต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดหรือไม่เกิดเท่านั้นเอง
0: ความจำเนี่ยวิปลาสคลาดเคลื่อนตลอดนะครับเช่นเราคิดว่าเรามีสมบัติโน้นสมบัตินี้จำไว้อย่างมั่นคงในนิมิตในบัญญัติในเรื่องราวนะครับแล้วก็เมื่อสิ่งนั้นสลายไปหรือว่าโดยบัญญัติก็สื่อคนอื่นเอาไปแล้วอะไรเนี่ยเราก็เกิดความเดือดร้อนใจในสิ่งที่เราจำไว
1: ้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจว่าเป็นเราสิ่งที่เคยมีก็เข้าใจว่าเป็นของเราจนกว่าจะรู้ความจริงนะคะว่าไม่เหลือเลยถ้าเข้าใจว่าขณะนี้จิตเห็นเกิดระดับแล้วจะเหลือไหมคะจิตเห็นเมื่อกี้นี
0: ้แต่จำไว้ว่าก็เป็นเราต่อเนื่องเป็นเราต่อเนื่องเลยเกินนะท่านจ๋า
1: จนกว่าจะรู้ความจริงค่ะจากอัตตสัญญานะคะเป็นอนัตตสัญญา
0: พระโสดาบันไม่มีอัตตสัญญาเนี่ยมหัศจรรย์มากสำหรับปุถุชนนะท่านจ๋า
1: แต่ต้องจากขั้นการฟังถ้าการฟังนะคะไม่มั่นคงไม่ใช่สัจญาณไม่มีทางที่จะทำให้เข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้ตรงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี้ไม่ผิดเลยนะคะทั้งที่จิตกับเจตสิกก็เป็นธาตุรู้แล้วก็เกิดพร้อมกันด้วยแต่ว่าความตรงของสภาพธรรมะก็คือว่าขณะนั้นไม่มีใครไปบังคับสติสัมปชัญญะให้รู้และเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แต่เมื่อถึงเวลาที่สติสัมปชัญญะจะเกิดเข้าใจนะคะก็ไม่มีใครไปชี้ไปบอกว่าให้รู้สิ่งนี้ให้รู้สิ่งนั้นเพราะเหตุว่าแม้แต่สติสัมปชัญญะก็เป็นอนัตตาเกิดแล้วค่ะไปบอกสติให้ไปรู้สิ่งอื่นไม่ได้ไปพยายามให้รู้สิ่งอื่นก็ไม่ได
0: ้ถ้าตรงต่อตัวเองก็จะรู้ว่าแม้จะฟังธรรมะขณะที่ฟังธรรมะก็มีความเข้าใจแล้วก็มีความจำถูกต้องพร้อมความเข้าใจนะฮะแต่ว่าความจำว่าเป็นสิ่งโน้นสิ่งนี้เนี่ยมากมายจริงๆ
1: จำมานานเท่าไหร่แล้ว
0: ก็คงต้องตอบว่าแสนโกรธกลับ
1: ค่ะแล้วจะให้เห็นว่าเป็นอนัตตสัญญาไม่ใช่อัตตสัญญาอย่างเดิมเมื่อไหร่
0: เมื่อมีความจำใหม่ที่ไม่ใช่ตัวตน

0: และความจำใหม่ที่เป็นอนัตตสัญญาจะมีเมื่อไหร่
1: เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่อัตตาท่านเจ้า
0: ถ้าสภาพธรรมะไม่ปรากฏตามความเป็นจริงไม่มีทางที่จะเป็นอนัตตสัญญาแม้ฟังก็ยังเป็นเราฟังแม้ขณะนี้พูดเรื่องเห็นก็ยังเป็นเราเห็นเพราะว่าสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วที่จะเข้าถึงความเป็นอนัตตาถ้าขาดคุณความดีอื่นๆนะคะก็เป็นโอกาสของอกุศลจิตที่จะเกิดยิ่งมากเพราะฉะนั้นจะไปเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏได้อย่างไรเพราะเหตุว่าฟังเข้าใจในระดับขั้นของการฟังแต่สภาพธรรมะก็ยังไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นที่สภาพธรรมะจะปรากฏตามความเป็นจริงได้นะคะต่อเมื่อกุศลจิตเกิดแทนอกุศลบ่อยๆจนกระทั่งเป็นบารมีเช่นมีความเข้าใจมั่นคงค่ะใครจะชวนไปไหนไปทำอะไรให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ใครเป็นผู้ที่ตรัสรู้ความจริงแล้วก็กล่าวคำจริงทั้งหมดเพื่อให้เกิดความเข้าใจขึ้นว่าไม่ใช่เราแน่นอนเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็รู้ได้เลยนะคะว่าคำสอนอื่นไม่ได้ทำให้เกิดความเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏถึงแม้จะกล่าวข้อความในพระไตรปิฎกแต่ด้วยความเข้าใจผิดเพราะว่าการศึกษาผิดเป็นได้ทั้งในพระวินัยในพระสูตรและพระอภิธรรมเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่ไม่ประมาทจริงๆเพราะเป็นพระปัจฉิมวาจาที่ความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยค่ะจะทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดบางคนอาจจะบอกว่าชาตินี้เป็นพระโสดาบันได้แล้วได้ยังไงพระโสดาบันคือใครแล้วรู้อะไรและอนัตตสัญญาเมื่อไหร่เพราะว่าปกติธรรมดาเพียงแค่ได้ยินคำว่าอนัตตสัญญาก็เข้าใจว่าสัญญาที่จำว่าไม่ใช่เราแล้วเดี๋ยวนี้มีไหมสัญญาที่กำลังจำเห็นเดี๋ยวนี้ว่าไม่ใช่เราสัญญาที่จำคิดเดี๋ยวนี้ว่าไม่ใช่เรามีไหมต้องเป็นผู้ที่ตรงเพราะว่าพระพุทธศาสนานะคะตรงต่อความจริงผู้ใดที่ไม่เป็นผู้ที่ตรงจะไม่ได้สาระจากพระธรรมธรรมะเป็นธรรมะอกุศลเป็นอกุศลกุศลเป็นกุศลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ที่ฟังเลยค่ะเราฟังก็ยังคงเป็นอัตตสัญญาเพราะฉะนั้นอนัตตสัญญาเริ่มเมื่อไรเริ่มเมื่อปัญญาประจักษ์ลักษณะจริงๆของธรรมะทีละหนึ่งไม่ปะปนกันถึงจะรู้ว่าไม่ใช่เราแต่ถ้ารวมกันแล้วทั้งหมดเป็นเราละเพราะว่าไม่รู้ธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดเพราะปัจจัยต่างๆกันแล้วก็ปรากฏได้ทีละหนึ่งด้วยค่อยๆสะสมแล้วก็ไม่ใช่เราแต่เป็นความเข้าใจจริงๆว่าแต่ละหนึ่งนะคะเป็นธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยเมื่อไหร่ที่เห็นอย่างนี้นะคะเมื่อนั้นจึงจะไถ่ถอนความเป็นเราที่ยึดมั่นเพราะว่าสภาพธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นให้ปรากฏให้รู้จริงๆว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆละกลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนนะคะจนทั่วไม่มีความสงสัยไม่ว่าขณะนี้สภาพธรรมะอะไรสภาพของการที่สามารถเข้าใจความจริงได้เพราะได้สะสมมาแล้วมีได้โดยไม่ใช่บังคับโดยไม่ได้หวังนะคะแต่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะตั้งแต่ต้นนะคะละความไม่รู้ตั้งแต่ต้นจนกว่าจะละความติดข้องในความยึดถือว่าเป็นเรา
1: ถ้าไม่ได้มีโอกาสศึกษาความจริงที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะละคลายความเป็นเราได้เลยขณะนี้เป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราทำไมยากขนาดสี่อสงไขยแสนกับจริงจะทรงแสดงเช่นนี้ได้ท่านจะ
0: ค่ะก็ลองคิดถึงจิตเห็นสิคะกี่ขณะเนี่ยกว่าจะเป็นหนึ่งคนดอกไม้หนึ่งดอกโต๊ะหนึ่งตัวแต่เวลานี้เหมือนรู้หมดเลยทันทีที่เห็นเหมือนปรากฏพร้อมนิมิตแสดงว่ากว่าจะเป็นนิมิตได้นะคะจิตต้องเกิดดับนานเท่าไหร่แค่หลับตาทำไมหายไปหมดนักมายากลคนไหน คะไม่ต้องมีใครทำแต่ธรรมะเป็นอย่างนี้คือเห็นเป็นหนึ่งโลกมีเฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีสิ่งอื่นไม่ได้ได้ยินอีกหนึ่งโลกไม่มีสีสันวรรณะไม่มีแสงสว่างไม่มีเสียงใดๆเลยทั้งสิ้นไม่มีรูปร่างสันฐานนะคะมีเฉพาะเสียงซึ่งขณะนั้นนะคะธาตุรู้ก็ต้องปรากฏเพราะไม่ใช่เราที่ได้ยินเสียงเหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คือเราได้ยินเสียงแต่เวลาที่จะเป็นอนัตตสัญญาที่จะปรากฏความไม่ใช่เรานะคะแม้ธาตุรู้ที่กำลังได้ยินเสียงก็ปรากฏให้รู้ในความเป็นธาตุซึ่งไม่มีรูปร่างลักษณะเลยแต่มีรู้กับเสียงไม่พร้อมกันด้วยแล้วแต่ว่าขณะนั้นกำลังมีอะไรที่ปรากฏให้ชัดเจนให้รู้รอบในสิ่งนั้นว่านี่แหละคือนามธรรมหรือนามธาตุซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยแต่มีเพราะเกิดขึ้นและขณะนั้นเสียงก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่ปรากฏแล้วก็หมดไปทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะสามารถรู้ความจริงนี้ได้เป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงด้วยความมั่นคงคืออธิฐานะบารมีและสัจจะบารมีคือเดี๋ยวนี้รู้ได้ไม่ใช่ไปรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดหรือไปทำให้เกิดซึ่งขณะนั้นเป็นตัวตนนะคะไม่ใช่เป็นการเกิดแล้วเดี๋ยวนี้ว่าไม่มีใครทำ
1: กราบเรียนถามท่านอาจารย์นะฮะว่าทำไมโลภะกับอวิชชาเนี่ยถึงถูกดับพร้อมกันครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะถ้าไม่มีอวิชชาจะมีโลภะไหม
1: ถ้าไม่มีอวิชชาจะไม่มีโลภะแต่ทีนี้ทำไมถ้าไม่มีโลภะก็ไม่มีอวิชชาด้วย
0: ก็เพราะเหตุว่ามีอวิชชาจึงมีโลภะ
1: ครับทีนี้ผมกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าเวลามีโลภะเนี่ยก็ต้องอาศัยอวิชชาเนี่ยเป็นเหตุทั้งเหตุโดยการเกิดร่วมกันเป็นเหตุปัจจัยให้โลภะเกิดหรือตอนโทสะเกิดก็มีอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นแต่ทีนี้โมหะเขาเกิดโดยไม่มีโลภะโดยไม่มีโทสะก็ได้
0: ได้แน่ค
1: ่
0: ะ
1: ได้แน
0: ่ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยทำไมรู้ลักษณะสภาพธรรมะจนถึงขั้นที่สามารถที่จะดับความติดข้องได้แล้วก็ไม่มีโมหะอีกเลยด้วยครับ
0: แน่นอนค่ะ
1: คือถ้าไม่มีอวิชชาเนี่ยก็จะหมดกิเลสทั้งปวงในเห็นชัด
0: แล้ววันหนึ่งอะไรมาก
1: โลภะเยอะ
0: ค่ะก็ตอบได้ใช่ค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความละเอียดของพระธรรมว่าโลภะดับเมื่อไหร่อวิชชาก็ดับเมื่อนั้นหรือว่าอวิชชาดับเมื่อไหร่โลภะก็ดับเมื่อนั้น
0: แล้วอะไรดับโลภะและอวิชชาได้
1: ปัญญา
0: ปัญญาเพราะฉะนั้นเพียงแค่เข้าใจขณะนั้นก็คือละอวิชชาและโลภะ
1: ในขั้นเข้าใจขั้นฟัง
0: ค่ะ
1: แรกตรัสรู้ครับพระองค์ท่านทรงเปล่งพระอุทานด้วยโสมนัสญาณนะครับว่าพระองค์ท่านได้พบแล้วคือในช่างเรือนเนี่ยแต่ข้อความต่อมาท่านก็แสดงถึงกิเลสอกุศลธรรมอื่นด้วยโดยเฉพาะโมหะฮะแต่ว่ากราบเรียนท่านอาจารย์นะตรงนี้ก็เป็นความเข้าใจเพิ่มว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้กล่าวว่าอวิชชาเป็นนายช่างเรือนแต่กล่าวว่าโลภะเป็นนายช่างเรือน
0: ค่ะเพราะว่าใครจะต้องการอวิชชาที่ไม่ประกอบด้วยโลภะบ้าง
1: อย่างโทสะก็มีอวิชชาคนก็ไม่ชอบหร
0: ือ
1: โมหะไม่รู้อะไรก็ไม่ชอบแต่ชอบให้มีโลภะซึ่งมีโมหะเกิดร่วม
0: โมหะนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงมีการติดข้องเป็นโลภะหรือว่าขุ่นเคืองไม่พอใจแล้วจะละอะไรมุ่งไปที่โมหะหรือในเมื่อขณะนั้นโลภะกำลังปรากฏและเมื่อปัญญาเกิดนะคะขณะนั้นโมหะก็ต้องลดคลายลงไปความติดข้องก็ต้องลดลงไปตามโมหะด้วยแต่ว่าอันดับแรกก็คือความติดข้องในความเห็นผิดว่าเป็นเราถ้าอย่างละไม่ได้ก็ไม่ต้องไปคิดละอะไร
1: ลักษณะของโมหะเนี่ยท่านแสดงเลยว่าเป็นศีรษะหรือเป็นอกุศลธรรมที่เป็นหลักแต่อวิชชาเนี่ยก็เหมือนกับไม่ได้ปรากฏให้เห็นไม่เหมือนอย่างโทสะไม่ต้องพูดถึงว่าเห็นชัดโลภะก็ยังพอจะสังเกตได้ ว่าโมหะครับแต่ท่านก็แสดงว่าโมหะเนี่ยเป็นหัวหน้า
0: ทรงจำแนกอกุศลและเจตสิก14เป็น9กองโลภะทั้ง9มากกว่าอวิชชาเพราะอะไรคะเพราะเหตุว่าทุกวันเนี่ยเราจะเห็นโลภะความติดข้องแต่ขณะนั้นเราไม่รู้ว่าเพราะไม่รู้แต่เมื่อได้ฟังพระธรรมมีความเข้าใจขึ้นนะคะว่าเพราะรู้กับไม่รู้เนี่ยต่างกันไม่รู้นี่มืดสนิทมีสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเพียงแค่เห็นนี่ก็คือสิ่งที่ต้องอาศัยพระธรรมนะคะจึงจะรู้ได้ว่าทำไมโลภะจึงเป็นอกุศลทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นอนุสัยไม่ว่าจะเป็นอาสวะไม่ว่าจะเป็นสังโยชน์ไม่ว่าจะเป็นนิวรณ์หรืออะไรก็ตามตานะคะไม่ขาดโลภะเลยเพราะฉะนั้นโลภะปรากฏแต่คนนั้นไม่ได้รู้เลยว่าเพราะไม่รู้แต่เมื่อมีการฟังธรรมะเข้าใจนะคะความเข้าใจนั้นก็ทำให้โมหะลดลงไปเพราะฉะนั้นที่จะเห็นว่าโลภะลดลงไปเนี่ยนะคะยากเพราะเหตุว่ายังคงเหมือนเดิมจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจธรรมะขึ้นตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีบารมี10ขาดบารมีก็คือว่าไม่มีความเห็นประโยชน์อย่างแท้จริงว่าเป็นสิ่งที่รู้ได้แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่ต้องรู้ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าความจริงเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเวลาชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะรู้ไหมว่าเพราะไม่รู้ความจริงเพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามไม่มีแล้วเกิดมีขึ้นแล้วหายไปหมดเลยดับไปไม่กลับมาอีกแค่นี้ค่ะปัญญาแค่ไหนยังไม่ถึงการที่จะละว่าติดข้องในสิ่งที่ไม่มีแต่ฟังแล้วไม่มีจริงๆค่ะมีเพียงแค่ปรากฏแล้วก็ไม่เหลือเลยแต่ความติดข้องยังอยู่พระเช่นก็แสดงเห็นว่านะคะกว่าจะละความติดข้องได้เนี่ยต้องรู้ความจริงว่าไม่เหลือที่เราเคยคิดว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในขณะนี้แต่ละหนึ่งที่เกิดดับไปไม่กลับมาอีกเลยแต่เพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเหมือนสิ่งนั้นยังอยู่เป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจเพราะฉะนั้นกว่าจะละความติดข้องได้นะคะก็ต่อเมื่อรู้ว่าไม่เหลือนั่นคือปัญญาที่สามารถจะค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งในขณะนั้นที่ละความติดข้องก็ละความไม่รู้ถ้ายังไม่รู้ก็ละติดข้องไม่ได้
2: ถ้ากล่าวถึงกามาสวะนะครับหรือว่ากามโอคะหรือว่ากามโยคะก็หมายถึงความยินดีพอใจเป็นไปในกามซึ่งก็ทรงแสดงเรื่องของกามว่าหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ว่าลักษณะของความยินดีพอใจอย่างเช่นดอกไม้ไม่ใช่ว่าเป็นความพอใจเฉพาะสีเท่านั้นแต่ว่าก็ยังมีความพอใจในการที่จะคิดถึงนิมิตของสิ่งนั้นจนจำได้นะครับว่าเป็นดอกอย่างนั้นอย่างนี้สีนู้นสีนี้ความพอใจที่เป็นไปอย่างนี้เป็นลักษณะของกามาสวะหรือเปล่าก
0: ามะได้แก่รูปที่ปรากฏให้เห็นได้ทางตาเสียงได้ยินกลิ่นเวลาที่กลิ่นปรากฏรสเวลาที่รสปรากฏติดข้องการกระทบสัมผัสอากาศร้อนหน่อยก็มีแต่เสียงบ่นใช่ไหมคะยังไม่ต้องเจ็บปวดมากมายแค่ร้อนไปก็เดือดร้อนละก็แสดงความติดข้องในสิ่งที่กระทบกายเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงบ้างไหวบ้างเมื่อมีสิ่งนี้แล้วไม่รู้แล้วจะไม่ให้พอใจในสิ่งนั้นได้อย่างไรจะให้ไปพอใจในสิ่งที่ไม่มีเหรอคะในเมื่อกามโลกก็ได้แก่มนุษย์โลกเทวโลกสวรรค์6ชั้นแล้วก็อบายภูมิ4เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏก็ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเพราะไม่รู้เหนียวแน่นหนาแน่นมากหมักดองไว้ในจิตกระทบเมื่อไหร่เกิดทันทีชั่วขณะ3ขณะจิตจากจิตเห็นที่ดับไปอกุศลเกิดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะมากมายสักแค่ไหนแต่ไม่รู้นะคะจึงเป็นอาสวะพร้อมที่จะไหลไปทันทีที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเพราะขณะที่เป็นภวังค์นะคะโลกนี้ไม่ปรากฏเลยหลับสนิทไม่รู้ว่าเป็นใครมีใครอยู่ที่ไหนใดๆทั้งสิ้นแต่เราเรียกว่าตื่นนะคะก็ต่อเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏ แค่สิ่งนั้นยังไม่ดับอาสวะคือสิ่งที่สะสมมาก็ไหลไปเกิดแล้วนี่คือธรรมะซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถที่จะแสดงถึงขณะจิตได้ว่าแต่ละขณะเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดแล้วยับยั้งไม่ได้เลยแต่ไม่รู
2: ้ถ้าเป็นความพอใจในรูปส่วนอื่นที่ไม่ใช่ทรงแสดงถึงว่าเป็นกามคุณ5หรือว่าเป็นความยินดีพอใจในจิตที่เห็นบ้างจะเป็นลักษณะของความยินดีพอใจที่ทรงจำแนกว่าเป็นกามาสวะหรือภวาสวะยังไงครับแท้ชะ
0: ค่ะภวาสวะคือความเป็นต่างกับที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเกิดมานะคะไม่มีใครรู้เลยปฏิสนธิจิตเกิดแล้วดับแล้วก็กรรมเดียวกันนั่นแหละก็ทำให้จิตเกิดสืบต่อดำรงความเป็นบุคคลนั้นแม้ยังไม่มีอะไรปรากฏแต่ก็มีสภาพของจิตซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะยังไม่มีอะไรปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่จากการที่ได้สะสมความยินดีพอใจมานานมากเพียงแค่รู้สึกตัวก็ติดข้องในความเป็นเราไม่ต้องพูดด้วยธรรมะไม่ต้องไปพูดไปบอกนะคะเห็นกำลังเห็นก็ไม่ต้องว่าแต่เห็นเกิดแล้วเห็นเพราะฉะนั้นทันทีที่เกิดนะคะแรกที่สุดของการรู้สึกตัวก็ติดข้องแล้วในความเป็นแม้ในนรกถ้าคิดว่าไม่อยากถือไม่อยากไปก็ใครล่ะที่คิดอย่างนั้น
3: อาจารย์ก็ใช้คำว่าทะเลชื่อทะเลภาพนะครับซึ่งเป็นอวิโชคะเนี่ยยังเห็นเป็นชื่อยังเห็นเป็นภาพไปหมดก็บอกให้จริงใจเพื่อจะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ไอ้ความยากต่างๆอาจารย์บอกความยากแล้วก็ต้องฟังต่อ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความไม่รู้นะคะเป็นปัจจัยให้เกิดการฟังได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ค่ะเพราะไม่รู้จึงฟังเพื่อจะได้เข้าใจเพราะฉะนั้นก็เห็นปัจจัยหนึ่งนะคะคือปกตูปนิสยปัจจัยไม่ต้องเรียกชื่อค่ะเพราะเหตุว่าปัจจัยเนี่ยซับซ้อนมากชั่วหนึ่งขณะจิตนะคะพูดถึงสิ่งที่มีจริงโดยนัยยะของธาตุไม่ใช่ใครเลยสักคนเป็นแต่ละธาตุโลภะก็เป็นธาตุโลภะโทสะก็เป็นธาตุโทสะจิตเห็นก็จะเป็นอื่นไม่ได้นอกจากจักขุวิญญาณธาตุทุกอย่างเป็นธาตุหมดโดยนัยยะนี้ก็ได้โดยนัยยะของอายตนะในขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าขาดสิ่งที่ปรากฏทางตาจิตเห็นเกิดได้ไหมไม่ได้ถ้าขาดจักขุประสาทรูปซึ่งกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาจิตเห็นเกิดได้ไหมถ้าขาดเจตสิกจิตเกิดได้ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งณที่นั้นเป็นอายตนะที่ประชุมที่ต่อที่ทำให้สภาพธรรมะปรากฏนี่ก็คือแสดงโดยนัยยะของธาตุถ้าโดยนัยยะของขันธ์นะคะสิ่งที่มีเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่กายเนี่ยภายในหรือภายนอกภายในภายนอกมีไหมลองกระทบสัมผัสแข็งภายนอกก็มีเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ได้จำกัดแต่ต้องรู้รอบเมื่อสิ่งนั้นกำลังปรากฏว่าเป็นเพียงแข็งแต่ก่อนนี้เคยเป็นภายในหรือภายนอกแต่ว่าเวลาที่ลักษณะจริงๆปรากฏก็คือลักษณะที่แข็งพระเช่นก็แสดงธรรมะเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะโดยนัยยะต่างๆโดยประการทั้งปวงโดยนัยยะของอริยสัจจะซึ่งขณะนี้ทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับเป็นทุกข์ไหมเห็นไหมคะถ้าไม่ได้ฟังก็ไม่เห็นเป็นทุกข์เลยเพราะไม่รู้ว่าดับแต่ความจริงเพียงแค่หนึ่งขณะจิตที่เกิดเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะดับแล้วแล้วก็สืบต่ออย่างเร็วมากทำให้หลงเข้าใจว่ายังมีอยู่เพราะฉะนั้นที่จะรู้ความจริงเป็นอริยสัจจะก็ต่อเมื่อประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปทั้งหมดก็แสดงโดยนัยยะต่างๆได้โดยนัยยะของปฏิจจสมุปบาทโดยนัยยะของอริยสัจจะโดยนัยยะของอายตนะโดยนัยยะของธาตุโดยนัยยะของขันธ์ก็คือสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นความเข้าใจก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้เข้าใจถูกต้องว่าไม่มีใครไปละอกุศลได้นอกจากปัญญาที่เกิดจากความเห็นที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้มีอาสวะไหมคะเริ่มรู้จักชื่อเริ่มรู้ว่าเกิดเมื่อไหร่ในขณะที่เห็นรูปยังไม่ทันดับเลยค่ะเกิดแล้วและรูปก็มีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเท่านั้นค่ะ เร็วแสนเร็วและแค่จิตเห็นเดี๋ยวนี้ดับไปแล้วก็มีจิตอื่นเกิดต่อสามขณะอาสวะก็เกิดแล้วเดี๋ยวนี้หิวไหมคะเกิดอาสวะแล้วใช่ไหมคะเพราะรู้สึก
1: ใช่ครับอาสวะเนี่ยเป็นกิเลสที่บางเบาแล้วก็ไหลไปได้ทันทีอย่างสีซึ่งเป็นรูปนะฮะยังไม่ทันดับไปโลภะก็ไหลไปทางตาติดข้องในสีนั้นแล้ว
0: เพราะฉะนั้นจึงแสดงว่าเป็นโอคะห่วงน้ำใหญ่มากจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นนะคะฝั่งไม่รู้กับฝั่งรู้ความจริงจนกระทั่งดับความไม่รู้ได้
1: ถ้าใช่ครับท่านเปรียบเทียบกิเลสดุจห่วงน้ำเนี่ยก็คือโลภะทิฏฐิอวิชชานะครับซึ่งขณะนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าเราอยู่ในห่วงน้ำเลยเพราะตรงนี้ก็เป็นที่ดอนอาจารย์มีภูเขามีอะไรไม่รู้สึกจริงๆ
0: และคิดว่าไม่อยู่ในความมืดด้วย
1: ครับสว่างกลางวัน
0: ค่ะแต่รู้หรือเปล่าตามความเป็นจริงการรู้ความเป็นจริงต้องสว่างกว่าสิ่งสว่างใดๆทั้งหมดทั้งที่ในความมืด
1: คือทำไมท่านคิดต่างกับพระธรรมหมดเลยสำหรับ
0: เพราะไม่รู้ตรงกันข้ามเลยกับความรู้ความเข้าใจถูก
1: เพราะความไม่รู้นี่แหละจะคิดทุกอย่างที่ตรงข้ามกับความจริงซึ่งเป็นความรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นสภาพเจตสิกธรรมที่มีลักษณะตรงกันข้ามกันจริงๆก็คือโมหะกับปัญญาซึ่งจะตรงกันข้ามในทุกๆลักษณะ
0: เพราะฉะนั้นอีกชื่อหนึ่งของปัญญาคืออโมหะอโลภะอโทสะอโมหะตรงกันข้ามกัน
1: นี่ครับเป็นประโยชน์ที่ว่าคำในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ได้มีไว้มาให้งวยงงกันนะครับแต่ถ้าอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าชื่อเจตสิกนี้คือปัญญาเจตสิกแต่เมื่อท่านจะต้องการให้เห็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับโมหะเจตสิกท่านก็ใช้คำว่าอะโมหะจริงๆการที่ค่อยๆได้เรียนธรรมะอย่างนี้เป็นความเข้าใจที่เป็นไปในตัวแล้วก็ค่อยๆเข้าใจจากแต่ละคำที่ทรงจำแนกหลากหลายใช้พยัญชนะหลากหลายเนี่ยเพื่อให้เห็นลักษณะ
0: แล้วก็ละไปในตัวเพราะเข้าใจขึ้นแต่ถ้าไม่เข้าใจนะคะไม่มีทางที่จะคลายได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะเข้าใจเมื่อไหร่ความไม่เข้าใจก็ลดน้อยลงไปตามกำลังของความเข้าใจแต่ที่จะไปรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงประจักษ์แจ้งความจริงดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนนะคะไม่ใช่โดยความไม่รู้และความเป็นตัวตนที่จะทำอย่างนั้น
1: แม้ท่านอาจารย์กล่าวคำนี้เป็นการที่เข้าใจขึ้นแม้จะยังไม่ประจักษ์แจ้งดับกิเลสอะไรหมดเนี่ยแต่ก็ละเข้าใจไปในตัวละไปในตัวเจริญไปในขณะนี้ไปในตัวนะครับแต่ขณะเดียวกันโลภะก็ไม่ได้หนีไปไหนฮะพอได้ยินนี้ก็ดีใจทันทีว่าท่านอาจารย์พูดอย่างนี้ใช่ไหมลักษณะของความชอบติดข้องอย่างนั้นก็เกิดมา
0: ระดับไหน
1: ระดับที่เขาเกิดขึ้นมา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่อนุสัยไม่ใช่อาสวะค่ะก็นี่ก็แสดงเห็นนะคะว่าทำไมถึงได้มีระดับกำลังของโลภะและธรรมะอื่นๆต่างๆกันแต่ทั้งหมดก็เป็นธรรมะจนกว่าจะเป็นธรรมะแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าไม่มีเรา
1: ซึ่งโลภะเนี่ยพระองค์ท่านทรงจำแนกไว้มากจริงๆนะท่านอาจารย์ซึ่งท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าเป็นในช่างเรือนที่พระองค์ท่านทรงแสดงนะแล้วก็เป็นอกุศลธรรมมากมายทั้ง9กองเนี่ยหมดเลยและบางกองเนี่ยมากกว่า1ด้วยอย่างเช่นเป็นทั้งกามาสวะเป็นทั้งภวาสวะเนี่ยหลากหลายมากเลยแล้วก็ที่เตือนใจมากอย่างก็คือว่าเป็นเพื่อนสนิทซึ่งเกิดกับจิตอยู่บ่อยๆประเดิมตั้งแต่เกิดเลยท่านอาจารย์พอเกิดมาวิถีจิตแรกชวนะแรกก็ติดข้องในภพแล้ว
0: ค่ะต่อไปก็เป็นครูบ้างเป็นอาจารย์บ้างเป็นลูกศิษย์บ้าง
1: เยอะมาก
0: ตามตลอด
1: แล้วในอัตถกถาท่านอธิบายชื่อของโลภะไว้เนี่ยเต็มไปหมดแล้วครับท่านอาจารย์ซึ่งก็เป็นการอธิบายลักษณะของโลภะที่หลากหลายต่างแตกต่างมากมายเนี่ยฮะ พราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้พระองค์ท่านจึงทรงแสดงโลภะนี้ว่าเป็นสมุทัยจริง
0: ๆบางทีก็คิดว่าดีเพราะไม่รู้ชื่อนั้นซึ่งความจริงนะคะอย่างอาสาก็คืออะไรคะ
1: โลภะ
0: โลภะ
1: บางชื่ออาจจะไม่รู้ความหมายแต่ฟังแล้วดูหรูหรามากครับวิสัทธิกาอะไรอย่างเงี้ยท่านอาจารย
0: ์แล้วไงคะไปไหนมายังไงเป็นวิสัทธิกา
1: ความซ่านไป
0: ความซ่านไปเหม
1: ือ
0: นอาหารที่จากรากไปถึงยอดของต้นไม้จะเหลือส่วนไหนที่ไม่มีอาหารบ้าง
1: ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างความซ่านไปของโลภะในขณะนี้ที่เกิดกับพวกเราหน่อยสิครับ
0: เหมือนต้นไม้จากรากไปถึงยอดตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ซ่านไปทุกทวารเลย
0: ค่ะเพียงแค่เกิดมายังไม่ทันไรเลยก็โลภะแล้วยังไม่ทันรู้ว่าเป็นอะไรก็ติดข้องในความเป็น
1: ซ่านไปในทุกภพภูมิซ่านไปในทุกทวาร
0: เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติใดหนทางใดที่ไม่ทำให้ออกจากสังสารวัฏหนทางนั้นทั้งหมดเป็นมิจฉาปฏิปทาไม่ว่าจะทำให้เกิดบนสวรรค์หรือว่าพรหมโลกรูปพรหมอรูปพรหมทั้งหมดเห็นโทษของกิเลสของตนแต่ไม่ได้รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็นำไปสู่ภพภูมิตามควรแก่กุศลนั้นๆแต่ว่าไม่ได้ดับสังสารวัฏแม้แต่ข้อความที่ว่าเหมือนหงายของที่คว่ำแล่นเลยไม่ใช่คว่ำบางๆเปิดง่ายๆนะคะคว่ำแน่นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะหงายของที่คว่ำคิดดูนะคะแล้วก็เปิดของที่ปิดเวลานี้ถูกปิดไว้แล้วอารมณ์ที่ปรากฏทั้งหมดปิดบังจิตเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นทำงานของตนของตนโดยไม่ขาดสายทำกิจเห็นทำกิจได้ยินทั้งหมดไม่รู้เลยโน่นคนนี้นั่นคนนั้นทั้งหมดก็คือหน้าที่การงานของจิตเพราะฉะนั้นเปิดของที่ปิดไว้แน่นอีกเหมือนกันบอกทางแก่คนหลงรู้ตัวหรือเปล่าหลงอยู่ไหนกลางป่าหรือที่ไหนคะแต่ว่าหลงอยู่ในสังสารวัฏหนักหนากว่าหลงอื่นนะคะหลงป่าก็ยังออกได้มีคนนำทางออกนะคะแต่ว่าหลงอยู่ในสังสารวัฏนานแสนนานมาแล้วแล้วก็ต่อไปอีกนานแสนนานจะออกได้ยังไงถ้าไม่มีการฟังพระธรรมนี่ก็คือพุทธานุสติธรรมานุสตินะคะแต่ถ้าไม่เข้าใจพระคุณเลยไม่มีทางที่จะเป็นพุทธานุสติหรือธรรมานุสติได้เลยบอกทางแก่คนหลงค่ะทุกคนหลงอยู่ในสังสารวัฏจะหลงต่อไปอีกนานเท่าไหร่ส่องประทีปในที่มืดเห็นสว่างสว่างอย่างนี้แต่ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นมืดแค่ไหนทั้งที่ปรากฏด้วยแสงไฟแต่ก็ไม่รู้ว่าความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วมืดสนิทจิตมืดสนิทเจตสิกมืดสนิทโดยสภาวะที่ไม่ใช่รูปที่สามารถกระทบตาเพราะฉะนั้นธรรมะอื่นทั้งหมดนะคะไม่มีทางปรากฏเลยทางตาแข็งก็มองไม่เห็นหวานก็มองไม่เห็นเผ็ดเปรี้ยวเค็มมองไม่เห็นเพียงแต่จำไว้นะคะว่าสีอย่างนี้แหละเผ็ดพริกรูปร่างต่างๆเผ็ดทั้งนั้นเลยก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดค่ะโดยนัยยะของขันธ์ก็ห้าไม่ต้องไปท่องไปจำก็ได้นะคะเพราะว่าชินหูแต่ว่าไม่ชินกับลักษณะของสภาพธรรมะ
1: ท่านอาจารย์พูดลึกซึ้งมากแต่เดี๋ยวก็รับประทานอาหารนะเดี๋ยวก็เฮฮาอะไรกันก
0: ็
1: หลงหูลืมหมด
0: แต่ไม่หลงได้นะคะเมื่อเข้าใจธรรมะมีปัจจัยพร้อมที่สติสัมปชัญญะจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเลือกไม่ได้ว่าเมื่อไรขณะไหนทั้งสิ้น
4: กราบเท้าท่านอาจารย์ที่เคารพและกราบเรียนวิทยากรทุกท่านครับเนื่องจากว่าเมื่อเช้าได้พูดถึงเรื่องของอกุศลธรรม9กองก็ผ่านไปกองแรกก็คืออาสวะแล้วก็ต่อไปเนี่ยครับก็จะเป็นโอคะซึ่งทั้ง2อย่างนี้มีสภาพธรรมะเดียวกันแต่เหตุใดจึงต่างกันเป็นอาสวะ แล้วก็โอคะครับผม
0: เพื่อแสดงให้เห็นความจริงนะคะว่าสิ่งที่ไม่รู้นั้นมากแค่ไหนจะข้ามโอคะไหมคะห้วงน้ำใหญ่ก็ไม่พ้นจากสี่อย่างที่เป็นอาสวะ
4: แสดงว่าอาสวะนี้ก็เป็นการแสดงลักษณะของอกุศลที่เกิดเบาบางมากแต่ว่าพอหลายๆขณะมารวมกันตั้งแสนกฎกับก็เป็นโอคะไม่ทราบคือผมไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจครับ
0: ค่ะคือไม่จำเป็นต้องไปจำจำนวนนะคะแต่ให้ทราบว่าขณะนี้ไม่รู้ตัวเลยว่ามีอกุศลเท่าไหร่ในขณะที่เห็นครั้งหนึ่งและเดี๋ยวนี้เห็นกี่ครั้งเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งก็เหมือนห่วงน้ำนะคะซึ่งปัญญาจะต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งถ้าอยู่ฝั่งนี้ก็ท่วมทับด้วยอวิชชาเหมือนเดิมใช่ไหมคะความยากก็ยิ่งยากมากขึ้นแต่พอได้ฟังแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทว่าแม้เพียงแค่เห็นอกุศลก็เกิดแล้ว
2: ถ้ากล่าวถึงเรื่องของความเห็นผิดถ้าเป็นประเภทที่บุคคลที่สะสมที่จะมีความเห็นผิดอย่างเช่นในครั้งพุทธกาลก็จะมีปุรณะกัสสปะมัคคิโคสารเป็นต้นนะครับที่สะสมความเห็นผิดมาก็จะเห็นถึงว่าเหตุปัจจัยของความที่ให้เกิดความเห็นผิดเนี่ยก็มากเป็นไปเป็นปกติในการดำเนินชีวิตของเขาในความเห็นของเขาแต่ถ้าพูดถึงบุคคลที่เริ่มศึกษาพระธรรมเนี่ยครับลักษณะของอาการของความเห็นผิดจะมีปัจจัยให้เกิดความเห็นผิดอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะมีอกุศลแล้วไม่รู้เห็นก็เป็นอกุศลหลังจากที่เห็นแล้ว
2: แต่ว่าโดยมากก็เป็นความพอใจครับท่านแต่ว่าความที่จะเห็นผิดด้วยครับ
0: ความพอใจเป็นอกุศลใช่ไหมคะ
2: เป็นอกุศลธรรม
0: ค่ะใครพอใจ
2: ก็ยังเป็นเราอยู่ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญญาก็ต้องตรงนะคะขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏแน่แต่ถ้าไม่มีธาตุรู้ก็ปรากฏไม่ได้ไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะเพียงแค่เดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วก็ฟังเพื่อเข้าใจขึ้นจนกว่าจะรู้อย่างนี้ได้เพราะว่าถ้ารู้ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะฟังแต่เพราะเหตุว่าฟังแล้วเข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดก็สามารถจะรู้ตรงตามที่ได้ฟัง
2: อย่างเช่นกล่าวถึงเรื่องของความเห็นผิดที่เป็นสักกายทิฏฐิก็ดูเหมือนกับก็รู้ว่ามีแต่ว่าอาการของความเห็นที่จะปรากฏให้เกิดความรู้ความเข้าใจเนี่ยไม่ปรากฏที่จะรู
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเนี่ยปรากฏให้อะไรรู
2: ้ต้องเป็นปัญญา
0: ต้องเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญามีหรือยังมีปัญญาขั้นฟังเข้าใจ
2: ขั้นฟังเข้าใจ
0: แต่ปัญญาขั้นที่จะรู้ตรงธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแต่ละหนึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้น
2: เป็นการกล่าวจากความเข้าใจครับว่าขณะใดก็ตามที่ลักษณะของธรรมะไม่ปรากฏที่จะให้ปัญญารู้ว่าไม่ใช่ตัวตนขณะนั้นก็มีความเป็นตัวตนที่ยึดถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่
0: เพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เป็นเราที่ฟังธรรมะจนกว่าจะฟังและเข้าใจจริงๆนะคะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เราแต่ก็ยังไม่ได้ประจักษ์ความจริงของแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะก็มีหลายระดับขั้นที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนไม่ใช่เพียงแค่ฟังขณะใดก็ตามที่เป็นธรรมะจริงๆขณะนั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจผิดยึดถือว่าเป็นเราแต่เพราะเหตุว่าขณะนี้ฟังเรื่องธรรมะแต่ลักษณะที่เป็นธรรมะยังไม่ได้ปรากฏเพราะว่าต้องปรากฏกับปัญญาที่อบรมแล้วเท่านั้น
2: ถ้ากล่าวถึงอกุศลธรรมที่เป็นประเภทอุปาทานพระองค์ก็ทรงแสดงที่จะกล่าวถึงเรื่องของความยินดีติดข้องพอใจที่เป็นกามุปาทานแต่ในส่วนของความเห็นผิดเนี่ยพระองค์ทรงแสดงถึงความต่างกันออกเป็นถึง3ประเภทที่เป็นทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานกับอัตวาทุปาทานที่แสดงถึงความต่างหลากหลาย
0: ความต่างหลากหลายคืออัตวาทุปาทานมีทุกคนนอกจากผู้ที่เป็นพระอริยบุคคล
2: ค
0: ่ะแต่ว่าในบรรดาของความเห็นผิดที่ทุกคนมีเนี่ยนะคะเป็นปกติก็คือว่าไม่รู้ว่าสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เกิดดับจึงยึดถือว่าเป็นเราที่เที่ยงเพราะฉะนั้นก็ปกติของคนที่ไม่ใช่พระอริยะบุคคลนะคะ ยังไม่ได้ดับความเห็นผิดที่ยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกอย่างที่มีว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อวันก่อนเราก็พูดถึงอัตวาทุปาทานนะคะหมายความถึงความเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ใช่เฉพาะตัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ความจริงเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่เพราะไม่รู้ไม่ปรากฏให้รู้ปรากฏแต่เพียงนิมิตของสิ่งที่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นเวลานี้ทุกคนก็บอกว่าเห็นแต่ไม่รู้ว่าเห็นเกิดดับเพราะฉะนั้นใครเห็นก็เราเห็นคนอื่นมีไหมข้างที่เห็นหรือมีแต่เราเห็นก็มีด้วยเพราะฉะนั้นเห็นของคนอื่นก็เป็นอัตวาทุปาทานเห็นของเราก็เป็นอัตวาทุปาทานถ้าไม่แยกเป็นสักกายะคือเฉพาะตรงนี้ที่เคยยึดถือว่าเป็นเราและเป็นเขาคือคนอื่นเราไม่ยึดเขาว่าเป็นเรายึดเฉพาะธรรมะที่เกิดตรงนี้ที่สำคัญว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นก็อัตตานุทิฏฐิคือเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนกันหมดแต่ส่วนต่างคือที่เป็นเราเนี่ยใช้คำว่าสักกายะเพราะฉะนั้นก็อันเดียวกันนะคะตราบใดที่สภาพยังธรรมะยังไม่ได้ปรากฏการเกิดดับก็รวมสิ่งที่เกิดพร้อมๆกันว่าเป็นเราทั้งนามธรรมและรูปธรรมแต่ว่าคนที่มีเกินกว่านี้ก็มีเช่นทิฏฐุปาทานมีความเห็นว่าไงบ้างคะไปไหว้กราบปลาไหลทองไปกราบทำไมไปไหว้ทำไมคะเห็นผิดหรือเห็นถูกสองแล้วนะคะทีนี้แม้ว่าฟังธรรมะมีความเข้าใจแต่ยังเห็นว่าเป็นเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่มรรคมีองค์8เนี่ยก็รู้ค่ะว่าเป็นความรู้จากการฟังมีความเข้าใจว่าขณะนี้ไม่ใช่เราแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นก็ดับยังไม่รู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นก็รู้หนทางโดยการฟังพระธรรมนะคะว่าหนทางมีทางเดียวคือเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ว่าทิฏฐิยังไม่หมดเพราะฉะนั้นหนทางประพฤติปฏิบัตินะคะที่จะขัดเกลากิเลสเป็นหนทางที่ละเอียดและลึกซึ้งซึ่งผู้นั้นต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็ยังผิดจดจ้องแม้นิดเดียวก็เป็นศีลพตุปาทานถ้าคิดว่าต้องไปนั่งจ้องลมหายใจหรือว่าจะต้องทำอะไรก็ตามแต่นะคะซึ่งบางคนกล่าวว่าต้องมีศีลก่อนบ้างมีสมาธิก่อนบ้างแล้วจึงจะมีปัญญาแต่ไม่รู้จักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเพราะผู้ที่คิดว่าจะต้องมีศีลก่อนหรือว่ามีสมาธิก่อนเนี่ยฟังใครนั่นเป็นหนทางหรือในเมื่อก่อนฟังพระธรรมก็คิดว่ารักษาศีลแต่เป็นเราบางคนก็อาจจะคิดว่าต้องสมาทานศีลแต่สมาทานก็คือว่าบุคคลนั้นเองค่ะถือเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเช่นจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ต้องบอกใครก็ได้แต่มีความมั่นคงว่าจะไม่ฆ่าขณะนั้นก็คือถือมั่นสมาทานที่จะเป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่จะไม่ฆ่าสัตว์แต่ก็ยังมีกาลหรือบางเวลานะคะที่เผชิญหน้ากับอันตรายยุงนี่ก็เล็กน้อยนะคะถ้างูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะงูเห่างูจงอางแล้วไงคะศีลอยู่ไหนจะวิ่งหนีหรือจะตีงูก็แล้วแต่ขณะนั้นใช่ไหมคะก็แสดงว่าที่คิดไว้เนี่ยไม่ใช่ขณะที่กำลังมีสิ่งนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ที่เพียงสมาทานศีลคิดว่าตนเองเนี่ยได้ถือศีลไม่ได้ถือศีลตลอดเวลาเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเกิดดับเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยต่างจากศีลของผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมะเพราะว่าศีลของผู้ที่เข้าใจธรรมะนะคะก็คืออกุศลศีลกุศลศีลและอัพยากตศีลเพราะต้องเป็นศีลของสภาพธรรมะที่เป็นสภาพรู้รูปธรรมไม่มีศีลเลยค่ะไม่รู้อะไรจะไปวิรัติกดเว้นยังไงก็ไม่ได้แต่จิตเจตสิกนะคะเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นวิรติเจตสิกเป็นสภาพที่งดเว้นที่จะกระทำในเมื่อสิ่งนั้นอยู่เฉพาะหน้าคิดไว้เนี่ยดับไปแล้วใช่ไหมคะดับไปดับไปเรื่อยๆยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็คิดว่าตัวเองจะไม่ฆ่า แต่ว่าเวลาที่เผชิญหน้ากับอันตรายอีกเรื่องหนึ่งขณะนั้นเป็นหน้าที่ของวิรติเจตสิกที่ถ้าเกิดก็วิรัติถ้าไม่เกิดก็ไม่วิรัติทั้งหมดก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมีศีลห้าสมบูรณ์นะคะคือพระโสดาบันเพราะฉะนั้นชาตินี้เราอาจจะไม่ได้ฆ่าสัตว์มาตั้งแต่เด็กแต่โตขึ้นใครจะรู้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่เราเลยนะคะแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะที่แสดงไว้ว่าเป็นความประพฤติของจิตซึ่งขณะใดเป็นอกุศลจิตก็จะกระทำสิ่งที่เป็นอกุศลแม้แต่วาจาผิดเพียงเล็กน้อยขณะนั้นก็เป็นเพราะอกุศลจิตเพราะฉะนั้นก็จะต้องรู้จนถึงว่านะคะไม่ใช่เป็นคำลอยๆหรือพูดไปแต่ต้องแสดงความจริงจนถึงไม่ใช่ตนแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งจึงสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาธรรมดาเขาแยกใช่ไหมคะเป็นศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็เป็นปัญญาแต่ถ้าเป็นศีลที่ยิ่งนะคะไม่ใช่ศีลธรรมดาธรรมดาละเอียดลึกซึ้งด้วยเป็นหนทางที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็พร้อมกันทั้งสามคือในขณะนั้นก็ต้องมีศีลคือกุศลจิตไม่ใช่เท่านั้นยังต้องเป็นสภาพที่ตั้งมั่นสภาพของจิตก็คือสมาธิที่ตั้งมั่นมิฉะนั้นก็จะไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่เพียงศีลและสมาธิขาดปัญญาก็ไม่ได้เพราะไม่มีทางที่จะรู้ความจริงเลยด้วยเหตุนี้นะคะไม่ใช่จำชื่ออ่านชื่อรู้ชื่อแต่ต้องเข้าใจว่าธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าแม่ศีลก็มีศีลนอกพระพุทธศาสนาก่อนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแม้เมื่อได้ฟังแล้วนะคะผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่ฟังละเอียดแค่ไหนก็บอกว่านับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ยินคำว่าศีลสมาธิปัญญาก็เลยไปคิดเองต้องศีลก่อนบริสุทธิ์ก่อนแล้วศีลจะบริสุทธิ์เมื่อไหร่ในเมื่อเป็นเรารักษาศีลก็ไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกต้องในสภาพธรรมะขณะนั้นประกอบด้วยปัญญาศีลและสมาธิขั้นฟังแต่ในขณะที่กำลังเริ่มเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ใครไปทำสติปัฏฐานแค่นี้ก็ผิดแล้วค่ะไปทำสติปัฏฐานไปทำวิปัสสนาผิดหรือถูกต้องผิดใครไปทำได้วิปัสสนาเป็นปัญญาที่เกิดโดยการสะสมเมื่อมีเหตุปัจจัยถึงเวลาที่จะเกิดใครก็ยับยั้งไม่ให้เกิดได้แต่ใครไปทำวิปัสสนาก็มีตัวตนและก็มีความตั้งใจที่จะไปทำเพราะฉะนั้นไม่ใช่วิปัสสนาเรื่องของธรรมะต้องเป็นเรื่องที่เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมั่นคงนะคะแล้วก็เข้าใจทีละคำและแต่ละคำด้วยถ้าเป็นศีลซึ่งไม่ใช่ประกอบด้วยความเข้าใจไม่มีทางที่จะเป็นหนทางไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แต่ถ้าเป็นศีลที่ประกอบด้วยความเข้าใจนะคะก็จะค่อยๆตามลำดับ
5: ท่านอาจารย์คะการที่ได้ยินได้ฟังความเข้าใจจะต้องมั่นคงถึงแม้ว่าจะยังไม่ประจักษ์นะคะก็จะต้องเข้าใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ
0: ไม่มีกฎเกณฑ์นะคะแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจขึ้นจึงมั่นคงขึ้นว่าธรรมะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ลืมตาก็เห็นนิมิตหมดละไม่ได้รู้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่เพียงหนึ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้แล้วก็ดับไปเลยแต่ว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะคะก็เข้าใจว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ความเห็นถูกต้องก็ต้องเห็นถูกต้องอย่างนี้แม้ว่าเดี๋ยวนี้นะคะยังไม่มีความเห็นที่จะเข้าใจคำว่ารูปารมณ์หรือว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่คำนี้ตรงที่สุดกำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นะคะทันทีที่เห็นก็เป็นนิมิตต่างเพราะความรวดเร็วเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุเป็นสิ่งของในห้องนี้เห็นหมดเลยเร็วอย่างนั้น พราะฉะนั้นก็รู้ว่าสภาพธรรมะลึกซึ้งนะคะไม่ใช่ว่าเพียงฟังแล้วจะไปรู้หรือว่าไปฟังแล้วหาทางอื่นแต่รู้ว่าหนทางที่จะหมดความไม่รู้ก็คือเข้าใจถูกต้องตามลำดับขั้น
6: อยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ก็คือว่าทำไมผมไม่กลัวเจ็บทำไมผมไม่กลัวตายทำไมผมกลัวการเกิดครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะกลัวการเกิดเดี๋ยวนี้ไหมคะไม่ใช่ว่าการเกิดหลังจากที่ตายแต่เดี๋ยวนี้ค่ะมีการเกิดของเห็นมีการเกิดของได้ยินมีการเกิดของทุกอย่างเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะถ้าเป็นเราก็เกิดแล้วเราก็ตายแล้วเราก็ไม่กลัวก็ยังคงเป็นเราอยู่แต่ถ้าจะประจักษ์การเกิดตายจริงๆคือขณะนี้ค่ะชื่อว่าขณิกะมรณะตายทุกขณะเพราะว่าสิ่งที่ยังไม่มีก็เกิดเกิดแล้วก็ดับไม่กลับมาอีกเลยทุกขณะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ความจริงอย่างนี้นะคะก็จะทำให้ค่อยคลายความยึดมั่นว่ามีเราจริงๆเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งเกิดเมื่อมีปัจจัยเท่านั้นถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้อยากจะมีปัญญาอยากจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้อยากจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมแค่คิดไม่มีเหตุสมควรที่จะให้เป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นเหตุสมควรคือความเห็นถูกต้องในแต่ละคำที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไม่ประมาทเลยค่ะลึกซึ้งทุกคำเป็นปัญญาทุกคำเพราะฉะนั้นพูดตรงจึงจะได้สาระจากพระธรรมตรงต่อความจริงว่าความจริงคือไม่มีเรามีแต่ธรรมะซึ่งเกิดขึ้นหลากหลายมากและที่ใช้คำว่าขณิกะมรณะตายเป็นขณะก็เพราะเหตุว่าไม่กลับมาอีกเลยเหมือนคนที่จากโลกนี้ไปแล้วนะคะจะกลับมาเป็นคนอีกสักหนึ่งวินาทีเสี้ยววินาทีก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่มีคนค่ะแต่มีสภาพของจิตซึ่งเกิดเพราะกรรมเมื่อกรรมสิ้นสุดที่จะให้เป็นบุคคลนี้นะคะถึงเวลาก็คือว่าไม่ให้เป็นบุคคลนี้อีกต่อไปโดยจิตขณะสุดท้ายนี้ดับแล้วก็เป็นโอกาสของจิตที่จะต้องเกิดต่อแน่นอนเพราะว่าจิตทุกขณะมีสติหรือว่าความเป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตและเจตสิกเกิดต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นจนกว่าจะถึงจุติจิตของพระอรหันต์ซึ่งไม่มีการเกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไม่เกิดหรือว่าเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์ก็ต้องเห็นสภาพความจริงของธรรมะในขณะนี้ว่าแม่เห็นก็ไม่เที่ยงเพราะเกิดมาแล้วก็ต้องเห็นเกิดมาแล้วก็ต้องได้ยินเกิดมาแล้วต้องคิดนึกเพราะฉันไม่เห็นความไม่เที่ยงและความไม่มีสาระเพราะว่าเกิดทำไมเกิดให้เห็นว่ามีแล้วก็หายไปเลยไม่มีอีกเลยเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละคำซึ่งเป็นจริงเนี่ยนะคะยังไม่สามารถที่จะปรากฏแก่ปัญญาเพียงขั้นฟังแต่รู้ว่าถ้าฟังต่อไปเข้าใจต่อไปนะคะก็จะทำให้เริ่มค่อยคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนหรือเป็นเราทุกอย่างก็เป็นแต่เพียงธาตุเหมือนกันหมดเลยธาตุเห็นไม่ใช่งูไม่ใช่คนไม่ใช่เทพธาตุเห็นเป็นธาตุเห็นถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดก็เกิดไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเกิดแล้วไม่ให้ดับไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความที่จะเข้าใจความจริงอย่างนี้นะคะก็คือว่าเมื่อสะสมความไม่รู้มามากสะสมอกุศลความติดข้องมามากและสะสมอกุศลอื่นๆมามากมายแล้วจะให้หมดไปโดยรวดเร็วเป็นสิ่งที่ไม่ตรงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ประพฤติตรงกับความจริงซึ่งไม่ใช่เราแต่ว่าขณะที่อกุศลจิตเกิดอาจหาญกล้าเพราะฟังมามากที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งขณะที่กุศลจิตเกิดก็ไม่ใช่เรานะคะชั่วคราวมีปัจจัยก็ต้องเกิดเป็นกุศลนั้นๆขณะนั้นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นพระธรรมทำให้เป็นคนที่อาจหาญไม่ทุกโศกแต่ร่าเริงที่จะรู้ความจริงว่าความจริงเป็นอย่างนี้ขณะเสียใจนี่ต้องมีค่ะแต่ก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำนี้เปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าจะเป็นอนัตตามากน้อยแค่ไหนต้องเป็นปัญญาที่รู้ในความไม่ใช่ตัวตน ของสภาพธรรมนั้นไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยค่ะด้วยความมั่นคงแต่เป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวถึงจะเป็นคนเดียวในโลกที่มีความเข้าใจพระธรรมถูกก็ต้องเป็นคนนั้นไม่ใช่ไม่เป็นคนนั้นและเป็นตามคนอื่นนี่ก็แสดงเห็นถึงความมั่นคงซึ่งความจริงก็ไม่ใช่คนเดียวค่ะหลายคนแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องพวกมากพวกน้อยลากไปลากมาพวกมากลากไปไม่ใช่ความจริงที่จะต้องหวั่นเกรงอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าความจริงเป็นความจริงที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ถ้าฟังแล้วก็เป็นผู้ที่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นก็มั่นคงค่ะในการได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าใครพูดถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดไม่ถูกพูดไม่ตรงท่านก็เป็นผู้ที่มีคุณในสถานอื่นแต่ไม่ใช่มีคุณในการให้ความรู้ความเข้าใจเพราะเหตุว่าสิ่งที่ท่านให้ไม่ตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ที่จะกตัญญูนะคะก็คือว่าใครก็ตามที่มีคุณต่อเราจะทดแทนหรือตอบแทนได้โดยการเป็นคนดีและก็เป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าคำจริงนะคะไม่ว่าใครได้ฟังถ้ามีสติปัญญาก็จะเห็นเจตนาที่บริสุทธิ์ที่หวังดีต่อทุกคนไม่ให้สิ่งที่เท็จไม่ให้สิ่งที่ลวงแต่ให้สิ่งที่เป็นความจริงที่พร้อมที่จะให้ศึกษาและก็สนทนาเพื่อที่จะได้เข้าใจในความถูกต้องและเห็นจริงๆในความหวังดีที่พูดสิ่งที่จริงเพื่อประโยชน์ไม่ได้ทำร้ายใครเลย
1: พูดถึงผู้ตรงด้วยปัญญาในสภาพธรรมะนะฮะการตรงก็เริ่มตั้งแต่แรกฮะซึ่งเมื่อสักครู่ก็สนทนากันถึงเรื่องว่ามาฟังธรรมะตามจริตหรือเปล่า
0: ที่จริงแล้วนะคะเลิกใช้คำนี้ได้เลยเพราะอะไรคะเพราะไม่มีใครรู้จริตนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะรู้ว่าบุคคลที่กำลังเฝ้าฟังพระธรรมจริตอะไรที่สมควรที่ได้ประพฤติมาแล้วในอดีตที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้เข้าใจธรรมะแต่คนอื่นเนี่ยมีใครสักคนหนึ่งไหมที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและถามว่าข้าพระองค์มีจริตอะไรมีไหมคะในพระไตรปิฎกแล้วเราจะไปถามใครว่าเรามีจริตอะไรบุคคลนั่นเองต่างหากที่เป็นผู้รู้เมื่อสภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นก็รู้ว่าสะสมมาอย่างนี้ที่จะมีจริตอย่างนี้แม้แต่การที่สติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานจะเกิดนะคะก็ต้องโดยความเป็นอนัตตาคำนี้ทิ้งไม่ได้เลยค่ะใครพูดให้ทำคนนั้นไม่รู้จักอนัตตาเพราะเหตุว่าถ้าเป็นอนัตตานะคะก็คือว่าคำที่กล่าวต้องเป็นคำที่กล่าวถึงความจริงโกรธตลอดไปได้ไหมเห็นตลอดไปได้ไหมเพราะฉะนั้นไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาได้ไหมอย่าโกรธอย่าติดข้องเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงก็คือว่าธรรมะไม่ใช่เราเพราะไม่ใช่เราไปทำให้ไม่มีแต่ว่าธรรมะเป็นธรรมะเข้าใจถูกคือธรรมะเกิดเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงนะคะต่อคำตั้งแต่ต้นคือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าใครให้เป็นอัตตาคนนั้นก็ค้านพระพุทธพจน์แล้วจะเชื่อใครเพราะฉะนั้นใช้คำผิดเพราะเข้าใจผิดจริงพูดผิดแล้วก็เป็นที่นิยมนะคะคนหนึ่งพูดคนอื่นก็ตามไปเลยตอนนี้ใครจะทำอะไรก็ถูกจริตไม่ถูกจริตซึ่งใช้คำในพระพุทธศาสนานะคะคำของความจริงแต่ว่าไม่รู้ความจริงเลยว่าสะสมมาและใครจะรู้ในแสนโกรธกลับเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวมานะเดี๋ยวสำคัญตนมีทั้งหมดและใครล่ะจะเป็นคนรู้ว่าแสนโกรธกลับมาแล้วเนี่ยเป็นใครอยู่ที่ไหนประพฤติอย่างไรมากน้อยก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้นอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นใครจะมาบอกว่าคนนี้จริตเป็นอย่างนี้เชื่อเลยค่ะรู้ได้ยังไงรู้ถึงแสนโกรธกลับไหม
1: อาจารย์คำบัญชัดจริตเนี่ยแปลว่าอะไรแล้วก็ในพระธรรมเนี่ยท่านแสดงจริตไว้อย่างไรบ้างนะครับจะได้เป็นความชัดเจนนะครับไม่เช่นนั้นเราก็เอาคำเนี้ยไปพูดกันเราก็เอามาอ้างว่าถูกจริตก็เลยทำนี้ไม่ถูกจริต ก็เลยไม่ฟังหรือถูกจริตก็เลยมาฟังแต่ไม่ว่าจะท่านจะกล่าวว่าถูกจริตหรือไม่ถูกจริตต่อให้ท่านบอกว่าท่านมาฟังที่นี่เพราะถูกจริตเนี่ยก็ไม่ใช่จุดเริ่มที่ถูกต้องที่จะทำให้ท่านเข้าใจธรรมะต่อไป
7: การสนทนาเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวในความหมายของจริตอยู่แล้วนะครับที่กล่าวถึงความประพฤติเป็นไปครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านที่เกิดมาก็

0: ความประพฤติเป็นไปของความโกรธนั่นแหละครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจริตเป็นคนที่ไม่ชอบความจริงก็พอใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังซึ่งไม่จริงเพราะถูกจริตที่ไม่ชอบความจริงต้องเป็นเหตุผลค่ะไม่ใช่เพราะชอบหรือไม่ชอบต้องเป็นความถูกต้อง
0: กราบท่านอาจารย์ครับเมื่อได้ศึกษาพระธรรมนี่ก็ทำให้เห็นถึงความจริงว่าก่อนศึกษาพระธรรมนี่ก็พูดคำที่ไม่รู้จักแต่พอได้เริ่มฟังเริ่มศึกษานี่ก็รู้เลยว่าเป็นความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงของพระธรรมอย่างมากเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมจึงเป็นประโยชน์เกื้อกูลที่จะให้ได้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับจากการสนทนาธรรมะก็ตั้งแต่เมื่อวานที่กล่าวถึงความเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการศึกษาพระธรรมที่จะต้องเป็นเรื่องละตั้งแต่ต้นครับท่านอาจารย์ครับแม้แต่ในการศึกษาพระธรรมก็จุดประสงค์ก็ต้องตรงจริงๆก็คือศึกษาเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเพื่อความเข้าใจจริงๆไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นปัญญาก็จะทำกิจของปัญญาว่าสามารถที่จะเข้าใจอย่างถูกต้องว่านี่แหละคือความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงที่สามารถที่จะเข้าใจได้ในชีวิตประจำวันครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นโดยมากนะคะเราก็คิดถึงใช้คำนี้ตามใจชอบของเราว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรนักร้องของชมรมบ้านธรรมะนะคะก็มีหลายท่านนักดนตรีด้วยนักแต่งเพลงด้วยมีคนไม่ชอบฟังไหมค่ะเพราะฉะนั้นสะสมมาไม่ชอบไม่ถูกจริตใช้คำนั้นแต่ก็คือว่าไม่ชอบนั่นเองพอถูกจริตก็ชอบแต่ว่าเป็นธรรมะนะคะซึ่งต้องเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราแต่ว่าต่างคนก็ต่างอัธยาศัยเพราะสะสมมาต่างๆกันคนที่ชอบนะคะก็มีความสามารถก็คือฉันทะความพอใจที่จะกระทำแต่ถ้าพูดถึงความติดข้องก็ต้องติดข้องทุกคนเพราะว่าติดข้องในเรื่องของเพลงติดข้องในเรื่องของอาหารติดข้องในเรื่องทำอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เป็นเรื่องของความติดข้องเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดโดยไม่รู้ก็คือถูกจริตแต่จริงๆก็คือว่าพอใจที่จะเป็นอย่างนั้นถ้าคนที่พอใจที่จะเห็นผิดนะคะก็ถูกจริตของเขาก็ไม่รู้เลยว่าเขาพอใจในความเห็นผิดเพราะว่าเขาถูกจริตเขาคิดว่าอย่างนั้นแต่ความจริงก็คือว่าเขาสะสมมานะคะที่จะไม่ต้องการรู้ความจริงไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจความถูกต้องแต่ว่าคนที่สะสมมาที่จะไม่ชอบสิ่งที่ลวงสิ่งที่เท็จเพราะฉะนั้นคนนั้นจะไม่พอใจกับคำที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล
2: จริตที่พระองค์ท่านทรงจำแนกทั้ง6เนี่ยเพื่อที่พระองค์ท่านจะแสดงพระธรรมให้กับผู้ที่สะสมมาหลากหลายแตกต่างกันครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะก็ถูกต้องมีใครแล้วคะที่จะรู้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความประพฤติเป็นไปตั้งแต่แสนโกรธกับจนถึงขณะนี้บางชาติเป็นอะไรประพฤติอย่างไรคงจำได้นะคะท่านพระอนนท์สมัยหนึ่งที่ท่านยากจนมากค่ะและท่านก็ฝังเงินไว้ที่กำแพงภรรยาก็อยากจะไปเที่ยวงานมหรสพนะคะบอกให้ไปเอาเงินนั้นมาท่านก็ฝ่าแดดไปเลยนะคะแดดร้อนเท่าไหร่ร้องเพลงไปด้วยจะได้ไปเอาเงินนั้นมาสนุกสนานรื่นเริงในวันนักขัตฤกษ์สมัยหนึ่งคือณกาลครั้งหนึ่งแต่ท่านก็เป็นท่านพระอานนท์ผู้เลิศถึง5สถานเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะไม่รู้เลยนะคะว่าทำอะไรมาบ้างแล้วแต่ที่กล่าวถึงชาตินี้เป็นชาติก่อนของชาติหน้าไม่ใช่พูดเล่นแต่พูดให้รู้ว่าทำอะไรอยู่เพราะเหตุว่าชาติหน้าไม่ไกลเพราะฉะนั้นชาตินี้ค่ะถ้าทำดีมากใช่ไหมคะแทนที่จะไปทำสิ่งที่ไร้สาระไม่มีประโยชน์ก็จะรู้ได้ไม่ต้องพอถึงชาติหน้าเอ๊ะชาติก่อนเราเป็นยังไงทำอะไรไว้เพราะฉะนั้นชาติปัจจุบันนี้นะคะชัดเจนไม่ต้องไปหาคำตอบจากคนอื่นเลยว่าชาติก่อนเราทำอะไรเมื่อถึงชาติหน้าคือตายจากชาตินี้แล้วชาตินี้ก็เป็นชาติก่อนของชาติหน้าถ้าจะกลับกันนะคะชาตินี้เป็นชาติหน้าของชาติก่อน

0: ถูกต้องไหมคะชาตินี้เดี๋ยวนี้แหละเป็นชาติหน้าของชาติก่อนชาติก่อนเราก็อาจจะคิดอย่างชาตินี้นะเอ๊ะจะไปเกิดเป็นอะไรไม่มีใครรู้เลยนะคะมาจากไหนก็ไม่รู้ทำอะไรมาบ้างก็ไม่รู้แต่รู้เดี๋ยวนี้เองนะคะขณะนี้แหละเป็นชาติหน้าของชาติก่อนไม่ต้องสงสัยเลยว่าเอ๊ะชาติหน้าเราจะเป็นอะไรก็เป็นอย่างที่เป็นในชาตินี้แหละเพราะว่าชาตินี้เป็นชาติหน้าของชาติก่อนซึ่งไม่รู้เลยนะคะว่าเราจะเกิดที่นี่อย่างนี้เป็นคนนี้แต่ละวัยที่ผ่านมาเนี่ยจะพบอะไรบ้างแล้วก็จะมีเหตุการณ์ใดๆบ้างในชีวิตไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะชาติก่อนไม่รู้เพราะชาตินี้ยังไม่มีแต่เมื่อมีแล้วนะคะชาติก่อนก็หมดสงสัยไปก็เกิดอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละนี่คือชาติหน้าของชาติก่อนพอถึงจากโลกนี้ไปนะคะถึงชาติหน้าไม่ต้องถามใครถึงชาติก่อนเพราะชาตินี้เป็นชาติก่อนของชาติหน้าเพื่อให้ทำความดีเพื่อให้เข้าใจธรรมะเพื่อให้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะต้องรู้นะคะว่าอะไรเป็นประโยชน์จริงๆอกุศลธรรมทั้งหมดไม่เป็นประโยชน์แต่กุศลธรรมทั้งหมดเป็นประโยชน์และที่ประเสริฐสุดก็คือปัญญาความเห็นถูกต้องถ้าเราเป็นที่รักของใครเช่นของพ่อแม่เพื่อนฝูงนะคะเขาก็อยากให้เราเป็นคนดีเขาคงไม่หวังร้ายกับเราครูบาอาจารย์ก็คงอยากจะให้เราดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อทำความดีก็เหมือนกับตอบแทนคุณของบุคคลซึ่งได้กระทำดีต่อเราและหวังดีต่อเราแต่จริงๆแล้วก็คือว่านะคะผู้ที่ควรที่จะบูชาสูงสุดก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและควรจะรักษาพระธรรมไว้ให้ถูกต้องมั่นคงไม่คล้อยตามไปในส่วนใหญ่ซึ่งไม่เข้าใจและประพฤติผิดเพราะฉะนั้นก็เป็นการที่จะรู้นะคะว่าความดีเป็นสิ่งที่คนที่ได้รับเป็นการบูชาสูงสุดของคนนั้นที่จะบูชาคนอื่นด้วยการทำความดีและชาติหน้าก็ไม่ต้องเสียใจใช่ไหมคะเพราะชาตินี้ทำดี
1: ความทุกข์ทำให้ผมเห็นธรรมะของพระพุทธองค์แต่ที่ผมกว่าจะพลิกตรงนี้ได้ครับท่านอาจารย์ผมแปลกใจตัวเองอยู่ว่าทำไมผมเป็นมิจฉาทิฏฐินานเหลือเกินครับท่านอาจารย
0: ์แต่ละคนนะคะก็เป็นแต่ละหนึ่งไม่มีทางที่จะเหมือนกันได้เลยนะคะแต่ละหนึ่งของท่านพระอนนท์ในแสนโกรธกลับแต่ละหนึ่งของท่านพระสารีบุตรแต่ละหนึ่งของมหาอมาตย์ทั้งหลายในสมัยโน้นนะคะก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปกะเกณฑ์ได้เพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ก็เห็นสิ่งที่ได้สะสมมาแล้วถ้าไม่เคยสะสมการได้ยินได้ฟังนะคะและไม่สะสมการที่จะรู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ก็ไม่สามารถที่จะละมิจฉาทิฏฐิได้แต่ก่อนที่จะได้เข้าใจถูกต้องนะคะก็ต้องผ่านเหตุการณ์ที่เป็นไปเพราะความไม่รู้เด็กทุกคนก็เป็นอย่างนั้นนะคะก็ไม่รู้บางคนจะสอบก็ไปให้คนเสกปากกาจะเข้าสาขาไหนก็ให้เป็นสีนั้นด้วยนี่ก็คือเพราะความไม่รู้ทั้งหมดนะคะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมจึงรู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่มีสภาพธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้จิตเจตสิกเป็นสภาพรู้เกิดขึ้นรู้แล้วดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้และก็สภาพธรรมะเองก็เกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นการสะสมทุกอย่างที่เป็นกุศลและอกุศลที่เกิดขึ้นและดับไปจนกระทั่งเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นอนัตตาค่ะให้เข้าใจในความหมายของคำว่าไม่มีเราที่จะไปเปลี่ยนแปลงไม่มีเราที่จะทำอะไรแต่ปัจจัยที่สะสมมาต่างหากที่ทำให้มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกได้หลังจากที่ผิดมานาน
2: ถ้ากล่าวถึงความเป็นไปของแต่ละคนนี้ก็แตกต่างกันแต่ว่าเมื่อกล่าวโดยความเป็นจริงก็คือเป็นความเสมอกันโดยความเป็นจริงของธรรมะครับแต่ว่าก็หลากหลายตามความเป็นไปของธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าแต่ละคนเป็นแต่ละหนึ่งนี้ก็แสดงถึงความชัดเจนของความเป็นธรรมะที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในแต่ละบุคคลตามการสะสมแล้วก็ตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าการที่จะเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะว่า ม่ใช่เรานี่ครับท่านอาจารย์ครับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งว่าการที่จะมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะว่าไม่ใช่เรานี่ครับท่านอาจารย์ครับเป็นอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นก็จะบอกว่านี่เป็นเราที่เป็นอย่างนี้เป็นตัวเราที่เป็นอย่างนี้แต่จริงก็คือธรรมะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยครับท่านอาจารย์ครับ
0: เพราะความเข้าใจธรรมะยังไม่พอยังไม่เป็นปัจจัยที่จะให้ระลึกได้นะคะเวลาโกรธเกิดขึ้นไม่อยากโกรธแต่ว่าที่จริงแล้วก็คือว่าถ้าสะสมความเห็นถูกต้องมาก็จะรู้ว่าขณะนั้นที่โกรธก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งกำลังแสดงอาการความจริงว่าธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้าทั่วหมดนะคะก็คือเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ถ้ายังไม่ทั่วเดี๋ยวก็เป็นเราบ้างเป็นธรรมะบ้างตามกำลังของความเห็นถูกต้องต้องเป็นผู้ตรงนะคะละความไม่รู้และการยึดถืออะไรเดี๋ยวนี้ความไม่รู้ว่าเห็นเป็นเพียงธาตุรู้ค่ะเกิดเพราะเหตุปัจจัยจะเปลี่ยนธาตุรู้ให้เป็นไม่รู้ไม่ได้และสิ่งซึ่งไม่ใช่สภาพรู้นะคะก็จะเปลี่ยนให้เป็นสภาพรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นเมื่อมีเหตุปัจจัยจึงเกิดได้เกิดแล้วก็ดับไปถ้าเข้าใจอย่างนี้มั่นคงขึ้นมั่นคงเรื่อยๆนะคะก็จะรู้ว่ากำลังไม่รู้อะไรกำลังไม่รู้เห็นที่กำลังเห็นกำลังไม่รู้ได้ยินที่กำลังได้ยินกำลังไม่รู้คิดที่กำลังคิดไม่รู้หมดจนกว่าจะค่อยๆรู้ขึ้นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ด้วยความเป็นตัวตนที่อยากจะทำให้รู้อย่างนั้นความรู้ซื้อได้ไหมคะไม่มีทางเลยค่ะ
2: ถ้ากล่าวถึงในความเป็นจริงของพระธรรมคำสอนแล้วก็เป็นความจริงเป็นสัจธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแต่ว่าเมื่อกล่าวโดยความเป็นจริงแล้วธรรมะนี่ก็หลากหลายมากซึ่งพระองค์ก็ทรงแสดงโดยนัยยะต่างๆโดยนัยยะของขันธ์บ้างธาตุบ้างอายตนะบ้างเป็นต้นแต่ว่าเมื่อประมวลแล้วก็คือเพื่อเข้าใจความจริงครับท่านอาจารย์ครับแต่ว่าความจริงก็หลากหลายมากจริงๆก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจครับ
0: ถึงจะหลากหลายมากสักเท่าไหร่นะคะก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานยังไม่ปรากฏเพราะว่าจิตเป็นจิตเจตสิกมากเท่าไหร่นะคะก็เป็นจิตไม่ได้ก็เป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายเพราะเหตุว่าประกอบด้วยการสะสมของแต่ละครั้งที่มีจริงและปรากฏเช่นถ้าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วชอบจิตที่ชอบดับไปแล้วแต่ความชอบที่เกิดแล้วในจิตนั้นก็ยังคงสะสมสืบต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราชอบนะคะชาติไหนๆก็ตามแต่แล้วก็พลัดพรากจากไปในชาตินั้นแต่ความชอบไม่ได้หายไปเลยสิ่งนั้นเป็นสิ่งอื่นไปแล้วนะคะชาติก่อนชอบใครชอบอะไรพอถึงชาตินี้ไม่มีอีกแล้วสำหรับชาติก่อนที่จะเป็นคนนั้นหรือเป็นสิ่งที่เราชอบและอะไรๆแม้แต่รูปร่างกายของเราเองก็ติดตามไปไม่ได้นะคะก็เป็นบุคคลใหม่เพราะเหตุว่าเกิดจากกรรมที่ไม่ใช่กรรมที่ทำให้สิ้นสุดจากความเป็นบุคคลในชาติก่อนแต่ว่าสิ่งที่มีในชาติก่อนทั้งหมดนะคะไม่ได้หายไปเลยสักอย่างไม่ว่าจะเห็นดอกไม้แล้วชอบดอกไม้สีอะไรคะบางคนก็ชอบดอกกุหลาบแต่ต้องสีชมพูอันนี้ก็เป็นการสะสมของแต่ละคนนะคะไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ชอบแล้วดอกกุหลาบสีชมพูก็ไม่มีอีกแล้วแต่ความชอบติดตามไปในจิตพร้อมที่จะชอบสีอื่นละหรือว่าสีชมพูแต่ก็เพิ่มเป็นชมพูเข้มชมพูอ่อนทุกอย่างนะคะเป็นขณะซึ่งเราไม่รู้ได้เลยนะคะว่าไม่มีเราแต่เป็นจิตและเจตสิกซึ่งสะสมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเห็นอะไรได้ยินอะไรคิดอะไรด้วยเหตุนี้แต่ละคนจึงหลากหลายเพราะเหตุว่าการสะสมซึ่งเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วไม่ได้หายไปไหนอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะจากใครเพราะโลภะมีอยู่พร้อมที่จะเกิดใหม่ชาติไหนก็พอใจติดข้องอีกลืมเก่าไปเลยใช่ไหมคะ
3: แม้เพียงในชาตินี้นะฮะพอจะเห็นได้ครับท่านอาจารย์อย่างตอนนี้เราก็เห็นดอกไม้เนี่ยก็ชอบเดี๋ยวดอกไม้วันสองวันก็เหี่ยวแล้วเดี๋ยวตามไปชอบที่มูลนิธิต่อสัปดาห์หนึ่งอีกสัปดาห์หนึ่งก็เหี่ยวใหม่แล้วก็มีมาใหม่เหมือนที่จะกราบเรียนท่านอาจารย์ก็คือเหมือนมีอะไรใหม่ๆให้โลภะติดเรื่อยๆท่านอาจารย์
0: เป็นของธรรมดาเพราะว่าเก่าไม่มีหมดแล้วไม่เหลือ
3: แล้วก็ติดอันใหม
0: ่ค่ะใหม่มาก็ติดข้องก็ดับไปอีกแต่ความติดข้องไม่หายไป
3: แต่กลับเพิ่มพูนความติดข้องมากขึ้นเรื่อยๆ
0: เพราะฉะนั้นละโลภะละยากไหมคะละความไม่รู้ละยากไหมถ้าไม่ใช่ปัญญาไม่มีทางเลยค่ะซึ่งจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะแล้วรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรละโลภะนี่รู้สึกไม่อยากละนะคะเพราะไม่รู้ความจริงนะคะว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะไม่เที่ยงเมื่อคิดว่าเที่ยงก็เป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจแต่ถ้าประจักษ์แจ้งจริงๆนะคะจากไม่มีแล้วเกิดขึ้นปัจจัยทั้งหลายที่ได้เรียนมาตามตำราเข้าใจขณะนั้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนเรียนก็เป็นชื่อหมดเลยใช่ไหมคะสัมปยุตตปัจจัยอุปนิสยปัจจัยอารมณปัจจัยเรียนไปเพื่อเข้าถึงความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแต่ไม่ได้หมายความว่าขณะใดก็ตามที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏนะคะจิตต้องไปคิดถึงปัจจัยไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแต่ว่าเรียนจนกระทั่งเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นก็เห็นความจริงว่าเพราะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดเป็นสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นความเข้าใจนี้ก็จะติดตามไปตั้งแต่ขั้นปริยัตตินะคะเข้าใจจนกระทั่งเมื่อสภาพธรรมนั้นปรากฏการที่ได้เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะรู้ความจริงในขณะนั้นเมื่อสภาพธรรมนั้นเกิดแล้วดับไปแต่ยังอ่อนนะคะขันติญาณะมีหลายขั้นเป็นวิปัสสนาญาณะทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าวิปัสสนาอย่างอ่อนนะคะที่ยังเป็นตักรุณวิปัสสนาก็คือเพียงสภาพธรรมะที่ไม่เคยปรากฏเลยปรากฏแต่ว่าความไม่รู้ซึ่งไม่เคยพบเคยเจอก็เพียงแต่เริ่มเห็นว่าเป็นธาตุซึ่งเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไรทั้งสิ้นจึงประจักษ์ในสภาพรู้ซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งมืดสนิทใครว่าธาตุรู้สว่างบ้างคะสิ่งที่ปรากฏกับจิตเห็นเท่านั้นอย่างเดียวที่ทำให้เห็นว่าสว่างแต่สภาพธรรมะอื่นทั้งหมดจิตไม่ได้สว่างที่จะให้ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆเจตสิกและรูปอื่นใดทั้งหมดไม่สามารถที่จะปรากฏทางตาได้เลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วเนี่ยค่ะจนถึงขณะที่ได้ยินได้ฟังมาว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักอย่างเดียวจะมีโลกไหมไม่มีเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใช้คำว่าโลกะหรือโลกเนี่ยนะคะต่างจากโลกของคนไม่รู้ไม่ว่าจะนักวิทยาศาสตร์จะกล่าวถึงดาวนพเคราะห์ต่างๆนะคะหรือพระอาทิตย์พระจันทร์ในสากลจักรวาลยังไงนะคะแต่ก็ไม่ได้รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในคำสอนนะคะโลกะหรือโลกก็คือธรรมะซึ่งเกิดดับแตกสลายสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามพ้นจากการเกิดดับก็คือโลกุตระเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะก็ต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังมีนะคะไม่ใช่เอื้อมไปถึงว่าจะไปประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานเพราะว่าไม่ได้รู้เลยถึงความต่างของสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้นะคะกับสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามแต่ก็เป็นที่ปรารถนามากเลยเพราะนิพพานนะหมายความถึงดับความยินดีติดข้องถูกต้องไหมคะคุณคำปันค่ะและเห็นได้จริงๆค่ะความยินดีติดข้องเนี่ยมีตั้งแต่เกิดตั้งแต่ขณะที่เกิดแล้วนะคะไม่รู้สึกตัวเลยเพราะโลกนี้ไม่ปรากฏกับปฏิสนธิจิตขณะแรกเป็นอารมณ์ที่สืบทอดมาจากจิตใกล้จุติของชาติก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจโ โลกก็ปรากฏไม่ได้แต่เวลาหลับสนิทไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่ได้กระทบสัมผัสแต่คิดนึกคิดนึกก็เกิดเป็นโลกซึ่งต่างกับโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นเป็นโลกทั้งหมดแล้วเกิดแล้วก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงยังเป็นเราอยู่สภาพธรรมะก็จะปรากฏอย่างนี้ไม่ได้เพราะยังติดข้องด้วยความไม่รู้และกั้นไว้เวลานี้ค่ะอะไรขวางกั้นไม่ให้เห็นความจริงของสภาพธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับก็เพราะสะสมความไม่รู้และความติดข้องเมื่อไม่รู้และติดข้องสภาพธรรมะอื่นที่เกิดดับจะปรากฏได้อย่างไรเพราะเหตุว่ากำลังติดข้องในสภาพธรรมะที่ปรากฏโดยไม่รู้ว่าแม้สภาพธรรมะนั้นก็ดับไปด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะและต้องเป็นผู้ตรงจริงๆที่จะต้องมีการเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยค่ะตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่ใช่เราไม่ใช่วิปัสสนาญาณะเดียวต้องมีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะและต้องประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะแม้เกิดละไม่ได้เลยถ้าไม่รู้ว่าเกิดได้ยังไงแต่ต้องมีปัจจัยให้เกิดไม่ต้องไปนั่งทบทวนว่าอารมณปัจจัยหรือสัมปยุตตปัจจัยหรือสหชาตปัจจัยแต่สภาพธรรมะนั้นกำลังเกิดปรากฏให้รู้ว่าไม่มีใครทำไม่มีตัวตนไปบันดาลเลยนะคะแต่สภาพธรรมนั้นเกิดปรากฏกับอะไรกับธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่เราขณะนั้นเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณแรกนะคะนามรูปะปริเฉทญาณะเป็นปัญญาที่ประจักษ์แจ้งความต่างของนามธรรมและรูปธรรมเพราะทั้งสองกำลังปรากฏในสภาพที่นามธรรมเป็นนามธรรมนั้นไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นรูปธรรมก็เป็นรูปธรรมนั้นซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครไปโดนบันดาลหรือว่าไปบังคับบัญชาให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นปัญญาเริ่มอนัตตสัญญาจากการที่ไม่เคยรู้เลยนะคะว่าสภาพธรรมะเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดดับเมื่อเป็นสภาพธรรมะมีลักษณะที่เป็นธรรมะอันนั้นจึงไม่ใช่เราแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะถึงการดับกิเลสเป็นสมุจเฉทนะคะเพราะว่าสะสมความไม่รู้และความติดข้องมามากเพราะฉะนั้นปัญญาต้องรู้กว่านี้มากซึ่งต้องเป็นปกติในชีวิตประจำวันถ้าผิดปกตินะคะก็ไม่รู้ในความเป็นอนัตตาแต่ปกติเนี่ยค่ะใครทำให้เกิดไม่ว่าอะไรเดี๋ยวนี้เกิดแล้วทั้งนั้นแต่อะไรเดี๋ยวนี้มากมายเพราะไม่เคยรู้เพราะเหตุว่าไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นความต่างของสติขั้นฐานขั้นศีลนะคะไม่ใช่สติที่ประกอบด้วยปัญญาที่สามารถที่จะเกิดเพราะเข้าใจธรรมะที่ได้ฟังนะคะจนเป็นสัจญาณมั่นคงที่จะไม่เปลี่ยนไปอย่างอื่นว่าการรู้ธรรมะต้องรู้ธรรมะที่ปรากฏเท่านั้นโดยความเป็นอนัตตาเพราะไม่มีใครไปทำเดี๋ยวนี้กำลังปรากฏแล้วพระเชิญก็ต้องรู้นะคะคำใดที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการบ่อนทำลายคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่รู้ค่ะด้วยความเขลาเพราะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คนที่เพียงได้ยินคำหนึ่งแล้วคิดเองแล้วก็บอกคนอื่นว่าให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ซึ่งไม่มีการทำได้เลยสักอย่างเดียวใครทำอะไรได้บอกหน่อยสิคะเกิดแล้วทั้งนั้นแม้แต่คิดที่จะทำก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยค่ะที่ใครจะทำได้เพราะมีปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้ความจริงว่าเกิดเพราะอะไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงปัจจัยนะคะสภาพธรรมะที่จะทำให้สภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นได้โดยละเอียดอย่างยิ่งโดยฐานะของปัจจัยต่างๆหลากหลายเพื่ออะไรคะเพื่อให้คนที่ไม่รู้ได้เข้าใจถูกต้องว่าธรรมะบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็แต่ละหนึ่งก็ไม่มีการรู้ล่วงหน้าเลยนะคะขณะต่อไปอะไรจะเกิดแต่เมื่อเกิดเพราะมีปัจจัยของสภาพธรรมนั้นเท่านั้นสภาพธรรมนั้นจึงเกิดได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคำนึงนะคะจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไหร่จะดับกิเลสเมื่อไหร่ถ้าไม่มีความเข้าใจไม่มีทางเลย ทำอะไรก็ไม่ใช่หนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะยิ่งด้วยปัญญาก็ต้องถึงสี่อสงไขยแสนกัปและพระสาวกแต่ละท่านเนี่ยค่ะท่านก็แสดงอดีตชาติของท่านนะคะเคยเป็นอะไรมาก่อนแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยเป็นคนยากจนมาตังคะเป็นคนจันทานแต่ชาตินั้นก็มีปัญญานี่ก็เป็นสิ่งซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะเห็นความเป็นแต่ละหนึ่งว่าหลากหลายมากแล้วก็หลากหลายต่อไปอีกทุกขณะจิตจากการที่ไม่มีปัญญาเลยนะคะฟังเกิดปัญญาก็หลากหลายไปอีกพอฟังเข้าใจเพิ่มขึ้นก็หลากหลายไปอีกที่จะไม่เห็นผิดอย่างเก่าแต่ก็ต้องเป็นผู้ที่ระวังกับดักของโลภะอุปมาเหมือนกับอยู่ท่ามกลางน้ำค่ะและจะเดินไปทางไหนก็ต้องระวังอย่างยิ่งที่จะไม่ให้เป็นอันตรายถ้าใครคิดว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันชาตินี้ถูกไหมอะไรรู้เหตุมีพอไหมเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าหรือว่าไปทำด้วยความเข้าใจผิดว่าการทำอย่างนั้นด้วยความเป็นตัวตนจะทำให้สามารถละกิเลสได้นั่นคือหลงกลของโลภะ
3: ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่ากับดักของโลภะเนี่ยมีขั้นต่างๆยังไงแล้วก็ควรจะระแวดระวังอย่างไรบ้างตั้งแต่เบื้องต้นนะ
0: ลืมไม่ได้เลยนะคะสิ่งที่โลภะติดข้องไม่ได้คือโลกุตระธรรมเท่านั้นอยากมีปัญญาไหมคะกับดักอยู่ไหน
3: อยากมีปัญญาก็โดนติดกับดักโลภะ
0: เพียงแค่ลืมตาโลภะก็มาแล้วแล้วไงคะจะละโลภะได้อย่างไรถ้าไม่รู้ความจริง
4: ท่านอาจารย์คะสภาพธรรมะที่เป็นอุปทาน
0: ธรรมะมีอะไรบ้างคะ
4: จิตเจตสิกรูปอะค่ะ
0: และอุปทานจะเป็นอะไร
4: จะต้องเป็นเจตสิกเหรอคะ
0: ไม่ใช่จะต้องเป็นหรือใช่ไหมคะแต่ต้องมีความเข้าใจจริงๆนะลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรม
4: ใช่ค่ะ
0: สำหรับนามธรรมเนี่ยค่ะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็เกิดพร้อมกับเจตสิกอื่นๆนะคะซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกวันทุกวันนี่นะคะคุณพรทิพย์ติดอะไร
4: ก็ติดในรูปค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรูปเป็นที่น่าใคร่น่าพอใจของทุกคนติดในรูปและรูปที่น่าพอใจก็ปรากฏทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างรวมเรียกว่ากามอารมณ์เพราะว่าปรากฏให้เห็นอยู่ทุกวันทางตาเดี๋ยวเห็นทางหูก็ได้ยินทางจมูกก็ได้กลิ่นทางลิ้นก็ริมรสทางกายก็กระทบสัมผัสแล้วจะให้ไปติดข้องยึดมั่นในรูปอื่นได้อย่างไรในเมื่อรูปอื่นไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่ายึดมั่นก็ต้องรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมและจิตก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งแต่เจตสิกทั้งหลายเนี่ยค่ะก็เกิดขึ้นทำหน้าที่ของตนของตนโลภะก็อย่างหนึ่งโทสะก็อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นความยึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสนะคะรวมความว่ายึดมั่นในกามอารมณ์เพราะฉะนั้นคำว่ากามะกับอุปาทานก็รวมเป็นกามุปาทานเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นการยึดมั่นในสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นแล้วคือเป็นกามุปาทานถ้าพูดถึงการยึดมั่นสภาพที่ติดข้องยึดมั่นเป็นเจตสิกหรือเปล่า
4: เป็นเจตสิก
0: เป็นเจตสิกอะไรคะ
4: โลภะเจตสิก
0: โลภะเจตสิกติดข้องอะไร
4: ติดข้องในรูปรสกลิ่นเสียง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรูปนะคะเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นกามอารมณ์เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าปรากฏให้เห็นได้ให้ได้ยินให้ได้กลิ่นให้ลิ้มรสให้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสขณะที่รูปอื่นไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นพอใช้คำว่ากามหมายความถึงสิ่งที่น่าใคร่ซึ่งเป็นรูปเนี่ยค่ะก็ต้องได้แก่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอันนี้เข้าใจเลยนะคะคำว่ากามแล้วก็เมื่อเป็นอารมณ์เราก็เรียกกามกับอารมณ์รวมกันเป็นกามอารมณ์หรือกามอารมณ์ก็ได้และถ้ามีการยึดมั่นในกามกามได้แก่อะไรคะ
4: คือโลภะค่ะ
0: ฉะนั้นความหมายของกามมี2 อย่าง กามได้แก่โลภะเพราะใคร่นะคะและสิ่งที่โลภะใคร่ต้องการก็เป็นกามด้วยแต่ว่าการที่เป็นสภาพธรรมะที่ติดข้องใคร่ที่จะมีที่จะได้เนี่ยเป็นโลภะเจตสิกและเพราะฉะนั้นคำว่าติดข้องในกามกามนั้นได้แก่อะไร
4: รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะคะ
0: ค่ะคุณพรทิพย์ติดมากไหมคะ
4: ติดมากค่ะ
0: เป็นอุปาทานไหมพระอุปาทานนี้ไม่ใช่เพียงแค่โลภะธรรมดาแต่เป็นการติดมากแน่นสละไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณพรทิพย์มีอุปาทานในอะไร
4: ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่านะคะอุปาทานมีสี่อย่างที่หนึ่งติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เป็นกามุปาทานเอาสองคำมารวมกันนะคะคือว่ากามกับอุปาทานเพราะฉะนั้นก็เป็นกามุปาทานเข้าใจกามุปาทานแล้วใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มีไหมคะ
4: มีค่ะ
0: ค่ะไม่ลืมใช่ไหมคะ
4: ไม่ลืมค่ะ
0: ค่ะเข้าใจว่าเราจะศึกษาธรรมะนะคะให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้โดยไม่ลืมถ้าพูดถึงคำว่ากามคำเดียวหมายความถึงใคร่นะคะหน้าใคร่น่าพอใจเพราะฉะนั้นรูปธรรมเนี่ยไม่สามารถจะไปติดข้องในอะไรได้เลยและจิตก็เป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏและเจตสิกก็มีหลากหลายมากนะคะแต่เจตสิกหนึ่งซึ่งติดข้องไม่ว่าอะไรทั้งนั้นคือโลภะเจตสิกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้คำว่ากามุปาทานเนี่ยเราหมายความถึงเจตสิกที่ยึดมั่นติดข้องยินดีพอใจในรูปที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เป็นกามุปาทานถ้ามุ่งหมายโดยทั่วไปนะคะกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ว่าโลภะไม่เคยเว้นติดข้องหมดทุกอย่างในบรรดาอกุศลที่จำแนกเป็น9ประเภทหรือที่ใช้คำว่า9กองนะคะโลภะรวมหมดตั้งแต่ขั้นที่ไม่ได้เกิดขึ้นปรากฏเลยเป็นอนุสัยนะคะจนกระทั่งขั้นที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจะมากจะน้อยก็มีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นให้เห็นโทษของโลภะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าเราติดข้องในรูปก็เยอะในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเยอะหมดเลยเมื่อกี้นี้รับประทานอาหารเนี่ยก็มีครบใช่ไหมคะรูปของอาหารมะม่วงปอกสวยอยู่ในจานถ้าปอกไม่สวยคงไม่ค่อยมีใครติดข้องเท่าไหร่ใช่ไหมคะนี่ไหนจะรสไหนจะสิ่งที่ปรากฏทางตากลิ่นก็มีนะคะบางทีดมกลิ่นเนี่ยก็จะมีกลิ่นมะม่วงด้วยแล้วก็คนที่ชำนาญจริงๆเขาก็จะบอกได้ว่ามะม่วงเนี่ยเป็นมะม่วงอะไรเวลารับประทานอาหารครั้งหนึ่งเนี่ยทั้งรูปทั้งเสียงก็มีดนตรีมีวิดีโอให้ดูเป็นต้นนะคะแล้วก็กลิ่นแล้วก็รสแล้วก็อาหารเนี่ยค่ะเป็นไงคะเย็นหรือร้อนบางคนเย็นเย็นรับประทานไม่ได้ต้องเอาไปอุ่นต้องทำให้ร้อนเพราะฉะนั้นเรื่องของการยึดมั่นในสิ่งที่ปรากฏที่เป็นรูปเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะจึงเป็นกามุปาทานเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปได้ยินคำนี้เมื่อไหร่ก็รู้ว่าเป็นชีวิตประจำวันซึ่งแสดงเห็นถึงความยึดมั่นในสิ่งที่มีนะคะแล้วอย่างนี้จะละได้อย่างไรเพียงแค่รู้ว่าสิ่งนั้นเพียงเกิดดับและกิเลสอื่นๆที่สะสมมาก็ยังมีอยู่ที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการละกิเลสเนี่ยค่ะต้องละด้วยปัญญาตามลำดับขั้นพอถึงกามุปาทานเข้าใจแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าโลภะเนี่ยค่ะเขาติดข้องในทุกอย่างเพราะฉะนั้นอยากเป็นเทพธิดาไหมคะนางฟ้าค่ะ
4: ก็ไม่ได้คิดนะคะ
0: ไม่ได้คิดแต่คนข้างๆคิดค่ะพยักหน้าเลยใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าโลภะติดข้องในทุกอย่างใช้อีกคำหนึ่งได้ว่ากามวัตถุวัตถุคือที่ตั้งเพราะฉะนั้นกามก็คือความติดข้องกามวัตถุก็คือวัตถุซึ่งเป็นที่ติดข้องของโลภะรวมหมดเลยทุกอย่างไม่ใช่แต่เฉพาะเพียงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะคะถ้าเราจะศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเราต้องศึกษาให้เข้าใจจริงๆถึงแก่น เพื่อที่จะรู้ว่าทำไมโลภะมีโทษมากและอะไรควรที่จะละก่อนทั้งที่ละไม่ได้ไม่มีปัญญาถึงระดับนั้นนะคะแต่ยังเริ่มเห็นโทษถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจให้เห็นโทษก่อนก็ไม่เคยคิดเลยที่จะละเพราะฉันฟังอย่างนี้แล้วนะคะใครคิดจะละอะไรบ้างยัง5ทางนี่ละทางจมูกได้ไหมค่ะหรือต้องมีกลิ่นหอมทุกวันทุกเวลาทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งเย็นเนี่ยค่ะถ้าไม่เห็นโทษจริงๆนะคะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากเพิ่มขึ้นเพราะความติดข้องแต่ถ้าได้ฟังบ่อยๆนะคะแม้รู้ว่ายังไม่ถึงการที่จะมีปัญญาระดับนั้นแต่การฟังในความเป็นจริงในสิ่งที่เป็นโทษก็จะค่อยๆทำให้เราเนี่ยค่ะรู้ความจริงว่าควรละไหมหรือควรจะติดให้มากกว่านี้เพราะศึกษาธรรมะเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏและทำไมไม่รู้สักทีก็เพราะความไม่รู้และโลภะนี่ค่ะกั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะเราอาจจะศึกษาทีละคำทีละคำแล้วก็เข้าใจมั่นคงขึ้นถ้าไม่กล่าวถึงกามุปาทานมีอะไรอีกไหมคะที่โลภะติด
2: อย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าที่ตั้งของความติดข้องนี่ก็หมายรวมสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปนะครับเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปที่เป็นไปในภูมิสามทั้งหมดรวมไปถึงความติดข้องยินดีในภพในความมีความเป็นเพราะว่าโลภะติดไม่ได้ก็คือเพียงโลกุตตรธรรมเท่านั้นครับ
0: เพราะฉะนั้นบางคนเขาบอกว่าไม่ไปหรอกสวรรค์อยู่โลกมนุษย์นี่แหละชอบมากเลยชอบทุกอย่างในโลกมนุษย์นะคะแม่สวรรค์ยังไม่อยากไปไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องกวาดบ้านไม่ต้องทำกับข้าวไม่ต้องทำอะไรทุกอย่างก็ยังไม่อยากไปนี่เป็นเหตุที่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกแต่ที่อยากหรือไม่อยากนี่นะคะก็คือว่าสวรรค์เต็มไปด้วยความเพลิดเพลินหมดเลยเพลินจริงๆค่ะแม้ว่าจะมีศาลาสุธรรมาที่แสดงธรรมะนะคะก็เหมือนโลกนี้แหละกี่คนละที่จะฟังธรรมะพระชนชาวสวรรค์ทั้งหลายก็เพลิดเพลินไปแต่ก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกพระชนทุกอย่างเนี่ยค่ะสำหรับในภูมิมนุษย์เนี่ยบำเพ็ญบารมีได้ครบถ้วนเพราะเหตุว่าแม้แต่ทานะบารมีนะคะก็บำเพ็ญได้ศีลบารมีไม่มีการที่จะต้องไปฆ่าอะไรเพราะอะไรคะมีหมดทุกอย่างครบแล้วยังจะต้องการไปลักขโมยของใครมาอีกหรือก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสำหรับโลกมนุษย์นี่นะคะก็เป็นที่ที่จะบำเพ็ญบารมีเพราะรู้ว่าจะอยู่ที่ไหนอนุสัยกิเลสก็ยังมีจะดับได้ก็ต่อเมื่อได้มีการเริ่มเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องซึ่งเวลานี้ค่ะธรรมะก็ปรากฏแต่ว่าไม่สามารถจะรู้ได้เพราะเหตุว่าวันหนึ่งเนี่ยอกุศลมากนะคะต้องเห็นโทษของอกุศลเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นประโยชน์ของกุศลจึงฟังธรรมะเพราะรู้ว่าเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้อกุศลน้อยลงแล้วก็เป็นทางที่จะทำให้เมื่อปัญญาเกิดขึ้นนะคะอกุศลก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นกุศลทั่วๆไปเนี่ยมีได้ก็ยังยากเพราะอกุศลเกิดบ่อยและกุศลที่ประกอบด้วยปัญญายิ่งยากกว่านั้นอีกเพราะเหตุว่าไม่ใช่เพียงกุศลธรรมดานี่เป็นเหตุที่เราศึกษาธรรมะจริงๆนี่นะคะต้องรู้ประโยชน์ว่าเราศึกษาเพื่ออะไรมิฉะนั้นเราก็เพียงแต่จำเราได้ยินเรื่องนี้จิตมีเท่าไหร่จำได้เจตสิกมีเท่าไหร่จำได้แต่ประโยชน์คือไม่สามารถที่จะรู้จุดประสงค์ของการฟังจริงๆว่าเพื่ออะไร
2: จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ก็คือโทษของโลภะที่บอกว่ามีมากก็เหมือนกับว่ายังไม่เห็นแล้วว่าโลภะมีโทษมากอย่างไรเพราะว่าชีวิตประจำวันนี้ก็เหมือนกับชินกับโลภะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยผู้ที่ทรงตรัสรู้เพราะว่าไม่มีใครเห็นโทษของโลภะเพราะชอบโลภะถ้าศึกษาธรรมะนะคะขอให้เข้าใจไม่ฉะนั้นสิ่งที่เรียนมาเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยมีแต่ชื่อมีแต่ความสงสัยแต่ว่าถ้าเรียนแล้วเข้าใจจริงศึกษาธรรมะทีละคำให้เข้าใจอย่างมั่นคงนะคะทุกคำก็สอดคล้องกัน โอคะคืออะไรตัวอกุศลคือกามและโอคะล่ะ
3: โอคะก็คือตัวโลภะเป็นต้นเนี่ยฮะที่จมอยู่ในความติดข้อง
0: ค่ะพอชื่อเข้ามาปะปนนะคะตอนนี้ความคิดของเราความเข้าใจของเราก็เริ่มที่จะยุ่งยากเพราะว่าแต่ละคำมีทั้งกามาสวะมีทั้งกามโอคะมีทั้งกามโยคะมีอะไรตั้งหลายอย่างแต่ว่าถ้าเรามีความเข้าใจจริงๆอย่างมั่นคงนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจความหลากหลายของชื่อซึ่งเป็นการทำให้เราเนี่ยได้เริ่มเข้าใจสภาพที่มีเนี่ยชัดเจนขึ้นอย่างกามเนี่ยเราบอกว่ามากทุกวันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะแล้วอย่างนี้พอได้ยินคำว่ากามโอคะเนี่ยเราเข้าใจว่ายังไงก็คือให้เห็นความจริงว่าความจริงมากอย่างนั้นหนาแน่นหนักอย่างนั้นจมลงยากที่จะขึ้นมาได้ก็เป็นการแสดงให้เห็นคำขยายความนะคะของสิ่งที่มีแล้วก็ไม่ได้เข้าใจที่จะพิจารณาโดยถ่องแท้ว่าโทษและอันตรายแค่ไหนแต่แต่ละคำเนี่ยค่ะก็ประกอบลักษณะของสภาพธรรมะให้เห็นชัดขึ้นในความเป็นโทษโดยการแสดงถึงโอคะนะคะทุกขณะที่มีความยินดีพอใจก็อยู่ในโอคะแม่น้ำห้วงใหญ่แล้วก็จมลงไปเรื่อย
3: ๆในเรื่องของกามนะถ้าพูดถึงโดยนัยยะของโอคะโลภะก็คือการจมอยู่ในห้วงของความติดข้องนะแล้วท่านก็มีในพระสูตรอย่างเช่นโอคาตรณสูตรนะครับซึ่งเทวดาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจะข้ามโอคะได้อย่างไรพระองค์ท่านก็ตรัสว่าไม่พักไม่เพียรเนี่ยจึงข้ามโอคะได้ก็คือว่าเมื่อพระองค์ท่านเปรียบเทียบกิเลสดุจห่วงน้ำนะฮะก็ต้องมีหนทางของการที่จะข้ามจากห่วงน้ำนะครับท่านจะ
0: ตอนนี้ก็มองภาพ
3: ครับ
0: ค่ะเป็นห่วงน้ำและจะข้ามนะคะถ้าอย่างนั้นก็คงต้องอาศัยเรือใหญ่ๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นกิเลสอาศัยเรือได้ไหมอาศัยอะไรได้ไหมที่จะข้ามเพราะฉะนั้นคำนี้แสดงเห็นว่านะคะความห่างไกลของการเต็มไปด้วยอกุศลคือกิเลสกับการที่จะข้ามไปสู่อีกฝั่งหนึ่งคือละหรือดับกิเลสเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะฉะนั้นการที่ทรงอุปมาว่าจะข้ามโอคะไม่ได้หมายความอย่างที่คนธรรมดาฟังแล้วก็อาจจะคิดว่ามีวิธีอื่นแต่ว่าต้องเป็นการอบรมเจริญปัญญาที่รู้จักโลภะก่อนถ้าไม่รู้จักโลภะไม่มีทางดับโลภะได้เลยก็เป็นความยากของการที่จะเข้าใจธรรมะจริงๆถ้าไม่เข้าใจธรรมะจริงๆไม่มีทางเลยที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหนทางที่จะพ้นจากสังสารวัฏได้แต่เรื่องธรรมะนี่ค่ะไม่อยากจะให้เราใช้คำหรือเรื่องราวที่รู้สึกว่ายุ่งยากนะคะแต่ให้เข้าใจว่าเป็นชีวิตประจำวันจริงๆและก็ทุกขณะด้วยที่จะได้ระลึกได้ว่าเรากำลังอยู่ท่ามกลางห้วงน้ำของกิเลสแล้วก็มีแต่ห่วงน้ำนั้นจะกว้างใหญ่ยากที่จะข้ามไปสู่อีกฝั่งหนึ่งได้จนกว่าจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น
2: กราบท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงคำว่าอุปาทานเนี่ยก็หมายถึงความยึดมั่นถือมั่นนะครับการยึดถืออย่างมั่นคงซึ่งความติดข้องยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เป็นกามุปาทานนะครับแต่ว่าก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นอุปทานอีกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยนัยยะของทิฏฐิด้วยครับที่จำแนกออกเป็น3อย่างก็คือที่เป็นทิฏฐุปาทานก็คือความยึดมั่นด้วยอำนาจในความเห็นผิดอย่างเช่นเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีเป็นต้นนะครับก็กล่าวถึงความยึดมั่นที่เป็นศีลพัตตุปาทานก็คือความยึดมั่นในข้อประพฤติปฏิบัติที่ผิดและความยึดมั่นว่าเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดกราบเรียนท่านอาจารย์ในความละเอียดครับ
0: กามุปาทานเนี่ยเราพูดถึงอุปาทานไม่ใช่ความยึดมั่นธรรมดาแต่ยึดมั่นอย่างมากเพราะฉะนั้นเรื่องกามเข้าใจแล้วใช่ไหมคะกามุปาทานมีทุกวันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพูดถึง ธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นที่ยึดมั่นก็คือทิฏฐิความเห็นเวลานี้ทุกคนมีมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่า
2: ท่านอาจารย์ครับตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันก็ยังมีพืชเชื้อของความเห็นผิดอยู
0: ่แต่พอได้ยินใครบอกว่าคนนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยโกรธไหมที่เขามาว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เขาพูดความจริงหรือเปล่าแต่ว่ามิจฉาทิฏฐินี่ค่ะก็มีหลายระดับนะคะระดับปกติธรรมดาเช่นเห็นว่าเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะยังไม่มีการปรากฏการดับหรือการเกิดการดับอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะไม่ให้มีการเห็นว่าสิ่งนั้นยังคงอยู่ได้อย่างไรด้วยเหตุนี้นะคะความเห็นธรรมดาธรรมดาที่ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะก็ทำให้พอใจยึดถือนะคะในสิ่งที่มีว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปพอใจในอะไรแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นจะให้พอใจสิ่งอื่นที่ไม่เกิดได้ไหมไม่ได้เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นก็ต้องยินดีพอใจในสิ่งที่ปรากฏเช่นเสียงถ้าไม่มีเสียงเลยนะคะจะไปชอบพอใจติดมั่นในเสียงอะไรไม่มีอะไรจะให้ติดข้องแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อนั้นนะคะเพราะไม่รู้ความจริงก็พอใจทั้งได้ยินและเสียงทั้งเห็นและสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนี่คือพระธรรมที่ทรงแสดงกับพวกที่ไปฟังธรรมที่พระวิหารต่างๆนะคะคือพูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้มีความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะต้องต่างกับคำของคนอื่นพูดเพื่ออะไรทรงแสดงธรรมะเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆพระชนพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงนะคะไม่มีอะไรเกิดดับเลยที่นี่เกิดก็ไม่เกิดดับก็ไม่ดับใช่ไหมคะเห็นเป็นใครก็เห็นเป็นคนนั้นไปตลอดเรื่อยๆสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งนั้นก็เป็นอัตตานุทิฏฐิเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ก็ยังมีเห็นว่าเป็นเราคือสักกายทิฏฐินี่ต้องเข้าใจความต่างกันนะคะอัตตานุทิฏฐิอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นว่าเป็นดอกไม้เห็นว่าเป็นโต๊ะเห็นว่าเป็นคนอันนี้คือสักกายทิฏฐิไม่เห็นการเกิดดับของเห็นของได้ยินของสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาที่สัตว์โลกนะคะมีความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดเนี่ยต่างกับเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงมีสักกายทิฏฐิแม้ว่าเป็นอัตตาเหมือนกันนี่ก็เป็นคนนี่ก็เป็นแขนขามือเท้านะคะแต่นี่เป็นเราเป็นของเราด้วยเพราะฉะนั้นอัตตานุทิฏฐินั่นเองนะคะเมื่อยึดถือว่าเป็นตัวตนของเราก็เป็นสักกายทิฏฐิเพราะฉะนั้นอาจจะได้ยินคำสองคำนะคะที่ว่าสักกายทิฏฐิกับอัตตานุทิฏฐิแล้วก็ยังมีมากกว่านั้นอีกเริ่มจากพื้นฐานธรรมดาของการที่เห็นผิดนะคะยึดถือเห็นได้ยินคิดในกล่าวนี้ว่าเป็นเราคือสักกายะแล้วก็เห็นสิ่งอื่นเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นภูเขาเป็นคนนั้นคนนี้ก็คืออัตตานุทิฏฐิแต่ว่าเมื่อมีเราแล้วเนี่ยค่ะความเห็นเพิ่มขึ้นรักตัวเองมากไหมหาทางทุกทางที่จะให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่พอใจยิ่งขึ้นบางคนก็ไปหาหมอดูอะไรคะดูเรื่องใครเรื่องตัวเองหรือจะไปไหนก็ตามแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่พ้นจากความรักตัวอย่างนี้นะคะก็ยังไม่เท่ากับการที่หลงงมงายไหว้ปลาไหลต้นกล้วยอาบน้ำในแม่น้ำคงคาในยุคนั้นคิดว่าจะชำระบาปได
5: ้ท่านอาจารย์ครับจริงๆแล้วคำว่าอัตตานุทิฏฐิก็ครอบคลุมหมดแล้วอะไรทั้งหลายเนี่ยฮะที่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนทั้งภายในภายนอกเนี่ยแต่ท่านแสดงสักกายทิฏฐิเนี่ยใกล้ชิดมาอีกเนี่ยเพื่อเกื้อกูลอย่างไรครับท่าน
0: ตามความเป็นจริงนะคะก็คือว่าติดข้องในอะไรมากที่สุด
5: ที่เกี่ยวกับตัวเรา
0: แน่นอนค่ะ คุณอนบอาจจะให้เสื้อผ้าใครก็ได้แต่เอาหูไปให้ใครเอาตาไปให้ใครเอาไหม
5: ถ้าเป็นส่วนที่เป็นของตัวเราเราก็จะห่วงมาก
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสักกายทิฏฐิจากอัตตานุทิฏฐิแต่ความจริงก็คืออัตตานุทิฏฐินั่นแหละแต่แสดงตรงตามความเป็นจริงว่าอัตตานุทิฏฐิทั้งหลายก็ไม่รักเท่าตัวเองจึงใช้คำว่าสักกายทิฏฐิ
5: แล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะคิดถึงเรื่องของตัวเราเองอย่างที่ท่านอาจารย์ถามบางทีถ้ามีคนเขาคุยกันฮะผมฟังดูเนี่ยคุยกันทุกคนก็พูดเรื่องของตัวเองตลอดเวลาของเขาก็อย่างนี้นะอีกคนของเขาก็อย่างนี้นะก็คือไม่ค่อยได้ฟังว่าอีกคนพูดอะไรอ่ะจะพูดเรื่องของตัวเองเนี่ยฮะเพราะนั้นความติดข้องในส่วนที่เป็นเราเนี่ยท่านอาจารย์มากจริงๆเพราะนั้นความยึดถือด้วยความเห็นผิดเนี่ยในส่วนที่เป็นกายเราเป็นชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมากมายมหาศาลท่านจึงได้แสดงสักกายทิฏฐิเนี่ยเฉพาะลงมาอีก
0: เพราะฉะนั้นต้องทราบนะคะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ใครไปทำอะไรแต่สิ่งที่มีอยู่แล้วไม่เข้าใจไม่เห็นถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้รู้ตามความเป็นจริงคือทำอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะมีปัจจัยแล้วเกิดแล้วทั้งนั้นไม่ว่ากำลังคิดนะคะคิดอย่างนี้ก็ต้องมีปัจจัยที่ทำให้ความคิดนี้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ทุกอย่างหมดค่ะที่มีจริงๆก็คือว่าเกิดแล้วจึงมีแต่สิ่งที่ยังไม่เกิดต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะใครคนใดคนหนึ่งไปทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นที่ถามเรื่องของอุปาทาน4ตั้งแต่ต้นนะคะ1กามุปาทานความยึดมั่นในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างกับกามวัตถุเพราะเหตุว่าถ้าเป็นกามวัตถุนะคะไม่ใช่เฉพาะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่รวมทุกอย่างหมดที่ติดข้องอันนั้นก็เป็นกามวัตถุอยากเกิดในสวรรค์อยากเป็นรูปประพรมอยากไม่เกิดอีกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เป็นเรื่องของความอยากชื่อว่าอยากแล้วอยากในอะไรสิ่งนั้นทั้งหมดเป็นวัตถุที่ตั้งของความอยากเพราะว่าวัตถุหมายความถึงที่ตั้งที่เป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะคะกามได้แก่โลภะเจตสิกกามอารมณ์อารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งปรากฏตลอดวันและกามวัตถุก็คือว่าไม่ใช่ว่าโลภะจะพอใจเพียงเท่านี้ค่ะไม่ว่าอะไรอื่นอีกทั้งหมดที่โลภะติดข้องต้องการเป็นกามวัตถุที่ตั้งของโลภะจบเรื่องกามวัตถุนะคะจบเรื่องกามุปาทานก็มาถึงทิฏฐุปาทานพูดไปแล้วทั้งอัตตานุทิฏฐิสีลัพพตประมาสะและทิฏฐุปาทานธรรมดาสีลัพพตคือความประพฤติซึ่งเกิดเพราะความเห็นผิดถ้าไม่มีความเห็นผิดก็ไม่มีสิ่งอื่นที่เข้าใจว่าเป็นมงคลเพราะรู้ว่าสิ่งอื่นไม่เป็นมงคลนอกจากธรรมะที่ได้ทรงแสดงแล้วนะคะซึ่งต้องศึกษาว่าสิ่งที่จะเป็นมงคลมีอะไรบ้าง38
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าทรงพระมหากรุณาธิคุณจำแนกทิฏฐิเป็นอุปาทาน3อย่างเนี่ยเพื่อที่จะให้สัตว์โลกเนี่ยได้มีความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นอย่างไรครับท่านอาจารย์
0: ค่ะเริ่มจากอัตวาทุปาทานเมื่อเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เห็นการเกิดดับเพราะว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะเพราะสภาพธรรมะเกิดดับอย่างเร็วและไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นจึงปรากฏเหมือนพร้อมกันกับนิมิตนิมิตตะที่นี่หมายความถึงรูปร่างสันฐานถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นนิมิตสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็มีความติดข้องในสิ่งนั้นจึงทำให้เข้าใจว่ามีสิ่งหนึ่งคืออัตตาและถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเราก็ใช้คำว่าสักกายะอันนี้เข้าใจแล้วนะคะอัตตานุทิฏฐิกับสักกายทิฏฐิเพราะรักตัวหาทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวรดน้ำมนต์ทำไมก็เพื่อตัวรดแล้วทำชั่วมีประโยชน์ไหมจะเข้าใจว่าน้ำมนต์นั้นศักดิ์สิทธิ์หรือ แต่ที่ศักดิ์สิทธิ์คือคำสอนเรื่องสิ่งที่มีจริงซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นจากความรักตัวนะคะก็ทำให้เกิดสีลัพพตะประมาสะและยึดมั่นว่าต้องทำอย่างนั้นจริงๆก็เป็นอุปาทานก็เป็นสีลัพพตุปาทานนะคะสีลัพพตะกับอุปาทานรวมเป็นสีลัพพตุปาทานความยึดมั่นในสิ่งซึ่งไม่ใช่มงคลว่าเป็นมงคลแล้วก็ถึงทิฏฐุปาทานนี่ก็เป็นความเชื่อของคนในโลกซึ่งมีความเชื่อต่างๆกันในคำสอนต่างๆกันเชื่อเจ้ากรรมนายเวรไหมคะ
5: แต่ก่อนเชื่อครับท่านอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วว่ากรรมคืออะไรก็ไม่ได้มีความเห็นอย่างนั้นไม่ได้มีความยึดมั่นถือมั่นด้วยความเห็นผิดอย่างนั้นว่าเอ๊มีเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยกำลังคอยจ้องอยู่นะฮะมีโอกาสก็จะทำให้เกิดทุกโทษอะไรต่างๆนี้ก็ถ้าเข้าใจถูกก็ไม่มี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความเห็นผิดความเชื่อผิดๆทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นทิฏฐุปาทานถ้าไม่ละความเห็นผิดนั้นยึดมั่นเพราะฉันไม่ใช่ใครสักคนแต่เป็นสภาพของจิตค่ะซึ่งเกิดดับสืบต่อนานแสนนานนับไม่ถ้วนและทุกครั้งที่ไม่ว่าจะเกิดโลภะหรือโทสะหรือความเข้าใจธรรมะทั้งหมดนะคะดับแล้วแต่สะสมอยู่ในจิตซึ่งเกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะเหตุว่าโลภะมูลจิตนะคะที่ทรงแสดงไว้คือประมวลไว้ทั้งหมดเป็น8ประเภทแต่8ประเภทนี้นับไม่ได้เลยแม้แต่หนึ่งก็หลากหลายมากมายแต่ว่านั่นก็คือกำลังคิดถึงเรื่องแต่การศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะถ้าเราศึกษาทีละคำเพื่อที่จะเข้าใจจริงๆไม่สับสนว่าตอนนี้พูดถึงเรื่องอุปาทานขันธ์ตอนนี้พูดถึงเรื่องกามุปาทานหรืออุปาทานพวกนี้นะคะก็แสดงเห็นว่าถ้าเราเข้าใจแต่ละคำอย่างมั่นคงจริงๆเราจะเข้าใจไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือว่าถ้าชื่อมากๆแล้วก็ชื่อคล้ายๆกันและความเข้าใจไม่พอตั้งแต่ต้นนะคะต้องสับสนแน่นอนแต่ว่าถ้าเรามีความเข้าใจตัวธรรมะจริงๆว่าโลภะเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่ติดข้องและติดข้องในอะไรบ้างกล่าวโดยประเภทประเภทว่าถ้ากล่าวโดยการติดข้องนะคะในสิ่งซึ่งมีแต่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปกล่าวโดยนัยยะของขันคือทั้งหมดเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นเป็นขันทั้งนั้นจิตเกิดเป็นขันเพราะเกิดดับเจตสิกเกิดเป็นขันเพราะเกิดดับรูปเกิดเป็นขันเพราะเกิดดับนี่คือเรากำลังศึกษาคำว่าขันเพราะฉะนั้นต้องศึกษาแต่ละคำนะคะขันหมายความถึงสภาพธรรมะที่ว่างเปล่าจริงๆจากการเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุว่าไม่มีเห็นแล้วมีเห็นแล้วไม่มีเห็นอีกเลยมีสิ่งที่ถูกเห็นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่มีอีกเลยเนี่ยค่ะการที่เราจะเข้าใจเฉพาะคำเดียวว่าขันธ์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในพระไตรปิฎกกล่าวถึงสภาพซึ่งไม่เป็นสาระชั่วคราวเกิดและดับที่อยู่ภายในคือที่ตัวเองก็มีภายนอกก็มีเป็นอดีตคือดับแล้วก็มีเป็นอนาคตยังไม่มาถึงก็มีกำลังเป็นปัจจุบันที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ก็มีที่มีจริงๆเนี่ยค่ะลักษณะหลากหลายหยาบก็มีละเอียดก็มีเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นนรกเป็นอะไรพวกนี้ก็แยกออกไปไกลใกล้ที่จะรู้ได้หรือว่ารู้ยากถ้าเราเข้าใจแต่ละคำชัดเจนเนี่ยเราไม่มีทางที่จะสับสนเลยเพราะเหตุว่าพูดถึงขันธ์ธรรมะทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยเกิดแล้วดับไปไม่ว่าจะหยาบก็เป็นขันธ์ละเอียดก็เป็นขันธ์ภายในก็เป็นขันธ์ภายนอกก็เป็นขันธ์เพราะขันธ์กล่าวถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับทั้งหมดเมื่อทั้งหมดแล้วก็แยกออกมาเป็นอุปาทานอาสวะกามาสวะซึ่งได้แก่อกุศลและเจตสิก14ซึ่ง14นี้ไม่เท่ากันบางอย่างไม่ได้เกิดบ่อยๆมากมายแต่ว่าบางอย่างก็เกิดไม่หยุดหรือว่าเป็นอกุศลทุกประเภทได้เช่นโลภะก็มีทั้งที่เป็นอนุสัยนอนเนื่องพอเห็นแล้วชอบก็สะสมละที่จะชอบสิ่งนั้นต่อไปชอบสีแดงนะคะก็สะสมไว้เ บ้านคนนั้นก็มีหลายอย่างที่เป็นสีแดงรถยนต์ก็แดงบ้างอะไรก็แดงบ้างก็แล้วแต่นะคะนี่ก็คือการสะสมเป็นอุปนิสัยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจในแต่ละคำจริงๆว่าโลภะเป็นอนุสัย

0: ต้องทำอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะขอว่าเมื่อได้ยินคำไหนรู้เข้าใจคำนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นคำว่าขันธ์จากวันนี้ที่ได้ฟังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏต้องเกิดเกิดโดยไม่มีปัจจัยไม่ได้เห็นต้องเกิดเพราะอาศัยตาได้ยินต้องเพราะอาศัยหูจะสลับกันก็ไม่ได้นี่คือธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครและใครก็จะไปเปลี่ยนแปลงธรรมะอย่างนี้ให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่คือตั้งต้นด้วยคำว่าธรรมะและตั้งต้นด้วยคำว่าขันธ์ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโลกก็ไม่ปรากฏอะไรอะไรก็ไม่มีอะไรอะไรก็มีไม่ได้เพราะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ที่มีได้เพราะเกิดแต่เกิดพร้อมกันเร็วมากเลยนะคะปรากฏเป็นโลกทั้งโลกมีต้นไม้มีคนมีทะเลมีอะไรหมดก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครว่าให้ทำอันนี้ให้เกิดก่อนให้ทำอันนั้นเกิดทีหลังไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะเพราะฉันต้องเข้าใจแต่ละคำขันเข้าใจแล้วปรมัตถธรรมเข้าใจแล้วแล้วก็อกุศลไม่ใช่กุศลเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงอกุศลก็มีหลายประเภทและในกุศลหลายๆประเภทซึ่งเป็นอกุศลและเจตสิก14เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรู้ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยต่างกันโดยฐานะที่เป็นอะไรบ้างแล้วก็จะไม่สับสนเพราะฉะนั้นที่เป็นอาสวะไม่ได้ก็มีใช่ไหมคะที่เป็นอนุสัยไม่ได้ก็มีใช่ไหมนี่ใครรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเชนก็ศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพคือแต่ละคำไม่สับสนและก็แต่ละคำถ้าเข้าใจอย่างนั้นแล้วนะคะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะเป็นอย่างนั้นตลอดทั้งพระไตรปิฎกเพราะเหตุว่าถึงที่สุดของการรู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมะนั้นๆพระเชนถ้าจะพูดถึงอนุสัยนะคะก็ต้องรู้ว่าหมายความถึงอกุศลเท่านั้นแต่อกุศลเจตสิก14เนี่ยมีลักษณะและหน้าที่กิจการงานต่างกันบางอย่างก็เป็นอุปาทานไม่ได้เพราะอุปาทานจริงๆนะคะที่ยึดมั่นจริงๆเนี่ยก็คือโลภะกับทิฏฐิก็ค่อยๆเข้าใจเหตุผลในคำสอนในชีวิตประจำวันซึ่งทำให้สามารถที่จะละคลายความเป็นตัวตนได้ในขั้นของการฟังแต่ว่ายังดับไม่ได้เลยเพราะเหตุว่ากิเลสที่สะสมมาเนี่ยค่ะยังมีมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเพียงไปใช้ชื่อแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจความเป็นต่างๆของชื่อต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกับขณะที่เราเข้าใจทีละคำเดี๋ยวนี้อกุศลประเภทไหนคะเห็นไหมคะเรียนเรื่องเรียนเพื่อรู้แต่ยังไม่รู้เพราะเหตุว่ายังไม่ถึงปัญญาระดับขั้นที่จะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยการฟังที่เข้าใจอย่างมั่นคงเท่านั้นนะคะที่จะเป็นเหตุให้สติปัฏฐานเกิดเพราะฉะนั้นจะกล่าวถึงสติปัฏฐานโดยไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยไม่มีทางที่จะเป็นสติปัฏฐานได้เป็นแต่ชื่อที่จำไว้เท่านั้นเอง
1: ซึ่งคนทั่วไปถ้าอ่านพระไตรปิฎกเขาก็คิดว่ามีแน่นอนข้อปฏิบัติเนี่ยต้องมีศีลก่อนแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาค่ะ
0: ค่ะยากไหมคะพระธรรม
1: ยากมากค่ะท่านอาจารย
0: ์ลึกซึ้งไหมคะพระธรรม
1: แน่นอนค่ะ
0: กว่าจะเข้าใจแต่ละคำคิดซะอย่างนี้แต่ว่าเราไปรวมมาหมดเลยทุกเรื่องแล้วคิดหรือว่าเราจะได้เข้าใจจริงๆหรือเพียงแค่จำคำที่ได้ยินแล้วก็กล่าวตามคำที่ได้ยินพระเจ้าผู้ที่เคารพในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ประมาทในการศึกษาเลยแต่ละคำจริงๆค่ะขอให้เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีพื้นที่มั่นคงจะสับสนแน่เวลาฟังคนโน้นก็พูดอย่างนี้คนนี้ก็พูดอย่างนั้นเดี๋ยวคนนี้ก็พูดเรื่องนั้นเดี๋ยวคนนี้ก็พูดเรื่องนี้แล้วเราเข้าใจอะไรไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรได้เลยนะคะนอกจากเริ่มต้นเห็นคุณของการที่จะได้เข้าใจพระธรรมแต่ละคำแล้วก็ทีละคำจนกระทั่งรอบรู้จริงๆเช่นธรรมะมีอะไรบ้างยังไม่รู้ได้ยินแต่คำว่าธรรมะและบางคนนะคะแค่ธรรมะก็ตอบไม่ได้ว่าธรรมะคืออะไรนี่เป็นเหตุที่ทำให้ท่านผู้หนึ่งนะคะท่านเริ่มฟังธรรมะเพราะว่าถามว่าธรรมะคืออะไรท่านตอบไม่ได้อันเป็นเหตุที่ทำให้ณบัดนี้ท่านฟังธรรมะมาตลอดโดยสม่ำเสมอเพราะไม่ประมาทจริงๆค่ะเพียงแค่คำเดียวที่ไม่รู้แล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้อีกมากเพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ

0: นะคะที่เมื่อได้ยินแค่ได้ยินนี่ค่ะสะดุดหูสนใจมีประโยชน์รู้ได้แต่ว่าต้องไม่ประมาทคิดว่าง่ายไม่ใช่เลยแม้แต่ในขั้นฟังก็ยังยากแต่ว่าถ้าไม่มีการฟังเลยเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้จักพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมะแล้วคนที่ไม่ศึกษาด้วยความเคารพนะคะก็ทำให้เลอะเลือนไปหมดนะคะสับสนไปหมดนี่เป็นอะไรนั่นเป็นอะไรบางคนบางแห่งบางที่ท่องพระไตรปิฎกได้ทั้งสามปิฎกเป็นที่สรรเสริญหรือว่าเป็นที่สงสัยลองคิดดูนะคะท่องแล้วเข้าใจหรือเปล่าท่องแล้วพูดแต่ละคำออกมาเนี่ยให้ชัดเจนให้เข้าใจได้ไหมหรือว่าตื่นเต้นมากเลยไม่เคยมีใครที่จะมีความจำถึงอย่างนี้ว่าท่องพระไตรปิฎกได้ทั้งสามปิฎกเป็นที่เริ่มใสแต่เริ่มใสโดยยังไม่รู้ความจริงเพียงแค่ท่องพระไตรปิฎกได้เท่านั้นหรือที่เป็นพระพุทธประสงค์ที่จะให้คนได้ท่องพระไตรปิฎกไม่ใช่แต่คนยุคนี้คิดว่าท่องพระไตรปิฎกนี้ถูกต้องดีมากแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะแค่หนึ่งคำเข้าใจไหมเข้าใจโดยถ่องแท้ลึกซึ้งจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพระพุทธประสงค์ของการบำเพ็ญพระบารมีสำหรับพระองค์นี้นะคะสี่อสงไขยแสนกับไม่ใช่เพื่อให้ใครท่องไม่ใช่เพื่อให้ใครสวดแต่เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงยิ่งขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจคำที่พระองค์ทรงแสดงแต่ละคำนี่นะคะสอดคล้องตามความเป็นจริงเพราะว่าเป็นความจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ถึงที่สุดเช่นคำว่าธรรมะถ้าคนที่ไม่ได้ฟังเลยนะคะถามว่าธรรมะคืออะไรจะตอบยังไงเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องศึกษาด้วยความเคารพจริงๆนะคะว่าไม่ใช่คำของคนอื่นต้องเป็นคำที่ต่างจากคนอื่นคนอื่นสอนเรื่องศีลเว้นต่างๆบอกให้เว้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงศีลคืออะไรยังไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรและจะไปทำอะไรเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผลนะคะแล้วก็ตรงจริงๆทุกคำของพระพุทธศาสนาเป็นคำที่เป็นปัญญาเมื่อได้ฟังได้เข้าใจแล้วนะคะก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องตั้งต้นว่าคืออะไรก่อนเพราะว่าถ้ายังไม่รู้ก็ต้องเป็นเราและพระพุทธเจ้าสอนว่ามีเราหรือแค่คำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก็ไม่รู้แล้วก็จะรักษาศีลเพื่ออะไรเพื่อตัวเองหรือเปล่าเพราะเหตุว่าศีลมีก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ศีล นั้นไม่นำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมเดี๋ยวนี้มีศีลไหมคะค่ะตอบถูกถ้าบอกว่ามีนะคะแต่ถ้าถามว่าศีลอะไรบางคนบอกว่ากุศลศีลทราบเลยค่ะว่าเป็นกุศลเพราะว่าจิตเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพียงแต่รู้เรื่องศีลแต่ตัวศีลจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่รู้เพราะว่าปัญญายังไม่ถึงขั้นค่ะใครที่ไม่เข้าใจธรรมะอย่าได้คิดถึงคำว่าวิปัสสนาหรือว่าปฏิบัติธรรมะเพราะยังไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไร
1: พระอาจารย์และอย่างสมาธิเหมือนกันเขาจะแยกกันระหว่างศีลกับสมาธิเลยค่ะสมาธิก็ต้องมีเราที่ไปทำเหมือนกัน
0: ค่ะแล้วมิจฉาสมาธิมีในพระไตรปิฎกไหมคะ
1: มีค่ะ
0: ก็ทำไมไม่พูดว่าศีลไหนสมาธิไหนเป็นมิจฉาหรือว่าเป็นสัมมานี่ก็แสดงว่าไม่ได้เข้าใจพระธรรมเพียงแต่ได้ยินคำสองคำเช่นสมาธิคืออะไรยังไม่รู้ก็ทำด้วยความเป็นเราเมื่อเป็นเราก็ไม่ใช่สมาธิในพระพุทธศาสนาเพราะสมาธิในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เราตราบใดที่ยังเป็นเราใช่ไหมคะผู้นั้นทำตามคำสอนหรือเปล่าแต่ผู้ที่จะทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ศึกษาเพราะไม่รู้และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครเมื่อมีโอกาสที่จะได้พบได้ยินได้ฟังคำของพระองค์จะทิ้งโอกาสนั้นหรือไม่มีโอกาสอื่นอีกที่จะได้รู้จักผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ศึกษาคำที่ได้ยิน โดยรอบคอบเดี๋ยวนี
1: ้แล้วบางท่านก็อาจจะเจอข้อความว่าศีลเป็นเหตุใกล้ของปัญญาก็ดูเหมือนว่าทำสมาธิแล้วจะมีปัญญาที่จะเห็นตามความเป็นจริง
0: ใครเชื่อ
1: คือเขาไม่ได้ศึกษาพระธรรมนะคะพอท่านใดสอนก็ทำตามเลยค่ะ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ถามผู้นั้นว่านะคะปัญญารู้อะไรทำไมไม่ถามทำไมเชื่อทำไมไม่เข้าใจเสียก่อนแล้วค่อยรู้ว่าจริงหรือเปล่านี่ไม่ถามอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะถูกบอกให้ทำอะไรก็ทำไปเลยบอกว่าศีลสมาธิปัญญาก็ต่อกันไปเลยศีลสมาธิปัญญาแต่ศีลคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญารู้อะไรไม่พูดแล้วจะเข้าใจหรือในเมื่อผู้ที่ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะได้รับฟังคำที่ทำให้จารึกสืบทอดกันมาเป็นพระไตรปิฎกมีครบถ้วนและไม่เอาความจริงจากธรรมะที่พระองค์ตรัสแต่ไปเอาคำของคนอื่นนะคะซึ่งไม่ตรงกับคำที่พระองค์สอนเช่นถ้ากล่าวถึงศีลสมาธิปัญญาถามว่าปัญญาคืออะไรคนนั้นตอบได้ไหมตอบไม่ได้เชื่อไหมทำตามไหมแต่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะศีลคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรเพื่ออะไรคะเพื่อผู้ฟังจะเกิดปัญญาของตนเองนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะเหตุว่าถ้าฟังแล้วไม่เกิดปัญญามีประโยชน์อะไรใครเอาอะไรมาให้ก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าฟังแล้วเข้าใจนะคะนั่นคือพุทธประสงค์ให้ผู้ฟังเนี่ยค่ะเกิดปัญญาความเห็นถูกของตนเองจริงๆแล้วก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่มีตนเป็นที่พึ่งคือเป็นผู้ที่สะสมความเห็นถูกสิ่งที่มีเหตุผลถ้าเพียงแต่ได้รับคำบอกเล่าแล้วเชื่อนะคะนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน
2: สนทนาธรรมที่กนกราชรีสอร์ทอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2558ในช่วงแรกก็จะกราบเรียนให้อาจารย์ก่อนถึงพระนามที่สำคัญที่สุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับแม้คำนี้คำเดียวจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลสำหรับผู้ที่เริ่มฟังเริ่มศึกษาพระธรรมอย่างไรครับ
0: เริ่มต้นคือยังไม่รู้อะไรเลยแต่ได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครจะมีชื่ออย่างนี้ได้เลยเพราะเหตุว่าเป็นพระคุณนามจากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีแล้วก็ทรงตรัสรู้ความจริงยิ่งด้วยปัญญาซึ่งไม่มีใครเปรียบเทียบได้เลยแม้แต่เทวดาพรหมหรือจะใครก็ตามก็มีสิ่งที่ไม่เข้าใจเมื่อมาเฝ้ากราบทูลถามก็สามารถที่จะเกิดความเข้าใจของตนเองนี่เป็นประโยชน์สูงสุดของการฟังธรรมะแต่ละครั้งค่ะไม่ใช่ฟังว่าผู้พูดเข้าใจอย่างนั้นรู้อย่างนี้แต่ว่าคำที่ได้ฟังเนี่ยค่ะธรรมะเตชะมีกำลังที่จะทำให้ผู้ที่ได้ฟังเนี่ยได้ยินคำที่สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาของตนเองเพราะฉะนั้นใครจะให้อะไรทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายนะคะก็หายไปสูญไปได้แต่ถ้าเป็นความเข้าใจของตนเองและได้จากใครคนนั้นต้องเป็นผู้ที่ทรงปัญญาและบารมีพร้อมทั้งพระมหากรุณาอย่างยิ่งที่เห็นว่าไม่มีอะไรที่จะมีค่าเท่ากับความเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งกำลังปรากฏเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเราเป็นคนที่ผิวเผินไม่รอบคอบเพราะเหตุว่าฟังธรรมะน้อยได้ยินเพียงคำเดียวก็คิดแล้วก็คิดเองต่อไปอีกแต่ว่าถ้าไตร่ตรองคำที่ได้ฟังแล้วก็คิดไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจเช่นคำว่าธรรมะไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้เองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังปรากฏมีจริงๆในขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นรู้ได้เลยนะคะว่าแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยเราเผินแค่ไหนที่คิดว่าเมื่อมีพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณแสดงความจริงตามที่ได้ตรัสรู้ให้ได้ฟังเข้าใจเพียงเท่านี้ไม่พอเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าเพียงเท่านี้และธรรมะคืออะไรแต่จากแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยค่ะรอบรู้หมายความว่าเข้าใจจริงๆในคำนั้นไม่เปลี่ยนธรรมะคือสิ่งที่มีจริง ขณะนี้นะคะมีอะไรหรือเปล่าหรือไม่มีอะไรเลยเมื่อมีสิ่งนั้นมีจริงๆค่ะแล้วก็สิ่งที่มีจริงนั่นแหละในภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะแต่ก็หมายความว่าสิ่งที่มีจริงมีลักษณะที่ปรากฏให้รู้ได้ว่ามีจริงเช่นเสียงนะคะมีจริงไหมคะปรากฏให้รู้เป็นเสียงเพราะฉะนั้นเสียงก็มีจริงเสียงก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างหมดที่มีจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพบไหนภูมิไหนสิ่งใดก็ตามที่มีจริงสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นเรารู้ธรรมะหรือยังคะมีจริงทุกชาติกี่ชาติมาแล้วแสนโกรธกับก็มีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์ทั้งหมดซึ่งมีเมื่อวานนี้วันก่อนนี้ตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้ก็เป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจากโลกนี้ไปซึ่งทุกคนก็จากไปแน่นอนนะคะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่สิ่งที่มีค่าที่สุดที่เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถที่จะฟังเสียงที่ได้ยินว่าเสียงนั้นเป็นไปตามความหมายของสิ่งที่มีจริงๆเช่นพูดว่าเห็นพูดว่าได้ยินเป็นไปตามสิ่งที่มีจริงพอพูดว่าเห็นในภาษาที่ตนเข้าใจเนี่ยก็ไม่ได้ไปคิดถึงได้ยินหรืออะไรเลยนอกจากคิดถึงเห็นพอพูดถึงโกรธคำนี้ก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าหมายความถึงความจริงอย่างหนึ่งมีจริงๆนะคะทุกคนก็โกรธแต่ไม่เคยรู้เลยว่านั่นแหละเป็นธรรมะซึ่งมีจริงเพราะฉะนั้นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะไม่ได้รู้ความจริงอื่นนอกจากเดี๋ยวนี้มีจริงๆแต่คนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือว่าฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงทุกขณะซึ่งไม่เคยรู้มาก่อน
2: ก็นี่คือเบื้องต้นนะครับฟังให้เข้าใจในสิ่งที่มีจริงที่ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับว่าถ้าหากว่าไม่ได้ฟังพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่มีทางที่ปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกจะเจริญขึ้นได้เลยนะครับจะไปนั่งไปทำอะไรที่ผิดปกติแล้วจะให้ปัญญาเกิดนั่นไม่ใช่ตามพระธรรมคำสอนเลยเพราะฉะนั้นหนทางที่ถูกต้องนะครับก็คือตั้งใจฟังพระธรรมด้วยความเคารพจริงๆนะครับความรู้ความเข้าใจจึงจะเจริญขึ้นนะครับซึ่งในตอนต้นท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความเป็นจริงของพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับว่าเป็นธรรมะเดชธรรมะเตชะเพราะว่าสามารถที่จะเผาหรือว่าทำลายบาปธรรมทั้งหลายนะครับมีอวิชชาความไม่รู้มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นต้นเพราะฉะนั้นความไม่รู้ที่สะสมมานานแสนนานความเห็นผิดที่สะสมมานานแสนนานนะครับพอมีโอกาสได้ฟังพระธรรมคำสอนค่อยๆสะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับก็จะค่อยๆขัดเกลาในสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่มีค่าจริงๆนะครับที่จะได้สะสมความเข้าใจความจริงนะครับตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับซึ่งน้อยคนนะครับที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังครับ
0: ก็มีคนที่เปรียบเทียบเมื่อได้เข้าใจธรรมะจากการที่ได้ฟังเลยนะคะว่าไม่ว่าเป็นโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยผู้ที่กำลังฟังธรรมะแล้วเข้าใจธรรมะนะคะเหมือนกับปลายเข็มที่จดลงที่แผ่นดินก็ลองคิดดูนะคะขณะนี้โลกกำลังคิดเรื่องอะไรกันทำอะไรกันแต่จุดนี้ตรงนี้ก็ยังมีการได้ยินได้ฟังธรรมะด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่ง่ายแน่นอนถ้าใครคิดว่าธรรมะง่ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครเคารพใครพระองค์จะตรัสสอนง่ายๆไม่ต้องเข้าใจอะไรเลยเพียงแต่ไปนั่งทำไม่มีเลยค่ะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรู้ว่าต้องเป็นปัญญาของผู้ฟังจะอย่างไรก็ตามนะคะทุกอย่างไม่เคยรู้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องเข้าใจก่อนอื่นนะคะคืออะไรเพราะว่าความลึกซึ้งของสิ่งที่ทรงแสดงถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ค่ะลึกซึ้งมากจนกระทั่งผู้ที่ฟังและเข้าใจเนี่ยค่ะค่อยๆเห็นความลึกซึ้งนะคะค่อยๆรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าก่อนที่จะได้ตรัสรู้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งทรงบำเพ็ญพระบารมียากมากทุกอย่าง พื่อที่จะได้รู้ความจริงซึ่งทุกคนไม่ต้องบำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ขณะนี้ค่ะกำลังบำเพ็ญบารมีที่จะได้เป็นสาวกคือผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็เข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ประมาทที่คิดว่ารู้แล้วนะคะก็จะได้สนทนากันว่ารู้แค่ไหนรู้ถูกหรือรู้ผิดเพราะว่าความเห็นก็มีสองอย่างความเห็นผิดกับความเห็นถูกสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ตรงตามเหตุและผลถ้าสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่ตรงตามเหตุผลเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้ว่าสิ่งใดจริงฟังธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงไม่ใช่สิ่งที่พูดแล้วไม่เป็นไปตามที่ได้ฟังหรือว่าลวงให้เห็นว่าเป็นอย่างอื่นต้องเป็นผู้ที่ตรงในการศึกษาธรรมะแล้วก็จะได้สาระจากพระธรรมเป็นสัจจะบารมีค่ะ
2: ขออนุญาตกราบเรียนท่านอาจารย์เพิ่มเติมครับท่านอาจารย์ครับว่าก็เหมือนกับว่าอยู่กับธรรมะอยู่ตลอดมีธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ตลอดแต่ก็ยังไม่เห็นว่าความเป็นจริงของธรรมะที่ลึกซึ้งนั้นเป็นอย่างไรครับ
0: เดี๋ยวนี้กำลังเห็นหรือเปล่าคะเห็นไหมคะสิ่งที่มีจริงเรื่องจริงถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นเป็นเห็นจะมีเห็นไหมชัดเจนใช่ไหมคะและเห็นแล้วก็ดับไปเพราะมีสิ่งอื่นเช่นได้ยินขณะที่ได้ยินก็ไม่ใช่ขณะที่เห็นแล้วและเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเกิดและดับเลยทันทีเลยแต่ว่าสืบต่อปรากฏเหมือนไม่ได้ดับเลยเพราะเหตุว่าเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ลึกซึ้งไหมคะจริงหรือเปล่าเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่ามีใครทำให้เห็นเกิดขึ้นได้บ้างเสียงเนี่ยค่ะเมื่อกี้ไม่มีเลยแล้วเสียงก็ปรากฏว่ามีเสียงเสียงมีจริงๆเมื่อได้ยินเกิดขึ้นลึกซึ้งไหมคะใครทำได้ไม่มีใครทำได้จึงน่าอัศจรรย์ซึ่งมีปัจจัยที่ทำให้สิ่งนี้เกิดโดยไม่ใช่ใครทั้งสิ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่มีสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นนะคะทำให้ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจชีวิตประจำวันจริงๆเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะคุณคำปั่นและหลายๆคนนะคะก็คงได้ยินคำนี้บ่อยๆใช่ไหมคะเห็นต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะมีเห็นได้ยังไงได้ยินอย่างนี้กี่ปีแล้วคะ
2: ครับในชาตินี้ก็สิบกว่าปีครับท่านอาจารย์ครับ
0: และต่อไปอีกกี่ปี
2: ครับเมื่อเห็นประโยชน์ก็ฟังต่อไปครับ
0: แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละแสดงเห็นว่าความไม่รู้มากแค่ไหนบางคนก็ใจร้อนมากเลยนะคะได้ยินอย่างนี้แล้วจะทำยังไงและจะรู้อย่างนี้ได้ยังไงไม่หมดความเป็นตัวตนด้วยความติดข้องตกหลุมของโลภะของความเป็นตัวตนล้อมรอบทุกขณะที่จะก้าวไปพลาดและผิดจากพระธรรมคำสอนซึ่งทรงแสดงความจริงไว้ว่าเป็นอนัตตาพระโพธิสัตว์ต้องเคยฟังพระธรรมมาแล้วในชาติก่อนๆแต่ว่าไม่เคยคิดว่าแล้วจะทำยังไงจะรู้เร็วๆจะหมดกิเลสเร็วๆแต่คนสมัยนี้ฟังอย่างนี้นะคะอยากหมดกิเลสมากฟังมา10ปี20ปีเห็นก็เห็นแล้วก็ฟังว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราเลยนะคะเป็นสภาพที่รู้เกิดขึ้นเห็นคือกำลังรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้นะคะเพียงหลับตาไม่ปรากฏแค่ลืมตาปรากฏได้ยังไงนี่เป็นสิ่งซึ่งแสดงเห็นว่าความไม่รู้เนี่ยมากมายนะคะเพราะเราเห็นมาทั้งวันเนี่ยเท่าไหร่ละกี่ครั้งนับไม่ถ้วนแค่วันนี้วันเดียวแล้ววันหลังๆวันก่อนๆตั้งแต่เกิดและชาติก่อนๆก็ไม่รู้เพราะฉันเพียงฟังแค่นี้ค่ะโลภะกับความไม่รู้ความติดข้องความต้องการก็คิดละและทำยังไงถึงจะรู้สักทีหนึ่งว่าเห็นขณะนี้ไม่ใช่เราทำยังไงมาแล้วเรามาแล้วตัวตนมาแล้วความเห็นผิดมาแล้วไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้าคิดว่านะคะมีหนทางอื่นนอกจากปัญญาของตนเองต้องมีก่อนตามลำดับด้วยคือตั้งแต่ขั้นฟังแล้วก็พิสูจน์พิจารณาว่าจริงไหมขั้นฟังเนี่ยนะคะมีเห็นจริงๆแต่เห็นก็ไม่ได้เห็นตลอดไปเห็นเมื่อวานนี้หมดไปแล้ว เห็นเมื่อเช้านี้หมดไปแล้วเห็นเมื่อกี้นี้ก็หมดไปแล้วและเห็นที่จะเกิดขึ้นเห็นก็ต้องหมดไปไม่มีเห็นไหนซึ่งไม่หมดเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมจึงต้องมั่นคงเป็นสัจญาณก่อนจากปริยัติถึงปฏิปัตติถึงปฏิเวทะหรือจากสัจญาณเป็นกิจญาณและก็เป็นกัตญาณทรงแสดงไว้โดยตลอดโดยประการทั้งปวงไม่ให้ผิดไม่ให้พลาดเพราะทางที่จะหลงมีมากเหลือเกินค่ะเหมือนอยู่ในป่าและอยู่ในความมืดด้วยจะออกจากป่าได้ยังไงคะป่ากิเลสทั้งนั้นมืดด้วยอวิชชามากมายแค่ป่าตอนเย็นๆก็ยากแล้วใช่ไหมคะนี่มืดสนิทแล้วก็ป่าเนี่ยกว้างใหญ่ขนาดไหนหลงอยู่นั่นแหละไปถึงไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็หลงเพราะไม่มีปัญญาคือแสงสว่างที่จะรู้ว่าหนทางที่จะออกจากป่ากิเลสซึ่งมีมามากมายในสังสารวัฏเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างไรไม่ใช่หนทางของคนอื่นเลยนะคะและไม่ใช่มีหลายทางด้วยทางเดียวคือปัญญาที่สามารถจะค่อยๆเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทีละเล็กทีละน้อยค่ะขณะใดก็ตามที่มีความเข้าใจถูกว่าต้องไม่ใช่เราที่จะสามารถทำอะไรได้เพราะว่าผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงตรัสรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะละเอียดมากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปกว่าจะละคลายการที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะสภาพธรรมะก็กำลังเกิดดับแต่ความยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงมั่นคงไม่สามารถที่จะเห็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับอยู่ขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นขันติบารมีมีไหมคะแล้วไงเขาจะไปทำอะไรที่ไหนได้จะไปขันติอะไรสดงเห็นว่าไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าขันติสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดดับขันติคือใครรู้ไม่ใช่เราฟังเข้าใจขึ้นค่อยๆละค่อยๆ คลายความติดข้องทีละเล็กทีละน้อยนะคะและปัญญานั่นเองก็มั่นคงว่าถ้าไม่มีความเข้าใจขึ้นไม่มีทางที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะวันนี้นะคะก็คือณกาลครั้งหนึ่งอีกกี่กับข้างหน้าก็แล้วแต่ชาติหน้าเนี่ยจะเป็นพระโสดาบันไหมคะเนี่ยฟังชาตินี้แค่ชาติหน้าถ้าเป็นผู้ที่ตรงไม่มีทางเพราะไม่ใช่รู้อื่นนะคะรู้เห็นที่กำลังเห็นรู้เสียงที่กำลังปรากฏรู้คิดรู้ทุกอย่างที่มีจริงนะคะทั้งหมดว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งต้องอาศัยการเวลานานเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญในเมื่อมีจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆฟังจริงๆเข้าใจจริงๆวันหนึ่งก็ต้องสามารถรู้ความจริงได้แต่ต้องไม่ลืมบารมีสิบบารมีคืออะไรคะคุณคำปันช่วยให้คำแปลด้วยค่ะเพราะว่าทุกคำควรจะได้เข้าใจ
2: บารมีนะครับก็เป็นคุณความดีครับที่จะทำให้ถึงซึ่งฝั่งแห่งการดับกิเลสซึ่งเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือขันติบารมีเป็นความอดทนแม้ในการฟังนะครับก็ต้องอดทนที่จะฟังที่จะศึกษาและก่อนหน้านั้นก็จะมีคำว่าสัจจะบารมีด้วยนะครับก็คือความเป็นผู้ตรงจริงใจในการฟังธรรมะก็ฟังเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกเท่านั้นไม่ได้เพื่อมุ่งหวังลาภสักการะสรรเสริญแต่ประการใดนะครับแต่ว่าฟังเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปความหมายของบารมีก็คือความดีทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองนะครับที่จะปราศจากปัญญาไม่ได้เลยนะครับปัญญาก็เป็นบารมีประการหนึ่งด้วยก็คือปัญญาบารมีครับก็ในเบื้องต้นก็กล่าวเท่านี้ก่อนครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะอกุศลไม่ใช่บารมีนะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นจะเป็นบารมีที่จะทำให้หมดกิเลสไม่ได้เลยความไม่รู้จะทำให้หมดกิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นกุศลเพราะเหตุว่าถ้าขณะใดที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นเป็นอกุศลและบารมีต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่เพราะว่าละเลยทอดทิ้งนะคะให้สภาพธรรมะเป็นอกุศลเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ถ้าเป็นบารมีหนึ่งบารมีใดใน10บารมีเป็นกุศลทุกโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะทำให้ขณะนั้นนะคะอกุศลไม่เพิ่มทำให้การที่จะเข้าใจธรรมะสามารถที่จะลดน้อยอกุศลลงไปพระเซนก็ต้องรู้ว่ามีหนทางเดียวจริงๆคือฟังธรรมะและขณะที่ฟังเข้าใจเนี่ยนะคะยากไหมคะ ยากเพราะฉะนั้นจะหมดกิเลสไหมคะโดยการไม่รู้อะไรเลยไม่มีเหตุผลเลยเป็นไปไม่ได้เลยมิฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงพระธรรมถึง 45 พรรษาทำไมมากมายอย่างนั้นนะคะเพราะรู้ว่าขณะนี้ทุกคนก็เห็นแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจเห็นมีความเป็นตัวตนที่ปิดบังไว้มานานว่าเราเห็นแล้วก็มีความพอใจในสิ่งที่เห็นเนี่ยก็มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นที่จะสละละความติดข้องและรู้ความจริงว่าเพียงแค่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างขณะนี้นะคะจะสวยงามจะดีงามจะเป็นอะไรอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะเพียงแค่ปรากฏให้เห็นจริงหรือเปล่าทุกคำค่ะเมื่อไหร่ก็คือเห็นแค่ปรากฏให้เห็นเพชรนิลจินดาแค่ปรากฏให้เห็นจะถือว่าเป็นของเรานะคะก็คือแค่ปรากฏให้เห็นจะมาอยู่ติดตัวนะคะก็แค่ปรากฏให้เห็นเพราะว่าสิ่งนี้ก็คือว่ามีจริงๆนะคะชั่วขณะที่มีสภาพที่กำลังรู้สิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ประเพณีดั้งเดิมของชาวพุทธเนี่ยมีมากมายหลายประเพณีรวมทั้งสิ้นที่เคยมีมาแล้วก็คือประเพณีไม่เข้าใจธรรมะถูกต้องไหมคะทำประเพณีอื่นได้หมดทุกอย่างแต่ทุกประเพณีนั้นไม่เข้าใจธรรมะแล้วควรหรือที่จะไม่ทิ้งประเพณีไม่เข้าใจธรรมะเป็นประเพณีที่ถูกต้องคือเริ่มเข้าใจธรรมะมิฉะนั้นพุทธะหรือว่าชาวพุทธหรือสาวกคือใครถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่เข้าใจพระธรรมแล้วก็มีแต่ประเพณีนะคะประเพณีเหล่านั้นนะคะนอกจากจะไม่เข้าใจธรรมะแล้วยังเสียเงินเสียทองมากมายโดยไร้ประโยชน์เคยเห็นวัดสวยๆนะคะสวยมากเสียเงินเสียทองมากในการที่จะทำให้วัดนั้นสำเร็จแล้วเดี๋ยวนี้ร้างเลยเป็นที่นานๆก็มีคนไปดูสักหน่อยไปกราบไหว้ว่าโอ้วัดนี้วิจิตรมากเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็กำลังทำอย่างนั้นกันอยู่พยายามที่จะแข่งขันสร้างสิ่งซึ่งคิดว่าเป็นประเพณีที่ดีงามแต่ว่าทำเพื่ออะไรคะในที่สุดก็ต้องจากไปไม่ว่าที่ไหนค่ะลองไปดูก็จะเห็นได้ว่าแล้วสร้างไว้เพื่ออะไรต้องมีเหตุผลถ้าไม่มีเหตุผลใครล่ะคะที่จะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนอื่นทำลายไม่ได้เลยนอกจากผู้ที่กล่าวว่าเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่านับถืออะไรศาสนาคือคำสอนถ้าไม่ฟังไม่เข้าใจและนับถืออะไร
2: ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ความจริงแล้วนะครับพระองค์ก็ทรงแสดงความจริงเกื้อกูลแก่ผู้ที่เป็นสาวกเพราะฉะนั้นพระสาวกทั้งหลายในอดีตนะครับก็ฟังพระธรรมฟังความจริงที่พระองค์ทรงแสดงนะครับไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดนะครับก็ติดตามที่จะฟังเพื่อความเข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นประเพณีที่ควรฟื้นฟูหรือว่าควรรักษาให้มั่นคงสืบต่อไปก็คือการมีโอกาสได้ฟังธรรมะสนทนาธรรมะเพื่อความเข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงนะครับเพราะเหตุว่าทั้งการฟังธรรมะทั้งการสนทนาธรรมะก็เป็นมงคลนะครับเป็นเหตุแห่งความเจริญก็คือเจริญขึ้นของปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกแล้วก็เมื่อปัญญาเจริญขึ้นคุณความดีทั้งหลายก็จะเจริญคล้อยตามปัญญาด้วยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ฟังธรรมะต้องเป็นผู้ตรงจึงจะได้สาระนะคะนอกจากความเป็นผู้ตรงแล้วยังต้องเป็นผู้ที่อาจหาญกล้าที่จะรู้ว่าสิ่งใดที่ถูกคิดเองควรทำไหมเป็นประโยชน์หรือเปล่าต้องตรงมิฉะนั้นก็จะไม่รับสาระจากพระธรรมแน่นอนและเงินทองหายากแล้วก็ถ้าเป็นประโยชน์จริงๆก็ใช้ในทางที่จะไม่ทำให้เสียของหรือว่าเสียประโยชน์แต่ว่าได้ประโยชน์มากประโยชน์สูงสุดของพระพุทธศาสนาคืออะไรเห็นไหมคะไม่ใช่สร้างวัดหรือสร้างอะไรต่างๆแต่ว่าเข้าใจธรรมะ สร้างวัดสวยมากเข้าใจธรรมะหรือเปล่าแล้วสร้างทำไมสามารถที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กว่านั้นมากเลยนะคะแล้วก็สามารถเข้าใจธรรมะด้วยแค่ฟังแล้วเข้าใจชีวิตมีประโยชน์ทุกทางที่จะช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือในการศึกษาช่วยคนป่วยไข้ช่วยให้เขาได้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงไม่งมงายนะคะพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกให้ใครไปที่หนึ่งที่ใดไปสร้างสำนักเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมะไม่มีในพระไตรปิฎกแน่นอนเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะสร้างอะไรตรงนี้คะที่จะเข้าใจธรรมะค่ะสร้างโบสถ์ตรงนี้เลยหรือจะสร้างวิหารตรงนี้จะได้เข้าใจธรรมะไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะฟังด้วยความเคารพตั้งจิตไว้ชอบฟังเพราะรู้ว่าไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีซึ่งลึกซึ้งและยากแต่ก็ไม่หวั่นไหวค่ะอาจหารอดทนเพราะรู้ว่าสามารถรู้ได้แน่นอนเพียงแต่ว่ายังไม่ใช่วันนี้เพราะว่าความเข้าใจนะคะวัดกันไม่ได้วัดกี่วันกี่เดือนกี่ปีแม้แต่พระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังต่างกันถ้าเป็นผู้ที่ถึงความแก่กล้าด้วยปัญญาก็ทรงบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกับแต่ถ้าเป็นผู้ที่ปัญญาปานกลางบำเพ็ญบารมี8อสงไขยแสนกับถ้าเป็นผู้ที่ปัญญาอ่อนกว่าปัญญากล้าและปัญญาปานกลางนะคะก็16อสงไขยแสนกับแต่พระสาวกทั้งหลายเนี่ยค่ะก็ไม่ถึงที่จะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะบำเพ็ญบารมีด้วยความตรงและความจริงใจว่าฟังธรรมะยังไม่เข้าใจแต่ก็มีสิ่งที่ได้ฟังที่จริงเช่นเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างแล้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะต้องรู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะจนกว่าเป็นธรรมะเมื่อไหร่คือค่อยๆละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นแก่ตัวก็ลดน้อยลงจนกว่าที่จะดับกิเลสตามลำดับขั้นได
3: ้ท่านอาจารย์คะเมื่อกี้ท่านอาจารย์กล่าวว่าฟังธรรมะจนกว่าจะเป็นธรรมะ
0: จนกว่าจะเห็นถูกต้องค่ะว่าเป็นธรรมะเมื่อไหร่ที่เห็นว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเห็นเป็นเห็น
3: ค่ะท่านอาจารย์คะก็ต้องหมายถึงขณะที่ลักษณะของธรรมะนั้นปรากฏกับปัญญาถึงจะเห็นธรรมะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมีธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไงคะตลอดเวลาเนี่ยค่ะเป็นธรรมะหมดเลยธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยสักอย่างหนึ่งสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเนี่ยเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่โต๊ะนะคะเพราะเหตุว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะแตกย่อยจนละเอียดทั้งหมดนั้นมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นชั่วคราวแล้วก็หมดไปหมดไปดับไปหมายความว่าไม่เหลืออีกเลยเดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างคะมีแต่สิ่งที่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นปรากฏเล็กน้อยมากแล้วก็ดับไปแต่ไม่รู
2: ้กราบเรียนอาจารย์นพได้สนทนาเพิ่มเติมนะครับว่าอะไรที่จะทำให้เป็นผู้หลงทางแล้วจากที่เคยหลงทางจะเป็นผู้ที่ดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควรนั้นได้ด้วยอะไรครับ
4: ทุกคนที่มีความไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมที่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นผู้หลงทางทั้งสิ้นนอกจากความไม่รู้แล้วนะฮะยังมีความเห็นผิดเกิดขึ้นด้วยก็เป็นคนที่หลงทางแล้วก็เข้าใจผิดส่วนปัญญาซึ่งเป็นความรู้เนี่ยนะครับก็จะตรงข้ามกับความเห็นผิดแล้วก็ตรงข้ามกับความไม่รู้และเมื่อมีการอบรมความเข้าใจคือปัญญานะฮะสภาพธรรมะฝ่ายดีต่างๆนะฮะที่เป็นธรรมะที่เป็นสิ่งที่สงบหรือนำไปสู่ความสงบนะฮะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็สนทนาถึงพระสัทธรรมนะฮะพระสัทธรรมก็คือปัญญานะฮะศรัทธาสติวิริยะที่ถูกต้องพร้อมความเข้าใจอะไรทั้งหลายเนี่ยฮะท่านจะแสดงเป็นเจ็ดเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็คือสภาพธรรมะฝ่ายดีมีปัญญาเป็นประธานเนี่ยที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกถ้ายังเกิดกับจิตของใครอยู่คนนั้นก็ยังไม่อันตรธานไปใช่ไหมครับแล้วก็เป็นหนทางที่ถูกต้องแต่ถ้าเสพอสัตธรรมคือความเห็นผิดซึ่งเป็น ธรรมะที่เป็นอสัทธรรมะไม่สงบเลยนะครับแล้วก็นำไปสู่ความที่ยิ่งจะมีกิเลสมากมายมหาศาลขึ้นนะครับ
0: ทุกคนฟังธรรมะแล้วก็ไตร่ตรองนะครับเป็นความจริงก็ต้องรับว่าเป็นความจริงอาจหารที่จะรู้ว่าถูกไหมควรจะเป็นอย่างนั้นต่อไปหรือเปล่าไม่ต้องคำนึงถึงคนอื่นนะคะเพราะเราแก้ไขใครไม่ได้เลยค่ะต้องตนเองจากที่ไม่เคยเข้าใจธรรมะเลยเนี่ยก็ควรที่จะได้คิดว่าและพระเจ้าตรัสรู้เพื่อใครเพื่ออะไรแม้ว่า 2,500 กว่าปีที่พระวิหารเชตวันผู้ที่ได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ก็มีมากแต่ทุกคำยังจารึกไว้ยังสืบทอดมาให้เราได้ยินได้ฟังเหมือนได้เฝ้าเฉพาะพระพักเพียงแต่ว่าเรามีความรู้ความเข้าใจที่สะสมมาพอที่จะเข้าใจความจริงของคำที่ทรงแสดงหรือเปล่าเพราะว่าทุกคำเป็นความจริงนะคะและต้องเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบไตร่ตรองจนกระทั่งความจริงนั้นถูกต้องไม่เปลี่ยนแปลงก่อนอื่นนะคะทุกคำต้องตั้งต้นว่าคืออะไรเมื่อกี้เราพูดว่าหลงทางใช่ไหมคะทางคืออะไรอย่าเพิ่งไปไหนเลยค่ะแต่ละคำเนี่ยเป็นสัจจะวาจานะคะวาจาสัจจะที่แสดงให้เห็นว่ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นก่อนอื่นทางคืออะไรแม้แต่หลงทางที่พูดกันเนี่ยคืออะไรเพราะว่าตั้งแต่เกิดจนตายถ้ายังไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะพูดคำที่ไม่รู้จักทั้งหมดไม่ว่าคำอะไรค่ะลองยกขึ้นมาสักคำไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรคำนั้นหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นหลงทางคืออะไรเพราะยังไม่รู้ว่าทางคืออะไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะหาทางที่จะไม่หลงว่าทางต้องมีเพราะฉะนั้นทางที่จะไม่หลงเนี่ยทางคืออะไรฟังธรรมะแล้วไตร่ตรองค่ะไตร่ตรองจนเป็นปัญญาของตนเองรับรองได้ไม่ต้องให้คนอื่นรับรองรับรองคือมั่นคงว่าสิ่งนั้นถูกต้องเพราะคนอื่นจะมาทำให้เราเชื่อเนี่ยเป็นไปไม่ได้จะบอกยังไงแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมมากมายโดยประกาศทั้งปวงประกาศความจริงเปิดเผยทุกอย่างแต่ถ้าผู้ใดไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยพระองค์ก็ตรัสว่าแล้วเราจะทำอะไรเขาได้หรือจะว่าอะไรเขาได้เพราะถึงแม้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นใครก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนใจใครได้แต่ต้องมีคำที่ถ้าใครได้ฟังและเป็นคนตรงก็ต้องพิจารณาว่าถูกต้องไหมแค่ถูกต้องยังไม่พอนะคะกล้าที่จะให้ความจริงนั้นเปิดเผยแล้วก็ถูกต้องยิ่งขึ้นมั่นคงต่อไปหรือเปล่าหรือว่าไม่กล้าพอที่จะพูดถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นสัจจะค่ะความจริงซึ่งไม่ใช่บังคับว่าเฉพาะคนกลุ่มนี้จริงคนกลุ่มอื่นไม่จริงแต่ความจริงต้องเป็นความจริงสำหรับทุกคนที่จะพิจารณาในเหตุและในผลนะคะเพราะฉะนั้นหลงทางง่ายๆแต่ต้องรู้ว่าทำไมหลงล่ะเพราะว่ายังไม่ทันรู้เลยว่าทางคืออะไรรู้ซะก่อนแล้วจะได้รู้ว่าหลงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทางคืออะไรคะที่ว่าหลงทางเนี่ยทางคือปัญญาค่ะความเห็นถูกความเข้าใจถูกมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนถ้าไม่มีความเห็นถูกแล้วทางจะมีได้อย่างไรเพราะว่าเกิดมานานแสนนานเนี่ยเพราะไม่รู้จักทางที่จะออกจากสังสารวัฏหาเองไม่ได้ค่ะหลงฟังคำที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หลงเพราะเขาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเชื่อเขาได้อย่างไรเพราะเขาไม่ได้บอกให้คนที่ฟังเขาเนี่ยเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นมีแต่ให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้และพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ทั้งหมดจะมีประโยชน์กับใครถ้าไม่มีใครศึกษาแล้วก็เข้าใจมีแต่ไม่ต้องศึกษาแต่ให้ทำนั่นก็เรียกว่าไม่มีเหตุผลเลยนะคะทำอะไรก็ไม่รู้เพราะไม่รู้แล้วจะทำยังไงบอกให้เดินก็เดินแล้วเดินยังไงเดินก็ต้องมีวิธีเดินนะฮะซึ่งไม่ใช่ปกติไม่มีเลยค่ะที่ปัญญาจะไปรู้สิ่งที่ไม่ใช่ปกติเพราะเหตุว่าปัญญารู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเกิดแล้วดับแล้วเปลี่ยนไม่ได้เลย ทุกอย่างเดี๋ยวนี้ใครทำให้ผิดปกติไม่ได้นอกจากเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเรื่องเข้าใจผิดมีมากนะคะเพราะไม่รู้จักทางคือไม่รู้จักว่าปัญญารู้อะไรก็เลยหลงทางปัญญารู้อะไรคะต้องรู้สิ่งที่กำลังมีสิ่งอื่นดับแล้วไม่กลับมาอีกแล้วจะไปรู้ได้ยังไงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดและอะไรจะเกิดก็ไม่รู้แล้วจะไปรู้จะไปพิจารณาสิ่งซึ่งยังไม่เกิดได้ยังไงแต่ขณะนี้ค่ะมีสิ่งซึ่งกำลังปรากฏเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจะประจักษ์อดีตอนาคตก็เพราะรู้ปัจจุบันที่กำลังมีว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอดีตละและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เกิดต่อสืบต่อทันทียับยั้งได้ไหมคะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยใครยับยั้งอะไรได้บ้างไม่เห็นได้ไหมไม่ให้คิดได้ไหมไม่ให้ชอบได้ไหมไม่ได้เลยสักอย่างนะคะเพราะเป็นธรรมะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นหนทางนี้นะคะเป็นหนทางที่จะรู้จักธรรมะคือสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ซึ่งเคยเป็นเราให้รู้ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยมารวมกันเกิดดับลวงให้เห็นเหมือนมายากลว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่ความจริงทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับไปดับแล้วหมายความว่าไม่เหลือเลยนะคะสักอย่างเดียวพิสูจน์ได้ทุกขณะในขั้นฟังแต่ปัญญายังไม่พอที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นฟังสักเท่าไหร่กิเลสก็ยังไม่หมดเพราะเหตุว่าเป็นแค่เราเข้าใจยังไม่ได้ประจักษ์ความไม่ใช่ตัวตนเลยของทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นทางมีแต่หลงทางเพราะไม่รู้ว่าทางคือปัญญาความเห็นถูกถ้าไม่มีความเห็นถูกนะคะไปทางอื่นหลงหมด
4: ประเพณีที่ไม่เข้าใจธรรมะนี่ก็เป็นการหลงทางทั้งหมดเลย
0: แน่นอนค่ะ
4: เป็นการหลงทางที
0: ่แน่นอนนี้นะคะตอบคนเดียวไม่พอต้องคนฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยพิจารณาเลยไม่ใช่คนหนึ่งคนใดมาตอบแทนนะคะทุกครั้งที่มีคำถามตอบด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าตรงหรือเปล่าแล้วก็จริงไหมแล้วก็มั่นคงหรือยังแล้วอาจหารหรือเปล่าที่จะไปตามทางที่ถูกต้อง
2: ครับโดยเพญชนะนะครับที่มาจากภาษาบาลีนะครับก็คือปเวณินะครับหมายถึงว่าเชื้อสายหรือว่าสิ่งที่ประพฤติสืบต่อกันมานะครับนี่คือความหมายของประเพณีครับซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่าอะไรก็ตามที่ทำสืบต่อกันมาด้วยความเข้าใจถูกเห็นถูกนะครับมีการฟังมีการศึกษาพระธรรมนี่นะครับก็เป็นประเพณีที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นความประพฤติเป็นไปของผู้ที่มีปัญญานะครับตั้งแต่พระโพธิสัตว์ไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามนะครับก็ดำเนินตามประเพณีมาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นการกระทำอะไรก็ตามที่ทำด้วยความไม่รู้นะครับด้วยการเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็เป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาด้วยความไม่ถูกต้องครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟังผิวเผินก็อาจจะคิดว่าการศึกษาธรรมะที่มุ่งในพระไตรปิฎกเนี่ยอย่างที่เราศึกษากันเนี่ยถ้าเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะสนับสนุนการทำตามประเพณีแต่ว่าประเพณีของระดับอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทในสมัยพุทธกาลที่ถูกต้องการฟังธรรมซึ่งจะแสดงว่าเป็นมงคลนะฮะการสนทนาธรรมก็แสดงว่าเป็นมงคลเนี่ยเพราะนั้นขณะนี้กำลังสืบสานประเพณีสนทนาธรรมฟังธรรมกล่าวธรรมะนะครับตามประเพณีของชาวพุทธที่ถูกต้องจริงๆกราบท่านอาจารย์ครับยากที่จะกล้าที่จะทิ้งประเพณีไม่เข้าใจเพราะว่าชินแล้วก็เหมือนถูกปลูกฝังมา
0: เพราะไม่เข้าใจแต่ถ้าเข้าใจแล้วกล้าไหมคะ
4: ขึ้นกับระดับของความเข้าใจ
0: เกิดมานี่ก็คงจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วก็จะไปด้วยความเห็นผิดแล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือว่าไม่กล้าที่จะกล่าววาจาสัจจะและประโยชน์อะไรของการที่เกิดมาในเมื่อไม่กล้าเพราะเหตุว่าบางคนห่วงอะไรคะความรักตนเนี่ยห่วงคนอื่นเขาจะว่าเราทำไมเราพูดอย่างนี้ล่ะคนอื่นเขาไม่ได้พูดอย่างนี้เราเป็นใครเขาเป็นใครไม่สำคัญค่ะคำจริงคือคำไหน อะไรถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าพูดคำจริงคนอื่นไม่ชอบไม่เป็นไรนี่คะในเมื่อเราไม่ได้กล่าวคำไม่จริงตามความพอใจของคนอื่นที่ต้องการที่จะให้เราพูดคำไม่จริงแต่เมื่อคำนั้นเป็นคำจริงแล้วนะคะไม่สนใจเลยค่ะใครจะว่าเราแต่คำนั้นจริงนี่ใช่ไหมคะขณะนี้สภาพธรรมะมีพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ธรรมะที่ปรากฏสิ่งที่ดับไปแล้วจะไปรู้ได้อย่างไรพระทรงแสดงไว้ว่าสิ่งใดที่ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแล้วจะไปพิจารณาไปรู้สิ่งที่ไม่มีได้ยังไงและสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดลักษณะของสิ่งที่ปรากฏของสิ่งที่ยังไม่เกิดจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แล้วจะไปรู้อะไรแต่เดี๋ยวนี้สิคะมีสิ่งที่กำลังมีจริงๆใครว่าไม่จริงแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆด้วยแต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้มีและทรงแสดงให้คนที่ได้ฟังเนี่ยเริ่มเข้าใจว่าปัญญารู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีแล้วไปทำขึ้นมานั่นคือไม่ใช่สิ่งที่มีจริงๆนะคะเพราะเหตุใดคะไปแสดงว่าไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏทำได้ยังไงคะขณะที่ไม่ได้ทำก็มีสิ่งที่ปรากฏแล้วเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นก็เป็นความเข้าใจผิดความหลงผิดถ้าพูดคำจริงอย่างนี้นะคะจะกลัวอะไรกลัวคนไม่ชอบกลัวเสื่อมลาภกลัวถูกนินทากลัวไม่ได้รับเกียรติยศไม่มีบริวารนะคะแล้วก็จะจากโลกนี้ไปอยู่แล้วทุกขณะใครรู้ได้และประโยชน์ที่สุดของการที่เกิดมาเนี่ยอะไรสำคัญกว่าไปติดอะไรในรูปเสียงกลิ่นรสหรือว่าเกียรติยศบริวารทรัพย์สมบัติเงินทองเพียงปรากฏแล้วหมดและไม่มีความเข้าใจอะไรเลยนอกจากทำให้ติดข้องเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆนะคะของการฟังพระธรรมเนี่ยจะรู้เลยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเพื่อละเพราะว่าเกิดมาก็ติดแล้วก็ต้องเกิดอีกก็เพราะติดข้องนะคะใช้คำว่าโลภะหรืออะไรก็แล้วแต่หมายความว่าเพราะการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเป็นตัวตนเป็นความติดข้องแต่เราชาตินี้เสร็จละจากโลกนี้ไปแล้วอยู่ไหนล่ะคะไม่มีเลยค่ะแต่สิ่งที่มีคือทุกอย่างที่เป็นกุศลและอกุศลในชาตินี้ที่เกิดแล้วสะสมสืบต่ออยู่ในจิตไม่จากไปเลยเพราะฉะนั้นแต่คนจึงมีแต่ละอัธยาศัยและประโยชน์สูงสุดคือเมื่อเป็นคำจริงแล้วไม่พูดคำจริงจะได้ประโยชน์แก่ใครจะทำให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าพูดคำไม่จริงแต่ถ้าเป็นคำจริงแล้วนะคะพิจารณาได้ถูกไหมกล้าตั้งแต่เริ่มกล้าที่จะรู้ว่าอะไรจริงแล้วก็กล้าต่อไปคือสิ่งไหนที่ไม่จริงก็ทิ้งไปและยังกล้าที่จะกล่าวคำจริงให้คนอื่นได้รู้ด้วยเพราะเหตุว่าความเป็นมิตรคือความหวังดีให้สิ่งที่จริงไม่ใช่สิ่งที่ลวงเพราะฉันไม่ได้เสียประโยชน์แก่ใครเลยนะคะที่จะได้ฟังความจริงและคำจริงจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่สำคัญค่ะในเมื่อถ้าพิจารณาจริงๆแล้วจะปฏิเสธไหมว่าแต่ละคำเนี่ยไม่ถูกต้องเช่นเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงถ้าจะรู้ความจริงก็ต้องรู้สิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งรู้ยากมากเพราะเหตุว่านะคะเราพูดเรื่องเห็นกำลังเห็นพูดเรื่องได้ยินกำลังได้ยินพูดเรื่องแข็งกำลังปรากฏทางกายมีทุกอย่างที่กล่าวถึงแต่ไม่ได้รู้ตรงลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏว่านั่นเนี่ยเป็นธรรมะจริงๆไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยสักอย่างเดียวแต่ต้องฟังจนกระทั่งมีความมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงใหญ่เรื่องการที่จะมีคนรักคนชังหรืออะไรนะคะขอให้เขาได้เข้าใจถูกและคำพูดนั้นก็เป็นคำจริงซึ่งสามารถที่จะถามได้นะคะกล่าวได้สนทนากันได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยค่ะก็ต้องมีความหวังดีต่อกันที่จะให้คนได้เข้าใจความจริง
4: เพราะฉะนั้นกล้าที่จะทิ้งสิ่งที่ผิดแล้วก็กล้าที่จะรู้สิ่งที่ถูก
0: ค่ะ
4: ทำสิ่งที่ถูก
0: แล้วก็เป็นการเคารพสูงสุดในพระรัตนตรัยกล่าวว่าเคารพพระรัตนตรัยแต่ไม่ศึกษาธรรมะแล้วกล่าวผิดจากความจริงที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้วนั่นเป็นการเคารพหรือเปล่า
4: ที่ยังไม่กล้าที่จะทิ้งสิ่งที่ผิดหรือประเพณีที่ไม่เข้าใจความจริงเนี่ยนะครับ ก็เพราะว่ายังมีอคติหรือความอยากให้คนเขารักเราบ้างนะฮะด้วยความที่กลัวบ้างครับด้วยความอะไรสารพัดนี่นะฮะเพราะไม่รู้
0: ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะละกิเลสละความไม่รู้ละความเป็นเราเพราะว่าติดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆนะคะมีเราจริงๆหรือเปล่ามีเห็นจริงเห็นเกิดระดับเราอยู่ไหนมีคิดจริงคิดก็เกิดขึ้นระดับไปเราอยู่ไหนและมีเราจริงๆหรือคะแต่เพราะหลงยึดถือว่าเป็นเรา
2: อาจารย์ของท่านอุปติสสะคือท่านพระสารีบุตรนะครับแล้วก็โกริตะคือท่านพระมหาโมคคัลลานะนะครับชื่ออาจารย์ก็คืออาจารย์สัญชัยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะครับเมื่อลูกศิษย์คือท่านอุปติสสะกับโกริตะนะครับได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระอริยบุคคลนะครับซึ่งท่านอุปติสสะได้ฟังความจริงนะครับที่พระอัสสชินะครับซึ่งเป็นหนึ่งในภิกษุปัญจวัคคีย์นะครับได้กล่าวให้กับท่านอุปติสสะฟังได้ฟังแล้วก็เข้าใจความจริงได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระโสดาบันแล้วก็นำความจริงนี้ครับมากล่าวกับเพื่อนคือท่านโกริตะซึ่งก็คือท่านพระมหาโมคคัลลานะนะครับแล้วก็ได้บรรลุธรรมะถึงความเป็นพระโสดาบันเช่นเดียวกันนะครับท่านทั้งสองก็คิดจะเกื้อกูลให้อาจารย์นี่นะครับได้พบความจริงด้วยก็มาเชิญมากล่าวเพื่อที่จะให้อาจารย์นี่ครับได้ไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ฟังความจริงแล้วก็เข้าใจความจริงด้วยนะครับแต่อาจารย์ก็กล่าวกับท่านทั้งสองว่าในโลกนี้คนที่ฉลาดกับคนโง่คนประเภทไหนมีมากกว่ากันถึงกับกล่าวว่าคนที่ฉลาดที่มีเป็นส่วนน้อยนะครับก็ให้ไปหาพระสมณโคดมแต่คนโง่คนไม่ฉลาดซึ่งมีมากก็ให้มาหาเราเราเป็นอาจารย์ของคนอื่นไม่สามารถที่จะประพฤติตนเป็นลูกศิษย์ของใครได้นี่คือความเห็นผิดความไม่รู้นะครับไม่กล้าที่จะสละความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมาหาความเข้าใจที่ถูกต้องได้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับท่านอาจารย์ครับว่าพระธรรมไม่สามารถที่จะเกื้อกูลสำหรับผู้ไม่เห็นประโยชน์ได้จริงๆครับ
0: โทษมากนะคะนอกจากตนเองจะเห็นผิดละก็ยังชักชวนคนอื่นให้เห็นผิดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นลูกศิษย์คนอื่นไม่ใช่พระรัตนตรัยไม่ใช่สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะและลองคิดดูว่าการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสุดนั้นบูชาด้วยอะไรคุณธิดารัตน์จะบูชาด้วยอะไรคะ
3: คือการประพฤติแล้วก็ปฏิบัติตามเพราะว่าการปฏิบัติบูชานะคะท่านอาจารย์ก็คือขณะที่เมื่อศึกษาธรรมะแล้วนะคะเข้าใจธรรมะขณะที่ปัญญาทำกิจเนี่ยนะคะปัญญาปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วก็เป็นการขัดเกลาอกุศลธรรมทั้งหลายคือประพฤติปฏิบัติตามที่จุดประสงค์ที่พระรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเนี่ยนะคะท่านแสดงธรรมะเพื่อที่จะให้สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยนะคะพ้นจากกิเลสและการที่อบรมเจริญปัญญาเนี่ยนะคะก็เป็นหนทางที่จะทำให้ดับกิเลสได้นั่นเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของปัญญาซึ่งทำกิจรู้ลักษณะของสภาพธรรมะในส่วนเบื้องต้นนี่แหละค่ะที่จะเป็นการเริ่มอบรมที่จะเป็นการบูชาด้วยการเข้าใจธรรมะนั่นเอง
0: ค่ะขณะนี้นะคะกำลังฟังพระธรรมทุกคำวาจาสัจจะเป็นการบูชาสูงสุดหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เองไม่ต้องขณะอื่นเลยแต่ถ้าจะทำอย่างอื่นขณะอื่นโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะไม่คิดถึงค่าของแต่ละคำซึ่งเป็นพระธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้วนะคะแล้วก็จะบูชายังไงนะคะในเมื่อไม่รู้ค่าเลยคิดว่าบูชาสูงสุดแล้วแต่ไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าไม่มีความเข้าใจแต่ว่าการที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญพระบารมีจากสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเพื่อให้คนได้เข้าใจธรรมะไม่ได้หวังอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะลาภยศสรรเสริญดอกไม้เครื่องบูชาของหอมต่างๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่ พระองค์ประสงค์ที่จะให้มาบูชาแต่การฟังพระธรรมแล้วเข้าใจถูกต้องขณะนี้นะคะทุกครั้งที่เข้าใจนั่นคือการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงสุด

0: ในการศึกษาธรรมะละเอียดมากค่ะพระโสดาบันดับกิเลสนะคะคือการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของธรรมะไม่เหลือความสงสัยและการที่ยังคงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นจะไม่มีอัตตะสัญญาสัญญาวิปลาสในอริยสัจเลยเพราะว่ากว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าใจขึ้นด้วยความเป็นอนัตตาแล้วก็ค่อยๆสะสมการที่จะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเริ่มเกิดที่จะเริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้ซึ่งมีมากแต่ทีละหนึ่งด้วยการรู้ความต่างของขั้นของปัญญาว่าปัญญาขั้นฟังเนี่ยเป็นการเข้าใจเรื่องราวแต่ปัญญาที่รู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่เราต้องมาจากสติสัมปชัญญะซึ่งกำลังรู้ลักษณะซึ่งไม่ใช่เรากำลังปรากฏให้ความเข้าใจนั้นได้เกิดขึ้นถูกต้องว่าได้เข้าใจอย่างนี้จริงๆในขณะที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นธรรมะโดยไม่ต้องมานั่งกล่าวชื่อเรียกชื่ออะไรเลยนะคะแต่ว่ารู้ทันทีที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏเพราะสะสมการฟังเข้าใจเหมือนเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะเกิดมาเห็นก็ไม่รู้ว่าอะไรเราก็เห็นมาในแสนโกรธกลับก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่พอรู้แล้วใช่ไหมคะรู้จริงๆเนี่ยไม่ต้องนึกไม่ต้องบอกพอเห็นก็รู้ได้เลยเพราะฉะนั้นปัญญาระดับนั้นน่าจะเกิดได้ต่อเมื่อมีการฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการต่างระดับของปัญญาขั้นฟังปริยัติซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิปัตติโดยความเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถไปทำอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นหนทางนี้เป็นหนทางละความไม่รู้โดยตลอดจนกระทั่งถึงการดับกิเลสตามลำดับขั้นต้องรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ขณะนี้ที่สิ่งนี้กำลังปรากฏนั่นคือปัญญาที่รู้ได
1: ้การที่ปัญญาที่จะเข้าใจสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งถ้าไม่ใช่แต่ละหนึ่งก็เป็นทางที่ไม่ถูกนะคะในเมื่อยังรวมกันอยู่
0: เพราะเหตุว่าปริยัตินะคะคือการรอบรู้ในคำที่ได้ฟังอย่างคำว่าธรรมะพูดถึงสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งหลากหลายมากมั่นคงหรือยังคิดก็เป็นธรรมะโกรธก็เป็นธรรมะแต่เป็นชื่อธรรมะเพราะว่าเวลานี้เห็นไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะแต่ฟังแล้วเข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญญาต่างขั้นใช่ไหมคะแต่ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงเป็นปัจจัยให้เมื่อสภาพนั้นปรากฏสติสัมปชัญญะและปัญญาก็เกิดเข้าใจในขณะนั้นได้ตรงตามที่ได้สะสมการฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงไม่ต้องมีการตระเตรียมเพราะทุกอย่างเป็นอนัตตาและรู้ด้วยว่าถ้าไม่มีความเข้าใจเป็นเบื้องต้นคือปริยัติปฏิปัตติเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นการรอบรู้ในคำซึ่งเป็นพระพุทธพจน์เป็นปริยัติแต่เวลาที่สภาพธรรมะจะปรากฏให้เข้าใจนะคะต้องทีละหนึ่งถ้ารวมกันจะไปเข้าใจชัดเจนได้ยังไงแต่เพราะว่าหนึ่งเดียวที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็รู้รอบในสิ่งนั้นที่กำลังปรากฏว่าไม่มีสิ่งอื่นเจือปนเลยลักษณะของธาตุรู้เป็นธาตุที่ไม่มีรูปร่างใดๆเลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเมื่อไหร่ก็ไม่มีแต่เป็นธาตุซึ่งเกิดแล้วรู้เท่านั้นเองค่ะแล้วแต่ว่าจะรู้ทางไหนรู้ทางตาก็เดี๋ยวนี้กำลังเห็นนี่แหละธาตุรู้ไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นตาก็ไม่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่เห็นแต่เห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏฟังจนกว่าจะเป็นธรรมะจนกว่าจะเป็นปัจจัยให้ปฏิปัตติซึ่งหมายความถึงปฏิคือเฉพาะปัตติแปลว่าถึงเฉพาะมีเหตุที่จะให้เข้าใจลักษณะของหนึ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้แล้วก็เข้าใจเพราะเหตุว่าสะสมการได้ยินได้ฟังจนมั่นคงเป็นสัจญาณเพราะฉะนั้นก็ทำให้สติสัมปชัญญะทำกิจจยานเกิดขึ้นเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่เข้าใจจากขั้นการฟังอย่างมั่นคงเป็นการเริ่มต้นนะคะจนกว่าสามารถที่จะถึงปฏิเวทะสภาพธรรมะปรากฏตรงตามที่ได้ฟังเป็นกัตยานได้รู้แล้วว่าความจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความจริงจริงตั้งแต่ฟังเดี๋ยวนี้สภาพธรรมะเกิดแล้ว

0: นี่ขั้นฝังจนกว่าจะถึงปฏิปฏิซึ่งเป็นกิจยานจนกว่าจะถึงกัตยานทางนี้ตลอดสายโดยความเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เลยยิ่งมั่นคงในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ฟังจะนานสักเท่าไหร่กี่ชาติก็ตามแต่เพื่อให้รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะไม่มีความเป็นอัตตาไปจงใจไปพยายามทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้เลยนั่นคือหลงด้วยความไม่รู้เข้าใจผิดในทางคือปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีปัญญาจึงทำอย่างนั้นถ้ามีปัญญาไปไหนแล้วคะเดี๋ยวนี้ก็มีธรรมะอาศัยการฟังเข้าใจขึ้นทางเดียวเพราะว่าเป็นทางของปัญญาไม่ใช่เป็นทางของความไม่รู
1: ้ท่านอาจารย์คะที่เขาสุขเราสุขด้วยเขาทุกข์เราทุกข์ด้วยอะคะเสมอกัน
0: เพราะสุขเป็นสุขไม่ใช่เราไม่ใช่เขา
1: สภาพธรรมะที่เป็นสุขลักษณะสภาพธรรมะนั้นก็เป็นอย่างนั้น
0: โดยสภาพธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะและก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะเป็นสามัญลักษณะด้วยใช่ไหมคะ
0: โดยมากนะคะคนคิดถึงชื่อแล้วก็จำชื่อต้องเรียกว่าสามัญลักษณะสามัญลักษณะคืออะไรจริงๆแล้วนะคะคำแปลก็พูดมาตั้งแต่ต้นนะคะแต่เพียงไม่เอ่ยคำนี้เท่านั้นเองแต่ว่าไปติดคำนี้แล้วก็ยังสงสัยเพราะฉะนั้นสามัญลักษณะคืออะไร
2: ครับจริงๆท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายได้กล่าวมาโดยตลอดนะครับว่าเป็นการกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะครับที่ไม่เที่ยงเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็สิ่งที่มีจริงนั่นแหละที่เกิดและดับไปก็ไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลนะครับซึ่งก็ตรงกับคำที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าสามัญลักษณะหมายถึงว่าลักษณะที่ทั่วไปของสภาพธรรมะที่มีจริงที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาครับ
1: ดังนั้นถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะใครก็ตามนะคะก็จะทุกข์เหมือนกันซึ่งจะไม่ต่างกันเลยหรือถ้าจะเป็นสุขก็สุขเหมือนกันความเข้าใจอย่างนี้จะถูกต้องไหมคะท่านอาจารย์คะ
0: ไม่ถูกเพราะว่าถามว่าจะถูกต้องไหมแสดงว่าไม่เข้าใจค่ะถ้าเข้าใจจริงๆเนี่ยใครจะบอกว่าถูกแต่ถ้ามันไม่ถูกก็ต้องไม่ถูกใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะเขาบอกว่าถูกเลยจึงต้องถูกไม่ใช่ค่ะความจริงต้องเป็นความจริงถามคนอื่นเขาบอกว่าไม่ถูกเราก็เลยคิดว่าที่เราเข้าใจมาทั้งหมดนี่ไม่ถูกละอย่างนั้นไม่ใช่ความเข้าใจศึกษาธรรมะต้องไม่ลืมนะคะว่าศึกษาเพื่อจำชื่อหรือว่าชื่อไม่สำคัญเลยเพราะว่าชื่อนั้นกล่าวถึงลักษณะของธรรมะที่มีจริงเพื่อเข้าใจลักษณะที่มีจริงค่ะภาษาไหนก็ได้ไม่ใช่หมายความว่าเราศึกษาธรรมะแล้วนะคะเราต้องรู้ว่านี่เป็นมนสิการะเจตสิกโยนิโสอะโยนิโสมีแต่คำแต่ว่าไม่ได้หมายความอย่างนั้นเลยค่ะศึกษาในภาษาของตนของตนเมื่อเข้าใจแล้วนะคะพอได้ยินคำอีกภาษาหนึ่งคือภาษาบาลีเนี่ยเราก็รู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่เราเข้าใจถ้าพูดว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเรากำลังฟังเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงฟังเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะพอพูดถึงธรรมะเราก็รู้ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแต่เราไม่ได้ไปติดที่คำจะต้องไปใช้ภาษาอื่นแล้วก็คิดว่าศึกษาธรรมะคือศึกษาคำนั้นๆไม่ใช่ศึกษาคำค่ะศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่มีนะคะถ้าเข้าใจจริงๆแล้วทุกคำเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งคือภาษามัคคธีหรือภาษาบาลีได้เช่นเห็นขณะนี้ถ้าไม่มีตาเห็นไหมหมายความว่าต้องมีที่อาศัยที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นคือตรงกับคำว่าปัจจยะหรือปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏที่กระทบตาจิตเห็นจะเกิดขึ้นได้ไหมก็ไม่มีอะไรจะเห็นแต่มีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้เฉพาะกระทบตากระทบหูกระทบจมูกไม่ได้สิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ให้เห็นต้องเป็นสิ่งที่กระทบได้เฉพาะรูปพิเศษจะใช้คำวิเศษะก็ได้แต่จะใช้คำว่ารูปที่ไม่เหมือนรูปอื่นเลยไม่ใช่รูปแข็งอ่อนเย็นร้อน รสอะไรต่างๆนะคะแต่เป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเห็นไหมคะความเข้าใจของเราในภาษาไทยเนี่ยต้องมาก่อนลึกซึ้งมากขึ้นและเวลาเป็นภาษาบาลีก็คือลักษณะเฉพาะวิเศษลักษณะของเห็นก็คือว่าไม่ใช่ได้ยินจะเที่ยวไปได้ยินหรือว่าได้กลิ่นไม่ได้เลยเกิดขึ้นเมื่อไหร่เห็นอย่างเดียวแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นเป็นธาตุรู้ชนิดหนึ่งแล้วจะเป็นเราได้อย่างไรก็ทำให้เข้าใจคำว่าอนัตตาในภาษาของเราเนี่ยค่ะแล้วก็พอได้ยินคำภาษาบาลีเข้าใจเลยว่าหมายความถึงอะไรรูปพิเศษก็แน่ละถ้าไม่มีรูปที่สามารถกระทบสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นไม่มีรูปที่สามารถกระทบเสียงเสียงก็ไม่ปรากฏไม่มีรูปที่สามารถกระทบกลิ่นจิตได้กลิ่นไม่เกิดกลิ่นก็ไม่ปรากฏไม่มีรูปที่สามารถกระทบรสรสไม่ปรากฏไม่มีรูปที่สามารถกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ปรากฏก็คือไม่มีอะไรปรากฏเลยก็เหมือนท่อนไม้วันหนึ่งวันหนึ่งนะคะไม่ต่างกันเลยฟังอย่างนี้จะเข้าใจคำว่าวิเศษลักษณะไหมคะหมายความว่าลักษณะเฉพาะเฉพาะของธรรมะแต่ละอย่างจิตเห็นก็ต้องเป็นจิตเห็นจิตได้ยินก็ต้องเป็นจิตได้ยินโกรธก็ต้องเป็นโกรธความติดข้องก็ต้องเป็นความติดข้องมานะก็เป็นมานะไม่ปะปนกันเลยเป็นลักษณะเฉพาะของธรรมะแต่ละหนึ่งเราก็เข้าใจว่าอ๋อนั่นก็คือความหมายของวิเศษลักษณะแต่เราไม่ต้องพูดว่าวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งก็ได้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดแล้วดับหมดไม่มีอะไรซึ่งเกิดแล้วไม่ดับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสามัญญะทั่วไปแก่ธรรมะทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นต้องดับไปก็เข้าใจความต่างของคำว่าวิเศษลักษณะและสามัญญลักษณะสามัญญคือทั่วไปทั้งหมดแก่สภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้ฟังแค่นี้ก็รู้ว่าพอได้ยินคำว่าสังขารธรรมก็รู้ได้เลยสิ่งที่มีจริงนี่แหละเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยปัจจัยอาศัยกันและกันทำให้เกิดขึ้นเห็นความเป็นอนัตตาถ้าไม่อาศัยคำต่างๆเหล่านี้จะเข้าใจได้ยังไงคะเคยเป็นเรามาตั้งนานแสนนานแต่พอแยกออกเป็นแต่ละหนึ่งไม่มีเราเลยทรงแสดง45พรรษาให้เข้าใจจริงๆจะเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนก็ฟังอีกฟังอีกเข้าใจอีกแล้วก็เข้าใจในภาษาของตนของตนไม่ต้องไปติดคำภาษาบาลีแต่ถ้าติดคำภาษาบาลีก็เลยไปนี่ใช่ไหมนั่นใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ล่ะคะจิตเห็นเดี๋ยวนี้ใช่จิตเห็นหรือเปล่าอย่าลืมนะคะฟังเพื่อละไม่ต้องไปติดในคำค่ะ
3: ขออนุญาตกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะจากข้อความในปัญจวัคคียสูตรว่าด้วยความเป็นอนัตตา
0: เข้าใจแล้วนะคะคำว่าอนัตตาทุกอย่างหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วดับแล้วจะเป็นเราไม่ได้ค่ะหมดไปหมดไปไม่เหลือเลย
3: พระผู้มีพระภาคทรงแสดงให้พิจารณาขัน
0: ธ์ที่เป็นส่วนอะไรก่อนเห็นไหมคะถ้าไม่ศึกษาเหมือนกับว่าพออ่านจบเรารู้หมดเลยแต่ละคำเนี่ยให้รู้ว่าขันธะขันดะเนี่ยคืออะไรคำแปลค่ะขอเชิญคุณคำปันนี่คือการศึกษาสิ่งที่ได้ฟังโดยละเอียดโดยรอบคอบเพื่อจะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเราไม่ใช่ข้ามไปเรามาสรุปทีหลังแต่ต้องแต่ละคำ
2: ในความหมายของขันธ์นะครับหมายถึงสิ่งที่มีจริงนะครับที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปนะครับเป็นสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งความว่างเปล่าคือว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลครับ
0: ค่ะฟังดูแค่นี้ลึกซึ้งหรือเปล่าคะแต่ความจริงลึกซึ้งอย่างยิ่งแสดงให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้เองสิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดระดับไม่เหลือเลยนี่คือความหมายของว่างเปล่าไปตามกลับมาสิคะเมื่อวานนี้เห็นอะไรบ้างไม่มีเลยจิตเห็นดับแล้วทุกอย่างนะคะดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยค่อยๆน้อมใจไปที่จะไม่ติดในสิ่งซึ่งไม่มีเพราะว่าเคยไม่รู้และเคยติดมามากเพราะคิดว่ายังมีอยู่แต่ตามความเป็นจริงคือดับเนี่ยไม่เหลือเลยสักอย่างแปลว่าเรามีความไม่รู้การเกิดดับสืบต่อนะคะทำให้หลงเข้าใจว่ามีแต่สิ่งที่ว่ามีเนี่ยดับแล้วอย่างเสียงเนี่ยค่ะทั้งที่ขณะนี้นะคะทุกคนก็รู้ว่าเสียงเกิดและเสียงดับก็ยังไม่ได้ละการยึดถือเ พราะยังไม่ได้ประจักษ์จริงๆว่าไม่ใช่แต่เฉพาะเสียงแม้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจอย่างทั่วถึงจริงๆนะคะว่าแม้แต่คำว่าว่างเปล่าอากาศเนี่ยค่ะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะดาวโผล่มาละมีดาวแล้วใช่ไหมคะพระจันทร์โผล่มาก็มีพระจันทร์แต่ถ้าไม่มีพระจันทร์ไม่มีดาวก็ว่างเปล่าเพราะฉะนั้นขณะนี้ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยก็ว่างเปล่าเมื่อเกิดมาแล้วนะคะชั่วขณะที่ปรากฏนิดเดียวเองจริงๆสำหรับผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกว่างเปล่าจากสิ่งที่เมื่อกี้มีแล้วไม่เหลืออีกเลยในสังสารวัฏฟังอย่างนี้เพื่ออะไรคะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ไปนั่งทำอะไรแล้วจะไปรู้ได้แต่เพราะมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นพร้อมทั้งอาศัยพระธรรมโดยละเอียดซึ่งไม่ขาดการฟังเพราะอะไรคะฟังแล้วลืมลืมแล้วว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะใช่ไหมคะเรากำลังนั่งฟังได้ยินลืมละว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับลืมตลอดเพราะว่ามีความเข้าใจที่ยึดถือมานานแสนนานว่าเป็นเราก็คิดด้วยความเป็นตัวตนไปเรื่อยๆไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏก็ไม่ประจักษ์การเกิดดับก็คิดว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่เรื่อยๆพระฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนี่นะคะถ้าไม่ไตร่ตรองความละเอียดโดยลึกซึ้งจะไม่เข้าใจแต่ละคำพระเหตุว่าตรัสกับใครพระปัญจวัคคีย์เป็นใครเราเป็นใครพระปัญจวัคคีย์อบรมปัญญาที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะมานานเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ความจริงจนกว่าถึงเวลาโดยความเป็นปัจจัยไม่ใช่โดยการที่ท่านไปต้องตระเตรียมทำอะไรเลยทั้งสิ้นเพียงแค่ฟังความเข้าใจที่ได้สะสมมาแล้วมากถึงเวลาที่จะเข้าใจไม่ใช่เพียงเข้าใจนะคะละการที่เคยติดข้องในความว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นการศึกษาพระไตรปิฎกต้องรู้ว่าบุคคลในครั้งนั้นเป็นใครและผู้ฟังขณะนี้เป็นใครมีความเข้าใจเสมอกับท่านเหล่านั้นหรือเปล่าถ้าเสมอกับท่านเหล่านั้นฟังแล้วเป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นพระอรหันต์แต่เราเป็นใครเพราะฉะนั้นการฟังนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงเข้าใจแค่ไหนแม้แต่เห็นขณะนี้ความต่างขั้นของปริยัติรอบรู้จนเป็นสัจจญาณว่าไม่มีทางอื่นเลยนอกจากเดี๋ยวนี้แหละถ้าจะเข้าใจก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยความไม่ใช่เราด้วยค่ะด้วยความอดทนที่จะรู้ว่าเป็นอนัตตาจะหวังก็เป็นโลภะถ้าหวังสำเร็จก็หวังกันไปแต่ไม่มีทางนะคะที่หวังแล้วจะสำเร็จได้นอกจากยิ่งปิดบังการที่จะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะพิจารณาแต่ละคำมิฉะนั้นจะหลงตรงนี้ได้ค่ะ
3: ข้อความต่อนะคะแสดงให้พิจารณาขันธ์ทั้งที่เป็นส่วนอดีตอนาคตปัจจุบัน
0: เท่านี้ค่ะให้พิจารณาหรือว่าความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรคะสิ่งที่ดับแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะให้พิจารณาสิ่งที่ดับแล้วหรือในเมื่อไม่เหลือเลยแต่ตามความเป็นจริงนะคะสิ่งที่ดับแล้วไม่กลับมาอีกใครจะให้ไปพิจารณาสิ่งนั้นได้หาวิธีบอกให้พิจารณาหน่อยสิคะจะทำยังไงกับสิ่งที่ดับแล้วไม่กลับมาอีกหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นใครให้ไปพิจารณาสิ่งที่ยังไม่เกิดมีใครให้ทำอย่างนั้นและสอนวิธีหน่อยสิคะว่าจะพิจารณาสิ่งที่ยังไม่เกิดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นข้อความนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้แหละเกิดระดับนี่เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงมิฉะนั้นใครจะรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏนี่แหละต้องเกิดเกิดแล้วต้องดับเพราะฉะนั้นในขณะที่เกิดเป็นปัจจุบันใช่ไหมคะดับแล้วเป็นอดีตพิจารณาให้เข้าใจการเกิดดับสืบต่อจึงสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่เกิดแล้วดับเป็นอดีตแล้วไม่เหลือแล้วและสิ่งที่ยังไม่เกิดเมื่อจิตที่เป็นปัจจุบันเกิดเป็นปัจจุบันและดับไปเป็นอดีตแล้วก็มีสิ่งซึ่งสืบต่อมาถึงแล้วโดยการสืบต่อเพราะอนาคตทุกขณะที่ยังไม่เกิดยังไม่มาถึงแต่ขณะนี้อะไรที่เกิดสืบต่อสิ่งที่ดับแล้วสิ่งนั้นแหละมาถึงเพราะเหตุว่าได้สืบต่อขณะที่ดับด้วยเหตุนี้ปัญญานั้นสามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับเพราะรู้สิ่งที่มีขณะนี้เ พราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นอุทยพยญาณไม่ใช่ให้ใครที่ไม่มีปัญญาเดี๋ยวนี้พิจารณาสิ่งที่ดับแล้วหรือว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเป็นไปได้ไหมคะใครจะพิจารณาสิ่งที่ดับแล้วไม่เหลือที่จะให้พิจารณาเลยและสิ่งที่ยังไม่เกิดใครจะให้พิจารณาได้แต่เพราะเหตุว่ากำลังรู้สิ่งที่ปรากฏกว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ซึ่งจะถึงวิปัสสนาญาณระดับขั้นของอุทยพยญาณจึงสามารถที่จะประจักษ์แจ้งการเกิดดับเมื่อนั้นก็รู้ว่าอะไรเป็นอดีตเพราะเมื่อกี้นี่เองที่เป็นปัจจุบันดับแล้วและอะไรเป็นอนาคตก็คือสิ่งซึ่งเมื่อกี้นี้ไม่มีแต่เมื่อสิ่งนั้นดับไปแล้วก็สืบต่อ
1: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏณปัจจุบันเป็นสิ่งที่ควรรู้ดังนั้นประโยคที่ว่าตามรู้
0: ค่ะใครพูดค่ะ
1: เคยได้ยินมาค่ะ
0: เคยได้ยินและพิจารณาเข้าใจว่าอย่างไร
1: เพราะว่าถ้าเป็นการตามรู้ก็คือเป็นอดีตไปแล้วซึ่ง
0: ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยแล้วจะรู้อะไรเห็นไหมคะต้องคิด
1: ก็ต้องรู้สภาพธรรมะที
0: ่ก็คำที่ว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยแล้วจะไปรู้อะไร
1: สภาพธรรมะต้องเกิดดับสืบต่อ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้อะไร
1: รู้ขณะนี้
0: ที่
1: กำล
0: ัง
1: ปรากฏดังนั้นประโยคที่ว่าตามรู
0: ้ค่ะเราคิดเองหรือว่าเราเข้าใจคำว่าตามรู้เห็นไหมคะแค่คำว่าตามรู้คำเดียวเนี่ยเราคิดเองหรือว่าเราเข้าใจความหมายของคำว่าตามรู้แล้วลองพิจารณาถ้าไม่มีอะไรปรากฏเลยจะรู้อะไรจะไปตามอะไรไม่มีอะไรปรากฏแค่นี้ก็ต้องพิจารณาแล้วค่ะแต่ละคำและจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ถูกนี่คิดเองอีกละคิดเองทั้งหมดเราเป็นใครและความลึกซึ้งของพระธรรมแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่ตรงละเอียดและรู้ว่าขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับเท่าไหร่และลองนับดูเพราะว่าจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นนะคะดับก่อนดับได้รู้ไหมว่าอกุศลคือความไม่รู้เนี่ยเกิดแล้วก่อนที่จะมาเป็นดอกไม้สักดอกหนึ่งคนสักคนอะไรจะปรากฏพร้อมกันทีเดียวได้ไหมหรือว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเกิดดับจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานพอที่จะจำได้ว่านี่เป็นตานั่นเป็นคิ้วและตั้งกี่คนแต่ปรากฏเหมือนว่าพร้อมกันเลยเดี๋ยวนี้คนตั้งเยอะเนี่ยไม่ได้ไปเจาะจงรู้อะไรสักอย่างเดียวแต่ก็รู้ไปหมดเลยจำชื่อยังได้ใช่ไหมคะยังรู้เรื่องว่าเป็นใครได้ซ้ำมากมายก่ายกองนี่ก็แสดงเห็นการเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ความรู้ต้องตามลำดับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นมาเลยจะไปตามอะไรจะไปรู้อะไรแต่ที่สิ่งที่มีขณะนี้เกิดแล้วใช่ไหมดับแล้วใช่ไหมเกิดอีกดับอีกเกิดอีกดับอีกจนปรากฏให้รู้ว่าสิ่งนี้มีแน่นอนคือเห็นแต่จะไปเห็นหนึ่งขณะมีใครเห็นการเกิดดับอย่างนั้นบ้างเพราะฉะนั้นตามรู้หมายความว่าอะไรถ้าเห็นกำลังปรากฏให้ไปรู้อย่างอื่นหรือได้ยินกำลังมีให้ไปรู้อย่างอื่นหรือหรือว่าแม้ขณะนี้นะคะมีได้ยินก็ยังไม่เคยรู้ตรงได้ยินไม่ต้องไปคิดเรื่องตามรู้ว่าเป็นจิตขณะไหนอย่างไรเพราะว่าความจริงนะคะขณะนี้เห็นกับได้ยินเนี่ยเหมือนพร้อมกันหรือเปล่า
1: เหมือนพร้อมกันค่ะ
0: ค่ะเหมือนพร้อมกันแต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าจิตเห็นกับจิตได้ยินห่างกันโดยมีจิตเกิดขึ้นขั้นหลายขณะแล้วเรารู้อะไรในระหว่างที่จิตเห็นกับจิตได้ยินห่างกันเนี่ยมีอะไรที่เกิดดับรู้ไหม
1: ไม่รู้เลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตามรู้เนี่ยรู้อะไรที่ปรากฏใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดดับก็ยังไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับเลยแต่ไม่ใช่ไปรู้สิ่งที่ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจว่าตามรู้ที่เนี่ยถ้าคิดถึงคำนี้โดยที่ไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยตามห่างจังเขาอยู่นั่นเรารีบตามไปใช่ไหมฮะคนนี้กำลังเดินตามไปตามไปแต่เห็นกับได้ยินเหมือนพร้อมกันฉันใดโดยมีจิตขั้นมากมายหลายขณะแต่แทนที่จะเป็นความไม่รู้ในสิ่งเหล่านั้นปัญญาก็เกิดเหมือนพร้อมกับเห็นได้ไหมเหมือนกับได้ยินกับเห็นเนี่ยพร้อมกันอย่างนั้นเลยตามอย่างนั้น ม่ใช่ตามอย่างอื่นเพราะฉะนั้นไม่ศึกษาธรรมะแล้วคิดเองนะคะผิด
1: จากปัญจวัคคียสูตรที่7ในข้อ129ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันในภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตทั้งที่อยู่ในที่ใกล้หรือที่ไกลรูปทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราคือทั้งอธิบายโดยนัยยะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาหรือสังขารวิญญาณอย่างนี้นะคะเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง
0: เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะละเอียดพิจารณาแต่ละคำพระนี้ก็เป็นประโยคยาวแต่ก็ลองคิดถึงว่าปัญญาจริงๆเป็นเราหรือเปล่าเพราะได้กล่าวไว้แล้วในที่อื่นเพราะฉะนั้นที่ตรัสไว้ว่าเธอพึงเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่พึงเห็นด้วยความเป็นตัวตนที่จะไปรู้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะต้องฟังจริงๆว่าแม้ปัญญาก็ไม่ใช่ของใครแต่ว่ามีท่านพระสารีบุตรมีท่านพระมหาโมคคัลลานะมีแต่ละท่านที่นี่เพราะฉะนั้นใครล่ะก็แต่ละหนึ่งนั่นแหละพึงเห็นชอบด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความคิดของตัวเองแต่เมื่อปัญญาเกิดนะคะปัญญานั้นเห็นชอบเพราะฉะนั้นถ้าจะฟังคำเดียวเนี่ยคิดว่าเป็นเราหรือเปล่าเพราะเคยสะสมความเป็นเราไว้นานมากเพราะฉะนั้นผู้ที่อ่านพระสูตรไม่ดีเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดต้องละเอียดรอบคอบมากในการเข้าใจทั้งสามปิฎกไว้ละเอียดลึกซึ้งถ้าฟังอย่างนี้เผลอๆจะทำยังไงคะพิจารณาอดีตปัจจุบันอนาคตใกล้ๆเอาอยู่ไหนล่ะหยาบละเอียดอยู่ไหนล่ะภายในภายนอกไหนล่ะลองบอกมาซะก่อนแล้วถึงจะได้ไปพิจารณาได้ไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยพอฟังก็หยาบละเอียดใกล้ๆเดี๋ยวนี้อะไรหยาบเดี๋ยวนี้อะไรละเอียดไม่ว่าจะเป็นรูปขันธ์เวทนาความรู้สึกหรือสัญญาความจำละเอียดยังไงภายในยังไงภายนอกยังไงใกล้ๆยังไงรู้หรือเปล่าเหมือนรู้แล้วทั้งหมดเวลาฟังแต่ต้องรู้จักตนเองตามความเป็นจริงศึกษาธรรมะโดยละเอียดจริงๆคิดว่าจะรู้ความจริงในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ไหมคะอีกไม่นานธรรมะก็อันตรธานแล้วก็จะมีโอกาสไหมเวลาที่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปที่จะมีโอกาสได้ฟังคำนี้อีกเราต้องตรัสเหมือนกันอริยสัจ4ไม่เปลี่ยนแปลงก็จะมีคำถามว่ารูปเที่ยงไหมถ้าไม่เคยสะสมความรู้ความเข้าใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้จนกว่าจะถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งจะตอบได้ไหมว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเพราะไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นรูปก็ยังไม่รู้เลยแต่ท่านเหล่านั้นต้องเคยฟังมาแล้วเหมือนผู้ที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้นะคะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เหมือนคนที่ได้ฟังคำพยากรณ์สุเมธดาบทในสมัยพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสุเมธดาบทจะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดมคือพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะอีก4อสงไขยแสนกับที่ได้ทำนายไว้คนฟังนะคะรื่นเริงที่อย่างน้อยที่สุดไม่รู้พระธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะก็จะได้รู้ในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปคือพระสมณะโคดมพระองค์นี้ซึ่งจากสมัยที่ได้ฟังธรรมะจากพระทีปังกรที่ได้ทรงพยากรสุเมธดาบทสุเมธดาบทก็จากไปแล้วนะคะเกิดอีกเกิดเล่าผ่านพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า24พระองค์กว่าจะได้รู้ความจริงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราเป็นใครพออ่านแล้วจะพิจารณาอดีตอนาคตปัจจุบันไกลใกล้หยาบละเอียดและไม่ใช่แต่เฉพาะรูปนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแต่รูปค่ะความรู้สึกก็มีความคิดต่างๆก็มีทุกอย่างที่มีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเนี่ยต้องรู้ทั่วถ้าไม่ทั่ววิจิกิจฉาสงสัย ยังไม่สามารถที่จะละได้เพราะว่ากิเลสเนี่ยสะสมมานานมากแล้วดับหมดไม่เหลือไม่เกิดอีกเลยคิดดูสิคะกำลังของปัญญาของพระธรรมเทศนาซึ่งถ้าใครไม่อาศัยพระธรรมเทศนาเขาจะรู้จะเข้าใจแล้วก็จะไปทำอะไรก็ต้องผิดหมดเพราะว่าเป็นความคิดของเขาเองเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งพุทธบริษัทเท่านั้นนะคะที่จะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่ว่าก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งนะคะซึ่งท่านก็ได้กล่าวถึงสิ่งที่ท่านได้ทำไปแล้วและท่านก็ขอขมาพระรัตนตรัยเพราะว่าแต่ก่อนนี้ค่ะก็มีคนนิมนต์ท่านไปแสดงธรรมท่านก็นิดเดียวที่เป็นธรรมะคำสองคำแล้วท่านก็พูดเองหมดท่านก็บอกว่าท่านต้องขอขมาเพราะเหตุว่าท่านได้ทำสิ่งที่ผิด
4: ชื่อชยุดาสุภทรัพย์ค่ะกราบท่านอาจารย์แล้วก็ท่านวิทยากรทุกท่านค่ะที่ท่านพูดว่าเราไม่พักเราไม่เพียรเราจึงข้ามโอคะได้อาจารย์กรุณาอธิบายคำว่าพักกับเพียรไปด้วยค่ะ
0: ค่ะถ้าไม่ฟังพระธรรมคิดเองนี่จะเป็นไงคะไม่พักไม่เพียรพอบอกว่าไม่พักทำอะไรกันคะเพียรทำอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไม่รู้แต่ที่ลืมไม่ได้นะคะพระธรรมทั้งหมดเป็นปัญญานำมาซึ่งความเข้าใจค่ะไม่ใช่เราไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วเราก็คิดเองอย่างนั้นไม่ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่เห็นค่าของการที่ว่าทุกคำที่ตรัสนะคะลึกซึ้งพระเหตุว่าคนในครั้งที่ได้ฟังพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพยากรสุเมธดาบสจากนั้นมาจนกระทั่งอาจจะถึงสมัยของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เหมือนพระองค์เองใช่ไหมคะที่บำเพ็ญพระบารมีอย่างที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะยังทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกับเพราะฉะนั้นบุคคลที่ได้ฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามวทีปังกรพยากรสุเมธดาบสจะบำเพ็ญเพียรไหมคะแต่ไม่ใช่แบบไม่พักไม่เพียรแต่มีความเข้าใจที่ถูกต้องในความเป็นอนัตตาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะจะไปทำให้รู้มากๆไม่พักละจะเพียรละจะให้รู้มากๆได้ไหมเพราะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตายิ่งทำยิ่งเป็นตัวตนแต่รู้ว่านะคะกว่าจะเข้าใจสิ่งที่มีในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามวทีปังกรคือเห็นตามธรรมดาได้ยินตามธรรมดาเหมือนเดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องด้วยความเป็นอนัตตากว่าจะได้อบรมด้วยการฟังด้วยความไม่ประมาทด้วยความเคารพอย่างยิ่งไม่ทำด้วยความเป็นตัวตนด้วยความเพียรนะคะเพราะรู้ความจริงว่าไม่ใช่เราที่สามารถจะไปทำอะไรได้เลยความรู้แค่นี้แล้วจะไปละกิเลสมหาศาลที่สะสมมาที่จะยึดถือว่าเป็นตัวตนได้อย่างไรแต่รู้ว่านะคะถ้าไม่ฟังธรรมไม่มีทางถึงเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าคะถ้าเข้าใจอย่างนี้เป็นปัญญาแล้วค่ะขณะนั้นไม่พักพอรู้ว่าถ้าพักคือไม่ฟังไม่มีการสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยแล้วจะถึงการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีกำลังจนกระทั่งละการที่เคยยึดถือว่าเป็นเราได้อย่างไรนี่คือความเห็นถูกเรื่องไม่พักคือไม่ใช่ไปฝืนด้วยความเป็นตัวตนที่จะเพียรแต่รู้ว่าเป็นปกติธรรมดาแล้วไม่ใช่เราที่จะรู้แต่ต้องเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นตามลำดับจริงๆเพราะฉะนั้นฟังขณะนี้ก็คือเป็นผู้ตรงมีความเข้าใจแค่ไหนในเห็นเกิดดับไม่รู้ฟังอีกเห็นเกิดดับก็ไม่รู้อีกแต่รู้ได้ไหมไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นไม่พักก็คือว่ารู้หนทางที่จะทำให้สามารถอบรมเจริญปัญญานะคะโดยความเป็นอนัตตาตามกำลังของสติปัญญาที่ค่อยๆเกิดขึ้นข้ามขั้นไม่ได้เลยนี่คือผู้ที่เห็นถูกเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะทำให้เจริญขึ้นจนกระทั่งมีความเข้าใจถึงที่สุดคือการประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังนี่คือไม่พักนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาแล้วไม่เพียรผิดเพราะรู้ว่าเพียรทำอะไรคะ ถามหน่อยจะเพียรทำอะไรแต่ฟังเพียรวิริยะที่จะฟังแต่ละคำจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าเป็นอนัตตาค่อยๆสะสมความเป็นอนัตตาไปนะคะจนถึงที่สุดที่จะสามารถรู้แล้วละความเป็นอัตตาได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ฟังนะคะไม่ว่าจะฟังพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมละเอียดอย่างไรก็ตามเพื่อสะสมความเข้าใจว่าเป็นธรรมะสะสมความเข้าใจว่าเป็นอนัตตาแน่นอนไม่มีทางที่ความเป็นอัตตาจะเข้ามารบกวนชักชวนทำให้ไขว้เขวนะคะแต่ถึงอย่างนั้นด้วยการที่มีความเข้าใจในการที่ได้สะสมความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเนี่ยมากมายจึงรู้ว่ากว่าจะละได้ไม่ใช่ชาตินี้หรือใครคิดว่าชาตินี้ค่ะจะเป็นพระโสดาบันกันชาตินี้เดี๋ยวนี้วันนี้เพราะว่าชาตินี้คือไม่รู้จะตายเมื่อไหร่พรุ่งนี้ก็เป็นชาตินี้ได้เย็นนี้ก็เป็นชาตินี้ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นพระโสดาบันชาตินี้โดยที่ยังไม่รู้อะไรหรือเรียบฟังพระธรรมแค่นี้ก็จะไปละกิเลสได้หรือนี่คือทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องของปัญญาที่เห็นถูกต้องเข้าใจในแต่ละคำที่เป็นพระพุทธพจน์ไม่ภาคคืออย่างไรและไม่เพียรคืออย่างไร
2: ครับก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับโดยสรุปก็คือไม่ภาคด้วยความติดข้องต้องการไม่เพียรด้วยความเห็นผิดนะครับจึงข้ามห้วงน้ำคือกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้จึงเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดเลยนะครับปัญญาเป็นความเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะครับขณะที่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงในขณะนั้นนะครับไม่เป็นไปกับด้วยกิเลสใดๆเลยครับ
0: ค่ะฟังแล้วจะไปทำอะไรหรือว่าเป็นปกติเป็นปกติเพราะรู้ว่ามีปัจจัยที่จะให้ธรรมะเกิดเป็นปกติไม่ใช่เราต้องไปทำอะไรเลยต้องมีความเข้าใจมั่นคงไม่ว่าอะไรจะเกิดต้องมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปทำอะไรหรือจะไปคิดทำอะไรเนี่ยก็เสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นปกติยิ่งเป็นปกติก็ยิ่งสามารถจะเข้าใจความเป็นอนัตตาขึ้น
2: น่าจะครับแม้แต่คำว่าขันธ์ในความเป็นจริงของขันธ์ที่แสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปทรงไว้ซึ่งความว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั้นนะครับในความละเอียดก็ยังแสดงถึงความเป็นจริงของขันธ์ก็คือเป็นอดีตเป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นอนาคตในความละเอียดแล้วที่จะเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้อย่างไรครับ
0: พูดถึงขันแล้วเดี๋ยวนี้ขันอยู่ไหนมีหรือเปล่าคะหรือว่าไปพูดถึงสิ่งที่ไม่มีแต่ให้ทราบว่าเพราะไม่เข้าใจว่าขันคืออะไรพอได้ยินว่าขันก็จำความหมายสภาพธรรมะที่เกิดดับแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะไม่ซ้ำกันเลยเพราะฉะนั้นบางขันก็หยาบบางขันก็ละเอียดบางขันก็ใกล้ไกลประณีตแล้วแต่นะคะจำทั้งหมดแต่ลืมว่าขณะนี้เองสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดอาศัยกันและกันเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกทุกครั้งที่ได้ยินคำว่าขันไม่ใช่ไปคิดถึงเพียงคำแปลว่าขันคืออะไรแต่ต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้เองสิ่งที่กำลังมีนี่แหละค่ะเป็นขันซึ่งเกิดระดับโดยไม่รู้เลยแล้วก็หลากหลายมากตามเหตุปัจจัยที่ทำให้ขันนั้นๆเกิดขึ้นถ้าจะไม่พูดภาษาบาลีนะคะแต่พูดภาษาไทยเดี๋ยวนี้รู้สึกยังไงคะหรือไม่รู้สึกอะไรเลยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยหรือเจ็บปวดหรือสบายดีนี่คือความรู้สึกซึ่งมีต้องเกิดไม่เกิดไม่ได้ไม่เกิดจะเป็นสุขได้ยังไงแม้แต่บอกว่าทุกข์ทุกข์นั้นก็ต้องเกิดไม่เกิดจะเป็นทุกข์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เองตามปกติธรรมดาก็คือภาษาบาลีใช้คำว่าขันธ์คือสิ่งซึ่งเกิดเพราะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแล้วก็หลากหลายเช่นขณะที่เป็นสุขต้องต่างกับขณะที่เป็นทุกข์อะไรหยาบระหว่างสุขกับทุกข์เริ่มเข้าใจความหมายใช่ไหมคะ ทุกข์ต้องหยาบกว่าพอเป็นทุกข์ก็เดือดร้อนละแต่กำลังสบายนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจในความหมายที่ว่าการที่กล่าวถึงขันธ์หยาบละเอียดก็แสดงถึงความจริงของสิ่งที่มีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเสียงที่ปรากฏทางหูเมื่อหลากหลายแล้วก็คือว่าบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่น่าพอใจบางอย่างก็ละเอียดบางอย่างก็ประณีตก็เป็นสิ่งที่มีแล้วใครบอกให้รู้ว่าไม่ใช่เราต้องเป็นผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงว่าทุกอย่างที่มีนี้แหละแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเมื่อเกิดแล้วดับไปแล้วจะเป็นเราหรือของเราได้อย่างไรแม้จะได้ฟังอย่างนี้นะคะแต่ความไม่รู้ความจริงซึ่งสะสมมานานมากแม้จะบอกว่าเดี๋ยวนี้เห็นเนี่ยค่ะเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วก็ถ้าเห็นสิ่งที่ดีก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีใครทำให้เห็นสิ่งที่ดีใครทำให้เห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่มีใครทำแต่กรรมที่ได้ทำแล้วทำให้จิตเห็นสิ่งที่ดีและถ้าพูดถึงใกล้ก็คือว่ารู้ได้ง่ายไกลก็คือว่ายากที่จะรู้เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะมีทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏให้รู้ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่ากว่าจะเข้าใจคำว่าขันธ์โดยไม่ต้องไปเปิดตำราหาคำแปลแต่มีความเข้าใจถูกว่าพูดคำนี้เมื่อไหร่ก็คือกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ขณะนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีแข็งปรากฏเกิดแล้วเป็นแข็งแล้วก็เป็นเราหรือเปล่าหรือว่าลืมคำว่าขันธ์ละเพราะฉะนั้นพอได้ยินแล้วก็เข้าใจจริงๆนะคะก็คือว่าไม่ต้องไปคิดถึงคำก็ได้แต่รู้ว่ากำลังมีสิ่งที่มีจริงๆเวลาที่รับประทานขนมนะคะขนมบางอย่างก็แข็งใช่ไหมคะเราบอกว่ากรอบอร่อยดีแต่ถ้าแข็งเหลือเกินเคี้ยวไม่ออกเนี่ยจะอร่อยไหมคะเห็นไหมคะความละเอียดของความต่างของแต่ละขันหรือแม้แต่ขนมเนี่ยค่ะบางอย่างใช่ค่ะว่านิ่มมากบางอย่างก็แค่นุ่มๆใช่ไหมคะนี่ก็เป็นคำแต่ละคำที่แสดงถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นไปตามลักษณะนั้นๆที่ทำให้เข้าใจสภาพธรรมะนั้นๆซึ่งจะหยาบหรือจะละเอียดจะใกล้หรือจะไกลจะเลวหรือประณีตทั้งหมดไม่ใช่ให้เรามานั่งคิดและตัดสินแต่พอได้ฟังคำนี้นะคะรู้ว่าธรรมะหลากหลายลึกซึ้งแล้วก็เป็นสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกว่าแต่ละหนึ่งต้องมีปัจจัยเกิดและดับกว่าจะละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนนะคะไม่มีทางอื่นเพราะว่าปัญญาที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะต้องรู้ว่าเมื่อไรเดี๋ยวนี้กำลังได้ยินเป็นเราได้ยินหมดและดับแล้วแต่ว่าตามความเป็นจริงได้ยินเกิดรู้เสียงแล้วก็ดับจนกว่าจะทั่วหมดค่ะและถ้าไม่ใช่เป็นความเข้าใจสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันจะละการยึดถือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งยึดถือว่าเป็นเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นทุกคำต้องพิจารณาเหตุให้สมควรแก่ผลเพราะเหตุว่าเป็นสัจธรรมเป็นคำจริงซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้เพื่อไม่ให้หลงทางไปเข้าใจว่ามีเราที่สามารถที่จะพยายามทำให้เข้าใจถูกสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งกำลังเกิดดับเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่แข็งเกิดละรู้ไหมคะว่าจริงๆในขณะที่แข็งปรากฏอย่างอื่นไม่ได้ปรากฏเลยค่ะทั่วทั้งตัวไม่ได้ปรากฏแต่มีแข็งตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแต่ตรงแข็งที่ปรากฏเท่านั้นที่จิตเกิดขึ้นรู้ลักษณะนั้นความจริงนะคะถ้าปัญญาที่อบรมแล้วก็รู้ว่าแข็งนั้นเกิดและดับและจิตที่กำลังรู้แข็งก็เกิดแล้วดับนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงอนุเคราะห์ผู้ไม่รู้ผู้หนาแน่นด้วยกิเลสให้ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งวันหนึ่งสามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ได้จึงเป็นสาวกคือผู้ที่ฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ดีแล้วเพราะความละเอียดอย่างยิ่งนะคะจึงจะต้องมีความรู้ต่างขั้นเป็นปริยัติปฏิปัตติและปฏิเวทะปริยัติคือความรอบรู้ในพระพุทธพจน์ทีละคำเช่นคำว่าขันเนี่ย ถ้าเราไม่พูดบ่อยๆให้ละเอียดนะคะเราก็ลืมไปละขณะนี้ขันธ์ทั้งนั้นเลยเพราะว่าเกิดแล้วจึงปรากฏเป็นแต่ละอย่างเห็นก็เป็นขันธ์เกิดแล้วดับแล้วได้ยินก็เป็นขันธ์เกิดแล้วดับแล้วทั้งวันเป็นธรรมะคือเป็นขันธ์และใครรู้อย่างนี้คะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะถ้ารอบรู้จริงๆนะคะต่อไปนี้ใครพูดเรื่องขันธ์เข้าใจได้ถ้าใช้คำว่ารูปขันธ์มีคำว่ารูปหรือรูปะเพิ่มขึ้นมานะคะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนั้นไม่ใช่สภาพรู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเพราะฉะนั้นแข็งเป็นขันธ์และเป็นแน่แต่ว่าเป็นขันธ์ประเภทที่ไม่รู้อะไรจึงเป็นรูปขันธ์เสียงเป็นขันธ์แน่ไม่รู้อะไรเสียงก็เป็นรูปขันธ์อย่างนี้ค่ะกว่าจะได้ค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งไม่ลืมแล้วก็ต่อไปก็ได้ยินภาษาบาลีว่าเวทนาขันธ์ก็คือความรู้สึกทุกครั้งที่มีสภาพรู้เกิดขึ้นไม่ว่าใจเห็นได้ยินคิดนึกอะไรก็ตามขณะนั้นต้องมีสภาพธรรมะที่เป็นความรู้สึกซึ่งใช้คำว่าเจตสิกภาษาบาลีก็ออกเสียงว่าเจตสิกะคือออกเสียงคำสุดท้ายด้วยเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตแต่ไม่ใช่จิตเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้รู้ว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เราเมื่อเข้าใจละเอียดขึ้นทั่วขึ้นก็ค่อยๆถึงขั้นปฏิปฏิไม่ใช่ว่าไม่มีสัจญาณคือความรู้ที่มั่นคงในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏว่าเป็นธรรมะแล้วก็จะไปทำให้สภาพธรรมะถึงเฉพาะลักษณะที่กำลังปรากฏเหมือนปกติเดี๋ยวนี้เลยแต่ปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏนี่คือความต่างกันนะคะที่จะได้ยินคำว่าปริยัตติปฏิปฏิและปฏิเวทะขณะนี้พูดเรื่องเห็นไม่ใช่เราแต่ว่าไม่ได้รู้ตรงเห็นด้วยความเข้าใจในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้ที่กำลังเห็นแต่กว่าจะถึงขั้นนี้ได้รอบรู้ในพระพุทธพจน์คือปริยัติต้องถึงความเป็นสัจญาณจึงจะเป็นปัจจัยให้มีการถึงเฉพาะลักษณะของสภาพเห็นหรือสภาพแข็งหรือสภาพเสียงหรือสภาพที่ได้ยินเดี๋ยวนี้ตามปกติโดยความเป็นอนัตตาเพราะนอกจากจะได้ยินคำว่าธรรมะแล้วยังได้ยินคำว่าอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อธรรมะเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะจากปริยัติแค่คำเดียวที่ได้ยินแล้วจะไปปฏิบัติได้แต่ต้องเป็นการอบรมเจริญปัญญาเพื่อละความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นแม้แต่ปฏิปฏินะคะที่จะรู้เฉพาะลักษณะที่กำลังปรากฏทีละหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ต้องโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่เปลี่ยนฟังทั้งหมดจนถึงขณะที่ปัญญารู้จริงๆว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะทำไม่ได้ไม่มีใครทำเกิดแล้วทั้งนั้นจะทำอะไรเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีขณะนี้เกิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะเข้าใจขึ้นเนี่ยก็จะเข้าใจโดยความเป็นอนัตตาตลอดจนกระทั่งมีการเข้าใจได้ในสิ่งที่ปรากฏถึงความเป็นไม่ใช่เราอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วฟังอีกทุกคำเหมือนเดิมเมื่อวานนี้หรือเปล่าคะเรื่องเดียวกันไม่เปลี่ยนเพราะความจริงเปลี่ยนไม่ได้แต่พอฟังแล้วเดี๋ยวก็ลืมเพราะฉะนั้นหนทางเดียวคือไม่ขาดการฟังเพราะรู้ว่าขาดเมื่อไหร่ก็คือว่าสิ่งที่ได้ฟังแล้วนะคะก็ลืมเพราะว่ามีสิ่งอื่นปรากฏแล้วก็ไม่รู้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะเข้าใจจริงๆนะคะซึ่งเชื่อว่าทุกท่านที่นี่ค่ะฟังแล้วคงไม่สงสัยในคำนี้ไม่ว่าได้ยินคำว่าขันธ์ที่ไหนจะเป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์กำลังมีเดี๋ยวนี้แต่เป็นอีกภาษาหนึ่งแต่ไม่ต้องเรียกอะไรเลยขันธ์นั้นก็เป็นขันธ์นั้นเช่นเห็นก็ต้องเป็นเห็นเห็นจะเป็นได้ยินไม่ได้เห็นจะเป็นคิดไม่ได้แต่ไม่ต้องใช้คำอะไรเลยเพราะกำลังรู้ลักษณะที่เป็นขันธ์แต่ละขันธ์ได้ยินคำว่าขันธ์รู้เลยใช่ไหมคะสัญญาขันธ์เอ๊ะอะไรคำนี้ไม่เคยได้ยินเพราะภาษาไทยคิดว่าเป็นสัญญากันไว้ว่าจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อไม่ลืมบางคนก็ต้องเซ็นด้วยนะคะลงชื่อในสัญญา พื่อที่จะเตือนว่านี่นะได้ทำสัญญากันแล้วนะว่าจะต้องเป็นไปอย่างนี้แต่สัญญาจริงๆก็คือสภาพจำเดี๋ยวนี้นะคะรู้ไหมคะว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรกำลังปรากฏจำรูปร่างสันฐานจำแม้แต่ชื่อจำแม้แต่เรื่องจำทุกอย่างเพราะฉะนั้นในภาษาไทยเราใช้คำว่าจำแต่ว่าภาษามคธีซึ่งเป็นภาษาบาลีไม่มีคำว่าจำแต่มีคำว่าสัญญาก็คือจำนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อศึกษาเข้าใจสภาพธรรมะในภาษาไทยนะคะพอได้ยินคำในภาษาบาลีเนี่ยค่ะก็สามารถรู้ได้ว่าหมายความอย่างเดียวกันแต่เปลี่ยนคำเพราะเป็นคนละภาษาเหตุการณ์ผ่านมา 2,500 กว่าปีก็ได้ยินคำว่าขันธ์และถ้าอยู่ณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามก็คงจะตอบว่าไม่เที่ยงใช่ไหมคะแต่ว่าความรู้เท่ากับผู้ที่เป็นพระโสดาบันพอฟังพระสูตรนี้ก็ถึงความเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นความรู้ต่างระดับกันมากแม้แต่จะพูดว่ารูปขณะนี้เกิดดับเข้าใจได้แต่ปัญญาไม่ถึงการที่จะรู้ยิ่งกว่านี้จนกระทั่งสามารถที่จะกล่าวได้ว่ารูปไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นโดยยอดก็คือว่าผ่านไปเข้าใจเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าจะเป็นผู้ที่เข้าใจถูกต้องมั่นคงไม่เปลี่ยนไม่หลงผิดไม่เข้าใจผิดในพระพุทธพจน์โดยคิดเองก็ต้องขอทบทวนข้อความโดยละเอียดขอเชิญคุณอนุกค่ะ
5: ในข้อ127พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายรูปมิใช่ตัวตนหากรูปนี้จักเป็นตัวตนแล้วไซก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย
0: ค่ะขอได้ไหมคะ
5: ขอไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้รูปต้องเป็นอย่างที่เป็นไม่ให้ปวดฟันได้ไหมไม่ให้ฟันหักได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยชัดเจนอยู่แล้วนะคะก็ไม่รู้ค่ะว่าไม่ใช่เราเลยสักอย่างแล้วก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราจนกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามคือตรัสเตือนให้พิจารณาให้เริ่มเข้าใจให้ถูกต้องจริงๆที่เคยคิดว่าเป็นของเราตั้งแต่ศีรษะจดเท้าตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้ความจริงก็คือว่าไม่ใช่ของเราเลยสักอย่างเดียวไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วย
5: ถ้าอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นในข้อแรกคือข้อ127เนี่ยก็รวมความว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะครับไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าถ้าเป็นตัวตนแล้วก็จะสามารถขอให้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นอย่างตามใจชอบเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้
0: ค่อยๆขอรูปขอไม่ได้เวทนาคือความรู้สึกขอได้ไหมคะอย่าเสียใจหรือว่าบางคนอยากจะดีใจขอให้ดีใจมากๆดีใจได้ไหมคะก็ไม่ได้เลยนี่ก็คือชีวิตประจำวันค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยสักอย่างไม่ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคก็ตรัสรวมไปเลยว่าธรรมะทั้งหลายที่เป็นสังขารธรรมมีปัจจัยเกิดขึ้นดับไปไม่เที่ยงไม่พอที่จะรู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่รู้เลยที่หลงเข้าใจว่าเป็นเราในแต่ละวันเนี่ยค่อยๆพิจารณาไปสิว่ารูปเนี่ยไม่เที่ยงแน่ๆแต่รักรูปมากใช่ไหมทนุถนอมรูปมากใช่ไหมติดข้องในรูปว่าเป็นของเรามากใช่ไหมเมื่อไหร่ปัญญาจะรู้ว่ารูปไม่ใช่ของเรารูปไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะทนุถนอมอย่างไรรูปก็ต้องเป็นอย่างที่รูปจะต้องเป็นความรู้สึกก็เหมือนกันใช่ไหมคะจากวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราติดข้องในรูปเพราะเราต้องการความรู้สึกเป็นสุขจากรูปทั้งหมดเลยค่ะทำไมต้องมีดอกไม้สวยมีอาหารอร่อยทั้งหมดเพื่อความสุขซึ่งเกิดจากรูปหรือเกิดจากอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ชาวโลกเมื่อเกิดมาแล้วและต้องมีความรู้สึกจากสิ่งที่กำลังปรากฏที่ต้องการที่สุดคือต้องการความสุขจากสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นลืมคิดอีกแล้ว ว่าแค่สุขนิดเดียวและสิ่งนั้นก็หมดแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่ทุกข์มากก็คือว่าเป็นที่ตั้งของความยึดถือมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นจากสุขเป็นทุกข์ได้เพราะความต้องการสุขแต่เมื่อไม่ได้สุขอย่างใจนะคะก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นบังคับบัญชาไม่ได้ความสุขก็ต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นต้องไม่ใช่พูดรวมๆไปก็แยกให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะคือพูดเรื่องขันก็คือเดี๋ยวนี้เป็นขันพูดเรื่องความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนก็กำลังมีปรากฏแต่ลืมนะคะลืมว่าทุกวันนี้ค่ะเมื่อกี้นี้ต้องการความรู้สึกสุขจากอะไรจากอาหารอร่อยใช่ไหมคะทั้งหมดเลยไม่ว่าต้องการอะไรจากรูปเนี่ยต้องการสิ่งที่น่าพอใจที่ทำให้รู้สึกเป็นสุขเกิดมาก็ติดข้องแสวงหาสุขลืมว่าไม่เที่ยงไม่ใช่เราทุกขณะที่เกิดขึ้นก็ต้องหมดไป
5: ท่านใหญ่ครับจะขอจำดีๆได้ไหมครับ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นก็
5: เลือกจำสิ่งที่แบบน่าจำประทับใจดีๆ
0: ทุกคนที่ฟังธรรมะตอบได้หมดเลยค่ะแต่ลืมก็เลยถามเลยคิดนิดหน่อยแต่อาจจะเพื่อให้คนอื่นเข้าใจขึ้นว่าเลือกได้ไหมไม่อยากจำเรื่องที่น่ากลัวเลยจะจำหรือจะลืมดีคะไม่อยากจำเลยทุกสิ่งทุกอย่างแสดงความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นจะเลือกจำหรือจะเลือกลืมก็ไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะทั้งหมดนี่ก็แสดงให้เห็นว่ากว่าจะเข้าใจแต่ละคำของพระธรรมเพื่อให้เรารู้ถูกตามความเป็นจริงซึ่งหลงไม่รู้ไม่เข้าใจนานแสนนานมาแล้วนะคะแล้วก็เริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะมีพระธรรมเป็นที่พึ่งยิ่งขึ้น
5: จริงๆครับพระธรรมมีคุณค่ามหาศาลในชีวิตประจำวันเราจริงๆนะครับเพราะว่าบางทีก็สิ่งที่อยากจะจำบางทีก็ลืมก็คือไม่ได้มีกำลังของความจำนั้น
0: แต่ว่าความเป็นตัวตนนะคะก็อยากจะจำว่าขณะนี้เป็นธรรมะเห็นไหมคะสำเร็จไห
5: ม
0: ฟังนะว่าเป็นธรรมะทุกอย่างควรอย่างยิ่งที่จะไม่ลืมแต่ก็ไม่ได้จำไปจำว่าเป็นคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะกำลังของปัญญาไม่พอค่ะให้ทราบว่าสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามความไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะคะแต่ความรู้สามารถจะรู้ทุกอย่างไม่เว้นเลยไม่ต้องหนีไปอยู่ป่าไกลๆไม่ต้องไปที่ไหนเมื่อเป็นปัญญาและสามารถที่จะรู้ความจริงทุกอย่างที่กำลังปรากฏเมื่อได้เป็นปัญญาที่อบรมแล้วแต่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นอยากจะจำว่าเป็นธรรมะอยากจะจำว่าความรู้สึกขณะนี้ไม่ใช่เราอยากจะจำว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่สำเร็จเพราะเหตุว่าสะสมความจำว่าเป็นเรามานานมากหนทางเดียวคือค่อยๆเข้าใจถูกจำถูกแทนจำผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะว่าบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตา
5: ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้นะครับดูกระภิกษุทั้งหลายสัญญามิใช่ตัวตนหากสัญญานี้จักเป็นตัวตนแล้วไซก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธและทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย
0: ค่ะเรื่องรูปอาพาธคือป่วยไข้ได้เจ็บคงไม่สงสัยแล้วสัญญาจะอาพาธยังไง
5: เป็นความจำที่ไม่ดีความจำในความเสื่อมสยองอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือในความเป็นตัวตนอกุศลเกิดเมื่อไหร่ทั้งจิตและเจตสิกเป็นอกุศลทั้งหมดอาพาธแล้วป่วยหนักด้วยแล้วแต่ว่าจะป่วยระดับไหนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่กำลังนั่งสบายสบายความป่วยไข้ของนามธรรมสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏหารู้ไม่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงเห็นความป่วยไข้อย่างหนักของผู้ที่เต็มไปด้วยความไม่รู้และยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นคนป่วยก็ไม่รู้ตัวนะคะว่าเป็นคนป่วยเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้ว่าจิตหรือสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้นามธาตุป่วยเนี่ยหนักหนายิ่งกว่ากายเพราะเหตุว่ารูปเนี่ยค่ะรักษาได้เป็นแผลก็รักษาได้ทำได้ทุกอย่างแต่ใจเป็นทุกข์อะไรจะรักษายาที่ประเสริฐสุด มีพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ดีแล้วแต่ว่าไม่ยอมรักษาก็มีจริงไหมคะอกุศลไม่ดีโกรธไม่ดีพูดไม่ดีแต่ก็พูดสะ

0: อาการหนัก
1: อาการหนักอะไรก็ไม่รู้
0: ถ้าไม่ฟังธรรมะจะรักษาได้อย่างไรก็เห็นอาการหนักของคนที่เป็นโรคอกุศลกันเยอะแยะอยู่ตลอดเวลาโดยตัวเองก็ไม่รู้ละกำลังเป็นอกุศล
1: ถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างสังขารด้วยครับ
0: ถ้าไม่กล่าวถึงความรู้สึกกับการเห็นการได้ยินวันหนึ่งวันหนึ่งมีอะไรอีกไหมนอกจากสภาพจำได้วันนี้อะไรนอกจากรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วนอกจากเห็นจากได้ยินคิดนึกแล้วไม่มีอะไรเลยเหรอคะในชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่ง
1: มีครับความ
0: นั่นแหละค่ะ
1: คิดนึกอะไรต่ออะไร
0: ทั้งหมดเลยที่เหลือคิดอะไรบ้างคะ
1: ความคิดนึกความพอใจความ
0: ค่ะ
1: อะไรทั้งหลาย
0: คิดอะไรเห็นไหมคะกุศลและอกุศลคิดห้ามคิดไม่ได้เลยค่ะเห็นแล้วควรจะหมดดับแล้วนี่แต่คิดถึงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยโลภะความติดข้องหรือความขุ่นเคืองที่กล่าวอย่างนี้ก็หมายความว่านะคะธรรมะเนี่ยมีมากแต่ธรรมะที่เกิดกับใครคนนั้นรู้ไม่ใช่คนอื่นไปรู้ธรรมะที่เกิดกับคนอื่นได้ด้วยเหตุนี้วันหนึ่งเมื่อกี้นี่เองค่ะติดข้องในอะไรบ้างหรือเปล่าคะถ้าน้ำมีลมพัดเย็นสบายแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากความสบายนอกจากความจำก็ยังเป็นความชอบเพราะฉะนั้นสิ่งอื่นนอกจากการจำสภาพที่จำและสภาพที่รู้สึกที่เหลือทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นสังขารขันธ์ถ้าไม่กล่าวถึงจิตก็เป็นสังขารขันธ์คือเจตสิกอีก50แต่ละหนึ่งประมาทไม่ได้เลยเกิดขึ้นระดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเกิดขึ้นระดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาก
2: ราบท่านอาจารย์ค่ะคืออย่างถ้าเป็นอกุศลเนี่ยนะคะอาพาธเพราะว่าขณะนั้นนะคะป่วยเพราะว่ามีกิเลสซึ่งกิเลสก็เป็นโรคเป็นภัยอย่างยิ่งแล้วธรรมะฝ่ายดีนะคะท่านอาจารย์เป็นไปเพื่ออาพาธอย่างไร
0: คะก็นึกแล้วว่าจะต้องถามธรรมะไม่เที่ยงเกิดและดับไปเพราะฉะนั้นประโยชน์อะไรคะที่จะมีสิ่งซึ่งเกิดและก็ดับไม่รู้จบไม่มีวันจบเพราะเหตุว่ายังมีเหตุที่ดีที่เป็นกุศลที่จะทำให้ต้องเกิดดีๆแต่ไม่เที่ยงค่ะเกิดเป็นเทพอายุเท่าไหร่คะนับไปเกิดเป็นพรหมอายุยืนกว่าเทพอีกนับไปแต่ละขั้นของรูปพรหมเกิดเป็นอรูปพรหมนานเท่าไหร่นับไปแต่ไม่พ้นจากสังสารวัฏเป็นทุกข์หรือเป็นสุขสิ่งใดที่อาพาธจึงเป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการคิดการเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะต้องตามลำดับขั้นของปัญญาเพราะฉะนั้นขณะกำลังฟังอย่างนี้เราไม่พูดถึงอย่างอื่นเพราะเหตุว่ากำลังเริ่มที่จะเข้าใจแต่ว่ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นความเข้าใจก็ต้องเพิ่มขึ้นเห็นโทษเพิ่มขึ้นมิฉะนั้นก็จะไม่มีพระอริยสาวกตามลำดับขั้นคือมีพระโสดาบันดับกิเลสคือความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนดับวิจิกิจฉาสงสัยเป็นไปได้หรือคะว่าสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เกิดดับแต่ฟังธรรมะแล้วยังสงสัยหรือถ้าเห็นไม่ดับจะมีได้ยินหรือจะมีคิดนึกหรือในเมื่อเห็นก็ไม่ใช่คิดได้ยินก็ไม่ใช่คิดขณะใดที่คิดขณะนั้นไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นจะอยู่ไหนขณะที่คิดเกิดขึ้นก็ต้องดับไปแล้วเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังอย่างมั่นคงแล้วไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วไม่ดับหรือก็ต้องดับทั้งหมดเสมอกันไหมในความไม่ใช่เราในความไม่ใช่ของเราในความเป็นเพียงธรรมะซึ่งมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นและดับไปจะดีชั่วอย่างไรก็แค่เกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแต่ผลหลากหลายนะคะตามระดับขั้นของสภาพธรรมะนั้นๆว่าสภาพธรรมะฝ่ายไม่ดีเนี่ยไม่ดีระดับไหนจะทำให้เกิดผลระดับไหนสภาพธรรมะที่ดีงามระดับไหนจะทำให้เกิดผลที่ดีงามระดับไหนแต่ทั้งหมดก็คือว่านะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเมื่อยังเกิดอยู่ก็ต้องดับอยู่นั่นแหละเกิดดับอยู่นั่นแหละเกิดดับอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นปัญญาจึงค่อยๆเห็นความอาบ

0: ปกิณกะธรรมตอนที่1103สนทนาธรรมที่กรมวิชาการเกษตรวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2560
1: สภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งนั่นนะคะก็คือจิตภาษาบาลีก็จะออกเสียงว่าจิตตะจะใช้คำว่าวิญญาณวิญญาณะก็ได้ถ้ารู้ทั้งหมดที่เป็นใหญ่เป็นประธานก็คือจิตนะคะแต่สภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้แต่เกิดกับจิตแต่ไม่ใช่สภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏมีลักษณะเฉพาะตนแต่ละหนึ่งนะคะคือเจตสิกะคนไทยก็เอาเสียงว่าเจตสิกเคยอ่านเรื่องของจิตที่เขียนโดยนักปราชญ์นักจิตวิทยาอะไรไหมคะเขาพูดถึงคำนี้หรือเปล่าไม่มีเลยเพราะไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะรู้ธาตุสองอย่างซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแยกกันไม่ได้เลยคือจิตและเจตสิกพระเชนธรรมะมีรูปหนึ่งจิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะถ้ามีความเข้าใจจริงๆก็คือว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นอะไรเป็นรูปธรรมชนิดหนึ่งหรือว่าเป็นจิตหรือว่าเป็นเจตสิกทั้งหมดมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปปัจจัยก็คือสภาพธรรมะที่อาศัยกันและการปรุงแต่งทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นดินแข็งนะคะแต่ดินเป็นที่รองรับของความร้อนหรือความเย็นธาตุไฟแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้โดยอีกธาตุหนึ่งคือธาตุลมอ่อนหรือแข็งมีจริงไหมคะ
2: มีจริงครับ
1: เป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นธรรมะครับ
1: เป็นธาตุหรือเปล่า
2: เป็นธาตุ
1: เพราะมีลักษณะที่ทรงไว้ซึ่งภาวะของตนของตนเปลี่ยนไม่ได้ก็เป็นธาตุเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าธรรมะหรือธาตุก็ได้เพราะธรรมะทุกอย่างก็คือธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนั่นเองแต่รวมเรียกก็คือว่าเป็นธรรมะหรือเป็นธาตุธาตุดินอ่อนหรือแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนธาตุลมตึงหรือไหวเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะเนี่ยจะกว้างขวางและละเอียดขึ้นโดยการที่ไตรตรองไม่ใช่ว่าเพียงแค่ตอบได้นี่คือเราเข้าใจธรรมะละชาวพุทธละยังไม่พอค่ะยังจะต้องเข้าใจละเอียดถึงแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหลากหลายมากแต่เป็นความจริงทั้งหมดให้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรนอกจากธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงธาตุดินน้ำไฟลมนะคะธาตุเย็นธาตุร้อนธาตุอ่อนธาตุแข็งธาตุตึงธาตุไหวกี่ธาตุล่ะคะเย็นหรือร้อน1อ่อนหรือแข็ง1ตึงหรือไหว1กี่ธาตุละเหลืออีก1ใช่มั้ยคะธาตุน้ําเราใช้คําว่าธาตุน้ําแต่ความจริงไม่ใช่น้ําที่เราดื่มแต่เป็นธาตุที่ซึมซาบเกาะกลุ่มธาตุทั้ง3ไว้ไม่แยกจากกันเพราะฉะนั้นทั้ง4ธาตุนี้แยกจากกันไม่ได้เลยนะคะแต่เวลากระทบสัมผัสทีไรเนี่ยไม่ได้กระทบสัมผัสธาตุน้ำเลยจะกระทบสัมผัสเพียงเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวเพราะฉะนั้น1ใน3เวลากระทบต้องปรากฏทีละ1แต่เมื่อมี3ธาตุที่สามารถกระทบกายและปรากฏได้จึงรวมเรียกว่าโผฏฐัพพะเราสามารถเข้าใจได้เมื่อเราค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจทีละคำสองคำเช่นรูปที่ปรากฏในชีวิตประจำวันทุกวันเนี่ยมี7รูปสิ่งที่ปรากฏทางตาจะเอารูปรวมกับอารมณ์ก็ได้นะคะเป็นรูปารมณ์ดีไหมคะรู้ภาษาบาลีทีละคำค่ะดีกว่าไม่รู้เลยพอได้ยินเรารู้ละหมายความถึงสิ่งที่ปรากฏทางตารูปซึ่งเป็นอารมณ์รวมคำว่ารูปารมณ์ไม่ต้องพูดว่าสิ่งที่ปรากฏทางตายาวๆนะคะแต่พอบอกว่ารูปารมณ์ก็สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาถ้าเสียงภาษาบาลีใช้คำว่าสัทธะเฉพาะเสียงที่จิตรู้เป็นสัทธารมณ์เป็นคำรวมของคำว่าสัทธากับอารมณ์กลิ่นคันทะเฉพาะกลิ่นที่ปรากฏที่จิตกำลังรู้นะคะรวมสองคำคันทะกับอารมณ์ก็เป็นคันธารมณ
2: ์แล้วก็มีรส
1: รสถ้ารวมกับคำว่าอารมณ์ก็เป็นรสารมณ์จิตที่รู้เป็นชิวหาวิญญาณรู้รสารมณ์สามรูปที่เรากล่าวแล้วสามคืออ่อนหรือแข็งปฐวีธาตุธาตุดินธาตุไฟเตโชธาตุธาตุลมวายโยธาตุ

0: แต่ทีละหนึ่งรูปแต่ว่าทั้งหมด7รูปโดยที่รูปอื่นก็มีแต่ไม่ปรากฏเป็นอารมณ์ในชีวิตประจำวันรู้ไหมรูปอะไรถ้าคิดก็รู้ถ้าเข้าใจก็รู้เห็นไหมคะไม่ใช่ปัญญาของคนอื่นค่ะของคนฟังนั่นแหละเริ่มมีละเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มที่จะละความไม่รู้เริ่มที่จะค่อยๆดับกิเลสมีรูปอื่นซึ่งมีแน่นอนค่ะทุกคนรู้ไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดก็รู้ว่ามีแต่ว่าคิดไม่ถึงว่าแม้รูปนั้นมีก็ไม่ได้ปรากฏในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันนะคะรูปมี28รูปแต่ที่ปรากฏคือ7รูปแต่รูปอื่นมีแต่ไม่ปรากฏในชีวิตประจำวันและทุกคนก็รู้ด้วยแต่คิดไม่ถึงมีทุกคนตาไงล่ะจักขุตาเป็นรูปใช่ไหมอยู่ไหนทุกคนรู้ใช่ไหมคะตาอยู่ไหนนั่นแหละเป็นรูปพิเศษที่สามารถกระทบเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏกระทบเสียงไม่ได้กระทบกลิ่นไม่ได้แต่รูปไม่เห็นอะไรสภาพที่เป็นรูปแล้วไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยรูปธรรมไม่รู้แต่มีแต่มีรูปหลากหลายมากเป็น28รูปใช่ไหมคะเรากล่าวไปแล้ว7ตาอีก1รูปเป็น8ละรูปพิเศษจริงๆค่ะในบรรดาธรรมะทั้งหมดมีสิ่งเดียวที่เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมค่ะรูปอื่นมีจริงแต่มองไม่เห็นเห็นไม่ได้เลยจิตก็มองไม่เห็นเจตสิกก็ไม่เห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นะคะเริ่มเข้าใจให้ถูกต้องมีสิ่งเดียวคือสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นรูปที่สามารถกระทบตาเพราะฉะนั้นตาไม่ใช่รูปที่กระทบตาตาเป็นตามองไม่เห็นนะคะเป็นรูปพิเศษที่สามารถที่จะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏใช้คำว่าจักขุปสาทะรูปเป็นรูปนะคะซึ่งเรียกว่าปสาทะผ่องใสยิ่งที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กระทบทางตาในขณะนี้เหมือนเราดูกระจกใช่ไหมคะถ้าเราผ่านฝาผนังธรรมดาที่ไม่ใช่กระจกเงาไม่ปรากฏไม่มีอะไรเลยแต่พอผ่านกระจกมีสิ่งต่างๆปรากฏทั้งห้องทั้งคนเต็มไปหมดเหมือนกับจักขุปสาทรูปเป็นรูปพิเศษในบรรดารูปทั้งหมด28รูปนะคะที่สามารถที่จะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แต่ยังคงเป็นรูปเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยค่ะไม่ได้แยกกันเป็นแต่ละหนึ่งนะคะรูปเกิดอย่างน้อยที่สุดรวมกัน8รูปแม้ว่าจะย่อยให้เล็กที่สุดเพียงใดก็ตามแต่นะคะจากการที่ตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่ารูปที่แยกกันอีกไม่ได้เลยต้องเกิดรวมกันมี8รูปธาตุดินหนึ่งธาตุน้ำหนึ่งธาตุไฟหนึ่งธาตุลมหนึ่งเป็นมหาภูตรูปที่ใช้คำว่ามหาภูตะหมายความว่าถ้ารูปสี่รูปนี้ไม่มีรูปอื่นมีไม่ได้เลยรูปอื่นทั้งหมดต้องอาศัยเกิดกับรูปนี้เพราะฉะนั้นที่ใดที่มีธาตุดินน้ำไฟลมต้องมีอีก4รูปคือสิ่งที่สามารถกระทบตาเราเรียกสั้นๆว่าสีสันวรรณะต่างๆก็ได้เพราะปรากฏเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองหรือไม่ปรากฏเป็นสีเลยแต่ก็กระทบตาได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบตาได้เนี่ยก็เป็นรูปหนึ่งที่มีจริงแล้วก็เสียงก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่าขณะใดก็ตามที่เป็นรูปที่เกิดรวมกันแยกกันไม่ได้ไม่มีเสียงรวมอยู่ด้วยแต่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาหนึ่งมีกลิ่นหนึ่งมีรสหนึ่งและก็มีอาหารรูปรูปที่เมื่อกลืนกินเข้าไปแล้วทำให้รูปอื่นเกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องรับประทานอาหารไม้เนี่ยกินได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เพราะมีอาหารใช่ไหมคะกินจริงๆเนี่ยได้ปลวกก็กินได้เห็นไหมคะก็แสดงเห็นว่าในบรรดารูปทั้งหมดที่แยกอีกไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะเล็กที่สุดปานใดก็ตามต้องมีรูปรวมกัน8รูปดินน้ำไฟลมมีสีมีกลิ่นมีรสและมีโอชารูปใช้คำว่าโอชารูปหมายความถึงเมื่อรูปนี้กลืนกินเข้าไปแล้วนะคะก็จะทำให้รูปอื่นเกิดอีกกลุ่มหนึ่งภาษาบาลีใช้คำว่ากลาปะโต๊ะนี่มีกี่กลาปะกี่กลุ่มคะนับไม่ถ้วนโดยมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่อากาศธาตุเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: มีจริงหรือเปล่าม
1: ีจริงครับ
0: เพราะฉะนั้นอากาศธาตุไม่ใช่แข็งไม่ใช่อ่อนไม่ใช่เย็นไม่ใช่ร้อนไม่ใช่รูปใดๆเลยแต่มีแทรกอยู่ในทุกกลาปะของรูปนี่ก็แสดงเห็นความจริงทั้งหมดว่าเป็นธรรมะแต่เราไม่รู้เลยค่ะเป็นเราเป็นเรื่องราวต่างๆจบชาติหนึ่งด้วยความเป็นเราแต่ว่าก่อนนั้นเป็นใครก่อนจะเป็นคนนี้และจากคนนี้เป็นใครเพราะฉะนั้นเตรียมจากคนนี้ค่ะจะไม่มีคนนี้อีกต่อไปเลยเพราะฉะนั้นคนนี้ที่เคยเป็นถ้าเป็นชาติหน้านะคะเป็นยังไงบ้างดีแค่ไหนเลวแค่ไหนรู้แค่ไหนไม่รู้แค่ไหนไม่มีใครทำได้เลยนอกจากธรรมะซึ่งเกิดจากการสะสมซึ่งละเอียดมากนะคะเพราะเหตุว่าธาตุรู้คือจิตและเจตสิกที่เกิดและดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ละหนึ่งขณะนะคะถ้าเป็นกุศลก็สะสมกุศลนั้นไปถ้าเป็นอกุศลก็สะสมอกุศลนั้นไปถ้ากระทำกรรมใดๆสำเร็จลงไปแล้วนะคะแรงของกรรมสามารถที่จะทำให้เกิดที่ไหนก็ได้จากคนนะคะไปสู่นรกอเวจีได้เลยเป็นนกก็ได้เป็นหนูปูปลาได้หมดก็มีการทบทวนได้นะคะถ้าสนใจคำที่ได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะจากการที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเช่นคำว่าธรรมะนามธรรมรูปธรรมจิตเจตสิกรูปธาตุดินน้ำไฟลมนะคะแล้วก็สิ่งที่ปรากฏทางตารูปารมณ์หูก็สัทธารมณ์คันธารมณ์พวกนี้ค่ะสามารถที่จะคิดเองแล้วก็จำได้โดยที่ว่าไม่ต้องไปท่องเลยแต่ถ้าไม่ฟังบ่อยๆนะคะอาจจะลืมแต่พอได้ยินอีกนะคะรู้เลยเพราะว่าเคยฟังมาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ได้เคยฟังธรรมะในชาติก่อนๆจะต่างกับคนที่ฟังมาน้อยอย่างท่านพระสารีบุตรนะคะท่านฟังไม่กี่คำท่านสามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะว่าท่านสามารถที่จะเข้าใจคำนั้นๆได้อย่างสภาพธรรมะเกิดดับเกิดจริงๆดับจริงๆกับปัญญาที่ท่านได้สะสมมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะรู้อริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันได้เพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะแต่ละหนึ่งขณะประมาทไม่ได้เลยนะคะกำลังนำไปสู่การดับกิเลสกำลังนำไปสู่ปัญญาที่จะค่อยๆเข้าใจความจริงจะมากจะน้อยจะช้าจะเร็วต้องอยู่กับเหตุไม่ได้หมายความว่าใครสามารถที่จะไปเร่งรัดให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมภายใน7วัน10วันไปที่โน่นมาที่นี่ได้แต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าความไม่รู้ที่มีมากเนี่ยนะคะค่อยๆน้อยลงเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเกิดความเข้าใจถูกความเห็นถูกของตนเองซึ่งจะนำไปสู่การที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ดับกิเลสแล้วจะดับเองก็ไม่ได้นะคะต้องเป็นปัญญาที่มีความเห็นถูกต้องจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับและรู้จริงๆว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรแน่นอนถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นจากไม่มีแล้วก็มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนเดิมไม่เหลือเลยเหมือนกับไม่มีอะไรถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงว่าอยู่ไปทุกวันนี้นะคะก็คือว่าแท้ที่จริงแล้วหลงเข้าใจว่ายังมีแต่สิ่งที่มีชั่วคราวที่ปรากฏแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกสู่ความไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นนิพพานก็ต้องต่างจากสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่มีสาระอะไรเลยทั้งสิ้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะปัญญาต่างหากที่รู้ว่านิพพานคืออะไรแล้วก็จะถึงนิพพานได้ประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานได้ด้วยปัญญาที่รู้ตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราพยายามด้วยเราหวังนะคะแต่ต้องเป็นการที่เข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้อย่างมั่นคงธรรมะทั้งหลายไม่ใช่เราไม่มีเราพยายามแต่พยายามมีไหมพยายามมีแต่พยายามไม่ใช่เราทุกอย่างที่มีนะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราเมื่อไหร่ที่จะคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรานะคะก็จะสามารถรู้ความจริงซึ่งถูกปิดบังไว้เช่นเห็นขณะนี้กำลังเกิดดับถ้าไม่ประจักษ์แจ้งอย่างนี้จริงๆจะกล่าวคำนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นคำนี้ใครกล่าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองจักขุวิญญาณไม่เที่ยงเห็นนี่แหละไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปสิ่งที่ปรากฏก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไป ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นอย่างนี้นะคะผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วเท่านั้นจึงกล่าวว่าความจริงเป็นอย่างนี้แต่คนที่ไม่ได้เห็นประจักษ์แจ้งอย่างนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งหลากหลายตลอดขณะนี้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่ามีธรรมะซึ่งไม่เกิดต่อเมื่อไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีกิเลสเป็นปัจจัยก็ยังต้องเกิดแต่ตราบใดที่หมดกิเลสเกิดอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายจึงปรินิพพานไม่มีการเกิดอีกเพราะเหตุว่าดับกิเลสหมดแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งลึกซึ้งนะคะต้องค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจแต่ต้องไม่ลืมว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเป็นเบื้องต้นความเพียรมีจริงนะคะความเพียรผิดมีไหมคะมีความเพียรถูกก็มีจะให้ความเพียรผิดเป็นความเพียรถูกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำมีค่าถ้าเห็นประโยชน์นะคะค่อยๆสะสมไปวิชาอื่นยังเรียนได้นี่ค่ะแล้วทำไมธรรมะมีอยู่ตลอดเวลาไม่เข้าใจควรจะเข้าใจก็ไม่เข้าใจถ้าไม่เห็นประโยชน์เท่าที่ได้ฟังแล้วเป็นประโยชน์ไหมคะ
1: เป็นประโยชน์ครับจากสิ่งที่ไม่รู้เราได้รู
0: ้
1: ก
0: ็
1: คือประโยชน
0: ์ถ้าฟังมากกว่านี้ประโยชน์ก็ต้องมากกว่านี
2: ้สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2560
3: กับเรียนท่านอาจารย์แต่ละส่วนของโพชฌงค์มีไว้เพื่ออะไรทำอะไรและมีความสัมพันธ์กันอย่างไรทำไมต้องมีครับ
0: โพชฌงค์เป็นองค์ธรรมหมายความถึงเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งเป็นองค์ของการที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ละคำนะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะแม้แต่องค์ของปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมโพชฌงค์คะองค์ของการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ต้องหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะซึ่งในบรรดาสภาพธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะสภาพธรรมะทั้งหมดไม่ใช่สามารถที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แต่เฉพาะสภาพธรรมะที่เป็นโพชฌงค์ที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ว่าธรรมดานะคะสิ่งต่างๆที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงได้แต่กว่าจะรู้ความจริงต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำที่จะทำให้ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ได้กว่าจะถึงโพชฌงค์เพราะฉะนั้นก็ต้องประกอบด้วยธรรมะหลากหลายมากมายนะคะเพราะว่าธรรมดาของธรรมะที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะเป็นธรรมะที่ไม่ดีแต่โพชฌงค์เนี่ยต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งถ้ายังไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะไหนเป็นธรรมะที่ไม่ดีที่ควรที่จะละควรที่จะเว้นขณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะอบรมเจริญธรรมะที่ดีจนกว่าจะเป็นองค์คือถึงภาวะที่สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะโดยรู้ความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นโพชฌงค์ก็เป็นธรรมะที่มาจากการที่ต้องได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เข้าใจก่อนนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าไม่ใช่เราก่อนอื่นฟังธรรมะนี่ต้องฝืนกระแสที่เคยเป็นนะคะเคยเป็นเราตลอดมาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องมั่นคงว่าธรรมะไม่ใช่เรากว่าจะถึงโพชฌงค์นะคะเพราะว่าถ้าไม่มีการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ทีละเล็กทีละน้อยก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นโพชฌงค์ก็คือปัญญากับสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันที่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะว่าไม่ใช่เราทีละเล็กทีละน้อยค่ะจนกว่ามั่นคงและก็สามารถที่จะค่อยๆถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งขณะนี้ค่ะมากมายหลายอย่างยังไม่ได้รู้เฉพาะแต่ละหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นการที่จะรู้อะไรจริงต้องรู้หนึ่งถ้าหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ย ไม่สามารถที่จะรู้ชัดเจนได้จะรู้ชัดเจนได้ต่อเมื่อรู้ทีละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ทีละหนึ่งนะคะเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นหนทางของการฟังธรรมะที่จะเข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทรงตรัสรู้ว่าธรรมะที่มีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสนใจที่จะศึกษาไหมคะเพื่อที่จะรู้ว่าไม่มีเราถ้าไม่มีสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นเลยก็ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่เมื่อมีสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะหมายความว่าสภาพธรรมะนั้นต้องเกิดไม่เกิดก็ไม่ปรากฏการเกิดขึ้นของธรรมะถ้ายังไม่ถึงโพชฌงค์ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนี้สภาพธรรมะกำลังเกิดแต่กว่าจะเป็นโพชฌงค์นะคะก็จะต้องเข้าใจธรรมะตามลำดับขั้นคือขั้นฟังอย่างละเอียดมากค่ะที่จะเข้าใจแต่ละหนึ่งว่าไม่ใช่เราไม่ว่าจะพูดถึงอะไรก็ตามนะคะแต่ละหนึ่งฟังด้วยความเคารพรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะแต่ละหนึ่งก็คือว่าฟังให้เข้าใจว่าธรรมะนั้นไม่ใช่เราจนกว่าจะถึงโพชฌงค
4: ์ท่านอาจารย์ครับการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมะโดยประการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้หรือโพธิปักขิยธรรมก็ไม่ใช่พระองค์ตรัสเรื่องของโพชฌงค์อย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องของสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5สัมมาปัฏฐานดังนั้นคำต่างๆเหล่านี้จะเป็นการแสดงความเป็นไปของธรรมะฝ่ายดีงามเพื่อจะเป็นการตรัสรู้อย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะก็ต้องเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ทรงตรัสรู้ด้วยพระปัญญาเพราะฉะนั้นคนฟังคำของพระองค์เนี่ยก็เริ่มจะมีปัญญาทีละเล็กทีละน้อยนะคะจากการที่ฟังคำของพระเจ้าซึ่งทุกคำเนี่ยค่ะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องซึ่งก็คือปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นขณะนี้ยังไม่เป็นโพชฌงค์แน่นอนนะคะแต่เป็นการเริ่มฟังธรรมะทุกคำเนี่ยค่ะต้องมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะฟังธรรมะนี่ต้องค่อยๆพิจารณาไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นนะคะขณะนี้ไม่มีเราไม่มีใครไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นแต่มีธรรมะคือมีสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏแต่ละทางเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างหนึ่งเสียงที่ปรากฏทางหูเป็นอย่างหนึ่งคิดเป็นอย่างหนึ่งจำเป็นอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยนะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าไม่ใช่เราเลยทั้งสิ้นค่ะไม่มีใครบอกด้วยพอเกิดมาก็ไม่เห็นมีใครบอกเราเลยว่านี่นะไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งจนกระทั่งโตมานะคะแล้วแต่ว่าใครมีโอกาสที่จะได้ฟังคำนี้เมื่อไหร่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาบางคนก็ผ่านไปเลยแต่ว่าผู้ที่ละเอียดธรรมะเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีความมั่นคงที่สำคัญที่สุดนะคะคือธรรมะเนี่ยฟังแล้วมั่นคงเข้าใจไม่เปลี่ยนแปลงจึงสามารถที่จะเพิ่มความเข้าใจขึ้นได้แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงนะคะฟังแล้วก็ยังคิดว่าเราทำได้หรือเป็นตัวตนขณะนั้นก็ไม่มั่นคงในความเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นหนทางนำไปสู่โพธิปักขิยธรรมคือธรรมะที่นำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งรวมทั้งโพชฌงค์ด้วย
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ. พื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1031ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่17มกราคมพุทธศักราช2559
2: ต้องเป็นผู้ที่ตรงมิฉะนั้นไม่ได้สาระจากพระธรรมแน่นอนแม้แต่คำว่าอนัตตาห้ามใครไม่ให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ไหมเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจว่าไปรวมกันและสวดมนต์นะคะใช้คำนี้ใจคิดถึงอะไรตามตรงค่ะเพราะเหตุว่ามีท่านผู้หนึ่งท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านเคยไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีง่วงมากเหนื่อยหิวเพลียแต่พอจวนจะข้ามปีรีบนะคะกระฉับกระเฉงลุกขึ้นมาสวดแล้วหมายความว่าอะไรเป็นบุญหรือเปล่าเข้าใจอะไรหรือเปล่าแม้แต่คำว่าบุญคืออะไรเข้าใจหรือเปล่าถ้าเข้าใจขณะนั้นต้องรู้ค่ะไม่ใช่บุญแน่นอนรีบลุกขึ้นมาจะสวดเพราะอะไรเพื่ออะไรต้องการอะไรมีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องอะไรหรือเปล่าแต่ก็ทำเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นเรื่องของปัญญาทั้งสิ้นทุกคำแม้แต่ธรรมะก็ไม่ใช่เราเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้กำลังฟังเดี๋ยวนี้ค่ะทุกคนก็รู้ว่าเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงนั้นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้นะคะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงนั่งฟังเพราะเหตุว่าแม้ว่าจะมีเสียงอื่นมีความคิดอื่นนะคะแต่ก็กลับมาแล้วก็หมายความว่าไม่ได้กลับมาโดยการไปดึงมาหรือไปทำนะคะแต่การได้ฟังก็มีด้วยด้วยเหตุนี้ความเป็นอนัตตาปรากฏมากขึ้นจากความที่เข้าใจถูกว่าไม่มีเราที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะด้วยความไม่รู้หรือว่าเพื่อความไม่รู
3: ้ในเรื่องของสวดมนต์ข้ามปีครับผมมีความเห็นว่าเป็นการกระทำที่ประกอบด้วยความเห็นผิดด้วยถึงแม้ว่าในคำว่าสวดมนต์คือกว้างมากครับในบางบทสวดก็มีทั้งคำที่บูชาพระรัตนตรัยแล้วก็เป็นการพูดคำที่ไม่รู้จักมากมายซึ่งขณะที่ไม่รู้นะครับก็เป็นไปเพื่อความไม่รู้ยิ่งขึ้นแต่อย่างบางท่านนะครับก็อาจจะมีความเห็นถูกเข้าใจถูกแล้วก็กล่าวคำนอบน้อมบูชาพระรัตนตรัยแต่ก็ยังมีความเห็นผิดอยู่ดีเพราะคิดว่าการสวดมนต์ข้ามปีนะครับเป็นไปเพื่อความเป็นสิริมงคลจริงๆกุศลเกิดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็การให้ผลของกุศลก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่เพราะความเห็นผิดนะครับก็เข้าใจว่าถ้าสวดตอนข้ามปีก็จะเป็นปัจจัยให้ได้รับสิ่งที่ดีตลอดทั้งปีซึ่งเป็นความเห็นผิดแล้วก็ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นความถูกต้องนะคะที่จะเตือนให้ระลึกว่านะคะการสวดมนต์ข้ามปีและเข้าใจว่าจะเป็นสิริมงคลเป็นความเห็นผิดเพราะเหตุว่ากุศลเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งผลของกุศลแต่ขณะที่สวดมนต์ข้ามปีคือกล่าวคำที่ไม่รู้จักด้วยความต้องการขณะนั้นเป็นทั้งโลภะที่ต้องการและเป็นทั้งความเห็นผิดว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วก็จะดีหรือว่าจะได้สิ่งที่ต้องการถ้าอย่างนั้นไม่ต้องศึกษาคำสอนอะไรเลยทั้งสิ้นไม่ต้องรู้เรื่องเหตุคือกุศลและอกุศลไม่ต้องรู้เรื่องผลของกุศลและอกุศลทุกคนก็เพียงถึงก่อนสิ้นปีก็มาสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็เข้าใจว่านั่นแหละจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญ
4: ท่านอาจารย์ครับก็เป็นตัวแทนของคนที่คิดอย่างนั้นนะครับว่าไปก็อาจจะมีโอกาสได้กล่าวคำได้มีโอกาสที่จะไปมีศรัทธาเริ่มใสถึงแม้ไม่มีปัญญาก็เป็นเพียงกล่าวคำสรรเสริญนะครับท่านอาจารย
2: ์กล่าวคำอื่นไปไหมไม่รู้จักเหมือนกันฟังแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพียงแต่ได้ชื่อเท่านั้นเองใช่ไหมคะ
4: ครับเพราะแต่ก่อนสมัยเรียนก็เป็นอย่างนั้นครับท่านอาจารย
2: ์ตอนเป็นเด็กทุกคนก็ไหว้พระแน่นอนถ้าเป็นชาวพุทธนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สอนให้ไหว้พระถึงไม่มีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหรือเด็กคนนั้นเองก็อาจจะสะสมอัธยาศัยมาที่จะกราบไหว้แต่ขณะนั้นยังไม่ได้เข้าใจอะไรแต่ก็มีการรู้ว่ามีบุคคลที่ควรกราบไหว้อย่างสูงสุดนะคะก็กราบไหว้ขณะนั้นที่นอบน้อมเป็นกุศลจิตที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ก็ยัง รู้ว่าการนอบน้อมเป็นกุศลและนอบน้อมแต่ผู้ที่มีปัญญาสูงสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพื่อที่จะปลูกฝังให้รู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างไรเพราะว่าถ้าใครก็ตามนะคะตั้งแต่เด็กกราบพระมาจนตายแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยการกราบพระแล้วก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมากกว่าที่คิดนะคะคือว่าเพียงแค่ไม่รู้จักแต่เพียงรู้ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นรัตนะที่ประเสริฐเพราะฉะนั้นจะต่างกับกราบไหว้คนอื่นไหมลองเทียบดูขึ้นอยู่กับสภาพของจิตนะคะกราบไหว้ด้วยความต้องการก็มีกราบไหว้ด้วยความเข้าใจก็มีกราบไหว้ด้วยการไม่เข้าใจก็มีแต่ก็กราบทุกคนก็เคยกราบพระเจ้าก็สำรวจระลึกถึงขณะที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยว่าขณะนั้นน่ะจิตที่กราบนั้นคือจิตอย่างไรแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนพอได้ยินสะสมมาแต่ปางก่อนพอได้ยินก็กราบไหว้ด้วยการบูชาแม้ว่ายังไม่ได้ศึกษาก็ตามแต่สำหรับผู้ที่สะสมมานะคะก็มีปัจจัยที่จะทำให้ไม่เพียงแต่กราบไหว้แต่ก็ยังสามารถที่จะได้ยินได้ฟังคำที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้และก็มีความเข้าใจขึ้นนั่นก็เป็นแต่ละบุคคลของแต่ละชีวิตที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามนะคะต้องรู้และเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าสวดคืออะไรมนต์คืออะไรสวดคำที่เข้าใจหรือเปล่าถ้าสวดคำที่ไม่เข้าใจควรเปลี่ยนไหมเป็นศึกษาให้เข้าใจแต่ละคำที่สวดประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นการที่แต่ละคนมีความหวังดีต่อกันเนี่ยนะคะสิ่งใดถูกก็คือถูกสิ่งที่ผิดก็คือผิดเพราะฉะนั้นที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเพื่อให้เข้าใจแล้วเราเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนเด็กซึ่งเพียงแต่กราบไหว้แล้วก็ไม่รู้ว่าคำนั้นคืออะไรหรือว่ามีหนทางที่จะเข้าใจพระธรรมนะคะก็ขวนขวายเพราะเหตุว่าได้สะสมมาแล้วที่จะฟังพระธรรมเมื่อฟังแล้วก็มีความเข้าใจถูกต้องก็รู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่สมควรเป็นกุศลและสิ่งใดเป็นสิ่งซึ่งไม่สมควรเพราะเหตุว่าไม่เป็นกุศลความเข้าใจถูกกับความเข้าใจผิดทุกคนก็ต้องรู้ว่าอะไรถูกนะคะความเห็นถูกต้องกับความเห็นผิดจะเลือกอย่างไรเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่จะได้ฟังและไตร่ตรองชาวพุทธควรทำอย่างไรควรที่จะได้เข้าใจพระธรรมเพราะว่ามีพระธรรมทั้งพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกพร้อมที่จะเป็นผู้ที่ตรงในการศึกษาโดยเข้าใจแต่ละคำด้วยความเคารพอย่างยิ่งไม่ใช่เพราะอยากจะเรียนนะคะอยากจะจำอยากจะรู้แต่ไม่เข้าใจเลยว่ากำลังศึกษาอะไรเพื่อเข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าการศึกษาธรรมะก็คือเพื่อเข้าใจธรรมะซึ่งกำลังมีเพราะธรรมะต้องมีแน่นอนถ้าไม่มีธรรมะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรและเดี๋ยวนี้ธรรมะก็ต้องมีเพราะคำสอนของพระองค์ไม่ใช่เฉพาะกาลละซึ่งพระองค์ตรัสรู้ปรินิพพานและสิ่งนั้นก็ไม่มีอีกต่อไปแต่ทุกคำเนี่ยค่ะตรัสถึงสิ่งที่มีทุกกาลและสมัยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกนะคะก็จะไม่พูดคำที่ไม่รู้จักหรือชวนกันทำสิ่งซึ่งไม่ทำให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูก
5: ช่วงนี้ดิฉันใคร่ขอเรียนสนทนาเรื่องเกี่ยวกับปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทะนะคะสำหรับปฏิเวทะเป็นเรื่องที่ดิฉันคิดว่าคือเป็นสิ่งสุดท้ายอะค่ะปริยัติและปฏิบัติเนี่ยจะสำคัญเพราะว่ายากส่วนปฏิเวทะไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นจะขอเรียนสนทนาเน้นที่ปริยัติและปฏิบัตินะคะ
2: ค่ะการศึกษาธรรมะที่จะให้เข้าใจจริงๆเนี่ยนะคะต้องศึกษาทีละคำเพราะเหตุว่าเป็นการเคารพในพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นต้องเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งและละเอียดใช่ไหมคะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าปัญญาคืออะไรและปัญญารู้อะไรทุกคำข้ามไม่ได้เลยค่ะปัญญาคืออะไร
5: คือความเข้าใจค่ะ
2: ค่ะคือความเข้าใจถูกนะคะในอะไรมีอะไรที่ต้องเข้าใจถูก
5: ในสิ่งที่มีจริงค่ะ
2: ในสิ่งที่มีจริงๆนะคะเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีไม่มีประโยชน์แต่สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
5: ค่ะมีค่ะ
2: เดี๋ยวนี้ก็ต้องมีความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีหรือยังเดี๋ยวนี้นะคะอะไรมีจริง
5: เสียงค่ะ
2: เสียงมีจริงนะคะ
5: ค่ะ
2: เมื่อไหร่
5: เดี๋ยวนี้ที่กำลังดังเนี่ยค่ะ
2: เมื่อเกิดขึ้น
5: ค่ะ
2: ก่อนเสียงเกิดไม่มีเสียงแต่เมื่อเสียงเกิดขึ้นเสียงดับไปหรือเปล่า
5: ดับค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจถูกต้องไหมว่าเสียงเนี่ยมีจริงๆเมื่อมีปัจจัยจึงเกิดแล้วก็ดับ
5: ค่ะ
2: นี่คือปริยัตินะคะเสียงเป็นเราหรือเปล่าคะ
5: ไม่เป็นค่ะ
2: เสียงเป็นของเราหรือเปล่า
5: ก็ไม่เป็นของเรา
2: เพราะฉะนั้นเสียงเป็นอะไร
5: เสียงเป็นเสียงค่ะ
2: เสียงเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครสามารถที่จะไปดลบันดาลให้เกิดขึ้นได้มีแล้วก็หามีไม่เพราะฉะนั้นจึงไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลในเสียงเสียงต้องเป็นเสียงถ้าเข้าใจอย่างนี้เป็นปัญญาหรือเปล่าคะ
5: เป็นปัญญาค่ะ
2: ค่ะแต่เวลาที่ทุกคนได้ยินเสียงเนี่ยทุกคนเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าว่าเสียงเพียงแต่มีลักษณะที่เกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปคือเป็นสิ่งที่มีจริงหนึ่งในชีวิตต้องมีเสียงและเสียงนั้นก็ไม่ใช่ของใครด้วยท่านเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือผิดคะ
5: ถูกค่ะ
2: แต่ก็ยังไม่ประจักษ์การเกิดดับของเสียงเล
5: ย
2: แต่รู้ว่านะคะมีเสียงและไม่มีเสียงแต่ขณะที่เสียงเกิดและเสียงดับก็ไม่รู้เพราะเหตุว่าถ้าศึกษาพระธรรมนะคะก่อนเสียงจะดับอกุศลจิตเกิดแล้วจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเผินไม่ได้ต้องเป็นผู้ที่ตรงและละเอียดและเห็นพระมหากรุณาว่าทรงแสดงทำไมเพียงแค่เรื่องเสียงเพราะเหตุว่าทุกคนเนี่ยค่ะก็ติดข้องในเสียงอย่างมากเสียงของเราเสียงเขาเสียงดนตรีเสียงนินทาเสียงสรรเสริญก็คือแค่เสียงที่เกิดขึ้นและเมื่อมีจิตที่ได้ยินเสียงนั้นขณะนั้นก็รู้ในความเป็นเสียงซึ่งเปลี่ยนความเป็นเสียงนั้นให้เป็นเสียงอื่นไม่ได้เลยนี่คือธรรมะทำไมพูดเรื่องเสียงเพราะเสียงมีจริงเพื่อที่จะได้รู้ว่าความเข้าใจของผู้ที่ฟังพระธรรมเนี่ยเข้าใจเรื่องอะไรและใครเป็นผู้แสดงซึ่งดิฉันก็ได้กล่าวถึงแล้วเมื่อกี้นี้นะคะก่อนมีเสียงไม่มีและเสียงก็เกิดขึ้นและเสียงก็ดับไปไม่เหลือเลยแต่ใครจะรู้ว่าก่อนเสียงดับมีอกุศลจิตเกิดแล้วนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกต้องไหมคะใครใครเปลี่ยนธรรมะไม่ได้ธรรมะต้องเป็นธรรมะแต่ใครจะรู้หรือไม่รู้ธรรมะก็เปลี่ยนไม่ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ต้องไปทำอะไรขึ้นมาเลยมีแล้วคือเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยเสียงเกิดแล้วเห็นเกิดแล้วคิดเกิดแล้วจำเกิดแล้วทุกอย่างเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครทำอะไรได้ไม่มีใครเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนี่คือความเห็นที่ถูกต้องไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
2: นี่คือปัญญาหรือเปล่า
5: ใช่ค่ะ
2: ถ้าฟังต่อไปจะเข้าใจขึ้นไหมคะ
5: ก็ต้องเข้าใจขึ้นค่ะ
2: จนกว่าจะสามารถถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ตามปกติทีละหนึ่งด้วยความเข้าใจจนกว่าจะประจักษ์แจ้งธรรมะนะคะตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นจึงเป็นปริยัติปฏิปติและปฏิเวทะ
5: แล้วปริยัติที่ว่าเป็นการรอบรู้พระพุทธพจน์เนี่ยค่ะอย่างยกตัวอย่างเรื่องเสียงที่ท่านอาจารย์ได้กรุณากล่าวเมื่อสักครู่นี้ค่ะรอบรู้เรื่องเสียงอย่างไรคะ
2: ค่ะรอบรู้ว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของเสียงไม่มีใครทำให้เสียงเกิดเสียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะเราฟังดูเหมือนว่าเสียงเกิดแล้วดับแต่จิตก็ยังเป็นอกุศลที่กำลังรู้เสียงในขณะนั้นก่อนเสียงดับ
5: ทำไมท่านอาจารย์ถึงกล่าวว่าเป็นอกุศลนะคะ
2: ค่ะขณะที่เสียงไม่ปรากฏนะคะขณะนั้นจิตเป็นอะไร
5: ก็มีอย่างอื่นปรากฏ
2: จึงต้องอาศัยการฟังแล้วจึงเข้าใจแม้คำเดียวว่าปัญญารู้อะไรไม่สับสนพระสันแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำที่คนเดาคิดตามใจชอบพอได้ยินอย่างนี้ก็เข้าใจว่าอย่างนี้แล้วก็คิดเองเพราะฉะนั้นต้องศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพอย่างยิ่งเพราะว่าก่อนที่จะได้ตรัสรู้นะคะทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อแสดงธรรมะให้เราได้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคำแม้แต่คำแรกที่คุณกฤษณาพูดถึงเรื่องปัญญา ก็ต้องรู้ว่าปัญญาคืออะไรและปัญญารู้อะไร
5: ปัญญาคือความเข้าใจสิ่งที่มีจริง
2: เดี๋ยวนี
5: ้เดี๋ยวนี้ค่ะ
2: มีสิ่งที่มีจริงและปัญญาจะเริ่มได้อย่างไรคะ
5: เมื่อฟังเข้าใจ
2: ค่ะเมื่อฟังเข้าใจว่าปัญญาไม่ได้รู้อย่างอื่นถูกไหมคะ
5: ค่ะ
2: ต้องรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏถ้าไม่ปรากฏปัญญารู้ไม่ได้ดับไปแล้วก็รู้ไม่ได้ยังไม่มาถึงก็ไม่มีที่จะปรากฏให้รู้ต้องเดี๋ยวนี้เองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะคุณกฤษณามั่นใจไหมคะว่าปัญญาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็คือให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ว่าไม่ใช่เราเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นมีปัจจัยจึงเกิดได้นะคะถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้เกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นเราได้อย่างไรนี่คือความรอบรู้ไงคะที่คุณกฤษณาถามว่ารอบรู้ในปริยัติคืออะไรในแต่ละคำไม่ใช่หลายๆคำแล้วไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงธรรมะนะคะธรรมะคำเดียวเนี่ยคืออะไรคือสิ่งที่มีจริงแน่นอนถ้าไม่มีจริงไม่มีประโยชน์ที่จะกล่าวถึงเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้เห็นเป็นเห็นหนึ่งได้ยินเป็นได้ยินหนึ่งคิดเป็นคิดหนึ่งโกรธเป็นโกรธหนึ่งแข็งเป็นแข็งหนึ่งเสียงเป็นเสียงหนึ่งพระเชนทรงประจักษ์แจ้งความจริงนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะเกิดดับสืบต่อเร็วมากแล้วก็รวมกันจนกระทั่งปรากฏนิมิตะเป็นรูปร่างสันฐานทันทีที่เห็นเกิดขึ้นก็เสมือนว่าเป็นอย่างนั้นเพราะความรวดเร็วพระเชนกว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะเห็นพระปัญญาคุณมีหนทางเดียวนะคะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถ้าไม่ฟังธรรมะเลยไม่มีทางรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่ละคำทีละคำนะคะนี่ยังไม่ใช่การรอบรู้ปริยัติทั้งหมดเพียงแค่สิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และธรรมะมีหลากหลายมากปัญญาคือรู้ถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แล้วความเห็นผิดมีไหม
5: มีค่ะ
2: เป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็นค่ะ
2: เป็นพระเชนตานี้ก็ชัดเจนนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงถึงที่สุด
5: ค่ะ
2: นี่แค่สองสำคัญในปริยัติ
5: ค่ะท่านอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นปริยัติที่ว่ารอบรู้พระพุทธพจน์เนี่ยต้องรอบรู้ทีละคำทุกคำใช่ไหมคะ
2: รอบรู้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าคุณกฤษณาเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจะเปลี่ยนไหม
5: ไม่ค่ะ
2: ค่ะแล้วสิ่งที่มีจริงเนี่ยต้องมีปัจจัยเกิดขึ้นจึงปรากฏจะเปลี่ยนไหม
5: ก็ไม่เปลี่ยนค่ะ
2: เกิดขึ้นระดับไปจะเปลี่ยนไหม
5: ก็ไม่เปลี่ยน
2: และไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่ของเราด้วยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจึงไม่เป็นของใครเลยเป็นอนัตตาอีกคำหนึ่งในภาษาบาลีนะคะอนัตตาอัตตาคือเราแต่อนัตตาก็คือไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเลยค่ะเพียงมีปัจจัยเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกใครจะรู้อย่างนี้ได้ถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นรอบรู้ในคำว่าธรรมะซึ่งไม่เปลี่ยนเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
5: เป็นค่ะ
2: ทุกอย่างที่จริงเป็นธรรมะหมด
5: เพราะฉะนั้น
2: เป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
5: เป็นค่ะ
2: ตอนนี้ไม่สงสัยเรื่องธรรมะไม่เปลี่ยนรอบรู้ในคำว่าธรรมะและถ้ารอบรู้จริงๆนะคะถึงความเป็นพระอรหันต์ได
5: ้ทีนี้ที่ว่ารอบรู้ในคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะก็ธรรมะมีตั้งหลายอย่างเราก็ต้องรอบรู้ธรรมะทุกอย่างทีละหน
2: ึ่งทีละหนึ่งชัดเจนไม่สับสน
5: เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รอบรู้ทุกอย่างก็เรียกว่ายังเรียกว่าปริยัติไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะฟังแล้วก็ไม่รู้นะคะถ้าฟังแล้วไปปฏิบัติธรรมะถามว่าธรรมะคืออะไรตอบได้ไหม
5: กลับเรียนถามว่าถ้ารอบรู้เนี่ยคือต้องรอบรู้ทีละ
2: ทีละหนึ่งคำ
5: ใช่ไหมคะ
2: ไม่เปลี่ยนแปลง
5: ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจคำว่ารอบรู้แล้วนะคะ
5: รอบรู้คือต้องรอบรู้ทีละหนึ่งทีละหนึ่ง
2: ไม่เปลี่ยนแปลง
5: ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเพราะฉะนั้นปริยัติเนี่ยถึงแม้ว่าจะรอบรู้อย่างเดียวก็คือปริยัติตรงนั้นนิดเดียวตรงนั้น
2: ขอโทษนะคะคำเดียวไม่พอ
5: คำเดียวคือคำว่าปริยัติไม่พอ
2: คำเดียวคำว่าธรรมะรู้แค่นี้ไม่พอ
5: รู้แค่นี้ไม่พอ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้คำนี้แล้วต้องรู้มากกว่านี้อีกมากกว่านี้อีกมากกว่านี้อีกจนกระทั่งสามารถที่จะถึงเฉพาะสิ่งที่กำลังเกิดดับขณะนี้ บางทีปฏิปฏิในปฏิเวทะซึ่งต้องมีปริยัติ
5: เพราะฉะนั้นก็รู้ตัวได้ว่าณเวลานี้ยังไม่ใช่ปฏิบัติ
2: แน่นอนค่ะ
5: เพราะฉะนั้นการที่จะไปปฏิบัติก็ไม่ใช่ไปปฏิบัติเพราะแม้แต่คำว่าปฏิบัติหรือคำว่าธรรมะก็ยังไม่เข้าใจ
2: ต้องไม่ลืมนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครคำสอนเพื่อให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องปัญญาไม่ใช่สอนให้ไม่รู้นี่คือขั้นปริยัติพระเจ้าประมาทในปริยัติไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจผิดเพียงเล็กน้อยนิดเดียวนะคะไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได
5: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของปฏิบัติก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ยังอีกนานไกลจนกว่าจะรอบรู
2: ้ค่ะละความหวังละความเป็นตัวตนละความต้องการเพราะเหตุว่าพระธรรมทั้งหมดนะคะเพื่อละความติดข้องเพราะเห็นผิดด้วยความติดข้องเพราะไม่รู้จึงติดข้องทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราจะค่อยๆพิจารณาว่าผิดคืออย่างไรและก็ถูกคืออย่างไรและก็ต้องเป็นผู้ตรง
5: ท่านอาจารย์คะอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของปฏิปฏิที่ว่าเป็นเครื่องถึงเฉพาะลักษณะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ได้ทราบว่าจะต้องเป็นเรื่องของปัญญาที่ถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริง
2: ๆ
5: แต่ทีนี้ก็มีความไม่เข้าใจไม่กระจ่างว่าการเข้าถึงเฉพาะลักษณะนั้นนะคะก็หมายถึงว่าปัญญาเนี่ยจะต้องถึงหมายถึงเนื้อถึงตัวลักษณะสภาพธรรมเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องค
5: ่
2: ะ
5: ค่ะทีนี้เมื่อเปรียบกับนามธรรมอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเจตสิกอย่างหนึ่งก็คือผัสสะเจตสิกซึ่งมีลักษณะที่กระทบอารมณ์อันนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นลักษณะของการที่เจตสิกนั้นน่ะกระทบกับอารมณ์ที่กำลังรู้จะต่างอย่างไรกับปัญญาที่ถึงเฉพาะลักษณะคือเข้าไปถึงตัวลักษณะสภาพธรรมเลยอะค่ะ
2: นี่เป็นเหตุที่จะศึกษาธรรมะทีละคำจะศึกษาคำไหนทีละคำไม่อย่างนั้นสับสนค่ะ
5: เพื่อเปรียบเทียบกันระหว่างสภาพธรรมสองอย่างซึ่งเป็นนามธรรมเหมือนกันแต่ว่ามีลักษณะต่างกัน
2: ค่ะก็ไม่ใช่อย่างเดียวกัน
5: ค่ะทีนี้เพื่อที่จะให้เห็นความต่างกัน
2: ปัญญาเป็นธรรมะแน่นอนเพราะว่าเป็นความเห็นถูกต้องในความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงและสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ก็คือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็จริงเสียงก็จริงทุกอย่างที่มีจริงกำลังปรากฏนี่คือธรรมะเข้าใจธรรมะให้รอบรู้หมดเลยนะคะว่ามีจริงๆซึ่งถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจะรู้ไหม
5: ก็ไม่ทราบ
2: ไม่ทราบเพราะฉะนั้นธรรมะเข้าใจแล้วนะคะ
5: สิ่งที่มีจริงค่ะแล้วผัสสะก็เป็นสิ่งที่มีจริง
2: ยังไม่พูดถึงผัสสะเลยค่ะทีละคำแค่ธรรมะค่ะจะไปไหนเพียงแต่ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่ต้องเรียกชื่อได้ไหม
5: ได้ค่ะ
2: แต่ต้องเรียกใช่ไหมคะเพื่ออะไร
5: เพื่อจะได้เข้าใจรู้เรื่องกันนะคะ
2: ค่ะเพื่อจะได้เข้าใจรู้เรื่องกันว่าหมายความถึงธรรมะไหนเพราะว่าธรรมะมีมากเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วนะคะว่าธรรมะเองไม่ต้องเรียกชื่อก็มีเห็นก็มีไม่ต้องมีใครไปเรียกภาษาไทยว่าเห็นภาษาอื่นว่าอะไรเห็นก็เกิดขึ้นเห็นห้ามไม่ได้เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดนะคะพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องตั้งต้นให้ถูกต้องด้วยความเข้าใจในความเป็นอนัตตาและหนทางที่จะรู้ความจริงก็ต้องเป็นความจริงที่เป็นอนัตตาเพิ่มขึ้นจนถึงที่สุดจะไม่มีการที่จะเป็นอัตตาถ้าเป็นอัตตาคือผิดปัญญาสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าอะไรผิดอะไรถูกค่อยๆไปนะคะทีละเล็กทีละน้อยตอนนี้ธรรมะหลากหลายมากไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้แต่ต้องเรียกชื่อต่างๆเพราะมีธรรมะต่างๆมากมายมิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ากำลังพูดถึงธรรมะอะไรเพราะฉะนั้นธรรมะต่างกันยังไงคะประเภทใหญ
1: ่ๆมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนธ คุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1032ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่17 มกราคมพุทธศักราช2559
2: ธรรมะต่างกันยังไงคะประเภทใหญ่ๆหลากหลายมากแต่ต่างกันเป็นประเภทใหญ่ๆได้ไหมคะ
5: ประเภทหนึ่งไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยและอีกประเภทหนึ่งสามารถที่จะรู้ได้
2: ค่ะเริ่มจากธรรมะหนึ่งมาเป็นธรรมะสองสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเป็นแข็งไม่รู้อะไรเลยเป็นเสียงไม่รู้อะไรเลยเป็นกลิ่นไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าถ้าไม่มีสภาพรู้หรือธาตุรู้มีจริงๆนะคะเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะหลับสนิทไม่เห็นจะรู้ไหมว่ามีสิ่งที่เป็นอย่างนี้แต่พอลืมตาเห็นหลับตาไม่เห็นลืมตาเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นสัตว์บุคคลต้องมีธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้นะคะจะไม่ใช่สัตว์บุคคลต้นไม้ใบหญ้าภูเขาดอกไม้พวกนี้ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติคำเพื่อให้เข้าใจกันว่าสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นนั้นใช้คำว่ารูปธรรมไม่รู้อะไรเลยแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
5: ค่ะเป็นค่ะ
2: เกิดหรือเปล่า
5: เกิดค่ะ
2: ดับหรือเปล่า
5: ดับค่ะ
2: เป็นธรรมะประเภทไหน
5: แข็งเป็นรูปธรรม
2: เป็นรูปธรรมนะคะเพราะฉะนั้นในขณะนี้ทุกคนมีแข็งปรากฏแต่ต้องมีธาตุรู้แข็งแข็งจริงปรากฏรู้ตรงแข็งด้วยไม่ใช่รู้ที่อื่นถูกต้องไหมคะ
5: ค่ะ
2: ต้องมีธาตุรู้ตรงแข็งที่ปรากฏมิฉะนั้นแข็งปรากฏไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะธาตุที่เป็นสภาพรู้ธาตุรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้เหมือนเดี๋ยวนี้เลยเกิดขึ้นเห็นละไม่เห็นไม่ได้เห็นละกำลังเห็นจะไม่เห็นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธาตุรู้นะคะพระผู้มีพระภาคทรงใช้คำว่านามธาตุสำหรับธาตุรู้ซึ่งเกิดดับใช้คำว่านามธาตุเห็นเกิดไหมคะ
5: เห็นเกิดค่ะ
2: เห็นดับไหม
5: เห็นก็ดับค่ะ
2: เห็นรู้อะไร
5: เห็นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาร
2: ู้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาที่กำลังเป็นอย่างนี้เท่านั้น
5: อาจารย์ครับกับเรียนตรงๆจริงๆว่าตอบตามที่ได้ยินได้ฟังจำมาค่ะ
2: ไม่ได้จำค่ะคุณกฤษณาตอบเอง
5: ก็ฟังท่านอาจารย์ทางวิทยุมาทุกวันทุกวันก็จำมา
2: ไม่ค่ะเดี๋ยวนี้คุณกฤษณาตอบคำถามเป็นความคิดของคุณกฤษณาแต่ละคำต้องละเอียดต้องรอบรู้เป็นความคิดของเราเองมิฉะนั้นนะคะจะไม่ได้รับประโยชน์จากการเป็นสาวกคือผู้ฟังพระธรรมถ้าไม่ใช่เป็นความรู้ของเราเองพระผู้มีพระภาคไม่ได้ให้ความรู้ของพระองค์กับคนอื่นให้เอาไปใช้ให้เป็นของเขาไม่ใช่เลยค่ะต่างคนต่างต้องเป็นไปตามที่เป็นคือว่าถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังธรรมะเลย ไม่มีทางจะรู้ว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะทั้งหมดเลยเห็นเกิดระดับได้ยินเกิดระดับคิดแล้วเกิดระดับทุกขณะนี้ค่ะเกิดดับหมดพระเจ้าก็เริ่มเห็นความต่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับบุคคลอื่นบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะให้คนอื่นเข้าใจได้ถูกต้องว่าสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวกันเลยหลากหลายมากแล้วก็มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่ค่อยๆรอบรู้หรือยังคะในคำว่าธรรมะ
5: ค่อยๆรอบรู้ขึ้น
2: ค่ะปฏิปัตติยังเกิดไม่ได้เลยค่ะ
5: คงไม่ต้องไปคำนึงถึงปฏิปัตติสำคัญที่ปริยัตติมากกว่าค่ะท่าน
2: ถ้าไม่มีเหตุผลก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีความเข้าใจสติสัมปชัญญะและปัญญาที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีก็มีไม่ได
5: ้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังอยู่ในระดับรอบรู้คือปริยัติ
2: ค่ะแต่ข้อสำคัญนะคะไม่ต้องรีบที่จะไปจำคำที่ตอบว่าทั้งหมดนี้เป็นความจำไม่ได้นะคะต้องเป็นความเข้าใจที่ค่อยๆไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาความเข้าใจของเราเอง
5: ถ้าอย่างนั้นที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาถามว่าเห็นเกิดแล้วดับไหมดิฉันได้เรียนตอบว่าดับตรงนี้แล้วก็กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าตอบตามความจำที่ได้ฟังท่านอาจารย
2: ์
5: ได้บรรยายมาเนี่ยนะคะถ้าไม่ใช่ตอบตามความจำตามความเข้าใจก็คือว่าจะต้องเข้าใจว่าที่ตอบว่าดับนะหมายความว่าไม่มีแล้ว
2: ค่ะ
5: ใช่ไหมคะ
2: แต่ไม่ใช่จากจำเพราะเห็นไม่ใช่ได้ยินจะกล่าวว่ากำลังเห็นได้ยินด้วยเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นขณะใดที่หลับตายังได้ยินเห็นนี่ไม่ใช่ได้ยินแน่ๆแต่เวลาเกิดใกล้กันมากนะคะเหมือนพร้อมกันเลยเพราะความรวดเร็วของจิตเหมือนมายากลซึ่งทำอะไรให้ดูเหมือนกับว่าทำไมเกิดขึ้นได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นในขณะนี้ทุกคนรู้ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินหลับตายังได้ยิน
5: ค่ะเห็นไม่ใช่ได้ยิน
2: หลับตายังได้ยิน
5: ได้ยินก็ไม่ใช่
2: เพราะฉะนั้นขณะที่ลืมตาแล้วไม่ได้ยินก็ได้เพราะฉะนั้นเห็นกับได้ยินนี่จะเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้เลยแต่เพราะไม่รู้

0: ยินถึงมีในขณะที่ไม่เห็น
1: ถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะเพราะเพียงขั้นฟังก็ยังไม่รู้เลยจำเขามาที่เขาพูดกันแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะประโยชน์ที่สุดก็คือว่าไม่ใช่จำใครแม้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไตร่ตรองจนกระทั่งรู้ว่าคำนั้นเป็นคำที่ถูกต้อง
0: ถ้าจำในสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่น่าจะอันตรายนะคะ
1: ไม่มีประโยชน์เลยเพราะไม่เข้าใจจำแก้วนกขุนทองพูดคำว่าจิตเจตสิกได้ไหมคะ
0: พูดได้ค่ะ
1: เพราะอะไร
0: ก็เจ้าของสอนให้พูดก็จำ
1: เพราะจำแต่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงพระประสงค์ให้ใครจำท่องเป็นนกขุนทองแต่ทุกคำเนี่ยเพื่อเข้าใจค่ะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะมีจริงๆสามารถที่จะเข้าใจได้นี่เป็นคำที่น่าอัศจรรย์เพราะว่าคำนั้นสามารถทำให้คนฟังเนี่ยไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเห็นถูกต้องของตนเองได
0: ้เพราะฉะนั้นก็จะตอบว่าเห็นดับเนี่ยก็คือต้องเข้าใจว่าขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นขณะที่เห็นไม่ใช่ได้ยิน
1: ค่ะแต่ว่าไม่ใช่จำ
0: ตราบใดที่ยังเห็นว่าทั้งเห็นแท้ทั้งได้ยินเนี่ยพร้อมกันอันนั้นคือจำ
1: เดี๋ยวนี้ก็เหมือนพร้อมใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: แต่เริ่มเข้าใจถูกเริ่มต้องมีการเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าเห็นเป็นได้ยินไม่ได้แน่นอนแล้วก็ฟังต่อไปอีกฟังต่อไปอีกฟังต่อไปอีกเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกนั่นคือรอบรู้ในปริยัติที่ตรงกับสภาพธรรมะตามความเป็นจริงถ้าไม่ตรงกับสภาพธรรมะรอบรู้ไม่ได้ที่สำคัญที่สุดนะคะความเป็นผู้ตรงต่อความจริงจึงจะได้สาระจากพระธรรม
2: กราบเรียนท่านอาจารย์นะครับคำถามคือประเด็นด้วยหัวข้อความรักและความผูกพันนะครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะมีจริงๆใช่ไหมคะ
2: มีจริงๆครับ
1: เป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นธรรมะ
1: เป็นคุณนิรันดร์หรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับ
1: แน่ใจต้องแน่ใจในขั้นต้นค่ะเพราะเหตุว่าจะนำไปสู่ความเข้าใจสภาพธรรมนั้นว่าไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจในขั้นต้นก็ไม่มีหนทางเลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเป็นผู้ตรงธรรมะเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นธรรมะอะไรนะคะอกุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละอย่างกุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นความผูกพันความติดข้องมีจริงไหมคะ
2: มีจริงครับ
1: เป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นธรรมะครับ
1: ห้ามไม่ให้เกิดได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
1: ค่ะแล้วก็เป็นคุณนิรันดร์หรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค่
1: ะนี่ก็เป็นพื้นแล้วนะคะซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจที่ถูกต้องได้ในวันหนึ่ง
2: ท่านอาจารย์ครับตอนที่แม่ผมเสียไปไม่นานเนี่ยผมก็มักจะนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวบ่อยๆฮะเมื่อได้มาฟังธรรมะมาศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยจะช่วยทำให้ความผูกพันและความรักต่อบุคคลที่เรารักเนี่ยน้อยลงไปไหมฮะหรือไม่น้อยลงไปเลยเพราะโดยตัวผมเองเนี่ยความรักและความผูกพันเนี่ยก็เต็มเปี่ยมหัวใจเลยฮะไม่ได้ลดน้อยลงไปแม้แต่น้อยเลย
1: ค่ะคุณนิรันดร์เกิดมากี่ชาติแล้ว
2: นับชาติไม่ทวนครับ
1: มีคุณแม่มาแล้วกี่คน
2: คนนับไม่ได้เลยฮะ
1: ผูกพันมาแล้วเท่าไหร
2: ่คนนับไม่ได้เลยฮะ
1: ค่ะแล้วจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนับไม่ได
2: ้ก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไป
1: ค่ะ
2: แล้วถ้าจะไม่เป็นอย่างนี้ต่อไปคือละความผูกพันจะได้ยังไงฮะ
1: จนกว่าจะเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะตามลำดับขั้นไม่มีใครสามารถที่จะละกิเลสได้เลยจึงต้องฟังพระธรรมเพราะรู้ว่าผู้ที่ดับกิเลสมีและมีพระมหากรุณาที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้ถึงการดับกิเลสพ้นจากทุกข์ที่ต้องร้องไห้คิดถึงคุณแม่ด้วยเพราะฉะนั้นพระธรรมเท่านั้นนะคะที่จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็เป็นหนทางที่ยาวไกลมากเพราะว่ากิเลสสะสมมาเนิ่นนานในสังสารวัฏประมาณไม่ได้เลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกัปนะคะไม่ใช่ชาติไม่ใช่วันเมื่อเป็นผู้ที่ยิ่งด้วยปัญญาแล้วเราเป็นใครปัญญายังไม่ถึงการที่จะได้รู้อย่างนั้นต้องอยู่ต่อไปอีกใช่ไหมคะฟังต่อไปอีกเข้าใจต่อไปอีกแต่ก็เห็นว่ามีผู้ที่ได้ดับกิเลสแล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็พิจารณาแล้วเห็นพระคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้เราได้ฟังความจริงที่สามารถจะทำให้เราเป็นเหมือนพระองค์ได้คือดับกิเลสแต่ต้องตามลำดับเพราะเหตุว่ากิเลสมีมากขณะนี้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นธาตุของกิเลสอย่างมากมายมหาศาลเมื่อไหร่พ้นมาสักนิดหนึ่งก็จะรู้สึกในความเป็นอิสระที่ได้พ้นจากความเห็นผิดบ้างพ้นจากอะไรบ้างแต่ไม่ใช่ตัวเราที่พ้นนะคะต้องเป็นความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคุณนิรันดร์

0: มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งโดยฟังคำที่ทรงแสดงเรื่องความจริงนะคะว่าตราบใดที่ยังไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันยังคงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือของเราคุณแม่ของเราแล้วก็เราคุณแม่ของเราตาของคุณแม่เป็นของเราหรือว่าหูของคุณแม่เป็นของเราหรือว่าจมูกคุณแม่เป็นคุณแม่ของเราคะหาดูให้ทั่วก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ปัญญายังไม่ถึงระดับนั้นนะคะก็ต้องค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจว่าความจริงเนี่ยเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนคุณแม่ก็ตายเราก็ต้องตายใครๆก็ต้องตายแล้วก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเนี่ยเห็นสาระของแต่ละวันไหมสนุกสนานรื่นเริงทำงานห่วงใยร้องไห้สาระอยู่ที่ไหนหมดไปแล้วแต่ละวันแต่ละวันนะคะพอกพูนเพิ่มขึ้นจนกว่าจะได้มีปัญญาที่สามารถรู้ว่าผู้ที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงไม่มีใครอื่นเลยนอกจากพระรัตนตรัยที่ได้ทรงแสดงเรื่องของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจถูกต้องเพราะจริงๆแล้วนี่นะคะเดี๋ยวนี้คือทุกขณะเดี๋ยวนี้เมื่อกี้นี่หมดแล้วเดี๋ยวนี้ข้างหน้าก็มาเป็นเดี๋ยวนี้และก็เดี๋ยวนี้ที่กำลังเป็นก็ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยค่ะไม่มีใครไปยับยั้งได้เลยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะ45พรรษาที่ทรงแสดงเนี่ยโดยนัยยะโดยประการทั้งปวงที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกขั้นตอนเช่นร้องไห้มีประโยชน์ไหมคะ
1: ร้องไห้จริงๆแล้วไม่มีประโยชน์ฮะ
0: ค่ะไม่มีประโยชน์นะคะแต่พ่อแม่ทุกคนเนี่ยค่ะหวังให้ลูกเป็นคนดีถ้าคุณนิรันดร์เป็นคนดีทำความดีอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่ไม่ต้องร้องไห้เพราะคุณแม่กำลังเบิกบานในความดีของคุณนิรันดร์เดี๋ยวนี้นะคะก็ได้เพราะว่ากำลังฟังธรรมะถ้าคุณแม่รู้คุณแม่ก็เบิกบานในคุณความดีของคุณนิรันดร์ไม่ได้ต้องการอย่างอื่นค่ะไม่ต้องการน้ำตาเอาไปทำไมลูกมานั่งร้องไห้แม่ก็จะสงสารลูกซะอีกใช่ไหมคะ
1: ด้วยความเป็นเราท่านอาจารย์ความรักและความผูกพันเนี่ยแล้วก็ความโศกเศร้าเนี่ยก็ยังต้องมีอยู่กับเราไปชาติแล้วชาติแล้วต่อไป
0: ถ้าคุณนิรันดร์ฟังธรรมะดีๆนะคะซึ่งยากมากสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาไม่กลับมาอีกแค่คำนี้คำเดียวค่ะไม่เหลือเลยเพราะฉันยินดีพอใจในสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นและดับไปตลอดเวลาในชีวิตเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าลองคิดดูค่ะฟังดีๆเข้าใจดีๆเก็บไว้ดีๆสะสมไว้จนกว่าอะไรก็ตามที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะถึงเฉพาะการเกิดดับจึงรู้ว่าพอใจในสิ่งที่ไม่มีไม่เหลือเลยค่อยๆเข้าใจตราบใดที่ยังเป็นเรามากๆค่ะฟังแล้วก็ยังคงเป็นอยากจะรู้เรื่องนั้นอยากจะทำอย่างนี้นั่นก็คือไม่รู้เลยว่าขณะนั้นมีกิเลสคือความติดข้องมองไม่เห็นเลยอยู่ด้วยตลอดเวลาวันนี้คุณนิรันดร์มีกิเลสไหม
1: มีเยอะครับผม
0: ค่ะเมื่อไหร่ไม่มีเมื่อเข้าใจธรรมะและเป็นกุศล
1: ท่านอาจารย์ครับแล้วที่เหตุที่พระองค์ทรงแสดงว่าเมื่อถ้าเรามีรักหนึ่งเนี่ยเราก็ทุกหนึ่งมีรักสองรักสามเราก็ทุกเท่านั้นเนี่ยทรงแสดงเรื่องของเหตุนี้เพราะอะไรฮะให้ทุกฟังเข้าใจอะไรครับ
0: ถ้าไม่มีความผูกพันเมื่อสิ่งนั้นพลาดไปจะเศร้าโศกเสียใจไหมคะเวลานี้มีคนตายที่ประเทศนั้นเยอะเลยตั้งร้อยตั้งพันเสียใจไหม
1: ก็ไม่
0: ค่ะไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่บุตรธิดาไม่ใช่เพื่อนฝูงแต่เพื่อนสักคนหนึ่งผิดละญาติสักคนหนึ่งความรู้สึกผิดเพิ่มขึ้นผิดจากที่เคยไม่รู้สึกอะไรนะคะกลายเป็นโศกเศร้าอย่างมากถ้าเป็นคนคุ้นเคยก็เพิ่มขึ้นตามลำดับจนกระทั่งเป็นตัวเราต้องตายแต่ก่อนตายเป็นคนดีเสียดีไหมคะเพราะอะไรคะเหตุกับผลต้องตรงกันเคยพูดบ่อยๆใช่ไหมคะชาตินี้เป็นชาติก่อนของชาติหน้าพอถึงชาติหน้าคุณนิรันดร์จะจำไม่ได้เลยเคยมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็สนทนาธรรมมีสหายธรรมะได้ฟังอะไรบ้างแม่เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นค่ะหมดไปทุกขณะยังไม่ถึงขณะสุดท้ายของชาตินี้แต่พอถึงชาติหน้าคุณนิรันดร์ก็เอ๊ะชาติก่อนทำอะไร พราะฉะนั้นจำไม่ได้เลยทุกขณะในชีวิตของชาตินี้เป็นชาติก่อนของชาติหน้าชัดเจนไม่ต้องถามใครแต่พอถึงชาติหน้าไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชาตินี้เป็นชาติหน้าของชาติก่อนชาติก่อนคุณนิรันดร์ก็คิดอย่างนี้เราจะไปเกิดเป็นอะไรนะไม่มีใครรู้เลยว่าจะเป็นใครต่อใครนะคะเพราะว่ายังไม่เกิดจะรู้ได้อย่างไรแต่เหตุได้มีแล้วและเหตุนี้ก็เยอะมากเลยค่ะแล้วแต่ว่าเหตุไหนจะเป็นปัจจัยพร้อมที่จะให้เกิดต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ที่เรียกว่าตายตายแล้วเกิดทันทีนะคะโดยกรรมที่ทำให้เป็นบุคคลใหม่พ้นสภาพความเป็นบุคคลเก่าโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นชาตินี้แหละเป็นชาติหน้าของชาติก่อน
1: ท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์บอกว่าก่อนที่จะตายเนี่ยให้เป็นคนดีซะเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่รู้จะตายวันไหนแล้วผมก็มีความตั้งใจว่าอยากจะเป็นคนดีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเรียกว่าเลวๆแล้วก็ไม่ค่อยดีท่านอาจารย
0: ์ถ้าเข้าใจธรรมะขึ้นเป็นคนดีขึ้นแน่นอนค่ะสิ่งที่เคยเป็นอกุศลก็ละเว้นไปกุศลที่ไม่ได้ทำก็ทำเพิ่มขึ้น
1: สำนักวันนี้ทำให้ผมรู้ว่านอกจากจะเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเป็นคนที่ดีขึ้น
0: เดี๋ยวก่อนนะคะศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะธรรมะที่เป็นอกุศลก็มีธรรมะที่เป็นกุศลก็มีแล้วอะไรจะทำอะไรปัญญาจะนำไปหรือว่าอกุศลจะนำไปอย่างเคย
1: ปัญญาก็ย่อมนำไปทางที่เป็นกุศล
0: ในทางที่เป็นกุศลเพิ่มขึ้นไม่ใช่คุณนิรันดร์เพราะฉะนั้นที่เป็นคนไม่ดีที่มีการกระทำชั่วทุจริตทั้งกายวาจาใจเพราะไม่รู้ถ้ารู้จริงๆก็ไม่มีใครถามเพราะรู้จริงๆคือปัญญาปัญญาไม่ทำชั่วเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณนิรันดร์หรือชีวิตของทุกคนนะคะก็แค่ชาตินี้แล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเหมือนแต่ก่อนเคยเป็นใครก็ไม่รู้ต่อไปจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าชาตินี้ก็จะรู้ได้ว่าดีหรือชั่วมากกว่ากันและควรจะดีหรือชั่วคนอื่นทำให้ไม่ได้เลยค่ะ
1: ที่ผมมีความรักและความผูกพันต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นปกติที่เป็นธรรมะที่ยังมีเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ผิดปกติอะไร
0: ถ้าไม่รู้ว่าเป็นธรรมะดับไม่ได้แต่เพราะเป็นธรรมะไม่ใช่คุณนิรันดร์รู้สภาพธรรมะแจ่มแจ้งทั้งหมดที่กำลังเป็นเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ขาดเลยทั่วหมดไม่มีการติดขัดที่สติปัฏฐานจะเกิดที่จะเข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติเมื่อไหร่ปัญญาเกิดนะคะตามขั้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อนั้นก็ไม่มีการเห็นผิดว่าเป็นเราแต่ยังละความติดข้องไม่ได้ยังต้องติดข้องต่อไปเพราะมีมากเหลือเกินค่ะกิเลสละทีเดียวหมดได้ยังไงคะมากมายมหาศาลก็ต้องละตามลำดับว่าต้องละความเห็นผิดที่ไปยึดถือสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราว่าเป็นเราและจากนั้นไปนะคะปัญญาก็ต้องบำเพ็ญต่อไปอีกถึงการที่จะคลายความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ใช่คิดเองนะคะว่าน้อยลงแล้วไม่มีทางรู้ค่ะจนกว่ารู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไหร่ก็รู้ว่าเมื่อนั้นนะคะก็เป็นพระสกทาคามีบุคคลก็ยังไม่หมดก็ต้องอบรมเจริญปัญญาไปตามลำดับขั้นผู้ที่จะละความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้หมดไม่เหลือเลยคือพระอนาคามีบุคคลซึ่งอีกนิดเดียวนะคะไม่นานแต่ก็แล้วแต่ค่ะมากน้อยแค่ไหนก็เป็นพระอรหันต์
1: ใช่ครับเพราะอย่างนี้ป่าวที่ว่าทางรายการบ้านธรรมะเนี่ยมักจะมีคำฝังอยู่ทุกครั้งที่ออกอากาศเนี่ยว่ามีชีวิตอยู่เพื่อที่จะเข้าใจความจริงแล้วก็เป็นคนดี
0: ดีไหมคะสมควรไหมถูกต้องไหมเป็นประโยชน์ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะน่าจะไม่ร้องไห้เลยค่ะถ้าทำอย่างนั้น
1: ครับผมก็ตั้งใจว่าตั้งแต่ต่อไปนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าด้วยกิเลสและความไม่รู้เนี่ยจะทำให้ไม่ดีเมื่อไหร่ถ้า
0: เพราะฉะนั้นมีหนทางเดียวค่ะเข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจขึ้นปัญญานั้นก็นำไปในกิจทางปวง
2: ท่านอาจารย์คะความรอบรู้ในปริยัติก็ต้องรู้ตามที่ท่านทรงแสดงเอาไว
0: ้รู้ตรงแล้วก็ไม่สงสัยเพราะเหตุว่าสามารถที่จะเข้าใจข้อความในพระไตรปิฎกโดยความสอดคล้องเพราะว่าเมื่อเป็นความจริงถึงที่สุดแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้
2: ก็เหมือนที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างว่าเห็นกับได้ยินเนี่ยไม่ใช่พร้อมกันซึ่งท่านก็แสดงไว้ในอภิธรรมเหมือนกันว่าวิถีจิตทางตา มีรูปที่ปรากฏทางตาเป็นอารมณ์แต่ถ้าทางหูเนี่ยต้องมีเสียงเป็นอารมณ์แล้วก็ไกลกันมากแต่ก็ความไม่รู้ก็ท่านอาจารย์ก็ดูเหมือนเห็นและได้ยินพร้อมกัน
0: อภิธรรมะคืออะไรคะธรรมะที่ละเอียดยิ่งเพราะแสดงถึงสภาพธรรมะทีละหนึ่งแต่ละหนึ่ง
2: เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดไม่ศึกษาปริยัติจนมีความเข้าใจตามที่ทรงแสดงถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได
0: ้ทุกคนเกิดแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีธาตุรู้ก็ไม่ใช่คนสัตว์เพราะฉะนั้นต้องมีธาตุรู้ซึ่งเป็นนามธาตุนามธาตุซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยค่ะในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏชื่อว่าเรียกว่าหรือทรงบัญญัติคำว่าจิตทุกคนเนี่ยค่ะรู้จักจิตแน่ๆโดยชื่อแต่ไม่รู้จักจิตที่กำลังเป็นจิตถูกต้องไหมคะรู้จักจิตโดยชื่อแต่ไม่รู้จักจิตโดยความเป็นจิตคือไม่ใช่ใครเลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็บอกว่าคนนั้นใจดีจิตใจดีก็พูดไปแต่ถ้าถามว่าแล้วจิตคืออะไรแล้วจิตอยู่ที่ไหนและเดี๋ยวนี้มีจิตไหมตอบได้ไหมคะถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะก็มีวิทยาการวิชาการหลายสาขาที่กล่าวถึงเรื่องจิตใต้สำนึกบ้างก็แล้วแต่จะเป็นอะไรก็พูดไปแต่ว่าใครรู้จิตทีละหนึ่งขณะต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งทรงแสดงไว้เพื่อให้เข้าใจรอบรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆค่ะจิตมีจริงแต่จิตไม่ใช่เราจิตขณะแรกของชาตินี้สืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักจิตจริงๆนะคะธาตุรู้เกิดดับสืบต่อตามเหตุตามปัจจัยไม่ขาดสายไม่ว่าจะแสนโกรธกลับมาแล้วหรือแสนโกรธกลับข้างหน้าถ้าไม่รู้จักจิตนะคะจิตก็เป็นธาตุซึ่งจะต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะไม่มีจิตสองขณะเกิดขึ้นพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นจิตขณะแรกของชาตินี้นะคะเพราะเหตุที่เกิดสืบต่อจากจุติของชาติก่อนภาษาบาลีใช้คำว่าปฏิสันธิสืบต่อเฉพาะต่อจากจุติจิตเท่านั้นแม้ว่าจิตประเภทนี้จะเกิดอีกต่อมาภายหลังแต่ก็ไม่ได้ทำกิจสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยนะคะขณะแรกของชาตินี้มีหนึ่งขณะคือปฏิสนธิจิต
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

นที่จะเข้าใจธรรมะความอดทนในทุกเรื่องเป็นไปตามปัญญาซึ่งความอดทนที่ยากยิ่งก็คืออดทนที่จะเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราจากการสนทนาธรรมที่บ้านคุณวิสิทธิ์และคุณสุกัญญาเพื่อนชอบ28 กุมภาพันธ์2561

0: ไม่ว่าใครจะคิดว่าความอดทนเนี่ยยากลำบากแค่ไหนยิ่งเรื่องยากยิ่งต้องยากที่จะอดทนแต่ก็ยังสามารถจะอดทนได้ในความเป็นเราแต่อดทนที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราจะต้องอดทนแค่ไหนประมาณไม่ได้เลยแล้วก็เกิดด้วยดับด้วยถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะแค่นี้อดทนไม่ได้หรือเริ่มทำให้มีความอดทนในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็อดทนยากอาหารก็ไม่อร่อยเย็นไปร้อนไปนู่นก็ไม่สะอาดนี่ก็ไม่ดีสารพัดอย่างใช่ไหมคะแต่จากการรู้เทียบว่าอดทนที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ว่าจะเห็นไม่ว่าจะเสียงไม่ว่าจะชอบไม่ว่าจะไม่ชอบไม่ว่าจะคิดทุกอย่างต้องเข้าใจทั้งหมดจึงจะละความเป็นตัวตนได้ยากแค่ไหนเมื่อเทียบกับการที่จะต้องอดทนกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเห็นชีวิตประจำวันที่ต้องอดทนเนี่ยเป็นเรื่องเล็กไปแล้วเมื่อเทียบกับเรื่องใหญ่ที่จะต้องอดทนในการที่จะอบรมเจริญปัญญาค่อยๆเกิดขึ้นจากการฟังเข้าใจตามลำดับนั้นเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะจะยิ่งว่ายากสักแค่ไหนจะยิ่งไม่อดทนสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นทั้งหมดในพระไตรปิฎกเมื่อเข้าใจแล้วก็จะยิ่งทำให้บุคคลนั้นเพิ่มความอดทนแม้ในชีวิตประจำวันว่าถ้าไม่อดทนก็เป็นอกุศลและขณะที่เป็นอกุศลมากขึ้นมากขึ้นจะสามารถรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องขัดเกลาตั้งแต่ในเบื้องต้นที่จะต้องมีความอดทนต่อทุกอย่างแล้วปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาไม่ต้องห่วงใหญ่ไม่ว่าจะเป็นความอดทนหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ในชีวิตประจำวันคนอดทนน้อยนะมีปัญญาหรือเปล่าคนที่ไม่อดทนเลยนะกิเลสมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นคนที่อดทนต่อทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะสามารถที่จะทนได้ทั้งกุศลและอกุศลถ้าเป็นกุศลชอบใช่ไหมก็ยังอดทนที่จะต้องรู้ว่าขณะที่ชอบเป็นอกุศลละเอียดมากค่ะทุกอย่างต้องไม่ผ่านความเข้าใจของปัญญาที่ละเอียดจึงสามารถที่จะละอกุศลและความเป็นตัวตนได้กี่อสงไขยมาแล้วที่เป็นเราเพื่อเชิญทั้งหมดที่เคยเป็นเราเนี่ยนะคะกว่าจะเข้าใจจนกระทั่งค่อยๆหมดไปละเอียดอย่างยิ่งตามกำลังของปัญญาที่ต้องรู้จริงและก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นถ้าปัญญาน้อยก็เข้าใจได้แค่นั้นแต่เมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นความอดทนเพิ่มขึ้นก็รู้ว่ากว่าที่ได้อดทนมาแล้วเนี่ยจะถึงการเข้าใจอีกนานไหม
1: ก็จะขอความกรุณาท่านอาจารย์ว่าขยายว่าอดทนที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
0: จะเข้าใจธรรมะได้ง่ายหรือยาก
1: ยากมากมาก
0: ค่ะต้องอดทนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจะเดือดร้อนทำไมถ้าเข้าใจจริงๆว่ายากรู้ว่าต้องอดทนแล้วทำไมถึงจะต้องเดือดร้อนล่ะขณะนั้นไม่รู้สิจึงยึดถือว่าเป็นเราถึงได้เดือดร้อนที่เดือดร้อนตรงนั้นน่ะคือเราเดือดร้อนไม่ได้เป็นความเข้าใจว่ายากละเอียดลึกซึ้งต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นหนทางละ

0: เพราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1653สนทนาธรรมที่โรงแรมคลาร์กเมืองพาราณสีประเทศอินเดียวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
3: ถ้าสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะนั่นก็คือสามารถที่จะเข้าใจลักษณะที่กำลังปรากฏแต่ละลักษณะซึ่งต่างๆกันไปทุกคนมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะคะมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์คือพระอริยะสังฆรัตนะเป็นที่พึ่งจริงๆหรือเปล่าหรือเพียงแต่พูดว่าเป็นที่พึ่งแต่ถ้าเป็นที่พึ่งจริงๆนะคะหมายความว่าเข้าใจธรรมะที่ทรงแสดงที่จะไม่ถูกคนอื่นหลอกถ้าไม่มีความเข้าใจสภาพธรรมะขณะนี้นะคะแล้วก็มีคนบอกว่ามาเจริญสติปัฏฐานไปเลยเพราะได้ยินคำว่าสติปัฏฐานก็คิดว่าจะเจริญได้มีธรรมะเป็นที่พึ่งหรือเปล่าหรือว่าให้เจริญอินทรีย์อิทธิบาทอะไรต่างๆโพชฌงค์นะคะมาเลยนะคะเดี๋ยวก็ได้มาเจริญกันแล้วก็มีชื่อต่างๆให้ขณะนั้นนะคะถูกหลอกหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งแต่เพียงขณะนี้นะคะถ้าได้ฟังธรรมะแล้วรู้ว่ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นจะให้ไปทำอะไรจะให้สติปัฏฐานเกิดไม่รู้จักว่าสติปัฏฐานคืออะไรจงใจตั้งใจที่จะจดจ้องที่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดแล้วก็พยายามที่จะคิดว่าเนี่ยเป็นรูปนั่นเป็นนามขณะนั้นก็คือว่าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งเพราะเหตุว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงคะในเมื่อไม่รู้สภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานคืออะไรขณะที่กำลังฟังนะคะเข้าใจเมื่อไรเป็นกุศลเมื่อนั้นมีสติเจตสิกแล้วก็มีโสภณะเจตสิกอื่นเกิดไม่ใช่เราเพื่อให้รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะขณะที่เข้าใจเนี่ยเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนอื่นมาบอกให้เราเจริญสติปัฏฐานเป็นไปได้ไหมเพราะรู้ว่าสติปัฏฐานใครบอกก็เกิดไม่ได้นอกจากความเข้าใจของเรานะคะพร้อมที่จะละไม่ใช่ต้องการจะได้เมื่อมีการรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็ละการที่จะพยายามด้วยความเป็นตัวตนที่จะไปรู้ธรรมะและถ้าไม่มีปัจจัยพอนะคะขณะนี้แม้ธรรมะปรากฏสติปัฏฐานก็ไม่เกิดเพียงขั้นฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงๆเพราะฉะนั้นการที่มีความเข้าใจธรรมะตามลำดับขั้นนะคะก็จะมีพระธรรมเป็นที่พึ่งนะคะเวลาที่ใครพูดในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลหรือว่าชักชวนให้ไปทำคิดว่ามาทำอย่างนี้แล้วก็จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเราก็รู้ว่าคนนั้นไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยทำยังไงแล้วจะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะว่าการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นปัญญาค่ะไม่ใช่เป็นการทำให้รู้ทำยังไงก็ให้รู้ไม่ได้ใครจะเจริญสติปัฏฐานบ้างคะแค่จะก็ผิดแล้วแต่เมื่อมีความเข้าใจเป็นปัจจัยสติเกิดเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นจะรู้ความต่างนะคะของสติซึ่งเป็นอนัตตาเพราะเหตุว่าเกิดแล้วเพราะมีปัจจัยจึงมีการระลึกและรู้ลักษณะที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจว่าขณะนั้นไม่ใช่หลงลืมสติพระในพระไตรปิฎกนะคะจะมีคำว่าหลงลืมสติกับมีสติและเอาคำหลงลืมสติไปทิ้งไว้ที่ไหนจะมีแต่สติโดยที่ไม่รู้เลยว่าหลงลืมสตินั้นคืออย่างไรพระเช่นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเป็นเรื่องที่แต่ละคนสะสมเหตุปัจจัยที่จะทำใ สามารถเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องยิ่งขึ้นหรือว่าสะสมโลภะกับอวิชชาพร้อมที่จะต้องการเวลาที่มีใครชักชวนให้ทำอะไรก็ทำเพราะเข้าใจว่าขณะนั้นสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยค่ะมาเจริญสติปัฏฐานกันดีไหมคะไม่เข้าใจอะไรพอที่สติสัมปชัญญะจะเกิดก็บอกว่ามาเจริญสติปัฏฐานกันมาเจริญอินทรีย์กันดีไหมคะไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรและอินทรีย์คืออะไรคะได้ยินแต่ชื่อมีความหมายตั้งหลายอย่างเพราะว่าอินทรีย์มีถึง22ประเภทการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยนะคะให้เข้าใจจริงๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจทั้งหมดได้ก็จริงนะคะเพราะมากตั้ง22อินทรีย์แต่ว่าเข้าใจทีละอินทรีย์ก็ได้ใช่ไหมคะขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยต้องมีจักขุประสาทรูปถ้าไม่มีจักขุประสาทรูปจิตเห็นขณะนี้เกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะจักขุประสาทะจึงเป็นอินทรีย์หนึ่งคือจักขุนทรีย์จริงหรือเปล่าคือเข้าใจความจริงขณะนี้ค่อยๆเข้าใจขึ้นในความเป็นอนัตตาว่าแม้ธรรมะเดี๋ยวนี้เองนะคะก็ยังต้องอาศัยปัจจัยและปัจจัยที่สำคัญก็คืออินทรียะปัจจัยคือจักขุนทรีย์นี่ก็แสดงให้เห็นว่าเราเริ่มรู้จักว่าที่ตัวของเราเนี่ยค่ะขาดไม่ได้คือธาตุดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาแต่ถึงกระนั้นธาตุทั้งสี่คือธาตุดินน้ำไฟลมก็ไม่ได้เป็นอินทรีย์แต่เป็นใหญ่เป็นประธานคือต้องเข้าใจธรรมะโดยละเอียดเป็นแต่ละอย่างนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมไม่มีสีแน่นอนไม่มีกลิ่นแน่นอนไม่มีรสไม่มีโอชาแต่แม้กระนั้นนะคะก็ยังมีอีกรูปหนึ่งด้วยในกลาปะหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมมีสิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะในธาตุดินน้ำไฟลมอาศัยเกิดอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีกลิ่นแน่นอนมีรสแน่นอนมีโอชาคือรูปที่สามารถจะทำให้รูปอื่นเกิดได้แต่ไม่สามารถจะทำให้จิตเห็นเกิดเพราะฉะนั้นจึงต้องมีจักขุประสาทะนะคะเป็นรูปที่เป็นใหญ่ในขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นถ้ารูปนี้ไม่มีจิตเห็นเกิดไม่ได้เลยทุกคนก็อยากเห็นแต่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นต้องแล้วแต่ว่ามีจักขุประสาทะหรือไม่มีเพราะเหตุว่าจักขุประสาทะเป็นใหญ่ในการที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นพอรู้หนึ่งไปถึงห้าได้ไหมคะจักขุนสีโสตินสีคือหูคานินสีคือจมูกชิวหินสีคือลิ้นกายินสีก็คือกายะประสาทะที่ซึมซาบอยู่ทั่วตัวเวลาสุขกายเกิดขึ้นทุกกายเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าต้องมีรูปที่เป็นอินทรีย์ที่จะทำให้สุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเกิดได้ที่กายฟังอย่างนี้นะคะก็เพื่อที่จะเห็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่ให้ไปรู้กายินทรีย์หรือว่าขณะที่เห็นก็ไม่ใช่ให้ไปรู้จักขุนสีจะรู้ได้ยังไงในเมื่อสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมะจริงๆไม่ใช่สัตว์บุคคลก็ยังไม่รู้แล้วจะไปรู้จักขุนสีเนี่ยก็ไม่ต้องไปเลือกไม่ต้องไปคิดนะคะจะมีจักขุนสีปรากฏให้รู้เมื่อไหร่เป็นอนัตตาเลือกไม่ได้แล้วแต่ขณะนั้นมีปัจจัยที่ให้สติเกิดสามารถที่จะระลึกรู้อะไรห้าอินทรีย์ที่เป็นรูปไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับแต่ให้เข้าใจว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะธรรมะอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นอินทรีย์ก็คือความรู้สึกมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเพื่ออะไรคะเพื่อความรู้สึกจะเกิดขึ้นทุกขณะที่มีสิ่งที่ปรากฏให้จิตรู้เวลาที่จิตรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะจะต้องมีเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่รู้สึกในสิ่งที่จิตและเจตสิกกำลังรู้และความรู้สึกเนี่ยค่ะก็มี5อย่างนะคะสุขเวทนา1ทางกายทุกขเวทนา1ทางกายขณะนี้เป็นอะไรคะสุขหรือทุกข์ค่ะต้องคิดหรือว่ามีแล้วก็ไม่รู้นะคะว่าขณะนั้นก็เป็นความรู้สึกอย่างนั้นและความรู้สึกที่เป็นโสมนัสนะคะเป็นโสมนัสสินสีดีใจมาก เมื่อวันก่อนก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ปีตินะคะดีใจได้พบกับสหายธรรมะชาวเขมรใช่ไหมคะขณะนั้นก็เป็นความรู้สึกนะคะเรียกว่าเสียใจความรู้สึกที่ไม่มีใครอยากมีเลยแต่ก็มีตามเหตุตามปัจจัยอีกอินทรีย์หนึ่งก็คืออุเบกขินทรีย์คือขณะนั้นนะคะสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตไม่สุขไม่ทุกข์จะไปเปลี่ยนแปลงให้สุขก็ไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงให้ทุกข์ก็ไม่ได้เพราะเวทนาขณะนั้นเป็นอินทรีย์ที่จะทำให้สภาพธรรมะขณะนั้นนะคะอะทุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะที่สภาพธรรมะที่เป็นรูปขันธ์ก็ได้แก่รูปทั้งหมดเวทนาความรู้สึกเนี่ยค่ะเป็นเวทนาขันธ์เพราะว่าเป็นที่ปรารถนาต้องการมีความรู้สึกเป็นสุขในสภาพธรรมะใดก็อยากจะมีการเห็นด้วยการได้ยินนะคะสภาพธรรมะที่ทำให้เป็นสุขนั่นอีกด้วยเหตุนี้นอกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะหกแล้วนะคะก็ยังมีความรู้สึกอีกห้าเป็นเท่าไหร่คะเกือบครบแล้วก็จริงๆและรูปที่ตัวของทุกคนนะคะทำไมรู้ว่านี่เป็นผู้หญิงนั่นเป็นผู้ชายถ้าไม่มีรูปซึ่งเป็นภาวะรูปนะคะถ้าเป็นหญิงก็คืออิทธินทรีย์ทำให้รูปนั้นนะคะที่เกิดเพราะกรรมซึมซาบอยู่ทั่วตัวทำให้กิริยาอาการหรือว่าการเดินหรือว่ารูปร่างนะคะก็ต่างกันเพราะอิทธินทรีย์ซึ่งปรากฏนะคะทำให้สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นหญิงจึงเป็นใหญ่ในการที่จะให้รู้ว่าเป็นหญิงก็เป็นอิทธินทรีย์ถ้าเป็นชายก็เป็นปุริสินทรีย์ก็เป็นรูปไม่ใช่นามธรรมสามารถที่จะซึมซาบแล้วก็แสดงอาการของชายก็อาจจะองอาจกล้าหาญใช่ไหมคะซึ่งผู้หญิงคงจะไม่เป็นอย่างนั้นเท่าบางคนอาจจะเป็นได้แต่ก็คงไม่เหมือนนะคะก็เป็นปุริสินทรีย์เท่าไหร่แล้วคะค่ะ13นะคะเริ่มจากตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจ6แล้วก็เวทนา5เป็น11ภาวะรูปอีก2และสำหรับรูปที่เกิดจากกรรมนะคะต้องมีชีวิตตินดริยะรูปเป็นรูปที่ทำให้กลุ่มของรูปซึ่งเกิดจากกรรมเนี่ยต่างจากกลุ่มของรูปซึ่งไม่ได้เกิดจากกรรมด้วยเหตุนี้ชีวิตตินดริยะเป็นรูปรูปหนึ่งนะคะที่กรรมทำให้เกิดขึ้นทำให้กลาปะหรือกลุ่มนั้นเป็นรูปที่มีชีวิตต่างกับรูปที่ไม่มีชีวิตเวลาที่เห็นหุ่นตามห้างสรรพสินค้านะคะก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นชีวิตตินระยะรูปเพราะเหตุว่าถึงแม้มีรูปตาที่ดูคล้ายจริงหุ่นขี้ผึ้งนะคะแต่ก็ไม่มีชีวิตตินระยะรูปนี่เป็นเหตุที่ทำให้ต่างกันระหว่างสิ่งที่ไม่มีชีวิตกับสิ่งที่มีชีวิตเพราะชีวิตตินระยะรูปค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะหมายความว่าอยากจะให้ครบหรือว่าจะไม่ครบก็ตามแต่แต่ว่าจำได้โดยที่ว่าเพราะเข้าใจไม่ใช่ไปเพราะจำจากขุนศีก็คือในขณะนี้ทำให้เกิดจิตเห็นเวทนินศีก็เวทนาทั้งหลายซึ่งเป็นใหญ่นะคะและภาวะรูปและชีวิตตินริยะแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพราะเหตุว่าเวลาที่ศรัทธาเป็นอินทรีย์เนี่ยนะคะก็จะมีการที่เข้าใจหรือว่าพิจารณานะคะฟังธรรมะแล้วก็ไตร่ตรองธรรมะถ้าไม่มีศรัทธานะคะจะทำอย่างนี้ไหมค่ะขณะนี้ค่ะสัตทินทรีย์นะคะแล้วก็มีวิริยะเจตสิกเกิดแล้วด้วยไม่ต้องมีใครไปทำวิริยะเลยไม่ต้องมีใครทำสภาพธรรมะสักอย่างเดียวเพราะทำไม่ได้มีแล้วนะคะแล้วก็เข้าใจขึ้นว่าเป็นสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิริยะเจตสิกเกิดกับจิตประเภทไหนและไม่เกิดกับจิตประเภทไหนนั่นคือตำราที่แสดงให้เห็นว่านะคะจิตละเอียดมากแม้แต่เพียงจิตประเภทนี้จะมีวิริยะเกิดร่วมด้วยหรือไม่มีวิริยะเกิดร่วมด้วยเพราะอะไรอันนี้ก็ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะแต่จุดประสงค์ทั้งหมดก็คือเพื่อให้เห็นว่าเป็นธรรมะซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่มีปัญญามีทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาซึ่งสามารถจะเจริญขึ้นนะคะจนถึงอินทรีย์ที่เป็นพระอริยะบุคคลต ต่างกันตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นอินทรีย์ของพระโสดาบันไม่ใช่อินทรีย์ของพระอรหันต์ตอนนี้เป็นไงคะต้องมานั่งจำหรือเปล่าซึ่งความจริงแล้วเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของความเข้าใจธรรมะกับธาตุไม่ต่างกันเลยเพราะเหตุว่าความหมายของธรรมะกับธาตุคืออย่างเดียวกันไม่ใช่ใครไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่เป็นสิ่งที่มีจริงๆนะคะและสิ่งที่มีจริงนั้นก็มีลักษณะเฉพาะของตนของตนด้วยเหตุนี้กล่าวได้เลยค่ะทั้งหมดเป็นธาตุผิดไหมไม่ผิดจะจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ทั้งหมดเป็นธาตุไม่เว้นเลยนะคะแต่การที่จัดประเภทของธาตุต่างก็ตามการที่สามารถที่จะเห็นความเป็นธาตุในชีวิตประจำวันเช่นในขณะนี้นะคะเห็นมีรู้ว่าเป็นธรรมะแล้วรู้ว่าเป็นธาตุด้วยหรือเปล่าคือต้องตรงกันธรรมะกับธาตุเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธาตุเหมือนไฟเป็นธาตุลมเป็นธาตุเห็นก็เป็นธาตุคือเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเห็นนี่แหละค่ะเป็นจักขุวิญญาณธาตุซึ่งจะต้องมีนะคะรูปกระทบถ้าไม่มีรูปเป็นอารมณ์กระทบจิตเห็นเกิดไม่ได้รูปเป็นธาตุหรือเปล่ารูปก็เป็นธาตุนะคะเพราะฉะนั้นจักขุปสาทะที่มีนะคะเป็นธาตุหรือเปล่าจักขุปสาทะเป็นรูปหรือเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเพียงขณะเห็นหนึ่งขณะนี่ค่ะมีสามธาตุที่สามารถพอที่จะเข้าใจได้คือหนึ่งต้องมีรูปธาตุและก็ต้องมีจักขุธาตุและก็ต้องมีจักขุวิญญาณธาตุคือชีวิตประจำวันนะคะฟังเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นธาตุไม่ใช่เราพอถึงทางหูจมูกลิ้นกายรวมแล้วเป็นกี่ธาตุคะ15ธาตุก็ธรรมดาไม่ได้สับสนหรือว่าไม่ได้เป็นอย่างอื่นที่ต้องไปไขว่คว้าหามานะคะแต่ให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้ว่าเมื่อทั้งหมดเป็นธาตุแล้วก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็มีเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างก็ทั้งหมดนี่ค่ะเป็นธาตุทางตาหูจมูกลิ้นกาย15ธาตุแต่ถ้าไม่มีใจได้ไหมเพราะเหตุว่าจะมีแค่จิตเห็นจากขุวิญญาณธาตุเท่านั้นได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนามธรรมอื่นก็เป็นวิญญาณธาตุนะคะเช่นมโนธาตุได้แก่สภาพธรรมะที่สามารถจะรู้อารมณ์ได้ทั้ง5เพราะเหตุว่าจักขุวิญญาณเห็นเท่านั้นโสตวิญญาณได้ยินเท่านั้นแต่ก็ยังมีจิตที่สามารถที่จะรู้อารมณ์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตากระทบจักขุประสาทะจิตประเภทนี้เกิดขึ้นก่อนจักขุวิญญาณมีจิตที่สามารถจะรู้อารมณ์ได้5ทางแล้วก็สัมปติชนะอีก2คือกุศลวิบาก1อกุศลวิบาก1รู้ได้ไหมรู้ไม่ได้แต่ก็รู้ว่าเป็นธาตุแน่นอนเมื่อเป็นธาตุนะคะก็ต้องเป็นไม่ใช่รูปธาตุก็ต้องเป็นนามธาตุมโนธาตุสามารถที่จะรู้อารมณ์ได้5อารมณ์นะคะแล้วก็มโนวิญญาณธาตุจิตอื่นที่รู้อารมณ์อื่นได้หมดเลยสามารถที่จะรู้อารมณ์ที่ปรากฏทางใจได้ไม่ใช่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นจิตนั้นก็เป็นมโนวิญญาณธาตุด้วยเหตุนี้15ธาตุนะคะก็มีอีก3ธาตุคือมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุคือประมวลจิตทั้งหมดว่าจะพ้นจากนี้ไม่ได้เลยและธรรมธาตุคือนอกจากนี้แล้วนะคะก็คือธรรมธาตุทั้งหมดได้แก่เจตสิกและรูปซึ่งไม่ใช่รูปที่กล่าวแล้วทั้งหมดเป็นธาตุเมื่อเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นธาตุนะคะก็แสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะกล่าวถึงแยกออกไปเป็นแต่ละทางได้เพื่อให้เห็นว่าเป็นธาตุเท่านั้นเองไม่ว่าจะรู้อารมณ์ได้5อารมณ์หรือว่ารู้อารมณ์ทางใจได้ก็เป็นนามธาตุฟังเพื่อให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าไม่มีการฟังธรรมะนะคะเราก็มีตัวเรามีคนนั้นมีคนนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แต่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าทุกอย่างนะคะเป็นธรรมะเป็นธาตุแต่ละอย่างต้องมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมใดๆนะคะก็ต้องมีปัจจัยเกิดขึ้นตรงกันข้ามกับธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่มีปัจจัยให้เกิด อะไรที่เกิดโดยไม่มีปัจจัยบ้างไม่มีแล้วรู้ปัจจัยหรือเปล่าว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าไม่ทรงแสดงก็ไม่รู้ใช่ไหมคะอย่างจิตเนี่ยค่ะเกิดแล้วมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอาศัยกันและการเกิดขึ้นจิตเจตสิกเป็นเราหรือเปล่านี่คือจุดประสงค์ของการฟังให้รู้ว่าไม่ใช่เราแน่นอนค่ะเป็นธรรมะแต่ละลักษณะเมื่อไรจะเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะก็คือปัญญาสามารถที่จะเข้าใจลักษณะแต่ละลักษณะจนหมดความสงสัยแล้วก็หมดการยึดถือว่าเป็นเราคงจะได้ฟังธรรมะหลายครั้งนะคะขอทราบว่าเข้าใจอะไรบ้างคะ
4: เข้าใจว่ามันไม่มีตั้งแต่ต้นนะครับ
3: ไม่มีอะไร
4: ทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ผมเข้าใจของผมนะครับคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุว่าทำไมต้องเกิดแต่เมื่อใดก็ตามที่ไม่มีเหตุที่จะต้องเกิดมันก็จะหายของมันไป
3: ดูเป็นคำพูดลอยๆนะคะอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วก็มีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไปแต่เวลานี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือเปล่าม
4: ีครับผม
3: ค่ะแล้วจะรู้ความจริงไหมคะว่ามันมีปัจจัยเกิดธรรมะไม่ลื่นลอยค่ะจะต
4: ้
3: องมีสภาพธรรมะที่ปรากฏให้เข้าใจขึ้นอย่างขณะนี้เห็นมีแน่นอนนะคะเห็นเป็นธรรมะแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะคิดว่าเป็นเราเห็นและเห็นขณะนี้ก็เกิดด้วยแล้วก็ดับด้วยก็ไม่รู้ความจริงของเห็นฟังจนกว่าจะไม่ใช่เราเพราะว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปปรากฏได้ทีละอย่างพูดถึงสิ่งที่มีจริงค่ะแต่ไม่เคยรู้ความจริงว่าสิ่งนี้เกิดแล้วจึงปรากฏแต่ไม่รู้ความจริงของขณะที่สภาพธรรมนั้นปรากฏแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเกิดแล้วจึงปรากฏปรากฏแล้วก็หมดไปจึงมีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเสียงไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่สภาพธรรมทั้งหมดเป็นอย่างนี้ค่ะมีเมื่อเกิดมีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไป
4: แล้วถ้าเกิดไม่มีปัจจัยให้เกิด
3: เกิดได้ไหมคะอย่างคนตาบอดเนี่ยจะมองเห็นได้ไหมเห็นเป็นธรรมะซึ่งกำลังรู้ว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้ออกไปนอกห้องนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นอย่างนั้นอยู่ที่กรุงเทพสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมีการเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหลากหลายมากตามเหตุตามปัจจัยเห็นก็ดับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ดับนี่คือการตรัสรู้ว่าธรรมะที่เกิดดับอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้แล้วก็เป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยต้องค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งไม่เคยรู้แล้วก็เคยยึดถือว่าเป็นเราจนกระทั่งเห็นจริงๆว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างขณะนี้นะคะมีเห็นแล้วก็มีได้ยินจิตที่เกิดขึ้นเห็นรู้ไหมว่าจะมีจิตได้ยินเกิดต่อเพราะจิตเห็นเกิดเห็นเท่านั้นเองค่ะไม่ได้คิดอะไรถ้าเป็นจิตที่คิดแม้ไม่เห็นก็คิดได้เพราะฉะนั้นก็เป็นจิตลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาค่ะไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่ชาติก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละชาตินี้ก็กำลังเป็นอย่างนี้ชาติหน้าต่อไปก็อย่างนี้แหละอะไรเป็นของเราบ้างคะ
4: ไม่มีครับ
3: ค่ะไม่มีนี่คือการเริ่มเข้าใจความหมายของอนัตตา
5: เรียนถามท่านอาจารย์เวลาเราอุทิศส่วนกุศลเปรตอนุโมทนารับส่วนกุศลได้ถ้าพวกสัตว์เดรัจฉานอสุรกายนี่รับไม่ได้ใช่ไหมครับ
3: คุณหมอทราบไหมคะว่าคนที่จากไปแล้วเนี่ยเขาเกิดที่ไหนเมื่อไม่ทราบนะคะถ้าเขาเกิดเป็นเปรตหรือว่าเป็นเทพหรืออะไรก็ตามแต่ที่สามารถที่จะอนุโมทนาในกุศลที่คุณหมอทำขณะนั้นก็เป็นกุศลของเขาโดยเฉพาะถ้าเราอุทิศเจาะจงให้เขาก็คงจะปราบรื่นยินดีนะคะในการที่เราไม่ลืมการที่เคยเป็นมิตรสหายหรือว่าเคยกระทำดีต่อกันมีการระลึกถึงกันแม้ว่าจากไปแล้วก็ยังทำกุศลแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แต่จะได้รับหรือไม่ได้รับหมายความว่าเกิดที่ไหนถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีทางที่จะรู้ใช่ไหมคะเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้เหมือนกัน พราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าจะเกิดที่ไหนนอกจากนั้นก็ยังอนุโมทนาเกิดกุศลจิตหรือเปล่าเพราะว่าบางคนไม่ใช่ต้องตายก่อนนะคะแม้ขณะนี้เองค่ะเวลาที่เห็นใครทำกุศลเนี่ยอนุโมทนาหรือเปล่าไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเราแต่ว่าขณะนั้นนะคะจะอนุโมทนาในกุศลของคนอื่นหรือเปล่าก็เป็นเรื่องของเขา
2: หมู่ละนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 นถึง 17:30 นอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปานันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 นถึง 18:00 นคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โงและคุณวิชัยเครื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปานันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตรเสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไซหุนแซงโงและคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรจน์ปกิณกะธรรมตอนที่1654สนทนาธรรมที่บ้านนายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตวันที่14เมษายนพุทธศักราช2552
3: ก็คงจะมีหลายคนค่ะที่ฟังธรรมะใหม่ๆแล้วก็อาจจะสงสัยบางคำนะคะเช่นบอกว่าฟังธรรมะเนี่ยค่ะฟังสบายสบายพอได้ยินคำนี้นะคะคนที่ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยก็รู้สึกดีใจว่าฟังธรรมะเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยฟังสบายสบายแต่ว่าสบายเมื่อไหร่ใช่ไหมคะทุกคำเนี่ยค่ะต้องละเอียดมากสบายเมื่อรู้ว่าเป็นธรรมะจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าฟังแบบฟังสบายๆเราก็ไม่ต้องฟังให้ละเอียดเราก็ไม่ต้องฟังอะไรไม่ต้องไปฟังต่อไปไม่ต้องคิดนะคะแค่ฟังสบายๆนั่นคือเพลินและผิดเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะแม้แต่คำซึ่งทุกคนก็คิดว่าเราก็เข้าใจดีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ชอบซะด้วยใครบอกว่าฟังสบายๆใช่ไหมคะไม่เดือดร้อนไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเพียรจริงๆแล้วก็ถูกต้องค่ะเพราะว่าไม่มีใครเพียรแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแม้แต่สบายเนี่ยจะสบายแบบโลภะนะคะเราฟังแล้วเราสบายหรือสบายด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเพราะไม่มีเราที่กำลังฟังธรรมะแต่เป็นธรรมะนั่นเองขณะใดที่ฟังเข้าใจนะคะแล้วไม่มีเราจะรู้ได้ค่ะขณะนั้นต้องสบายแน่นอนแต่ว่าตราบใดที่เรายังรู้สึกว่าฟังธรรมะก็ไม่เห็นจะสบายนะคะกังวลบ้างอยากจะมีความเข้าใจมากกว่าที่กำลังฟังบ้างขณะนั้นคือผิดเพราะฉะนั้นธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆแต่ละคำนี่นะคะเราคิดเองไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าฟังธรรมะเพราะขณะนี้ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจึงฟังเพื่อที่จะรู้ความจริงว่าไม่มีเราค่ะถ้าทราบว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะไม่ได้บอกว่าอะไรเลยทั้งสิ้นแต่แม้แต่ธรรมะซึ่งดูเป็นคำธรรมดาเนี่ยนะคะแล้วก็คิดว่าอาจจะเข้าใจง่ายๆก็ลองคิดดูพอฟังแล้วเนี่ยเข้าใจง่ายไหมขณะนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะ นี่ค่ะแม้แต่เพียงเริ่มต้นเนี่ยจะเห็นความลึกซึ้งและก็ความจริงแท้ของสิ่งซึ่งถ้าไม่ใช่พระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงและทรงแสดงความจริง 45 พรรษาคือความลึกซึ้งของธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะเข้าใจธรรมะโดยไม่ฟังหรือว่าฟังเพียงเล็กน้อยนะคะก็ไม่มีทางที่เราจะรู้ว่าที่เราเข้าใจว่าเรารู้ธรรมะเนี่ยเรารู้จริงๆหรือเปล่าเพียงแต่ว่าได้ยินชื่อธรรมะและเข้าใจว่ารู้ธรรมะเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะต้องมีการพิจารณาไตร่ตรองเพื่อเราจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นอย่างคำว่าธรรมะคำเดียวเนี่ยก็จะมีคำแปรนะคะที่เป็นพจนานุกรมหรือว่าคำขยายมากมายในตำราเล่มต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านนะคะก็คือเพื่อที่จะให้เข้าใจขณะนี้ว่าเป็นธรรมะนี่ฉะนั้นแล้วการที่เราจะไปอ่านหรือจะไปฟังอีกมากมายก็จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่รู้ว่าฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีจริงๆเป็นจริงๆในขณะนี้เพื่อให้รู้จักธรรมะว่าไม่ใช่เราเนี่ยค่ะคือการฟังสบายๆไหมคะอย่างนี้ใครลำบากเดือดร้อนหรือเปล่าคะพี่จะเพียงฟังและรู้ว่าไม่รู้นะคะแล้วก็ฟังเพื่อเข้าใจแต่ไม่ใช่ฟังเพื่อเข้าใจตอนนี้เดือดร้อนแล้วใช่ไหมคะแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไม่มีทางค่ะเพียงแค่ฟังนิดเดียวแล้วก็จะรู้ได้อย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความละเอียดแล้วก็ไม่ลืมแม้แต่เพียงคำเดียวที่จะเข้าใจให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นเพราะถ้ากล่าวว่าขณะนี้เป็นธรรมะแค่นี้ค่ะถ้าไม่เคยฟังเลยเนี่ยจะรู้จักธรรมะหรือเข้าใจธรรมะไหมคะไม่มีทางจึงต้องฟังต่อไปว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่ว่าเป็นธรรมะเนี่ยเดี๋ยวนี้มีอะไรที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ที่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้เราเนี่ยฟังไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเราเข้าใจสิ่งที่เราฟังแต่ฟังไปเพราะมีความเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะต้องเป็นธรรมะเพราะมีจริงๆหมายความว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะและขณะนี้ก็มีด้วยไม่มีใครต้องไปทำขึ้นมาหรือว่าไม่ใช่พอคนอื่นเขาบอกว่าจริงเราก็จริงไปด้วยแต่พอฟังและพิจารณาเราจะต้องรู้เลยว่าเป็นความเข้าใจของเราว่าเมื่อพูดว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้อะไรจริงเนี่ยนะคะปัญญาของเราค่ะถูกหรือผิดยังไงที่จากการที่ไม่เคยฟังมาก่อนไม่เคยคิดมาก่อนแต่พอเริ่มฟังเนี่ยเราเข้าใจคำนี้แค่ไหนสิ่งที่มีจริงคือขณะนี้เมื่อวานนี้หมดแล้วค่ะจะไปตามหา

0: เท่าไหร่ก็ไม่เจอว่าขณะนี้ค่ะอะไรจริงเห็นจริงหรือเปล่าเห็นไหมคะพอถามก็ต้องยอมรับว่าจริงได้ยินจริงหรือเปล่าคิดจริงหรือเปล่า
1: จริง
0: ค่ะเย็นจริงหรือเปล่าหรือร้อนจริงหรือแข็งจริงจริงหรือเปล่าคะในขณะที่กำลังปรากฏใครจะบอกว่าไม่จริงเนี่ยถูกหรือเปล่าต้องไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งนั้นกำลังปรากฏลักษณะนั้นจริงจริงจึงเป็นธรรมะเนี่ยนะคะพอฟังเพียงแค่นี้ค่ะเริ่มเป็นความคิดของเราแล้วอย่าให้ใครมาบอกเราเยอะๆเพราะว่าถ้าเขาบอกเราเยอะๆเนี่ยเรายังไม่ทันคิดเลยเราตามเข้าไปละใช่ไหมคะแต่พอเราได้ยินเพียงแค่นิดเดียวเนี่ยเราต้องคิดว่าสิ่งที่ได้ยินเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเห็นจริงใช่ไหมคะเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าเห็นไหมคะทุกคำเนี่ยจะผ่านหูไปโดยเราไม่ทันจะเข้าใจสิ่งนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราบอกว่าธรรมะต้องมีจริงๆใช่ไหมคะถ้าไม่มีจะพูดทำไมกันล่ะเรื่องธรรมะเสียเวลาเปล่าๆไปพูดเรื่องอะไรกันในสิ่งที่ไม่มีจริงใช่ไหมคะเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกกาลสมัยไม่มีที่ไหนเลยที่ไม่มีธรรมะไม่มีที่ไหนเลยที่ขาดธรรมะนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพียงแต่เรียกชื่อว่าเป็นธรรมะถ้าเปิดตำรานะคะพระไตรปิฎกธรรมะเยอะเลยกุศลธรรมอกุศลธรรมอะไรก็มีเยอะแยะนะแต่รู้จักธรรมะหรือเปล่าเห็นไหมคะพอถามเป็นคำๆทีละคำเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ถ้าเราไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ถ้าบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ลืมอีกเลยเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงไหมคะจริงเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือถ้าเป็นพระพุทธศาสนานะคะจะไม่ผิดจากที่ได้กล่าวแต่ละคำต้องเป็นหนึ่งไม่เป็นสองไม่ใช่ว่าคำหนึ่งอย่างนี้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ชั่วก็ได้ดีก็ได้กลางๆก็ได้หรืออะไรนะชั่วเป็นชั่วดีเป็นดีเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเห็นกำลังเห็นจริงๆหรือเปล่าเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นตอบได้เลยค่ะเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นนะคะเนี่ยค่ะคือเราเริ่มรู้จักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงทุกกาลสมัยใครอยากสนใจไม่อยากสนใจธรรมะก็เป็นธรรมะเห็นก็เห็นได้ยินก็ได้ยินเกิดแล้วก็หมดไปไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่รู้ไปใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้ฟังธรรมะและจะเข้าใจและจะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นแค่คำเดียวนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นตอนนี้ง่ายแล้วใช่ไหมคะหรือยากยากอยู่ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นก็ขณะนี้แข็งมีไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นคิดเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
2: ธรรมะค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ยังไงยังไงก็สิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะแน่นอนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะที่ใช้คำว่าเป็นญาณะหรือเป็นปัญญาที่มั่นคงเห็นไหมคะมั่นคงตั้งแต่เพียงได้ยินครั้งแรกว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความมั่นคงของเรามีแค่ไหนเรียกว่าได้ยินจริงเข้าใจจริงนะคะแต่ความรู้ยังไม่พอที่จะมั่นคงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นความมั่นคงของเราจะถึงวิปัสสนาญาณะนะคะจะถึงการประจักษ์แจ้งก็คือว่ามาจากการที่เข้าใจตรงนี้ค่ะมั่นคงขึ้นไม่ใช่ให้เราไปทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าฟังสบายสบายก็คือว่าฟังให้เข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะขณะนี้กำลังอบรมความเข้าใจธรรมะนี่นะคะที่มีจริงๆเนี่ยจนกว่าจะจดเยื่อในกระดูกคือไม่เปลี่ยนถ้ารู้จริงๆเนี่ยสบายไหมคะเป็นธรรมะเมื่อเป็นธรรมะเป็นเราหรือเปล่าเห็นไหมคะคำถามต่อๆมาเนี่ยจะตามมาเรื่อยเพื่อให้เราเข้าใจขึ้นในสิ่งที่เราได้ยินขั้นต้นจริงๆเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะเป็นอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ที่ว่าเป็นธรรมะเนี่ยเป็นเราหรือเปล่าเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะถ้าเปลี่ยนก็คือว่าเราไม่เข้าใจสิ่งที่เราได้ฟังนะคะแล้วอย่างนี้จะจดเยื่อในกระดูกเมื่อไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่นะคะด้วยความไม่เข้าใจ

0: แท้ที่จริงปัญญาเนี่ยคือความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงจากการฟังแล้วก็เพิ่มความมั่นคงขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่ให้เราไปทำอะไรด้วยความจงใจตั้งใจขวนขวายจะไปให้รู้อย่างที่เราได้ยินหรือเราอ่านหรือเราฟังจากพระไตรปิฎกเช่นขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นจึงมีถ้าไม่เกิดจะมีไหมแค่นี้ค่ะและรู้จักการเกิดของธรรมะขณะนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจะมั่นคงไหมเพราะฉะนั้นลืมปัญญานะคะแต่มีตัวเราเนี่ยอยากจะได้อยากจะทำอยากจะรู้อยากจะถึงแต่ไม่มีความเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏหาไม่เจอได้ซ้ำไปว่าเป็นธรรมะพอตอบตามตำราเนี่ยตอบได้หมดเลยจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่รูปมีเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ล่ะธรรมะกำลังเผชิญหน้าอยู่แท้ทั้งทางตาก็กำลังเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้สิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นนะคะแค่เป็นก่อนแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่คุ้นเคยกับธรรมะได้ยินคำว่าอวิชชาแล้วมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้เองที่กำลังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทั้งที่ปรากฏเนี่ยก็ยากที่จะเห็นว่าเป็นธรรมะไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้นะคะเกิดด้วยจึงปรากฏได้ถ้าไม่เกิดจะปรากฏได้ยังไงแต่พอลืมตาก็เห็นน่ะแล้วเราจะไปเห็นการเกิดขึ้นของสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ยังไงคิดดูนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆและเห็นนิดเดียวก็หมดแล้วด้วยแล้วก็มีได้ยินแล้วก็มีคิดนึกเรียกว่าไม่รู้อะไรเลยสักอย่างตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่มีการรู้จักว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงเทศนา 45 พรรษาก็เพื่อให้มีความเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้ว่าเป็นธรรมะจากการที่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแล้วยึดถือว่าเป็นตัวตนด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องยาวใช่ไหมคะแล้วก็ตลอดชีวิตเนี่ยจะรู้ไหมว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดดับเพราะว่าหมดแล้วได้ยินหมดแล้วเสียงหมดแล้วไม่กลับมาอีกด้วยค่ะนี่คือความจริงทุกๆขณะนะคะซึ่งเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับจึงใช้คำว่าโลกหรือโลกะถ้าไม่มีธรรมะเกิดโลกไม่ปรากฏเลยไม่ว่าจะทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นคนในครั้งพุทธกาลเนี่ยสะสมปัญญานะคะสามารถที่จะรู้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องอะไรเรื่องสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของคนที่ฟังเพราะว่าแม้แต่ 2,500 กว่าปีจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะณที่สาวัตถีโกสัมพีราชคฤห์ก็ยังมีคนที่ไม่รู้ธรรมะเลยไม่ใช่ว่าทุกคนอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะรู้หมดได้เห็นได้เฝ้าจะฟังหรือเปล่าก็แล้วแต่ว่าอัธยาศัยนะคะสะสมมาที่จะเห็นประโยชน์หรือไม่เห็นประโยชน์เรื่องอื่นทำไมเรารู้ได้คะเรื่องอื่นทำไมเราเรียนแม้แต่หอยทอดเนี่ยเราก็ยังต้องเรียนใช่ไหมคะลองให้ใครไปทอดหอยสิคะถ้าไม่เรียนเนี่ยจะทอดได้ไหมก็ยังต้องเรียนเรื่องอื่นเราเรียนได้เราฟังได้เขาบอกว่าจะต้องใช้หอยอย่างนี้ใช้แป้งอย่างนั้นถั่วงอกอย่างนี้ฟังได้หมดเลยแล้วทำไมนะคะธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยเราไม่ฟังเหมือนกับเรารู้แล้วหรือเราไม่ต้องรู้หรือจะรู้ไปทำไมแต่ทุกอย่างเนี่ยลองคิดดูนะคะไม่รู้กับรู้ก็พิจารณาเองก็แล้วกันว่าอะไรถูกต้องใช่ไหมคะควรจะรู้หรือไม่ควรจะรู้หรือว่าไม่รู้ก็ไม่เห็นเป็นไรเราทอดหอยไม่เป็นเราก็ได้รับประทานหอยทอดคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ระหว่างคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้ก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะความรู้ต้องดีกว่าความไม่รู้และความรู้อะไรประเสริฐที่สุดนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งทุกคนก็คิดดูนะคะว่าถึงเราจะรู้อะไรมามากมายสักเท่าไหร่แต่ไม่รู้จักผู้ประเสริฐที่สุดนะคะไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้โลกเดียวแต่สากลจักรวาลในสมัยที่มีการตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจะไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในจักรวาลใดทั้งสิ้นต้องมีเพียงหนึ่งพระองค์เท่านั้นเพราะว่าเป็นผู้ที่อบรมปัญญาที่จะเหนือบุคคลอื่นนะคะในการที่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและทรงแสดงว่าความไม่รู้ก็คือขณะนี้แหละที่เห็นแล้วไม่รู้ได้ยินแล้วก็ไม่รู้เกิดมาแล้วก็ไม่รู้อะไรทั้งหมดเลย เต็มไปด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราฟังเนี่ยนะลองคิดดูว่าจากไม่รู้เนี่ยเริ่มได้ยินคำว่าธรรมะแล้วก็ธรรมะไม่ใช่ของเหลวไหลไม่ใช่ของที่ไม่มีไม่ใช่ของที่ไม่จริงนะคะแต่เป็นชีวิตทั้งชีวิตค่ะเป็นโลกทั้งโลกเป็นจักรวาลทั้งหมดถ้าไม่มีธรรมะอะไรอะไรก็ไม่มีทั้งสิ้นแต่เราก็ยังไม่รู้จักธรรมะทั้งที่ขณะนี้ก็มีธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเราค่อยๆฟังธรรมะเนี่ยค่ะจะเห็นความลึกซึ้งนะคะยิ่งขึ้นแต่ละคำเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแต่ว่าเราใช้คำนั้นเผินๆนะคะเช่นจิตภาษาไทยแท้ๆนี่แหละแต่ความจริงมาจากภาษาบาลีมาจากคำว่าจิตตะหรือจิตตังก็แล้วแต่รูปประโยคหรือคำที่จะใช้ในที่นั้นๆแต่ว่าหมายความถึงอะไรเรามีจิตแล้วเราก็ไม่รู้จักจิตกับมีจิตแล้วรู้จักจิตอะไรจะเป็นประโยชน์กว่ากันเพราะฉะนั้นขณะที่รู้จักจิตเนี่ยนะคะจากตำราต่างๆซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเขารู้จริงหรือเปล่าไม่มีใครที่จะรู้ลักษณะของจิตได้เลยถ้าเป็นแต่เพียงการคิดแต่ไม่ใช่เป็นการฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจแล้วก็เป็นปัญญาความเห็นถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดว่าเราจะอาศัยตำราอื่นนะคะวิธีแก้ทุกข์วิธีแก้ไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นวิธีให้อะไรอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็การฟังคำสอนให้เข้าใจเนี่ยประโยชน์ก็ต้องผิดกันมากเพราะคนหนึ่งรู้จริงแต่คนอื่นๆทั้งหลายเนี่ยไม่ได้รู้จริงเลยเพราะฉะนั้นจากการเริ่มฟังเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยค่อยๆเข้าใจนะคะสบายสบายเดือดร้อนไหมคะสบายสบายคือมั่นคงขึ้นว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรเข้าใจไม่ใช่ให้ไปทำอะไรเลยแต่ทีนี้ตอนที่เป็นตัวตนหรือเป็นเราเพราะไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะอยากจะรู้อย่างที่เขาบอกไว้อย่างที่มีในพระไตรปิฎกเช่นขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยต้องเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วแสนเร็วสุดที่จะประมาณได้และใครจะบอกเราได้และจริงหรือเปล่าเห็นกับได้ยินเนี่ยขณะเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่ไหมคะและใครรู้ล่ะเหมือนพร้อมกันเลยนี่ก็แสดงเห็นว่าความจริงต้องเป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังแล้วก็สบายที่ได้เข้าใจธรรมะเข้าใจเมื่อไหร่ก็คือว่ารู้ว่าเป็นธรรมะแต่ไม่ใช่หมายความว่าสบายสบายไม่ต้องฟังอีกถ้าไม่ฟังอีกนะคะขณะนั้นน่ะสบายหรือเปล่าเพราะเป็นเราละแต่ว่าเราจะให้หมดความเป็นเราก็ไม่ได้เพราะว่าปัญญาเพียงแค่นี้เนี่ยค่ะกับการที่เราสะสมการที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยในสังสารวัฏนานแสนนานมาแล้วถ้าจะในชาตินี้ก็ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะคะไม่ได้ฟังเรื่องอนัตตาเรื่องธรรมะเรื่องไม่ใช่ตัวตนแล้วมาฟังครั้งเดียวเนี่ยจะให้ไม่มีความเป็นตัวตนอีกเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่เริ่มรู้จักว่าจริงๆแล้วก็คือว่าธรรมะเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้
1: เวลาฟังธรรมที่อาจารย์พูดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นมันก็เบาสบายขึ้นความเข้าใจจากการศึกษาก็ไม่ใช่เรา
0: ที่จริงพอพูดถึงธรรมะเนี่ยนะยิ่งละเอียดขึ้นเนี่ยเรายิ่งจะเห็นความเผินของความเข้าใจของเราเพราะว่าธรรมะเกิดดับเร็วมากที่กล่าวว่าเวลาฟังธรรมะแล้วสบายใจนะคะเฉพาะขณะที่เข้าใจตรงนั้นจะไม่มีอกุศลใดๆเลยค่ะเราไม่ได้คิดเรื่องหอยทอดเราไม่ได้คิดถึงบ้านเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นตรงนี้เลยเพราะขณะนั้นค่ะกำลังมีเสียงนะคะเราได้ยินและเราเข้าใจและเรารู้ความหมายและเราเริ่มเข้าใจถูกต้องตรงนั้นนะคะคือสบายใจแต่ว่าธรรมะเนี่ยเกิดดับเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นความสบายใจน้อยเนี่ยเราไม่ได้สังเกตเลยนะคะแต่จริงๆเนี่ยฟังแล้วก็ฟังแล้วก็ฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจอย่างเวลาที่ฟังหลายนาทีเป็นชั่วโมงนะฮะเรื่องอื่นก็จะไม่เข้ามาเพราะฉะนั้นความสบายใจจากการเข้าใจตรงนั้นนะคะเพื่อปัญญาถึงระดับขั้นที่จะรู้จริงๆว่าขณะนั้นนะคะเป็นธาตุเป็นปัญญาขณะนั้นก็จะไม่มีอกุศลใดๆเลยทั้งสิ้นแต่เพราะความรวดเร็วนี่นะคะกำลังฟังกำลังเข้าใจเนี่ยเสียงก็มีแล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังมีเสียงปรากฏแล้วไม่ได้รู้ว่าเสียงเป็นธรรมะ ตรงนั้นนะคะสบายใจไหมด้วยเหตุนี้แต่ละคำเนี่ยจึงต้องละเอียดอย่างยิ่งเผินไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นความจริงที่จะทำให้เราเริ่มรู้ว่าความเข้าใจของเราจากกว้างๆเผินๆห่างๆเนี่ยนะคะเริ่มที่จะละเอียดขึ้นจนสามารถที่จะรู้ได้ว่าที่เราใช้คำนั้นน่ะความจริงของคำนั้นน่ะแค่ไหนเราไปจับได้การฟังแล้วเราก็รู้ว่ามันต่างกับขณะอื่นนะคะที่เราไม่ได้ฟังธรรมะเราฟังเรื่องเดินขบวนเนี่ยใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่สงบแต่ว่าเวลาพูดถึงธรรมะขณะนั้นนะคะความสงบที่ปัญญาสามารถที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยก็ไม่นานนะคะถ้าต่อไปจะรู้ว่าเพียงแค่เจ็ดขณะจิตเนี่ยจะเร็วสักแค่ไหนแล้วก็มีอย่างอื่นมาขั้นแล้วด้วยเหตุนี้แม้แต่คำว่าฟังแล้วสบายใจก็คือขณะที่กำลังเข้าใจจริงๆเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าความรวดเร็วเนี่ยมาเกิดดับสืบต่อซับซ้อนนะคะแล้วแต่ว่าความเข้าใจนั้นจะเข้าใจอีกเข้าใจอีกลักษณะของความที่ไม่สนใจไม่กังวลใจเนี่ยก็ปรากฏให้เห็นว่าขณะนั้นสบายแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องเป็นแต่ละขณะของความสบายที่สั้นในเมื่อเป็นขณะที่กำลังเข้าใจธรรมะนี่ค่ะคือความละเอียดจริงๆเพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่ใช่ต้องการอะไรเลยนะคะเข้าใจธรรมะเพื่อปัญญาจะมั่นคงจนกว่าจะจดเยื่อในกระดูก
2: ท่านอาจารย์คะการที่จะศึกษาธรรมะหรือเรียนธรรมะเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยท่านอาจารย
0: ์ก็ถูกแล้วไง
2: และจะเห็นในสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะก็
0: เข้าใจค่ะเริ่มเข้าใจไม่ให้ทำอะไรทั้งสิ้นค่ะเข้าใจคือปัญญาเริ่มมีปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นเท่านั้นเองจะให้เข้าใจมากกว่านี้ได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ถ้าเข้าใจเพียงเท่านี้ก็คือเพียงเท่านี้จนกว่าจะถึงเมื่อไรที่เข้าใจขึ้นกว่านี้ก็คือเข้าใจมากกว่านี้อนัตตาลืมอีกแล้วค่ะฟังเพื่อเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิตกะวิจาระเป็นปฏิปักษ์ก่อนก็คือเป็นอนัตตาและเดี๋ยวนี้ล่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าหรือเป็นเรา
2: จากการศึกษาเป็นธรรมะ
0: แต่จริงๆอะไรเป็นธรรมะเดี๋ยวนี
2: ้เห็นมีจริง
0: ค่ะก็พูดตามอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: แต่รู้ลักษณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้หรือเปล่า
2: เปล่าเลย
0: ก็คือยังไม่รู้จริงๆว่าเป็นธรรมะฟังแต่ชื่อและจำได้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขั้นคิดก็คือเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยเห็นก็เป็นธรรมะแต่ยังไม่รู้จักธรรมะตัวจริงๆกำลังฟังเข้าใจว่าเห็นเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังไปอีกฟังไปอีกก็เข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกค่ะหนทางเดียว
3: ถ้าสังเกตที่ว่าฟังสบายสบาย
0: ฟังแล้วสบาย
3: ฟังแล้วสบาย
0: ค่ะเพราะเข้าใจสบายตรงเข้าใจไม่ได้เดือดร้อนกับอะไรเลยไม่มีขณะอื่นที่จะมาร่วมด้วยในขณะนั้นไม่ได้มีความคิดอื่นที่จะทำให้ไม่สบายในขณะที่กำลังเข้าใจธรรมะถ้าไม่เข้าใจธรรมะนี่ฟังแล้วไม่สบายแน่ค่ะเพราะไม่เข้าใจเป็นเราใช่ไหมคะเมื่อไหร่จะรู้ขณะนั้นสบายไหมคะ
3: ก็ไม่สบาย
0: แต่ขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นสบายเพราะเหตุว่าเข้าใจเวลาที่เข้าใจตรงนั้นขณะนั้นจะไม่สบายไม่ได้เพราะรู้ความจริงนี่ค่ะรู้จักธรรมะด้วยว่าเป็นธรรมะเมื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะอะไรที่จะไม่สบายก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะว่าขณะนั้นเข้าใจนี่คือความละเอียดของธรรมะ
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่824
2: ตามความเป็นจริงนะคะสภาพธรรมะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่ผู้ที่กำลังเริ่มอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะกำลังน้อมระลึกในสภาพที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่สภาพนั้นยังไม่ได้ปรากฏโดยการไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนจริงๆเพียงแต่ว่าผู้ที่อบรมเจริญสติกำลังน้อมไปในเรื่องของสภาพธรรมะนั้นเพื่อที่จะรู้ลักษณะที่แท้จริงที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นและเมื่อความเข้าใจนั้นสมบูรณ์เหตุพร้อมเมื่อไหร่ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นย่อมปรากฏตามความเป็นจริงโดยสภาพที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่ละลักษณะแต่นี่คือการอบรมเจริญไปเรื่อยๆคือไม่ลืมที่จะระลึกรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้นะคะทางหูก็ในขณะได้ยินทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามปกติทุกอย่างเป็นการอบรมไปเรื่อยๆค่ะและความรู้ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยและจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นความรู้จริงๆนะคะจะไม่รู้อื่นนอกจากรู้ขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาในขณะนี้เองทางหูในขณะนี้เองทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในขณะนี้เองอย่าให้อกุศลหรือว่าโลภะพาไปแสวงหาที่จะรู้อารมณ์อื่นแต่ที่จะเป็นความรู้จริงๆต้องเป็นความรู้ขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจข้อความในขุททกนิกายอุทานจุลวัฏที่7ภัททิยสูตรที่1ข้อ147มีข้อความว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรชี้แจงให้ท่านพระละกุณะภกะภัททิยะเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาโดยอเนกปริยายครั้งนั้นแลเมื่อท่านพระสารีบุตรชี้แจงให้ท่านพระลักุณทกะภัททิยะเห็นแจ้งให้สมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาโดยอเนกปริยายจิตของท่านพระลักุณทกะภัททิยะหลุดพ้นแล้วจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นพระผู้มีพระภาคได้ทรงเห็นท่านพระลักุณทกะภัททิยะผู้อันท่านพระสารีบุตรชี้แจงให้เห็นแจ้งให้สมาทานอาจฐานร่าเริงด้วยธรรมีกถาโดยอเนกปริยายจิตของท่านพระลักุณทกะภัททิยะหลุดพ้นแล้วจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าบุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วในสิ่งทั้งปวงในเบื้องบนในเบื้องต่ำไม่ตามเห็นว่านี้เป็นเราบุคคลพ้นวิเศษแล้วอย่างนี้ข้ามได้แล้วซึ่งโอคะที่ตนยังไม่เคยข้ามเพื่อความไม่เกิดอีกจบสูตรที่หนึ่งนี่ไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าท่านพระลักุณทกะภัททิยะบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะที่กำลังฟังท่านพระสารีบุตรชี้แจงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาเป็นอันมากนอกจากพระผู้มีพระภาคในขณะนั้นซึ่งข้อความในภัททิยสูตรที่2ข้อ148มีข้อความต่อไปว่าก็สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรสำคัญท่านพระลักุณทกะภัททิยะว่าเป็นพระเสขะพระเสขะหมายความว่าผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลแต่ยังไม่ใช่พระอรหันต์คือบรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามี ซึ่งท่านก็จะต้องศึกษาพิจารณาลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจนกว่าจะดับกิเลสได้เป็นขั้นๆจนถึงพระอรหันต์จึงจะเป็นผู้ที่ไม่ศึกษาเป็นพระอเศขะบุคคลก็สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรสำคัญท่านพระลกุณะภกะภัทธิยะว่าเป็นพระเสขะจึงชี้แจงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้ร่าเริงด้วยทันมีกถาโดยอเนกปริยายยิ่งกว่าประมาณในขณะที่กำลังแสดงธรรมให้ท่านพระลกุณะภกะภัทธิยะฟังท่านพระสารีบุตรก็ไม่ทราบว่าท่านพระลกุณะภกะภัทธิยะบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วยังคิดว่าเป็นพระเสขะบุคคลอยู่พระผู้มีพระภาคได้ทรงเห็นท่านพระสารีบุตรสำคัญท่านพระลกุณะภกะภัทธิยะว่าเป็นพระเสขะชี้แจงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้ร่าเริงด้วยทันมีกถาโดยอเนกปริยายยิ่งกว่าประมาณลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าบุคคลตัดวัฏฏะได้แล้วบรรลุถึงนิพพานอันเป็นสถานที่ไม่มีตัณหาตัณหาที่บุคคลให้เหือดแห้งแล้วย่อมไม่ไหลไปวัฏฏะที่บุคคลตัดได้แล้วย่อมไม่เป็นไปนี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์สำหรับท่านพระลกุณะภกะภัทธิยะท่านก็เป็นพระภิกษุที่มีอดีตกรรมทำให้ในชาตินั้นท่านเป็นคนค่อมมีผิวพรรณซามไม่น่าดูพวกภิกษุดูหมิ่นโดยมากเพราะฉะนั้นก็ไม่คิดว่าท่านจะเป็นผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ซึ่งมีข้อความกล่าวไว้ในลกุณะภกะภัทธิยสูตรข้อ151แม้แต่การที่จะบรรลุปกติธรรมดาอย่างนี้ค่ะแม้ท่านพระสารีบุตรก็ยังไม่ทราบว่าพระภิกษุที่ท่านแสดงธรรมด้วยนั้นได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วยากไหมคะหรือง่ายต้องศึกษาอดีตชาติของพระสาวกแต่ละท่านจริงๆและท่านจะไม่ท้อใจค่ะเพราะเหตุว่าแต่ละท่านก็ได้อบรมเจริญปัญญามาเป็นแสนกับกว่าจะได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้ากับหนึ่งกับหนึ่งก็นานมากนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละภพแต่ละชาติที่สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแล้วก็เป็นผู้ที่ละเอียดไม่เข้าใจข้อปฏิบัติผิดจะทำให้วันหนึ่งทุกท่านสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แต่ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็ไม่เข้าใจข้อปฏิบัติผิดมีท่านผู้ฟังที่ได้ฟังเรื่องการอบรมเจริญสติปัฏฐานท่านฟังมาหลายปีค่ะและบางครั้งท่านก็เกิดท้อใจที่ท่านฟังไม่รู้เรื่องท่านบอกว่าบางครั้งเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆนะคะเวลาที่ฟังแต่ว่าท่านก็ฟังต่อไปอีกฟังต่อไปอีกจนในที่สุดวันหนึ่งท่านก็บอกว่าท่านเข้าใจแล้วนะคะว่าสติปัฏฐานคืออย่างไรแล้วก็สิ่งที่สติปัฏฐานระลึกรู้เป็นนามธรรมและเป็นรูปธรรมนั้นต่างกันอย่างไรท่านเข้าใจนะคะหลังจากที่ได้ฟังมานานและเวลาที่สติของท่านเกิดบ้างจะทำให้ผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆท่านสังเกตและท่านรู้ว่าเวลาที่สติเกิดแต่ยังมีความเป็นตัวตนอยู่ถ้าขณะนั้นเป็นอกุศลจะมีความเป็นตัวตนที่เปลี่ยนจากอกุศลเป็นกุศลแสดงให้เห็นว่ายังไม่ใช่การประจักษ์ชัดในลักษณะของนามธรรมที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนแต่แม้กระนั้นนะคะสติที่ระลึกได้ในสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลและเกิดเปลี่ยนไปเป็นกุศลท่านผู้นั้นก็ยังรู้ว่าในขณะนั้นนะคะเป็นตัวตนที่เปลี่ยนแม้ว่าสติเกิดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการอบรมเจริญสติปัฏฐานจะเกื้อกูลกับกุศลธรรมทุกขั้นจะเกื้อกูลกับสติที่จะให้รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นเป็นสติขั้นไหนอย่างที่ท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะเล่าถึงประสบการณ์ของท่านว่าท่าน สังเกตความต่างกันของนามธรรมรูปธรรมสามทวารนั่นก็เป็นความละเอียดแล้วใช่ไหมคะที่จะได้รู้ว่าขณะที่กำลังระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาเงียบไม่มีเสียงขณะที่กำลังปรากฏทางตาเสียงไม่มีเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งและก็ขณะที่กำลังได้ยินถ้าสติเกิดหรือน้อมไปที่จะรู้ในลักษณะของนามธรรมจะรู้ได้จริงๆว่าในขณะที่เสียงปรากฏจะคิดด้วยในขณะนั้นไม่ได้จริงๆเสียงกำลังปรากฏขณะนั้นมีแต่สภาพที่รู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจะคิดด้วยในขณะนั้นไม่ได้ปัญญาจะค่อยๆละเอียดขึ้นที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏพร้อมสติที่ระลึกในขั้นของศึกษาลักษณะของสภาพธรรมะนั้นแล้วแต่ว่าจะเพิ่มความรู้ขึ้นมากน้อยอย่างไรที่จะรู้ว่าขณะใดเป็นขณะที่รู้โดยไม่ใช่คิดยังขณะที่เสียงปรากฏเริ่มจะน้อมไปรู้จริงๆว่าในขณะนั้นไม่มีคิดแน่นอนในขณะที่เสียงเท่านั้นปรากฏเพื่อที่จะได้แยกรู้ว่าสภาพที่กำลังรู้เสียงมีในขณะที่เสียงปรากฏเป็นเพียงสภาพรู้เท่านั้นเองแม้ว่าสภาพนามธรรมและรูปธรรมจะเกิดดับสืบต่อกันไปเรื่อยๆโดยใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่เวลาใดที่สติเกิดขณะนั้นก็จะมีการระลึกได้บ้างที่จะศึกษาเพิ่มความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมบ้างที่เป็นรูปธรรมบ้างตามความเป็นจริงที่ปรากฏและท่านผู้ที่บอกว่าเวลาที่สติของท่านเกิดนี่นะคะท่านก็เปลี่ยนจากอกุศลเป็นกุศลแต่ก็รู้ว่าขณะนั้นนะคะยังเป็นตัวตนยังไม่ใช่เป็นสภาพนามธรรมที่เปลี่ยนท่านก็บอกว่าเวลาที่ท่านมีเรื่องโกรธเคืองบุคคลอื่นท่านก็มักจะตัดใจคิดซะว่าแต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตนไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกรรมกันได้แต่ทั้งๆอย่างนั้นนะคะคิดอย่างนั้นเนี่ยค่ะว่าแต่ละคนมีกรรมเป็นของตนท่านก็คิดอย่างประชดประชดเป็นไปได้ไหมคะนี่ชีวิตจริงๆนะคะการสะสมของสังขารขันธ์คือเจตสิก50ดวงหรือ50ประเภทที่ไม่ใช่เวทนาขันธ์และสัญญาขันธ์ย่อมเกิดขึ้นและก็ปรุงแต่งแต่ละขณะเพราะเหตุว่าการสะสมแต่ละขณะเนี่ยค่ะมีทั้งสะสมสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมบ้างกุศลธรรมบ้างเวลาที่ฟังธรรมะก็เข้าใจนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีกรรมเป็นของตนและเวลาที่ใครทำผิดหรือกระทำสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมไม่เชื่อฟังก็ต้องรับกรรมนั้นไปเองแม้ว่าจะคิดขึ้นได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปราศจากความไม่แช่มชื่นเพราะเหตุว่าแม้จะคิดอย่างนั้นก็คิดอย่างประชดประชดให้รับกรรมของแต่ละคนที่กระทำไปถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดก็สามารถที่จะรู้ลักษณะของจิตของตนในลักษณะของสภาพที่เป็นกุศลว่าเป็นกุศลในลักษณะของสภาพที่เป็นอกุศลว่าเป็นอกุศลแล้วจึงละอกุศลธรรมเคยมีไหมคะท่านผู้อื่นที่จะคิดประชดประชดอย่างนี้ท่านผู้นั้นก็ทราบได้ว่ายังไม่ได้รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมพอที่จะละความประชดไม่อยากคิดอย่างประชดเลยอยากจะคิดอย่างผ่องใสจริงๆแช่มชื่นจริงๆละคลายเยื่อใยความติดข้องจริงๆในขณะนั้นแต่ก็รู้ว่าไม่สามารถที่จะเป็นอย่างที่ต้องการได้นอกจากจะอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมจริงๆเป็นรูปธรรมจริงๆปัญญาที่รู้อย่างนี้ค่ะจะทำให้เกิดความเมตตาจริงๆผ่องใสจริงๆปราศจากความไม่แช่มชื่นได้จริงๆแต่ถ้าปัญญาไม่เกิดถึงขั้นที่จะละคลายกิเลสให้ยิ่งขึ้นก็จะเห็นสภาพธรรมะที่เกิดสลับกันตามปกติตามความเป็นจริงว่า ขณะใดที่กุศลเกิดขึ้นก็ยังมีอกุศลเกิดสืบต่อได้อย่างรวดเร็วในลักษณะต่างๆตามการสะสมของสังขารขันธ์คือเจตสิกต่างๆซึ่งแต่ละท่านได้สะสมมาสำหรับท่านพระลกุณฑกะภัททิยะท่านก็เป็นพระภิกษุที่มีอดีตกรรมทำให้ในชาตินั้นท่านเป็นคนค่อมมีผิวพรรณสามไม่น่าดูพวกภิกษุดูหมิ่นโดยมากเพราะฉะนั้นก็ไม่คิดว่าท่านจะเป็นผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์สำหรับผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะแม้พระผู้มีพระภาคเองก็ทรงแสดงว่าผู้นั้นย่อมไม่เป็นผู้ที่โอ้อวดจึงไม่ใช่ผู้ที่มีมารยาข้อความในอังคุตรนิกายนวกนิบาตวิหารสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเราจัดแสดงอนุปุพพวิหารสมาบัติ9ประการนี้เธอทั้งหลายจงฟังได้แก่การบรรลุฌานจิตที่เป็นรูปฌาน4อรูปฌาน4แล้วก็สัญญาเวทยิตะนิโรธะคือนิโรธสมาบัติอีก1พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายก็อนุปุพพวิหารสมาบัติ9ประการเป็นไฉนเรากล่าวว่ากามทั้งหลายย่อมดับในที่ใดและท่านเหล่าใดดับกามทั้งหลายได้แล้วอยู่ในที่นั้นท่านเหล่านั้นไม่มีความหิวดับแล้วข้ามได้แล้วถึงฝั่งแล้วด้วยองค์ฌานนั้นเป็นแน่ผู้ใดพึงถามอย่างนี้ว่ากามทั้งหลายย่อมดับในที่ไหนและใครดับกามทั้งหลายได้แล้วอยู่เราไม่รู้ผู้นี้เราไม่เห็นผู้นี้เธอทั้งหลายพึงตอบผู้นั้นอย่างนี้ว่าดุกระอาวุโสภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่การทั้งหลายย่อมดับไปในปฐมฌานนี้และท่านเหล่านั้นดับกามได้แล้วอยู่ดุกระภิกษุทั้งหลายเธอไม่เป็นผู้โอ้อวดไม่มีมารยาเป็นแน่พึงชื่นชมยินดีภาษิตว่าดีแล้วครั้นแล้วพึงนมัสการกระทำอัญชลีเข้าไปนั่งใกล้เพราะฉะนั้นเวลาที่มีใครถามว่าการทั้งหลายย่อมดับในที่ไหนและใครดับกามทั้งหลายได้แล้วเราไม่รู้ผู้นี้เราไม่เห็นผู้นี้จะตอบว่าเป็นคนนั้นหรือคนนี้หรือว่าควรจะตอบว่ายังไงแต่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอทั้งหลายพึงตอบผู้นั้นอย่างนี้ว่าดุกระอาวุโสภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานจะเป็นใครก็ได้ที่อบรมเจริญข้อปฏิบัติที่ถูกจนกระทั่งสามารถที่จะบรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานซึ่งเป็นรูปฌาน4หรืออากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานซึ่งเป็นอรูปฌาน4และสัญญาเวทยิตะนิโรธะอันดับสุดท้ายนะคะของอนุปุพพวิหารสมาบัติท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ดับกามได้แล้วโดยที่ไม่ต้องเอ่ยชื่อหรือว่าโดยที่ไม่ต้องบอกชื่อว่าท่านผู้นี้อยู่สำนักนั้นท่านรู้แจ้งนิพพานหรือว่าท่านบรรลุฌานสมาบัติที่เป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานหรืออรูปฌานขั้นหนึ่งขั้นใดนั่นจึงจะเป็นผู้ที่ไม่โอ้อวดแล้วก็ไม่มีมารยา
3: ผมสงสัยว่าในปัจจยการ12นะฮะขึ้นต้นด้วยอวิชชาปัจจยาสังขาราแปลว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยอวิชชานี่ก็คงทำได้แก่โมหะเจตสิกทีนี้สังขารมี3คือปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขารนี้ถ้าอวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยให้อปุญญาภิสังขาร ก็ไม่มีความสงสัยอะไรแต่ว่าอวิชชาเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้แก่ปุญญาภิสังขารด้วยให้แก่อเนญชาภิสังขารด้วยก็หมายความว่าคนที่ทำบุญก็เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยคนที่ทำฌานจนกระทั่งถึงปัญจมฌานก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยจนกระทั่งถึงอรูปฌานทั้งหมดก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยอันนี้รู้สึกเหตุกับผลเนี่ยมันจะคล้ายๆกับว่ามันไม่ตรงกันนะฮะอวิชชาเนี่ยมันเป็นของเผ็ดร้อนเป็นของหยาบคายในตัวมันแล้วผลของมันก็คือเผ็ดร้อนเหมือนกันนะฮะแต่ทีนี้ถ้าใครทำบุญแล้วมันก็ต้องได้ผลเป็นสุขถ้าใครทำฌานแล้วไปเกิดในพรหมโลกมันก็มีผลเป็นสุขนะฮะเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าเหตุกับผลเนี่ยมันคล้ายๆจะไม่ตรงกันขออาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้ขยายความให้หน่อยครับ
2: ขออธิบายตามอังคุตรนิกายนวกะนิบาตนิพพานสูตรข้อ238เพราะเหตุว่ายากเหลือเกินนะคะที่ใครจะเห็นว่าฌานไม่เป็นสุขใช่ไหมคะเป็นสุขใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นยากนักนะคะที่ใครจะเห็นว่าฌานไม่เป็นสุขต้องคนที่ดับอวิชชาแล้วนะคะจึงจะเห็นว่าแม้ฌานจิตก็ยังเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าเกิดขึ้นและดับไปถ้าตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปแม้กามคือการได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสที่ดีก็เข้าใจว่าเป็นสุขเพราะมีความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสที่น่าพอใจเมื่อได้รับสิ่งที่น่าพอใจก็ย่อมเข้าใจว่าเป็นสุขไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ฉันใดเวลาที่ฌานจิตเกิดก็ย่อมมีความพอใจว่าเป็นสุขตราบที่ยังไม่เห็นว่าฌานจิตนั้นก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นและดับไป
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชและคุณนิพพิธาภักดีธนากุล
1: ครั้งที่825
2: เพราะฉะนั้นยากนักนะคะที่ใครจะเห็นว่าฌานไม่เป็นสุขต้องคนที่ดับอวิชชาแล้วนะคะจึงจะเห็นว่าแม้ฌานจิตก็ยังเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าเกิดขึ้นและดับไปถ้าตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปแม้กามคือการได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสที่ดีก็เข้าใจว่าเป็นสุขเพราะมีความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสที่น่าพอใจเมื่อได้รับสิ่งที่น่าพอใจก็ย่อมเข้าใจว่าเป็นสุขไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ฉันใดเวลาที่ฌานจิตเกิดก็ย่อมมีความพอใจว่าเป็นสุข ตราบที่ยังไม่เห็นว่าฌานจิตนั้นก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นและดับไปข้อความในอังคุตรนิกายนวกนิบาตนิพพานสูตรข้อ238มีข้อความว่าสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระวิหารเวฬุวันกลันทกะนิวาปสถานใกล้พระนครราชคฤห์ณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายนิพพานนี้เป็นสุขวันนี้มีใครพูดอย่างนี้บ้างหรือยังคะหรือว่าอาหารนี่อร่อยจริงรูปก็ดีเสียงก็ดีเวลาที่ได้มาแล้วก็เป็นสุขแต่ว่าท่านพระสารีบุตรไม่ได้กล่าวอย่างนั้นท่านพระสารีบุตรกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายนิพพานนี้เป็นสุขดูกระอาวุโสทั้งหลายนิพพานนี้เป็นสุขเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าดูกระอาวุโสสารีบุตรนิพพานนี้ไม่มีเวทนาจะเป็นสุขได้อย่างไรท่านผู้ฟังก็คงจะได้ยินข้อโต้เถียงในเรื่องนี้นะคะในเรื่องของความสุขที่หลายท่านทีเดียวก็ยังคิดว่าเมื่อไม่มีเวทนาเกิดขึ้นแล้วย่อมจะเป็นสุขไม่ได้เพราะเหตุว่าทุกท่านรู้จักความสุขเฉพาะเวลาที่สุขเวทนาเกิดขึ้นถ้าสุขเวทนาหรือว่าเวทนาไม่เกิดเลยจะเป็นสุขอย่างไรเมื่อยังไม่ประจักษ์ในลักษณะนั้นนะคะก็ย่อมไม่เห็นว่าเป็นสุขอย่างยิ่งได้ยินเสียงกับไม่ได้ยินเสียงอย่างไหนจะเป็นสุขกว่ากันคะถึงจะได้ยินเสียงเสียงนั้นก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ได้ยินอีกแล้วก็ไม่หยุดด้วยเสียงนั้นก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอีกวนเวียนที่จะได้ยินเสียงซึ่งเกิดดับอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ต้องได้ยินเสียงเลยไม่มีการเกิดดับของเสียงปรากฏให้น่ารำคาญก็ย่อมจะเป็นสุขเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้ว่าการที่จะไม่ต้องรู้สิ่งที่เกิดดับย่อมเป็นสุขกว่าก็ต้องเป็นผู้ที่รู้แจ้งในลักษณะของนิพพานแต่ถ้าผู้ใดยังไม่รู้แจ้งในลักษณะของนิพพานเช่นท่านพระอุทายีท่านก็ได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าดูกระอาวุโสสารีบุตรนิพพานนี้ไม่มีเวทนาจะเป็นสุขได้อย่างไรท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าดูกระอาวุโสนิพพานนี้ไม่มีเวทนานั่นแหละเป็นสุขดูกระอาวุโสกามคุณ5ประการนี้5ประการเป็นไฉนคือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดกามคุณ5ประการนี้แลดูกระอาวุโสสุขโสมนัสย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณ5ประการนี้นี้เรียกว่ากามสุขต่อไปนะคะที่เคยเข้าใจว่าเป็นกามสุขเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนสภาพแล้วท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าดูกระอาวุโสภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามคือความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะบรรลุปฐมฌานอยู่ถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมข้อนี้สัญญามนสิการะอันสหรคตด้วยกามย่อมฟุ้งซ่านข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอเปรียบเหมือนความทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียนฉันใดสัญญามนสิการะอันสหรคตด้วยกามเหล่านั้นย่อมฟุ้งซ่านแก่ภิกษุนั้นข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอฉันนั้นเหมือนกันซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นว่าเป็นทุกข์ดูกระอาวุโสนิพพานเป็นสุขอย่างไรท่านจะพึงทราบได้โดยปริยายแม้นี้คนที่ยังไม่ได้บรรลุฌานจิตคือความสงบที่มั่นคงขั้นอัปปนาสมาธิ จะไม่เห็นเลยค่ะว่ากามสุขนั้นเป็นดังโรคเป็นดังอาพาธเป็นทุกข์เพราะเหตุว่ามีความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะมีความเพลิดเพลินนะคะไม่มีความคิดที่จะละแต่สำหรับผู้ที่เห็นโทษจริงๆแล้วก็อบรมเจริญความสงบจนกระทั่งจิตสงบมั่นคงเป็นอัปปนาสมาธิถึงขั้นปฐมฌานบุคคลนั้นนะคะจะทราบได้ว่าเพียงสัญญาคือความจำที่มนสิการะอันสหรคตด้วยกามเพียงความจำนะคะสัญญาที่เคยเห็นเคยได้ยินสิ่งต่างๆแล้วก็เกิดจำในสภาพอาการที่เป็นสุขของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านั้นก็เบียด

ป็นดังอาพาธซึ่งเกิดขึ้นเบียดเบียนเวลาที่ท่านผู้ฟังมีความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปเที่ยวที่ต่างๆก็สนุกดีได้รับประทานอาหารรสต่างๆก็อร่อยดียังไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์หรือเป็นโทษเลยใช่ไหมคะต่อเมื่อใดเวลาที่มีความสงบเกิดขึ้นพ้นจากความพอใจยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแม้เพียงสัญญาการที่จะจดจำระลึกถึงกามสุขในขณะนั้นก็เบียดเบียนความสงบที่มั่นคงแล้วในขณะนั้นจึงจะเห็นว่าเป็นทุกข์แต่ขณะที่ยังเพลิดเพลินยินดีพอใจอยู่เนี่ยค่ะไม่เห็นแน่ว่าเป็นทุกข์มีแต่จะต้องการให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เท่าไรเท่าไรก็ไม่พอสำหรับข้อความต่อไปนะคะท่านพระสารีบุตรกล่าวถึงผู้ที่บรรลุทุติยฌานเพราะวิตกวิจารสงบไปท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าสำหรับผู้ที่จะอบรมเจริญความสงบจนกระทั่งจิตตั้งมั่นเป็นอัปปนาสมาธิขั้นปฐมฌานผู้นั้นจะต้องรู้ชัดในลักษณะขององค์ฌานที่ปรากฏคือลักษณะของวิตกซึ่งต่างกับวิจารลักษณะของปีติซึ่งต่างกับสุขซึ่งต่างกับเอกคตาประกอบด้วยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในขณะนี้นะคะทันทีที่จักขุวิญญาณคือการเห็นดับไปวิตกะเจตสิกวิจารเจตสิกก็เกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่ปรากฏทางตาทันทีเรื่อยๆทุกขณะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้อบรมเจริญความสงบที่มั่นคงย่อมไม่สามารถที่จะเห็นความต่างกันของลักษณะของวิตกะเจตสิกและวิจารเจตสิกปีติเจตสิกสุขเวทนาเจตสิกและเอกคตาเจตสิกเพราะฉะนั้นก็ย่อมไม่เห็นโทษของวิตกกะวิจาระว่าถ้าตราบใดที่วิตกกะเจตสิกยังมีปัจจัยที่จะเกิดก็ยังมีปัจจัยที่จะทำให้วิตกกะเจตสิกนั้นตรึกระลึกถึงกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่วิตกกะวิจาระเจตสิกยังเกิดอยู่ในปฐมฌานยังไม่ถือว่าเป็นความสงบที่มั่นคงเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นโทษของวิตกะวิจาระเจตสิกก็อบรมความสงบให้มั่นคงขึ้นโดยระลึกถึงอารมณ์ที่ทำให้จิตเป็นอัปปนาสมาธิโดยปราศจากวิตกะและวิจาระเจตสิกจะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏด้วยปัญญาจริงๆแต่ความรู้ขั้นสมถภาวนาเนี่ยค่ะเป็นความรู้ที่ละเอียดและเป็นความรู้ขั้นสูงต่างกับวิปัสสนาภาวนาตรงที่ไม่ได้ศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะแม้วิตกะจะปรากฏก็ยังเป็นเรายังไม่ใช่เพียงนามธรรมชนิดหนึ่งที่ปรากฏโดยสภาพที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนถึงแม้วิจาระหรือปีติหรือสุขเวทนาหรือเอกคตาจะปรากฏก็ยังไม่เห็นความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลของวิจาระปีติสุขะเอกคตาแต่ว่าเป็นปัญญาที่รู้จริงๆว่าวิตกกะเจตสิกสภาพของการตรึกสภาพของวิตกกะเจตสิกนั้นไม่ใช่วิจาระไม่ใช่ปีติไม่ใช่สุขะไม่ใช่เอกคตาจึงเห็นโทษขององค์ของฌานนี่นะคะแต่ละขั้นว่าตราบใดที่ยังมีองค์ฌานขั้นต้นอยู่ย่อมเป็นทุกข์เป็นอาพาธย่อมเบียดเบียนผู้ที่กำลังสงบนั้นให้เป็นทุกข์ได้ดุจโรคภัยข้อความต่อไปท่านพระสารีบุตรกล่าวถึงภิกษุผู้บรรลุตติยฌานแต่ว่าสัญญามนสิการะอันสหรคตด้วยปิติย่อมฟุ้งซ่านข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอถึงแม้ว่าจะได้บรรลุถึงฌานจิตขั้นที่3คือตติยฌานแต่ก็ยังจำได้มีสัญญาความจำในความสุขที่ประกอบด้วยปีติเพราะฉะนั้นก็ยังเห็นว่าปีตินั้นเป็นดังโรคเป็นดังทุกข์เบียดเบียนผู้ที่มีความสุขในขณะนั้นไม่ให้ความสุขความสงบนั้นตั้งมั่นต่อไปท่าน

0: พระสารีบุตรก็กล่าวถึงภิกษุผู้บรรลุจตุตถฌานคือถึงแม้ว่าจะละสุขเวทนาแล้วมีแต่อุเบกขาเวทนาและเอกคตาก็จริงแต่เมื่อยังมีสัญญาความจำในสุขนั้นเกิดขึ้นความจำในสุขเวทนานั้นก็เป็นดังโรคเป็นดังอาพาธเป็นความทุกข์ของผู้ที่บรรลุจตุตถฌานต่อไปนะคะก็เป็นฌานที่สงบยิ่งขึ้นถึงขั้นอรูปฌานที่เป็นอากาสานัญจายตนะฌานอรูปฌานขั้นที่หนึ่งซึ่งระลึกถึงอากาศที่ไม่มีที่สุดอรูปฌานขั้นที่สองคือวิญญาณัญจายตนะฌานได้แก่การที่มีวิญญาณที่ไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์ต่อไปก็กล่าวถึงภิกษุผู้บรรลุอากินจัญญายตนะฌานเป็นอรูปฌานที่สามมีสัญญาความจำในสภาพที่ไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์ต่อจากนั้นท่านพระสารีบุตรก็กล่าวถึงภิกษุผู้บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานซึ่งเป็นอรูปฌานที่สี่ซึ่งแม้อย่างนั้นนะคะสัญญาคือความจำที่จะมนสิการะคือพิจารณาถึงสภาพของอากินจัญญายตนะฌานก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นความฟุ้งซ่านเป็นอาพาธเปรียบเหมือนทุกข์ที่เกิดขึ้นเบียดเบียนผู้ที่มีความสุขอยู่ซึ่งท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าข้อนั้นเป็นอาพาธของเธอฉันนั้นเหมือนกันซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นว่าเป็นความทุกข์ดุกระอาวุโสนิพพานเป็นสุขอย่างไรท่านพึงทราบได้โดยปริยายแม้นี้อีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุสัญญาเวทยิตะนิโรธะเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงอาสวะทั้งหลายของเธอสิ้นรอบแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาดุกระอาวุโสนิพพานเป็นสุขอย่างไรท่านพึงทราบได้โดยปริยายแม้นี้จบสูตรที่สามยังสงสัยไหมคะนิพพานเท่านั้นที่เป็นสุขค่ะอย่างอื่นจะเป็นสุขไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับอยู่เสมอไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะบรรลุฌานขั้นต่างๆแล้วนะคะก็ยังไม่ใช่สุขสำหรับผู้ที่ไม่บรรลุฌานจิตไม่ได้อบรมเจริญความสงบจนกระทั่งมั่นคงถึงขั้นอัปปนาสมาธิจะเห็นว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏเป็นทุกข์ได้ไหมคะหรือว่าไม่ได้จะต้องไปอบรมเจริญความสงบเป็นฌานจิตเป็นขั้นๆเสียก่อนไม่จำเป็นนะคะเพราะเหตุว่าสภาพลักษณะของสังขารธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยปรุงแต่งปัญญาที่รู้ลักษณะที่เกิดดับของสภาพธรรมะที่เป็นสังขารธรรมย่อมเห็นทุกข์เพราะเหตุว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสภาพของสังขารธรรมทั้งหลายที่เกิดดับนั้นเป็นทุกข์ถ้าเป็นปัญญาที่รู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดดับจริงๆเนี่ยค่ะจะเห็นได้ทันทีว่าเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าไม่รู้จักจบสิ้นยับยั้งการเกิดขึ้นของสังขารธรรมก็ไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปจะไม่ให้ดับไปก็ไม่ได้จะไม่ให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้สภาพธรรมะเมื่อมีเหตุปัจจัยก็ย่อมเกิดขึ้นและดับไปอยู่เรื่อยๆถ้าปัญญาจะเกิดต้องเห็นทุกข์ในขณะนี้นะคะพร้อมสติและสัมปชัญญะสำหรับเรื่องนิพพานเท่านั้นที่เป็นสุขถ้าท่านผู้ฟังไม่ใช่ผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานย่อมไม่สามารถที่จะเข้าใจอรรถความหมายของนิพพานเป็นสุขได้เลยเพราะเหตุว่าไม่ได้ระลึกรู้ลักษณะสภาพของสังขารธรรมที่เกิดดับแม้ในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานผู้ที่ยังไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ยังไม่หมดความสงสัยในสภาพที่เป็นสุขของนิพพานข้อความในขุททกนิกายอุทานกาลิโคทาภัทธิยสูตรข้อ64มีข้อความว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อนุปิยะอัมพวันก็สมัยนั้นแลท่านพระภัททิยะพระโอรสของพระราชเทวีพระนามว่า กาลิโคทานอยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีได้เปล่งอุทานเนืองๆว่าสุขหนอสุขหนอภิกษุเป็นอันมากได้ฟังท่านพระภัททิยะพระโอรสของพระราชเทวีกาลิโคทาอยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีเปล่งอุทานเนืองๆว่าสุขหนอสุขหนอครั้นแล้วภิกษุเหล่านั้นได้พากันปริวิตกว่าดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านพระภัททิยะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่ต้องสงสัยท่านอยู่ป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีคงหวนระลึกถึงความสุขในราชสมบัติเมื่อเป็นคฤหัสถ์ในการก่อนจึงได้เปล่งอุทานเนืองๆว่าสุขหนอสุขหนอครั้งนั้นแลภิกษุเป็นอันมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสสั่งภิกษุรูปหนึ่งว่าดูกระภิกษุเธอจงไปเรียกภัททิยะภิกษุมาตามคำของเราซึ่งภิกษุรูปนั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วก็ได้ไปหาท่านพระภัททิยะแล้วก็กล่าวกับท่านว่าพระศาสดารับสั่งให้หาท่านท่านพระภัททิยะรับคำภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระภัททิยะว่าดูกระภัททิยะได้ยินว่าท่านอยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีเปล่งอุทานเนืองๆว่าสุขหนอสุขหนอดังนี้จริงหรือท่านพระภัททิยะทูลรับว่าจริงพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภัททิยะท่านเห็นอำนาจประโยชน์อะไรเล่าอยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีจึงเปล่งอุทานเนืองๆว่าสุขหนอสุขหนอท่านพระภัททิยะเป็นพระโอรสของพระราชเทวีพระนามว่ากาลิโคทาเพราะฉะนั้นก็ย่อมทำให้ภิกษุอื่นที่ได้ฟังเนี่ยค่ะคิดเข้าใจไปว่าท่านคงจะหวนระลึกถึงความสุขเมื่อครั้งเป็นคฤหัสถ์เพราะเหตุว่าท่านเป็นโอรสของพระราชเทวีแต่ท่านพระภัททิยะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์เป็นคฤหัสถ์ในการก่อนเสวยสุขในราชสมบัติอยู่ได้มีการรักษาอันพวกราชบุรุษจัดแจงดีแล้วทั้งภายในพระราชวังทั้งภายนอกพระราชวังทั้งภายในพระนครทั้งภายนอกพระนครทั้งภายในชนบททั้งภายนอกชนบทข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นแลเป็นผู้อันราชบุรุษรักษาแล้วคุ้มครองแล้วอย่างนี้ยังเป็นผู้กลัวหวาดเสียวระแวงสะดุ้งอยู่แต่บัดนี้ข้าพระองค์ผู้เดียวอยู่ป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีไม่กลัวไม่หวาดเสียวไม่ระแวงไม่สะดุ้งมีความขนขวายน้อยมีขนตกเป็นไปอยู่ด้วยของที่ผู้อื่นให้มีใจดุจเนื้ออยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เห็นอำนาจประโยชน์นี้แลอยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีจึงได้เปล่งอุทานเนืองๆว่าสุขหนอสุขหนอลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าความกำเริบคือความโกรธย่อมไม่มีภายในพระอิริยะบุคคลผู้ก้าวล่วงความเจริญและความเสื่อมมีประการอย่างนั้นเทวดาทั้งหลายย่อมไม่สามารถเพื่อจะเห็นพระอริยะบุคคลนั้นผู้ปราศจากภัยมีความสุขไม่มีความโศกจบสูตรที่10จบมุจลินทวรรคที่2สุขจริงๆไหมคะอย่างนั้นกับอย่างนี้อะค่ะสุขจริงๆหรือเปล่า
1: ผมเองก็ขอเรียนตามตรง รับสารภาพเลยว่าก็ยังมองไม่เห็นว่าพระนิพพานนั้นเนี่ยจะสุขยังไงครับ
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: กิเลสมากแค่ไหน
1: สะสมกิเลสไว้ในจิตมากมายดังนั้นทันทีที่ตื่นขึ้นกิเลสก็เกิดได้อย่างง่ายดายเป็นปกติและถ้าพอใจที่จะมีกิเลสต่อไปหรืออยากจะหมดกิเลสเร็วๆก็เป็นโลภะทั้งสิ้นแต่การที่จะละกิเลสได้ต้องเริ่มจากปัญญาที่เข้าใจความเป็นธรรมดาของกิเลสจากการสนทนาธรรมวันอาสาฬหบูชาที่มสพ.30 กรกฎาคม 2558

ใครกลัวกิเลสบ้างคะมีอยู่ก็ไม่กลัวเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังก็คือว่าที่คุณคำปั่นถามว่ากิเลสมีมากมากอย่างไรถ้าตอบก็คงเหลือเชื่อแค่เห็นเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏทางตามีอายุสั้นมากเพราะเหตุว่าจิตเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพียงแค่นี้รู้ไว้ก่อนจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่ขณะนี้อะไรปรากฏมากมายหลายอย่างใช่ไหมคะแต่ธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่ปรากฏเกิดหนึ่งขณะแล้วดับเกิดขึ้นทางตาเพียงเห็นทางหูเพียงได้ยินแล้วดับแต่ขณะนี้มีทั้งเห็นทั้งได้ยินด้วยมากมายแต่ว่าตามความเป็นจริงคือเห็นหนึ่งขณะดับยังไม่เป็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นกว่าเห็นจะเห็นจนกระทั่งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นปรากฏเป็นรูปร่างสังขารใครนับได้ว่าจิตต้องเกิดดับมากเท่าไหร่แต่นี้รูปร่างสังขารเต็มไปหมดเลยและสิ่งที่จิตกำลังเห็นขณะนี้ก็เกิดดับด้วยแต่ช้ากว่าจิตจิตเกิดดับ17ขณะจิตไม่ต้องคิดเลยเร็วแค่ไหนและก็รูปที่กระทบตาที่ทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นดับเมื่อจิตเกิดดับไปแล้ว17ขณะแต่ก่อนนั้นนะคะก่อนที่จะปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเป็นคนมากมายขณะนั้นก็มีกิเลสเกิดแล้วตามการสะสมซึ่งพร้อมที่จะเกิดเวลาที่กิเลสไม่เกิดก็คือขณะที่หลับสนิทหลับสนิทกิเลสมียังไม่ได้ดับแต่ไม่เกิดไม่ปรากฏว่ามีเพราะฉะนั้นในขณะที่ดับเหมือนไม่มีกิเลสเลยแต่ทันทีที่ตื่นทันทีที่ปรากฏสิ่งหนึ่งสิ่งใดทางตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายยังไม่ทันเป็นรูปร่างสันฐานนิมิตใดเลยกิเลสก็เกิดแล้วเพราะสะสมมามากพร้อมที่จะเกิดทันทีเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเหมือนสิ่งที่หมักดองนานและพร้อมที่จะไหลทันทีที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบหรือจะกล่าวว่าเหมือนกับต้นยางทันทีที่กรีดหรือเจาะไปเพียงนิดเดียวยางก็ซึมออกมาแล้วฉันใดเพราะฉะนั้นกำลังนอนหลับสนิทกิเลสไม่เกิดแต่ไม่ได้หมายความว่ากิเลสไม่มีมีพร้อมที่จะเกิดเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งสิ่งที่ปรากฏกำลังเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้นี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงให้เห็นว่ากิเลสขณะนี้นับได้ไหมเห็นก็นับไม่ได้ละเพราะฉะนั้นกิเลสที่เมื่อเห็นแล้วก็มีความติดข้องทันทีและแต่ว่าจะเป็นประเภทใดกิเลสระดับนี้ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ใช้คำว่าอาสวะนี่คือพระธรรมที่ทรงแสดงให้แต่ละคนได้ตระหนักว่าไม่รู้มากมายแค่ไหนเพื่อที่จะได้ฟังพระธรรมต่อไปเข้าใจต่อไปทีละเล็กทีละน้อยที่จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้ว่ากิเลสทั้งหมดนี่ค่ะสามารถที่จะดับได้ไม่เกิดอีกเลยแต่ไม่ใช่ด้วยความไม่รู้ไม่ใช่ด้วยความเป็นตัวตนไม่ใช่ด้วยการขวนขวายพยายามที่จะไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เมื่อได้ฟังพระธรรมเข้าใจขึ้นพระแม่แต่ความเข้าใจก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดเองไม่ได้เลยค่ะเจริญเติบโตเองก็ไม่ได้ฟังวันนี้แล้วไม่ฟังอีกเลยนึกจะให้ปัญญาสามารถที่จะไปดับกิเลสอะไรได้ก็เป็นสิ่งซึ่งเหตุกับผลต้องตรงค่ะพอใจไหมคะที่รู้ได้เข้าใจว่ามีกิเลสตอนนี้เริ่มคิดไม่ตอบง่ายๆแล้วนะคะธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าพอใจไหมที่เข้าใจว่าตัวเองมีกิเลสมากถ้าไม่ถามไม่รู้เลยนะคะว่าผู้ฟังเรียนละเอียดแล้วก็รู้จักกิเลสแค่ไหนพอใจไหมคะใช้คำว่าพอใจนะพอใจไหมคะยินดีไหมที่ได้รู้ว่าตัวเองมีกิเลสมากยินดีเป็นโลภะเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่ากิเลสพร้อมไหมคะที่จะเกิดถ้าไม่ใช่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นก็ทางใจแค่นี้ค่ะน่าจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทรอบคอบอย่างยิ่งในการฟังพระธรรมหรือเปล่าเพราะแค่นี้เพียงฟังก็เผินมากละดีใจไหมที่รู้ว่าได้เข้าใจว่าตัวเองมีกิเลสมากไม่พอใจที่มีกิเลสมากหรือเปล่าคะ
ตอนนี้จะตอบได้ยังไงคะค่อยชัดเจนขึ้นนะคะไม่พอใจที่มีกิเลสมากมากหรือเปล่าอยากจะมีกิเลสน้อยน้อยลงหรือเปล่าอยู่ในโลกของกิเลสก็เป็นไปตามกิเลสถ้าไม่อาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งใครจะรอดพ้นจากบ่วงของมารกิเลสมารมีมารหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนตั้งจิตไว้ชอบในการฟังเพื่อที่จะได้เข้าใจความจริงไม่รีบร้อนไปไหนนะคะถ้าไปก็ผิดเพราะเหตุว่าไปด้วยความต้องการเบิกบานไหมที่ได้ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจถูกว่ามีกิเลสเพราะฉะนั้นปัญญาไม่ได้ทำให้เกิดความเดือดร้อนไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข์แม้รู้ว่ามีกิเลสแต่เป็นความเข้าใจถูกก็เบิกบานที่ได้เข้าใจความจริงว่าเป็นผู้ที่มีกิเลสถูกต้อง

0: นาธรรมที่บ้านธรรมะเชียงใหม่วันที่15มกราคมพุทธศักราช2551
1: ผมก็อยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์ให้เราได้มีความมั่นคงในเรื่องธรรมะนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราได้ยินได้ฟังว่าเป็นธรรมะก็อยากให้ท่านอาจารย์ด้วยช่วยย้ำนะฮะให้จดกระดูกนะหรือจดเยื่อในกระดูกเลยนะครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับผม
2: ค่ะก็เป็นเรื่องที่พูดบ่อยๆนะคะแล้วก็ต้องพูดอีกบ่อยๆแล้วก็บ่อยๆขึ้นเรื่อยๆคือพูดถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะว่าเป็นธรรมะซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงความจริงเพื่อที่จะให้บุคคลอื่นนะคะสามารถเข้าใจได้เพราะเหตุว่าชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยแม้จะมีสิ่งที่ปรากฏก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นแท้จริงเป็นอะไรด้วยเหตุนี้ค่ะก็จะต้องเข้าใจว่าการรู้ความจริงต้องเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้เพราะเหตุว่ากำลังมีในขณะนี้ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีนะคะแล้วให้ไปรู้สิ่งที่ไม่มีโดยไม่รู้ขณะนี้ซึ่งกำลังมีแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเราเคยคิดถึงเรื่องต่างๆเนี่ยมากมายแม้แต่เวลาที่ฟังธรรมะหรือว่าศึกษาธรรมะอ่านธรรมะสนทนาธรรมะนะคะก็คิดเรื่องทั้งนั้นเลยค่ะลืมว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการฟังทั้งหมดเนี่ยจะเป็นมากน้อยกี่ครั้งก็ตามแต่นะคะเพื่อให้ใส่ใจที่จะได้ฟังและเข้าใจถูกความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ที่กำลังปรากฏมิฉะนั้นการฟังเนี่ยนะคะก็ไม่มีประโยชน์เลยฟังไปพูดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอื่นทั้งที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏก็ยังไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏเลยด้วยเหตุนี้นะคะขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆและการพูดเรื่องสิ่งที่กำลังปรากฏให้มีความเข้าใจขึ้นก็เพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นที่ไม่มีในขณะนี้เพราะเหตุว่าสิ่งที่ไม่มีในขณะนี้นะคะไม่สามารถที่จะให้ความจริงได้แต่สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ค่ะเข้าใจแล้วก็พิจารณาไม่ใช่เป็นเรื่องตัวเราที่อยากจะถึงนิพพานหรือว่าอยากจะละกิเลสให้หมดโดยไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นเราหรือเปล่าหรือว่าแต่ละอย่างที่กำลังปรากฏเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นอะไรเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยนะคะทรงแสดงเรื่องสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะเกิดแล้วจึงปรากฏค่อยๆพิสูจน์ธรรมะไปนะคะทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงว่าขณะนี้ค่ะสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดแล้วแค่นี้ค่ะลืมไปยังคะก็ลืมไปทันทีนะคะทั้งที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อเตือนให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะว่าเป็นธรรมะที่เกิดแล้วดับอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ถ้าไม่มีการฟังพระธรรมแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ถ้าฟังพระธรรมนะคะแล้วอยากจะไปรู้อย่างอื่นอยากจะไปปฏิบัติโดยที่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วจะรู้อะไรไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยด้วยเหตุนี้ครับก่อนอื่นก็คือมีความมั่นใจว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้แล้วทรงแสดงว่าเป็นอนัตตาตรงกันข้ามกับอัตตาอัตตาคือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเหมือนขณะนี้นะคะแม้กำลังฟังก็ไม่มีการดับไปของธรรมะอะไรเลยมีแต่เพียงธรรมะที่ปรากฏไม่รู้การเกิดขึ้นและไม่รู้การดับไปของธรรมะนั้นๆมีแต่การปรากฏนะคะซึ่งเป็นเพราะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากแต่สืบต่ออยู่ตลอดเวลาแล้วใครจะเห็นการดับไปของสิ่งที่เกิดและดับอย่างรวดเร็วในขณะนั้นได้ด้วยเหตุนี้นะคะการฟังก็คือเพื่อละความไม่รู้เพื่อละการติดข้องเพื่อละการยึดถือสภาพธรรมะอย่างเหนียวแน่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเป็นเสาเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนนั้นคนนี้และเป็นเราซึ่งความจริงถ้าไม่มีธรรมะใดๆเกิดขึ้นเลยจะมีเราแต่ไหนแต่เมื่อมีธรรมะเกิดขึ้นแล้วไม่รู้นะคะก็ยึดถือสภาพนั้นๆว่า เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าเป็นเราด้วยเหตุนี้การที่จะรู้ความจริงของแม้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ต้องเป็นปัญญาที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญนะคะครบถ้วนสมบูรณ์ถึงกาละที่จะตรัสรู้ความจริงในขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏเมื่อเห็นความยากความละเอียดของธรรมะในขณะนี้ซึ่งเกิดดับนะคะและกว่าจะรู้ความจริงได้ก็ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงธรรมเมื่อได้ตรัสรู้แต่ก็รู้ว่ามีบุคคลที่ได้สะสมความศรัทธาความสนใจความเข้าใจนะคะที่รู้ว่าเกิดมาเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างเข้าใจว่าเป็นของเรามากมายหลายอย่างแต่สิ่งนั้นเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าไม่ว่าสิ่งที่ปรากฏนะคะเป็นคนโน้นคนนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เพียงปรากฏให้เห็นค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆพิจารณาค่อยๆมีศรัทธาที่จะเข้าใจความจริงนะคะเพื่อที่จะละความติดข้องเพราะเหตุว่าเมื่อเห็นแล้วไม่รู้นะคะก็มีความพอใจอยากได้ในสิ่งที่เห็นนั้นอีกไม่มีการที่จะคิดว่าพอแล้วนะคะเห็นพอหรือยังคะได้ยินพอหรือยังได้กลิ่นพอหรือยังมีชีวิตคือจิตแต่ละขณะเกิดดับสืบต่อเนี่ยพอหรือยังถ้ายังไม่พอนะคะก็เกิดต่อไปตามความต้องการที่ว่าเมื่อยังไม่พอก็ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดสืบต่อไปจนกว่าจะมีความค่อยๆเข้าใจถึงความจริงว่าเพียงสิ่งนั้นปรากฏแล้วหมดไปไม่กลับมาอีกสักอย่างเดียวค่อยๆพิสูจน์ค่อยๆเข้าใจนะคะว่าถ้าความจริงเป็นอย่างนี้แล้วยังคงปรารถนาในสิ่งซึ่งเพียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วหมดไปและไม่ใช่ของใครด้วยสิ่งที่ปรากฏข้างนอกนี้ก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นฉันใดสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าก็ยึดถือว่าเป็นเรานะคะโดยที่แม้สิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วเช่นในขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ต้องมีเพียงสองอย่างนะคะพูดถึงธรรมะที่ย่อยมาจนกระทั่งเป็นขณะที่ละเอียดที่สุดเพื่อที่จะได้เห็นว่าธรรมะที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ใหญ่โตนะคะเป็นร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแท่งทึบความจริงก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีอากาศธาตุแทรกขั้นเหมือนกองฝุ่นและก็ไม่ใช่เพียงแทรกขั้นนะคะยังเกิดดับไปอย่างรวดเร็วด้วยเพราะฉะนั้นอะไรยังเหลืออยู่ในขณะที่เสียงปรากฏนะคะจะไม่มีอย่างอื่นในเสียงคิดก็ไม่ได้คิดนะคะเฉพาะเสียงเท่านั้นที่ปรากฏกับธาตุคือธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าชั่วขณะที่ได้ยินนะคะเสียงดับสภาพที่รู้เสียงก็ดับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเหมือนกันทุกขณะคือไม่มีขณะใดที่เที่ยงยั่งยืนที่จะยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าเป็นเราได้ด้วยเหตุนี้นะคะการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจถูกเห็นถูกละความไม่รู้เพราะเหตุว่าเมื่อมีความไม่รู้ก็มีความติดข้องต้องการสิ่งต่างๆและถ้าไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็เป็นทุกข์ในสิ่งที่เพียงปรากฏนิดเดียวแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาจริงๆนะคะขณะที่เสียงกำลังปรากฏเนี่ยมีเราอยู่ที่ไหนหรือเปล่าแขนมีไหมเหมือนเดิมคือถามทุกวันเพราะอะไรคะให้รู้จริงๆว่าชั่วขณะที่เสียงปรากฏต้องไม่มีอะไรปรากฏเมื่อไม่มีอะไรปรากฏแล้วจะเป็นเราตรงไหนธาตุที่กำลังได้ยินเพียงได้ยินแล้วหมดแล้วค่ะเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงมีจิตได้ยินมีแล้วก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละขณะในชีวิตก็คืออย่างนี้แหละแต่ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงตรัสรู้นะคะใครจะทำให้เกิดปัญญาที่เห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏได้ก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีพระปัญญาคุณเนี่ยค่ะเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นทั้งจักรวาลทั้งหมดเพราะว่าเมื่อมีพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วนะคะจะไม่มีพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งได้เลย ไม่ว่าในที่ไหนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าการที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมต้องเข้าใจความละเอียดลึกซึ้งของพระธรรมเพราะเหตุว่าถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆนะคะไม่รู้ความจริงของขณะนี้ก็ไม่สามารถที่จะแม้คลายการที่เคยเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นการอบรมปัญญานะคะต้องเป็นความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งซึ่งปรากฏแล้วถ้าไม่ฟังก็ไม่รู้เลยสักนิดเดียวจนกระทั่งค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพื่อละความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะจนสามารถประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่ใช่ปัญญาค่ะเป็นสิ่งที่เราหลงเข้าใจผิดว่าเป็นความรู้นะคะแต่ถ้าไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏแล้วรู้อะไรจะรู้อะไรได้ไหมคะเพราะแม้สิ่งนั้นกำลังปรากฏก็ยังไม่รู้และจะไปรู้สิ่งที่ไม่ปรากฏเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลย
3: กราบเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องเสียงที่ได้ยินขณะที่ได้ยินเสียงเนี่ยจิตก็ไม่ได้รู้ตรงที่ได้ยินก็จะไปหาเสียงว่าเสียงนั้นมาจากไหนขณะนั้นนะท่านอาจารย์ไม่ได้ระลึกถึงขนาดที่เสียงเกิดแล้วก็ได้ยินค่ะ
2: ก็ฟังจนกว่าจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏคำถามแสดงว่าแม้เสียงมีจิตได้ยินมีก็ไม่ได้รู้ลักษณะของเสียงและจิตได้ยินถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้องค่ะ
2: แล้วถ้าไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงจะระลึกได้คือรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่ปรากฏเท่านั้นเองฟังไปฟังไปจนกว่าจะไม่ลืมและก็เริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเวลาที่ทุกคนศึกษาธรรมะหรือฟังธรรมะนะคะได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะอยากรู้อย่างพระองค์ใช่ไหมคะแสดงเรื่องการเกิดดับของเสียงและจิตได้ยินก็อยากรู้การเกิดดับของเสียงและได้ยินใช่ไหมคะ
3: คือไม่ได้อยากค่ะคือฟังแล้วก็คือมีความอยากจะเข้าใจในสิ่งที่กำลังฟัง
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจจริงๆก็รู้ว่ายังห่างไกลมากกับปัญญาที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าขณะนี้นะคะเคยจำว่าเป็นคนนั้นคนนี้เนี่ยความจริงก็คือเริ่มที่จะเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นนี่คือการเริ่มต้นจริงๆที่จะเข้าใจธรรมะที่ปรากฏเสียงนะคะก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทุกอย่างนะคะในโลกนี้ที่กล่าวว่ามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้และเข้าใจว่าคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเป็นทางตาก็เป็นเพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองในเมื่อสภาพธรรมะอื่นก็มีนะคะแต่ต่างลักษณะเป็นสภาพธรรมะคนละอย่างเป็นธาตุต่างชนิดเพราะเหตุว่าไม่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้เช่นเสียงปรากฏให้ได้ยินขณะที่ได้ยินเสียงจึงปรากฏแต่ขณะเห็นเสียงไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยค่ะก็เป็นเฉพาะแต่ละธาตุถ้าเป็นเสียงเป็นธาตุธรรมะชนิดหนึ่งนะคะซึ่งกระทบกับโสตประสาทะได้และโสตประสาทะเนี่ยค่ะก็มีจริงๆที่ตัวเป็นรูปที่กรรมเป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายกรรมเป็นปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจะเป็นรูปประเภทไหนเพราะฉะนั้นสำหรับโสตประสาทะเนี่ยค่ะก็ไม่มีใครมองเห็นเลยแต่มีเพราะอะไรคะเพราะเสียงปรากฏเสียงเท่านั้นที่สามารถกระทบกับโสตประสาทะได้นะคะถ้าจิตได้ยินไม่เกิดขึ้นได้ยินเสียงก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นชั่วขณะที่เสียงกระทบกับจิตและก็จิตได้ยินเกิดขึ้นขณะนั้นนะคะคือสั้นมากและก็กำลังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะแม้ในขั้นการฟังนะคะก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจอย่างมั่นคงว่าขณะนี้เป็นธรรมะนั่นคือสภาพธรรมะชนิดหนึ่งที่สามารถระลึกได้ไม่ลืมที่ฟังแล้วลืมฟังแล้วลืมนะคะก็เป็นธรรมะแต่เป็นอวิชชาความไม่รู้ทำให้ไม่สามารถที่จะ รู้ลักษณะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้แต่ถ้าเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งฟังแล้วนะคะเริ่มจำเริ่มเข้าใจจนกระทั่งไม่ลืมที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะปรากฏแล้วหมดไปปกติธรรมดาอย่างนี้ค่ะ
3: ท่านอาจารย์คะฟังอยู่ก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กน้อยมากแล้วฟังมา3ปีก็รู้ว่าจากเริ่มต้นที่มาฟังแล้วก็ณวันนี้ก็รู้ว่าห่างกันมากแต่ทีนี้ก็ยังไม่เข้าถึงลักษณะจริงๆแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรท่านอาจารย์คะ
2: ไม่ทราบว่าคุณบุษกรเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ชาติไหนแต่ว่าผู้ที่จะรู้ความจริงนะคะเวลาที่เป็นสาวกท่านแสดงอดีตชาติของท่านท่านพระสารีบุตร1อสงไขยแสนกัปได้เคยเฝ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศรัทธาเพราะได้ฟังพระธรรมแล้วก็เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนถึงขณะที่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมที่เหมือนอย่างนี้เลยค่ะไม่ต่างจากนี้เลยทางตาก็เป็นอย่างนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางหูก็เสียงกับได้ยินทุกชาติเป็นอย่างนี้แต่กว่าจะรู้ความจริงนะคะก็สะสมความเข้าใจได้ทีละเล็กทีละน้อยจริงๆพระฉะนั้นปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะต่างกับปัญญาของสาวกไหมคะ
3: ต่างกัน
2: และสาวกที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์ปัญญามากกว่าพระอนาคามีบุคคลหรือเปล่าปัญญาของพระอนาคามีบุคคลมากกว่าพระโสดาบันหรือเปล่าม
3: ากกว่า
2: ปัญญาของพระโสดาบันมากกว่าปุถุชนหรือเปล่าม
3: ากกว่าค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเทียบได้ไหม
3: ไม่ได้เลยค่ะ
2: ก็รู้ตัวเองตามความเป็นจริง
3: ท่านอาจารย์คะตรงสั้นมากเนี่ยมักจะข้ามตรงนั้นน่ะ
2: ไม่ใช่คุณบุษกรเลยเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายอกุศลธรรมมีหรือเปล่าคะอกุศลธรรม
3: มีมากเลยค่ะ
2: ค่ะแล้วจะไม่ให้เกิดได้ไหมเมื่อมีมากๆ
3: ไม่ได้ค่ะ
2: ค่ะก็เป็นธรรมดา
3: เป็นธรรมดาแต่ทีนี้ชอบไปเดือดร้อนน่ะ
2: เป็นธรรมะที่เป็นอกุศลหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
2: และสะสมอกุศลมามากหรือน้อย
3: มากมายค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอกุศลก็ต้องเกิดเรื่อยๆใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ก็เป็นธรรมดา
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แต่การฟังที่ได้ฟังเนี่ยค่ะไม่สูญหายไปเลยนะคะสะสมอยู่ในจิตเมื่อถึงกาลละที่ค่อยๆเจริญขึ้นก็สามารถที่จะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเหมือนการจับด้ามมีดใช่ไหมคะเวลาที่ด้ามมีดสึกแล้วก็รู้ว่ามาจากการจับแต่จับวันนี้ยังไม่เห็นร่องรอยของการสึกของด้ามมีดเลยเพราะฉะนั้นการที่จะอบรมที่ใช้คำว่าภาวนาเนี่ยค่ะอบรมให้สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นคือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาขั้นการฟังสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฟังเลยเนี่ยจะเกิดมีได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
2: ไม่ได้แต่เมื่อฟังแล้วนะคะกุศลของผู้ที่กำลังฟังธรรมะแล้วเข้าใจก็เป็นกุศลอีกประเภทหนึ่งมีจากขณะที่ฟังแต่ละครั้งสะสมจนกระทั่งเป็นอุปนิสยะเป็นอุปนิสัยที่สามารถจะมีกำลังเกิดได้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งนะคะให้เห็นการสะสมค่ะเพราะเหตุว่าปกติธรรมดาเนี่ยอกุศลเกิดบ่อยแต่พอกุศลเกิดได้เนี่ยเห็นไหมคะมาจากไหนถ้าไม่มีการสะสมศรัทธาความมั่นคงนะคะที่เห็นประโยชน์ของปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไม่หลงยึดถือต้องการติดข้องในสิ่งที่ว่างเปล่าจากความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นที่ยั่งยืนเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็ควรที่จะรู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเมื่อความจริงอย่างนี้แล้วก็ไม่สนใจที่จะรู้ความจริงนั่นก็แล้วแต่อุปนิสัยนะคะที่สะสมมาแต่ละคนก็มีฉันทะที่ต่างกันแต่ประโยชน์ของการเข้าใจธรรมะอย่างนี้เนี่ยมีไหม
3: มีค่ะ
2: ค่ะถ้ามีไม่เห็นประโยชน์ก็ศึกษาต่อไปอีกเรื่อยๆจนกว่าความเข้าใจจะเพิ่มขึ้น
3: ค่ะกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะมีผู้ใหม่มาถามว่าทีนมิทะเนี่ยเมื่อเกิดแล้วเนี่ยทำอย่างไร
2: ค่ะชื่อมาแล้วนะคะ ทีนะคืออะไรมิทธะคืออะไรรู้จักหรือเปล่า
3: ก็รู้แต่ชื่อท่านอาจารย์ค่ะรู้ว่าง่วงเหงาเหานอน
2: ค่ะแล้วห้ามได้ไหมคะในสิ่งที่เกิดแล้ว
3: ห้ามไม่ได้ค่ะ
2: แล้วก็หมดแล้วด้วย
3: ค่ะ
2: ค่ะเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นธรรมะที่มีลักษณะอย่างนั้นต่างกับธรรมะอื่นๆที่ไม่ได้มีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่หลากหลายสุดที่จะประมาณได้แต่ละขณะที่เกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยแต่เป็นปัจจัยสำหรับนามธรรมที่จะให้จิตขณะต่อๆไปเกิดขึ้นซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะว่าขณะต่อไปเนี่ยปัจจัยอะไรจะปรุงแต่งให้เป็นจิตคิดหรือว่าจะให้เป็นจิตรู้แข็งหรือว่าจะให้เป็นความรู้สึกโสมนัสหรือว่าจะให้เป็นความรู้สึกเป็นทุกข์ทั้งหมดมีปัจจัยเมื่อไหร่ก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าภาษาไทยนะคะง่วงเหงาหาวนอนทุกคนก็ง่วงเหงาหาวนอนเพราะว่าเป็นธรรมะที่มีปัจจัยก็เกิดขึ้นให้รู้ว่าเป็นธรรมะแต่กว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็ต้องฟังซึ่งเป็นการสะสมความเห็นถูกค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะเดือดร้อนอะไรกับการที่เข้าใจความจริงของธรรมะขณะนี้คะไม่น่าเดือดร้อนเลยใช่ไหมคะสบายสบายธรรมะก็มีอยู่แล้วแต่ไม่เคยรู้แต่ธรรมะที่มีอยู่แล้วแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงจะเดือดร้อนอะไรใช่ไหมคะทำไมถึงเดือดร้อนในเมื่อเป็นปกติจากไม่รู้ค่อยๆเป็นความรู้ความเข้าใจขึ้น
3: ท่านอาจารย์คะที่เดือดร้อนเพราะว่าผิดปกตินะคะ
2: เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: ค่ะ
2: ค่ะเป็นกุศลหรืออกุศล
3: เป็นอกุศล
2: ตอบได
3: ้ค่ะ
2: แต่เวลาตัวจริงธรรมะเกิดขึ้นไม่รู
3: ้ลืมหมดเลยค่ะ
2: เพราะฉะนั้นการฟังคือเพื่อไม่ลืมว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งไม่ใช่เราเป็นประโยชน์ไหมคะ
3: ประโยชน์มหาศาลเลยค่ะท่านอาจารย์คะแล้วอย่างสมมติผู้ที่มีง่วงเหงาเหานอนเกิดเนี่ยแล้วก็ยากที่จะขจัดตรงนี้เนี่ย
2: ขอโทษค่ะขจัดหมายความว่าอะไรคะ
3: หมายความว่าก็ง่วงซึม
2: ค่ะ
3: ไปเรื่อย
2: ๆหมายความว่าไม่เข้าใจว่าธรรมะเกิดแล้วดับจึงเป็นเราจะไปขจัดเราอยู่ที่ไหนและเราเป็นอะไรที่จะไปขจัดสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วไม่ต้องไปขจัดเลยเกิดแล้วดับแล้วให้รู้ตามความเป็นจริงว่าใครก็ทำอะไรไม่ได้ขจัดเหมือนกับจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
2: ไม่ได้เพราะมีปัจจัยก็เกิดแล้วไม่ให้ดับได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
2: แล้วขจัดอะไร
3: ก็เหมือน
2: หลงคิดว่าจะขจัด
3: ง่วงนอนแล้วก็ลุกขึ้นไปหากาแฟหรือล้างหน้าอะไร
2: ค่ะก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งขณะจิตที่เกิดขึ้นสืบต่อโดยไม่รู้เลยค่ะว่าระหว่างนั้นเนี่ยมีจิตกี่ประเภทซึ่งเกิดดับแล้วก็เพราะไม่รู้นะคะจึงเป็นเราง่วงเหงาจึงเป็นเราคิดอย่างนี้จึงเป็นเราเดินไปทำอย่างโน้นอย่างนี้ทั้งหมดก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะสามอย่างคือจิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งรูปหนึ่งซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวันขณะใดก็ตามนะคะไม่ว่าธรรมะนั้นเกิดปรากฏต้องเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูป
3: ถ้าหากว่าผู้มีปัญญาแล้วถีนมิทะเกิดก็รู้ขณะนั้นก็ไม่ง่วง
2: ไม่ง่วงเป็นเราหรือเปล่าอีก
3: ก็ยังเป็นเราอยู่ค่ะ
2: ค่ะและฟังธรรมะแล้วเข้าใจว่ายังไงคะ
3: เข้าใจว่าไม่มีเราค่ะ
2: จนกว่าจะขณะนั้นรู้ว่าเป็นธรรมะ
3: ค่ะกราบขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะ
1: ที่คุณบุษกรถามปัญหาแรกนะเสียงที่ปรากฏเนี่ยและมีการได้ยินนะที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งที่ได้ยินได้ฟังมาว่าเป็นธรรมะอยากให้ท่านอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับในเรื่องของการได้ยินเนี่ยกับเสียงที่ปรากฏเนี่ยจึงจะให้ผู้ฟังในเกิดปัญญาของแต่ละท่านเนี่ยกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
2: ก็มีเสียงแล้วเสียงมาจากไหนใครนำมาให้มีใครนำมาหรือเปล่า
1: ไม่มีครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเสียงต้องเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดเป็นเสียงไม่เป็นแข็งไม่เป็นหวาน
1: ครับ
2: นี่คือสิ่งที่มีจริงๆนะคะที่เป็นธาตุหรือธาตุที่มีลักษณะเฉพาะของตนไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยถ้าเข้าใจความจริงว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะก็เป็นธาตุแต่ละอย่างทั้งหมด ก็แสดงให้เห็นว่าเริ่มเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะไม่มีเราหรือว่าไม่มีตัวตนมีแต่ธรรมะซึ่งมีลักษณะเฉพาะของธรรมะนั้นๆอย่างเสียงเกิดเป็นเสียงแล้วนะคะในป่ามีเสียงไหมคะ
1: มีครับ
2: ทำไมว่ามี
1: เพราะเขาเกิดแล้วก็เขาก็ดับไป
2: ได้ยินหรือเปล่า
1: ไม
3: ่ได้ยิน
2: แต่ทำไมว่ามี
1: มันเป็นธรรมะ
2: ค่ะธรรมะทั้งนั้นค่ะแต่ถ้าไม่มีปัจจัยเกิดก็เกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทบกันของสิ่งที่แข็งที่ทำให้เสียงเกิดขึ้นถ้าไม่มีการกระทบกันของสิ่งที่แข็งเลยใบไม้ไหวกระทบกันก็ยังได้ยินได้ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ขณะนั้นนะคะมีปัจจัยที่จะให้เสียงเกิดเสียงก็เกิดตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะว่าสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะต้องมีปัจจัยเฉพาะอย่างทำให้เกิดแล้วก็หมดไปไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เวลาเข้าป่าก็ยังไม่ได้เห็นไฟป่าแต่พอมีไฟป่าเกิดเวลาออกจากป่าทำไมเมื่อกี้นี้ไม่มีไฟแล้วก็เกิดเป็นไฟขึ้นมาได้ก็ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดได้เนี่ยต้องมีปัจจัยจึงเกิดแล้วก็ดับไปก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าธรรมะเป็นธรรมะซึ่งไม่เป็นใครไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือแม้ไม่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่สิ่งนั้นมีจริงๆก็ต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นอย่างความโกรธความขุ่นเคืองใจนะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะให้มีเลยยับยั้งไม่ให้เกิดได้ไหมไม่ได้นะคะแล้วโกรธเมื่อไหร่คะ
3: โกรธเมื่อมีปัจจัยเกิดขึ้นค่ะ
2: ค่ะปัจจัยอะไรทำให้โกรธเกิด
3: ด้วยปัจจัยที่ได้สะสมมาค่ะ
2: ค่ะคนที่ไม่โกรธมีไหมคะ
3: พระอนาคามี
2: พระอนาคามีพระอรหันต์ไม่โกรธเพราะอะไร
1: ท่านมีปัญญาที่จะดับ
2: ค่ะ
1: กามราคะดับปฏิฆะความโกรธ
2: ค่ะถ้าไม่มีความยึดมั่นต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะจะโกรธไหมเมื่อได้สิ่งหนึ่งสิ่งใด
3: เมื่อได้ก็ไม่โกรธค่ะ
2: แต่ถ้ามีความติดข้องพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นโกรธ
3: โกรธแน่นอนเลยค่ะ
2: มีใครอยากตายไหมคะ
3: ไม่มีค่ะ
2: มีใครอยากเจ็บไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: มีใครอยากร้องไห้ไหมคะ
3: ไม่มีค่ะ
2: แต่เมื่อมีความยินดีติดข้องในสิ่งที่สูญไปเสียไปพลาดพลากไปหรือว่าไม่ตรงตามที่ต้องการก็เกิดความขุ่นใจเสียใจโทมนัสมากมายจนกระทั่งมีระดับของความโกรธเนี่ยมากมายหลายขณะนะคะพรรณนาไม่ได้ถ้าสภาพธรรมะนั้นเกิดหรือแม้แต่เมื่อสภาพธรรมะนั้นเกิดก็ยังพรรณนาไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่ายากแก่การที่จะกล่าวถึงความวิจิตของธรรมะที่ละเอียดมากทุกอย่างถ้ากระทบสัมผัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะมีคำที่จะใช้เพื่อที่จะให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีลักษณะอย่างไรเช่นเหนียวใช่ไหมคะแข็งนุ่มมีคำหลายคำนะคะแต่ไม่สามารถจะรู้ตามคำที่ได้ยินเท่ากับขณะที่กำลังกระทบสัมผัสสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นคำทุกคำที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้ด้วยพระมหากรุณาที่จะแสดงถึงสภาพธรรมะแต่ละอย่างนะคะซึ่งยากแก่การที่จะรู้ได้เนี่ยจึงมีคำที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยนะคะหลายคำสำหรับสภาพธรรมะเพียงอย่างเดียวอย่างโกรธเนี่ยค่ะความขุ่นใจก็เป็นความไม่พอใจอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีความผูกโกรธธรรมดาโกรธแล้วก็ดับไปแต่ว่าไม่ลืมความผูกโกรธนั้นนึกขึ้นมาแค่นึกยังโกรธอีกเลยใช่ไหมคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะเนี่ยหลากหลายมากมายทั้งที่ปรากฏให้เห็นทางตาหรือว่าได้ยินทางหูทางตาหูจมูกลิ้นกายแม้ไม่ใช่ธรรมะเหล่านั้นก็ยังมีสภาพธรรมะอื่นๆอีกซึ่งสามารถจะรู้ได้ทางใจเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะก็คือธรรมะทั้งหมด ถ้าได้เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะก็จะค่อยๆ คลายความติดข้องด้วยความสำคัญผิดว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงและก็เป็นตัวตนนี่คือความรู้ขั้นแรกจากความไม่รู้สู่ความรู้ที่จะถึงความเป็นพระอริยบุคคลยังไม่สามารถที่จะดับความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะพระโสดาบันก็ต้องเป็นพระอรหันต์แต่นี่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะกิเลสมากมายที่สะสมมาในจิตนี่นะคะกว่าจะค่อยๆจางลงไปนะคะอย่างแผ่วเบามากทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะดับไม่เกิดอีกเลยได้เนี่ยต้องตามประเภทของอกุศลนั้นๆตามกำลังของสิ่งที่สะสมสืบต่อมามากมายนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งเสียงก็เป็นอย่างหนึ่งนะคะติดข้องในเสียงไหมคะไม่ได้ยินเสียงซะเลยเนี่ยจะดีไหมคะ
3: ก็เป็นไปไม่ได้ค่ะ
2: ค่ะถ้าไม่ได้กลิ่นซะเลยเนี่ยจะดีไหม
3: ดีค่ะ
2: ถ้าไม่ได้ลิ้มรสซะเลย
3: ดีค่ะ
2: ดีนะคะถ้าไม่กระทบสัมผัสซะเลย
3: ดีค่ะ
2: ไม่เห็นซะเลย
3: ดีค่ะ
1: แม้ว่าดับหมดเลยที่กิเลสไม่เกิดไงไม
3: ่
1: เกิดอีกแล้วนั่นน่ะ
3: ค่ะ
1: ทีนี้ก็ยังมีคำถามเรื่องเสียงต่ออีกนิดนะครับว่าเสียงก็ดีและสิ่งที่ได้ยินเสียงก็ดีเนี่ยเป็นธรรมะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่ว่าในขณะนี้นะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีปัญญาที่มากกว่านี้ก็ยังเป็นเสียงอะไรนะที่ปรากฏเนี่ยทันทีเลยนะเช่นเสียงนกร้องเนี่ยจะได้ยินเป็นเสียงนกทันทีเนี่ยอันนี้จะทำความเข้าใจอย่างไรครับอาจารย์ครับ
2: สิ่งหนึ่งก็คือว่าข้ามไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจากได้ยินแล้วไม่รู้เนี่ยจะข้ามไปให้รู
1: ้ไม่ไม่จะข้ามลักษณะว่าที่ปรากฏขณะนี้นะตามความเป็นจริงเนี่ยผู้ที่ยังไม่มีปัญญาที่จะระลึกได้ว่าเสียงเฉพาะเสียงที่ปรากฏ
2: ทบทวนคำพูดของคุณศิลกันนะคะผู้ไม่มีปัญญา
1: ครับ
2: เป็นยังไงคะ
1: ก็ปัญญายังไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นและระลึกรู้ได้ว่ามีเฉพาะเสียงเท่านั้นที่ปรากฏ
2: นี่คือคำตอบ
1: นี่คือคำตอบใช่ไหม
2: ผู้ไม่มีปัญญาเริ่มต้นได้อย่างนี้
1: ผู้ที่ยังไม่มีปัญญาเนี่ยก็ไม่สามารถจะรู้ความจริงได้ว่าเสียงที่ปรากฏเนี่ยเป็นเฉพาะแค่เสียงเท่านั้นที่ปรากฏ
2: ก็ถูกต้องคำพูดนี้ถูกค่ะเพราะผู้ไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาต่างกับไม่มีปัญญาเวลาเราฟังธรรมะเนี่ยนะคะเหมือนกับเรามีความรู้พอสมควรเลยฟังแล้วก็รู้โน่นรู้นี่รู้นั่นนะคะแต่ถ้าเราฟังจริงๆเนี่ยเหมือนคนที่ไม่รู้อะไรเลยจะถูกกว่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเริ่มที่จะเพียงฟังเข้าใจถูกหรือเปล่าเราก็ข้ามขั้นไปเลยใช่ไหมคะจากการที่ไม่รู้อะไรเนี่ยพูดเรื่องเสียงก็จะไปรู้ว่าเสียงเกิดระดับโดยที่ว่าระหว่างที่เสียงเกิดระดับแล้วก็ไม่รู้นั่นน่ะเหมือนกับว่าผิดปกติแต่ความจริงเป็นปกติเสียงดับแล้วจะรู้เสียงอีกได้ไหมค่ะแต่นั้นต้องเป็นปัญญาที่สามารถจะรู้ได้ว่าเมื่อเสียงดับแล้วอย่างอื่นปรากฏแต่เมื่อไม่ใช่เสียงก็ไปคิดถึงเสียงใช่ไหมคะเช่นในขณะนี้ค่ะเสียงดับแต่เห็นเกิดปรากฏไม่เห็นสนใจที่จะเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏต่อจากเสียงไปพยายามคิดที่จะไปรู้เสียงหรือว่าทำอย่างไรจึงจะรู้เสียงซึ่งเสียงดับแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องละเอียดจริงๆนะคะผู้ที่ไม่ได้ความเข้าใจจากการไตรตรองโดยละเอียดจะไม่ได้สาระจากพระธรรมเพียงแต่จับคำต่างๆแล้วก็หลงส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ารู้แล้วหรือว่าเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแต่ความจริงเป็นเพียงเข้าใจคำที่เป็นความหมายของภาษาแต่ว่าตัวธรรมะจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะกำลังมีไม่ได้เข้าใจถึงลักษณะที่แท้จริงของธรรมะแต่ว่ากำลังฟังเรื่องราวของธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้สึกตัวนะคะว่าไม่รู้อะไรการฟังเนี่ยจะมีประโยชน์ที่ว่าจากการที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังและไม่รู้เนี่ยนะคะเรา

0: ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมแต่ละประเภทเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะจากการที่รู้ตัวเองว่าไม่รู้ธรรมะแล้วก็ฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจธรรมะแล้วก็สามารถที่จะตรงความเข้าใจขั้นไหนก็คือว่าไม่หลอกตัวเองหรือว่าไม่ใช่อยากจะรู้ในสิ่งซึ่งเป็นปกติธรรมดาแล้วไม่รู้แล้วเมื่อไหร่จะรู้แต่ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นและความเข้าใจนั้นนะคะจะนำไปสู่การสามารถที่จะไม่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นถ้าไม่มีความเข้าใจเลยไปนั่งปฏิบัติอะไรที่จะทำให้รู้ธรรมะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ค่ะมิฉะนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาตั้งแต่สมัยที่ได้เริ่มตรัสรู้แล้วนะคะจนกระทั่งใกล้ที่จะปรินิพพานเพราะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกยิ่งแสดงธรรมะมากเท่าไหร่บ่อยเท่าไหร่พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงเท่าไหร่ก็จะเป็นการเกื้อกูลอุปการะแก่สัตว์โลกที่จะให้เริ่มเข้าใจความจริงเพราะเหตุว่าถ้าจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่รู้ความจริงนะคะเกิดมาใหม่อีกก็ไม่รู้อีกแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นบ้างได้ยินบ้างตลอดชีวิตโดยไม่รู้อะไรเลยก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีสิ่งที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะไม่เดือดร้อนแล้วก็ยังเป็นปกติแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มี
1: อาจารย์สืบเนื่องจากคำถามที่เรื่องเกี่ยวกับเสียงทีนี้ในหมู่พวกเราที่ขั้นฟังเบื้องต้นนะคะอาจารย์เช่นได้ยินคำว่าได้ยินเข้าใจว่าเนี่ยเป็นเสียงแต่เมื่อศึกษาแล้วเนี่ยก็ทราบว่าเมื่อได้ยินคำว่าได้ยินปรากฏเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่คือเสียงแล้วเพราะว่าก็จะเลยขั้นที่เสียงดังแล้วก็คิดนึกไปแล้วว่าเป็นได้ยินเป็นคำตรงเนี้ย
0: ขอประทานโทษนะคะมักจะใช้คำว่าเลยโน่นเลยนี่หมายความว่าไงคะ
1: ความหมายถึงว่าเมื่อไม่รู้ตรงลักษณะของความดังของเสียง
0: แล้วรู้อะไรถึงได้ว่าเลยมาแล้ว
1: ก็ไปรู้คำเลยค่ะอาจารย
0: ์ก็รู้คำสิในเวลาที่เสียงดับไปแล้วจะไม่ให้รู้คำได้ยังไงคะ
1: คือทราบว่ารู้คำเนี่ยเกิดจากเสียงที่ดับไปแล้วแล้วจำว่าเป็นความหมายว่าอะไร
0: ก็ไม่เห็นเลยอะไรก็ต้องเป็นปกติเมื่อเสียงดับจิตก็คิดถึงความหมายของเสียง
1: แต่ทีนี้ผู้ปัญญาไม่ถึงก็คือรู้ความหมายของเสียง
0: เป็นปกติผู้ที่มีปัญญาก็ต้องรู้ความหมายของเสียง
1: แต่ปัญญาท่านไม่ข้ามขั้นลักษณะเสียงที่ปรากฏกับสติที่ระลึกได
0: ้หมายความว่าสามารถที่จะมีความเห็นถูกในสภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อกันคือการที่จะฟังธรรมะนี่นะคะจะไม่ค่อยรู้สึกตัวว่าใช้คำที่เราเป็นตัวตนนะคะอย่างใช้คำว่าพอได้ยินแล้วก็เลยไปถึงรู้คำเนี่ยก็เสียงก็ดับไปแล้วได้ยินก็ดับไปแล้วจะไม่ให้มีจิตที่รู้เพราะจำเสียงนั้นหรือว่าเสียงแต่ละเสียงเนี่ยมีความหมายว่าอะไรก็เป็นปกติเป็นธรรมดาค่ะสัตว์เดรัจฉานนะคะได้ยินเสียงบางตัวสามารถที่จะเข้าใจคำได้ไหมเลยอะไรไปหรือเปล่าเห็นไหมคะว่าแม้แต่คำที่เราใช้เนี่ยค่ะเราจะใช้โดยที่เราไม่ได้เข้าใจจริงๆถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะว่าตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ตามทั้งหมดโดยไม่รู้ความจริงของแม้แต่สิ่งที่มีในขณะนั้นสักอย่างเดียวถูกหรือผิด
1: ก่อนศึกษาไม่ทราบแต่เมื่อศึกษาแล้วก็ทราบว่าไม่ทราบความจริงที่เป็นชีวิตประจำวันเลย
0: เพราะฉะนั้นก็ฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยค่ะเป็นปกติจากไม่รู้ก็เป็นรู้ทุกอย่างเหมือนเดิมตามการสะสมจะให้เห็นก็ไม่ได้เห็นแล้วจะไม่ให้คิดก็ไม่ได้บางคนก็บอกว่าอดคิดไม่ได้ทำไมต้องอดไม่เข้าใจว่าทำไมต้องอดคิดคะในเมื่อเห็นแล้วก็ต้องคิดเป็นของธรรมดาได้ยินแล้วก็ต้องคิดเป็นของธรรมดาเมื่อเห็นแล้วไม่คิดมีหรือได้ยินแล้วไม่คิดเนี่ยมีหรือก็เป็นธรรมดาแล้วทำไมต้องบอกว่าอดคิดไม่ได้นี่เห็นไหมคะแสดงว่าความเข้าใจจริงๆเนี่ยจะทำให้ใช้คำที่ถูกต้องขึ้น

0: ระเจ้าความซ้อนก็คือเมื่อฟังแล้วเนี่ยตัวตนเนี่ยเข้าใจว่าข้ามเสียงไปเท่านั้นแต่จริงๆยังไม่รู้หมดเลยทุกตอนอันนี้เป็น
1: การนี่คือประโยชน์ของการฟังเป็นผู้ตรงและจะเข้าใจความหมายของเริ่มต้นปรารภบ่อยๆเพราะอะไรคะเมื่อวานนี้ก็ฟังธรรมะแต่ไม่ใช่มีแต่เฉพาะความเข้าใจจากการฟังเห็นอย่างอื่นก็เยอะแยะได้ยินเสียงอื่นก็เยอะแยะได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าอะไรมากและจะให้มีความเข้าใจจากการฟังเกิดขึ้นบ่อยๆก็เป็นไปไม่ได้นะคะอกุศลก็มีกุศลก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้กับวันนี้เนี่ยต่างกันตรงไหนไม่ใช่จิตก่อนเมื่อวานนี้เลยแต่จิตขณะนี้ค่ะสืบต่อมาจากจิตแต่ละขณะจากเมื่อวานถอยไปแสนโกรธกับเพราะฉะนั้นแต่ละขณะนี่นะคะก็มีการเกิดดับสืบต่อแม้ไม่ใช่จิตเดิมแต่เพราะการเห็นการได้ยินการได้ฟังเนี่ยค่ะจะเป็นการปรุงแต่งเป็นสังขารขันธ์ที่จะทำให้จิตประเภทต่อไปเกิดขึ้นเป็นอย่างไรเป็นความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหรือว่าเป็นอกุศลที่เพิ่มขึ้นหรือว่าแล้วแต่นะคะทุกคนก็ทำให้ชีวิตเนี่ยหลากหลายไปไม่มีการที่จะซ้ำเก่าเลยแต่ว่าการฟังนะคะก็จะทำให้เริ่มเห็นประโยชน์ว่ามีความเข้าใจแม้ว่าในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสิ่งอื่นมากมายมีการซื้อของมีการคบหาสมาคมมีกิจการหน้าที่การงานต่างๆแต่สิ่งที่มีประโยชน์ก็คือว่าสามารถมีความเข้าใจจากการที่ไม่เคยรู้เลยว่าขณะนั้นเป็นอะไรตอนนี้ไม่เลยแล้วใช่ไหมคะ
2: ผมระลึกถึงคำพูดนะที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าเป็นปกติเจริญสติปัฏฐานเป็นคำพูดที่ไพเราะมากนะครับแต่นี่ว่าไอ้ความไพเราะเนี่ยมันไม่ใช่ไพเราะอย่างเดียวนะต้องมีความหมายที่ลึกซึ้งมากนะครับก็อยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์ช่วยอธิบายประโยคนี้นะครับให้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับกราบขอบคุณท่าน
1: ค่ะเป็นปกติหลงลืมสติหรือว่าเป็นปกติสติเกิด
2: เป็นปกติหลงลืมสติ
1: ค่ะหลงลืมก็เป็นปกติถูกต้องไหมคะสติเกิดก็เป็นปกติเพราะเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเลยนะคะซึ่งจะเป็นไปได้นอกจากตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามเวลาที่อกุศลจิตเกิดเป็นปกติเพราะปัจจัยนั้นทำให้เกิดขึ้นจะเป็นอื่นไม่ได้เลยเป็นปกติของปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นและบางกาลนะคะสติสัมปชัญญะก็เกิดเป็นปกติเพราะไม่มีใครไปทำไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้สติสัมปชัญญะเกิดแต่ข้อสำคัญก็คือว่านะคะได้ยินชื่อสติสัมปชัญญะเข้าใจว่ายังไงเห็นไหมคะข้ามไปอีกหรือเปล่าชอบมากคำนี้นะคะสติใครจะไม่ชอบยังมีสัมปชัญญะด้วยก็ยิ่งดีแต่คืออะไรและเมื่อไหร่ถ้าเป็นคนที่ไม่ละเอียดนะคะพอใจทันทีใครบอกว่าอะไรก็เชื่อทันทีแล้วก็ทำทันทีแต่ไม่รู้เลยว่าเป็นสติสัมปชัญญะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพราะเหตุว่าไม่รู้ขณะใดขณะนั้นไม่ใช่พระธรรมที่ทรงแสดงแน่นอนไปได้ยินมาจากไหนถึงได้สนใจสติปัฏฐานใช่ละเกินนะคะ
2: เท่าที่ศึกษานะฮะเรื่องของโพธิปักขยธรรม37ก็เริ่มตั้งแต่นะ
1: ฮะยังไม่ทันไรก็ไปถึงโพธิปักขยธรรม37
2: เป็นบันไดอันแรก
1: ไม่ว่าอะไรเลยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นค่ะขอเพียงให้ทราบว่าหมายความว่าอะไร
2: ก็เป็นองค์ประกอบองค์ธรรมของการตรัสรู
1: ้เอามาแต่ชื่อหรือว่าเอาความรู้ความเข้าใจความเห็นถูกในคำนั้นมาด้วย
2: เอาความเข้าใจฮะ
1: ตอบได้เลยถ้าเป็นความเข้าใจนะคะโพธิปักขยธรรมคืออะไร
2: โพธิปักขยธรรม37ก็หมายถึงว่าเป็นองค์ธรรมที่จะให้ถึงการดับกิเลสก็เริ่มตั้งแต่สติปัฏฐานเป็นอันดับแรกขึ้นไปจนกระทั่งถึงมรรคมีองค์8คือการดับกิเลสเป็นสมุจเฉทนะครับตามระดับขั้นของปัญญา อาจจะเข้าใจเป็นชื่อซะมากกว่าเพราะว่ามันยังไม่เกิดอะไรเลยนะขณะนี้เริ่มตั้งแต่สติปัฏฐานเนี่ย
1: ค่ะก็หมายความว่าธรรมะเนี่ยมีมากมายเยอะแยะหมดเลยใช่ไหมคะแต่ธรรมะใดที่จะเกื้อกูลที่จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้โพธิคือปัญญาโพธิปักขิยธรรมธรรมะที่เป็นฝ่ายหรือเป็นธรรมะที่จะทำให้เจริญจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ก็เป็นธรรมะฝ่ายดีแน่นอนใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ผิดเลยใช่ไหมคะอกุศลไม่สามารถที่จะดับอกุศลได้ต้องเป็นกุศลที่เป็นปัญญาด้วยเพราะกุศลอื่นก็ไม่สามารถที่จะดับอกุศลได้เลยสติดับอกุศลได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะสติไม่ใช่ปัญญานี่คือความละเอียดนะคะแล้วก็สติเป็นสภาพธรรมะที่เป็นเราหรือเปล่าเดินไม่หกล้มเป็นสติหรือเปล่าไม่ใช่เลยค่ะตอนนี้ก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าต้องเป็นขณะที่เป็นกุศลขณะใดที่กุศลจิตเกิดใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายดีโสภณะเจตสิกเจตสิกหมายความถึงธรรมะที่เกิดกับจิตนะคะออกจากจิตไม่ได้นะคะอยู่ในจิตเกิดพร้อมจิตแล้วก็ดับพร้อมจิตแล้วก็รู้อารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้จิตเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีสิ่งที่จิตกำลังรู้สิ่งที่จิตกำลังรู้เป็นอารมณ์ของจิตใดนะคะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยทั้งหมดพร้อมจิตขณะนั้นก็รู้อารมณ์เดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นขณะใดก็ตามที่เป็นกุศลโสภณะเจตสิกนะคะอย่างน้อยที่สุด19ประเภทต้องเกิดร่วมด้วยเห็นไหมคะว่าอกุศลเจตสิกมี14ประเภทแต่พอถึงฝ่ายโสภณะเนี่ยค่ะ19ประเภทที่จะเกิดกับกุศลนะคะประเภทหนึ่งประเภทใดแม้เพียงเล็กน้อยสภาพธรรมะนั่นก็ต่างกันอกุศลเนี่ยค่ะต่างกับกุศลนะคะและเจตสิกที่เป็นฝ่ายอกุศลก็จะมาเกิดกับจิตที่เป็นกุศลไม่ได้เพราะเหตุว่าจะต้องเกิดร่วมกันกุศลก็เกิดร่วมกับกุศลอกุศลก็เกิดร่วมกับอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงโพธิปักขิยธรรมต้องเป็นฝ่ายโสภณะหรือฝ่ายดีนะคะซึ่งมีถึง37จำนวนไม่สำคัญเลยค่ะแต่ว่าให้มีความเข้าใจจริงๆว่าแม้ว่าธรรมะจะหลากหลายมากมายแต่ธรรมะส่วนหรือฝ่ายที่จะทำให้รู้แจ้งสภาพธรรมะในขณะนี้ตามความเป็นจริงได้จะขาดโพธิปักขิยธรรมหรือว่าไม่ใช่โพธิปักขิยธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ไม่มีปัญญาเป็นโพธิปักขิยธรรมหรือเปล่าไม่เป็นนะคะกุศลเกิดได้ทานให้ได้การช่วยเหลือคนอื่นนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้แต่ไม่ประกอบด้วยปัญญาแม้แต่การที่สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าให้สิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่คนอื่นนะคะเป็นโพธิปักขิยธรรมหรือเปล่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องประกอบด้วยปัญญาซึ่งได้ยินคำว่าสติปัฏฐานและปัญญาอยู่ที่ไหน
3: ถ้ามีสตินะฮะปัญญาก็เกิดถ้าไม่มีปัญญาสติก็ไม่เกิดจะเป็นความเข้าใจถูกต้องหรือเปล่า
1: ค่ะขณะที่คิดถึงคนอื่นที่ยากไร้นะคะและรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์และเรามีที่จะสละให้และสละให้ขณะนั้นนะคะเป็นสภาพธรรมะที่เป็นกุศลหรืออกุศล
3: เป็นกุศลนะ
1: มีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วค่ะแม้ว่าไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยแต่ละคำควรเข้าใจให้ถูก
3: ควรจะเข้าใจให้ถูกต้อง
1: เอาคำไหนดี
3: สติสัมปชัญญะ
1: ค่ะเอาสติกับสัมปชัญญะนะคะสติคืออะไรคะ
3: สติคือระลึกรู้ในสภาพธรรมขณะนั้นหรือปัจจุบัน
1: เป็นเราหรือว่าเป็นอะไร
3: ก็เมื่อก่อนก็คิดเป็นเราอยู
1: ่เดี๋ยวนี้คิดว่ายังไง
3: ไม่เป็นตัวตน
1: ไม่ใช่ตัวตนเยอะแยะทั้งหมดนี่เลยไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นตัวตนหรือเปล่า
3: ไม่เป็นตัวตน
1: เสียงเป็นตัวตนหรือเปล่า
3: เสียงก็ไม่เป็นตัวตน
1: กลิ่นเป็นตัวตนหรือเปล่า
3: ก็ไม่เป็นตัวตน
1: โกรธเป็นตัวตนหรือเปล่า
3: โกรธก็ไม่มีตัวตน
1: ค่ะแล้วสติเป็นตัวตนหรือเปล่า
3: ก็ไม่มีตัวตนอยู่ด
1: ีแล้วเป็นอะไรมีลักษณะอย่างไรที่จะรู้ว่าสติไม่ใช่เสียงสติไม่ใช่กลิ่นเพราะสติมีลักษณะของสติอย่างไร จึงเป็นสติซึ่งไม่เป็นอื่น
3: สติก็คือระลึกรู้ในสภาพขณะนั้นตลอด
1: สติคือสภาพที่ระลึกรู้ในสภาพหนึ่งสภาพธรรมใดที่กำลังปรากฏนะคะระลึกแล้วรู้อะไร
3: รู้ในสภาพธรรม
1: อะไรคะ
3: คือตอนนี้ยังไม่รู้นะ
1: ค่ะรู้ว่าไม่รู
3: ้ก็ไม่รู้นะ
1: ค่ะไม่รู้มีจริงๆใช่ไหมคะ
3: มี
1: ค่ะก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นขณะที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงลักษณะที่แท้จริงของสิ่งที่ปรากฏแต่ละลักษณะเพราะฉะนั้นสติไม่ใช่อวิชชาแน่ถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้องครับ
1: ค่ะและเมื่อไหร่ที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นต้องมีสติเพราะสติระลึกเป็นไปในกุศล
4: ครับกับเรียนท่านอาจารย์พอดีก็มีสหายธรรมมานั่งฟังธรรมะนะครับแต่พอดีช่วงเวลานั้นที่ดีๆครับมันก็ผ่านไปแล้วครับนึกในใจว่าเสียดายจังเลยที่สหายธรรมมาช้าแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสฟังธรรมะที่แบบรู้สึกว่าดีมากครับเพื่อให้ความเข้าใจนามธรรมที่เรียกว่าเสียดายได้ถูกต้องนะครับขอให้ท่านอาจารย์นะครับอนุเคราะห์ช่วยแสดงเพื่อให้ความเข้าใจของธรรมะมันกระจ่างขึ้นครับ
1: ค่ะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าธรรมะเป็นสิ่งที่รู้ยากเข้าใจยากนะคะแม้จะได้ฟังแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะพอที่จะกล่าวได้ว่าลักษณะนั้นเป็นอะไรด้วยเหตุนี้ทุกครั้งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องจิตก็จะทรงแสดงเรื่องของเวทนาความรู้สึกซึ่งเกิดพร้อมจิตในขณะนั้นเพื่อที่จะได้รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นจิตประเภทไหนเวลาที่รู้สึกเสียดายเนี่ยสบายใจไหมคะ
4: ถ้าเสียดายไม่มากก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเสียดายก็อีกเรื่องนึงครับ
1: แต่เสียดายเป็นเสียดายหมายความว่าพลาดโอกาสใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องครับ
1: ค่ะเวลาพลาดเนี่ยรู้สึกยังไง
4: ความรู้สึกต้องเป็นทุกข์ครับ
1: เพราะฉะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
4: ต้องเป็นอกุศลครับ
1: เริ่มที่จะรู้ว่าขณะใดที่เสียดายเนี่ยเป็นอกุศลแล้วควรเสียดายไหมคะ
4: จริงๆแล้วไม่ควรเสียดาย
1: ถูกต้องค่ะแต่ให้ทราบตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นความหลากหลายของแม้ความรู้สึกนะคะที่ว่าเป็นทุกข์เนี่ยแค่เสียดายหรือว่าเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นแต่ก็ยังเป็นความรู้สึกที่ไม่สบายใจอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นจะเป็นอกุศลประเภทไหนคะอกุศลมี3ประเภทนะคะ
4: ค
1: โลภะมูลจิตจิตที่เกิดร่วมกับความติดข้องต้องการโทสะมูลจิตเป็นจิตที่ไม่สบายใจนะคะความรู้สึกในขณะนั้นสภาพของจิตก็หยาบกระด้างนะคะผิดปกติใช่ไหมคะ
4: ครับ
1: แล้วก็สำหรับโมหะมูลจิตก็เป็นจิตซึ่งแม้ไม่มีโลภะความติดข้องไม่มีโทสะแต่เป็นความรู้สึกเฉยๆเพราะไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริง
4: ครับแสดงว่าถ้าเข้าใจจริงๆเสียดายก็คือโทสะใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะ
4: ครับทีนี้มันก็ไม่ใช่มีแค่เสียดายอย่างเดียวก็คือว่าความปรารถนาหรือความต้องการที่ให้คนอื่นที่จะได้ฟังธรรมะนะครับจริงๆก็ยังถกเถียงกับสหายธรรมอยู่ว่ามันเป็นอกุศลหรือกุศลกันแน่อันนี้ก็เป็นอีกคำถามนึงครับขอความอนุเคราะห์กับท่านอาจารย์นะครับ
1: ค่ะน่ารู้สึกยังไง
4: ขณะที่ปรารถนาให้สายธรรมได้ฟังธรรมะคือเข้าใจว่าเป็นกุศลครับแต่คิดว่ามันน่าจะมีอกุศลด้วย
1: เก
4: ิ
1: ดไม่พร้อมกันค่ะเกิดไม่พร้อมกัน
4: ครับ
1: แล้วก็สลับกันอย่างรวดเร็วเหมือนพร้อมนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ยากที่จะรู้ได้ต้องเป็นสติสัมปชัญญะจริงๆนะคะแล้วก็ต้องเริ่มตามลำดับจะเห็นได้ว่าแม้เราจะได้ฟังว่าธรรมะเป็นธรรมะมีปัจจัยก็เกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้แต่แม้กระนั้นความหลากหลายแล้วก็เกิดสลับกันอย่างรวดเร็วของธรรมะเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถที่จะทำให้รู้จริงๆในขณะที่สภาพธรรมะนั้นเกิดได้เพราะว่าขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาที่เริ่มเห็นว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะไปรู้ชั่วหนึ่งขณะจิตที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วดับไปแล้วพยายามไปคิดค้นไตร่ตรองก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงในสิ่งที่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นนะคะไม่ใช่ไปรู้ว่าขณะนี้เป็นกุศลจิตหรือว่าขณะนั้นเป็นอกุศลจิตยังไม่ทันรู้เลยค่ะดับแล้วโดยที่ยังไม่ทันรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะที่ เป็นสภาพรู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ไปใส่ชื่อเลยแต่ลักษณะของธรรมะนั้นนะคะแม้ไม่เรียกชื่อความต่างของธรรมะก็คือว่าในขณะนี้ที่กำลังเห็นนะคะมีสิ่งที่ปรากฏอย่างหนึ่งและก็มีการเห็นสิ่งนั้นอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องเรียกว่าจักขุวิญญาณไม่ต้องเรียกว่าเห็นจึงสามารถที่จะเข้าถึงสภาพที่กำลังเห็นในขณะนี้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆคือเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยไม่ใช่ธรรมะอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ไม่มีใครเลยการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะโดยไม่ต้องเรียกชื่อแต่เริ่มเข้าใจถูกว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างแต่ละลักษณะขณะนั้นก็คือเริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะ
4: ครับทีนี้ท่านอาจารย์ก็บอกว่าสติสัมปชัญญะนะครับมีประโยชน์มันเกิดขึ้นถึงจะรู้อะไรได้ไงครับ
1: ต้องการสติหรือว่าต้องการเข้าใจธรรมะ
5: เข้าใจธรรมะครับ
1: ไม่ต้องกังวลเรื่องสติใช่ไหมคะ
5: ครับ
1: เพราะเหตุว่าขณะที่กำลังเข้าใจธรรมะเนี่ยเริ่มรู้ว่าแม้ความเข้าใจก็ไม่ใช่เรา
5: ครับเป็นปัญญาครับ
1: เรียกชื่อเลย นะคะแต่จริงๆแล้วก็คือว่าเป็นธรรมะแน่นอนจะเรียกอะไรหรือไม่เรียกอะไรก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นความรู้ว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะยังไม่พอที่จะเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะไปกังวลถึงสติซึ่งก็เป็นธรรมะซึ่งยังไม่เกิดที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏถ้าความเข้าใจไม่พอเวลาที่มีการไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะแล้วมีการได้ยินได้ฟังธรรมะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเทียบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงไม่เข้าใจว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นธรรมะถูกต้องไหมคะ
5: ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจมั่นคงขึ้น
5: ครับ
1: ว่าขณะนี้เป็นธรรมะ
5: ครับ
1: โดยที่ว่าไม่ต้องเรียกชื่อเลย
5: ครับ
1: น้ำในถ้วยแก้วเนี่ยเย็นไหม
4: ถ้าตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ครับต้องรู้ได้ด้วยกายครับ
1: ถ้าไม่ใช่เดือนนี้ขณะนี้วันนี้น้ำในแก้วก็คงจะไม่มีลักษณะที่เย็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
5: ครับ
1: แต่เย็นอย่างนี้เนี่ยเย็นแค่ไหนบอกได้ไหมคะ
4: เย็นบอกไม่ได้ครับมี
1: จ
4: น
1: กว่าจะกระทบสัมผัส
5: ครับ
1: เวลากระทบสัมผัสแล้วไม่ต้องพูดว่าเย็นแค่ไหนความเย็นแค่นั้นก็ปรากฏใช่ไหมคะ
5: ครับ
1: เปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆเนี่ยค่ะยังไม่ต้องไปคิดถึงชื่อว่าเป็นสติหรือเป็นอะไรเพียงแต่รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีเจ้าของไม่ใช่ของใครและแต่ลักษณะก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเท่านี้ค่ะฟังธรรมะมาทั้งหมดจะเป็นเรื่องอายตนะเรื่องธาตุเรื่องโพธิปักขิยธรรมเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะเพื่อให้มีความเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อที่จะให้คุ้นเคยกับความหมายและลักษณะที่แท้จริงของธรรมะ
4: จากการศึกษาโดยการฟังการเล่าเรียนก็ทำให้มีความเชื่อในเหตุและผลมากขึ้นนะครับอาจารย์
1: ค่ะทำให้จำได้และไม่ลืมจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆรู้ว่าขณะนี้ค่ะคือสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้สิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ขณะคิดเรื่องอื่นใช่ไหมคะ
5: ครับ
1: เพราะฉะนั้นกำลังอยู่ที่ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจากการที่ไม่เคยรู้ไม่เคยสนใจไม่เคยเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองเห็นไหมคะกว่าจะสามารถเข้าใจได้จริงๆว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองในบรรดาธรรมะอื่นๆทั้งหมดไม่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้เหมือนสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ในขณะนี้แต่พอใจในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็แสดงให้เห็นว่าความเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้เป็นเพียงธรรมะหรือเป็นธาตุซึ่งไม่มีใครสามารถไปเปลี่ยนลักษณะนั้นได้เลยคือเป็นธาตุที่กำลังถูกเห็นเพราะมีจิตเห็นธาตุนี้จึงปรากฏให้เห็นได้พอได้ยินสิ่งนี้ก็หมดแล้วค่ะจะปรากฏพร้อมกันไม่ได้เลยนี่คือความรวดเร็วของธรรมะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อให้รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่เที่ยงค่ะ รากฏเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่รวดเร็วมากจนกระทั่งทำให้ไม่รู้ความจริงว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏขณะนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกับขณะก่อนแต่สืบต่อจากขณะก่อนเพราะจิตเกิดขึ้นเห็นแล้วก็เห็นแล้วก็เห็นจนไม่ปรากฏว่าแม้เห็นก็ดับและสิ่งที่ปรากฏก็ดับฟังธรรมะคือให้เข้าใจให้เป็นความรู้นะคะไม่ใช่ให้ไปอยากได้อยากมีให้สติเกิดมากๆจะได้ไปรู้ลักษณะของธรรมะซึ่งเกิดดับนั่นคือไม่เข้าใจธรรมะเพราะว่าขณะนั้นนะคะมีความต้องการอย่างอื่นเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ว่าแม้ขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาและได้ยินหลายครั้งนะคะจะนับก็แล้วแต่ใครจะนับได้หรือเปล่าว่ากี่ครั้งแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงธรรมะที่เพียงปรากฏให้เห็นได้แต่ความจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
5: ไม่เป็นอย่างนั้น
1: ความจริงของธรรมะที่ปรากฏเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
5: เมื่อไม่เข้าใจก็ไม่เป็นอย่างนั้น
1: เดี๋ยวนี้ค่ะเพียงปรากฏให้เห็นเนี่ยไม่จริงเหรอคะ
5: จริงครับ
1: ค่ะแล้วถ้าจิตเห็นไม่เกิดสิ่งนี้จะปรากฏได้ไหม
5: ก
1: ็
5: ไม่ได้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นแต่เพียงธรรมะที่สามารถปรากฏให้เห็นเมื่อจิตเห็นเกิดและจิตเห็นก็ไม่ได้มีตลอดเวลาเดี๋ยวก็คิดนึกใช่ไหมคะเดี๋ยวก็ได้กลิ่นเดี๋ยวก็เสียงปรากฏเพราะฉะนั้นแม้จิตเห็นก็ไม่เที่ยงและสิ่งที่กระทบจากขุปสาทะและยังไม่ดับไปทำให้จิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ยังไม่ดับแต่เห็นแล้วก็ดับหมดทั้งจิตที่เห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนี่คือชีวิตจริงๆค่ะถ้าจะได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้หมายความว่าเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเท่านั้นนะคะแต่ทุกขณะของชีวิตเนี่ยค่ะย่อยออกไปจนสั้นที่สุดนะคะชั่วหนึ่งขณะจิตเนี่ยจะเอาอะไรมาวัดว่ากี่วินาทีกี่เสี้ยววินาทีเพราะว่าขณะนั้นเกิดแล้วดับแล้วค่ะไม่สามารถที่จะวัดได้เลยว่าแค่ไหนเร็วแค่ไหนแต่เมื่อเป็นความจริงอย่างนี้นะคะฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนความบังคับบัญชาไม่ได้ของทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ละขณะของแต่ละสิ่งที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคลก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นเราและก็เป็นของเราก็คือการยึดถือและการเข้าใจผิดนะคะหลงเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงมีอยู่ตลอดเวลากับเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เห็นว่าการรู้ความจริงมีประโยชน์กว่าการไม่รู้เพราะว่าถ้าไม่รู้ความจริงนะคะอยากจะบังคับอยากจะได้แม้แต่สติก็อยากจะมีก็คือยังไม่มั่นคงในการที่จะเข้าใจว่าธรรมะเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตฟังธรรมะเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะจะจากโลกนี้ไปก็คือมีความเข้าใจขึ้นขณะที่ได้ยินคำว่าธรรมะก็รู้ว่ากำลังมีธรรมะเป็นธรรมะแต่ละอย่างแล้วก็ธรรมะทั้งหมดนี่ค่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครเลยมีลักษณะเฉพาะของธรรมะนั้นแต่ละอย่าง
5: อาจารย์ครับแต่ทำไมเราถึงยึดเหลือเกินครับอาจารย์
1: เพราะไม่รู้ค่ะเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า
5: ไม่ใช่ครับ
1: ค่ะเราเป็นใคร
5: ปุถุชนครับ
1: เป็นผู้ฟังพระธรรม
5: ครับ
1: ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพื่อให้คนที่ได้ฟังเนี่ยค่ะมีความเห็นถูกมีความรู้ถูกเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงประจักษ์แล้ว
5: ขอบคุณอาจารย์ครับ
6: ได้ฟังสหายธรรมหลายๆท่านพูดถึงสติสัมปชัญญะนะฮะสตินี้คือสภาพที่ระลึกอย่างเช่นเราขับรถเนี่ยเรามีสติตลอดเวลาหรือเราข้ามถนนเนี่ยเราก็ระวังตัวตั้งแต่ตื่นมาจนกระทั่งหลับไปเนี่ยมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาลักษณะแบบนี้หรือเปล่าฮะที่เรียกว่าสติ
1: ที่จริงก็เป็นการยากนะคะที่จะถ่ายทอดภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะเป็นภาษามคตซึ่งเป็นภาษาที่ดำรงพระพุทธศาสนาจึงใช้คำว่าบาลีหรือปาละเนี่ยนะคะและเวลาที่เป็นภาษาไทยจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งนะคะสามารถที่จะแปลพยัญชนะได้อรรถะได้ แต่ต้องเป็นความเข้าใจในความหมายของคำนั้นนะคะไม่ใช่เพียงความเข้าใจเรื่องราวเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะคือแสดงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นอรรถของภาษาที่ใช้ต้องหมายถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่จะทำให้เมื่อใช้คำนั้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยเหตุนี้จึงมีคำว่าสติแล้วก็มีคำว่าสติสัมปชัญญะซึ่งก็ต้องต่างกันใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าสติเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลนี่ก็แสดงแล้วค่ะว่าไม่ใช่เราเลยขณะที่เราให้ทานนะคะแล้วก็งดเว้นไม่กล่าวคำที่ไม่จริงเป็นต้นขณะนั้นเป็นเราหรือว่าเพราะสติเกิดระลึกเป็นไปในกุศลที่จะเว้นคำที่ไม่จริงหรือจะเว้นการเบียดเบียนบุคคลอื่นหรือจะเกิดความเมตตาหรือว่าจะเกิดการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นขณะนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นเพราะสภาพของสติเกิดขึ้นระลึกเป็นไปในกุศลกุศลนั้นจึงเกิดและกระทำกุศลนั้นสำเร็จลงไปได้ด้วยเหตุนี้ถ้าพูดถึงสติก็หมายความถึงสภาพธรรมะที่ระลึกเป็นไปในกุศลนี่ขั้นหนึ่งไม่มีคำว่าสัมปชัญญะด้วยแต่มีคำว่าสติเพราะฉะนั้นที่คุณชมพรกล่าวว่ารู้สึกตัวตลอดเนี่ยนะคะเป็นสติหรือเปล่าถ้าขณะนั้นไม่รู้อะไรไม่สามารถที่จะกล่าวได้เพียงแต่บอกว่าแปรงฟันก็รู้ว่ากำลังแปรงฟันรับประทานอาหารก็รู้ว่ากำลังรับประทานอาหารอย่างนั้นนะคะจะเป็นสติหรือเปล่าเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้สติในขณะที่กำลังเอื้อมมือไปตักอาหารเป็นยังไงหรือว่าขณะที่เอื้อมมือไปตักอาหารนั้นไม่ใช่สติเพราะว่าขณะนั้นไม่เป็นไปในกุศล
6: ค่ะแสดงว่าเข้าใจคำแปลผิดแล้วก็คิดว่าเป็นสติใช่ไหมคะ
1: กำลังรับประทานอาหารเนี่ยนะคะเราก็เอื้อมมือไปตักอาหารมารับประทานขณะนั้นจะมีสติได้ไหมหรือว่าเป็นสติหรือเปล่าใครจะบอกได้ถ้าไม่ใช่ปัญญาถูกต้องไหมคะและในขณะที่เรารับประทานอาหารแล้วก็เราเอื้อมมือตักอาหารให้คนอื่นหรือว่าเลื่อนอาหารที่อยู่ไกลให้ไปถึงผู้ที่อยู่ไกลนั้นได้ขณะนั้นเป็นกุศลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะถ้าขณะนั้นเป็นความเมตตาความหวังดีเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นขณะนั้นเพราะสติระลึกได้ไม่ใช่เราธรรมะทั้งหมดค่ะถ้าจะกล่าวแล้วก็เป็นธรรมะจริงๆแต่ละประเภทซึ่งไม่ใช่เราเลยถ้าสติไม่เกิดจะเป็นอย่างนั้นไหมแต่ถ้าสติเกิดจะเป็นยังไงก็เป็นความที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาที่จะกล่าวว่าแปรงฟันรู้ตัวเนี่ยไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะแต่สติสัมปชัญญะเป็นปัญญาที่เกิดพร้อมกับสติจะกล่าวว่าขณะที่กำลังรับประทานอาหารหรือแปรงฟันเนี่ยเป็นสติสัมปชัญญะได้ไหม
6: ถ้าไม่มีปัญญาก็คงไม่ใช่
1: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่เป็นปัญญาขณะนั้นรู้อะไรเข้าใจอะไรต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะแล้วก็รู้ลักษณะของสิ่งนั้นตามความเป็นจริงจึงจะเป็นสัมปชัญญะตามลำดับขั้นเพราะว่าสัมปชัญญะเนี่ยค่ะมีทั้งที่เป็นสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาแต่ก็เป็นความต่างขั้นของกุศล
7: ผมขอเรียนถามเพิ่มเติมนะครับในขณะที่ตักข้าวหรือแปรงฟันก็รู้ตัวทั่วพร้อมเหมือนกันตรงนี้มีชื่อไหมหรือไม่ต้องกำหนด
1: ขอไปทันโทษนะคะรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นน่ะรู้อะไร
7: รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู
1: ่ก็เหมือนเดิม
7: ตรงนี้จะไม่เรียกสติใช่ไหมครับไม่
1: จะเรียกเรียกว่าความจริงเหมือนเดิม
7: ความจริง
1: เหมือนเดิมทุกวันพอจะเรียกก็จะเรียกให้ต่างกันไปหรือว่าความจริงลักษณะนั้นก็เหมือนทุกวันแสดงให้เห็นว่าเพียงคำแปลโดยที่เราไม่เข้าใจแล้วเราก็พูดตามๆไปเนี่ยไม่พอค่ะต้องมีการพิจารณาไตรตรองว่าจริงๆแล้วคืออะไรเพราะว่าพูดง่ายใช่ไหมคะแปลว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมกันไปหมดแต่ว่ามีความเข้าใจในคำนี้ว่าอย่างไรเพราะว่าคำเดิมไม่ปราศจากคำว่าปัญญาเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะแปลว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องเข้าใจความหมายของสติ ซึ่งไม่ใช่สติสัมปชัญญะและสติที่เป็นสติสัมปชัญญะที่ต่างขั้นเพราะฉะนั้นการเจริญกุศลหรือว่ากุศลต่างๆนะคะก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะเรื่องทานและเรื่องศีลนะคะแต่ยังมีกุศลมากยิ่งกว่าทานและศีลด้วยเพราะเหตุว่าในขณะนี้ค่ะใครให้อะไรใครหรือเปล่าค่ะก็ไม่มีกายวาจาที่จะไปกระทำทุจริตใดๆแต่ก็ยังเป็นกุศลในขณะที่ฟังธรรมะและเข้าใจเพราะฉะนั้นในขณะใดที่เข้าใจธรรมะนะคะขณะนั้นเป็นกุศลซึ่งเพียงแค่ทานเนี่ยสามารถที่จะสละวัตถุให้บุคคลอื่นได้แต่ถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยจะสละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเป็นตัวเราและเป็นของเราได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นกุศลที่สูงที่สุดนะคะก็คือปัญญาเพราะเหตุว่าสามารถที่จะมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทจะได้ยินคำใดภาษาใดก็ตามนะคะแต่คำนั้นหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรตามความเป็นจริงไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินคำแล้วก็จำแล้วก็พูดตามกันเหมือนเข้าใจแต่ความจริงยังไม่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาถามบอกว่ามีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะนั้นรู้อะไรต้องมีคำตอบเพราะเหตุว่าลักษณะของสภาพธรรมะนะคะอวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ลักษณะนั้นเพราะสติรู้ตรงนั้นที่ใช้คำว่าระลึกได้เนี่ยหมายความว่ากำลังรู้ลักษณะตรงลักษณะที่ปรากฏเพราะปกติเนี่ยเราหลงลืมพูดเรื่องเห็นแต่ไม่ได้รู้ตรงเห็นพูดเรื่องแข็งก็ไม่รู้ตรงลักษณะที่แข็งแต่ว่าพูดเรื่องแข็งนะคะต้องกระทบกายภาษาถ้าอะไรก็กล่าวไปแต่ว่าไม่ได้รู้ตรงลักษณะที่แข็งเพราะฉะนั้นระลึกได้ที่ใช้คำว่าสติที่แปลว่าระลึกได้หมายความว่าไม่ใช่ไประลึกเรื่องอดีตเก่าๆสนุกสนานโกรธแค้นนะคะหรือว่าอะไรที่ผ่านมาแต่ระลึกรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่กำลังฟังเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะเนี่ยก็มีหลายระดับนะคะสติที่กำลังฟังเรื่องราวจึงสามารถที่จะเข้าใจคำที่ได้ยินว่าหมายความถึงสภาพธรรมะที่เป็นธรรมะไม่ใช่ของใครไม่เป็นตัวตนนั่นคือกำลังเป็นสติที่ขั้นฟังเข้าใจเรื่องราวที่กำลังได้ยินเป็นปริยัติจะพูดเรื่องสภาพธรรมะโดยละเอียดโดยลึกซึ้งอย่างไรก็ตามการที่สามารถที่จะเข้าใจถึงความลึกซึ้งและความละเอียดในขณะที่ฟังนั่นคือปริยัตินะคะซึ่งขณะนั้นเป็นกุศลจิตต้องมีสติเจตสิกเกิดระลึกรู้ในความหมายถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องที่พอระลึกทีก็ต้องยาวแต่เจตสิกทุกเจตสิกเนี่ยค่ะเกิดดับเร็วมากเพราะว่าเกิดพร้อมจิตแล้วก็ดับพร้อมจิตเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเป็นเจตสิกแต่ละเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันแล้วก็กำลังทำกิจการงานหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆแล้วแต่ว่าจะเป็นกุศลเจตสิกหรือว่าอกุศลเจตสิกก็ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ตรงไม่สามารถที่เจตสิกนี้จะไปทำกิจหน้าที่ของเจตสิกอื่นได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะเป็นกุศลขณะนั้นจะไม่มีใครรู้นะคะว่ามีทั้งศรัทธามีทั้งหิริมีโอตตัปปะแล้วก็มีตตระมัชชตามีอโลภามีอโทสะมากมายถึง19ประเภทเกิดแล้วดับแล้วพร้อมจิตอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะพูดเรื่องสติแล้วบอกว่าขณะที่กำลังฟังเข้าใจเป็นกุศลจิตขณะนั้นมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะกำลังรู้นะคะและเข้าใจตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไม่ใช่ไปคิดเรื่องอื่นถ้าคิดเรื่องอื่นขณะนั้นจะไม่เข้าใจธรรมะอย่างที่ท่านผู้ฟังกล่าวว่าก็มีเสียงดังทั้งที่กำลังฟังธรรมะก็เลยพลาดไปไม่ได้ยินคำที่ควรจะได้ยินนะคะก็เป็นขณะที่น่าเสียดายเพราะเหตุว่าถ้าได้ยินคำนั้นแล้วก็จะมีความเข้าใจในคำนั้นแต่ว่าเมื่อไม่ได้ยินเพราะว่าจิตขณะนั้นรู้อย่างอื่นก็ทำให้ไม่ได้เข้าใจคำนั้นเพราะขณะนั้นสติไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้รู้ตรงสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังนี่ก็เป็นสติขั้นฟัง แต่ขั้นฟังเนี่ยค่ะแม้ว่าจะมีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากเท่าไหร่ก็ตามนะคะก็ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงที่เป็นโสภณะธรรมที่เป็นสติที่เป็นอหิริกะอนุตตัปปะพวกนี้ที่เป็นหิริกะที่เป็นหิริโอตตัปปะเพราะเป็นฝ่ายกุศลเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าการฟังเรื่องธรรมะเนี่ยยังไม่ใช่การรู้จักหรือการเข้าใจตัวธรรมะจริงๆที่กำลังมีในขณะนั้นจนกว่าความเข้าใจเนี่ยมั่นคงจากการฟังเข้าใจทำให้สามารถที่จะมีการรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะเช่นแข็งถ้าพูดเรื่องแข็งมีใครรู้ตรงลักษณะที่แข็งบ้างไม่มีเพราะว่าไม่ใช่สติสัมปชัญญะกำลังเป็นสติขั้นฟังเข้าใจแต่เมื่อมีการฟังเข้าใจเนี่ยค่ะเกิดรู้ตรงแข็งไม่ใช่เราเลยนะคะส่งแสดงว่าเพราะสติอีกขั้นหนึ่งคือสติที่สามารถระลึกได้รู้ตรงแข็งเราใช้คำว่าระลึกได้เหมือนยาวแต่ความจริงสติเกิดแล้วสั้นมากแล้วก็รู้ตรงนั้นเลยแต่ถ้าจะอธิบายก็คือว่าเพราะระลึกได้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเป็นปัจจัยให้สตินั้นเกิดรู้ตรงแข็งไม่ใช่มีใครไปเตือนหรือใครไปบอกว่ารู้นะรู้ตรงแข็งก็ไม่ใช่แต่เพราะเหตุว่าจากการฟังที่มีความเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสติจึงเกิดรู้ตรงแข็งได้ด้วยความเข้าใจว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าถ้าไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจะรู้ตรงแข็งไหมก็เหมือนทุกวันใช่ไหมคะที่ผ่านไปกระทบแข็งก็ผ่านไปไม่รู้อะไรเลยแต่ขณะใดก็ตามซึ่งเหมือนเดิมแต่เกิดรู้ตรงแข็งขณะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเริ่มรู้จักลักษณะธรรมะที่แข็งไม่ใช่เพียงได้ยินและรู้ว่าแข็งเป็นธรรมะด้วยเหตุนี้สติสัมปชัญญะนี่นะคะจะแปลใช้ศัพท์อย่างไรก็ตามแต่ต้องหมายความว่าเป็นขั้นของสติที่ไม่ใช่เพียงรู้ในขณะที่กำลังฟังระลึกได้ที่จะให้เข้าใจในสภาพที่กำลังฟังนะคะแต่มีลักษณะจริงๆด้วยเหตุนี้สติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานที่ใช้คำว่าปัฏฐานะหมายความว่าสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งของสติที่ระลึกรู้ในความเป็นจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นในขณะที่สติสัมปชัญญะขณะนั้นเกิดเป็นปกติเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้ให้สติเกิดหรือว่าไม่ให้สติเกิดขณะที่กำลังฟังอย่างนี้ค่ะถ้ากำลังรู้ตรงลักษณะหนึ่งลักษณะใดขณะนั้นนะคะมีความเข้าใจเกิดขึ้นว่าต่างกับขณะที่ไม่ได้รู้ตรงลักษณะด้วยเหตุนี้ปัญญาจึงสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าขณะนั้นเป็นสติที่กำลังรู้ที่ลักษณะที่มีจริงๆจึงใช้คำว่าปัฏฐานะที่ตั้งของสติเพราะว่าเป็นสภาพที่มีจริงที่จะให้ปัญญารู้ความจริงในสิ่งนั้นได้จึงเป็นสติปัฏฐานและก็สติสัมปชัญญะเพราะมีปัญญาที่รู้ด้วยว่าขณะนั้นไม่ใช่เหมือนเดิมที่หลงลืมสติแม้ว่าจะพูดเรื่องธรรมะแต่ก็ไม่ได้รู้ตรงลักษณะของธรรมะด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะจึงไม่เผินและไม่ใช่พูดตามไม่ใช่แปลคำโดยที่ว่าไม่รู้ว่าสภาพที่แท้จริงนั้นคืออะไรถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะต้องถามคนอื่นไหมคะกำลังรับประทานอาหารเนี่ยมีสติสัมปชัญญะหรือเปล่าเนี่ยต้องถามคนอื่นหรือเปล่าและคนอื่นจะตอบเราได้ยังไงว่ามีหรือเปล่านอกจากตัวเองที่จะรู้เองว่าขณะนั้นน่ะกำลังรู้ตรงลักษณะหรือเปล่าซึ่งถ้าไม่มีการฟังธรรมะนะคะจะไม่มีการรู้ตรงลักษณะนั้นเลยเพราะว่าอะไรคะสภาพธรรมะเกิดแล้วดับแล้วเร็วมาก
6: อยากจะให้ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องการมีสติกับการหลงลืมสติอีกฮะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ลืมไปแล้วฮะขอใหม่อีกทีฮะ
1: พูดอีกก็เหมือนเดิมใช่ไหมคะคงจะไม่ต่างจากเดิมแต่ว่ามีความเข้าใจที่มั่นคงค่ะฟังเมื่อไหร่ก็คือไม่ลืมว่าขณะนี้มีธรรมะที่กำลังปรากฏรู้แน่ๆเลยใครๆก็ต้องรู้ว่าขณะนี้มีธรรมะที่กำลังปรากฏนะคะแต่เข้าใจถูกตามความเป็นจริงในความเป็นธรรมะนั้นหรือเปล่าแต่ละอย่างเพราะเหตุว่าเราคิดว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะมีสาระหรือว่าเป็นความสำคัญมาก เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เพียงมีปัจจัยเกิดและดับเนี่ยสำคัญเหรอคะและสำคัญสักแค่ไหนแต่เพราะความไม่รู้เนี่ยค่ะก็ยังยึดถือแล้วก็มีความต้องการสิ่งที่ปรากฏร่ำไปคือตั้งแต่อยากเห็นนะคะไม่มีใครอยากตาบอดเห็นแล้วก็ยังชอบพอใจในสิ่งที่เห็นชอบพอใจในสิ่งที่เห็นแล้วก็ยังแสวงหาจนกระทั่งได้มาได้มาแล้วก็ยังต้องเป็นทุกข์ในการที่จะรักษาสิ่งนั้นไม่ให้เสียหายไปถ้าเป็นประโยชน์อะไรกับเพียงการที่จะได้เห็นสิ่งที่เพียงสามารถปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเพื่อละความติดข้องละความไม่รู้แล้วก็เห็นโทษของความไม่รู้ว่าตราบใดที่ยังมีความไม่รู้อยู่ขณะนั้นจะเป็นกุศลได้ยังไงเพราะเหตุว่าเมื่อไม่รู้ใช่ไหมคะก็ย่อมติดข้องในสิ่งนั้นก็ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจเพื่อจะไม่ลืมว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่สามารถเข้าใจถูกแล้วก็เห็นถูกได้จริงๆช้าหรือเร็วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกความเห็นถูกเนี่ยจะไปเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมะที่ไม่ปรากฏได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังมีนี้แหละเท่านั้นที่ปัญญาสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นได
6: ้อยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะว่าการเดินทางไปในสังสารวัฏที่จะต้องเจอสิ่งต่างๆที่เรามีเหตุปัจจัยที่จะต้องถึงจะไม่อยากได้ยังไงก็ต้องอยากได้การฟังธรรมเนี่ยค่ะเพื่อเป็นเสบียงนะคะไปในสังสารวัฏเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยค่ะคืออะไรคะ
1: เกิดมาแล้วมีใครไม่อยากได้สิ่งที่ดีๆบ้างคะ
6: ก็คงไม่มีใคร
1: และสิ่งที่ดีๆที่ทุกคนหวังจะได้เนี่ยได้กันทุกคนหรือเปล่า
6: ไม่ได้ค่ะ
1: ทำไมบางคนได้บางคนไม่ได้ทั้งแต่ทุกคนก็อยากจะได
6: ้ค่ะทุกคนก็อยากจะได้สิ่งที่ดีๆนะคะอยากได้แต่ไม่ทราบว่าจะทำยังไงถึงจะได
1: ้ได้แล้วหรือเปล่าแค่ขณะนี
6: ้ได้ค่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยพอใจค่ะมันรู้สึกว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ
1: ค่ะอยากจะให้ดีแค่ไหน
6: เท่าที่เห็นคนอื่นน่ะของตัวเองไม่ค่อยดีของคนอื่นดีอ่ะ
1: แล้วก็ยังมีคนอื่นที่ดีกว่าคนอื่นที่อยากจะได้อีกหรือเปล่าคะ
6: ค่ะก็เลยขอท่านอาจารย์เสบียงจริงๆนะคะเป็นยังไงคะ
1: ค่ะเพราะลืมว่ามีสิ่งที่กำลังได้แล้วจึงคิดอยากจะได้สิ่งที่ยังไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ทุกขณะเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้แล้วแน่นอนเพราะมีจริงๆแล้วก็เกิดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นบางคนนะคะพอทำกุศลก็อธิษฐานขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เกิดบนสวรรค์ขอให้เป็นเศรษฐีเป็นกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์คหบดีมหาศาลได้กำลังได้อยู่หรือเปล่าจะเกินเห็นเกินได้ยินเกินได้กลิ่นเกินลิ้มรสเกินรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสได้ไหมไม่ว่าจะหวังอะไรก็ตามที่ว่าดีค่ะก็เพียงแค่เห็นแค่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสความจริงน่าจะคิดว่าชาติก่อนๆเนี่ยเคยอธิษฐานอย่างนี้หรือเปล่าแล้วชาติเนี้ยได้แล้วคือได้เห็นแน่ๆนะคะแล้วก็ได้ยินด้วยได้กลิ่นด้วยยังไม่พอใจยังมีความอยากจะได้สิ่งอื่นเพื่อที่เพียงเห็นเหมือนเดิมค่ะแค่เห็นเท่านั้นเองจะปรารถนาอะไรสักเท่าไหร่ก็ไม่เกินกว่านี้ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็ลืมว่าได้แล้วด้วยหรือใครยังไม่ได้คะผลของกุศลที่ได้กระทำแล้วทำให้มีการเห็นมีการได้ยินได้ฟังสิ่งที่สามารถจะทำให้เข้าใจธรรมะได้ควรจะได้สิ่งนี้หรือว่าเพียงให้เห็นให้ได้ยินเท่านั้นในสิ่งที่พอใจโดยที่ไม่เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยควรหวังอะไรคะหวังเพียงแค่ได้ยินหรือว่าหวังได้ยินแล้วก็เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่ได้ยินก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะปกติเนี่ยที่ว่าหวังได้เนี่ยหวังได้กิเลสหรือหวังได้การละกิเลสก็ไม่รู้ตัวเลยนะคะและก็ไม่รู้ได้ว่าได้แล้วค่ะตามที่เคยหวังว่าจะได้แต่ว่าจะได้มากได้น้อยแค่ไหนนะคะตามกรรมที่ได้กระทำแล้ว ที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นผลของกุศลกรรม
3: ในเรื่องอริยสัจ4นะฮะคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่บอกว่าทุกข์นี่ควรทำให้รู้สมุทัยหรือตัณหาเนี่ยควรให้ละนิโรธก็ควรให้แก้มรรคก็ทำให้เจริญแล้วขอให้อาจารย์ได้อธิบาย
1: ทุกข์ที่เป็นความจริงนะคะซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้คือการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะในขณะนี้ทุกข์อื่นก็ยังพอจะแก้ไขได้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายป่วยไข้ไปหาหมอรับประทานยาก็พอแก้ไขได้ทุกข์อื่นๆทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ยังมีทางที่จะเปลี่ยนจากทุกข์เป็นสุขเป็นความรู้สึกเฉยๆที่ไม่ทุกข์อีกต่อไปแต่สำหรับทุกข์ที่เป็นอริยสัจจะคือความจริงที่พระอริยะทั้งหลายคือผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายที่ได้อบรมแล้วเนี่ยสามารถที่จะเห็นได้ก็คือสภาพธรรมะขณะนี้เกิดแล้วดับไปอย่างรวดเร็วมากนะคะแล้วจะต้องการอะไรกับสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับด้วยเหตุนี้ถ้ามีความรู้อย่างนี้นะคะจึงสามารถที่จะละความต้องการหรือความติดข้องที่ต้องการที่จะให้มีสภาพนั้นๆเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้แม้ขณะนี้ค่ะเป็นทุกข์แต่ยังไม่ได้รู้คือไม่ได้ประจักษ์แจ้งซึ่งต้องเป็นปัญญาไม่ใช่อวิชชาที่จะประจักษ์แจ้งได้ด้วยเหตุนี้นะคะสัจญาณปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจความจริงขณะนี้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งแต่ต้องมีความมั่นคงว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะเท่านั้นซึ่งเกิดจึงเป็นธรรมะนั้นๆแล้วก็ดับไปไม่มีใครสามารถที่จะไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะที่เกิดระดับได้ถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้นะคะเป็นปัจจัยให้มีการระลึกรู้สิ่งที่กำลังเป็นลักษณะนั้นที่ไม่ใช่ตัวตนจริงๆซึ่งเป็นกิจญาณกิจญาณนี้ไม่ใช่เราไปนั่งทำอะไรนะคะแต่จากการเข้าใจเนี่ยค่ะก็จะทำให้รู้ว่าสติสัมปชัญญะเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งที่ใครสามารถจะบอกให้เกิดได้เตือนให้เกิดได้ทำให้เกิดได้แต่เพราะมีความเข้าใจที่มั่นคงที่เป็นสัจญาณว่าปัญญารู้อะไรปัญญารู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นก็อบรมเจริญความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏคลายความไม่รู้คลายความสงสัยคลายความติดข้องไม่เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนี่คือกิจญาณและเมื่อใดประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะขณะนั้นก็เป็นการแทงตลอดลักษณะที่แท้จริงที่กำลังเกิดดับก็เป็นกัตญาณในสัจจะที่หนึ่งมีทั้งสัจญาณกิจญาณกัตญาณพอถึงสัจจะที่สองที่สามที่สี่ก็โดยนัยยะเดียวกันทุกขณะนี้มีหรือเปล่าคะ
3: มี
1: อะไร
3: ทุกอย่างเป็นทุกหมด
1: สักอย่างนึงค่ะ
3: อย่างมาฟังนี่ก็เป็นทุก
1: ค่ะยังไม่ใช่ตัวทุกนะคะเป็นเรื่องราวของทุก
3: เรื่อง
1: ค่ะแต่ขณะนี้มีสภาพธรรมะที่เกิดดับหรือเปล่าเพราะว่าทุกที่เป็นอริยสัจจะต้องเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับจึงเป็นทุกเพราะเหตุว่าไม่น่ายินดีไม่น่าติดข้องในสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ขณะนี้มีธรรมะที่เกิดดับหรือเปล่า
3: โอ้ไม่ทราบ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ควรรู้ค่ะรู้คือฟังจนกว่าจะเข้าใจเป็นสัจญาณเมื่อเข้าใจมั่นคง
3: หมายความว่าเป็นสิ่งที่ควรรู
1: ้ปัญญาควรรู้สิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ไม่มี
3: แล้วก็ตัณหาควรละ
1: ถ้ารู้ละไหมคะรู้ว่าไม่ใช่อะไรเลยสักอย่างเดียวนอกจากธรรมะแต่ละลักษณะเกิดจึงปรากฏปรากฏแล้วก็หมดไป
3: ถ้าเป็นกิเลสแล้วมันให้ทุกข์แล้วก็คนละ
1: กิเลสมีจริงๆเป็นของใครเกิดดับหรือเปล่า
3: เกิดดับ
1: ถ้ายังเป็นกิเลสของเราจะไม่ประจักษ์ว่ากิเลสนั้นเกิดดับค่ะเป็นเราทุกข์แล้วก็กิเลสของเราแต่เมื่อไหร่ที่รู้ว่าลักษณะของกิเลสเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับกิเลสเป็นเราหรือว่าเป็นของเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ของเรา
1: ค่ะถ้ารู้อย่างนี้จะละความติดข้องในธรรมะที่เกิดหรือเปล่า
3: ควรละ
1: ค่ะก็เป็นอริยสัจจะที่สอง
3: สัจจะที่สามก็คือนิโรธหรือการดับทุกข์
1: ค่ะคือ
3: การดับให้มันหมดสิ้นไป
1: ค่ะอะไรดับ
3: กิเลสดับไป
1: อะไรดับกิเลส
3: กิเลสนี่นะถ้าเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นหรือดับด้วยปัญญา
1: เดี๋ยวก่อนนะคะ
3: ครับผม
1: ถ้าพูดถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับก็คือทุกขอริยสัจจะที่หนึ่งไม่ใช่ที่สามนี่กำลังพูดถึงสัจจะที่สามใช่ไหมคะหมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับหรือเปล่าสัจจะที่สามเพราะว่าถ้ากล่าวถึงการเกิดดับต้องเป็นสัจจะที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เข้าใจในอริยสัจทั้งสี่นะคะก็จะไม่เข้าใจว่าสัจญาณกิจญาณกัตญาณนั้นคืออย่างไรพระประการที่หนึ่งคือสัจญาณต้องในอริยสัจทั้งสี่ถึงความต่างกันของอริยสัจจะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เพราะว่าไม่ใช่มีแต่เพียงทุกขอริยสัจจะเท่านั้นเพราะฉะนั้นโดยมากนะคะได้ยินได้ฟังธรรมะนิดหน่อยแล้วก็คิดเองเยอะแต่ถ้าเราไม่คิดเองนะคะเราก็ศึกษาให้เข้าใจเพิ่มขึ้นชัดเจนขึ้น
3: อันนี้คิดเองครับ
1: ค่ะคิดเองคงจะไม่ตรงไม่ถูกแน่นะคะเพราะไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสรู้แล้วก็รึกว่าธรรมใดควรเคารพหรือควรจะมีอะไรเป็นที่เคารพก็ไม่ปรากฏว่าจะมีอะไรอื่นใดเลยนอกจากธรรมะแต่ก็ต้องทราบนะคะธรรมะที่จะเป็นที่เคารพที่สักการะเนี่ยนะคะก็คือธรรมรัตนะเพราะเหตุว่าพระรัตนตรัยเนี่ยค่ะมีสามพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะพุทธรัตนะก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมรัตนะหมายความถึงธรรมฝ่ายกุศลที่สามารถจะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมและดับกิเลสได้เป็นนวโลกุตระธรรม9คือนิพพาน1ถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถ์ที่เป็นนิพพานก็ไม่มีปัญญาที่เมื่อรู้แจ้งแล้วสามารถที่จะดับกิเลสได้ด้วยเหตุนี้นะคะโลกุตระธรรม9คือมรรคจิต4โสตาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคและโลกุตระวิบากซึ่งเป็นผลนะคะคือโสตาปัตติผลจิตสกทาคามิผลจิตอนาคามิผลจิตอรหัตตผลจิตรวม8และนิพพาน1เป็นโลกุตระเป็นธรรมะที่เป็นรัตนะที่ควรเคารพไม่ใช่ว่าเราจะไปเคารพอกุศลนะคะแต่เคารพธรรมะที่สามารถที่จะดับกิเลสได้และสำหรับพระสงฆ์หรือว่าสังฆรัตนะเนี่ยหมายความถึงพระอริยสงฆ์ไม่ใช่สมมุติสงฆ์ถ้าพระภิกษุใดยังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมจะเป็นสังฆรัตนะไม่ได้ไม่ถึงความเป็นสังฆรัตนะเพราะฉะนั้นเคารพธรรมก็คือพระรัตนตรัยนะคะซึ่งมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงหนทางที่จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะถึงความเป็นโลกุตระได้และผู้ที่ควรจะเคารพนะคะก็คือผู้ที่สามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตเป็นสังฆโสภณคือเป็นหมู่ของสงฆ์ที่งามเพราะเหตุว่าสามารถที่จะดับกิเลสได้ตั้งแต่พระโสดาบันจนกระทั่งถึงพระอรหันต์พระเจ้าก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าเคารพในธรรมหรือว่าเคารพในพระรัตนตรัยนั้นคืออะไร
8: ครับอย่างถ้าศึกษาอริยสัจธรรมแล้วก็จำได้แต่เพียงชื่อนี้ก็ยังไม่ชื่อว่ามีความเคารพในพระรัตนตรัยใช่ไหมครับ
1: ถ้าไม่รู้จักพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่ารู้จักพระพุทธเจ้าหรือยัง
8: ยังครับ
1: แล้วเคารพใคร
8: ก็ไม่ได้เคารพใครครับ
1: เพียงแต่รู้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เลิศดับกิเลสได้ไม่มีผู้ใดเสมอหรือเปรียบปานได้เลยในคุณความดีในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กราบไหว้แต่ยังไม่รู้จักเลยค่ะว่าตรัสรู้อะไรทรงแสดงธรรมะอะไรเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นอย่างไรเพราะฉะนั้นความเคารพขณะนั้นก็ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาและก็ไม่ชื่อว่ารู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเพียงแต่ได้ยินชื่อแล้วก็คิดถึงพระคุณซึ่งไม่ได้รู้ว่าพระคุณนั้นมากมายมหาศาลแค่ไหนแต่ก็มีความเคารพที่เพียงได้ยินนะคะแล้วก็มีความเชื่ออย่างนั้นมีศรัทธาอย่างนั้นก็มีความเคารพ
8: ถ้าอย่างนั้นความเคารพนี่ก็มีหลายขั้นของกุศลที่เกิดใช่ไหม
1: ธรรมะทั้งหมดค่ะมีตั้งแต่น้อยที่สุดจนกระทั่งถึงมากเช่นความยินดีติดข้องเพียงเล็กน้อยนิดหน่อยกับความยินดีติดข้องมากๆนี่ก็ต่างกันแล้ว

0: ไม่มีความคิดว่าอยู่คนเดียวมันเหมือนกับเห็นหลายคนมากเลยครับ
1: เพราะฉะนั้นขณะนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่า
0: ตามความเป็นจริงต้องอยู่คนเดียวครับ
1: เดี๋ยวนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่า
0: แต่เดี๋ยวนี้มันความจริงมันไม่อยู่คนเดียวครับ
1: ค่ะเพราะไม่รู้ความจริงซึ่งเป็นสภาพธรรมะทีละอย่างซึ่งเกิดดับจึงมีหลายคนใช่ไหมคะมีสิ่งของหลายอย่างเพราะคิดถึงสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวแต่อยู่กับสิ่งต่างๆตามความคิดนึกแต่ถ้าเป็นผู้ที่อยู่ผู้เดียวก็คือผู้ที่มีปัญญาสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนี้นะคะสภาพธรรมะใดปรากฏเฉพาะสภาพธรรมะนั้นเท่านั้นที่มีสภาพธรรมะอื่นไม่มีเพราะไม่ได้ปรากฏและเพราะเกิดขึ้นและดับไปอย่างเร็วเพราะฉะนั้นหมดแล้วทุกอย่างนะคะอย่างที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยเราจำได้ว่ามีตัวเราตั้งแต่ศีรษะจนเท้ายังเป็นแขนเรามีขาเรามีนั่งอย่างนี้ก็เป็นเรานั่งนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงเห็นเป็นเรานั่งหรือเปล่าหรือเป็นธรรมะที่เพียงเกิดขึ้นขณะนั้นไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นทั้งโลกด้วยทั้งจักรวาลด้วยไม่เหลืออะไรเลยนอกจากขณะนั้นนะคะเป็นเห็นกับสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นถ้าขณะนั้นนะคะอยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่มีใครเลยนอกจากสิ่งที่ปรากฏแต่ต้องเป็นปัญญานะคะที่รู้จริงๆว่าขณะนั้นนะคะที่กล่าวว่าไม่มีอะไรปรากฏต้องเป็นปัญญาที่อบรมแล้วจนไม่มีอะไรปรากฏจริงๆเหมือนเดี๋ยวนี้เพราะเหตุว่าจิตเห็นเกิดเมื่อไหร่ก็เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงเท่านั้นจะไม่มีอย่างอื่นเลยเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้นะคะก็เข้าใจว่าเราเห็นแล้วก็เห็นคนอื่นด้วยแต่ว่าตามความเป็นจริงถ้ารู้ว่าขณะนั้นไม่มีแม้แต่เราค่ะตั้งแต่ศีรษะจนเท้าไม่มีรูปหนึ่งรูปใดเลยนอกจากรูปที่กำลังปรากฏแล้วแต่ว่าเป็นรูปใดแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยจึงไม่มีเราจะกล่าวว่าอยู่คนเดียวก็คือด้วยความรู้ที่ถูกต้องจึงให้รู้ว่าไม่มีสิ่งที่ยั่งยืนและขณะนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าขณะนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆขณะนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะกำลังเห็นเนี่ยมีปอดไหมมีฟันไหมคะ
0: ถ้าเฉพาะเห็นไม่มีครับ
1: กำลังเห็นไม่มีแน่ๆเลยค่ะที่เคยเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจนเท้าไม่เหลือเลยนั่นจึงจะตรงกับความหมายว่าไม่ใช่เราไม่มีเรามีแต่สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะถ้ามีความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่คืออยู่ผู้เดียว
0: หมายถึงปัญญาที่รู้ความจริงของโลกทางหนึ่งทางใดที่ปรากฏใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อีกคำถามหนึ่งนะครับคือธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเนี่ยเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสแล้วก็ขอให้เกิดความสบายแก่การพิจารณาทางใจแต่สำหรับธรรมะบางประการที่เราได้ศึกษาแล้วรู้สึกว่ายากมากก็ยังไม่เกิดความสบายในการพิจารณาทางใจท่านอาจารย์ช่วยเกื้อกูลส่วนนี้ด้วยครับ
1: ค่ะถ้าไม่มีปัญญาอยู่คนเดียวนะคะไม่มีญาติพี่น้องเลยเหงาไหมคะว้าเหวไหมคะคิดถึงไหมอะไรอยากมีอยากพบอยากเห็นหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นปัญญานะคะขณะนั้นจะไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นนี่เป็นความต่างกันเพราะเหตุว่าขณะที่มีปัญญาเนี่ยค่ะรู้ความจริงปิติไหมคะซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าสภาพธรรมะจริงๆเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองแม้แต่เราก็ไม่มีแต่ถ้าไม่มีปัญญาอย่าพูดถึงแม้แต่ว่าไม่มีคนอื่นเลยนะคะแค่เราไม่มีก็คงจะใจหายไม่เหลืออีกเลยไม่ใช่เราเลยเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่คือความต่างกันของปัญญากับอวิชชาคือความไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าเพียงเรารู้แค่นี้นะคะแล้วจะปิติบางคนก็บอกว่าเข้าใจแล้วน่าจะเบาสบายปิติแต่ทำไมไม่เหมือนจะเป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุว่าปัญญาขณะนั้นนะคะเทียบกับอกุศลซึ่งติดตามมาอย่างรวดเร็วเนี่ยอะไรมากกว่ากัน

0: พราะฉะนั้นจะเป็นปีติในความรู้ถูกความเห็นถูกได้ไหมไม่ปรากฏเลยเพราะว่าน้อยมากแล้วก็เป็นช่วงขณะสั้นๆด้วย
1: ก็อกุศลท่วมทับเยอะครับก็ไม่ปรากฏลักษณะของปัญญาที่เล็กน้อย
0: ถ้าเป็นปัญญาที่สามารถจะรู้จริงๆนะคะไม่ได้กลัวไม่ได้ตกใจไม่ได้หวั่นไหวปีติไหมคะพ้นจากการเป็นทาสของความไม่รู้สิ่งที่มีตลอดแต่ไม่เคยรู้เลยพ้นจากความติดข้องใดๆซึ่งเคยติดข้องไว้มากนะคะเป็นอิสระจากความเป็นทาสของความต้องการและความติดข้องจะรู้สึกสบายกว่าเวลาที่ติดข้องไหมคะเพราะว่าเวลานี้ค่ะสิ่งที่คนยังมีกิเลสต้องการคือต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นทาสของกิเลสเป็นทาสของโลภะโลภะทำให้ต้องการโลภะทำให้ติดข้องโลภะทำให้แสวงหาแต่ถ้าไม่มีโลภะขณะนั้นนะคะพ้นจากความติดข้องความเป็นอิสระอย่างนั้นน่ะถ้าไม่เคยมีก็จะไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยกว่านะคะไม่ต้องเดือดร้อนแล้วก็พ้นจากความติดข้องได้แม้แต่เพียงขั้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะก็ยังเป็นประโยชน
2: ์ขอเรียนถามเรื่องความจริงของคิดทีนี้ตามความเข้าใจเนี่ยในคิดว่าจิตเนี่ยมี14กิจจิตเห็นไม่ได้คิดจริงๆแล้วความจริงของคิดเนี่ยคืออะไรกันแน
0: ่ค่ะการศึกษาธรรมะก็ต้องศึกษาโดยละเอียดนะคะโดยกว้างขวางด้วยเพราะว่าพอเริ่มศึกษาใหม่ๆเนี่ยเราก็จะได้ยินได้ฟังไม่ครบถ้วนเพียงเล็กน้อยเพียงบางประการแต่เวลาที่ศึกษามากขึ้นนะคะก็จะมีคำอธิบายที่กว้างขวางขึ้นอีกตามลำดับเพราะเหตุว่าการที่จะกล่าวถึงธรรมะโดยตลอดโดยถี่ถ้วนโดยครบถ้วนทั้งหมดนะคะแม้แต่ในสูตรเดียวหรือพยัญชนะเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าการฟังตามลำดับนะคะก็จะทำให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามลำดับแม้แต่คำอธิบายก็ตามลำดับด้วยอย่างที่กล่าวถึงเนี่ยหมายความว่าจิตเป็นสภาพคิดและมีคำอธิบายว่าหมายถึงรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะไม่ว่าจิตประเภทใดก็ตามที่เกิดต้องรู้อารมณ์จะคิดหรือว่าจะหลับหรือจะตื่นหรือจะทำอะไรก็ตามเมื่อเป็นจิตซึ่งเป็นนามธาตุที่เป็นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู้จะมีแต่จิตโดยไม่รู้อารมณ์เนี่ยไม่ได้เลยและก็ถ้าศึกษาหรือว่าได้อ่านข้อความต่อไปอีกนะคะก็จะมีคำว่าจิตเป็นสภาพที่มากด้วยความคิดก็จะมีการเพิ่มเติมอีกนะคะว่าโดยนัยยะที่กล่าวว่าจิตเป็นสภาพคิดแต่ต้องไม่ลืมว่าคิดที่นี่คือรู้อารมณ์เท่านั้นเพราะเหตุว่าธรรมดาขณะนี้ค่ะจิตปรากฏหรือเปล่าหรือว่าถ้าคนที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะนะคะเขาก็บอกว่าจิตมีเมื่อไหร่นะคะเวลาคิดเป็นจิตที่กำลังคิดถามเขาว่าเราเห็นได้เป็นจิตหรือเปล่าตอบไม่ได้เพราะไม่เข้าใจว่าแม้กำลังเห็นเนี่ยก็เป็นจิตที่กำลังรู้คือเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่ารู้เนี่ยค่ะก็จะต้องพิจารณาว่าเราเข้าใจความรู้ในความหมายใดบางคนก็เข้าใจว่ารู้เนี่ยหมายความถึงปัญญาที่รู้ถูกเห็นถูกนั่นคือรู้ถ้าไม่รู้ก็คือไม่เข้าใจไม่เห็นถูกไม่รู้เราเข้าใจแคบๆนะคะแต่ว่าถ้าศึกษาธรรมะมากต้องตรงแม้แต่ว่าจิตเป็นสภาพที่คิดเพราะมีคำอธิบายว่าไม่ใช่ในความหมายอื่นแต่ในความหมายว่าเป็นสภาพที่รู้อารมณ์นะคะและถ้าจะรู้ลักษณะของจิตต่อไปก็จะมีคำว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คือทั้งหมดเนี่ยค่ะจะต้องสอดคล้องและถูกต้องตั้งแต่ต้นแต่จะมีคำขยายมากขึ้นให้เข้าใจถูกต้องขึ้นนะคะเพราะว่าบางคนเพียงรู้ว่ามีจิตแต่เห็นเป็นจิตหรือเปล่าก็ไม่รู้เข้าใจว่าเป็นเราได้ยินนี่หรือเป็นจิตบางคนก็จะเกิดความสงสัยนะคะว่าแค่ได้ยินเนี่ยเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เลยเป็นเราได้ยินหรือว่าถ้าศึกษามาก็บอกว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่านั่นแหละคือจิตที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของอารมณ์คือสิ่งที่จิตกำลังรู้ด้วยเหตุนี้คำอธิบายต่อไปนะคะก็จะมีว่าจิตเป็นสภาพที่มากด้วยความคิดพอที่จะเข้าใจจิตได้ใช่ไหมคะขณะที่เห็น ไม่ได้คิดขณะที่ได้ยินกำลังมีสิ่งที่ปรากฏที่ยังไม่ดับเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะจะรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏที่ยังไม่ดับยังไม่ได้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรยังไม่ได้มีการที่จะมีชื่อหรือว่ามีคำใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็อย่าเพิ่งคิดว่าจะเข้าใจได้ทั้งหมดทันทีนะคะและก็สิ่งใดก็ตามที่พอที่จะเข้าใจได้ในตอนต้นก็ได้กล่าวถึงในตอนต้นสิ่งใดที่จะเข้าใจได้ละเอียดขึ้นก็ได้กล่าวถึงต่อไปเพื่อที่จะให้เข้าใจสภาพธรรมนั้นเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงจิตนะคะโดยกิจด้วยหมายความว่าเมื่อเป็นนามธรรมเกิดแล้วเนี่ยค่ะก็จะต้องทำกิจหนึ่งกิจใดเฉพาะลักษณะที่เป็นนามธรรมนั้นๆเช่นจิตเห็นทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นที่ยังไม่ดับไปเท่านั้นเสียงก็เหมือนกันนะคะที่ปรากฏเนี่ยค่ะจิตได้ยินก็จะรู้เฉพาะเสียงที่ยังไม่ดับนี่ก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องแต่ว่าต้องเข้าใจความหมายของคำที่แสดงไว้ทั้งในพระไตรปิฎกและในอรรถกถาด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นที่สงสัยใช่ไหมคะในทั้งสองพยัญชนะ
3: พูดถึงเรื่องว่ารูปก็จะดับเนี่ยเท่ากับ77ขณะอะไรเงี้ยนะแล้วท่านอาจารย์ก็พูดว่าทราบไหมว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้ทำไมก็เพื่อที่จะให้เห็นความเป็นอนัตตาเนี่ยนะคะก็เลยอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าท่านสอนเรื่องนี้ทำไมหนึ่งคือเรื่องของวิถีจิตเรื่องที่สองก็คือเรื่องของที่มีชาติหน้าชาติหลังอะไรอย่างนี้ค่ะขอเรียนถาม
0: จิตเกิดระดับใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีวันหยุด
3: ค่ะ
0: ไม่มีเวลาหยุด
3: ค่ะ
0: เป็นขณะที่เป็นนิโรธสมาบัติซึ่งก็ขณะนี้ก็ไม่มีก็ไม่กล่าวถึงนะคะแต่ให้ทราบว่าการเกิดดับของจิตเนี่ยค่ะไม่ว่าจะในอดีตนานมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ขณะนี้ก็เป็นอย่างนี้และเมื่อจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายเกิดขึ้นก็ไม่จบเพียงแค่ชาตินี้ก็เป็นปัจจัยที่จะให้ปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อเป็นจิตขณะแรกของชาติต่อไปเหมือนกับจิตขณะแรกของชาตินี้นะคะก็สืบต่อมาจากจุติจิตของชาติก่อนแสดงให้เห็นธาตุหรือธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่ายับยั้งได้เลยเมื่อเป็นจิตเกิดนะคะแล้วก็ดับไปการดับไปของจิตนั้นก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเว้นจุติจิตของพระอรหันต์เท่านั้นที่เมื่อดับไปแล้วไม่เป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตหรือจิตใดๆเกิดสืบต่อได้เลย
3: ค่ะ
0: ขณะที่นอนหลับสนิทนะคะยังไม่ตายจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ยังไม่เกิดหมายความว่ายังไม่มีจิตที่ทำกิจพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี
3: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ยังคงความเป็นบุคคลนี้เหมือนปฏิสนธิจิตเป็นผลของกรรมใดทำให้ปฏิสนธิจิตเป็นจิตประเภทใดเวลาที่ปฏิสนธิจิตขณะแรกดับไปแล้วกรรมนั้นก็ทำให้จิตประเภทเดียวกันในการเกิดสืบต่อดำรงภพชาติระหว่างที่ยังไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและคิดนึกเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่ใครเลยสักคนนะคะแต่ก็เป็นสภาพของธรรมะที่มีจริงแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็แสดงตามความเป็นจริงของจิตอย่างนี้ว่าจิตขณะนี้เป็นจิตอะไรถ้าเป็นจิตที่กำลังเห็นไม่ใช่ภวังคจิตเพราะว่าภวังคจิตนะคะเกิดสืบต่อจากปฏิสนธิจิตขณะแรกชื่อว่าปฐมภวังขณะนี้เป็นภวังที่เท่าไหร่คะ
3: นับไม่ถ้วน
0: นับไม่ได้ก็ไม่ต้องนับนะคะแต่ว่าที่กล่าวถึงปฐมภวังค์ก็เพราะเหตุว่าแสดงให้รู้ว่าเมื่อปฏิสนธิจิตดับไปแล้วนะคะปฐมภวังค์จะเป็นปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นรูปที่เกิดเนี่ยเกิดเพราะจิตได้ในขณะที่เป็นปฐมภวังค์แต่ในขณะปฏิสนธิมีเฉพาะรูปที่เกิดจากกรรมเท่านั้นทรงแสดงความละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อให้เห็นว่าไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงธรรมะได้เลยยิ่งเข้าใจความละเอียดก็ยิ่งเห็นว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นนะคะจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปทั้งหมดไม่ใช่ตัวตนยิ่งเข้าใจละเอียดขึ้นก็ยิ่งทำให้เวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดมีลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะความเข้าใจที่ได้สะสมมาแล้วเนี่ยค่ะสามารถที่จะเห็นถูกในความเป็นจริงของสิ่งนั้น แต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเป็นพื้นฐานเลยแม้ขณะนี้นะคะแข็งปรากฏก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าแข็งเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่สามารถปรากฏเมื่อจิตที่สามารถเกิดขึ้นโดยอาศัยกายะปสาทะเท่านั้นจึงสามารถที่จะรู้สภาพแข็งที่ปรากฏได้นี่ก็คือพระมหากรุณาที่ทรงแสดงความละเอียดของสภาพธรรมะทั้งหมดนะคะเพื่อให้มีความเข้าใจถูกเป็นพื้นฐานด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในอดีตนะคะต้องเป็นพหุสุตตะหรือพหูสูตรที่แปลในภาษาไทยนะคะหมายความว่าเป็นผู้ที่ฟังมากเข้าใจมากไตรตรองมากเป็นพื้นฐานที่เมื่อฟังอีกก็เข้าใจได้เร็วหรือว่าสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตรงตามที่เข้าใจทุกคำที่ได้ยินไม่ผิดจากนั้นเลยไม่ใช่ว่าความจริงเป็นอย่างหนึ่งแสดงอย่างหนึ่งแล้วก็ไปรู้อีกอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแต่ทั้งหมดที่กำลังได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่ปัญญาที่อบรมแล้วเนี่ยสามารถที่จะประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงได้แต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาที่ได้อบรมแล้วนะคะกำลังฟังอย่างนี้ค่ะก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งความจริงได้แต่ก็อบรมจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งไม่หลงลืมนะคะซึ่งจะรู้ได้ว่าขณะนี้ค่ะใครหลงลืมหรือไม่หลงลืมก็เพราะเหตุว่ามีความเข้าใจในสภาพธรรมะมั่นคงแค่ไหนแล้วก็ไม่หวังด้วยนะคะว่าจะต้องไปรอคอยชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติไหนเพราะเหตุว่าเป็นปัญญาที่สะสมมาถึงกาละที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยการประจักษ์แจ้งหรือยัง
3: ค่ะคือจิตเกิดดับก็จริงนะคะแต่ว่าจะไปเกิดเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่สะสมเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรตรงไหนยังไงคะ
0: ค่ะขณะต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นคะ
3: ขณะต่อไปคือตอนนี้หรือไงคะ
0: เดี๋ยวนี้ค่ะต่อจากนี้ไปอะไรจะเกิดขึ้น
3: ไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้น
0: แล้วตอนตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนจะรู้ได้ยังไงคะ
3: แต่อธิบายไว้ใช่ไหมคะว่าจะไปเกิดอะไรนี่ขึ้นอยู่กับสะสมอะไรไว
0: ้กรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้ว
3: ค่ะซึ่งอันนี้เรียกว่าสิ่งที่สะสมไปในรูปของจิตใช่ไหมคะ
0: กรรมหมายความถึงเจตนาที่ได้กระทำกรรมนั้นสำเร็จนะคะสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอกุศลกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยเมื่อจุติจิตดับอกุศลวิบากเกิดขึ้นเป็นขณะแรกสืบต่อจากจุติจิตชื่อว่าปฏิสนธิจิตขณะนั้นเป็นผลของอกุศลกรรม
3: ค่ะ
0: แต่จะรู้ไหมคะว่าอกุศลกรรมอะไร
3: อ๋อไม่ทราบค่ะกำลังพูดถึงว่าจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาดับในชาตินี้แล้วก็เกิดขึ้นทันทีแต่ว่าดับแล้วก็เกิดขึ้น
0: เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้ค่ะ
3: ค่ะ
0: ไม่ว่าชาติไหน
3: ค่ะก็ทำให้เข้าใจว่าสิ่งที่สะสมไว้เนี่ยเป็นจิตเมื่อดับไปแล้วจิตนี้ก็ไป
0: จิตนี้ไปไม่ได้เลยค่ะจิตไหนก็ไปไหนไม่ได้
3: ไม่ไป
0: จิตเกิดแล้วก็ดับ
3: เกิดแล้วก็ดับ
0: ทุกอย่างที่สะสมในจิตขณะก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเป็นไปตามสังขารขันธ์แต่ละขณะที่ไม่หายไปไหนเลยนะคะทุกขณะที่กำลังฟังกำลังเข้าใจเนี่ยค่ะสะสมสืบต่อเป็นสังขารขันธ์ที่จะทำให้จิตประเภทไหนเกิดเมื่อไหร
3: ่ค่ะนั่นหมายความว่าใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นได้สืบต่อจากอันที่ดับไปค่ะหมายความว่า
0: เมื่อกี้นี้กับเดี๋ยวนี้เลยค่ะต่อกันหรือเปล่าสืบต่อมาจากเมื่อกี้นี้หรือเปล่า
3: สืบต่อค
0: ่
3: ะ
0: อะไรที่มีในจิตขณะก่อนสืบต่อมาถึงขณะนี้หรือเปล่า
3: สืบต่อค่ะ
4: ค่ะก็ลักษณะของจิตนะคะเป็นธรรมชาตินอกจากรู้อารมณ์โดยความเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แล้วนะคะเมื่อดับไปเนี่ยนะคะเป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นแล้วก็มีการสืบต่อทุกอย่างที่สะสมไว้เพราะว่าจิตแต่ละดวงนี่นะคะจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องมีปัจจัยจากดวงก่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่สะสมนี่คือสะสมในรูปของปกตุปนิชยปัจจัยคือการสะสมเนี่ยนะคะโดยความเป็นปัจจัยไม่ใช่ตัวจิตเพราะตัวจิตเกิดแล้วดับนะคะแต่เมื่อดับแล้วเนี่ยมีการสะสมพืชเชื้ออย่างอนุสัยกิเลสอย่างเงี้ยนะคะที่จะเป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เนี่ยเกิดขึ้นอย่างเช่นโลภะเกิดขณะนึงเนี่ยนะคะเมื่อดับไปไม่หายไปไหนนะคะเขาเป็นปัจจัยให้ดวงใหม่เกิดขึ้นเขาก็มีสิ่งที่สะสมเดิมและดวงใหม่เมื่อดับไปนะคะก็เพิ่มสิ่งที่สะสมนี้เพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายอกุศลธรรมก็สะสม ะคะและเวลาที่กุศลจิตเกิดก็สะสมแล้วก็สืบต่อไปยังจิตดวงต่อไป
5: วันสำคัญสำหรับใครวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันสำคัญกับใครสำคัญอย่างไรซึ่งการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยไม่จำกัดเฉพาะในวันไหนๆแต่ขึ้นกับจิตที่ประกอบด้วยความเข้าใจพระธรรมคำสอนจะเกิดขึ้นหรือไม่จากการสนทนาธรรมวันอาสาฬหบูชาที่มสพ.30 กรกฎาคม 2558

0: วันนี้นะครับตรงกับวันเพ็ญเดือน8วันอาสาฬหบูชาครับท่านอาจารย์ครับ
1: เดิมไม่มีบูชาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าเป็นวันตามนักขัตฤกษ์ครับในช่วงนั้นที่ถือพระอาจารย์พระอาทิตย์ที่กล่าวถึงว่าเป็นฤกษ์ต่าง
1: ๆสมัยก่อนนะคะไม่มีการนับวันเดือนปีใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องอาศัยพระจันทร์
0: ใช่ครับ
1: พระจันทร์ก็มีวันขึ้นกี่ค่ำนะคะวันแรมกี่ค่ำพระจันทร์ก็ถือเอาวันนั้นๆเป็นการที่จะนัดหมายหรือว่าจะทำอะไรก็ตามแต่พระจันทร์วันอาสาฬหะก็คือวันธรรมดาถูกต้องไหมคะหรือไม่ธรรมดาแล้วแต่ว่าธรรมดาของใครและไม่ธรรมดาของใครคนที่อยู่ในครั้งพุทธกาลวันสาระหะวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกมหาพิเนสกรมคนอื่นทำอะไรที่ไหนนอนหลับแล้วก็พระราหุลก็เพิ่งจะเกิดก็ยังไม่รู้ว่าวันนั้นวันอะไรเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ว่าต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าวันคือวันธรรมดาเหมือนทุกวันและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันก็แล้วแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่สำหรับในครั้งโน้นเนี่ยค่ะในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานมีการบูชาหรือเปล่าบูชาวันไหน
0: ไม่ได้จำกัดวัน
1: ไม่ได้กำหนดวันใครจะบูชาวันไหนบูชาได้ทุกวันเพราะฉะนั้นวันนี้สำหรับผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะก็พอที่จะเข้าใจได้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในวันนั้นสำหรับคนที่ได้ยินแต่ชื่ออาสาฬหบูชาลองถามดูและคนที่เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างที่ไหนก็พอจะรู้แต่ไม่ครบถ้วนบางคนก็รู้มากถึงวันอื่นด้วยในวันนั้นไม่ว่าเดือนไหนปีไหนก็มีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าวันก็คือวันเดือนปีแต่ที่สำหรับชาวพุทธมีการน้อมระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะระลึกในวันไหนบ้างก็เป็นวันที่กำหนดกันขึ้นว่าในวันที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันวิสาขบูชาเป็นต้นแต่วันอื่นก็บูชาได้ไม่ใช่ว่าบูชาเฉพาะวันนี้แต่ว่าวันนี้บูชากันแค่ไหนวันยิ่งใหญ่มโหฬารเลยที่คนคิดว่าวันสำคัญมากแล้วบูชากันแค่ไหนแล้วแต่อัธยาศัยแล้วแต่การสะสมคนที่ไม่ฟังธรรมะเลยก็มีคนที่ฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับจิตสามารถที่จะระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทุกเวลาในขณะที่กำลังฟังธรรมะวันไหนเข้าใจระลึกถึงพระมหากรุณาคุณถ้าไม่มีการได้ตรัสคำต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีการที่ใครสามารถที่จะเข้าใจได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะนั้นเวลานั้นเดี๋ยวนั้นก็เป็นการบูชาในพระคุณไม่ต้องรอจนถึงวันวิสาขะหรือวันอาสาฬหะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยมิฉะนั้นเราก็จะคิดว่าเป็นประเพณีที่จะทำแต่ว่าไม่ได้เข้าใจในพระธรรมเลยก็ได้

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1033ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่24มกราคมพุทธศักราช2559
2: แต่ละคนเนี่ยนะคะขณะแรกของชาติมีหนึ่งขณะคือปฏิสนธิจิตแม้ว่าจิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเป็นจิตประเภทเดียวกันแต่ก็ไม่ได้สืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนทำหน้าที่การงานของจิตต่างกันใครจะรู้คะว่าขณะนี้จิตเกิดขึ้นทำกิจการงานไม่มีใครบังคับค่ะและเกิดทำไมเกิดทำกิจของจิตไม่ทำก็ไม่ได้เพราะเป็นกิจที่จะต้องกระทำเมื่อเป็นธาตุรู้ก็จะต้องกระทำกิจรู้โดยประการต่างๆตามที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดมากนะคะไม่ว่าจิตของมนุษย์ของพรหมของเทพของสวรรค์ของสัตว์เดรัจฉานของคนที่เกิดในนรกหรือเปรตทุกแห่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยประกาศทั้งปวงนี่คือค่อยๆฟังเข้าใจไม่ไหร่ก็เห็นพระคุณว่าต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะแสดงความจริงของจิตได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะไม่ใช่ว่าให้เราไปรู้จักชื่อมากๆคำยากๆแต่ให้เข้าใจความจริงในภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นจิตขณะแรกมีที่เราใช้คำว่าเกิดบางคนก็อาจจะบอกว่าเกิดเมื่อไรเกิดในครรภ์หรือว่าเกิดขณะไหนไม่เป็นไรเกิดที่ไหนก็ได้เกิดในเท่าใครเป็นหนอนก็ต้องมีขณะแรกที่เกิดเกิดในนรกก็ต้องมีขณะแรกที่เกิดเกิดเป็นเทพก็ต้องมีขณะแรกที่เกิดนะคะซึ่งสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนเพราะฉะนั้นจะเรียกก็ได้ไม่เรียกก็ได้ว่าปฏิสนธิจิตจิตขณะแรกของชาตินี้ภาษาไทยธรรมดาก็คือเกิดแล้วดับไม่มีจิตขณะไหนเลยไม่มีอะไรเลยซึ่งเกิดแล้วไม่ดับแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่านะคะจิตเกิดขึ้นทำกิจแล้วดับแต่ละจิตขณะนี้ค่ะทำกิจการงานทั้งนั้นไม่ได้บอกใครด้วยว่าทำอะไรแต่ก็ทำและทำก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เพราะเหตุว่าไม่ได้รู้จักจิตเพียงแต่รู้ว่ามีจิตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เป็นปฏิสนธิจิตหรือเปล่าคะที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ใช่ครั้งเดียวในชาติหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิสนธิจิตขณะแรกดับไปแล้วกรรมทำให้จิตไม่ได้เกิดเพียงขณะเดียวต้องทำให้จิตเกิดสืบต่อตามกำลังของกรรมที่จะให้เป็นบุคคลนั้นในชาตินั้นนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้นะคะบางคนเกิดมาอายุสั้นมากบางคนเกิดมาก็อายุยืนยาว90ปี100ปีเป็นต้นนะคะก็แล้วแต่ว่าสิ้นสุดกรรมเมื่อไหร่ก็จะเป็นบุคคลนั้นต่อไปอีกไม่ได้เลยที่เราใช้คำว่าถึงแก่กรรมภาษาไทยเราก็ใช้คำซึ่งถูกต้องแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความหมายนะคะถึงแก่การสิ้นสุดของกรรมที่จะให้เป็นบุคคลนั้นก็เป็นบุคคลนั้นต่อไปอีกแม้หนึ่งขณะจิตก็ไม่ได้นี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นกรรมไม่ได้ทำให้ผลของกรรมเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะและพอฟังอย่างนี้นะคะเราก็ทราบว่ากรรมเป็นเหตุผลของกรรมก็คือขณะแรกของชาตินี้เลือกเกิดไม่ได้เลยเลือกพ่อแม่ไม่ได้เลือกญาติพี่น้องไม่ได้เลือกทรัพย์สมบัติเงินทองตระกูลวงศาคณาญาติไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วและทำไมทุกคนเนี่ยต่างกันเหลือเกินค่ะไม่ว่าประเทศไหนมีพลเมืองเท่าไหร่กี่ประเทศในโลกมีเท่าไหร่ไม่ซ้ำกันเลยลองคิดดูนะคะหน้าของใครไปซ้ำกับคนสมัยโบราณบ้างไหมคะทั้งก็มีตาสองข้างมีหูสองข้างมีจมูกมีรูปร่างก็หลากหลายกันไปแม้แต่ผิวพรรณสีของตาของผมเพราะกรรมไม่ใช่ใครจะไปทำอะไรได้เพราะฉะนั้นจะแสดงให้เห็นว่านะคะถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆเนี่ยก็จะรู้ว่าการมีชีวิตสั้นๆเพียงแค่ในชาตินี้สาระประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ที่สุดเนี่ยคืออะไรเพราะว่าทุกวันเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่มีสาระเลยสักวันเดียวสนุกก็หมดแล้วอร่อยก็หมดแล้วเพลินก็หมดแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปโดยไม่มีสาระเพราะฉะนั้นกรรมต้องไม่ลืมนะคะไม่ได้ทำให้จิตเกิดเพียงหนึ่งขณะ แต่กรรมนั้นก็หลังจากที่ปฏิสนธิจิตขณะแรกของชาตินี้ดับไปแล้วกรรมก็ทำให้จิตประเภทเดียวซึ่งเป็นผลของกรรมเดียวกันนั่นแหละเกิดต่อประกอบด้วยนามธรรมคือเจตสิกซึ่งอาศัยการเกิดขึ้นจำนวนเท่ากันทุกอย่างนะคะแต่ก็หลายหลายขณะที่เกิดดับสืบต่อไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะตอนเกิดใครรู้บ้างเกิดแล้วจิตก็เกิดดับสืบต่อยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้กลิ่นยังไม่ได้ลิ้มรสยังไม่ได้รู้สิ่งกระทบเลยไม่มีใครบอกได้ว่านานเท่าไหร่แต่ก็มีการรู้สึกตัวเกิดขึ้นการรู้สึกตัวนั่นนะคะไม่ใช่จิตที่เกิดสืบต่อจากปฏิสนธิเพราะจิตที่เกิดต่อจากปฏิสนธิอย่าลืมนะคะจิตเกิดขึ้นทำหน้าที่ทำกิจของจิตกิจแรกคือสืบต่อจากชาติก่อนเป็นปฏิสนธิกิจขณะเดียวแล้วดับไปจิตที่เกิดสืบต่อทำภวังคกิจทุกคำต้องเข้าใจคำนี้มาจากคำสองคำรวมกันนะคะภวะกับอังคะการดำรงภพชาติภพคือความมีความเป็นขณะนี้เป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์อย่างนี้ค่ะดำรงความเป็นมนุษย์ต่อไปถ้าเกิดเป็นนกนะคะก็ดำรงความเป็นนกต่อไปเกิดเป็นไก่ก็ดำรงความเป็นไก่ต่อไปโดยกรรมเดียวที่ได้ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นแต่ให้ผลแค่นี้ไม่พอเกิดในนรกนะคะปฏิสนธิจิตไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่คิดนึกโลกนั้นไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะแรกที่เกิดในโลกนี้โลกนี้ไม่ได้ปรากฏเลยค่ะไม่รู้เกิดในนรกนรกก็ไม่ปรากฏกับปฏิสนธิจิตเพราะเหตุว่าปฏิสนธิจิตทำกิจสืบต่อเป็นผลของกรรมที่ต้องเกิดต่อใครจะไปทำให้เป็นอื่นไม่ได้เลยแต่ว่าขณะนั้นไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้ว่านรกเป็นอะไรเพียงแต่กรรมทำให้เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมผลของกรรมภาษาบาลีถ้าเป็นนามธรรมใช้คำว่าวิปากะแต่คนไทยเรียกสั้นๆนะคะว่าวิบากได้ยินคำว่าวิบากเมื่อไหร่เนี่ยให้ทราบว่าเป็นผลของกรรมถ้าได้ยินคำว่ากรรมก็หมายความถึงกุศลกรรมที่ดีอกุศลกรรมที่ไม่ดีเป็นปัจจัยให้เกิดผลคืออกุศลกรรมทำให้เกิดอกุศลวิบากกุศลกรรมทำให้เกิดกุศลวิบากเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นผลของอะไรคะกุศลกรรมเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดเป็นกุศลวิบากไม่ใช่ตัวกรรมค่ะตัวกรรมทำไว้แล้วดับไปแล้วแต่ก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นทำกิจนี้เป็นกิจแรกในชาตินั้นแล้วก็ดับไปแต่ไม่พอต่อไปจะรู้ว่ามีวิบากอะไรอีกในชาติหนึ่งชาติหนึ่งตอนนี้รู้วิบากสองแล้วนะคะคือปฏิสนธิจิตหนึ่งขณะเองในชาติหนึ่งเป็นผลของกรรมถ้าเกิดเป็นนกเป็นอกุศลวิบากเป็นผลของอกุศลกรรมไม่อยากเกิดเลยแต่ก็ได้กระทำกรรมที่จะต้องเกิดอย่างนั้นก็ต้องเกิดอย่างนั้นเกิดเป็นหนอนได้ไหมคะได้เพราะอะไรเพราะอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นเมื่ออกุศลกรรมให้ผลนะคะทำให้ตายจากชาติก่อนแล้วก็ผลของอกุศลกรรมเกิดเป็นอกุศลวิบากเกิดเป็นนกก็ได้ปูปลางูได้หมดนะคะเรียกว่าเดรัจฉานภูมิเกิดในนรกก็ได้เกิดเป็นเปรตก็ได้เกิดเป็นอสุรกายก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะต้องเป็นผลของกุศลกรรมเพราะฉะนั้นนะคะกรรมคือเหตุผลคือการเกิดจิตที่เกิดทำปฏิสนธิกิจดับไปแล้วกรรมยังให้ผลต่อไปคือให้จิตประเภทนั้นเกิดต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยโดยประมาณไม่ได้ว่ากี่ขณะเป็นภวังคกิจที่รู้ได้คือขณะที่หลับสนิทไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดเลยแต่ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นเพราะอะไรคะเพราะกรรมทำให้ดำรงภพชาติทำให้จิตเกิดสืบต่อโดยจิตนั้นไม่ได้ทำกิจเห็นได้ยินเหล่านี้เลยไม่คิดนึกด้วยนะคะแต่ก็จะเป็นภวังค์คือหลับต่อไปไม่ได้ต้องตื่นเพราะกรรมอีกที่จะต้องเห็นขณะไหนก็ผลของกรรมเมื่อนั้นแหละเห็นสิ่งที่ดีก็มีไม่ดีก็มีได้ยินเสียงที่ดีก็มีไม่ดีก็มีได้กลิ่นที่ดีก็มีไม่ดีก็มีเลือกไม่ได้เลยนะคะเพราะกรรมที่ได้ทำไว้แล้วเพราะฉะนั้นหนึ่งชาติเนี่ยก็รู้ว่าขณะไหนบ้างที่เป็นผลของกรรมคือขณะเกิดและขณะที่ต้อง อยู่ต่อไปโดยไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินก็ได้แต่ต้องอยู่ตายไม่ได้นะคะแล้วก็ขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินขณะที่ได้กลิ่นขณะที่ลิ้มรสขณะที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแค่นี้ค่ะผลของกรรมนอกนั้นไม่ใช่ผลของกรรม
3: ประโยชน์ที่ฟังเนี่ยนะฮะเห็นในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เรานะครับแม้ในเรื่องจิตที่เกิดขึ้นทำกิจการงานนะฮะก็เป็นความละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าโดยพื้นฐานให้เข้าใจว่าไม่ใช่เราเลยแต่ถ้าอาจารย์ครับเวลาตื่นขึ้นเนี่ยเราจะมีความคิดความจำว่าเป็นเราที่เห็นเป็นเราที่ทำโน่นทำนี่ตลอดเวลาครับอาจารย
2: ์ค่ะธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเมื่อฟังแล้วเข้าใจจริงๆรอบรู้แล้วไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็จะแสดงเห็นว่าก่อนอื่นทราบว่านะคะวิปากะซึ่งคนไทยใช้คำว่าวิบากเนี่ยค่ะคือธาตุรู้เป็นจิตนะคะซึ่งต่อไปจะรู้ว่าจะมีธาตุรู้ที่เกิดร่วมกันอีกอันนี้ก็ค่อยๆละเอียดขึ้นค่ะที่จะรอบรู้เพื่อไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตเกิดขึ้นเนี่ยค่ะต้องทำกิจหน้าที่ทีละหน้าที่ด้วยให้ทราบว่าจิตที่เป็นผลของกรรมทำหน้าที่อะไรบ้างคร่าวๆละเอียดยังไม่ได้เลยเท่าที่พอจะรู้ได้คือหนึ่งเกิดมาแล้วเป็นผลของกรรมขณะนั้นไม่มีเราไม่มีชื่อพ่อแม่จะเรียกอะไรตั้งชื่อไว้ก่อนก็ไม่ใช่นะคะเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมหนึ่งขณะเลือกได้ไหมไม่ได้เพราะทั้งหมดเป็นอนัตตาศึกษาธรรมะต้องไม่ลืมคำว่าอนัตตาเพราะว่าจะต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เราตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะเป็นผลของกรรมจึงเป็นวิบากจิตเมื่อเหตุมีสองคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมผลก็มีกุศลวิบากและอกุศลวิบากถ้าเกิดดีนะคะเป็นมนุษย์เทพเทวดาพรหมขึ้นไปก็เป็นผลของกุศลกรรมซึ่งหลากหลายแม้แต่ว่าเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันผลของกรรมยังต่างกันหลากหลายบนสวรรค์ก็หลากหลายค่ะมีเทพที่เป็นใหญ่มีเทพที่มีรัศมีมากก็หลากหลายกันไปนะคะเพราะฉะนั้นความหลากหลายต้องมีเหตุคือกรรมที่หลากหลายนั่นแหละเป็นเหตุให้ทุกชีวิตหลากหลายไปนี่เป็นกิจที่หนึ่งของชาตินี้คือจิตที่เป็นวิบากจิตเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมทำกิจแรกคือปฏิสนธิดับไปเลยแล้วก็กรรมก็ทำให้จิตเกิดสืบต่อเป็นจิตประเภทเดียวกันดำรงความเป็นบุคคลนี้ไว้ยังเปลี่ยนไม่ได้เลยโดยที่วิบากจิตประเภทเดียวกันเกิดขึ้นทำภวังคกิจดำรงภพชาติสองเลยนะคะขณะเห็นเป็นผลของกรรมได้ยินเป็นผลของกรรมได้กลิ่นเป็นผลของกรรมลิ้มรสเป็นผลของกรรมรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายก็เป็นผลของกรรมอีกห้ากิจที่คุณนิรันดร์บอกว่าอยากจะได้อาหารอย่างนี้อาหารอีกอย่างหนึ่งก็มาอยากจะได้ร้อนก็เป็นเย็นเพราะกรรมที่เป็นปัจจัยให้จิตขณะนั้นเกิดขึ้นนะคะรู้สิ่งที่พอใจเป็นผลของกุศลกรรมรู้สิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นผลของอกุศลกรรมบางทีสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่คิดว่าจะอร่อยถึงอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปดลบันดาลให้เลยนอกจากถึงวาระที่กรรมไหนจะให้ผลก็ทำให้จิตที่เป็นผลของกรรมเนี่ยเกิดขึ้นเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดีเป็นผลของกุศลกรรมเกิดร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์เมื่อไหร่นะคะลิ้มรสที่เผ็ดจัดหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ไม่ดีนั่นก็เป็นผลของอกุศลกรรมใครทำให้ใครทำไม่มีใครเลยนะคะนอกจากกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นทราบแล้วนะคะเห็นเมื่อไหร่เป็นผลของกรรมได้ยินเมื่อไหร่เป็นผลของกรรมที่เหลือจากนั้นไม่ใช่ผลของกรรมโดยคร่าวๆเพราะฉะนั้นเห็นแล้วโกรธโกรธไม่ใช่ผลของกรรมเห็นแล้วติดข้องความติดข้องไม่ใช่ผลของกรรมเห็นแล้วเมตตาสงสารไม่ใช่ผลของกรรมแต่เป็นการสะสมของกุศลและอกุศลที่สืบเนื่องมานานแสนนานแต่ละภพแต่ละชาติซึ่งมีชีวิตที่หลากหลายต่างกันไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะก็หลากหลายมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต้องมีเหตุที่ได้กระทำแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นผลของกรรมหรือไม่ใช่ผลของกรรมตอนนี้อย่าลืมเลยนะคะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส คร่าวๆเลยค่ะเป็นผลของกรรมแต่นอกจากนี้แล้วไม่ใช่ผลของกรรมค่ะภาพที่ไม่ใช่ผลของกรรมนะคะก็เป็นกุศลหรืออกุศลคือค่อยๆเรียนไปทีละนิดทีละหน่อยค่ะถ้าไม่ใช่ผลของกรรมไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินคิดเป็นกุศลหรืออกุศลไม่ใช่ผลของกรรม
3: ถ้าศึกษาอย่างเงี้ยจะค่อยๆเข้าใจครับท่านอาจารย์แต่ถ้าเกิดเป็นตำราหรือว่าเป็นจำนวนออกมาปฏิสนธิจิต19ดวงมีอะไรเนี่ยฮะบางท่านก็เก็บกระเป๋าไปเลยไม่ไหวแล้วแต่จริงๆก่อนจะไปเข้าใจความละเอียดต่อไปนะฮะความเข้าใจพื้นฐานเนี่ยเป็นพื้นฐานความเข้าใจอภิธรรมะจริงๆที่ท่านอาจารย์กล่าวก็คือปรมัตถ์แรกคือจิตและการที่จะไปเข้าใจจิตทั้งหมด89รวดเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ในวันนี้ท่านอาจารย์ก็อนุเคราะห์ให้เข้าใจจิตที่เป็นผลของกรรมแล้วก็ค่อยสืบต่อไปถึงจิตอื่น
2: ๆค่ะให้เข้าใจมันคงว่าธรรมะมีจริงและธรรมะที่มีจริงเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นอะไร
4: ท่านอาจารย์ครับถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมเราไม่ทราบว่าจิตทำกิจการงานพอยกตัวอย่างว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพครูข้าราชการทหารหรือแม้แต่ผู้ที่ฟังธรรมะอยู่ในขณะนี้ก็ไม่พ้นจิตทำกิจการงานเพราะว่าทุกคนมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สัมผัสทางกายแล้วก็มีกิจที่เป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตในชีวิตประจำวันค่ะ
2: เดี๋ยวนี้นะคะจิตกำลังทำงานหรือเปล่าเห็นไหมคะเริ่มรู้แล้วมีจิตเกิดขึ้นต้องทำหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดไม่ว่าครูหรือใครนะคะก็เห็นก็ได้ยินก็ได้กลิ่นก็ลิ้มรสก็รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสก็คิดนึกเพราะฉะนั้นเป็นจิตต่างชนิดต่างประเภทนะคะซึ่งต่อไปจะมีความละเอียดว่าแม้จิตหนึ่งขณะที่จะเกิดขึ้นต้องอาศัยปัจจัยที่จะทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นได้โดยฐานะใดนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะถ้าไม่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเราสามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เห็นแก่ตัวเพราะมีเราแล้วก็มีของเราเพราะฉะนั้นทุจริตต่างๆก็เกิดขึ้นเพราะเข้าใจผิดที่คิดว่ามีเราแต่ความจริงแล้วก็คือว่ามีกรรมและผลของกรรม
4: และแม้แต่เกิดและตายซึ่งเกิดก็คือปฏิสนธิจิตนั่นเองทำปฏิสนธิจิตผ่านมาแล้วแต่จุติจิตที่จะตายก็จะต้องมีในอนาคตค่ะ
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาเป็นตำราเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับแต่ว่าทำไมถึงไม่คิดเลยว่าขณะนี้ก็มีสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ว่าข้ามไปเป็นตำราแล้วก็คิดว่าจะต้องไปหาสภาพธรรมะจากหนังสือถึงเวลาศึกษาเสร็จก็ไปไขว่คว้าหรือว่าต้องการที่จะรู้ธรรมะตามชื่อที่ตัวเองได้ศึกษาครับ
2: เพราะไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรทั้งที่มีธรรมะตลอดตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่เคยรู้เลยว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะหาธรรมะแต่คนที่เข้าใจธรรมะนะคะต้องหาไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เองทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ใช่รวมกันอย่างที่เราเคยคิดว่านะคะเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างเนี่ยก็เป็นเราเห็นเราได้ยินเราคิดแต่ความจริงคิดเป็นคิดค่ะไม่ว่าเมื่อไหร่คิดเกิดขึ้นเห็นไม่ได้คิดเกิดขึ้นได้ยินไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะมีจริงนะคะต้องเข้าใจในความเป็นจริงของสภาพที่มีจริงแต่ละหนึ่งทุกคนที่ฟังธรรมะนะคะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาและเดี๋ยวนี้กำลังมีแต่ว่าถ้าจะเข้าใจจริงๆก็คือว่าฟังแล้วก็ถ้าเป็นคำถามถ้าคิดแล้วจะตอบว่ายังไงถ้าตอบถูกนะคะก็หมายความว่าได้เริ่มพิจารณาไตรตรองคำง่ายๆธรรมดาอย่างนี้ค่ะเห็นกับได้ยินรวมกันได้ไหม
6: ไม่ได้ครับ
2: ค่ะรวมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านที่เพิ่งจะได้เริ่มฟังธรรมะนะคะก็คงจะมีความสงสัยหลายประการก็ขอเชิญร่วมสนทนาด้วยนะคะเพราะเหตุว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยค่ะก็คือบางท่านได้ฟังมานานมากถามอะไรก็ตอบได้หมดเพราะว่าเข้าใจแล้วนะคะแต่ว่าบางท่านที่เพิ่งเคยได้ยินคำว่าธรรมะแล้วก็ได้ยินคำว่าศึกษาธรรมะฟังธรรมะแต่รู้จริงๆหรือเปล่าว่าธรรมะคืออะไรถ้าธรรมะไม่มีไม่ต้องศึกษาแต่เพราะมีแล้วไม่รู้คำว่าศึกษาก็หมายความว่าไม่รู้นะคะจึงมีวิธีที่จะรู้ได้ก็คือฟัง คิดไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองนะคะถูกหรือผิดมีสิ่งที่ปรากฏว่าเราคิดเรื่องอะไรและสิ่งนั้นมีจริงหรือไม่เช่นจะคิดเรื่องเห็นถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยนะคะจะคิดเรื่องเห็นยังไงดีคะคะมีใครคิดออกไหมว่าจะคิดเรื่องเห็นยังไงดีทั้งที่กำลังเห็นก็ยังไม่รู้เลยเพราะไม่รู้จึงคิดไม่ออกว่าเห็นเนี่ยเป็นยังไงก็กำลังเห็นแล้วเห็นเป็นยังไงแต่ว่ารู้ไหมว่านี่แหละเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีแล้วค่ะไม่ต้องไปทำเลยเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีเนี่ยไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยสักอย่างเดียวใครจะไปทำให้เห็นเกิดได้ไม่มีทางนะคะลองทำได้ยินสิคะจากไม่ได้ยินเนี่ยลองทำให้ได้ยินเกิดสิก็ไม่มีใครทำได้แต่ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่มีในขณะนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็หมดไปหรือเปล่าหายไปหรือเปล่ายังเหลืออยู่หรือเปล่าเป็นเราหรือเปล่านี่คือการที่ได้ฟังธรรมะต้องเป็นผู้ที่ลึกซึ้งค่ะได้ยินคำไหนต้องไม่เผินแม้แต่คำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครไม่เห็นมีใครเรียกใครว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยสักคนนะคะนอกจากพระองค์เดียวที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ความจริงพอได้ยินคำนี้ค่ะตรัสรู้ความจริงข้ามไปอีกละไม่รู้อีกละความจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นแต่ละคำจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ที่ไม่เผินเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงมีความจริงอยู่ที่ไหนลึกซึ้งอย่างไรจะได้ไปตรัสรู้หาความจริงก็หาไม่พบเพราะฉะนั้นจะพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะทรงตรัสรู้ความจริงอะไรได้ยินแค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นจริงไหมต้องไตร่ตรองนะคะเห็นมีจริงๆรู้จักเห็นไหมไม่รู้จักใครรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายค่ะไม่ว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นวันไหนเวลาไหนยังไงก็ตามนะคะเกิดแล้วจริงมีจริงแต่ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นจึงฟังสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งภาษามัคคทีภาษาบาลีเนี่ยค่ะใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักว่าธรรมะก็คือคำภาษาธรรมดาพอพูดถึงธรรมะก็สิ่งที่มีจริงนี่แหละเห็นนี่ก็เป็นธรรมะได้กลิ่นก็เป็นธรรมะชอบก็เป็นธรรมะโกรธก็เป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงๆเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะมิฉะนั้นก็จะคลาดเคลื่อนไขว้เขวเรียนอะไรก็ไม่รู้ว่ากำลังเรียนสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้หรือเปล่าเพราะเป็นตัวหนังสือทั้งหมดเป็นเรื่องราวทั้งหมดแต่ทั้งหมดที่ทรงแสดงทุกคำที่จารึกไว้นะคะก็เป็นเรื่องความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะคือฟังความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆถึงที่สุดจะฟังต่อไปไหมคะอาจจะว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการละอยากจะไปรู้เรื่องอื่นมรรคผลนิพพานแต่คืออะไรเพราะฉันเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในแต่ละคำที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงตั้งแต่ก่อนที่จะมีปัญญาต้องมีความไม่รู้แต่เมื่อได้ฟังแล้วนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆรู้อะไรคะรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพื่อที่จะได้ละความไม่รู้และการที่หลงยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นานแสนนานทุกภพชาติเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ฟังเพราะอยากสบายใจฟังเพราะมีความทุกข์ร้อนนะคะฟังเพราะว่าจะได้เอาไปให้คนอื่นทราบว่าเนี่ยศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะแต่ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจให้ถูกต้องเกิดมาแล้วจากโลกนี้ไปตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยทุกวันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีขณะไหนที่ซ้ำสักขณะเดียวนะคะเหมือนสิ่งที่เกิดและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกจะเป็นสิ่งเก่าได้อย่างไรในเมื่อดับไปหมดแล้วไม่มีทางที่จะกลับไปอีกเลยเพราะฉะนั้นชีวิตก็ไปแต่ละขณะโดยที่ว่าไม่รู้เลยว่าหมดสิ้นไปทุกอย่างไม่เหลือเลยจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายที่จากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นเกิดมานะคะแล้วก็จากไปจากไม่มีไม่ได้เกิดในโลกนี้แล้วก็มาเกิดเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จากโลกนี้ไปเป็นไงคะเหนื่อยไหมสนุกไหมโศกเศร้าทุกข์ร้อนไหมดีใจไหมแต่ทุกอย่างก็หมดไปลาภมีไหม ยศมีไหมติดข้องหรือเปล่าปรารถนาหรือเปล่าแล้วได้อะไรขวนขวายหมดเลยนะคะแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรเลยค่ะจากไปร่างกายก็เอาไปไม่ได้แม้จิตที่เคยเป็นคนนี้ในชาตินี้ก็ติดตามไม่ได้แต่มีกรรมหนึ่งที่ทำให้เป็นคนใหม่เพราะฉะนั้นจะเห็นกันอีกไม่นานจะรู้จักกันอีกไม่นานต่างคนต่างไป
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นาทีถึง 22:00 นาฬิกาอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1034ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่24มกราคมพุทธศักราช2559
2: จะรู้จักกันอีกไม่นานต่างคนต่างไปเหมือนกับต่างคนต่างมาจากไหนชาติก่อนสวรรค์ชั้นไหนตระกูลไหนทวีปไหนโลกไหนก็ไม่มีใครรู้จักเลยนะคะว่าชาติก่อนเป็นใครมาแล้วแต่ชาตินี้เป็นอย่างนี้อีกไม่นานก็จะจบหมดสิ้นความเป็นบุคคลในชาตินี้นะคะแล้วก็เป็นคนใหม่ตามเหตุที่ได้กระทำแล้วคือกรรมดีและกรรมชั่วเพราะฉะนั้นจะเห็นได้จริงๆค่ะว่าเพราะไม่รู้นะคะจึงมีการเกิดแล้วก็จากไปแล้วก็เกิดแล้วก็จากไปตลอดนี่คือสังสารวัฏซึ่งนานแสนนานมาแล้วค่ะเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงและใครจะเปลี่ยนใครจะทำให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยนะคะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกค่ะไม่ใช่จบแค่นี้นะคะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่กำหนดไม่ได้เลยตราบใดที่ยังมีเหตุที่จะให้เป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ชาตินี้ชัดเจนใช่ไหมคะเหตุอะไรที่ได้ทำมาทำให้เกิดมาที่ไหนอย่างไรมีพี่น้องมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเพราะกรรมที่ได้ทำไว้มีเห็นมีได้ยินนะคะแต่ชาติหน้ามืดสนิทเพียงแค่จิตขณะสุดท้ายดับทำกิจสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้นะคะจะไม่เหลือความเป็นคนนี้อีกเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นคนนี้อีกนานเท่าไหร่ใครรู้ไม่มีทางเลยนะคะแล้วก็เป็นอย่างที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเลยว่าสามารถรู้ได้สามารถเข้าใจได้เพราะเหตุว่ามีผู้ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะโดยท่องแท้โดยประการทั้งปวงไม่เหลือเลยที่จะให้ความจริงนั้นแก่ผู้ที่ต้องการที่จะเข้าใจความจริงของชีวิตว่าเกิดมาแล้วเนี่ยทุกขณะเนี่ยชัดเจนสามารถที่จะแสดงความจริงของไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวันไหนเวลาไหนตั้งแต่เกิดจนตายผู้นั้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วนะคะที่พึ่งมีไหมจะพึ่งใครพึ่งตัวเองได้ไหมในเมื่อต้องจากโลกนี้ไปด้วยความไม่รู้แต่ว่ามีผู้ที่ทรงตรัสรู้ที่จะให้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะซึ่งจะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในชาตินี้และในชาติต่อไป จนถึงไม่ต้องมีชาติอีกเลยสนุกไหมคะชาตินี้เพลินไหมสบายไหมทุกข์ไหมเดือดร้อนไหมชอบไหมเป็นคำตอบในขณะที่สิ่งนั้นกำลังมีแล้วก็หมดไปข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ใช่มีถาวรเลยนะคะไม่ว่าใครทั้งนั้นชั่วคราวเพราะเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่ใครก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้แต่ธรรมะนั่นแหละอาศัยกันและกันปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ลืมนะคะใครจะรู้ว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่และสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของสภาพธรรมะที่เกิดก็คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกสิ่งที่มีจริงๆซึ่งรู้เองไม่ได้ต้องอาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้คนอื่นได้เข้าใจตามที่ได้ทรงตรัสรู้นะคะทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาโดยประการทั้งปวงค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งสามารถที่จะเริ่มเข้าใจได้ตั้งแต่คำแรกคือเมื่อทรงตรัสรู้อะไรตรัสรู้สิ่งที่มีจริงซึ่งใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นขณะไหนก็ตามนะคะมีสิ่งที่มีจริงแน่นอนเพราะฉะนั้นจะรู้ความจริงนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมเดี๋ยวนี้มีจริงๆมั้ยคะ
6: ดีแต่ว่าจากการฟังแล้วนะครับก็ยากที่จะเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีจริง
2: สิ่งที่มีจริงกำลังมีจริงๆแล้วยากยังไงไม่ต้องไปทำขึ้นมาเลยเดี๋ยวนี้ก็มีจริงด้วยกำลังมีแล้วยากยังไง
6: ที่ว่ายากเพราะว่าไม่รู้ครับ
2: พระอาจารย์ก็เริ่มต้นตั้งแต่ว่าสิ่งที่มีจริงมีจริงๆแน่นอนใช่ไหมทีละหนึ่งถ้าจะรู้ทีเดียวทั้งหมดได้ไหม
6: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้นะคะพระเชิญใครอยากรู้อะไรขอเชิญนะคะทีละหนึ่งเพื่อจิตจะได้เข้าใจขึ้นไม่ใช่เรื่องยาวค่ะเพียงหนึ่ง
7: เช่นเห็นนะคะ
2: เห็นนะคะขณะนี้ทุกคนกำลังมีเห็นและคุณบุษกรก็อยากรู้เรื่องเห็นก็เป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เห็นจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นหรือเปล่า
7: เกิดค่ะ
2: ค่ะถ้าไม่เกิดจะมีเห็นไหม
7: ถ้าไม่เกิดก็ไม่มี
2: ค่ะใครทำให้เห็นเกิดขึ้น
7: ไม่มีใครทำ
2: ไม่มีใครแต่เห็นเกิดแล้วเพราะอะไร
7: เพราะมีปัจจัย
2: ค่ะเพราะมีสิ่งที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีสิ่งที่จะทำให้เห็นเกิดขึ้นได้เห็นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เห็นเกิดขึ้นได้เลยนะคะเห็นเป็นคุณบุษกรเห็นหรือเปล่า
7: จริงๆไม่ใช่แน่นอนนะคะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นอะไร
7: เห็นเป็นเห็น
2: เห็นเป็นเห็นจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนะคะนกเห็นไหมคะ
7: นกก็เห็น
2: แล้วเห็นเป็นนกหรือเปล่า
7: ก็ยังเป็นนกอยู
2: ่เป็นผู้ไม่ตรงการศึกษาธรรมะต้องตรงทุกคำที่ถามว่าคนตรงคือยังไงคือตรงต่อความจริงคุณบุษกรกำลังเห็น
7: ค่ะ
2: เห็นเป็นคุณบุษกรหรือเปล่า
7: ไม่ใช่
2: เห็นเป็นอะไร
7: เห็นเป็นเห็น
2: เห็นเป็นเห็นนะคะนกเห็นไหม
7: นกก็เห็น
2: ค่ะเห็นเป็นนกหรือเปล่า
7: ไม่ใช่นก
2: เห็นเป็นอะไร
7: เห็นเป็นเห็น
2: งูเห็นไหม
7: งูก็เห็น
2: เห็นเป็นงูหรือเปล่า
7: ไม่ใช่
2: แน่ใจนะคะว่าเห็นไม่ใช่งูเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะไม่ลืมนะคะสัจจะบารมีเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ฟังแล้วคิดไตร่ตรองมิฉะนั้นไม่มีประโยชน์เลยเขาว่าทั้งนั้นบางคนก็อ้างชื่อด้วยนะคะคนนี้ว่าอย่างนี้คนนั้นว่าอย่างนี้ไม่ควรเป็นอย่างนั้นค่ะใครจะว่าอย่างไรนั่นคือเขาว่าแล้วผู้ที่ได้ฟังนะคะคิดยังไงถ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับณที่นี้เราจะต้องไปมองคนอื่นไหมหรือว่าทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะให้เราไตร่ตรองให้เป็นปัญญาของเราเองนี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดจากโลกนี้ไปอาศัยปัญญาของคนอื่นพาไปไหนให้เข้าใจอะไรได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมรดกที่ประเสริฐสุดไม่ได้รับจากใครเลยนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นต้องไตร่ตรองเห็นไม่ใช่งูแน่นะคะ

0: ธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้แล้วนะคะก็สนทนากันเพื่อให้รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ใช่ไหมและทำให้ผู้ฟังได้สามารถเข้าใจตามถูกต้องอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉันเห็นเป็นคุณบุษกรหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เป็นอะไรคะ
1: เห็นก็เป็นเห็นค่ะ
0: เห็นเป็นเห็นเท่านั้น
1: ค่ะ
0: มั่นคงไหมคะเทวดาเห็นไหม
1: เห็นค่ะ
0: แล้วเห็นเป็นเทวดาหรือเปล่า
1: เห็นก็เป็นเห็น
0: เห็นก็เป็นเห็นเริ่มรู้จักธรรมะเมื่อกี้เราพูดถึงนกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นกเห็นไหม
1: นกก็เห็นค่ะ
0: แล้วเห็นเป็นนกหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เห็นก็ต้องเป็นเห็น
0: ค่ะปลานะคะอยู่ในน้ำนะปลาเห็นไหม
1: เห็นค่ะ
0: ค่ะแล้วเห็นในน้ำนั่นแหละเป็นปลาหรือเปล่า
1: เห็นก็ไม่ใช่ปลา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นที่ไหนไม่สำคัญเลยนะคะเห็นเป็นเห็นเพราะเกิดขึ้นถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นเกิดได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ถ้าไม่มีตาทุกคนรู้ดีนะคะถ้าไม่มีตาเนี่ยไม่เห็นแน่นอนเรียกใครว่าไม่มีตาก็เห็นได้
1: ไม่มีตาก็เห็นไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นตาคืออะไรไม่มีทางจบที่จะให้เราเนี่ยมีความเข้าใจจริงๆเพื่อที่จะวันหนึ่งไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ว่าเวลานี้ค่ะเราพูดธรรมดาธรรมดาแต่ไม่รู้หรอกจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมนะคะตาคืออะไรตามีไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีตาก็ไม่รู้ใช่ไหมคะรู้แต่ว่ามีตาแต่ไม่รู้ว่าตาคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ไม่ได้ฟังพระธรรมแต่แม้แต่ตาคืออะไรพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงความจริงให้รู้ว่าตาเป็นตาตาเป็นใครไม่ได้เลยและตาก็เป็นของใครก็ไม่ได้นะคะแต่ตาเป็นตาเห็นเป็นเห็นเพราะฉะนั้นเห็นเป็นตาหรือเปล่า
1: เห็นไม่ใช่ตา
0: ค่ะแน่นอนนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะอะไรเห็นไหมคะกว่าจะเข้าใจธรรมะจริงๆเพราะอะไรเห็นไม่ใช่ตาตอบง่ายนะคะถามว่าเห็นเป็นตาหรือเปล่าบอกไม่ใช่แต่ว่าเพราะอะไรทำไมเห็นไม่ใช่ตา
1: เห็นไม่ใช่ตาเพราะว่าเห็นนี่เป็นสภาพรู้
0: เพราะกำลังเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถ้าพูดถึงเห็นเมื่อไหร่นะคะต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อนั้นถามว่าเห็นอะไรตอบได้ใช่ไหมคะเพราะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่เวลาไม่เห็นอะไรจะตอบได้ไหมว่าเห็นอะไรในเมื่อไม่เห็นก็ต้องไม่มีอะไรปรากฏไม่ใช่เราเลยสักขณะเดียวนะคะเกิดแล้วทุกวันแต่ไม่เคยรู้ความจริงเลยเพราะฉะนั้นแค่คำสองคำเนี่ยค่ะทำให้มีการเข้าใจถูกต้องเห็นขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งแล้วนะคะเมื่อกี้มีตายังไม่ได้พูดถึงตากำลังพูดถึงเห็นเมื่อใดที่มีเห็นต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นตาหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ค่ะอีกอย่างหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้มีตาแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏแล้วก็มีเห็นสามแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ขาดอย่างหนึ่งอย่างใดได้ไหม
1: ไม่ได้เลยค่ะ
0: ไม่ได้เลยนี่คือความหมายของปัจจัยอาศัยสิ่งที่มีเนี่ยค่ะทำให้เกิดขึ้นถ้าไม่มีเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะกำลังเห็นทุกคนกำลังเห็นไม่ใช่ใครเลยสักคนเดียวถูกต้องไหมเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเห็นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ถูกเห็นโดยอาศัยตาซึ่งก็ไม่ใช่เห็นและไม่ใช่สิ่งที่ถูกเห็นถ้าปราศจากสามอย่างนี้แล้วนะคะอะไรก็ไม่ปรากฏเพราะไม่มีเห็นเพราะไม่มีตาและจะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้อย่างไรนี่เพียงหนึ่งอย่างในบรรดาทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยประการทั้งปวงนะคะลึกซึ้งละเอียดอย่างยิ่งให้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องว่าแล้วก็ไม่เหลืออะไรเพราะเหตุว่ามีสิ่งที่เพียงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วดับหมดไม่เหลือเลยเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้นะคะค่อยๆหายไปไม่มีใครรู้ตัวเลยเห็นก็ดับได้ยินก็ดับคิดนึกก็ดับทุกอย่างที่มีนะคะดับไปด้วยความไม่รู้นี่เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: เริ่มรู้จักธรรมะ
1: ค่ะ
0: ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะถ้าเป็นอย่างอื่นจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏไหม
1: ไม่ได้เลยค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็คือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริง

0: ทีละเล็กทีละน้อยนะคะทำไมต้องทีละเล็กทีละน้อยคะเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยจึงเป็นเราทุกครั้งที่เห็นแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าแม้เห็นก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็ไม่ใช่ตาด้วยและถ้าศึกษาต่อไปอีกนะคะจะรู้ว่าที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้นะคะเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ตรงกันข้ามกับแข็งแข็งไม่รู้อะไรเลยเสียงไม่รู้อะไรเลยกลิ่นไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นที่มีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นโลกก็คือธาตุทั้งหมดไม่มีอะไรเลยซึ่งไม่ใช่ธาตุเพราะมีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นธาตุทั้งหมดเห็นพระปัญญาคุณไหมคะทรงตรัสรู้ธาตุทั้งหมดกี่จักรวาลทั้งหมดที่มีจริงได้เพราะเหมือนกันหมดสภาพรู้มีสภาพที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรก็มีเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ไม่ใช่ฟังเผินและคิดว่าได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าความจริงจะรู้จักพระองค์ได้ก็ต่อเมื่อได้เข้าใจธรรมะจึงจะรู้ว่าใครตรัสรู้ความจริงนี้ซึ่งรู้ยากไม่มีใครที่ใครจะรู้ได้เลยนะคะถ้าไม่ฟังนี่แค่หนึ่งใช่ไหมคะหนึ่งของคุณบุษกรคืออะไรคือเห็นแต่ก็มีอีกแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่หนึ่งที่พูดถึงเพราะฉะนั้นหนึ่งที่พูดถึงเป็นหนึ่งที่กล่าวคือเห็นแต่หนึ่งอื่นทั้งหมดไม่ใช่เห็นฟังเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังแทนที่จะน้อมก็คือเห็นเนี่ยยังไม่รู้เลยเพิ่งรู้วันนี้แหละว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปอย่างนี้จะดีกว่าใช่ไหมคะคือไตร่ตรองถึงสิ่งที่ได้ฟังแล้วเข้าใจขึ้นไม่ใช่ไปเพิ่มเติมคิดเองแล้วคิดเองได้ยังไงคิดเองจะถูกยังไงเสียเวลาไหมที่จะคิดเองทักคำเดียวนะคะจบไปยังคำนี้ไม่จบเพราะยังไม่รู้ว่าไม่ใช่เพียงแค่ตาเท่านั้นที่จะทำให้มีการเห็นเกิดขึ้น
1: เรียนท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงของชีวิตซึ่งท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าเราต้องมีความเข้าใจในธรรมะทีละหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วความจริงของชีวิตก็เห็นก็มีจริงซึ่งแต่ก่อนดิฉันก็คิดเหมือนกันนะคะว่าที่อาจารย์ให้ความเข้าใจว่าเห็นคือเห็นเห็นเป็นเห็นนั้นอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไปคิดว่าเป็นเราเห็นต่อค่ะทั้งที่เวลาที่เห็นเนี่ยก็เพียงแต่เห็นเท่านั้นเองแต่ตอนคิดว่าเป็นเราเห็นเนี่ยขณะนั้นคิดต่อว่าไปยึดว่าเห็นเป็นเราฉันใดนะคะท่านอาจารย์ก็ยกตัวอย่างทั้งสัตว์ในน้ำแล้วก็บนอากาศด้วยเพราะว่าเขาก็มีเห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นนกเห็นปลาเห็นก็ต้องเป็นเห็นจะเป็นสิ่งอื่นไม่ได้แล้วที่สำคัญตาก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ความต่างระหว่างตากับเห็นเนี่ยเราอาจจะคิดว่าตาเห็นได้แต่จริงๆแล้วตาไม่เห็นนะคะถ้าอาจารย์คะความเข้าใจที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงทีละหนึ่งเนี่ยซึ่งท่านอาจารย์ก็ให้ความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้นะคะการที่เรารู้ความจริงโลกเนี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับโลกหน้าด้วยเพราะว่ามันก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่เป็นอภิธรรมะคือจิตเจตสิกและรูปนั่นเองแล้วก็ยังมีปัจจัยให้เกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงความจริงแล้วก็เป็นที่พึ่งด้วยแต่คนยุคนี้ท่านอาจารย์เขาไม่ได้พึ่งอย่างนี้นะคะเขาก็จะแสวงหาที่พึ่งเหมือนกันแต่ก็ไม่เห็นประโยชน์ของการรู้สิ่งที่มีจริงค่ะจะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะการรู้ธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ยจะเป็นที่พึ่งอย่างไรคะ
0: ชอบเห็นไหม
1: ชอบค่ะ
0: แล้วเห็นก็ดับไปเสียใจไหมเห็นเกิดไม่ใช่เราแล้วเห็นก็ดับไปชอบเห็นที่กำลังเห็นไหมเห็นไหมคะใกล้เข้ามาอีกว่าชอบอะไรธรรมะเป็นหนึ่งทีละหนึ่งจริงๆค่ะนี่คืออภิธรรมะหรือเปล่าได้ยินแต่ชื่อได้ยินแต่คำบอกแล้วว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งแต่ก็เพียงแต่บอกว่าอภิธรรมะก็คือธรรมะนี่แหละสิ่งที่มีจริงนี่แหละแต่ว่าลึกซึ้งเพราะเข้าใจยากก็จบเพียงเท่านี้แต่ว่าความลึกซึ้งจริงๆเนี่ยแม้แต่ขณะที่จะพูดถึงเพียงหนึ่งลึกซึ้งไหมกำลังเห็นชอบเห็นไหมเห็นที่กำลังเห็นชอบเห็นที่เห็นไหมไม่ใช่ชอบเห็นเองเห็นเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยชอบไหม
1: ชอบค่ะ
0: ชอบชอบนะฮะแล้วเห็นนั่นก็หมดไปใครจะรู้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านี่คือทุกข์ แต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่แสดงถึงความจริงทั้งหมดแต่ลึกซึ้งนะคะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราติดข้องในสิ่งใดเมื่อสิ่งนั้นหมดไปก็เป็นทุกข์แต่เราติดข้องในเห็นไม่ใช่เลยในเห็นไหนในเห็นที่กำลังเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นนี่หมดไปก็ต้องเป็นทุกข์แต่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากๆนะคะหยาบหรือผิวเผินไม่ได้เลยการที่จะเข้าใจธรรมะจริงๆต้องรู้ว่าเพื่ออะไรเพื่อรู้ความจริงว่าสิ่งที่เคยติดข้องเคยหวังเคยต้องการยึดมั่นมากไม่มีค่ะมีแต่ความติดข้องเพราะความไม่รู้ในสิ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อปรากฏเหมือนไม่ดับเลยแต่อันไหนเลยคะดับหมดทุกอันไม่เหลือเลยสักอัน
1: ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ทราบนะคะท่านอาจารย์เพราะว่าความจริงก็คือธรรมะเกิดขึ้นทีละหนึ่งแต่พอได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยจะเห็นถึงความต่างของธรรมะแต่ละทางค่ะท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นชาตินี้ก็เป็นชาติหนึ่งนะคะของการสะสมอีกนานแสนนานกว่าจะได้เข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับแต่ว่าถ้าไม่มีชาตินี้ไม่มีการฟังให้เข้าใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะคะก็จะไม่มีการออกจากสังสารวัฏเลยอยู่ในกรง
2: ดิฉันฟังวิทยุแล้วก็ได้ยินว่าความที่รู้จักกรรมเป็นสิ่งที่ประกอบต่างๆเจ้าน้ำแต่ดิฉันเองดิฉันรู้สึกว่าปัญญายังอ่อนยังไม่เข้าใจดี
0: ค่ะไม่พอกันแน่ๆตั้งฟังแล้วฟังอีกค่ะเพียงนิดเดียวคิดว่ามีความรู้มากไม่ใช่เลยค่ะต้องรู้และฟังอย่างละเอียดนะคะอย่างคุณนีน่าชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเห็นก็ชอบเห็นแล้วก็ชอบสิ่งที่ถูกเห็นด้วยแต่นี่นานมากเลยนะคะซึ่งความจริงเนี่ยค่ะชอบดอกไม้สักดอกหนึ่งไม่รู้ความจริงว่ากว่าจะเห็นเป็นดอกไม้แต่ละกลีบมีความติดข้องในชอบและในสิ่งที่ปรากฏมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นกิเลสมหาศาลค่ะอุปมาไม่ได้เลยยิ่งกว่าจักรวาลทั้งหมดเลยแล้วเราจะไม่รู้ความจริงและจะเป็นดับกิเลสเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอภิธรรมะนะคะคือฟังความลึกซึ้งอย่างยิ่งของสิ่งซึ่งเหมือนไม่มีอะไรเลยธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องตายแต่อะไรเกิดล่ะแล้วก่อนจะตายล่ะใช่ไหมคะก็ล้วนเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งจะค่อยๆเข้าใจขึ้นจริงๆนะคะต่อเมื่อฟังเข้าใจทีละคำอดทนไหมคะขันติบารมีเริ่มเห็นคนที่เคยอบรมมาแล้วนะคะได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งอริยสัจธรรมย้อนไปนานเท่าไหร่กว่าปัญญาจะได้อบรมจากการฟังมีโอกาสฟังมีโอกาสเข้าใจมีโอกาสละความติดข้องทีละเล็กทีละน้อยจนชีวิตของแต่ละท่านเมื่อได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมหลากหลายมากไม่ซ้ำกันเลยสักหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องอดทนนะคะบารมีตรงเงินข้ามกับท้อถอยเพราะว่าเป็นความจริงที่รู้ได้ผู้ที่รู้ได้มีแล้วและผู้ที่รู้ได้ทั้งนั้นก็มีโอกาสได้ฟังพระธรรมแล้วด้วยพระธรรมไม่ได้ฟังพระธรรมก็รู้ไม่ได้ขณะนี้ทุกคนมีโอกาสมีปัจจัยที่ได้ฟังพระธรรมก็ขึ้นอยู่กับว่าบารมีมากน้อยแค่ไหนอดทนแค่ไหนตรงต่อความจริงแค่ไหนรู้ไหมทุกคำนี่ค่ะเป็นคำที่เปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปเป็นทุกข์เพราะไม่น่าพอใจเพราะไม่เหลือให้พอใจอีกแล้วจะไปพอใจที่ไหนได้นะคะไม่เหลือแล้วแต่เพราะไม่รู้ก็ยังเข้าใจว่ามีอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะเกิดดับทุกอย่างอย่างรวดเร็วแต่วันหนึ่งนะคะก็จะเป็นเหมือนผู้ที่ได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์ใดถ้าคำสอนของพระองค์นี้นะคะยังไม่สามารถที่จะทำให้เข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็สะสมไปเพราะว่ายังมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อๆไปเหมือนกับสุเมธดาบทได้ฟังคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรนะคะอีก4อสงไขยแสนกับจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่ฟังนะคะไม่ได้ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสุเมธดาบทแต่ชื่นชมอนุโมทนาดีใจว่าถ้าเขาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงในสมัยของพระพุทธเจ้า ที่ปังกรก็ยังมีอีกหลายพระองค์นะคะใน4อสงไขยแสนกับที่เขาสามารถจะรู้ได้ข้อสำคัญคือเป็นผู้ตรงต่อความจริงในขณะนี้หรือเปล่าว่ากำลังฟังธรรมะเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงสามารถรู้ได้เมื่อรู้ความจริงแล้วเนี่ยจะเห็นตรงไหมว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแต่ละคำเนี่ยค่ะยังไม่ถึงยังเพลิดเพลินในโลกนี้นะคะชาติหน้าเราจะเป็นอะไรบุญกุศลที่ทำมาจะเกิดบนสวรรค์ชั้นไหนหรือว่าจะเป็นอมมาตเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่เป็นสิ่งซึ่งยังติดข้องใช่หรือเปล่าคะ
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

ตรงต่อพระรัตนตรัยถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็ไม่สามารถจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและมอบตนต่อพระรัตนตรัยคือเห็นประโยชน์ในการศึกษาและประพฤติตามธรรมะได้เลยเพราะยังเป็นไปด้วยอำนาจกิเลสมากมายแม้จะเกิดเป็นเทพในสวรรค์ก็ตามจากการสนทนาพระสูตรเรื่องการฟังธรรมที่มสพ.8 สิงหาคม 2558

ทุกคนที่นี่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหรือเปล่าคะได้ยินคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเคยพูดด้วยหรือเปล่าพูดแล้วผ่านไปเลยไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรหรือว่าแต่ละคำจริงใจแค่ไหนมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสังฆรัตนะคือพระสงฆ์สาวกที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยะบุคคลเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นพึ่งจริงๆหรือเปล่าหรือว่าพึ่งจริงๆอย่างไรหรือพึ่งจริงๆแค่ไหนตามลำดับของความเข้าใจที่สะสมมาแล้วที่กำลังสะสมอยู่และจะสะสมต่อไปข้อความในพระไตรปิฎกมีว่ามอบตนให้พระศาสดาหรือพระรัตนตรัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นมอบตนก็คือมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งถ้ามิฉะนั้นไม่ชื่อว่ามอบตนแต่ว่าถ้าเพียงแต่กล่าวตามหมดแล้วผ่านแล้วไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากการที่จะกล่าวคำนั้นแม้แต่จะกล่าวไปแล้วก็ยังไม่ได้ประโยชน์เพียงแต่กล่าวแต่ถ้าเป็นผู้ที่ลึกซึ้งรอบคอบหรือว่าพระธรรมละเอียดแม้ว่าขณะนี้ก็มีธรรมะทั้งนั้นเลยก็ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะเหล่านี้เลยถึงขั้นที่จะรู้แจ้งตามความเป็นจริงก็เป็นผู้ที่ฟังด้วยความเคารพในธรรมะเพื่อที่จะรู้ว่าเมื่อฟังต่อไปมีความเข้าใจขึ้นก็สามารถที่จะถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะอย่างบุคคลในครั้งโน้นได้แต่ว่าเมื่อยังไม่ใช่ก็จะต้องฟังต่อไปเพราะฉะนั้นการที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็ตามลำดับของความเข้าใจแล้วก็ข้อความที่ว่ามอบตนแก่พระรัตนตรัยจากคำที่กล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหมายความแค่ไหนฟังธรรมะโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเพราะฉะนั้นทุกคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเหมือนกับตรัสกับตนเมื่อมอบตนแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือน้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำที่ได้ทรงแสดงไว้ถ้าไม่มอบตนก็พูดไปเถอะฟังไปเถอะแต่ก็ไม่ปฏิบัติตามอย่างนั้นชื่อว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหรือว่ามอบตนหรือยังหรือว่ากล่าวไว้ก่อนกล่าวไว้ก่อนแต่ยังไม่มอบตนแต่ถ้ามอบตนจริงๆคือเห็นคุณค่าจริงๆค่ะกิเลสที่มากมายมหาศาลสามารถจะค่อยๆละคลายไปจนกระทั่งดับได้เป็นสมุจเฉทเพราะว่าทุกคนในขณะนี้อยู่ในภพที่ลำบากด้วยกิเลสในมนุษย์เห็นกิเลสมากไหมคะคิดว่าบนสวรรค์กามาวจรเทพจะมีกิเลสมากไหมคะที่ไหนที่ไหนก็ต้องมีกิเลสมากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเพราะมีคำอุปมาว่าอวิชชาความไม่รู้เปรียบเหมือนลูกศรที่แทงเข้าไปในใจแล้วฉาบทาด้วยยาพิษมีทางไหมที่จะเข้าใจธรรมะถ้าตราบใดที่ยังมีอวิชชาและก็ไม่รู้เลยว่าขณะใดก็ตามที่อกุศลเกิดขึ้นเพราะมีอวิชชามีความไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะด้วยความเป็นตัวตนที่อยากจะเข้าใจธรรมะไม่มีทางที่จะเข้าใจได้แต่ฟังเพราะสำนึกว่าเป็นผู้ไม่รู้และก็จะรู้ได้ยิ่งฟังยิ่งไม่รู้เพราะฉะนั้นมอบตนคือฟังเพื่อกล่าวคำใดก็จะประพฤติปฏิบัติตามคำนั้นเพราะว่ากิเลสมากเหลือเกินวันนี้ใครเห็นกิเลสของตัวเองบ้างไม่ต้องกิเลสคนอื่นคนอื่นเยอะแต่ตัวเองเนี่ยคือหนึ่งเพราะฉะนั้นแค่ตัวเองหนึ่งกิเลสแค่ไหนไม่มีการรู้เลยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นพระธรรมแต่ละคำเพื่อให้แต่ละบุคคลเกิดปัญญาความเห็นถูกต้องในความไม่ดีของตนเองในอกุศลของตนเองเพื่อที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะว่าก่อนอื่นถ้ายังคงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราจะดับกิเลสใดๆไม่ได้เลยภพนี้กิเลสมากเพราะอะไรคะเพราะอยู่ในโลกนี้ก็จะไปเห็นกิเลสอื่นได้ยังไงอย่างวันนี้มีขณะนี้เนี่ยขณะนี้นะคะรู้ไหมว่ามีกิเลสแล้วและจะกล่าวว่ามากเนี่ยถ้าศึกษาจริงๆก็จะเข้าใจได้นะคะว่ามากอย่างที่ต้องฟังพระธรรมเท่านั้นที่สามารถจะทำให้มีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีได้จนค่อยๆละความไม่รู้
อีกไม่นานก็จะไปสู่ภพต่างๆก็ควรที่จะคิดถึงภพอื่นบ้างเช่นกามาวจรเทพผู้ที่กำลังฟังธรรมะเข้าใจเป็นกุศลถ้ากรรมนี้ให้ผลก็จะเกิดในสุคติภูมิมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แล้วภูมิอื่นล่ะสวรรค์ก็ต้องสะดวกสบายสุขสำราญมากกว่านี้แต่ข้อความในพระไตรปิฎกก็มีว่ากามาวจรเทพเร่าร้อนเพราะถูกแผดเผาด้วยกิเลสกามาวจรเทพไม่ว่าสวรรค์ชั้นไหนพระคงไม่ถึงรูปพรหมแน่เร่าร้อนเพราะถูกเผาด้วยกิเลสกิเลสนี่ก็รวมทุกอย่างโลภะโทสะโมหะมานะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าพระเจ้าพ้นไปได้ไหมเมื่อไปเกิดบนสวรรค์แต่สำหรับสวรรค์เนี่ยทุกคนก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างปราณีตสะดวกสบายมีความสุขมากกว่าโลกมนุษย์แต่ถึงอย่างนั้นสบายอย่างนั้นนะคะสะดวกอย่างนั้นก็ยังถูกแผดเผาเร่าร้อนเพราะถูกแผดเผาด้วยกิเลสเพราะเหตุว่าจิตฟุ้งซ่านในการบริโภคของซึ่งเป็นพิษเป็นปกติใครจะรู้บ้างของดีๆทั้งนั้นนะคะสวยๆงามๆน่าเพลิดเพลินเจริญใจแต่ก็ขณะใดก็ตามที่กำลังมีสิ่งนั้นชวนะกุศลและอกุศลซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอกุศลคือความไม่รู้และความติดข้องก็แผดเผาละขณะนั้นเพราะจิตฟุ้งซ่านขณะใดก็ตามที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นฟุ้งซ่านนี่คือการศึกษาธรรมะแม้แต่เพียงคำเดียวคือเราจะไม่รีบร้อนไปถึงคำว่าภพมีกี่ภพหมายความว่าอะไรแต่ก็คือเดี๋ยวนี้นั่นเองทุกอย่างก็คือเดี๋ยวนี้พระเจ้าพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้ทำให้สามารถที่จะไตร่ตรองแล้วก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพื่อที่จะตัดสินด้วยตัวเองว่าจะมอบตนแก่พระศาสดาหรือพระรัตนตรัยหรือเปล่าคิดว่ายังไงคะมอบตนกลัวตกใจไม่ดีหรือจะต้องไปเป็นทาสรับใช้หรืออะไรหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยมอบตนที่จะเป็นผู้ที่มีพระศาสดาคือผู้ที่เป็นที่พึ่งในคำสอนที่สามารถจะทำให้คนที่ไม่ดีค่อยๆดีขึ้นด้วยตนเองเพราะเหตุว่าคนอื่นก็ทำอะไรให้ไม่ได้เลยแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งแล้วแต่ถ้าใครไม่เห็นใครไม่เข้าใจใครไม่ประพฤติตามพระองค์จะว่าอะไรเขาได้เพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะช่วยบุคคลอื่นได้เลยนอกจากคำซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นบัญญัติพละอาศัยคำของคนอื่นสามารถที่จะทำให้เกิดการไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองแล้วก็รู้ว่าอีกนานไหมที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมั่นคงขึ้นหรือเปล่าที่จะไม่ฟังพระธรรมด้วยกันอยากจะรู้อย่างนั้นอยากจะรู้อย่างนี้ด้วยความเป็นตัวตนแต่ไม่ได้เห็นคุณค่าของการที่แต่ละหนึ่งคำถ้าไตร่ตรองจริงๆก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือจากความที่ไม่รู้ก็ทำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปสู่สวรรค์เต็มไปด้วยสิ่งที่เพลิดเพลินนะคะไม่ทุกข์ร้อนไม่เดือดร้อนเหมือนโลกนี้เลยแต่ก็ถูกแผดเผาให้เร่าร้อนด้วยกิเลสในขณะที่บริโภคของซึ่งเป็นพิษตามปกติไม่ใช่เฉพาะในสวรรค์แม้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ท่านอุปมาว่าดุจกองไฟสุมด้วยไม้แห้งลุกโผล่ด้วยแรงลมชีวิตประจำวันหรือเปล่าคะทุกขณะไม่ใช่ไม่มีไฟกองไฟแน่นอนทุกคนมีจะ กี่กองก็แล้วแต่ก็คือไฟทั้งนั้นแหละอกุศลทั้งหลายก็เป็นกองไฟซึ่งสุมด้วยไม้แห้งไม่เคยขาดเชื้อเพลิงเลยแล้วก็ลุกโผล่ด้วยแรงลมขณะไหนที่ปรากฏความเดือดร้อนใจอย่างมากขณะนั้นก็ชัดเจนเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะทำให้ไฟสามารถที่จะปรากฏให้เห็นได้ว่าเป็นไฟนี่คือกามาวจรภพหรือกามาวจรเทพไปไหมคะก็ดีกว่ามนุษย์และนรกมนุษย์นี่ก็เป็นสุคติแต่ว่าอบายภูมินั้นก็หนักหนากว่านี้มากแต่ให้เห็นพระคุณถ้าไม่ตรัสไว้อย่างนี้เราจะคิดไหมว่าใครล่ะสามารถที่จะช่วยให้แต่ละคนเนี่ยพ้นจากสภาพที่เป็นอย่างนี้วันแล้ววันเล่าเพราะเหตุว่าเป็นอย่างนี้ตลอดไปเพราะมีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้
ช่นแค่คำว่าเช่นคำเดียวเมื่อกี้นี้ไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่มีเพื่อให้รู้ว่ามีเกิดแล้วก็ดับจริงๆแล้วลืมไปว่าไม่กลับมาอีกเลยไม่ใช่แต่เฉพาะเสียงนี้ทุกอย่างที่กำลังปรากฏเกิดขึ้นและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยสลดไหมคะยังฟังเท่าไหร่ก็ยังเป็นมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งระดับไหนระดับที่ถ้ามอบตนนะคะฟังต่อไปศึกษาต่อไปเพราะเหตุว่าเหมือนคนที่จมอยู่กลางมหาสมุทรไม่มีทางที่จะออกไปพ้นโอคะสังสาระของความไม่รู้ได้เลยจนกว่าจะมีความเข้าใจที่สะสมไปสะสมไปด้วยการละคลายไม่ใช่ได้ความติดข้องแต่ด้วยการรู้ว่าธรรมะสำหรับละพระฉันมอบตนคือทุกคำที่ได้ฟังประพฤติตามที่จะฟังต่อไปไม่ง่วงเหงาไม่มีโทสะก็แล้วแต่ว่าแต่ละขณะนี้กำลังเป็นอะไรพระฉันแต่ละคำในพระไตรปิฎกไม่มากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจได้ลึกซึ้งแล้วก็สามารถที่จะเห็นคุณค่าและพระธรรมไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะที่จะได้ฟังต่อไปก็มีมากแต่ไม่ใช่ฟังเพราะอยากจะเข้าใจแต่เห็นตัวเองฟังเมื่อไหร่ก็นี่แหละคือธรรมะซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นเราเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นฟังก็เพื่อที่จะเริ่มเข้าใจขึ้น

0: สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะเชียงใหม่วันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2551
1: สงสัยอยู่อย่างนึงครับอาจารย์อย่างกรณีเราดูตัวเองในกระจกสามารถเจริญสติปัฏฐานเรื่องกายได้ไหมครับ
2: ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าสติปัฏฐานคืออะไรไม่ใช่ว่าเราอยากจะเจริญแล้วเราสงสัยว่าขณะนี้ขณะนั้นจะเจริญสติปัฏฐานได้ไหมข้อสำคัญที่สุดค่ะทุกคำที่ได้ยินนี่นะคะควรที่จะเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นสติคืออะไรสติปัฏฐานคืออะไรและจะระลึกรู้กายยังไงไม่ใช่กำลังส่องกระจกแล้วอยากเจริญสติปัฏฐานก็เลยสงสัยนะคะว่าจะเจริญสติปัฏฐานได้ไหมแต่ถ้ามีความเข้าใจแล้วก็ตอบเองได้แน่นอนเพราะที่ตอบเนี่ยเพราะเข้าใจแต่ที่ตอบไม่ได้หรือว่ายังไม่ตอบเพราะเหตุว่ายังไม่เข้าใจ
1: คือตัวเองก็ได้แต่ท่องจำว่าเข้าใจว่าสติปัฏฐานคือการรู้ที่กายจิตเวทนาธรรมคือเข้าใจอย่างนี้แล้วเลยสงสัยว่าถ้าเราส่องกระจกเห็นร่างกายตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นกายานุปัสสนาอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับ
2: ที่จริงไม่ได้เข้าใจธรรมะนะคะเพียงจำเท่านั้นเองค่ะจำว่าสติปัฏฐานคือการระลึกรู้ลักษณะที่กายและเวลานี้ก็มีกายและสติปัฏฐานจะเกิดได้ไหมจะรู้ได้ไหมนี่คือยังไม่รู้ว่าสติปัฏฐานคืออะไรและกายคืออะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ต้องเห็นว่าไม่มีใครสามารถที่จะเพียงฟังนิดหน่อยนะคะแล้วก็เข้าใจธรรมะได้เพราะว่าสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ค่ะถ้าคิดถึงว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่กว่าจะรู้ความจริงนะคะของสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะเป็นกำลังเห็นกำลังได้ยินหรือว่ากำลังเจ็บนะคะกำลังมีแข็งปรากฏหรือว่ากำลังคิดนึกทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจถูกและรู้ธรรมะว่าเป็นธรรมะมีคนถามนะคะว่าประโยชน์ของการฟังธรรมะเนี่ยคืออะไรหมายความว่าฟังไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยประโยชน์จริงๆเนี่ยคืออะไรมีสิ่งเดียวซึ่งตรงนะคะและไม่พ้นสิ่งนี้ไปได้คือรู้ธรรมะว่าเป็นธรรมะไม่ว่าขณะไหนเมื่อไหร่ค่ะฟังเพื่อให้รู้ถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะตั้งแต่ยังไม่รู้เลยจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งจากปุถุชนถึงความเป็นพระโสดาบันถึงความเป็นพระอรหันต์ก็เพราะรู้ธรรมะว่าเป็นธรรมะไม่ใช่รู้อย่างอื่นรู้ธรรมะในขณะนี้ตามปกติขณะนี้จากไม่รู้นะคะผู้ที่ได้อบรมเจริญปัญญาแล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์ได้ไหมเหมือนปกติธรรมดาทุกคนกำลังเห็นขณะนี้กำลังฟังขณะนี้ถ้าไม่รู้นะคะเพราะไม่เคยฟังก็ยังคงไม่รู้แต่ผู้ที่ฟังแล้วเริ่มเข้าใจก็มีความรู้ขั้นเข้าใจผู้ที่อบรมมาสามารถที่จะเป็นพระอริยะบุคคลได้ถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ได้ก็คือธรรมะธรรมดานี่แหละตามปกติแต่ว่าความรู้ถูกความเห็นถูกในธรรมะว่าเป็นธรรมะเพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำที่เราไปจำมานะคะว่าสติปัฏฐานคือสติที่ระลึกรู้กายโดยไม่รู้อะไรเลยขณะนี้เพราะฉะนั้นลืมไปได้ไหมคะลืมไปให้หมดเลยสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจค่ะไม่ต้องไปสนใจนะคะแต่ว่าเริ่มฟังว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่มีขณะนี้นะคะโดยท่องแท้โดยประการทั้งปวงโดยที่ให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะเริ่มพิจารณาเข้าใจได้ว่าสิ่งที่มีเนี่ยค่ะเป็นธรรมะถ้ากล่าวว่าเป็นธรรมะเนี่ยจะเป็นสิ่งอื่นไม่ได้เลยจะเป็นคนไม่ได้จะเป็นของใครไม่ได้จะบังคับบัญชาไม่ได้เพราะว่าธรรมะเป็นธรรมะคือเป็นธาตุที่มีจริงนะคะและขณะใดสิ่งใดปรากฏหมายความว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วแล้วก็ต้องมีปัจจัยด้วยและที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือสิ่งที่เกิดปรากฏในขณะนี้ค่ะเกิดแล้วดับแล้วก็เป็นปัจจัยที่ให้มีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อโดยรวดเร็วจนไม่ปรากฏว่าเกิดดับเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าแต่ละอย่างที่ปรากฏเนี่ยนะคะมีจริงๆชั่วขณะที่ปรากฏอย่างเสียงถ้าเสียงไม่เกิดใครบอกว่ามีเสียงได้ไหมคะถ้าเสียงไม่ปรากฏนะคะจะบอกว่าเสียงมีก็ไม่ได้แต่เมื่อใดเสียงปรากฏเพราะมีจิตที่ได้ยินเสียงจึงรู้ว่าเสียงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเสียงเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปก็เป็นธรรมะแต่ก็มีเห็นอีกมีคิดนึกอีกต่อไปจนกระทั่งไม่มีวันหยุดเลย พราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นมีความรู้ความเข้าใจนะคะในสิ่งที่เราไม่สามารถจะคิดเองได้พอได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยต่างคนก็ต่างคิดแต่ว่าธรรมะจริงๆก็คือขณะนี้สิ่งใดปรากฏทุกอย่างที่ปรากฏนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะและอะไรบ้างที่เป็นธรรมะที่ปัญญาสามารถที่จะละการที่เคยยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเรา
1: อยากเรียนถามอีกคำถามนึงว่าการเกิดดับของธรรมะที่เกิดดับรวดเร็วมากนี่มันดับยังไงครับที่ว่ารวดเร็วมากจนเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดดับอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ขณะนี้กำลังเห็นนะคะเหมือนเห็นตลอดเวลาแต่ถ้ารู้ความเป็นจริงค่ะว่าธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตและเจตสิกเนี่ยค่ะเกิดและดับแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับอีกสืบต่อนะคะขณะที่กำลังเห็นเนี่ยคิดหรือเปล่าคะคิดเป็นเห็นหรือเปล่า
3: ไม่ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นจิตแต่ละขณะในขณะที่เห็นจะคิดไม่ได้จะได้ยินไม่ได้เห็นเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ดับไปความรวดเร็วทั้งที่มีการคิดนึกแทรกขั้นมีเสียงแทรกขั้นก็ไม่รู้เลยว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างขณะนี้ดับไปแล้วทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ใช้คำว่าดับนะคะหมายความว่าไม่เหลือเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้สภาพธรรมะใดปรากฏดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวค่ะยากใช่ไหมคะแต่พอจะเริ่มเข้าใจว่าจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะไม่ใช่ให้เชื่อแต่ให้พิจารณาว่านี่เป็นธรรมะใช่ไหมเพราะเหตุว่ามีจริงๆนะคะเกิดขึ้นโดยที่ใครก็ไม่สามารถที่จะบันดาลได้เลยอย่างถ้าไม่มีเสียงจะไปให้เสียงเกิดขึ้นหรือว่าจิตได้ยินไม่เกิดจะให้เสียงปรากฏก็ไม่ได้นี่แสดงให้รู้ว่าทั้งหมดที่เป็นธรรมะเนี่ยนะคะมีความน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งแม้แต่เพียงการจะเกิดขึ้นปรากฏก็น่าอัศจรรย์เพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถจะไปบันดาลได้เลยนอกจากมีปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดระดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายนะคะก็หลงเข้าใจว่าสิ่งที่ดับแล้วไม่ปรากฏแล้วยังมีอยู่ทั้งที่สิ่งนั้นไม่มีค่ะดับไปแล้วหมดไปแล้ว
1: พออนุมานได้ไหมครับว่าเหมือนเรื่องเมื่อวานจริงมันดับไปแล้วแต่ที่เราคิดว่ามันมีก็คือเราจำมันได้เท่านั้นเองแต่ความจำก็เป็นแค่ความจำไม่ใช่สิ่งที่มีจริง
2: ค่ะเหมือนตอนเราเป็นเด็กๆใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: เกิดมากว่าจะโตแล้วก็ไปโรงเรียนมีเพื่อนฝูงเล่นสนุกสนานไปเที่ยวที่ต่างๆจำได้หมดแต่ไม่ได้มีสิ่งต่างๆเหล่านั้นเหลือเลยแม้แต่รูปร่างกายตอนเป็นเด็กก็เปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะจนกระทั่งถึงตอนที่จากโลกนี้ไปก็เห็นชัดเลยว่าไม่มีอะไรเหลือแต่เท่านั้นไม่พอนะคะต้องสามารถที่จะค่อยๆพิจารณาเข้าใจจนกระทั่งรู้จักว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราแม้ในขั้นฟังค่ะก็ต้องรู้ว่าถูกหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าสามารถที่จะรู้ความจริงจนกระทั่งประจักษ์แจ้งจริงๆในการเกิดขึ้นและดับไป
1: มีแต่การสั่งสมปัญญาอย่างเดียวใช่ไหมครับที่จะทำให้เราประจักษ์แจ้งการเกิดดับของธรรมะ
2: ค่ะใช่คำว่าปัญญาหมายความถึงความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆใช้คำว่าอวิชชานะคะไม่รู้เพราะเหตุว่าขณะนี้เห็นกำลังเห็นก็ไม่รู้ความจริงของธาตุเห็นที่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปฟังธรรมะจากการไม่เคยฟังแล้วได้ฟังนะคะแล้วก็มีจริงๆด้วยกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆและกำลังเริ่มจะค่อยๆเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะเดือดร้อนใจอะไรบ้างหรือเปล่าคะ
1: ไม่ครับมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนะครับอย่างเห็นภาพก็เป็นอย่างที่ภาพเราเห็นเสียงอย่างที่เราได้ยินเพราะตามเหตุปัจจัย
2: ค่ะนั่นคือถูกต้องเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นธรรมะเป็นปกติค่ะและค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่เปลี่ยนธรรมะไม่ได้เลยสิ่งใดจะเกิดก็เกิดเกิดแล้วด้วยในขณะนี้ตามเหตุตามปัจจัยจะไปเดือดร้อนอะไรในเมื่อเกิดแล้วด้วย
1: คร
2: ับ ไม่แน่นะคะไม่ทราบมีใครเดือดร้อนใจไว้หรือเปล่าคะ
4: ค่ะก็เป็นคนหนึ่งที่เดือดร้อนนะคะเวลาฟังธรรมไม่เข้าใจนะคะก็สอบถามรู้สึกว่าถามแล้วก็ยังไม่เข้าใจที่อาจารย์บอกว่าฟังยังไงไม่ให้เดือดร้อนนะคะท่านอาจารย์
2: เดือดร้อนเพราะอะไรคะ
4: เดือดร้อนเพราะว่าอยากรู้อะค่ะ
2: ค่ะเพราะอยากใช่ไหมคะแล้วเดือดร้อนแล้วจะทำยังไงหายเดือดร้อน
4: ก็ถามท่านอาจารย์แล้วก็ยังไม่เข้าใจ
2: ค่ะแล้วก็ทำยังไงจะหายเดือดร้อน
4: สงสัยต้องฟังอีกนะท่านอาจารย
2: ์ไม่พ้นจากการรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยไม่ใช่ใครฟังแล้วเข้าใจได้ทั้งหมดทันทีละกิเลสได้ไม่เกิดอีกเลยไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะฟังให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงอนุเคราะห์ให้คนอื่นนะคะเกิดความเข้าใจถูกความเห็นถูกตามกำลังที่ได้สะสมมาไม่ใช่ว่าให้คนที่ไม่มีความรู้ใดๆเลยนะคะฟังแล้วก็ให้เหมือนกับคนที่กำลังมีความเข้าใจแจ่มแจ้งประจักษ์ความจริงแล้วก็ดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะก็จะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงนะคะอย่างน้อยที่สุดค่ะเป็นบุญที่ได้สะสมมาแล้วในอดีตที่มีโอกาสที่จะได้ฟังนะคะด้วยศรัทธาให้ทราบว่าที่กำลังฟังเนี่ยค่ะมีศรัทธาศรัทธาคือสภาพของจิตที่ผ่องใสขณะนั้นนะคะไม่มีอกุศลจึงฟังถ้ามีอกุศลนะคะก็ไปสนุกสนานดีกว่าใช่ไหมคะไปทำธุระไปอะไรก็ได้ที่ไม่ฟังแต่ทำไมฟังนะคะอย่างน้อยที่สุดอาจจะไม่รู้เลยว่าเพราะว่าเคยสะสมมาที่จะฟังบอกคนที่จะฟังบอกไม่ฟังได้ไหมคะชวนให้ไปทำอย่างอื่นเขาจะไปไหมในเมื่อกำลังจะฟังนี่ก็แสดงให้เห็นความจริงนะคะซึ่งธรรมะเป็นธรรมะและความหมายของธรรมะคือธาตุหรือสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ละลักษณะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้ใครจะไปบังคับให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วใครจะบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้หรือว่าจะบังคับให้ไม่ดับไปไม่เกิดขึ้นอีกเลยก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เกิดมานะคะก็คือเป็นอนัตตาทุกอย่างธรรมะต้องหมายความถึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเข้าใจว่าเราเกิดเนี่ยความจริงธรรมะต่างหากเกิดแต่ว่าเพราะไม่รู้ธรรมะนะคะก็เลยยึดถือว่าธรรมะนั้นๆแหละเป็นเราแต่ถ้าไม่มีธรรมะจะมีเรามาแต่ไหนไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีคิดนึกไม่มีสุขไม่มีทุกข์นะคะมีเราได้ยังไงแต่เมื่อมีเหตุที่จะให้ธรรมะนั้นๆเกิดขึ้นเป็นไปด้วยความไม่รู้ก็ยึดถือสภาพนั้นๆว่าเป็นเรานานแสนนานมาแล้วค่ะไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวแต่ก็เป็นผู้ที่สะสมนะคะการที่จะฟังธรรมะก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้ได้ยินได้ฟังเพราะเหตุว่าการที่แม้จะได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยก็เลือกไม่ได้บางคนไม่มีโอกาสจะได้ฟังเลยนะคะบางคนฟังแล้วไม่สะสมศรัทธาความเห็นที่ถูกต้องก็คิดว่าไม่มีประโยชน์พูดเรื่องอะไรพูดเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจพูดทำไมก็มีอยู่ธรรมดาธรรมดาไม่รู้เลยนะคะว่าเพราะไม่รู้ความจริงนะคะก็เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยรู้จักโลกรู้วิชาต่างๆมีความสามารถที่จะทำธุรกิจสิ่งต่างๆได้แต่ความจริงนะคะโลกคืออะไรแม้เพียงคำธรรมดาง่ายๆอย่างนี้ค่ะตอบได้ไหมคะว่าโลกคืออะไรและใครที่เรียนมามากมายมีความสามารถทางธุรกิจการงานต่างๆนะคะโลกคืออะไรคะ
4: โลกตามที่เข้าใจนะคะก็คือสิ่งที่เห็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมคะที่ว่าโลก
2: ธรรมะใดๆก็ตามที่เกิดเป็นโลกทั้งหมดเพราะความหมายของโลกคือสิ่งที่เกิดดับนี่เลยค่ะโลก
4: แล้วที่เราเห็นเป็นท้องฟ้าเป็นพวกนี้ไม่ใช่โลกนะคะท่านอาจารย
2: ์ถ้าไม่เห็นจะมีไหมคะท้องฟ้า
4: ถ้าไม่เห็นก็ไม่มี
2: ค่ะจะมีโลกไหมคะทางตา
4: ก็ไม่มีค่ะ
2: ค่ะและอะไรอีกจะพ้นจากสิ่งที่เกิดดับได้ไหมคะ
4: ค่ะก็อาจารย์หมายความว่าโลกนี่หมายถึงสิ่งที่ให้เรารู้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ธรรมะที่เกิดดับค่ะเป็นโลก
4: ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
2: ค่ะ
4: หมายความว่าโลก
2: เป็นโลก
4: เป็นโลกค่ะทีนี้การศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อให้เข้าใจโลกตามความเป็นจริงใช่ไหมคะท ทีนี้อาจารย์พูดถึงทางตาเป็นโลกเราจะเข้าใจความจริงทางตาเป็นโลกเนี่ยอย่างไรคะท่านอาจารย
2: ์ขณะนี้นะคะทำเห็นให้เกิดขึ้นได้ไหมคะแต่โลกเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยและโลกกระดับไปด้วยไม่รู้จักโลกใช่ไหมคะมีอะไรนอกจากสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็คิดนึกในเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่พ้นจากโลกของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับในการศึกษาหรือการฟังเรื่องของสติปัฏฐานเนี่ยจะทำให้เข้าใจในเรื่องความจริงว่าเป็นธรรมะได้อย่างไรอาจารย
2: ์มีใครได้ยินคำว่ามหาสติปัฏฐานแล้วเข้าใจบ้างคะไม่เข้าใจค่ะการศึกษาต้องตามลำดับถ้าไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เป็นอะไรปัญญาไม่มีเลยนะคะและสติปัฏฐานมาจากไหนจะไปรู้อะไรจะเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ใช่ให้เราเป็นคนที่จับจดนะคะได้ยินอะไรก็เก็บมาแล้วก็พยายามที่จะไปรู้สิ่งนั้นโดยที่ว่าไม่ได้มีความเข้าใจขั้นพื้นฐานเลยไม่รู้แม้แต่ว่าขณะนี้ค่ะเป็นอะไรแล้วก็จะไปเข้าใจสติปัฏฐานได้อย่างไรไม่มีใครรู้คำนี้เลยนะคะแล้วก็ขอเชิญมาฟังสติปัฏฐานสามารถที่จะเข้าใจได้ไหม
3: ทุกคนก็ศึกษานะฮะ
2: ยังค่ะ
3: ยังนะ
2: ยังไม่มีใครศึกษาเลยหลายคนก็เพิ่งเดินผ่านมาหรือยังไงก็ตามแต่นะคะแล้วก็ได้ยินคำนี้จะเข้าใจได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
2: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณศิลการบอกว่าต้องศึกษาก่อนถูกต้องไหมคะหรือว่าไม่ได้ศึกษาเลยก็สามารถที่จะเข้าใจสติปัฏฐานได
3: ้ผมคิดว่าไอ้เรื่องของการระลึกรู้สภาพธรรมที่ปรากฏนะฮะทางหกทวารเนี่ย
2: เราระลึกรู้หรือเปล่า
3: ไม่ฮะธรรมะครับคือเป็นเรื่องของ
2: และอะไรเป็นธรรมะก็ยังไม่ได้ยินได้ฟังเลย
3: เรื่องของสตินะ
2: สติก็ไม่ได้ยินได้ฟังไม่รู้ว่าสติคืออะไรรู้แต่ภาษาไทยเดินดีๆนะคะถ้าเดินไม่ดีเดี๋ยวหกล้มไม่มีสติหรือว่าจะหันอะไรก็ดีๆนะคะเดี๋ยวมีดบาดถ้าไม่มีสติเคยได้ยินแต่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินอย่างนั้นแล้วพูดเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยจะเข้าใจไหม
3: ไม่เข้าใจ
2: ไม่มีทางเข้าใจได้เลยค่ะการศึกษาธรรมะต้องตามลำดับให้ทราบได้เลยค่ะว่าถ้าไม่ตามลำดับเมื่อไหร่นะคะไม่ได้เข้าใจอะไรเลยจริงๆแล้วก็สับสนด้วยอย่างพูดว่าสติปัฏฐานแล้วไม่รู้จักเลยนะคะไปทำสติปัฏฐานกันไหมคะไปไหมคะแน่ใจเลยค่ะเพราะว่าคนที่ไปทำสติปัฏฐานเนี่ยเยอะโดยที่ไม่รู้ว่าสติปัฏฐานคืออะไรเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะจะไม่เป็นผู้ที่ทำอะไรโดยไม่รู้ไม่เข้าใจแม้แต่ศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะหลายคนก็บอกว่าศึกษาธรรมะแต่ยังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นธรรมะแล้วศึกษาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเดี๋ยวนี้เองเป็นธรรมะถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะจะชื่อว่าศึกษาธรรมะหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะถ้ากล่าวว่านะคะจิตเจตสิกรูปนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้นั่นคือลักษณะของจิตก็ฟังแล้วก็จำคิดว่าเข้าใจแล้วหรือเปล่าเหมือนเขาบอกว่าประเทศไทยตั้งอยู่ส่วนไหนของทวีปเอเชียนะคะภาคเหนือเป็นยังไงภาคใต้เป็นยังไงฟังแล้วรู้เรื่องแต่เคยเห็นไหมไม่เคยก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดเรื่องจิตมีจริงนะคะมี89ชนิดเป็นอกุศลและจิตเท่านั้นเท่านี้ประกอบด้วยเจตสิกเท่านั้นเท่านี้คิดหรือว่าเข้าใจหรือว่าเพียงแต่เริ่มจำเหมือนกับทุกวิชาการนะคะเป็นเรื่องจำแต่ว่าไม่ได้เข้าใจลักษณะของสิ่งที่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยไม่ใช่วิชาเหมือนกับวิชาอย่างอื่นนะคะซึ่งไม่ได้รู้ธรรมะเพราะว่าไม่ใช่วิชาธรรมะแต่รู้เรื่องราวใดๆก็ตามนะคะเช่นจะเป็นเรื่องเกษตรวิชาที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกหรือว่าอะไรวิทยาศาสตร์เคมีก็เป็นเรื่องชื่อของสิ่งที่ไม่ใช่การรู้ธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อฟังธรรมะเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องเพียงไปฟังแล้วก็ไปจำแล้วไปคิดว่าเข้าใจแล้วรู้แล้วเหมือนวิชาอื่นไม่ใช่เลยค่ะรู้ว่าการฟังธรรมะเนี่ยใครเป็นผู้แสดงธรรมะถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะมีใครมีโอกาสเข้าใจแม้คำว่าธรรมะไหมพูดกันนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยก็มีภาษาที่แคว้นมคธก็ใช้ภาษามคธี ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะด้วยภาษานี้นะคะเป็นแบบแผนถึงใช้คำว่าภาษาปาลีหมายความถึงเป็นภาษาที่เป็นแบบแผนที่ดำรงพระพุทธศาสนาไว้แต่ตัวภาษานั้นก็คือภาษามคธีซึ่งเป็นภาษาที่ชาวมคธใช้พูดกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราเพียงแต่ฟังเรื่องราวอย่างธรรมดาธรรมดาที่เราเคยฟังและก็เราก็เข้าใจเองคิดเองนะคะแต่ความลึกซึ้งของสิ่งที่มีแต่ไม่มีใครสามารถจะรู้ความจริงได้เลยพระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงความจริงนะคะซึ่งเราต้องยอมรับว่าถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังธรรมะแล้วเราสามารถจะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายหรือเปล่าหรือเพียงแต่จำเรื่องราวเท่านั้นเองโดยที่ยังไม่รู้จักตัวธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องเข้าใจตามลำดับขั้นแม้แต่ธรรมะถ้าใช้คำว่าธรรมะนะคะพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าพูดเรื่องไม่จริงถ้าพูดเรื่องไม่จริงพระพุทธเจ้าจะให้ไปรู้อะไรที่ไม่จริงเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะแต่ทำไมใช้คำว่าธรรมะธรรมะกับธาตุเนี่ยค่ะความหมายเหมือนกันหมายความว่าสิ่งนั้นนะคะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะความจริงของสิ่งนั้นๆให้เป็นอย่างอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างที่มีจริงนะคะก็มีลักษณะเฉพาะของตนของตนอย่างเสียงเนี่ยค่ะมีจริงๆหรือเปล่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของเสียงหรือเปล่าค่ะเพราะว่าเสียงเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งนั้นและตรัสว่าธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลซึ่งชาวโลกไม่มีโอกาสจะรู้จักอนัตตาสภาพธรรมะที่เป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนเลยเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยค่ะขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทางตานะคะเพียงปรากฏให้เห็นแล้วไม่กลับมาอีกเลยจะไปเรียกร้องให้กลับมาให้เห็นอีกไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่เมื่อไม่มีการรู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะก็เข้าใจผิดเพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากค่ะของธรรมะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมรูปธรรมหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะอย่างแข็งเนี่ยมีจริงๆแข็งไม่หิวแข็งไม่โกรธแข็งไม่จำแต่แข็งเกิดเป็นแข็งเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเปลี่ยนแข็งที่เกิดแล้วให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมคะไม่ได้ที่กายของเราเนี่ยมีแข็งไหมคะมีเป็นของเราหรือว่าเป็นธรรมะนี่คือเริ่มที่จะให้เห็นว่าสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นเราแท้ที่จริงนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยก็เป็นสภาพธรรมะที่มีแต่ไม่ใช่สภาพรู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ถ้าไม่มีธรรมะที่เป็นธาตุรู้สิ่งต่างๆนี้ก็จะปรากฏไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะแทนที่จะมานั่งคิดถึงว่าเราจะตายจะเกิดอะไรจะตายจะเกิดสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ค่ะความเป็นจริงก็คือว่าเป็นสิ่งที่เกิดแล้วดับเกิดมาชั่วขณะแล้วก็ดับไปยังไม่ทันตายเลยนะคะขณะนี้ก็กำลังเกิดดับอยู่และการเกิดดับเนี่ยค่ะสืบต่อกันไม่ขาดสายตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นบางคนก็สงสัยว่าตายแล้วเกิดไหมนะคะถ้าเป็นเราจะไม่มีเราคนนี้อีกต่อไปในสังสารวัฏสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้นะคะแต่ธรรมะที่เกิดแล้วดับสืบต่อกันไม่สิ้นสุดจนกว่าจะหมดปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นนี่คือเริ่มเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะไม่ต้องมาคิดถึงเราตัวตนอะไรอะไรนะคะเพราะว่าเริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรมเท่านั้นค่อยๆเข้าใจถูกต้องขึ้นค่ะ
5: พอกราบเรียนถามท่านอาจารย์มีคนใช้ธรรมะอยู่เยอะนะครับในโลกเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยนี่ใช้ธรรมะเยอะรัฐบาลก็ใช้ธรรมะที่สะพานมัควานก็ใช้ธรรมะฝ่ายค้านก็พูดถึงเรื่องธรรมะอยากทราบว่าธรรมะที่ทุกกลุ่มพูดถึงนี้เป็นธรรมะอันเดียวกันหรือเปล่าครับ
2: ธรรมะเป็นธรรมะนะคะเปลี่ยนธรรมะให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะ และก็ไม่ใช่ของใครด้วยไม่ว่าจะที่สะพานมัคควานที่สะพานอะไรอีกเยอะแยะหลายๆสะพานหรือว่าไม่ว่าที่บ้านธรรมะหรือที่ไหนนะคะธรรมะก็เป็นธรรมะแต่รู้หรือเปล่าว่าเป็นธรรมะสำคัญที่สุดคือพุทธะเนี่ยนะคะคือความรู้ความตื่นความเบิกบานรู้ถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงขณะนี้นะคะเกิดมาแล้วก็เป็นธรรมะที่เกิดก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะยึดถือธรรมะที่เกิดเป็นเรามีความรู้สึกสบายเราสบายพอรู้สึกเป็นทุกข์นะคะเสียใจเกิดขึ้นเป็นเราทุกข์ซึ่งความจริงก็เป็นลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างค่ะซึ่งมีปัจจัยก็เกิดบังคับให้เกิดไม่ได้ถ้าบังคับได้ใครจะอยากมีความทุกข์บ้างใครอยากจะโกรธใครอยากจะเจ็บใครอยากจะเดือดร้อนไม่มีเลยนะคะแต่ว่าเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะใดเกิดสภาพธรรมะนั้นเกิดแล้วค่ะไม่มีใครจะไปสามารถทำให้เกิดขึ้นได้เลยนะคะแต่เพราะปัจจัยต่างหากที่ทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดแล้วจะทำให้เกิดหรือรู้ว่าสิ่งที่มีในขณะนี้เกิดแล้วโดยใครก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดได้เลย

0: เกิดทั้งสิ้นต่อเมื่อมีปัจจัยที่ธรรมะใดจะเกิดธรรมะนั้นจึงเกิดนี่เป็นการรู้ความจริงนะคะซึ่งตรงกันข้ามกับชาวโลกซึ่งไม่รู้ความจริงก็คิดว่ามีความสามารถที่จะทำอะไรก็ได้แต่ความจริงก็คือไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะแม้ขณะนั้นก็เป็นธรรมะที่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีการเข้าใจถูกต้องขึ้นนะคะนั่นก็คือปัญญาแต่ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะไปแสวงหาไปคิดว่าต้องทำอย่างอื่นโดยไม่รู้สิ่งที่เกิดแล้วในขณะนี้ก็ไม่มีวันพบธรรมะขณะนี้นะคะเป็นธรรมะฟังเพื่อเข้าใจให้รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยค่ะ
1: อยากจะถามอาจารย์ว่าแต่ละฝ่ายนะเขาใช้ธรรมะข้อไหนที่มาอยู่กันขนาดเนี้ยที่ยังไม่สงบร่มเย็นนะ
0: คะขณะใดที่ไม่ได้ฟังธรรมะไม่ว่าจะเป็นใครฝ่ายไหนนะคะก็คือไม่รู้จักธรรมะใช้คำพูดว่าจะใช้สติจะใช้ปัญญาจะใช้ธรรมะนะคะสติอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่ไหนจะได้เอามาใช้คะมีหรือไม่มีไม่มีเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคำที่บอกว่าฝ่ายใดก็ตามขณะใดที่ไม่เข้าใจธรรมะขณะนั้นก็คือว่าไม่รู้จักธรรมะแต่พูดคำว่าธรรมะแล้วก็เข้าใจผิดด้วยคือใช้คำว่าใช้ธรรมะใช้สติใช้ปัญญาเป็นไปไม่ได้เลยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะใช้อะไรได้เลยทั้งสิ้น
2: ท่านอาจารย์พูดถึงคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะก็เข้าใจในเรื่องราวแต่ก็ยังไม่ได้ให้เข้าใจสภาวะธรรมที่เป็นจริงๆอย่างพูดถึงเสียงเสียงเป็นธรรมะเสียงมีจริงอยากจะเข้าใจความจริงของเสียงที่เป็นธรรมะเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะเสียงปรากฏแล้วก็หมดไปนั่นคือธรรมะ
2: ขณะนี้ก็ได้ยินเสียงเสียงมีความหมายเสียงมีชื่อเราจะเข้าใจเสียงที่เป็นธรรมะนี่ได้ยังไงท่านอาจารย์คะ
0: ตัวเสียงมีจริงๆหรือเปล่าคะ
2: ตัวเสียงมีจริงค่ะ
0: ค่ะนั่นแหละคือให้รู้ว่าเสียงเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
2: ค่ะ
0: นี่ฟังเข้าใจแค่นี้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: แข็งมีจริงเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เห็นมีจริงเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
2: ค่ะ
0: สุขมีจริงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไล่เรียงไปแล้วทุกอย่างขณะนี้มีจริงเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพียงฟังนะคะเริ่มเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนแต่ว่ายังไม่ได้รู้จริงๆในลักษณะที่เป็นธรรมะของแต่ละอย่างเลยเช่นแข็งเนี่ยค่ะถามว่าแข็งมีจริงทุกคนตอบว่าจริงและรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะทุกคนก็ตอบได้เพราะฉะนั้นแข็งเนี่ยก็เป็นธรรมะแต่วันนี้ก็มีแข็งปรากฏตั้งแต่เช้าจนถึงเดี๋ยวนี้รู้ความเป็นธรรมะของแข็งหรือเปล่าเหมือนกับเสียงก็ปรากฏอยู่เรื่อยๆทางหูนะคะแต่รู้ความเป็นธรรมะของเสียงหรือเปล่าความสบายใจความรู้สึกเกิดขึ้นนะคะมีจริงเป็นธรรมะชนิดหนึ่งแต่รู้ความเป็นธรรมะของความรู้สึกนั้นหรือเปล่าหรือทั้งหมดก็เป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุว่าไม่เคยรู้ตัวจริงๆว่าเป็นธรรมะเพียงแต่ฟังว่าเป็นธรรมะซึ่งแตกย่อยออกไปแล้วนะคะทุกขณะเป็นธรรมะทั้งหมดเลยขั้นฟังแต่ก็ยังไม่ได้รู้จริงๆในความเป็นธรรมะของสภาพนั้นๆแต่ละอย่างนี่คือประโยชน์ของการที่ชาตินี้จะได้ยินได้ฟังกี่ครั้งมากหรือน้อยก็ตามนะคะอาจจะลืมเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่เราได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนใครได้พบพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ได้พบแล้วฟังธรรมะอะไรแล้วก็ได้บรรลุคุณธรรมแค่ไหนนี่คือเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังแต่เราก็ไม่ได้จำไว้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะจากโลกนี้ไปจริงๆเนี่ยถ้าสามารถจะเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆเนี่ยเป็นสภาพที่มีจริงเป็นธรรมะแล้วค่อยๆชินกับลักษณะที่เป็นธรรมะในที่สุดสิ่งนั้นจะเป็นเราได้ไหมเคยเป็นเราหรือเป็นเขาแต่พอรู้ว่าเป็นธรรมะเป็นธรรมะแต่ละอย่างในขั้นของการฟังและเมื่อฟังมีความเข้าใจขึ้นนะคะธรรมะกำลังมีปรากฏเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าเป็นเก้าอี้หรือเปล่าเป็นพี่น้องของเราหรือเปล่าสีที่กำลังปรากฏเฉพาะตัวที่ปรากฏจริงๆเป็นสีสันวรรณะเนี่ยเป็นญาติของเราหรือเปล่าคะเป็นเพื่อนของเราหรือเปล่าคะแต่เพราะไม่รู้จึงจำได้นะคะแม้ไม่เห็นสีนี้ก็ยังนึกถึงสีนี้ว่านี่แหละเรา

0: ยังมีญาติอยู่มีพี่น้องอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจริงๆอย่างมั่นคงเพียงแต่เริ่มฟังและเริ่มรู้ว่าขณะนี้ค่ะมีธรรมะที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้นะคะในบรรดาธรรมะทั้งหมดเนี่ยมีสิ่งเดียวที่ปรากฏให้เห็นทางตาได้อย่างเดียววันณธาตุหรือสิ่งที่มีจริงแค่เรียกชื่อนี่ก็งงนะฮะแค่ที่จะบอกว่าเป็นธรรมะที่ปรากฏทางตาก็งงเพราะว่าเคยเป็นคนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แล้วก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตากำลังจะไปหาว่าสิ่งที่ปรากฏทางตานี่มันมีลักษณะยังไงเหมือนกับเสียงเหมือนกับกลิ่นเหมือนกับอะไรหรือเปล่าแต่ไม่เหมือนกับอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งสามารถกระทบจากขู่ประสาทะแล้วเมื่อใดที่มีจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งนี้จึงปรากฏได้นี่คือความน่าอัศจรรย์นะคะและจะไปเป็นของใครสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นญาติหรือเป็นพี่น้องก็เปล่านี่คือการที่จะเข้าถึงความเป็นธรรมะนะคะว่าธรรมะเป็นธรรมะที่ใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะของธรรมะนั้นได้เลยบางคนก็สงสัยนะคะจนกระทั่งว่าแม้ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่มีพ่อแม่ไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีอะไรเข้าใจเลยไปคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ความจริงนะคะที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยหรือว่าเป็นมารดาบิดาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเนี่ยมีสีสันวรรณะไหมมีแข็งไหมมีเห็นไหมก็คือต้องมีธรรมะถ้าไม่มีธรรมะเกิดขึ้นเลยจะมีอะไรในโลกก็ไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะเกิดแล้วไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงและสิ่งนั้นเนี่ยไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเพียงปรากฏแล้วหมดไปแต่ว่าสภาพที่จำเนี่ยนะคะเป็นอัตสัญญาหมายความว่าการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วจนกระทั่งไม่ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปเนี่ยทำให้เกิดนิมิตรูปร่างสันฐานซึ่งจำไว้มั่นคงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่รู้ตัวจริงเลยว่าแท้ที่จริงก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏกระทบแล้วก็หมดไปอยู่เรื่อยๆเหมือนเราไปดูหนังนะคะเป็นเรื่องใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีรูปทีละรูปเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวได้ไหมแต่เราไม่เคยคิดถึงเลยคิดถึงแต่คนหรือเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่สิ่งที่เราจะรู้ได้ถ้าไม่มีการฟังไม่มีการไตร่ตรองไม่มีการค่อยๆน้อมไปสู่การเข้าใจความจริงเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถจะไปทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นถ้ามีความเข้าใจจากการฟังระดับนี้จะให้มากกว่านี้ก็ไม่ได้แต่เมื่ออบรมแล้วนะคะเข้าใจมากยิ่งขึ้นจะให้กลับไปไม่รู้เหมือนเดิมก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นก็มีความเห็นสภาพธรรมะที่ต่างกันนะคะความเข้าใจกับความไม่เข้าใจหรือว่าความรู้กับความไม่รู้ต้องต่างกันเพราะฉะนั้นแม้ความไม่รู้เนี่ยค่ะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งจะเปลี่ยนความไม่รู้ให้เป็นความรู้ก็ไม่ได้และความรู้ก็ไม่ใช่ความไม่รู้เพราะเหตุว่าเมื่อเริ่มรู้นะคะก็รู้ไม่ใช่ว่าจะกลับไปสู่ความไม่รู้อีกได้นี่ก็คือธรรมะเป็นสิ่งที่นะคะทุกคำข้ามไม่ได้เช่นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเห็นจริงตามนี้หรือยังเข้าใจจากการฟังนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยสามารถจะปรากฏกับกายประสาทะว่าแข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวเพราะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วดับไปเนี่ยค่ะคือความไม่เที่ยงสำหรับผู้ที่รู้ความจริงนะคะแต่ผู้ที่ยังไม่รู้ความจริงก็คือฟังแล้วก็พิจารณาแล้วก็มีความเห็นถูกต้องว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าถ้าเป็นจริงอย่างนั้นแต่ชาตินี้ยังไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับก็คือว่าสะสมความเห็นถูกที่จะไม่ลืมว่าไม่ว่าจะเกิดอีกเมื่อไหร่นะคะพอได้ยินคำว่าธรรมะก็สามารถที่จะเพิ่มความเข้าใจได้ว่าธรรมะก็คือเดี๋ยวนี้ขณะนี้ไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของธรรมะนะคะที่กำลังเกิดดับลองคิดดูค่ะเพียงแค่จะคิดว่าธาตุที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเกิดขึ้นและดับไปมากมายนะคะกว่าจะปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานแล้วก็มีธาตุที่คิดนึกเกิดขั้นแล้วก็มีภวังคจิตหรืออะไรอีกมากมายเกิดขั้นเนี่ยไม่รู้เลยไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่ายังมีการฟังและการพิจารณาและการเข้าใจไม่พอเพราะฉะนั้นแต่ละชาติเนี่ยเพียงเริ่มที่จะเข้าใจธรรมะประโยชน์สูงสุดของการฟังวันนี้นะคะคือไม่ลืมเพราะว่าเราจะต้องเห็นอีกใช่ไหมคะ ม่ใช่เห็นอยู่ตรงนี้เท่านั้นกลับบ้านก็เห็นไปตลาดก็เห็นไปโรงเรียนหรือไปทำงานหรือที่ไหนที่ไหนก็มีเห็นแต่ก็ลืมว่าขณะเนี้ยเห็นเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะที่เพียงเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นชาตินี้จะสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่มีจริงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็คือว่ารู้ตามความเป็นจริงว่าไม่เข้าใจผิดไม่ใช่ไปคิดว่าธรรมะต้องเป็นขณะอื่นซึ่งไม่ใช่ขณะที่กำลังเห็นกำลังได้ยินหรือว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ตรงนะคะสัจจะบารมีไม่เห็นผิดไม่เข้าใจผิดอธิษฐานะบารมีความมั่นคงของการที่จะมีความเข้าใจถูกในคำที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเดี๋ยวก็ลืมใช่ไหมคะไม่นานเลยค่ะนี่แสดงให้เห็นว่าการสะสมความไม่รู้มากนะคะกว่าจะรู้ขึ้นเพราะฟังรู้ขึ้นเพราะจำรู้ขึ้นเพราะไตรตรองรู้ขึ้นเพราะกำลังค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็เห็นประโยชน์ว่าทำไมพระผู้มีพระภาคในพระไตรปิฎกนะคะตรัสแต่เรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องของโลภะเรื่องของโทสะเรื่องของวิตกกะการตรึกเรื่องของเวทนาเรื่องของการจำซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะแต่ว่าดับแล้วอย่างเร็วเพราะฉะนั้นดับไปพร้อมความไม่รู้อยู่ตลอดเวลาที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็สะสมความไม่รู้เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกและก็จะให้รู้ได้รวดเร็วเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อสะสมความไม่รู้เนี่ยทีละเล็กทีละน้อยทางตาแล้วก็ทางหูการสะสมความรู้ก็ต้องทีละเล็กทีละน้อยทางตาที่กำลังเห็นเนี่ยเริ่มระลึกได้เริ่มมีความเข้าใจว่านี่เป็นธรรมะนะคะขณะที่กำลังเข้าใจอย่างนี้เนี่ยไม่ได้สนใจในอย่างอื่นเพราะอย่างอื่นยังไม่มีแต่มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เข้าใจถูกต้องซึ่งยากทุกทางไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นคำถามของคุณชุมพรที่ว่าเสียงเป็นธรรมะก็เหมือนแข็งเป็นธรรมะก็เหมือนสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นธรรมะก็เหมือนรสที่ปรากฏก็เป็นธรรมะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะเข้าใจถูกต้องนะคะว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งปรากฏแล้วหมดไป
1: ค่ะก็ขอประทานโทษท่านอาจารย์นะคะฟังท่านอาจารย์ทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ก็ยังเห็นเป็นคน
0: จำได้ใช่ไหมคะ
1: เห็นท่านอาจารย์ก็จำได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นที่จำน่ะเป็นคุณชุมพรหรือเป็นธรรมะ
1: อาจารย์บอกว่าทุกอย่างไม่ใช่เราเป็นธรรมะ
0: ค่ะคนอื่นจะว่ายังไงก็ตามนะคะฟังแล้วคิดอย่างนั้นหรือเข้าใจอย่างอื่นเห็นด้วยหรือว่าคิดว่าไม่ใช่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังสภาพจำเนี่ยมีจริงๆหรือเปล่ากำลังจำเป
1: ็
0: นคุณชุมพรหรือเป็นใครหรือว่าเป็นธรรมะ
1: ต้องเป็นธรรมะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะก็ลองคิดดูนะคะ
1: คือเรื่องราวค่ะท่านอาจารย
0: ์ถ้าไม่จำจะมีเรื่องราวไหมคะ
1: หมายความว่าเรื่องราวเกิดจากความจำ
0: แน่นอนค่ะแม้แต่คิดขณะนี้ก็ต้องจำ
1: อย่างนั้นเราก็จำที่ไม่ใช่ธรรมะ
0: แน่นอนค่ะเพราะว่าจำเกิดกับจิตทุกขณะจึงมีอัตตสัญญาและอนัตตสัญญา
1: หมายความว่าขณะที่เราเห็นเป็นท่านอาจารย์นี้เป็นอัตตสัญญา
0: แน่นอนค่ะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งความจริงเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเอง
1: แต่ขอประทานโทษนะท่านอาจารย์ยังไงก็ยังเห็นเป็นคนเดินอยู่ดีท่านอาจารย
0: ์แล้วฟังธรรมะว่ายังไง
1: ทุกอย่างเป็นธรรมะค่ะ
0: นี่ค่ะแปลว่ายังไม่ถึงการที่จะเห็นว่าเป็นธรรมะแต่เริ่มฟังแล้วก็พิจารณาว่าจริงหรือเปล่าสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะกำลังปรากฏจำสิ่งที่ปรากฏได้ใช่ไหมคะ
1: ค
0: ืนนี้ฝันได้ไหม
1: ฝันได้ค่ะ
0: เพราะจำใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: โดยไม่เห็น
1: ค่ะ
0: แสดงว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งและการจำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏจำได้แน่นอนค่ะจึงฝันถึงสิ่งที่เคยเห็นแต่แม้ไม่มีปรากฏให้เห็นอีกแล้วก็ยังจำได้เพราะฉะนั้นก็จำนะคะมีใครอยู่ที่ไหนมีอะไรอยู่ที่ไหนทั้งที่สิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏเลยเห็นอวิชชาไหมคะความไม่รู้ว่าแค่ไหนแม้สิ่งนั้นไม่มีแล้วก็ยังเข้าใจว่ายังมีอยู่
1: อาจารย์กำลังบอกว่า โลกของเรานี่หมายถึงเป็นโลกที่เรื่องราวเนี่ยก็คือเป็นโลกของอวิชชาความไม่รู้อย่างนั้นเหรอฮะ
0: ไม่ได้ค่ะหมายความว่าสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อกันโดยใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าธรรมดานะคะจิตเป็นธาตุที่เป็นนามธาตุถ้าศึกษาเรื่องธาตุนะคะทุกอย่างสิ่งที่มีจริงอย่างแข็งเนี่ยค่ะก็เป็นธาตุแข็งใช้คำว่าปฐวีธาตุเย็นหรือร้อนก็มีจริงๆใช้คำว่าเตโชธาตุคือสิ่งที่มีจริงก็เป็นธาตุลักษณะต่างๆโลภะมีจริงความติดข้องมีจริงไหมคะ
1: มีจริงค่ะ
0: เป็นธาตุเรียกโลภะธาตุได้ไหม
1: ได้
0: ค่ะโทสะมีจริงๆนะคะเรียกโทสะธาตุได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ไม่เรียกโทสะธาตุโทสะก็เป็นธาตุใครจะเรียกหรือไม่เรียกโทสะก็เป็นธาตุเพราะฉะนั้นธาตุในโลกนี้นะคะจึงต่างกันเป็นรูปธาตุกับนามธาตุถ้าไม่รู้อย่างนี้ก็เวลาธาตุใดเกิดขึ้นก็เป็นเรานี่คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะแรกที่เกิดขึ้นนะคะในโลกนี้ขณะนั้นนะคะจิตเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่ขณะนั้นโลกนี้ไม่ได้ปรากฏเลยเพราะไม่ได้อาศัยตาเห็นไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นไม่ได้อาศัยหูไม่ได้ยินอะไรในขณะเกิดไม่ได้คิดนึกด้วยแต่เกิดมาแล้วเนี่ยหลังจากที่เกิดแล้วเนี่ยจะไม่ให้เห็นได้ไหมเห็นแล้วจะไม่ให้จำได้ไหมจำแล้วจะไม่ให้คิดได้ไหมก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีเห็นแล้วก็มีคิดแล้วก็มีรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรจนกว่าจะมีความเห็นถูกต้องนะคะแล้วก็รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะแม้สิ่งที่กำลังจำก็เกิดขึ้นระดับไป
1: ค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์นะฮะมีอีกคำถามหนึ่งนะเขาเขียนขึ้นมาถามว่าเหตุใดท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าธรรมะมีความอัศจรรย์แต่ทำไมปุถุชนจึงมองไม่เห็นความอัศจรรย์นั้น
0: ค่ะตอนนี้ได้ยินใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ได้ยินได้ไงอะคะจากไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ปรากฏใช่ไหมคะเสียงไม่ได้ปรากฏตอนที่ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ปรากฏเลย
1: ค่ะ
0: แล้วทำไมเสียงปรากฏได้มาจากไหนปรากฏได้ยังไงไม่น่าอัศจรรย์เลยค่ะกำลังนอนหลับสนิทเนี่ยเป็นใครอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยชื่ออะไรก็ไม่รู้จะอยู่ที่เชียงใหม่จะอยู่ที่กรุงเทพจะอยู่ที่ไหนไม่มีความรู้ใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะแล้วเกิดได้ยินขึ้นเนี่ยไม่น่าอัศจรรย์เลยค่ะจากไม่รู้อะไรไม่มีอะไรปรากฏเลยก็มีเสียงปรากฏได้เนี่ยไม่น่าอัศจรรย์เลยค่ะ
2: เรียนท่านอาจารย์นะครับคือความอัศจรรย์นี้มันยังยากที่จะเข้าถึงเพราะว่าเรายังไม่มีปัญญาใช่ไหมครับ
0: แน่นอนค่ะไม่รู้สักอย่างหนึ่งและก็ไม่ใช่อย่างเดียวด้วยนะคะตลอดชีวิตทุกอย่างก็ไม่รู้
2: อย่างจับไมโครโฟนนี่ก็แข็งแต่ก็ไม่เห็นความอัศจรรย์ของแข็งที่ปรากฏเลยอะครับท่านอาจารย
0: ์ก่อนแข็งจะปรากฏมีแข็งไหมคะ
2: ไม่มีครับ
0: แล้วทำไมแข็งปรากฏ
2: ท่านอาจารย์กำลังจะบอกว่านี่คือความอัศจรรย์ของแข็งที่ปรากฏนะครับ
0: ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้แข็งปรากฏแข็งปรากฏได้ไหม
2: ถ้าไม่มีกายนี่ก็ไม่มีแข็งปรากฏ
0: แข็งน่ะมีค่ะถ้ามีธาตุดินนะคะลักษณะที่อ่อนแข็งก็มีจะปรากฏหรือไม่ปรากฏใครหรือจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมีปัจจัยที่จะให้ธาตุดินเกิดเป็นแข็งก็เกิดขึ้นเป็นแข็งใครจะรู้หรือไม่รู้ไม่สำคัญแต่สำหรับขณะนี้นะคะที่ว่าจับไมโครโฟนแล้วก็แข็งก่อนนั้นไม่มีแข็งแล้วก็แข็งปรากฏได้คิดดูค่ะเพราะอะไรน่าอัศจรรย์ไหมจากไม่มีแล้วมีแล้วก็หามีไม่เพราะว่าดับแล้วด้วย
2: แต่ปัญญาของเรายังไปไม่ถึงที่หามีไม่นะครับ
0: เพราะฉะนั้นฟังธรรมะแล้วก็รู้ได้เลยค่ะรู้จักพระพุทธเจ้าก่อนฟังธรรมะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะ
2: ก่อนฟังรู้จักเพียงแต่ชื่อของพระองค
0: ์ตอนนี้เริ่มรู้ละใครแสดงความจริงของสิ่งที่มีเป็นปกติในชีวิตประจำวันโดยละเอียดโดยประการทั้งปวง
2: จนกว่าจะไปถึงที่ท่านอาจารย์บอกว่ามีแล้วหามีไม่ใช่ไหมครับ
0: ค่ะจนกว่าความรู้จะเพิ่มขึ้นค่ะจากการไม่รู้ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆรู้ขึ้น
2: ครับกราบขอบพระคุณครับ
3: อยากเรียนถามว่าสติปัฏฐาน4กับสัมมาสติคืออันเดียวกันหรือเปล่าครับ
0: รู้สึกอยากได้ยินชื่อใช่ไหมคะหรือว่าอยากจะรู้จักธรรมะแล้วละความไม่รู้ความไม่เข้าใจ จริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีความคิดเห็นต่างกันนะคะต่างคนก็ต่างอัธยาศัยแต่ถ้าเป็นผู้ที่ตรงแล้วก็มีเหตุผลนะคะฟังธรรมะเพื่ออะไรแล้วก็ปฏิบัติธรรมะเพื่ออะไรและถ้าไม่รู้จักธรรมะไม่เข้าใจธรรมะนะคะจะปฏิบัติธรรมะได้ไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่ตรงกับเหตุผลใช่ไหมคะอย่างขณะนี้ค่ะฟังธรรมะเพราะอะไรเพราะไม่รู้ธรรมะจึงฟังเพื่อที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะฟังเพื่อให้มีความเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะแต่เวลาปฏิบัติธรรมะเนี่ยปฏิบัติเพื่ออะไรมีเหตุผลอะไรมีความเข้าใจอะไรแล้วก็จะรู้อะไรแม้แต่คำว่าปฏิบัติในภาษาไทยนะคะมาจากภาษาบาลีคือปฏิกับปฏินะคะปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเฉพาะธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป็นธรรมะนั่นจึงจะเป็นผลของปฏิปัตติไม่ใช่ให้ใครไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะเป็นคำสอนให้เกิดความเห็นถูกไม่ใช่ให้เกิดความเห็นผิดหรือไม่ใช่ให้ไม่รู้แล้วทำอะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อละความไม่รู้เพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังฟังเนี่ยนะคะก็คือฟังให้เข้าใจเพื่อละการไม่รู้สิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงนี่คือขั้นฟังนะคะเมื่อฟังมีความเข้าใจแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มั่นคงเช่นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาและใครกำลังปฏิบัตินี่ก็แสดงให้เห็นว่าไม่สอดคล้องกับความเข้าใจเลยด้วยเหตุนี้นะคะการที่จะรู้จริงๆว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยต้องมาจากการฟังและมีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏมั่นคงขึ้นว่าเป็นธรรมะถ้ารู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะจะไปไหนนอกจากเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏนะคะซึ่งถ้าฟังโดยไม่ละเอียดไม่รอบคอบเนี่ยค่ะจะทำอย่างหนึ่งละแล้วก็ยังจะไปทำเพิ่มขึ้นมาอีกจะไปทำอะไรแล้วก็จะทำอะไรในเมื่อขณะนี้มีธรรมะซึ่งยังไม่ได้รู้ถูกต้องตามความเป็นจริงแต่เมื่อใดที่มีการฟังนะคะมีความเข้าใจถูกว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแค่นี้ค่ะไม่ใช่หมายความว่าเราจะไปรู้จักธรรมะไปประจักษ์การเกิดดับได้นะคะแต่ต้องฟังแล้วก็ขณะนี้เป็นธรรมะจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าขณะใดก็ตามนะคะที่มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังอย่าลืมนะคะขณะใดที่มีการเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังได้ยินได้ฟังขณะนั้นแหละค่ะเริ่มที่จะเข้าใกล้การที่จะเห็นว่าธรรมะเป็นธรรมะซึ่งก็หมายความถึงขณะนั้นนะคะสติสัมปชัญญะกำลังรู้ค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งขณะนั้นก็ประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยสัมมาวายามะคือความเพียรประกอบด้วยสัมมาสมาธิซึ่งเป็นสภาพที่ตั้งมั่นในขณะที่สติกำลังระลึกรู้ลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจขึ้นนี่จึงจะเป็นปฏิปฏิคือการถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏด้วยความเห็นถูกด้วยความเข้าใจถูกที่เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นปฏิเวทะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้ไปทำอะไรโดยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ไม่รู้ไม่ได้สอนให้ไม่เข้าใจอะไรแต่ว่าสิ่งที่มีและไม่รู้นะคะสอนให้มีการรู้ขั้นฟังจนกระทั่งพิจารณานะคะว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นพร้อมที่จะเข้าใจถูกในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นคือปฏิปัตติค่อยๆถึงความเป็นธรรมะในสิ่งที่มีจริงๆจนกว่าจะประจักษ์แจ้งในสภาพธรรมะที่เกิดดับ
1: อยากจะขอความเข้าใจจากท่านอาจารย์ว่าเข้าวัดเขาก็ให้เรารักษาศีล5ไม่ให้ฆ่าสัตว์ให้เว้นจากสิ่งที่ชั่วทั้งปวงแต่พอมาฟังท่านอาจารย์นี้ก็คือฟังให้เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ทราบว่า2อันนี้มันจะแตกต่างกันยังไงฮะสำหรับผู้ที่อยากจะเข้าใจธรรมะจริงๆอ่ะ
0: ถ้าไม่ฟังธรรมะไม่เข้าใจนะคะใครรักษาศีล
1: ก็ตัวเรารักษาศีล
0: ถ้าเข้าใจแล้วขณะนั้นเป็นอะไร
1: เข้าใจแล้วก็เป็นธรรมะ
0: ค่ะศีลก็เป็นธรรมะ
1: ค่ะอย่างนั้นหมายความว่าหัวใจพุทธศาสนาไม่ได้เริ่มต้นด้วยศีลแต่เริ่มต้นด้วยความเข้าใจว่าทุกอย่างไม่ใช่เราอย่างนั้นเหรอคะท่านอาจารย
0: ์ทุกอย่างนะคะต้องเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องในแต่ละภาษา เช่นศีลคืออะไรเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาบาลีศีละหมายความถึงปกติของกายวาจาเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกนะคะแสดงทั้งอกุศลศีลและกุศลศีลเพราะเหตุว่าปกติไม่ได้มีแต่เฉพาะจิตเจตสิกมีรูปด้วยและรูปก็ไม่ใช่สภาพรู้นะคะรูปย่อมเป็นไปตามจิตเวลาที่เราต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยค่ะมือเอื้อมไปละนั่งอยู่ก็ลุกขึ้นยืนละเดินไปละนั่นคือเมื่อจิตมีความปรารถนาที่จะเป็นอย่างไรนะคะรูปก็เคลื่อนไหวเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีแต่นามธรรมไม่มีรูปธรรมเลยศีลมีไหมจะมีการประพฤติเป็นไปทางกายทางวาจาได้ไหมและอีกประการหนึ่งศีลคือปกติของกายวาจาถ้าขณะนั้นจิตเป็นอกุศลกายจะเป็นกุศลได้ไหมคะปกติของบุคคลนั้นขณะที่อกุศลจิตเกิดก็เป็นอกุศลศีลเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะนะคะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าทุกอย่างเป็นธรรมะถ้าไม่แสดงความเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมเพียงแต่บอกว่าให้มีศีลละชั่วประพฤติดีจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่ได้มีความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงๆซึ่งยากที่จะรู้ได้ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเป็นแต่ธาตุหรือธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสำหรับคำสอนอื่นๆนะคะในเรื่องของศีลเนี่ยสำหรับกุศลศีลเนี่ยก็จะมีต่างกันไปเป็นปาติโมกขสังวรศีลสำหรับเพศบรรพชิตนะคะที่จะต้องรักษากายวาจาให้ต่างจากคฤหัสถ์เพราะเหตุว่าบรรพชาหรือการบวชปวชะหมายความถึงละทั่วทั้งหมดซึ่งคฤหัสถ์ละอย่างนั้นไม่ได้ค่ะคฤหัสถ์ยังมีกายวาจาซึ่งไม่งามอย่างบรรพชิตนะคะคำพูดของคฤหัสถ์ก็พูดคำหยาบบ้างคำรุนแรงบ้างหรือว่ามีเจตนาร้ายบ้างซึ่งบรรพชิตไม่สมควรแก่การที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับพระภิกษุเนี่ยกายวาจาของท่านต้องเป็นไปตามพระวินัยบัญญัติเพราะจุดประสงค์คือละทั่วไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาแต่สำหรับคฤหัสถ์ไม่ใช่มีเครื่องกั้นหรือว่าไม่ใช่ต้องไปทำอย่างบรรพชิตนะคะศีลสำหรับคฤหัสถ์การกำจัดอกุศลสำหรับคฤหัสถ์ก็คือศีล5วิรัตทุจริตไม่มีการเบียดเบียนอย่างที่ทุกคนก็รู้นะคะไม่ยากเลยแต่ว่าไม่ใช่เพียงเท่านั้นค่ะถ้าเพียงเท่านี้จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือแต่ทรงแสดงอย่างละเอียดยิ่งนะคะแม้แต่ปาติโมกขสังวรศีลก็ยังไม่พอเพราะเหตุว่ายังมีกิเลสอยู่ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงหนทางที่จะทำให้ดับกิเลสไม่ใช่ว่าปล่อยให้มีกิเลสแล้วก็เพียงมีกายวาจาที่เป็นไปตามปาติโมกเท่านั้นนะคะยังมีอินทรียสังวรศีลคือการที่จะรู้นะคะกายวาจาหรือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้ง6ทางเพราะเหตุว่าก่อนที่กายจะประพฤติผิดหรือวาจาจะกล่าวคำผิดเนี่ยค่ะใจเป็นยังไงคะเป็นอกุศลก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างบางคนขุ่นเคืองใจเนี่ยยังไม่มีคำพรุสวาจาหรือคำพูดใดๆออกไปเลยแต่ถ้ามีมากขึ้นกายก็ไหวไปมีการทำร้ายกันด้วยกายหรือว่าด้วยวาจาเพราะฉะนั้นสำหรับพระพุทธศาสนาเนี่ยละเอียดยิ่งกว่านั้นเพียงแค่เกิดความขุ่นใจก็รู้ในสภาพนั้นว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงเป็นอธิศีลและสิกขาสิกขานี่ไม่ใช่เพียงไปรู้ว่ามีกี่ข้อนะคะแต่สิกขาคือประพฤติตามที่รู้ด้วยไม่ใช่ว่ารู้ว่ามีศีล227แต่ว่าไม่ประพฤติปฏิบัติตามอย่างนั้นก็ไม่ใช่สิกขาบทไม่ใช่บทที่จะประพฤติปฏิบัติตามด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะนี่นะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดไม่ได้ค้านกันเลยแต่เป็นการที่จะมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะทั้งหมดแม้แต่ศีลเนี่ยก็ไม่ใช่ใครเลยค่ะกุศลจิตหรืออกุศลจิตแล้วก็ยังมีอัปปยากตะศีลคือศีลที่ไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลสำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์เพราะเหตุว่าท่านไม่มีกุศลจิตและอกุศลจิตที่จะทำให้เกิดผลด้วยเหตุนี้นะคะการศึกษาธรรมะคือเพื่อเข้าใจเพื่อเห็นถูกวันนี้ค่ะฟังแล้วนะคะ มีความเห็นที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นแค่ไหนก็สะสมไปที่จะรู้ธรรมะจนกว่าจะประจักษ์แจ้งว่าเป็นธรรมะเพราะว่าไม่ได้ทรงแสดงโดยขั้นเพียงปริยัตินะคะแต่ทั้งปฏิปัตติและปฏิเวทะด้วย
4: ก็ขอกราบเรียนท่านอาจารย์ได้กรุณาเน้นย้ำนะครับว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยที่จะได้ประโยชน์จริงๆจะศึกษาได้อย่างไรครับ
0: ค่ะพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงๆแน่นอนนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดมากแล้วก็ปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายแต่ผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะไม่รู้ว่าขณะนี้เองนะคะก็เป็นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพื่อให้รู้ความจริงซึ่งเราไม่สามารถที่จะคิดเองหรือเข้าใจความจริงอันนี้เองได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยนะคะต้องคิดถึงว่าใครเป็นผู้แสดงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คนธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างที่มีจริงที่กำลังปรากฏโดยละเอียดโดยลึกซึ้งโดยประการทั้งปวงเวลาที่เราศึกษาวิชาอื่นเนี่ยค่ะก็ศึกษาเพื่อเข้าใจสิ่งที่เรากำลังศึกษากำลังฟังเรื่องอะไรก็คือว่าเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่เรากำลังฟังชั้นใดการที่ฟังธรรมะนะคะก็ไม่ใช่ไปรู้อื่นค่ะแต่ฟังเพื่อที่จะมีความเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นเพราะแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยถ้าถามว่าธรรมะคืออะไรต่างคนต่างคิดนะคะอย่างเวลานี้จะมีใครรู้ว่าเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะคิดนึกเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะนะคะแต่ไม่มีใครสนใจในธรรมะนี้เลยเพราะเหตุว่าเห็นมีจริงๆนะคะเกิดขึ้นเห็นความจริงของเห็นก็คือว่าสภาพธรรมะใดก็ตามที่มีการเกิดขึ้นสภาพธรรมะนั้นไม่เที่ยงดับแล้วอย่างรวดเร็วถ้าไม่ฟังธรรมะเราก็คิดว่าเกิดมานะคะค่อยๆโตขึ้นค่อยๆแก่ลงแล้วก็ตายไปนั่นคือความไม่เที่ยงแต่นั่นยังช้าคนที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้อย่างนั้นได้มีใครบ้างคะที่เมื่อไม่รู้ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ละวันวันนี้ก็ไม่เหมือนเมื่อวานนี้ละเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะมีการเกิดแล้วก็เป็นไปคือเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาแต่ว่านั่นยังคงเป็นเรื่องราวนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้ได้เข้าใจตามลำดับขั้นด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะเนี่ยค่ะไม่ง่ายนะคะแล้วก็ละเอียดแล้วก็เพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้สิ่งที่กำลังมีขณะนี้ที่กำลังปรากฏขณะนี้ค่ะใครเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะคะมีใครไหมคะที่เข้าใจแล้วบ้างหรือว่ายังไม่รู้เลยว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงๆคืออะไรยังเห็นอย่างเงี้ยมีจริงแน่นอนนะคะเพราะมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาแต่ความจริงก็คือเห็นเป็นเราหรือเปล่าถ้าไม่มีจักขุประสาทะไม่มีตานะคะเห็นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมแค่นี้ก็เห็นแล้วค่ะว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราหรือว่าเป็นตัวตนเช่นขณะนี้นะคะหรือก่อนหน้านี้ก็เข้าใจว่าเราเห็นแต่จริงๆแล้วเห็นเป็นเห็นไม่ว่าเห็นที่ไหนค่ะสัตว์ก็เห็นนะคะตัวเล็กตัวใหญ่ช้างเห็นมดเห็นตัวเห็นเนี่ยต่างกันไหมคะเฉพาะเห็นเห็นก็คือเมื่อเห็นก็ต้องมีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นเหมือนกันหมดโดยไม่คำนึงถึงรูปร่างนะคะว่ารูปร่างเป็นช้างรูปร่างเป็นมดรูปร่างเป็นคนหรือว่ารูปร่างเป็นเทวดาหรือรูปร่างเป็นพรหมเพราะเหตุว่าถ้ากล่าวถึงความจริงของเห็นก็คือว่าเห็นเกิดขึ้นเพื่อเห็นแล้วหมดไม่กลับมาอีกเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปนะคะไม่หยุดยั้งเลยแล้วก็ไม่ย้อนกลับมาอีกด้วยสิ่งใดที่มีปัจจัยเกิดระดับสิ่งนั้นไม่กลับมาอีกเลยเวลาจุดไฟนะคะไฟสว่างเวลาดับไฟและจะให้ไฟที่ดับไปแล้วเนี่ยกลับมาอีกได้ไหมมีปัจจัยใหม่ไฟเกิดขึ้นใหม่และไฟที่เกิดขึ้นนั้นก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้ทราบว่านะคะตามความเป็นจริงก็คือว่าไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้โดยไม่มีปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะนั้นเป็นไปหรือว่าเกิดขึ้นทุกขณะนี้เลยค่ะแม้แต่ได้ยินดูเป็นธรรมดานะคะแต่ได้ยินเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เราค่ะเป็นธรรมะ พราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วทำอะไรได้ยินเกิดแล้วก็คือได้ยินเสียงได้ยินจะไปทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะซึ่งไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะเข้าใจว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแท้ที่จริงก็เป็นธรรมะถ้ามีการเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะเราไม่มีตอนเกิดเนี่ยมีเราและตอนตายเราไปไหนเรายังมีอยู่ไหมคะตอนตายแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าตอนเกิดเนี่ยมีเราและตอนตายนะคะก็เป็นเราตายแต่ความจริงตายแล้วมีเราไหมฉันใดขณะนี้ก็เหมือนกันค่ะเมื่อวานนี้เห็นแล้วนะคะหมดแล้วตายแล้วเห็นขณะเมื่อวานนี้ตายแน่ๆไม่กลับมาอีกเลยเหมือนกับขณะสุดท้ายที่เราจากโรคนี้ไปนะคะก็ไม่ได้กลับมาอีกฉันใดขณะนี้ทุกขณะเป็นขะนิกะมรณะคือการตายทุกขณะการฟังธรรมะต้องละเอียดนะคะต้องค่อยๆเข้าใจเพื่อที่จะละการที่เราไม่รู้จึงยึดถือว่าธรรมะเป็นเราเมื่อมีเราก็มีเขาแล้วก็มีความติดข้องในความเป็นเราต้องการทุกอย่างเพื่อเราทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีนะคะที่เป็นอกุศลมากมายทั้งกายทั้งวาจาจนกระทั่งสามารถที่จะเบียดเบียนคนอื่นได้ทั้งที่แต่ละคนเนี่ยไม่มีใครอยากถูกเบียดเบียนเลยแต่ก็มีผู้ที่สามารถเบียดเบียนคนอื่นทั้งกายทั้งวาจาและผู้ที่สามารถเนี่ยเป็นคนอื่นเท่านั้นหรือว่าอาจจะเป็นเราวันหนึ่งวันใดอาจจะกำลังเบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่หรือว่าถึงการเบียดเบียนคนจนกระทั่งถึงสามารถเบียดเบียนผู้มีคุณก็ยังได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ค่ะเป็นธรรมะซึ่งถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องว่าแท้ที่จริงและทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามเหตุและผลซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพียงได้ยินคำว่าธรรมะอย่าเพิ่งคิดว่าเข้าใจแล้วและคิดว่ารู้หมดแล้วนะคะถ้าขณะนี้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมะและไม่รู้ความจริงของธรรมะที่เกิดดับก็ชื่อว่ายังไม่ได้รู้จักธรรมะยังไม่ได้เห็นว่าไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นธรรมะทั้งที่ถ้าศึกษาถ้าฟังต่อๆไปเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีเราเลยหลงยึดถือธรรมะที่เกิดจนตายว่าเป็นเราแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือ
1: ได้ฟังท่านอาจารย์พูดถึงความเป็นเรานะคะก็ยังนึกถึงคำอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเราโดยตัณหาเป็นเราโดยทิฏฐิเป็นเราโดยมานะนี่แตกต่างกันอย่างไรคะ
0: ตัณหาคืออะไรคะ
1: ความอยากได้ความต้องการ
0: ค่ะความติดข้อง
1: ค่ะ
0: มีไหมคะ
1: มีค่ ะ
0: มีเมื่อเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเกิดแล้วดับไปไหม
1: ดับค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลให้เป็นอย่างอื่นได้ทุกคนรู้จักความติดข้องความต้องการความชอบแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้ชอบก็มีความติดข้องในสิ่งนั้นโดยสภาพธรรมะที่เกิดแล้วชอบสิ่งนั้นซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าตัณหาจะใช้คำว่าโลภะก็ได้นะคะหมายความถึงขณะใดก็ตามที่ชอบหรือพอใจติดข้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ยึดถือสิ่งนั้นพอใจในสิ่งนั้นด้วยความพอใจ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นของเราหมดเลยค่ะไม่ว่าบ้านรถ
0: ยังไม่เป็นของเราก็ได้นะคะแต่ชอบละใช่ไหมคะ
1: แค่ชอบค่ะ
0: ชอบเพราะไม่รู้ความจริงว่าเพียงเกิดปรากฏแล้วหมดไปเลยไม่กลับมาอีกด้วยเหตุนี้เมื่อตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงนะคะก็ยังมีความชอบในทุกอย่างเห็นชอบสิ่งที่เห็นไหมคะได้ยินชอบเสียงที่ได้ยินไหมพอมีกลิ่นปรากฏชอบกลิ่นนั้นอีกละพอรถปรากฏก็ชอบอีกทางกายก็กำลังสบายดีนะคะก็ชอบอีกทางใจก็มีเรื่องสนุกชอบดูชอบฟังชอบเห็นชอบคิดก็ชอบอีกเพราะฉะนั้นทั้งวันนะคะจะไม่รู้เลยว่ามีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นและทำกิจการงานติดข้องในทุกอย่างที่ปรากฏโดยไม่รู้ตัวเลยนี่คือความหมายของยึดถือสภาพธรรมะด้วยความพอใจด้วยความติดข้องละได้ไหมคะยังไม่คิดจะละเลยแล้วจะไปละได้ยังไงใช่ไหมคะแม้แต่คิดที่จะละก็ไม่ได้คิดค่ะยังพงพอใจไปเรื่อยๆทุกวันไม่เคยเห็นว่าถ้าพอใจมากขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงคะ ป็นโทษหรือเปล่าโดยมากเราจะไม่คิดเปรียบเทียบนะคะว่าถ้าไม่พอใจเลยกับพอใจเนี่ยอย่างไหนจะดีกว่ากันติดข้องเป็นทาสแล้วค่ะไม่ได้เป็นอิสระเลยเป็นทาสของโลภะแล้วแต่โลภะจะให้ทำอะไรขวนขวายแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างตามความพอใจตามความติดข้องเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วทุกคนเนี่ยมีอะไรที่เป็นเพื่อนสนิททั้งที่เหมือนอยู่คนเดียวนะคะพอเกิดมาไม่ได้มีใครมาเกิดกับเราเลยต่างคนต่างเกิดมาคนเดียวแท้ๆเลยนะคะแต่พอเกิดแล้วมิทันไรก็ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏมีใครไม่เป็นอย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะคะว่าเป็นธาตุของโลภะและมีโลภะนี่ค่ะเป็นเพื่อนสองหรือว่าเป็นเพื่อนสนิททันทีที่เกิดไม่นานเลยก็ติดแล้วมาเร็วมากแล้วไม่ไปไหนด้วยไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ลองคิดดูนะคะถ้าไม่มีความติดข้องเนี่ยจะดีกว่าไหมแค่นี้ค่ะ
1: พูดแบบนี้ชักจะเริ่มรู้สึกตัวแล้วฮะว่าขาดไม่ได้เลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งใครก็คิดไม่ถึงแล้วก็ไม่เห็นภัยเห็นโทษด้วยนะคะเราจะเห็นภัยเห็นโทษของสิ่งซึ่งไม่ดีเป็นอกุศลต่อเมื่อสิ่งนั้นใหญ่โตปรากฏเป็นการทุจริตเบียดเบียนต่างๆเห็นแก่ตัวทุกคนก็ตระหนักว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยแต่ต้องมาจากสิ่งเล็กๆน้อยๆทีละนิดทีละหน่อยกองไฟกองใหญ่เนี่ยค่ะถ้าไม่มีจุดเล็กๆไฟเล็กๆนะคะเชื้อไฟเล็กๆก็เกิดขึ้นไม่ได้ที่จะใหญ่โตมากมายสักเท่าไหร่ก็ต้องมาจากทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะไม่ได้เห็นโทษเลยว่าเกิดมาเนี่ยเกิดมาแล้วดีหรือชั่วอาจจะเข้าใจว่าเกิดมาดีแต่ว่ากำลังติดข้องต้องการเป็นทาสของสิ่งที่ปรากฏนะคะไม่ว่าจะเมื่อไรขณะไหนก็มีแต่ความต้องการไม่เว้นเลยพัวพันติดข้องตลอดชาติมากขึ้นมากขึ้นดีหรือที่จะไม่มีรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่พอใจเนี่ยนะคะความจริงแล้วแค่เห็นขณะที่เห็นเนี่ยนะคะชอบในสิ่งที่เห็นปรากฏให้เห็นแค่นั้นเองค่ะทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นปรากฏเพียงให้เห็นไม่เกินกว่านั้นเลยแต่ติดพอใจในสิ่งที่แค่ปรากฏให้เห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่เที่ยงเลยนะคะความจริงเกิดดับเร็วมากแต่เมื่อไม่ประจักษ์ก็คิดว่าสิ่งนั้นนะคะเกิดอีกดับอีกเกิดอีกดับอีกเหมือนไม่เที่ยงเลยเป็นอย่างนั้นตลอดไปเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเพราะความไม่รู้นะคะจึงทำให้ติดข้องถ้าเห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดมีจริงๆและดับไปหมดแล้วเนี่ยยังพอใจในสิ่งนั้นไหมคะนี่เริ่มคิดนะคะถ้ารู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามจากไม่มีและเกิดมีให้เห็นแล้วก็หมดไปแล้วเนี่ยไม่เหลือเลยเนี่ยยังจะพอใจติดข้องต้องการในสิ่งที่หมดไปไหม
1: ความจริงแล้วไม่ควรติดข้อง
0: ค่ะเพราะความไม่รู้เห็นไหมคะความไม่รู้เนี่ยจะนำมาซึ่งไม่รู้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ติดข้องต่อไปเรื่อยๆด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะนะคะไม่ใช่ว่าให้หมดกิเลสวันนี้เดี๋ยวนี้ที่ฟังแต่เริ่มมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกตรงต่อความเป็นจริงของธรรมะนั่นคือตัวปัญญาจนกว่าปัญญาจะมีกำลังแล้วก็มีการเห็นเพิ่มขึ้นนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่สมควรเลยค่ะที่จะติดข้องในสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นแล้วก็หมดไปอยู่เรื่อย
1: ๆค่ะก็ฟังท่านอาจารย์เพิ่งจะสว่างนะคะว่าตัวเองติดข้องมากมายแล้วก็ยังไม่รู้จักพอแต่ก็พูดเสมอว่าควรละควรละแต่ในความเป็นจริงแล้วก็เห็นแล้วก็ได้ยินก็อย่างที่อาจารย์ค่ะละเอียดมากนะคะก็เห็นถึงความไม่รู้ในด้านตัณหานะคะก็ยังมีความไม่รู้ซึ่งเป็นทิฏฐิกับมานะค่ะท่านอาจารย
0: ์เวลาที่พูดภาษาไทยเนี่ยความหมายไม่ตรงกับภาษาบาลีนะคะเพราะว่าพอพูดถึงทิฏฐิเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นความสำคัญตนแต่ความจริงความหมายของทิฏฐิในภาษาบาลีก็คือความเห็นซึ่งมีสองอย่างนะคะความเห็นถูกกับความเห็นผิดถ้าเป็นความเห็นผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ ถ้าเป็นความเห็นถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงทิฏฐิคำเดียวเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐินอกจากหัวข้อเรื่องนะคะจะบอกเช่นกำลังพูดเรื่องอกุศลสภาพธรรมะที่ไม่ดีและใช้คำว่าทิฏฐิย่อมหมายความถึงมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดขณะนี้กำลังเห็นนะคะมีความติดข้องมากมายเริ่มรู้ว่าเป็นเพียงความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไปอยู่เรื่อยๆแต่สิ่งที่ปรากฏขณะนี้ค่ะปรากฏการเกิดและดับหรือเปล่าทั้งที่ต้องเกิดไม่เกิดไม่มีเกิดแล้วก็ต้องหมดไปด้วยไม่ยั่งยืนเลยจะคงสภาพอย่างนั้นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าการเกิดดับนั้นเร็วมากเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งที่เกิดนั้นดับไปแต่ก็ไม่ปรากฏการเกิดขึ้นและดับไปเพราะมีสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดดับไปเลยก็เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏนั้นน่ะเที่ยงและเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าถามทุกคนว่าขณะนี้เห็นอะไรนะคะตอบเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะเห็นอะไรคะ
1: เห็นท่านอาจารย์ค
0: ่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าไม่มีรูปร่างสันฐานนิมิตตะปรากฏเนี่ยจะบอกว่าเป็นคนนั้นคนนี้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ทั้งที่นี่ก็ปรากฏนั่นก็ปรากฏทุกอย่างปรากฏนะคะแต่การเกิดดับสืบต่อของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเร็วจนกระทั่งให้เห็นนิมิตตะการสืบต่อเนี่ยเป็นสันฐานหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นจึงมีสภาพธรรมะที่จำนะคะเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏก็มีธาตุซึ่งไม่ใช่เราเลยค่ะสภาพจำเนี่ยบางครั้งก็จะจำสิ่งนั้นบางครั้งก็จะจำสิ่งนี้แต่ลักษณะที่จำไม่เป็นอื่นนอกจากเป็นธรรมะที่จำไม่ใช่ธรรมะที่เห็นแต่ว่านะคะเห็นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องจำเมื่อนั้นทันทีนี่คือธรรมะค่ะธรรมะซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าเพียงปรากฏขึ้นหนึ่งขณะอย่างเร็วเนี่ยมีธรรมะอะไรบ้างไม่ใช่มีแต่เห็นนะคะแต่มีสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมเกิดพร้อมกับเห็นดับพร้อมกับเห็นด้วยนี่คือการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสามารถจะแสดงความจริงว่าเห็นคือธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการกำลังรู้แจ้งในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาธาตุนั้นเห็นไหมคะกำลังเห็นนั่นก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่สิ่งที่เราไม่มีนะคะต้องไปแสวงหามีอยู่ทุกขณะเพียงแต่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่กว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะจริงๆเนี่ยนะคะต้องฟังแล้วค่อยๆพิจารณาแล้วค่อยๆเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยความจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏรู้เลยว่าเป็นอะไรเพราะจำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏและยังเข้าใจว่าเที่ยงไม่ได้ดับไปและยังยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันนี้เป็นดอกไม้นะคะอันนี้เป็นผ้าอันนั้นเป็นเก้าอี้อันนี้เป็นโต๊ะซึ่งความจริงเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเองค่ะแต่ใจเนี่ยคิดนึกจำนะคะรูปร่างสันฐานจนลืมว่ามีสิ่งที่ปรากฏจริงๆก่อนให้เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดและดับสืบต่อเนี่ยไม่สนใจเพราะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏจริงๆเนี่ยเพียงปรากฏเมื่อกระทบจักขุประสาทะแล้วมีจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นจึงปรากฏได้แต่ไปจำนิมิตสันฐานซึ่งเกิดดับสืบต่อว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างมั่นคงว่าเที่ยงยังคงเป็นสิ่งนั้นตลอดเวลาขณะนั้นนะคะเป็นอัตตานุทิฏฐิคำว่าอัตตานี่ค่ะตรงกันข้ามกับอนัตตาอัตตาหมายความว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอะไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะเป็นแต่เพียงลักษณะของสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยถ้าปรากฏให้เห็นเมื่อไหร่ก็คืออย่างนี้แหละจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะแต่เห็นแล้วคิดเวลาดูโทรทัศน์เนี่ยค่ะเห็นอะไรคะต้องมีเห็นก่อนใช่ไหมคะแต่ไม่สนใจว่าเป็นเพียงธาตุหรือธรรมะที่ปรากฏเพราะว่าจำได้หมดเลยในโทรทัศน์ใครเป็นใครกำลังพูดอะไรเป็นนักร้องหรือเป็นไฟไหม้ภูเขาไฟหรืออะไรไปจำเรื่องราวของตัวธรรมะที่เกิดดับโดยที่ไม่รู้ความจริงของธรรมะที่เกิดดับก็ไปยึดถือด้วยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นคืออัตตานุทิฏฐิเพราะฉะนั้นความหมายของอัตตาตรงกันข้ามกับอนัตตาขณะนี้นะคะเป็นอัตตานุทิฏฐิหรือเปล่าเวลาตอบไปเห็นอะไร
1: เป็นค่ะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
0: ขณะนั้นเป็นความเห็นแต่ถ้าขณะนั้นไม่มีความเห็นว่าเป็นอย่างนั้นแต่เป็นเพียงความพอใจหรือติดข้องขณะนั้นเป็นการยึดถือธรรมะด้วยตัณหาด้วยความพอใจแต่ขณะใดที่มีความมั่นใจเชื่อแน่นอนว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนั้นเป็นอัตตานุทิฏฐิเป็นการยึดถือว่าเป็นคนเป็นโต๊ะหรือเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ต้องเป็นความเห็นว่าสิ่งนั้นมีจริงๆไม่รู้ว่าความจริงคือสิ่งนั้นมีเมื่อคิดเมื่อจำเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นภายนอกเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นต้นไม้เป็นแก้วน้ำแต่ถ้าอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเราเพราะฉะนั้นจึงมีสองคำค่ะสักกายทิฏฐิกับอัตตานุทิฏฐิอัตตานุทิฏฐินี่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดเป็นอัตตาแต่เวลาที่อยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะและเป็นเราเมื่อไหร่ยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นเรานั่นคือสักกายะยึดถือว่าเป็นกายหรือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราก็คือสักกายทิฏฐิแต่สักกายทิฏฐิก็คืออัตตานุทิฏฐิแต่ว่าอัตตานุทิฏฐิไม่ได้ยึดถือว่าเป็นเราแต่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่สักกายทิฏฐิเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นเราคิ้วเราจมูกเราปากเราเล็บเราความรู้สึกของเราซึ่งความจริงความรู้สึกก็คือความรู้สึกเหมือนกันหมดเลยความเจ็บไม่ว่าจะเกิดตรงไหนเปลี่ยนเป็นอื่นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเป็นสุนัขเจ็บเป็นแมวเจ็บเป็นคนเจ็บหรือเจ็บเป็นเจ็บ
1: เจ็บ
0: เจ็บเป็นเจ็บเกิดหรือเปล่าคะ
1: เกิด
0: เกิดแล้วก็ดับไปแล้วด้วยนี่แสดงเห็นว่าถ้าศึกษาธรรมะจริงๆนะคะจะเริ่มรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมะใดๆเลยแต่หลงเข้าใจผิดยึดถือธรรมะว่าเป็นเราก็จึงเดือดร้อนนะคะเพราะเหตุว่าพอมีเราละเป็นทุกข์ไหมคะเราจะเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นทุกข์มากมายด้วยเหตุนี้นะคะการยึดถือสภาพธรรมะด้วยโลภะความติดข้องกับยึดถือด้วยความเห็นผิดฟังอย่างนี้เริ่มเข้าใจนิดหน่อยใช่ไหมคะแต่ก็ไม่สามารถจะรู้จริงๆขณะที่สภาพธรรมะปรากฏว่าขณะนี้เป็นอะไรเป็นการยึดถือติดข้องเพียงพอใจหรือว่ามีความสำคัญในสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยค่ะไม่ใช่ให้เราเพียงขั้นฟังไตรตรองและเข้าใจระดับนี้นะคะแต่สามารถที่จะรู้สัจจะความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนั้นจนกระทั่งสามารถที่จะแทงตลอดการเกิดขึ้นระดับไปรู้แจ้งธรรมะที่ใช้คำว่าอริยสัจจะความจริงที่ทำให้บุคคลที่รู้จริงๆเป็นพระอริยบุคคล
4: ฟังเรื่องที่ท่านอาจารย์ได้พูดนะครับก็พยายามจะทำความเข้าใจนะครับ
0: ขอประทานโทษนะคะติดปากแน่ๆเลยทำความเข้าใจเนี่ยคุณศิลกันทำ
4: ไม่ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นฟังก็มีสองอย่างนะคะสภาพธรรมะจิตเจตสิกเกิดขึ้นทำหน้าที
4: ่
0: ค่ะถ้าเป็นความไม่รู้ก็ไม่เข้าใจถ้าเป็นความรู้ก็เป็นเข้าใจ
4: ครับผม
0: บางคนอาจจะคิดว่าเล็กๆน้อยๆหยุมหยิมมากแต่ความจริงจะทำให้เข้าใกล้การที่จะรู้ว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะนะคะเมื่อเป็นธรรมะแล้วใครก็ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเข้าใจขึ้น
4: พระอริยเจ้าเนี่ยคือพระโสดาบันเนี่ยนะท่านดับสักกายทิฏฐิอันดับแรกเนี่ยแล้วก็อัตตานุทิฏฐินะฮะ
0: อัตตานุทิฏฐินะคะกับสักกายทิฏฐิก็คือเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายนอกไม่ได้ยึดถือว่าเป็นเราแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กายนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นเราจึงใช้คำว่าสักกายทิฏฐิความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีทิฏฐิแล้วนะคะดับหมดทุกทิฏฐิไม่มีการที่จะไปเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดอีกต่อไปได
4: ้ถ้าดับสักกายทิฏฐินี่อัตตานุทิฏฐิก็จะดับไปด้วย
0: สักกายทิฏฐิก็คือเป็นสิ่งหนึ่ง
4: เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นเรา
0: ค่ะและอัตตานุทิฏฐิก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนกันเลยตาของเราใช่ไหมคะหูของเราก็ยังคงเป็นตาเป็นหูสิ่งหนึ่งคือตาสิ่งหนึ่งคือหู
4: ที่อาจารย์บอกว่าขณะนี้ศึกษาอย่างนี้เนี่ยจะเข้าใกล้ความที่ไม่ใช่เป็นตัวตน
0: ค่ะเพราะว่าเป็นธรรมะ
4: เป็นธรรมะ
0: แต่ละลักษณะสิ่งที่เพียงปรากฏทางตาให้เห็นเนี่ยเป็นคุณศิลกันเหรอคะ
4: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ฟังอย่างนี้ใช่ไหมคะฟังว่าไม่ใช่คุณศิลกัน แต่คนอื่นก็จำว่าเป็นคุณศีลกันและตัวเองก็จำว่านี่แหละเราจะไปบอกว่าไม่ใช่ทันทีเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยคุณศีลกันเห็นน้องนะคะจริงๆแล้วเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่จำได้รูปร่างอย่างนี้แหละเป็นน้องรูปร่างอย่างนั้นแหละเป็นพี่รูปร่างอย่างนี้แหละเป็นเพื่อนรูปร่างอย่างนั้นแหละเป็นคนรู้จักรูปร่างอย่างนั้นเป็นคนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจำสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็คิดในเรื่องราวในรูปร่างสันฐานแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาจริงๆเนี่ยเป็นใครหรือเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเลยถ้าไม่มีการคิดไม่มีการจำซึ่งเป็นอัตตสัญญาด้วยจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเห็นถูกเข้าใจถูกจนกระทั่งไม่เหลือความเห็นผิดหรือแม้แต่จำผิดก็ไม่มีที่จะเป็นอัตตสัญญาเนี่ยไม่มีเพราะรู้ความเป็นอนัตตามีอนัตตสัญญาจนกระทั่งไม่มีความเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอีกต่อไปนั่นคือพระอริยะบุคคลเริ่มเข้าใจธรรมะว่าไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้เลยค่ะแล้วก็แยกเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะธรรมะใดซึ่งมีจริงเกิดปรากฏแต่ไม่รู้อะไรก็มีเป็นธรรมะประเภทที่เป็นรูปธรรมเรียกรวมไปเลยว่ารูปธรรมไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นที่เกิดแล้วไม่เห็นไม่รู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปธรรมถ้าการฟังด้วยดีนะคะธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยต้องเป็นอย่างที่เป็นจริงเสียงมองเห็นไหมคะ
5: เสียงมองไม่เห็นครับ
0: เป็นรูปธรรมหรือเปล่า
5: เป็นรูปธรรมครับ
0: ค่ะเนี่ยค่ะคือความเข้าใจไม่ได้หมายความว่ารูปธรรมต้องเป็นสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งใดก็ตามที่มีจริงๆกระทบสัมผัสหรืออะไรก็ได้ทางไหนก็ได้ซึ่งทางที่จะรู้เนี่ยมีอยู่6ทางทางตา1ทางตาไม่สามารถจะกระทบเสียงจิตที่จะได้ยินเสียงอาศัยตาไม่ได้เลยแต่เมื่อมีรูปที่สามารถกระทบกับจักขุประสาทะเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ดับไปนี่คือชีวิตที่เป็นธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายที่จะต้องเริ่มเข้าใจธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งก็ไม่พ้นจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นเองแต่ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะรู้ว่าสภาพธรรมะหนึ่งเป็นหนึ่งเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นรสเป็นรสนะคะรสมีจริงๆใช่ไหมคะ
5: รสมีจริงครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็นครับ
0: เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
5: รถเป็นรูปครับ
0: ค่ะคือที่ถามอย่างนี้ไม่ใช่ให้ไปจำตอบนะคะแต่เข้าใจแล้วก็ตอบว่าสภาพธรรมะที่มีจริงเนี่ยค่ะมีจริงๆแน่นอนนะคะรถปรากฏเมื่อไหร
5: ่ปรากฏเมื่อกระทบเมื่อเกิดครับ
0: ค่ะกระทบกับลิ้น
5: ลิ้นครับผม
0: นะคะชิวหาประสาทะซึมซาบอยู่ทั่วลิ้นเนี่ยค่ะแล้วก็มีธาตุน้ำนะคะทำให้รถนั้นสามารถกระทบแล้วก็เกิดจิตที่รู้รสอธิบายรสที่ปรากฏให้คนอื่นฟังได้บ้างแต่ไม่เหมือนขณะที่รสปรากฏกับบุคคลนั้นจะอธิบายยังไงแม้อาหารเนี่ยเผ็ดนะฮะและเผ็ดแค่ไหนอ่ะใช่ไหมฮะบางคนก็บอกว่าเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากก็ยังไม่รู้อีกน้อยแค่ไหนล่ะแล้วกลางนะแค่ไหนแล้วมากนะแค่ไหนยังมีมากมากอีกใช่ไหมคะแค่ไหนไม่เหมือนกับขณะที่ธาตุรู้กำลังรู้รสคือลิ้มรสนั้นนะคะเท่านั้นในขณะนั้นชัดเจนเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าจิตธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเป็นหนึ่งนะคะเป็นจิตเท่านั้นไม่เป็นสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมอื่นๆที่เกิดกับจิตนี่คือความละเอียดของแม้นามธรรมซึ่งไม่มีรูปร่างสันฐานเลยแต่ขณะใดที่เกิดขึ้นนะคะต้องมีปัจจัยมีสภาพธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นมีเจตสิกคือสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตแต่มีหน้าที่และลักษณะต่างจากจิตเป็นแต่ละเจตสิกไปนี่คือสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นเรานะคะนี่เป็นธรรมะทุกครั้งที่เห็นผู้ที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็อนุโมทนาในกุศลที่ได้กระทำมาแล้วแต่ปางก่อนนะคะทำให้มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังอีกแล้วก็ได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแล้วแต่ว่าใครจะมีโอกาสได้เข้าใจมากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งหมดนะคะเพ พื่อให้รู้ตัวจริงของธรรมะที่เป็นจริงๆมีจริงๆในขณะนี้ไม่ใช่เพียงแต่ฟังเรื่องราวแล้วก็จำเรื่องราวแต่ให้รู้ว่าทุกคำที่ได้ยินเนี่ยเพื่อให้เข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เข้าใจคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงนะคะและรูปธรรมก็คือไม่ต้องมองเห็นก็ได้อะไรก็ตามที่เกิดและไม่ใช่สภาพรู้เป็นรูปธรรมทั้งหมดแต่แม้กระนั้นรูปธรรมใดๆก็ปราก

0: ขันธ์5เนี่ยจุดเป้าหมายเพื่ออะไรบ้างครับขอบคุณครับ
1: ขันธ์5เป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
2: ครับ
1: ธรรมะที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะหลากหลายใน45พรรษาใช้คำมากเพื่อให้เข้าใจธรรมะซึ่งธรรมะเนี่ยนะคะที่มีจริงๆใช้คำว่าปรมัตถธรรมหรืออภิธรรมะเนี่ยนะคะต่างกันเป็น4อย่างคือจิตธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเช่นถามว่าเห็นไหมตอบว่าเห็นเป็นจิตเพราะรู้แจ้งกำลังเห็นอยู่สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยไม่ต้องอธิบายเลยค่ะเพราะจิตกำลังเห็นแจ้งจริงๆว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเวลาที่ได้ยินเสียงนะคะอธิบายก็ไม่ต้องอธิบายอธิบายก็ยากที่ให้คนอื่นจะรู้ได้นะคะเพราะจิตที่ได้ยินเสียงกำลังรู้แจ้งลักษณะของเสียงที่ปรากฏเสียงคนในโลกนี้นะคะมากมายก่ายกองพอได้ยินรู้เลยว่าใครใช่ไหมคะพอรับโทรศัพท์ก็พูดได้เลยยังจำได้เพราะความหลากหลายเพราะจิตนะคะเป็นธาตุที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏและสัญญาเป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเกิดพร้อมจิตทุกขณะเป็นธาตุที่จำภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิกจำไปพร้อมกับจิตที่กำลังมีสิ่งนั้นกำลังปรากฏให้รู้ด้วยเหตุนี้นะคะสำหรับธรรมะเนี่ยค่ะมากมายหลายประเภทธรรมะที่เป็นรูปธรรมมีเพียงเสียงอย่างเดียวหรือเปล่า
0: ไม่ครับ
1: ค่ะมีอย่างอื่นอีกใช่ไหมคะแต่รวมเป็นรูปธรรมและเสียงที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นลักษณะอย่างนี้ดับแล้วนะคะมีเสียงอื่นปรากฏคนละเสียงใช่ไหม
0: ครับ
1: ค่ะหลากหลายไหมคะ
0: ครับ
1: หลากหลายความหลากหลายนั่นเองค่ะบางลักษณะก็ประณีตบางลักษณะก็สามใช่ไหมคะและก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือสิ่งที่หลากหลายมากนะคะรูปทั้งหมดมีจริงๆเป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะที่เป็นรูปและความหลากหลายของรูปเนี่ยสุดที่จะประมาณถึงอย่างนั้นก็รวมเป็นประเภทของรูปขันธ์คือไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าขันธ์ห้าเนี่ยอย่าเพิ่งข้ามไปจำโดยไม่รู้ว่าคืออะไรถ้าจะจำโดยไม่รู้ว่าคืออะไรและจะเข้าใจอะไรคะก็มีคำถามอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเริ่มเข้าใจตามลำดับธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยจะมีคำต่อไปอีกมากมายเพื่อแสดงความละเอียดของสภาพธรรมะนั้นๆโดยนัยยะต่างๆเพื่อให้เห็นว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครและไม่ใช่เราด้วยเพราะฉะนั้นกลิ่นมีหลายกลิ่นไหมคะ
0: ครับ
1: แต่ละกลิ่นเกิดดับไหม
0: ครับผม
1: มากมายดับไม่ทั่วนะคะแต่ก็เป็นรูปนั่นเองจึงเป็นรูปขันธ์ไม่เป็นอย่างอื่นเลยจะหลากหลายจะประณีตจะเลวจะซามจะอะไรก็ตามแต่ไกลใกล้หยาบละเอียดก็คือเป็นรูปเกิดเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นรูปขันธ์เนี่ยค่ะก็คือการฟังธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจอย่าไปคิดว่าฟังแล้วจะรู้ขันธ์ห้าต้องมีความเข้าใจตามลำดับค่ะถ้าตรงนี้ยังไม่เข้าใจจะไปพูดเรื่องขันธ์ห้าเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจ
0: ถ้างั้นถ้าเฉพาะตรงรูปอย่างคนตาบอดหรือหูหนวกเนี่ย
1: ยังไม่ไปโน่นเลยค่ะเราไม่ได้พูดถึงคนเลยค่ะกำลังพูดถึงธรรมะว่ามีจริงๆทำไมพูดถึงธรรมะเพื่อจะได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะใช่ไหมคะถ้าไม่มีธรรมะจะมีคนไหม
0: ไม่มีครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่จะเข้าใจว่าเป็นคนโดยไม่รู้ว่าแท้ที่จริงธรรมะต่างหากแต่ละลักษณะเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าเป็นคนพอเห็นเกิดขึ้นถ้าไม่มีรูปร่างใดๆเลยเห็นเป็นอะไรคะเห็นเป็นคนหรือเปล่าหรือเห็นเป็นแมวหรือเห็นเป็นช้างไม่มีรูปร่างใดๆเลยค่ะความจริงของเห็นคือเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็หมดไปนี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นจะไปได้ยินคำว่าขันธ์ห้าอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทอะไรอะไรไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากอยากจะรู้ว่าคืออะไรชื่ออะไรมีอะไรเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้รู้จักธรรมะนั่นไม่ใช่พุทธประสงค์ที่ทรงแสดงธรรมะนะคะทรงแสดงธรรมะเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกให้มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกเพื่อที่จะได้รู้ความจริงที่พระองค์ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆค่ะว่าฟังอะไรเพื่ออะไรเข้าใจอะไร

0: ไปสู่อะไรมิฉะนั้นการฟังก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะฟังแล้วก็ลืมและก็ขณะที่กำลังฟังเนี่ยคิดเรื่องอื่นก็เลยไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังก็ต้องตั้งต้นกันใหม่ทุกทีนะคะไม่ใช่ให้คนอื่นมาบอกค่ะแต่เพื่อที่จะได้เข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นยังไม่รู้จักรูปใช่ไหมคะได้รู้จักแล้ว
1: คิดว่ายังรู้ไม่หมด
0: ยังรู้ไม่หมดยังหมดไม่ได้แต่รูปคืออะไรคุณธิดารัตน
2: ์รูปนะคะก็ไม่ใช่รูปภาพอย่างที่เราคิดกันในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าคำว่ารูปหรือว่ารูปปรมัตถ์ในความหมายของธรรมะเนี่ยนะคะคือสิ่งที่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้และรูปธรรมที่มีปรากฏในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะก็คือสีเสียงกลิ่นนะคะหรือว่ารสที่เราคิดว่าเป็นรสอาหารต่างๆแต่จริงๆมีเพียงลักษณะของรสที่กระทบกับลิ้นเท่านั้นนะคะที่เป็นรูปซึ่งชื่อว่ารสแล้วก็มีสภาพที่ปรากฏที่กายเนี่ยนะคะก็จะมีเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนแข็งขณะที่นั่งเนี่ยนะคะเก้าอี้ก็มีความแข็งบ้างหรือว่าถ้านั่งเก้าอี้ที่มีความนุ่มก็จะปรากฏลักษณะที่ปรากฏได้ที่กายสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นรูปความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งหรือว่าเวลาที่มีการเคลื่อนไหวก็จะมีลักษณะที่ตึงหรือไหวเนี่ยปรากฏซึ่งสามารถที่จะปรากฏได้ทางกายนี่ก็คือรูปธรรมนะคะแล้วก็ยังมีรูปอื่นๆอีกซึ่งท่านจำแนกเอาไว้ละเอียดแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะ7รูปที่มีอยู่สามารถที่จะเป็นสิ่งที่กำหนดรู้ได้นะคะหรือว่าใช้คำว่าระลึกรู้ลักษณะจริงๆของรูปธรรมนั้นๆได
0: ้ก็คำถามเดิมเลยค่ะขณะนี้มีรูปไหมคะ
1: มีครับ
0: รูปอะไรคะ
1: รูปที่ปรากฏเห็นข้างหน้านะครับ
0: ค่ะหมายความว่าขณะนี้เมื่อมีเห็นต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้เห็นแน่นอนสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยยากที่จะรู้ได้ว่าเป็นรูปแต่ถ้าไม่ใช้คำว่ารูปสิ่งที่ปรากฏนี่แหละมีจริงๆเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแค่นั้นพอก็ได้เพื่อที่จะได้ละการที่เคยยึดถือสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าเพียงปรากฏให้เห็นเนี่ยค่ะการฟังธรรมะเนี่ยกว่าจะค่อยๆน้อมไปรู้ความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะละคลายการที่ยึดถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏว่าเที่ยงมั่นคงเพราะว่าเราเคยเข้าใจอย่างนั้นมานานแสนนานตั้งแต่เกิดไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวนะคะไม่เคยรู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วเมื่อมีการเห็นก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็เวลาที่ได้ยินเสียงก็ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาแล้วเพราะฉะนั้นเสียงก็เป็นสิ่งที่มีจริงอีกอย่างหนึ่งซึ่งสามารถที่จะปรากฏให้ได้ยินเท่านั้นเห็นไม่ได้เลยนี่คือลักษณะของธรรมะนะคะในแต่ละวันซึ่งไม่พ้นจากรูปที่ปรากฏให้เห็นทางตาเสียงที่กำลังได้ยินแล้วก็กลิ่นรสแล้วก็เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวพอใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหมคะ
1: มีทั้งพอใจและไม่พอใจ
0: ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเปล่าคะ
1: ถ้าส่วนตัวผมไม่ค่อยยึดครับ
0: ไม่ค่อยยึดเลยเลยครับและคำว่าปุปาทานขันหมายความว่ายังไงเพราะเมื่อมีคำว่าขันแล้วนะคะก็ยังมีคำว่าอุปาทานขันด้วยแสดงให้เห็นว่าขันนั้นเป็นที่ยึดถืออย่างมากมายอย่างมั่นคงและเกิดมาเนี่ยไม่ได้ยึดถืออะไรเท่าไหร่เลยค่ะ
1: คงยึดแต่คงไม่ยึดตลอดไปครับ
0: ค่ะเมื่อมีเรายึดถือธรรมะที่ปรากฏตาหูจมูกลิ้นกายตรงนี้ว่าเป็นเราเมื่อมีเราก็มีของเราภายนอกด้วยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นรูปไม่ว่ารูปใดๆก็เป็นที่ยึดถือค่ะอุปาทานพอใจในรูปนั้นแม้ว่าจะไม่ยึดถือว่าเป็นตัวเราแต่ก็เป็นของเรายังคงเป็นที่ตั้งของความยึดถือถูกต้องไหมคะ
1: ครับ
0: ที่บ้านมีรั้วของนอกบ้านก็มีของในบ้านก็มีของในห้องนอนก็มีใช่ไหมคะยึดถืออะไรมากที่สุดใกล้ๆตัวไม่ให้ห่างไกลตัวเลยตู้นิรภัยหรืออะไรเนี่ยอยู่ที่ไหนคงไม่ได้อยู่นอกบ้านใช่ไหมคะ พราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าการยึดถือเนี่ยตามลำดับตั้งแต่ตรงนี้คือตัวเราแล้วก็มีของเราซึ่งไม่ต้องการให้เป็นของคนอื่นสิ่งใดที่ยึดไว้มากก็อยู่ข้างในใกล้ชิดที่สุดนะคะบางคนหอบกระเป๋าไปค่ะไปไหนไปด้วยหนักมากข้างในมีอะไรเนี่ยสารพัดสมบัติแก้วแหวนเงินทองอยู่ในนั้นหมดนะคะธนาคารก็ไม่ฝากใส่กุญแจไว้ที่บ้านก็ไม่ได้ต้องเอาไปด้วยยึดถือหรือเปล่าคะค่ะเมื่อมีขันก็มีคำว่าอุปาทานขันขันซึ่งเป็นที่ตั้งของการยึดถือเมื่อมีความพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นที่ตั้งของความยินดีอย่างยิ่งจนกระทั่งยึดมั่นในสิ่งนั้นแล้วแต่ว่าจะมีกำลังมากแค่ไหนด้วยเหตุนี้จึงมีทั้งโลภะตัณหาและมีทั้งอุปาทานด้วยนี่ก็แสดงให้เห็นถึงธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นชีวิตประจำวันจริงๆนะคะศึกษาเพื่อรู้ว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงที่มีในชีวิตประจำวันที่ทุกคนสามารถที่จะเห็นได้เข้าใจได้ว่าเป็นธรรมะเพื่อที่จะได้ละการยึดถือละการติดข้องแล้วก็มีปัญญาที่สามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งนั้น
1: อาจารย์ครับสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบที่ต้องกระทำเนี่ยถือว่าเป็นการยึดถือไหมครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะคะพูดใหม่อีกทีสั้น
1: ๆสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบ
0: ค่ะสิ่งที่เรา
1: ต้องรับผิดชอบ
0: ต้องรับผิดชอบมีเราแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ที่รับผิดชอบเนี่ยถือว่าเป็น
0: ก็เป็นของตัวเราอีกที่ต้องรับผิดชอบ
1: ถือว่าเป็นการยึดถือหรือเปล่า
0: ถามใคร
1: ถามอาจารย์
0: มีเราค่ะมีเราใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ยึดถือเราหรือเปล่า
1: ครับ
0: ค่ะความรับผิดชอบของใคร
1: ของเราครับ
0: ค่ะมีการยึดถือหรือเปล่า
1: ครับ
0: ค่ะไม่สงสัยแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะธรรมะฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่คนอื่นบอกและเราเชื่อใครจะบอกยังไงก็เหตุผลมีหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าขันธ์ที่สองนะคะ
1: เวทนาขันธ์
0: ค่ะเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
1: มีครับ
0: ค่ะเพราะอะไรจึงเป็นขันธ
1: ์อันนี้ไม่ทราบ
0: ค่ะมีเมื่อเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้ตากไปมีลักษณะต่างๆกันไปนะคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดก็ตามที่เกิดดับจำง่ายๆเลยนะคะสภาพธรรมะนั้นเป็นขันธ์ขันธ์หนึ่งขันธ์ใดในห้าขันธ์ถ้าจำแนกโดยขันธ์ห้านิพพานเป็นขันธ์หรือเปล่าคะ
1: ไม่ครับ
0: เพราะอะไรคะ
1: เมื่อดับขันธ์ปรินิพพานแสดงว่าพอนิพพานไปแล้วก็คือดับขันธ์ทุกอย่างนะครับ
0: ปรมัตถธรรมมีเท่าไหร่คะธรรมะที่มีจริง
1: ๆไม่ทราบครับ
0: มีสี่ค่ะนะคะจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปไม่ใช่นิพพานเจตสิกก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่รูปไม่ใช่นิพพานรูปก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกนิพพานนิพพานก็ไม่ใช่จิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นนิพพานเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: เป็นธรรมะที่มีจริงๆนะคะ
1: คร
0: ับถ้าไม่มีจริงๆใครจะไปรู้ได้ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนแต่สภาพธรรมะที่สามารถที่จะรู้ลักษณะของนิพพานได้คือปัญญาที่ได้อบรมแล้วจนกระทั่งเห็นความจริงของสภาพธรรมะที่เกิดดับนายคลายความติดข้องจึงน้อมไปสู่ธาตุซึ่งไม่เกิดดับถ้ามิฉะนั้นแล้วไม่มีทางเลยค่ะที่จะคิดถึงนิพพานคำว่านิพพานแต่จะรู้ลักษณะของนิพพานไม่ได้เพราะฉะนั้นนิพพานเป็นขันธ์หรือเปล่าการศึกษาธรรมะอย่าไปจับเรื่องเป็นเรื่องๆแล้วก็คิดที่จะเข้าใจเป็นเรื่องๆจะเข้าใจเรื่องกรรมจะเข้าใจเรื่องตายแล้วไม่เกิดหรืออะไรนะคะแต่ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงตามลำดับขั้นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงนิพพานมีจริงๆหรือเปล่าคะ
1: มีครับ
0: ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: ค่ะเกิดดับหรือเปล่าน
1: ิพพานไม่เกิดไม่ดับ
0: เป็นขันธ์หรือเปล่า
1: ไม่เป็นครับ
0: ค่ะถ้าจะคิดก็ต้องรู้ว่าถูกใช่ไหมคะแต่ไม่คิดก็เลยไปหยุดอยู่ที่ว่าเอ๊ะแล้วนิพพานเป็นอะไรไม่คิดแต่ถ้ารู้ว่าสภาพธรรมะใดก็ตามที่เกิดแล้วดับสภาพธรรมะทั้งหมดที่เกิดดับนั่นเป็นขันธ์เพราะฉะนั้นพอถามว่านิพพานเป็นขันธ์ใช่ไหมถ้าคิดก็ตอบได้เพราะนิพพานไม่ได้เกิดขึ้น นิพพานไม่ใช่จิตนิพพานไม่ใช่เจตสิกนิพพานไม่ใช่รูปเพราะฉะนั้นนิพพานก็ไม่ใช่ขันธ์สภาพธรรมะใดที่เกิดดับสภาพธรรมะนั้นแหละเป็นขันธ์และก็สามารถที่จะรู้แจ้งได้ด้วยปัญญาระดับขั้นที่ได้อบรมถึงความเป็นโลกุตระจึงสามารถที่จะรู้แจ้งลักษณะของนิพพานธาตุได้ขณะนี้มีขันธ์อะไรบ้างที่กล่าวไปแล้วค่ะ
1: รูปขันธ์นะครับ
0: รูปขันธ์นะคะกับอะไรคะกำลังมีค่ะ
1: ก็กำลังพูดถึงเวทนาขันธ์
0: ค่ะนั่นสิคะแล้วเดี๋ยวนี้มีเวทนาไหมคะ
1: มีครับ
0: ไม่ใช่ชื่อเวทนาแต่สภาพธรรมะที่ภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาเนี่ยหมายถึงอะไรทราบไหมคะ
1: อยากทราบจากอาจารย์
0: ค่ะความรู้สึกค่ะความรู้สึกมี5อย่างรู้สึกเป็นสุขนี่อย่างหนึ่งรู้สึกเป็นทุกข์ก็อีกอย่างหนึ่งรู้สึกอทุกขมสุขคือไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆก็อีกอย่างหนึ่งและสำหรับสุขทุกข์เนี่ยค่ะก็ยังแยกเป็นสุขกายทุกกายกับสุขใจทุกใจไม่เหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกายเป็นทุกข์แต่ใจไม่เป็นทุกข์เลยหรือบางครั้งกายไม่ได้เป็นทุกข์เลยนะคะแต่ใจเป็นทุกข์โทมนัสก็ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่สภาพธรรมะอย่างเดียวกันแต่ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกใดๆทั้งนั้นนะคะเสียใจเป็นความรู้สึกหรือเปล่าคะน้อยใจเป็นความรู้สึกหรือเปล่าคะ
1: เป็นครับ
0: ไม่สบายใจเป็นความรู้สึกหรือเปล่าคะ
1: เป็นครับ
0: ค่ะภาษาบาลีคืออะไร
1: เวทนาครับ
0: ค่ะเวทนาความรู้สึกเป็นขันธ์หรือเปล่า
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้มีไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งรูปขันธ์และเวทนาขันธ์สองขันธ์นะใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ขันธ์ห้าเนี่ยจำแนกออกเป็นสองประเภทได้คือสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปขันธ์ซึ่งไม่มีทางที่จะกลับหรือเปลี่ยนมาเป็นนามธรรมหรือนามขันธ์ได้เลยรูปเป็นรูปเพราะเหตุว่ารูปมีจริงแต่ว่ารูปไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นรูปใดๆทั้งหมดเป็นรูปเป็นรูปขันธ์จะเป็นนามขันธ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นความต่างของธรรมะสองอย่างก็คืออย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปธรรมหรือรูปขันธ์เกิดแล้วก็ไม่รู้อะไรนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาพธรรมะที่เมื่อเกิดแล้วต้องรู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้แต่ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่มีรูปร่างใดๆนะคะแต่เกิดขึ้นรู้โดยจำหรือว่าโดยสุขโดยทุกข์ก็ได้เป็นสภาพรู้ไม่ใช่สภาพที่ไม่รู้ทั้งหมดเป็นนามธรรมซึ่งเมื่อเกิดดับก็เป็นนามขันธ์เพราะฉะนั้นแยกขันธ์ห้าได้สองอย่างคือรูปขันธ์หนึ่งกับนามขันธ์สี่เพราะขันธ์ห้าใช่ไหมคะเป็นรูปขันธ์หนึ่งที่เหลือก็ต้องเป็นนามขันธ์สี่ไม่ใช่นามขันธ์สามไม่ใช่นามขันธ์สองถูกต้องไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะนามขันธ์คือเจตสิกแต่ละชนิดนะคะซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเช่นความรู้สึกเนี่ยค่ะมีอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายเพราะมีจิตตั้งแต่เกิดจนตายและความรู้สึกไม่ได้เกิดแยกนอกจากนามธรรมคือจิตได้เลยที่ใดมีจิตที่นั่นต้องมีเจตสิกและเจตสิกที่ต้องเกิดเสมอทุกครั้งก็คือความรู้สึกซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเท่าที่กล่าวถึงแล้วสองขันธ์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: รูปขันธ์กับเวทนาขันธ์ถ้าพูดถึงอย่างนี้แล้วจะไปพูดถึงตอนนิพพานแล้วก็ดับไปรูปขันธ์ดับไปนามขันธ์ดับหรือเปล่าก็คือยังไม่ได้เข้าใจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทได้ยินคำอะไรเข้าใจคำนั้นให้ถูกต้องยิ่งขึ้นเป็นผู้ที่ละเอียดที่จะรู้ว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าแม้แต่คำว่าขันธ์ไม่ใช่เพียงแต่ชื่อรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์แต่ไม่รู้ว่าอะไรอย่างนั้นก็ชื่อว่าไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะถ้าฟังต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังนะคะแล้วก็รู้ว่าขณะไหนเป็นธรรมะอะไรมีเวทนาขันธ์ไหมคะเดี๋ยวนี
1: ้มีครับ
0: ค่ะและขันธ์อื่นนอกจากรูปขันธ์กับเวทนาขันธ์มีไหมคะ
1: มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลานี้มีรูปขันธ์เวทนาขันธ์มีอีก3ขันธ์ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับอะไรบ้าง
1: มีสัญญาขันธ์
0: ค่ะเป็นอะไรไม่ใช่คนชื่อสัญญาแต่สัญญาเป็นธรรมะที่มีลักษณะเฉพาะของ สภาพธรรมนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสัญญาคืออะไรคะ
1: คือความจำได้อะไรนะฮะ
0: ค่ะสภาพจำขณะที่จำเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: เป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา
1: น่าจะเป็นอัตตาครับ
0: น่าจะเป็นธรรมะเลยค่ะถ้าธรรมะแล้วต้องเป็นอนัตตาเพราะธรรมะทั้งหมดธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะแล้วไม่ใช่อัตตาแน่นอนแต่เพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจึงเป็นอัตตาเข้าใจว่าเป็นเรายึดถือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะแล้วก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสัญญาขณะนี้มีไหมคะ
1: มีครับ
0: ค่ะสัญญาขณะนี้จำอะไร
1: จำที่อาจารย์เล่ามานะครับ
0: ค่ะเวลาที่เห็นมีสิ่งที่ปรากฏสัญญาจำสิ่งที่ปรากฏเวลาได้ยินเสียงสัญญาจำเสียงเวลากลิ่นปรากฏสัญญาก็จำกลิ่นเพราะฉะนั้นจำทุกอย่างที่ปรากฏจะพูดถึงเรื่องนิพพานหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่าให้เข้าใจก่อนว่าขันธ์คืออะไรขันธ์ห้าคืออะไรวันนี้จะเข้าใจกี่คำเนี่ยคงไม่ต้องเป็นห่วงอ่ะนะคะในหนังสือมีเยอะถ้าจะไปอ่านเองแต่ว่าจะเข้าใจจริงๆเพิ่มขึ้นเนี่ยจากการสนทนาเราจะได้รู้ว่ามีความเข้าใจเผินๆในสิ่งที่อ่านหรือว่าในสิ่งที่สนทนาแม้แต่คำว่าขันธ์ห้าเนี่ยเข้าใจจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเพียงแต่จำได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะได้ยินคำมากมายเยอะแยะแต่ไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่เหมือนกับมีความเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะขณะนี้เองค่ะเดี๋ยวนี้แต่เพราะความไม่รู้เนี่ยจึงฟังเพื่อที่จะเข้าใจและมีความเห็นที่ถูกต้องว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวถึงสังขารขันธ์เมื่อกี้นี้ไม่มีความสงสัยในรูปขันธ์ในเวทนาขันธ์ในสัญญาขันธ์พอมาถึงสังขารขันธ์เนี่ยธรรมะที่เป็นนามธรรมที่ไม่ใช่รูปธรรมอื่นใดทั้งหมดนอกจากเวทนาคือความรู้สึกกับความจำเป็นสังขารขันธ์ทั้งหมดถ้าไม่กล่าวถึงจิตซึ่งเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานที่เป็นวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นถ้าแยกนะคะธรรมะเป็นสองพวกคือรูปธรรมเป็นรูปขันธ์นามธรรมเป็นนามขันธ์ก็จะแยกนะคะนามขันธ์ได้อีกนามขันธ์สี่เนี่ยก็เป็นจิตคือเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ทางตาให้เห็นหรือว่าเสียงก็ตามนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นที่เหลืออีก3ก็เป็นเจตสิกคือแยกได้หลายอย่างหลายนัยยะนะคะจะแยกโดยเป็นนามธรรมกับรูปธรรมและสำหรับนามธรรมเนี่ยก็เป็นจิตซะหนึ่งเพราะฉะนั้นนามธรรมที่เหลืออีก3ก็เป็นเจตสิกก็ได้หรือว่าจะแยกเป็นธรรมะที่เป็นนามขันธ์4แล้วก็รูปขันธ์1ก็ได้แต่จิตก็ไม่ใช่เจตสิกเพราะฉะนั้นเจตสิกใดๆจะไปเป็นวิญญาณขันธ์ไม่ได้เลยแต่จิตทุกประเภทไม่ว่าจิตใดก็ตามเป็นวิญญาณขันธ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงจิตและเจตสิกซึ่งต้องเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนะคะจิตเป็นวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นขันธ์ที่เหลืออีก3ก็เป็นเจตสิกได้แก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และถ้าเอาเวทนาขันธ์ซึ่งเป็นความรู้สึกนะคะเป็น1ขันธ์สัญญาสภาพจำเป็น1ขันธ์นามธรรมอื่นทั้งหมดที่เป็นเจตสิกเป็นสังขารขันธ์อย่างนี้พอที่จะเข้าใจได้ไม่ลืมใช่ไหมคะขณะนี้ง่วงไหมคะไม่ง่วงนะคะเคยง่วงไหมคะ
1: ครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นขันธ์อะไรต้องให้ใครช่วยหรือบอกหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่าเริ่มเข้าใจถูกนะคะในนามขันธ์4ซึ่งเป็นวิญญาณขันธ์1ได้แก่จิตทั้งหมดที่เหลืออีก3เป็นเจตสิกไม่ใช่จิตที่เหลืออีก3เนี่ยคือความรู้สึกเส้น1เป็นเวทนาขันธ์สภาพที่จํา1เป็นสัญญาขันธ์นอกจากนั้นนามธรรมทั้งหมดที่เหลือเป็นสังขารขันธ์โกรธขุ่นใจมีจริงๆหรือเปล่าคะ
1: ครับ
0: เป็นขันธ์อะไรคะไม่อย่างนั้นก็มีแต่ชื่อขันธ์แล้วก็ไปจําแค่ชื่อก็ไม่มีประโยชน์ใดเลยนะคะเพราะความจริงโกรธเมื่อไหร่เนี่ยให้รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ต้องไปเรียกชื่อว่าสังขารขันธ์ได้ซ้ำไปเพียงรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะเนี่ยค่ะก็จะรู้ได้เลยว่าไม่ใช่เราโกรธเกิดเมื่อไหร่นะคะ สุนัขก็โกรธแมวก็โกรธเด็กก็โกรธผู้ใหญ่ก็โกรธโกรธก็คือโกรธเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งถ้าจัดโดยประเภทของขันธ์เพื่อที่จะให้เห็นว่ายึดมั่นว่าเป็นเราเพราะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะเป็นธรรมะซึ่งเป็นสังขารขันธ์ถ้าจะใช้ชื่อแต่ไม่ใช้ชื่อก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องไปเรียกชื่อให้ถูกต้องแต่การที่เรารู้ความต่างกันนั่นเองจะทำให้รู้ถึงความต่างของแม้แต่ขันธ์หนึ่งขันธ์หนึ่งที่ต่างกันอย่างเวทนาเนี่ยค่ะเป็นความรู้สึกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่สังขารขันธ์สัญญาเจตสิกก็เพียงจำไม่ใช่สังขารขันธ์แต่เพราะจำและเพราะความรู้สึกนั่นแหละทำให้เกิดการตรึกนึกถึงไม่ลืมและปรุงแต่งที่จะให้เกิดขึ้นเป็นไปต่างๆต่อไปอีกนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมะที่ค่อยๆละเอียดขึ้นนะคะแต่จากการที่เริ่มเข้าใจตัวธรรมะศึกษาธรรมะวันนี้นะคะหรืออีกกี่ครั้งก็ตามแต่ให้รู้ว่ากำลังเริ่มเข้าใจตัวธรรมะว่าเป็นธรรมะในขณะที่เห็นบ้างได้ยินบ้างคิดนึกบ้างซึ่งไม่ใช่เราค่ะก็คงจะต้องกล่าวย้ำบ่อยๆนะคะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งและการที่เราฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็เพื่อให้รู้จักสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ในขณะนี้ด้วยนะคะเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่เคยรู้ตามความเป็นจริงพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะกำลังนั่งอยู่ตรงนี้นะคะอยากจะรู้อะไรอยากจะรู้เรื่องสนามบินเรื่องรถไฟถึงหรือยังหรืออะไรอย่างนั้นใครทำอะไรที่ไหนหรือว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะไม่เคยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าเมื่อฟังธรรมะแล้วก็จะรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีและที่ใช้คำว่าธรรมะก็หมายความว่าสิ่งนั้นเนี่ยค่ะเกิดปรากฏจึงรู้ได้ว่ามีและเกิดปรากฏโดยที่ใครก็ไปทำให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยทั้งสิ้นนี่คือพื้นฐานที่จะเข้าใจคำว่าธรรมะเพื่อจะถึงการไม่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือแม้เป็นเรานะคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็เป็นเราจนกว่าจะตายไปและก็เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะเราไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะกำลังอยู่ตรงไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้วันนี้อยู่ตรงนี้ต่อไปจะเดินไปที่อื่นนะคะหรือตอนเย็นจะอยู่ตรงไหนก็คือมีสิ่งที่ปรากฏซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อลาภนะคะไม่ใช่เพื่อยศไม่ใช่เพื่อสรรเสริญหรือว่าไม่ใช่เพื่อเราจะได้มีความสุขเป็นตัวเราแต่เพื่อความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นการรู้ซึ่งต่างกับการไม่รู้มีสิ่งที่ปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยรู้แต่เวลาฟังพระธรรมเนี่ยค่ะก็เริ่มรู้สิ่งที่มีที่ปรากฏไม่เว้นเลยสักขณะเดียวนะคะตั้งแต่เกิดจนตายนี่คือความต่างกันของความรู้กับความไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อฟังพระธรรมเนี่ยค่ะก็เพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังนะคะว่าไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยค่ะกำลังมีในขณะนี้เองและก็เพิ่มความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งนั้นยิ่งขึ้นเพราะสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยจะไม่สังเกตเลยคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่เกิดมีขึ้นเนี่ยค่ะเกิดปรากฏหมดไปไม่มีอะไรที่เหลือเลยเมื่อกี้นี้ทุกคนรับประทานอาหารนะคะรสแต่ละอย่างก็อร่อยเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนกำลังรับประทานอาหารสนทนากันเรื่องอาหารนะคะเรื่องราวต่างๆที่สนทนากันน่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ไหนก็ไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยนะคะมีเพียงชั่วคราวในขณะนั้นที่สิ่งนั้นปรากฏแต่ความชั่วคราวนะคะเราไม่เคยรู้เลยเพราะเหตุว่าเป็นการเกิดแล้วก็ดับไปเร็วมากสืบต่อจนปรากฏเหมือนว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุว่าสิ่งที่ดับไปแล้วแม้ดับไปก็มีสิ่งอื่นเกิดต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นจะไปรู้จักการเกิดดับได้อย่างไรแต่ถ้าจะสังเกตจะพิจารณานะคะชีวิตเปลี่ยนแปลงทุกขณะจิตถ้าเข้าใจนะคะ ว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าอย่างเห็นเนี่ยกำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะกับได้ยินเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าและแข็งนะคะกับหวานหรือเค็มเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าไม่มีอะไรที่เหมือนกันนะคะเป็นลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปไม่มีอะไรที่จะยังคงเหลืออยู่วันนี้นะคะเหมือนกับว่ามีหลายอย่างตั้งแต่ตื่นมาจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะแต่ว่าอีกไม่นานค่ะก็หลับสนิทเรื่องวันนี้ทั้งหมดเนี่ยหายไปไหนขณะที่กำลังหลับสนิทไม่เหลือเลยนะคะไม่เหลือแม้แต่ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนพอตื่นมาอีกแล้วค่ะเป็นคนเก่านี่แหละนะคะวุ่นวายไปตั้งแต่เช้าจนกระทั่งจดถึงเวลานอนเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวหนังสือพิมพ์เดี๋ยวโทรทัศน์เดี๋ยวอาหารเดี๋ยวธุรกิจการงานนะคะวุ่นวายมากเลยนะคะแต่พอใจที่จะเป็นอย่างนั้นจนไม่รู้เลยค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นใครที่จะหลีกเลี่ยงชีวิตประจำวันของแต่ละคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเกิดแล้วต้องเป็นไปเมื่อมีการเกิดดับไปแล้วก็จริงนะคะแต่ตลอดชีวิตระหว่างที่ยังไม่ตายต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเลือกไม่ได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวคิดเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวกระทบเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวธุรกิจการงานเดี๋ยวเรื่องเพลิดเพลินก็เป็นแต่ละขณะนะคะซึ่งต้องเป็นอย่างนั้นพอถึงเวลานอนก็หมดอีกแล้วเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันนะคะจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายซึ่งแสดงให้เห็นความจริงว่าไม่มีอะไรเหลือเลยจริงๆค่ะสิ่งที่เคยเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเพียงไม่มีจิตเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยแต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะสิ่งที่มีแข็งอ่อนเย็นร้อนตั้งแต่ศีรษะจดเท้านี่ค่ะเดี๋ยวก็ไปโน่นเดี๋ยวก็มานี่ได้นะคะตามจิตนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเป็นไปโดยความไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะไม่มีเราเลยสักขณะเดียวเป็นแต่เพียงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปเลือกไม่ได้มีใครทราบไหมคะว่าขณะต่อไปจะเป็นอะไรจะคิดหรือจะเห็นหรือจะเจ็บหรือจะสบายแม้แต่คิดก็ยังไม่รู้เลยว่าจะคิดเรื่องอะไรแต่รู้เมื่อคิดเกิดแล้วและจะรู้ยิ่งกว่านั้นอีกนะคะว่าขณะนี้ทุกคนเนี่ยคิดไม่เหมือนกันจริงหรือเปล่าคะใครคิดเหมือนใครบ้างหรือเปล่าแม้แต่จะถามว่าขณะนี้คิดอะไรไม่ต้องว่าเหมือนใครหรอกนะคะขณะนี้คิดอะไรตอบได้ไหมคะว่าคิดอะไรทั้งที่กำลังคิดก็ไม่รู้เนี่ยค่ะคือความไม่รู้เนี่ยมีมากเพราะฉะนั้นก็เป็นของธรรมดาที่ว่าเพราะไม่รู้จึงมีความติดข้องมีความต้องการมีการยึดมั่นในสิ่งที่ปรากฏแสวงหาสิ่งที่พอใจเมื่อไม่ได้ก็เป็นทุกข์ก็อยู่อย่างนี้ค่ะเห็นอะไรก็พอใจพอใจก็แสวงหาแสวงหาได้ก็เป็นสุขสุขก็ไม่เที่ยงนะคะสุขทุกอย่างเกิดระดับไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวค่ะที่จะยั่งยืนได้เพราะฉะนั้นถ้าเห็นความไม่ยั่งยืนนะคะและสิ่งที่ปรากฏเนี่ยปรากฏเพียงชั่วคราวจริงๆชั่วขณะเห็นถ้าไม่เห็นเมื่อไหร่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตา ก็ปรากฏไม่ได้แต่จำได้นี่คือสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งละเอียดมากนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่อเป็นแต่ละวันจนกว่าจะจากโลกนี้ไปแล้วหมดสิ้นความเป็นบุคคลนี้นะคะก็มีปัจจัยที่จะทำให้ต้องเกิดอีกเห็นอีกได้ยินอีกชาติก่อนอยู่ที่ไหนทราบไหมคะเหมือนชาตินี้ไหมคะคือเห็นชาติก่อนก็ต้องเห็นต้องได้ยินเหมือนกันแต่เรื่องราวต่างกันสิ่งที่รักที่พอใจต่างกันคนที่เราเคยรักเคยชังชาติก่อนนะคะจำไม่ได้เลยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าตราบใดที่ยังไม่หมดรักหมดชังพอเกิดมาก็มีรักมีชังใหม่นะคะชั่วขณะที่อยู่ในโลกนี้แล้วก็จากผู้ที่รักที่ชังไปก็ไปมีรักมีชังใหม่ก็เป็นอย่างนี้ค่ะก็แสดงเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้แต่ก็หวังว่าจะมีแต่ความสุขซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นสุขเป็นเพียงชั่วขณะที่เกิดขึ้นและดับไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเป็นผู้ที่จะทำให้มีความมั่นคง ที่จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นเป็นธรรมะแต่ละอย่างนะคะซึ่งเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยกับแต่ละบุคคลทำไมคนนี้ป่วยไข้ร้ายแรงอีกคนหนึ่งไม่เป็นอะไรเลยร่างกายแข็งแรงแต่ว่าจะนานสักเท่าไหร่ใครจะรู้ตราบใดที่มีกรรมที่พร้อมที่จะให้ผลนะคะเมื่อถึงเวลาที่มีปัจจัยพร้อมที่จะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นเป็นไปกำลังแข็งแรงวันนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็ไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้ารู้อย่างนี้นะคะก็จะได้สามารถที่จะรับรู้สิ่งที่เป็นจริงมีจริงว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็ไม่มีอะไรเลยซึ่งเป็นของใครอย่างแท้จริงการศึกษาธรรมะที่ใช้คำภาษาบาลีเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วก็ไม่ใช่เป็นคำที่จะต้องไปนั่งท่องเลยนะคะก็เป็นคำธรรมดาและภาษาไทยเราก็ใช้คำภาษาบาลีมากแต่ต้องเข้าใจความหมายให้ถูกต้องด้วยพอได้ยินคำว่าขันโดยมากเลยนะคะจะไม่ได้กล่าวถึงว่าขันคืออะไรแต่จะบอกว่าขันมี5ใช่ไหมคะทุกคนก็เลยไปจำพอขันก็5แล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าขัน5นั้นคืออะไรเพราะว่าเพียง5ก็จำได้คนที่ไปวัดบ่อยๆเนี่ยก็คงจะได้ยินนะคะคำว่ารูปขันนะคะ1เวทนาขัน1สัญญาขันหนึ่งสังขารขันหนึ่งวิญญาณขันหนึ่งคำที่คุ้นหูคงจะเป็นคำว่าวิญญาณแต่ว่าคำอื่นเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงเราอ่านแล้วเราจะเข้าใจพระธรรมละเอียดลึกซึ้งนะคะศึกษาด้วยความไม่ประมาทรอบคอบเพื่อที่จะเข้าใจได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าใจร้อนนะคะวันนี้จะพูดเรื่องขันธ์5ให้ทุกคนประจักษ์แจ้งให้รู้ไปเลยว่าขันธ์5คืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นค่ะขณะนี้นะคะก็มีธรรมะและธรรมะเนี่ยทรงแสดงโดยนัยยะหลากหลายไม่ว่าจะใช้คำอะไรเนี่ยที่ได้ยินนะคะเข้าใจคำนั้นก่อนจริงๆตามลำดับก็จะทำให้สามารถที่จะเข้าใจข้อความธรรมะตอนอื่นๆเพราะเหตุว่าต้องสอดคล้องกันด้วยธรรมะต้องเป็นธรรมะนี่แน่นอนไม่ใช่ใครเลยนะคะธรรมะต้องเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่ว่าเมื่อไรยังไงก็เปลี่ยนความจริงของธรรมะอย่างนี้ไม่ได้เลยธรรมะใดที่ปรากฏขณะนี้เพราะเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปัญญาของผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าผู้ที่ยังไม่ได้รู้ความจริงเนี่ยจะต่างกับปัญญาของผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงทั้งเหตุและผลของสภาพธรรมะที่เกิดอย่างละเอียดแต่ละอย่างนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นด้วยว่าสภาพธรรมะใดเกิดและดับไปและสภาพธรรมะใดเกิดต่อโดยที่ใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยนี่คือผู้ที่ตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเป็นธรรมะก็ฟังก่อนว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครแล้วก็ขณะนี้ทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยที่ปรากฏเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดก็ยังเหมือนกับว่าฟังไว้ก่อนนะคะและอะไรเป็นตัวธรรมะซึ่งขณะนี้มีจริงๆและก็เกิดขึ้นและดับไปด้วยนี่คือผู้ที่เริ่มฟังเพื่อเข้าใจธรรมะว่าทุกสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะคะกำลังมีในขณะนี้ให้เข้าใจถูกต้องไม่ใช่ไปเข้าใจอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามสามารถฟังและเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะปัญญาก็จะเจริญขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรู้ความจริงไม่ใช่ว่าต้องไปเปิดตำรับตำรานะคะเล่มโน้นเล่มนี้เอามาประกอบกันแต่ขณะใดก็ตามฟังก็เหมือนกับอ่านเวลาอ่านเนี่ยมีเสียงไหมคะคิดถึงเสียงหรือเปล่าม
2: ีเหมือนกับคิดนะคะ
0: ค่ะถ้าคิดเป็นคำเนี่ยพ้นเสียงไม่ได้เลยใช่ไหมคะณพระวิหารเชตวันเนี่ยพอเห็นตัวหนังสือเนี่ยเสียงมาละแต่ไม่ใช่ตัวเสียงที่กระทบหูแต่จำคำว่าณพระวิหารเชตวันแสดงให้เห็นว่าแม้เพียงเห็นก็ยังนึกถึงคำนึกถึงเรื่องราวได้นี่คือความละเอียดของธรรมะเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะไม่ได้มีหนังสือแต่กำลังได้ยินเสียงคำว่าขันธ์และก็ธรรมะพอเปิดหนังสือพระไตรปิฎกนะคะมีคำว่าขันธ์มีคำว่าธรรมะเพียงแต่ว่าต่างกันที่ว่าขณะนั้นไม่มีเสียงจริงๆแต่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้นึกถึงเสียงที่กำลังได้ยินในขณะนี้ เรื่องเดียวกันสิ่งเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนะคะก็คือไม่ว่าจะอ่านไม่ว่าจะตรึกนึกคิดพิจารณาก็คือกำลังระลึกถึงสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏที่ได้ฟังอย่างวันนี้นะคะคงจะมีการคิดถึงคำว่าขันยังไม่ต้องห้าก็ได้แต่อย่างน้อยฟังเรื่องขันตั้งนานก็จะต้องจำคำนี้ได้ว่าขันแต่ว่ายังไม่ได้รู้ความหมายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยอย่าเผินธรรมะที่ทรงแสดงเนี่ยแสดงถึงสิ่งที่มีจริงถ้าไม่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงการฟังขณะนี้จะมีประโยชน์ไหมคะพูดเรื่องอะไรก็ไม่ได้ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้แต่ถ้ารู้ว่าทุกคำกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้โดยนัยยะที่จะทำให้เห็นและให้เข้าใจสภาพนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะมีคำว่าธรรมะมีคำว่ารูปธรรมมีคำว่านามธรรมคงไม่ต้องทบทวนใช่ไหมคะธรรมะที่เกิดแต่ไม่รู้อะไรทั้งหมดเป็นรูปธรรมใจมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามเพราะฉะนั้นรสต่างๆลักษณะที่อ่อนที่แข็งที่กระทบปรากฏที่กายหรือว่าเสียงหรือกลิ่นเหล่านี้นะคะไม่ใช่สภาพรู้เป็นรูปธรรมรูปธรรมเป็นเราหรือเปล่าคะเรามีรูปหรือเปล่า
2: ไม่ใช่
0: ค่ะ
2: เราไม่มีรูป
0: เห็นไหมคะเราไม่ได้มีรูปเพราะว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะแต่พอไม่รู้นะคะธรรมะที่เกิดนั่นแหละเป็นเราเพราะไม่รู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นแม้แต่จะใช้คำว่าอะไรก็ตามนะคะใครจะบอกว่าเรามีรูปเราก็ต้องรู้ว่าถ้าไม่มีธรรมะเราไม่มีและธรรมะที่มีเนี่ยค่ะธรรมะใดเป็นรูปคนพูดอาจจะไม่รู้แต่คนฟังที่ศึกษาแล้วเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ถ้าบอกว่าเรามีรูปก็คือหมายความว่าเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็ยึดถือธรรมะว่าเป็นเราแล้วก็เข้าใจว่าเรานี่แหละมีรูปแต่ความจริงรูปเป็นรูปค่ะรูปเป็นอื่นไม่ได้ธรรมะเป็นอย่างใดก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนใครจะชอบใครจะชังใครจะอยากได้ใครจะคิดว่าเป็นของเขาหรือของใครก็ตามแต่นะคะรูปเป็นรูปไม่เป็นของใครเลยทั้งสิ้นรูปใดเกิดขึ้นเป็นอย่างไรเปลี่ยนลักษณะของรูปนั้นไม่ได้เลยนี่คือการที่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะถ้ามีใครพูดธรรมะนะคะสนทนาธรรมะหรือว่าฟังธรรมะเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาฟังธรรมะจริงๆหรือเปล่าหรือเขาฟังเรื่องอื่นเข้าสนทนาธรรมะคือสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจในความเป็นธรรมะหรือว่าเขาเข้าใจผิดในสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่นะคะธรรมังสรณังคัจฉามิมีธรรมะเป็นสรณะค่ะเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทรงแสดงพระธรรมเป็นศาสดาแทนพระองค์สิ่งที่ได้ทรงแสดงไว้แล้วนี่นะคะไม่ว่าใครยุคไหนสมัยไหนถ้าสามารถที่จะเข้าใจได้ก็มีสิ่งนั้นแหละเป็นที่พึ่งที่แท้จริงจะไม่ตามคำที่ไม่มีเหตุผลนะคะหรือว่าสิ่งซึ่งไม่ทำให้เราเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะเพราะว่าเมื่อมีการศึกษาอย่างละเอียดรอบครอบก็จะรู้ได้ว่าธรรมะนั่นแหละเป็นที่พึ่งจริงๆเพราะเหตุว่าจะไม่ทำให้เราเข้าใจผิดด้วยเหตุนี้นะคะทุกคำที่ได้ฟังนะคะละเอียดทุกอย่างเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเย็นมากเป็นน้ำแข็งหรือว่าอุ่นๆทั้งหมดที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดไม่เป็นของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของเกิดได้เมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดแล้วเป็นรูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยหรือว่าเกิดเป็นนามธรรมเพราะเป็นธาตุถ้ากล่าวถึงธาตุเนี่ยใครก็บังคับบัญชาหรือทำให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะธาตุนั้นเป็นธาตุนั้นๆใครเปลี่ยนธาตุนั้นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้เมื่อมีรูปธาตุซึ่งไม่ใช่สภาพที่จะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นหลากหลายมากก็รวมเรียกธรรมะที่เป็นรูปทั้งหมดว่าเป็นขันธ์เป็นกองหรือเป็นส่วนที่จะไม่เป็นอย่างอื่นเลยนอกจากเป็นรูปเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่ารูปขันธ์กลิ่นมีจริงๆใช่ไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นรูปหรือเปล่าเป็น ป็นรูปขันธ์หรือเปล่าเป็นคือว่าแสดงให้เห็นว่าคำว่าขันธ์เนี่ยส่องไปถึงส่วนของสภาพธรรมนั้นซึ่งเปลี่ยนไม่ได้รูปก็ต้องเป็นรูปเพราะฉะนั้นรูปขันธ์นะคะในอดีตพอถึงปัจจุบันเป็นนามได้ไหมไม่ได้นะคะกลิ่นวันนี้พรุ่งนี้เป็นนามธรรมได้ไหมคะไม่ได้ค่ะและตามความเป็นจริงก็คือสภาพธรรมใดเกิดปรากฏแล้วหมดทันทีเร็วจนกระทั่งไม่สามารถที่จะตามไปรู้สิ่งที่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นธรรมะที่ทรงแสดงนะคะทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้แม้ว่าจะเกิดดับสืบต่อเร็วสักเท่าไหร่ก็ตามก็ยังปรากฏให้เข้าใจได้ไม่ใช่ว่าต้องไปนึกคิดนะคะอย่างแข็งขณะนี้มีปรากฏไม่ใช่ไม่ปรากฏนะคะแข็งเป็นแข็งเราบอกให้แข็งเกิดขึ้นหรือเปล่าคะใครสามารถทำให้แข็งเกิดขึ้นได้ไม่ได้เลยแต่เวลากระทบนะคะที่กายแข็งจึงปรากฏได้ถ้าไม่กระทบที่กายเราจะบอกว่าแข็งได้ไหมไม่มีทางที่ลักษณะที่แข็งจะปรากฏได้เลยด้วยเหตุนี้การปรากฏของแข็งก็เพราะว่ามีธาตุรู้เกิดขึ้นกำลังรู้ลักษณะที่แข็งแข็งจึงปรากฏได้ด้วยเหตุนี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะรูปธาตุหรือรูปธรรมนะคะยังมีนามธรรมด้วยซึ่งเป็นธรรมะแล้วก็เป็นธาตุด้วยเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะกว่าจะรู้ว่าเป็นแต่เพียงธรรมะหรือเป็นธาตุก็ต้องฟังแล้วไม่ใช่เชื่อทันทีนะคะพิจารณาความจริงว่าจริงไหมที่ว่าสิ่งที่มีเนี่ยต่างกันเป็นสองอย่างคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่ส่วนสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นแล้วรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏอย่างในขณะนี้ค่ะเห็นมีเพราะเห็นกำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏทางตาจะกล่าวว่าไม่มีเห็นที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏได้ไหมคะไม่ได้แต่ในขณะนั้นเห็นมีแต่เห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตานี่คือเริ่มที่จะรู้ว่าธรรมะมีสองอย่างที่ต่างกันจริงๆนะคะสภาพธรรมะอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนั้นนะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยอย่างแข็งเนี่ยค่ะปรากฏลักษณะที่แข็งเมื่อไหร่แสดงว่าต้องมีสภาพที่กำลังรู้แข็งในขณะนั้นเวลาที่กระทบสิ่งที่เย็นนะคะเย็นปรากฏก็แสดงว่ามีสภาพที่กำลังรู้เย็นที่ปรากฏเพราะฉะนั้นแม้สภาพรู้นั้นก็มีจริงๆนะคะซึ่งธรรมะใช้คำว่านามธาตุถ้าไม่ใช่รูปแล้วก็เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตที่ว่าเป็นเราก็คือรูปธรรมและนามธรรมเปลี่ยนได้ไหมคะไม่มีทางเลยค่ะนี่คือความหมายของธรรมะซึ่งเป็นสัจจะเป็นความจริงนะคะวันนี้เข้าใจเรื่องธรรมะเข้าใจเรื่องนามธรรมและรูปธรรมรูปทุกประเภทเปลี่ยนไม่ได้ก็คือขันธ์ที่เป็นรูปหลากหลายยังไงก็คือต้องเป็นรูปนั่นแหละเป็นอย่างอื่นไม่ได้ฉันใดนามธรรมแต่ละอย่างนะคะทุกอย่างอย่างเห็นเนี่ยมีจริงๆเป็นธาตุที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏเห็นไหมคะยากไหมทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะก็จะต้องเข้าถึงลักษณะที่เป็นธรรมะคือเป็นขณะที่กำลังเห็นขณะที่กำลังเห็นเนี่ยเป็นธรรมะที่สามารถเห็นเกิดขึ้นเห็นไม่ทำอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินเสียงปรากฏก็ต้องมีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงเสียงนั้นจึงปรากฏได้ไม่ว่าสภาพที่เป็นธาตุรู้เนี่ยจะหลากหลายสักเท่าไหร่ก็ตามก็จะไม่เป็นรูปธาตุเป็นลักษณะของธาตุรู้แต่ละอย่างซึ่งหลากหลายแต่ว่าเป็นธาตุรู้ทั้งนั้นเลยจึงรวมเรียกว่านามธาตุหรือนามขันธ์ก็ได้ด้วยเหตุนี้ถ้ากล่าวถึงธรรมะนะคะมีสองอย่างนามธรรมกับรูปธรรมเปลี่ยนเป็นรูปขันธ์และนามขันธ์ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะพอได้ยินคำว่านามขันธ์รู้ไหมคะเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นรู้ไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดก็เป็นนามขันธ์เพราะฉะนั้นนามขันธ์ก็หลากหลายมากนะคะได้ยินคำว่าขันธ์ห้าเนี่ยจบเรื่องขันธ์ที่หนึ่งไปแล้วใช่ไหมคะรูปขันธ์ พราะฉะนั้นส่วนที่เหลืออีก4ทั้งหมดทั้ง4เป็นนามขันธ์เป็นสภาพรู้ซึ่งทรงจำแนกตามการยึดถือโดยความยึดมั่นแต่ละขันธ์แต่ละขันธ์ซึ่งนามขันธ์เนี่ยค่ะก็ได้แก่จิตและเจตสิกเพราะเหตุว่าธรรมะนี่นะคะจะกล่าวถึงได้โดยหลายนัยยะจะกล่าวโดยความเป็นธาตุก็แสดงอีกนัยยะหนึ่งได้แสดงโดยปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงนะคะจิตเจตสิกรูปนิพพาน4อย่างจิตเป็นใหญ่เป็นประธานจริงๆในการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏถ้าไม่มีสภาพรู้โลกไม่ปรากฏอะไรๆก็ปรากฏไม่ได้เพราะไม่มีธาตุที่รู้สิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นจะปรากฏได้ยังไงเพราะฉะนั้นจึงกล่าวถึงปรมัตถธรรม4นะคะโดยจิตถ้าจิตไม่เกิดอะไรๆไม่ปรากฏเลยแต่ขณะนี้ที่ทุกอย่างปรากฏเพราะจิตกำลังรู้สิ่งนั้นเช่นขณะนี้นะคะมีสิ่งที่มองเห็นปรากฏเป็นสีสันวรรณะจำได้ว่าเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเพราะมีเห็นเพราะฉะนั้นเห็นนี่แหละค่ะเป็นจิตประเภทหนึ่งซึ่งอาศัยจักขุปสาทะจึงเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีจักขุปสาทะนะคะไม่มีทางที่จิตนี้จะเกิดขึ้นเห็นและก็ไม่มีทางที่สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้จะปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีจริงๆแต่จริงเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นจึงรู้ว่าสิ่งนี้จริงด้วยเหตุนี้โดยปรมัตถธรรมนะคะจึงกล่าวถึงจิตเพราะเหตุว่าจิตเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเสียงอะไรเมื่อกี้นี้คะค่ะไม่ต้องบอกเลยก็ได้แต่จิตกำลังได้ยินรู้แจ้งเสียงนั้นไม่ใช่เสียงอื่นเสียงนั้นเปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้เลยนะคะลักษณะของเสียงเป็นอย่างนั้นโดยจิตเนี่ยค่ะเป็นธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นจริงๆรู้แจ้งในลักษณะของเสียงนั้นขณะนี้ไม่ใช่เสียงนั้นละเป็นเสียงอื่นอีกก็เพราะเหตุว่าจิตเนี่ยเป็นสภาพที่เกิดขึ้นนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏซึ่งขณะนั้นเป็นเสียงเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานในหน้าที่ของตนคือไม่ใช่หน้าที่จำไม่ใช่หน้าที่โกรธไม่ใช่หน้าที่ใดๆเลยทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงธาตุที่เกิดขึ้นแล้วรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นเท่านั้นสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะในภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณะหรืออาลัมพนะเป็นที่ยึดเหนี่ยวหรือว่าเป็นสิ่งที่จิตน้อมไปสู่มีจิตที่จะไม่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ใช่ไหมคะสิ่งที่จิตรู้นี่ค่ะคือสิ่งที่จิตน้อมไปเกิดรับไปรู้ที่สิ่งนั้นๆ นะคะอย่างขณะนี้ค่ะกำลังรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็มีจิตที่กำลังได้ยินเสียงก็ไปสู่สิ่งที่มีที่กำลังปรากฏที่รู้แจ้งด้วยเหตุนี้นะคะนอกจากจิตซึ่งเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ละทางจิตจะเกิดไม่ได้เลยหรือว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยจะเกิดขึ้นตามลำพังไม่ได้เลยนะคะต้องอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีสิ่งที่อุปถัมภ์หรือว่าเกื้อกูลหรือว่าทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแม้ว่าเป็นนามธรรมไม่มีรูปเลยนะคะไม่มีรูปใดๆเจือปนกับธาตุนั้นเลยแต่ธาตุนั้นจะเกิดเองตามลำพังก็ไม่ได้ต้องมีปัจจัยคือนามธาตุด้วยกันแต่ต่างประเภทกันคือไม่ใช่จิตแต่เป็นนามธาตุอื่นๆนะคะซึ่งทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นทั้งเกิดพร้อมกันทั้งดับพร้อมกันแล้วก็รู้อารมณ์เดียวกันด้วยเหตุนี้จึงเรียกนามธาตุที่ไม่ใช่จิตซึ่งอาศัยจิตเกิดหรือว่าจะกล่าวว่าเกิดในจิตก็ได้ว่าเจตสิกะในภาษาบาลีภาษาไทยเราก็ตัดสั้นมากนะคะก็เป็นแค่เจตสิกหมายความถึงนามธรรมที่เกิดกับจิตหรือว่าเกิดในจิตหรืออาศัยจิตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่เจตสิกไม่ใช่จิตและจิตไม่ใช่เจตสิกแม้ว่าจะเกิดพร้อมกันนะคะจิตหนึ่งขณะเนี่ยจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ประเภทคิดดูค่ะใครรู้บ้างขณะนี้ไม่มีทางเลยใช่ไหมคะแต่รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังพระธรรมผู้ที่ตรัสรู้ความจริงละเอียดยิ่งกว่านี้มากมายเกินวิสัยที่ใครจะประมาณได้แต่ตามความเป็นจริงที่ทรงแสดงเนี่ยก็เห็นความน่าอัศจรรย์ยิ่งของพระปัญญานะคะที่สามารถที่จะรู้ได้ว่า หนึ่งขณะของจิตที่สั้นมากเกิดแล้วเนี่ยค่ะมีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยทำให้จิตต่างกันไปเป็นประเภทต่างๆแต่ถึงจะต่างอย่างไรนะคะจิตเป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นด้วยเหตุนี้สำหรับจิตเนี่ยก็มีหลายชื่อเหมือนกันนะคะชื่อหนึ่งคือปันดระต้องขอเรียนถามอาจารย์นิพัทธ์นะคะปันดระ
3: ปันดระแปลว่าผ่องใสแปลว่าขาวแปลว่าสะอาด
0: ค่ะอกุศลจิตจิตที่ไม่ดีที่มีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะตัวจิตเป็นปันดระหรือเปล่าต้องเป็นไม่เปลี่ยนสภาพเลยด้วยเหตุนี้เป็นอีกชื่อหนึ่งส่องไปถึงความต่างของจิตและเจตสิกเจตสิกที่เป็นอกุศลมีนะคะเกิดกับจิตจิตจึงเป็นอกุศลเพราะเจตสิกที่เป็นอกุศลเกิดร่วมด้วยแต่จิตจะไปเป็นเจตสิกไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเป็นจิตเพราะฉะนั้นลักษณะของจิตทุกประเภทไม่เว้นเลยเป็นปันดระนี่คือการเริ่มที่จะเข้าใจธรรมะที่มีอยู่นะคะจนกว่าจะมีความเห็นเพิ่มขึ้นว่าเป็นอนัตตาและค่อยๆ คลายการที่เข้าใจว่าเป็นเราเพราะว่ารู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพิ่มขึ้นเวลาที่ได้ยินขันห้าเนี่ยถ้าจะเรียงตามลำดับนะคะก็รูปขันหนึ่งเวทนาขันหนึ่งสัญญาขันหนึ่งสังขารขันหนึ่งวิญญาณขันหนึ่งไม่ต้องเรียงได้ไหมค่ะคือถ้ามีความเข้าใจธรรมะนะคะเข้าใจรูปเป็นรูปขันธ์เพราะฉะนั้นจิตกับวิญญาณเนี่ยความหมายเหมือนกันเลยค่ะเป็นสภาพที่เป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่จิตมีหลายประเภทนะคะเพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยค่ะก็หลากหลายไปเช่นจักขุวิญญาณเป็นภาษาบาลีนะคะภาษาไทยก็เข้าใจจักขุคือตาวิญญาณคือธาตุรู้ก็หมายความถึงจิตเพราะฉะนั้นจักขุวิญญาณคือเห็นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นจิตที่เกิดขึ้นเห็นจะใช้คำว่าจักขุวิญญาณก็ได้เพราะใช้จิตแต่ไม่รู้ว่าจิตอะไรแต่ถ้าจะกล่าวถึงจิตที่ต้องอาศัยตาถ้าไม่มีตาจิตนี้เกิดไม่ได้เลยทำกิจเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นเนี่ยค่ะให้รู้ว่าแม้แต่เห็นจะเกิดก็เป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาให้เห็นเกิดโดยไม่มีจักขุประสาทะเพราะว่าเห็นอะไรคะเห็นสิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นรูปที่สามารถกระทบจักขุประสาทะกระทบประสาทะอื่นไม่ได้เลยไม่มีทางนะคะเพราะว่าทางของรูปนี้ก็คือกระทบกับจักขุประสาทะแต่เมื่อกระทบแล้วถ้าจิตเห็นไม่เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็ปรากฏไม่ได้ด้วยด้วยเหตุนี้นะคะจักขุวิญญาณก็คือจิตประเภทหนึ่งแต่เวลาที่จำแนกออกไปทางตากำลังเห็นเป็นจักขุวิญญาณทางหูเสียงกำลังปรากฏกำลังได้ยินเสียงไม่ใช่จักขุวิญญาณละแต่เป็นโสตวิญญาณเพราะอาศัยโสตคือหูนะคะจิตได้ยินจึงสามารถเกิดได้ด้วยเหตุนี้นะคะจิตทุกประเภทเป็นวิญญาณขันสลับกันได้ใช่ไหมคะจากรูปขันธ์แล้วก็มาที่วิญญาณขันธ์สองขันธ์แล้วเหลืออีกสามขันธ์เป็นธรรมะอะไรเจตสิกเพราะว่าปรมัตถธรรมมีสี่จิตเจตสิกรูปนิพพานนิพพานไม่เกิดไม่ดับไม่มีการที่จะใกล้หรือไกลเลวหรือประณีตภายในหรือภายนอกเหมือนอย่างกับสภาพธรรมะที่เกิดดับด้วยเหตุนี้นะคะนิพพานจึงไม่ใช่ขันธ์ถ้ากล่าวถึงขันธ์ก็คือสภาพธรรมะที่เป็นจิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นเมื่อรูปแต่ละรูปทุกรูปเป็นรูปขันธ์จิตแต่ละประเภทนะคะเป็นวิญญาณขันธ์ที่เหลืออีก3ขันธ์เป็นอะไรเป็นเจตสิกทั้งหมดค่ะค่อยๆเข้าใจขันธ์ตามลำดับนะคะลืมไหมคะเพราะอะไรคะกำลังมีสิ่งนี้ปรากฏไงคะแล้วก็รู้ได้เลยว่ากำลังกล่าวเพื่อที่จะให้เห็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตน
4: อาจารย์เริ่มจากว่ารู้เนี่ยก็คือเป็นนามถ้านามเกิดเนี่ยก็คือรู้แล้วไม่รู้ก็คือธรรมะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะ
0: ค่ะเวลาที่ฟังธรรมะเนี่ยก็หมายความว่ากำลังเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีนะคะ ถ้ากล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีแต่ไม่สามารถที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่เห็นไม่คิดไม่จำไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มีความรู้สึกใดๆเลยทั้งสิ้น

0: แต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งหมดนั้นนะคะเป็นรูปธรรมแต่ละอย่างที่ไม่รู้จะเป็นนามธรรมไม่ได้ถ้าเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นได้ยินเสียงนะคะกำลังรู้ลักษณะของเสียงที่ปรากฏกำลังเห็นมีสิ่งที่ปรากฏนะคะกำลังรู้ในสิ่งที่ปรากฏรสใดๆก็ตามที่กำลังปรากฏสภาพที่กำลังลิ้มคือรู้รสนั้นมีไม่ใช่มีแต่รสถ้ามีรสแต่ไม่มีสภาพที่รู้หรือลิ้มรสนั้นก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะจึงต่างกันสภาพธรรมะประเภทหนึ่งเกิดแต่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นไม่ใช่สภาพรู้ส่วนอีกธรรมะอย่างหนึ่งนะคะไม่มีรูปร่างใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะหวานก็ไม่หวานแข็งก็ไม่แข็งแต่เกิดขึ้นแล้วรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเช่นขณะนี้กำลังเห็นหมายความว่ารู้ว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เป็นอย่างนี้คือเห็นจริงๆใครจะมาอธิบายยังไงก็ไม่เหมือนกำลังเห็นใช่ไหมคะเหมือนกับได้ยินเนี่ยค่ะใครจะมาอธิบายเสียงยังไงก็ไม่เหมือนกับขณะที่กำลังได้ยินเสียงนั้นเพราะฉะนั้นสภาพได้ยินเนี่ยมีค่ะไม่ใช่เสียงเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างเลยแต่มีกิจการงานหน้าที่เมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏให้รู้ชีวิตประจำวันนะคะเป็นนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นไม่ใช่ของใครเลยบังคับให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไม่ให้ดับไปก็ไม่ได้นี่คือธรรมะนี่คือการเริ่มรู้ว่ากำลังฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะที่มีว่าเป็นธรรมะเป็นอนัตตาด้วยคือไม่ใช่ตัวตนไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยที่ตัวมีอะไรบ้างคะ
1: ที่ตัวใช่ไหมคะ
0: ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะค่ะ
0: ที่ตัวเป็นธรรมะนะคะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องไปหาที่อื่นเลย
1: ค่ะ
0: นะคะธรรมะอะไรบ้างคะที่ตัว
1: มีเห็น
0: ค่ะเป็นนามธรรมค่ะแล้วมีอะไรอีกคะ
1: ได้ยิน
0: ค่ะรูปธรรมหรือนามธรรมคะ
1: เป็นนาม
0: ค่ะกำลังมีเสียงกำลังรู้เสียงจึงชื่อว่าได้ยินสภาพที่ใช้คำว่ารู้คือกำลังรู้ลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏอย่างกำลังเห็นก็เป็นเห็นไม่ใช่เป็นได้ยิน
1: ให้เราเข้าใจว่า
0: ความจริงค่ะไม่ใช่ไปเปลี่ยนความเข้าใจนะคะแต่ให้รู้ความจริงสิ่งใดที่จริงอย่างไรความจริงของสิ่งนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยทั้งที่จริงก็ไม่รู้เห็นไหมคะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมขณะที่เข้าใจขณะนี้เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: ค่ะเป็นธรรมะประเภทไหนคะ
1: เป็นนามค่ะ
0: ค่ะเป็นนามธรรมเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่เป็นค่ะ
0: ค่ะนี่เริ่มที่จะเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาพอถามถึงเรื่องรูปธรรมเป็นสังสารวัฏหรือเปล่าเนี่ยนะคะคำตอบต้องละเอียดและมากกว่านี้ค่ะเพราะเหตุว่ารูปที่เกิดจากกรรมมีถ้าไม่มีกรรมรูปที่เกิดจากกรรมมีไม่ได้นะคะดับสิ้นสังสารวัฏโดยไม่เป็นกรรมที่จะทำให้เกิดรูปแต่รูปที่เกิดจากจิตถ้าจิตไม่มีรูปที่เกิดจากจิตก็เกิดไม่ได้เหมือนกันก็ดับประเภทของรูปที่เกิดจากจิตรูปที่เกิดจากอาหารที่รับประทานบริโภคเข้าไปเป็นคำๆนะคะก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีจิตไม่มีการที่จะมีชีวิตที่จะต้องรับประทานอาหารรูปที่เกิดจากอาหารก็ไม่มีและยังมีรูปที่เกิดจากอุตุนะคะเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยรูปนี้ไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่สังสารวัฏเพราะว่าสังสารวัฏนั้นเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยถ้าไม่มีอวิชชาแล้วนะคะรูปเกิดเพราะอุตุก็เกิดไปไม่ต้องไปทำลายหรือไม่ต้องไปละไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าไม่ได้เกิดเพราะกรรมไม่ได้เกิดเพราะจิตไม่ได้เกิดขึ้นจากอาหารแต่เกิดจากอุตุเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะถ้าเราไม่รอบคอบเข้าใจผิดได้ด้วยเหตุนี้การเข้าใจธรรมะเนี่ยจึงต้องไตร่ตรองแล้วก็เป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็รู้ความหมายด้วยนะคะแม้แต่สังสารวัฏสังสาระเป็นการเกิดดับสืบต่อวัฏฏะวนเวียนไม่พ้นไปจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ว่ากี่ภพกี่ชาตินะคะก็เป็นอย่างนี
2: ้ขออนุญาตเรียนถามค่ะว่าลักษณะของสภาพธรรมะนี่นอกจากจะมีลักษณะที่เกิดดับแล้วก็เป็นอนัตตาแล้วยังมีลักษณะอื่นอีกไหมคะคุณค่ะ
3: ที่ใช้คำว่าธรรมะเกิดดับ

0: คือหมายถึงว่าธรรมะที่เป็นนามธรรมรูปธรรมเนี่ยนะคะเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องดับไปเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมรูปธรรมก็ทำให้มีลักษณะ3อย่างนะคะก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแล้วก็มีลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะที่ใช้คำว่าเกิดดับนะคะแล้วก็เป็นอนัตตาเนี่ยใช้คำว่าไตรลักษณะหรือว่าสามัญลักษณะคือลักษณะทั่วไปของนามธรรมรูปธรรมแต่ละนามนี่นะคะเขาก็มีลักษณะเฉพาะของเขาอย่างเช่นจิตนี่นะคะลักษณะเฉพาะของจิตก็คือเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ส่วนเจตสิกทั้ง52ประเภทนี่นะคะมีลักษณะที่ต่างๆกันเรียกว่าลักษณะเฉพาะของเจตสิกอย่างเช่นเวทนาเนี่ยนะคะก็มีลักษณะก็คือความรู้สึกนั่นเองซึ่งความรู้สึกก็ยังต่างกันออกไปอีกถึง5ประเภทสัญญามีลักษณะจำแล้วก็เจตสิกแต่ละชนิดเนี่ยนะคะก็มีความต่างกันอย่างการที่จะเห็นได้เนี่ยนะคะก็ต้องอาศัยผัสสะเจตสิกซึ่งทำหน้าที่กระทบกับอารมณ์เพราะฉะนั้นลักษณะของผัสสะก็คือกระทบอารมณ์ลักษณะของเจตนาก็คือจงใจหรือว่าขนขวายเนี่ยนะคะทำให้ธรรมะอื่นๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างรูปธรรมนะคะที่จำแนกเป็น28รูปเนี่ยจำแนกโดยลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกันธาตุดินเนี่ยนะคะก็คือมีความแข็งและอ่อนธาตุไฟนะคะเย็นหรือร้อนธาตุลมตึงหรือไหวธาตุน้ำนี่ก็มีหน้าที่ของเขาก็คือเกาะกลุ่มนะคะทำให้ประสานระหว่างธาตุทั้งหลายนี่นะคะให้อยู่ด้วยกันหรือว่าอีกลักษณะหนึ่งก็คือไหลไปและทุกๆรูปนี่นะคะมีลักษณะก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
1: ก็เป็นเรื่องของธรรมะนะคะก็คือสิ่งที่มีจริงๆก็กลับมาให้เข้าใจว่าเวลาที่จะพูดถึงธรรมะไม่ว่าโดยชื่ออะไรก็ตามทั้งหมดนะคะที่ได้ยินก็ต้องเป็นความจริงของสิ่งที่มีจริงๆโดยนัยยะหลากหลายเช่นเมื่อกี้นี้ถามถึงเรื่องของลักษณะใช่ไหมคะที่ว่าเป็นลักษณะเหมือนกันเท่านั้นหรือว่าเฉพาะอย่างที่ว่าไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะคะเสียงมีใช่ไหมคะกลิ่นเป็นเสียงหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นกลิ่นจะเป็นเสียงไม่ได้กลิ่นต้องเป็นลักษณะของกลิ่นซึ่งจะไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยนั่นคือปัจจัตตะนะคะภาษาบาลีเฉพาะตัวนะคะลักษณะหรือวิเศษลักษณะหมายความว่าสภาพธรรมะนั้นต่างกันไปแม้ว่าจะเป็นเสียงก็ไม่ใช่กลิ่นก็ไม่ใช่รสเพราะฉะนั้นลักษณะที่ต่างกันพิเศษออกไปแต่ละอย่างก็เป็นวิเศษลักษณะส่วนปัจจัตตลักษณะก็คือลักษณะของสิ่งนั้นซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เฉพาะอย่างถ้ามีความเข้าใจแล้วจะใช้คำไหนก็ได้ไหมถ้าเรามีความเข้าใจว่าเสียงก็ต้องเป็นเสียงจะเป็นอื่นไม่ได้กลิ่นก็ต้องเป็นกลิ่นถึงแม้ว่าจะหลากหลายยังไงก็คือกลิ่นนั่นแหละเพราะฉะนั้นลักษณะเฉพาะของเสียงคือปรากฏให้รู้ได้ทางหูนะคะเมื่อจิตได้ยินเกิดขึ้นนั่นจึงจะเป็นสภาพลักษณะที่ใช้คำว่าธรรมะที่มีลักษณะเฉพาะคือจะไม่ไปปรากฏทางอื่นเลยนอกจากสามารถที่จะปรากฏกับจิตได้ยินซึ่งต้องอาศัยโสตประสาทานี่ก็เป็นลักษณะเฉพาะของลักษณะธรรมะนั้นแต่ว่าสภาพธรรมะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสนะคะที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีด้วยเหตุนี้ไม่ว่าธรรมะใดใดทั้งสิ้นที่เกิดต้องดับลักษณะที่ทั่วไปกับสภาพธรรมะทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็คือว่าเกิดแล้วก็ดับอนิจจังต้องเกิดใช่ไหมคะถ้าไม่เกิดจะดับได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดนั่นแหละอนิจจังไม่เที่ยงเลยและสภาพธรรมะที่เกิดและดับไปไม่กลับมาอีกเลยการดับไปนั้นไม่คงอยู่เนี่ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขค่ะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเท่านั้นเองค่ะเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วก็ดับเหมือนกับที่ว่าเราเกิดมาทำไมนะคะเกิดมาแล้วก็ตายไม่มีใครที่จะไม่ตายเลยนะคะแต่ก่อนจะตายเนี่ยก็สุขบ้างทุกข์บ้างแสวงหาบ้างตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างแต่ละวันแต่ละขณะไปนะคะเพื่อแค่นี้เองค่ะแล้วก็ตายไม่ว่าจะปรารถนาอะไรสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะในที่สุดก็คือเพื่อระหว่างที่มีชีวิตก็มีการเห็นมีความชอบไม่ชอบสุขทุกข์แล้วก็ตายเพราะฉะนั้นสภาพทั้งหมด ที่เกิดเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับที่จะไม่ดับเนี่ยไม่มีเลยแต่ว่าการเกิดดับของสภาพธรรมะเนี่ยเร็วยิ่งกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วตายโดยสมมุตินะคะเพราะว่าเมื่อเกิดแล้วแทบจะกล่าวได้ว่าทันทีที่เกิดปรากฏแล้วก็ดับไปเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นลักษณะของสภาพธรรมะใดๆทั้งสิ้นที่เกิดต้องดับอนิจจังสภาพธรรมะที่ดับนั่นแหละเป็นทุกข์นะคะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเลยทุกคนอยากจะให้ทุกอย่างยั่งยืนใช่ไหมคะไม่อยากให้มีอะไรดับไปแล้วก็หมดไปเลยแต่สภาพธรรมะหาเป็นอย่างนั้นไม่ด้วยเหตุนี้ลักษณะที่เกิดและดับนั่นแหละจึงเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าไม่พึงปรารถนาใครบ้างจะปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่ได้ปรารถนาที่จะให้หมดไปเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามยังชอบอยู่ยังพอใจอยู่ยังไม่อยากให้หมดสิ้นไปแต่สิ่งนั้นก็ต้องหมดสิ้นไปด้วยเหตุนี้นะคะการเกิดขึ้นและดับไปนั่นแหละเป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะเหตุว่าทุกข์อื่นใครก็แก้ได้ใช่ไหมคะป่วยไข้ได้เจ็บก็ไปหาหมออาหารนี่หวานไปก็ไปปรุงสมัยนะคะก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้คือเมื่อสภาพธรรมะใดเกิดสภาพธรรมะนั้นต้องดับอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะก็มีคำที่ไม่เปลี่ยนแปลงธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตารวมหมดทุกอย่างทั้งจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่พอพูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาหมายเฉพาะสภาพธรรมะที่เกิดดับเท่านั้นพระชนนิพพานนะคะไม่ได้มีสามัญญลักษณะเหมือนอย่างสภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่เกิดเนี่ยค่ะมีสามัญญลักษณะทั่วไปทั้งสิ้นทั้งปวงกับสภาพธรรมะทั้งหลายที่เกิดคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะคะเมื่อกล่าวถึงเฉพาะแต่ละลักษณะแต่ละลักษณะซึ่งต่างกันก็เป็นปัจจัตตลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นหรือวิเศษลักษณะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างแต่ลักษณะที่ทั่วไปทั้งหมดก็คือเกิดขึ้นและดับไปซึ่งเป็นสามัญญลักษณะจะไม่ต้องใช้คำภาษาบาลีเลยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าฟังแล้วเข้าใจพอได้ยินคำก็สามารถจะรู้ได้ว่าวิเศษหรือพิเศษวิเศษเนี่ยก็หมายความถึงสภาพลักษณะที่ต่างกันไปถึงจะต่างเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างเสียงแต่ละเสียงกลิ่นแต่ละกลิ่นก็คือสามัญญลักษณะเกิดแล้วก็ต้องดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยนะคะฟังเพื่อรู้แล้วละความไม่รู้ค่ะพอใจไหมคะที่รู้ขึ้นเข้าใจขึ้นละความไม่รู้ซึ่งไม่เคยรู้อะไรเลยโศกเศร้าเสียใจไปกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งที่ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการตายมีลาภมีเสื่อมลาภไหมคะมียศมีเสื่อมยศไหมมีสรรเสริญและมีนินทาไหมมีใครบ้างคะที่จะได้รับสรรเสริญอย่างเดียวโดยที่ไม่มีใครนินทาเลยมีสุขก็ต้องมีทุกข์แต่ไม่ใช่เราเลยสักอย่างเป็นแต่เพียงธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยถ้ารู้จริงๆนะคะถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่มีการที่คิดว่าใครจะทำอะไรได้เลยทั้งหมดตั้งแต่เกิดมาจนถึงขณะนี้และต่อไปนะคะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นไปทั้งหมดแล้วแต่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่รู้อย่างนี้นะคะจะทำไปนั่งทำหรือว่าจะไปปฏิบัติหรือว่าจะเริ่มเข้าใจถูกว่าแม้ขณะนี้ที่เห็นก็มีปัจจัยที่จะต้องเห็นขณะที่กำลังได้ยินเสียงอย่างนี้นะคะการเกิดดับสืบต่อซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยนานแสนนานมาแล้วอย่างละเอียดเนี่ยค่ะสามารถที่จะทำให้จิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินในขณะนี้นี่คือรู้ตามความเป็นจริงว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของธรรมะทั้งสิ้นไม่มีใครสามารถที่จะเป็นตัวเราหรือเป็นตัวตนหรือว่าไปเปลี่ยนแปลงได้นี่คือเข้าใจธรรมะนะคะซึ่งเป็นอนัตตาเราพูดถึงรูปสภาพซึ่งเกิดเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่สภาพรู้แต่ที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะปรากฏได้ต้องมีธาตุรู้ซึ่งได้แก่จิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเกิดพร้อมกับเจตสิกนะคะซึ่งเจตสิกทั้งหมดเนี่ยค่ะมี52ประเภทเรารู้บ้างหรือเปล่าคะขณะนี้ค่ะ จิตเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทก็ไม่รู้แต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ให้เราไปพยายามเพื่อรู้นะคะแต่มีความเห็นถูกเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นในขณะที่มีรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู้แต่เมื่อมีนามธรรมเกิดขึ้นนะคะในโลกซึ่งเต็มไปด้วยรูปทางตาปรากฏได้ทางตาสีสันวรรณะต่างๆเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสนะคะเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดขึ้นในภูมิที่เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สิ่งที่กระทบกายปรากฏซึ่งใช้คำว่าโผฏฐัพพะนะคะได้แก่ธาตุสามธาตุคือธาตุดินปฐวีธาตุมีลักษณะที่อ่อนหรือแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนนะคะแล้วก็ธาตุน้ำเอิบอาบหรือเกาะกลุ่มธาตุลมซึ่งตึงและไหวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในภูมิที่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะแล้วจิตเกิดขึ้นเนี่ยจิตจะรู้อะไรก็ต้องรู้สิ่งที่มีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตเกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่พ้นจากการเห็นบ้างการได้ยินบ้างการได้กลิ่นบ้างการลิ้มรสบ้างการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างจิตทุกประเภททุกขณะเป็นวิญญาณขันธ์และรูปเป็นรูปขันธ์ส่วนเจตสิกที่เกิดพร้อมจิตเป็นนามธรรมซึ่งไม่ได้แยกจากจิตเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตนะคะเป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์อาจจะจำชื่อได้คล่องชื่อนะคะแต่ว่าขอให้คิดถึงว่าทันทีที่มีการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความรู้สึกเกิดทันทีในสิ่งนั้นถ้ากระทบสิ่งที่แข็งนะคะมากมากร้อนมากมากไม่ให้เจ็บเกิดได้ไหมคะเพราะฉะนั้นห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะที่เจ็บเนี่ยมีจริงๆไหมเป็นจิตหรือเปล่าคะเจ็บเป็นจิตหรือเปล่า
2: เจ็บนี่ไม่ใช่จิตนะถ้ารู้เจ็บเป็นจิต
1: เพราะว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นค่ะไม่เจ็บไม่จำไม่อะไรทั้งหมดขณะนี้เห็นไหมคะ
2: มีเห็นค่ะ
1: ที่เห็นนะคะเป็นอะไรคะ
2: ที่เห็นเป็นจิตเห็นค่ะ
1: มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะ
2: มีค่ะ
1: ค่ะและเจตสิกที่เกิดกับจิตเห็นปรากฏไหมรู้ได้ไหมว่าขณะนี้มีเจตสิกอีก7ประเภท
2: ไม่มีค่ะ
1: รู้ไม่ได้เลย
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะแม้มีเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะไปรู้ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงแต่เริ่มเข้าใจถูกในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนสิ่งหนึ่งนะคะก็คือความจริงที่ว่าทันทีที่จิตเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ประเภทและใน7เนี่ยค่ะทันทีที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดในสิ่งที่ปรากฏถ้าเห็นดอกไม้สวยๆชอบไหมคะความรู้สึกขณะนั้นไม่เหมือนกับขณะที่กำลังไม่ชอบเลยใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีความรู้สึกที่เป็นโสมนัสหรือถ้าไม่ชอบมากไม่ปรากฏลักษณะที่พอใจอย่างมากนะคะที่เป็นโสมนัสเป็นความสุขสบายทางใจก็จะเป็นความรู้สึกที่อทุกขมสุขเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยค่ะเวลาที่จิตเกิดต้องมีความรู้สึกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งไปเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นที่ยึดถืออย่างมากของทุกคนที่เกิดใช้คำว่าคนเพราะว่าได้แก่จิตเจตสิกรูปนั่นเองนะคะเวลาที่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วต้องรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วก็อยากจะมีแต่ความรู้สึกที่สบายไม่อยากมีความรู้สึกซึ่งเป็นทุกข์เลยใช่ไหมคะแต่ความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดที่เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วเปลี่ยนไม่ได้ให้ทราบว่านะคะความรู้สึกนั้นนะคะเคยเป็นเราหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นจึงยึดถือความรู้สึกนั้นว่าเป็นเราและเป็นตัวตนเป็นที่ตั้งของอุปาทานเพราะฉะนั้นเวทนาเจตสิกหนึ่งนะคะจึงเป็นที่ตั้งที่ยึดถืออย่างยิ่งเป็นขันธ์หนึ่งในขันธ์ห้าเป็นเวทนาขันธ์ได้แก่ธรรมะอะไรคะเวทนาเป็นธรรมะใช่ไหมคะธรรมะอะไรเจตสิกก็คือเริ่มอีกขันธ์หนึ่งแล้วใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ให้ฟังเฉยๆเดี๋ยวนี้มีไหมคะเดี๋ยวนี้มีรู้ไหมไม่รู้ค่ะอะไรอะไรก็มีทั้งนั้นเลย แต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีแล้วไม่รู้เนี่ยหมดไปเลยโดยไม่รู้เหมือนไม่มีหรือเปล่าค่ะหรือเหมือนสิ่งที่ปรากฏในฝันหรือเปล่าตื่นขึ้นมาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะตราบใดที่ปัญญายังไม่เกิดเนี่ยยังไม่ได้ตื่นเลยนะคะเหมือนอยู่ในโลกของความไม่รู้เลยจนกว่าจะมีการฟังเข้าใจเมื่อไหร่และก็รู้ลักษณะที่เป็นธรรมะเมื่อไหร่ขณะนั้นตื่นเพราะรู้ลักษณะที่มีจริงๆไม่ใช่เป็นแต่เพียงสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแต่ว่าลักษณะนั้นกำลังปรากฏให้รู้ด้วยเหตุนี้นะคะขันธ์ 5คือ1รูปขันธ์2เวทนาขันธ์แล้วก็เรื่องของจิตเราก็พูดไปแล้วใช่ไหมคะวิญญาณขันธ์ก็เหลืออีก2ขันธ์คือสัญญาขันธ์กับสังขารขันธ์คือไม่อยากจะให้เพียงแต่จำชื่อแต่ให้รู้ว่าอะไรเกิดแล้วก็ขณะนั้นมีอะไรเกิดร่วมด้วยนะคะแล้วก็เป็นขันธ์นั้นๆเพราะอะไรขณะนี้เห็นอะไรคะ
2: ศึกษามาก็กล่าวได้ว่าเห็นสีค่ะ
1: ค่ะจำหรือเปล่าคะ
2: จำค่ะ
1: ทันทีเลยเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าลักษณะที่จำเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนไม่ใช่ความรู้สึกเพราะฉะนั้นก็เป็นเจตสิกหนึ่งซึ่งต่างกับเวทนาเจตสิกความรู้สึกในภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดภาษาไทยนะคะใช้ในภาษาไทยเนี่ยต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าเราไม่ได้พูดตามความหมายเดิมที่ใช้ในคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าสำหรับธรรมะที่เป็นเวทนาเป็นเจตสิกเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นค่ะเป็นสภาพรู้สึกเฉยๆก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเป็นสุขก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเป็นทุกข์ก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ไม่ใช่รูปธรรมเป็นนามธรรมแต่ก็ไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ายับยั้งไม่ได้จะไม่ให้เวทนาชนิดนั้นเกิดก็ไม่ได้ถ้าเห็นสิ่งที่ไม่พอใจเวทนาก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าเห็นสิ่งที่น่าพอใจเวทนาก็เป็นอย่างหนึ่งขณะนี้ค่ะเวทนาเป็นอะไร
2: ขณะนี้เฉยๆค่ะ
1: ค่ะเป็นความรู้สึกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ภาษาบาลีว่าอะไรคะ
2: อุเบกขาเวทนา
1: หรืออทุกขมสุขเวทนา
2: ค่ะ
1: แค่นี้ค่ะค่อยๆจำไปจำก็ได้ไม่จำก็ได้นะคะไม่สุขไม่ทุกข์ภาษาบาลีก็อทุกขมสุขเวทนาหรือจะใช้คำว่าอุเบกขาก็ได้นะคะและขณะนี้เองที่กำลังจำเนี่ยค่ะเราจำหรือใครจำ
2: สัญญาจำค่ะ
1: ค่ะธรรมะที่เป็นรูปจำได้ไหมคะ
2: เป็นรูปจำไม่ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนามธรรมชนิดหนึ่งเกิดกับจิตทุกขณะเป็นสภาพที่จำไม่เคยขาดไปเลยนะคะไม่ว่ากำลังเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดสัญญาเจตสิกไม่ใช่รู้แจ้งอย่างจิตไม่ใช่ความรู้สึกอย่างเวทนาแต่ว่าเป็นสภาพที่จำเพื่อที่จะรู้ว่าแม้จำก็ไม่ใช่เราทุกขณะเป็นธรรมะแต่ละอย่างเหลืออีกขันธ์เดียวใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะเจตสิกทั้งหมดมี52เวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์1สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์1ยังมีเจตสิกอีกเท่าไหร
2: ่50ค่ะ
1: 50ทั้งหมดเป็นสังขารขันธ
2: ์ค่ะ
1: ค่ะจะจำให้หมดไหมคะ
2: 50ไม่หมดค่ะ
1: ไม่ต้องเลยนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เกิดรู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะไม่ใช่เราต้องจำไหมคะว่าชื่อสังขารขันธ์อย่างพอโกรธเกิดขึ้นเนี่ยลักษณะหยาบกระด้างของจิตขุ่นเคืองไม่พอใจไม่ใช่ความรู้สึกนะคะความรู้สึกขณะนั้นเป็นโทมนัสค่ะไม่ใช่สบายใจเลยตรงกันข้ามกับสบายใจเป็นทุกข์ใจแต่ว่าความโกรธความหยาบกระด้างของจิตจะเห็นได้ว่าโกรธละมีลักษณะเหมือนกับงูถูกตีหางนะคะกลายเป็นงูไปละนะคะแล้วก็ถูกประทุษร้ายด้วยความหยาบกระด้างของธาตุหรือธรรมะนั้นที่เกิดขึ้นประทุษร้ายขณะนั้นนะคะมีจริงๆใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: เป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะ
2: เป็นธรรมะค่ะ
1: เป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรม
2: เป็นนามธรรมค่ะ
1: เป็นจิตหรือเป็นเจตสิก
2: เป็นเจตสิกค่ะ
1: คล่องเลยใช่ไหมคะแต่ขณะนี้นะคะอะไรที่ไม่ใช่จิตที่ไม่ใช่ความรู้สึกที่ไม่ใช่จำเป็นธรรมะรวมเป็นใช้คำว่าสังขารขันธ์ปรุงแต่งนะคะจะเกิดหรือไม่เกิดก็แล้วแต่เหตุปัจจัยไม่ยากใช่ไหมคะที่จะเข้าใจแต่ที่จะรู้จักธรรมะ ไม่ใช่เพียงเข้าใจค่ะนี่กำลังเหมือนกับแนะนำให้รู้จักสิ่งที่มีนะคะแต่ยังไม่คุ้นเพียงแต่ไม่ได้เคยสัมผัสสิ่งนั้นเลยเหมือนกับไม่เห็นแต่กำลังฟังเรื่องราวของสิ่งนั้นจนกว่าเมื่อไหร่กำลังรู้เฉพาะลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใดชื่อว่าเริ่มรู้จักแต่ก็ยังไม่คุ้นอย่างแข็งเนี่ยค่ะมีใครบ้างไม่รู
2: ้รู้ทุกคนค่ะ
1: ค่ะแต่ไม่ใช่ธรรมะใช่ไหมคะขณะที่แข็งปรากฏ
2: ขณะที่แข็งปรากฏก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะค่ะ
1: เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเลย
2: ค่ะ
1: ไม่รู้การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะสักอย่างเดียวเพราะเหตุว่ามีอย่างอื่นเกิดสืบต่อปิดสนิทไม่ให้รู้เลยว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดแล้วดับไปทันทีด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะนะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นเรื่องรู้เพื่อละความไม่รู้และละความติดข้องจะได้อะไรจากการรู้บ้างไหมคะเนี่ย
2: ได้จากการฟังให้เข้าใจค่ะ
1: ได้ลาภได้ยศไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นปัญญาความเห็นถูกนะคะซึ่งจะค่อยๆเจริญขึ้นจนสามารถประจักษ์ความจริงตรงตามที่ได้ฟังทั้งหมดไม่คลาดเคลื่อนเพราะว่าปัญญาเท่านั้นค่ะที่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ได
3: ้กราบเรียนท่านอาจารย์ครับผมมีข้อข้องใจที่จะเรียนถามว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทนะครับวิญญาณนี้หมายถึงวิญญาณทั้ง89หรือเปล่าฮะ
1: ได้ยินคำว่าสังขารสังขารในที่นี้คืออะไรคะเพราะเหตุว่าจริงๆเนี่ยมีคำที่เราไม่ควรจะคิดว่ายังไม่ได้เข้าใจคำนั้นแต่อยากจะรู้ว่าสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเนี่ยเป็นยังไงแต่ความจริงทุกคำที่ได้ยินนะคะแม้แต่สังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นไปเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะถ้าไม่มีสังขารวิญญาณก็มีไม่ได้หมายความว่าขณะนี้เป็นวิญญาณซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีสังขารถ้าไม่มีสังขารวิญญาณก็เกิดไม่ได้คือค่อยๆเข้าใจนะคะเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งถ้ายังไม่มีความเข้าใจสภาพธรรมะจริงๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าแม้แต่คำว่าสังขารมีคำว่าสังขารธรรมมีคำว่าสังขารขันสำหรับในปฏิจจสมุปบาทไม่ได้ใช้คำว่าสังขารขันแต่ใช้คำว่าอภิสังขารเพราะฉะนั้นก็เป็นความละเอียดนะคะที่ไม่ประมาทการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะตามลำดับได้ยินชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทเข้าใจคำนี้หรือยังถ้าไม่เข้าใจนะคะก็จะไม่เข้าใจข้อความในปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจในขั้นต้นว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะถ้าไม่อาศัยกันก็เกิดไม่ได้ไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะเหมือนว่ามีสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นปรากฏแต่สภาพธรรมะหนึ่งที่เกิดขึ้นปรากฏเนี่ยต้องมีธรรมะอื่นอุปถัมภ์เป็นที่อาศัยเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นนี่จึงจะเห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นสังขารธรรมสังขารขันธ์แล้วก็อภิสังขารในปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันหรือต่างกันยังไง
3: อภิสังขารคือเจตนาครับผม
1: ค่ะแล้วก็เป็นสังขารธรรมหรือเปล่า
3: เป็นสังขารธรรมครับ
1: ค่ะแล้วเป็นสังขารขันธ์หรือเปล่า
3: เป็นสังขารขันธ์ครับ
1: ค่ะเพราะอะไรคะ
3: เพราะปรุงแต่งแล้วเกิดแล้วดับแล้ว
1: ค่ะเพราะว่าเป็นสังขารธรรมโดยที่ว่าจะเกิดขึ้นโดยไม่มีปัจจัยไม่ได้เลยนะคะอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นทั้งหมดธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานสภาพธรรมะใดที่เกิดขณะนั้นก็เป็นสังขารธรรมต้องมีปัจจัยปรุงแต่งถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะวิญญาณเป็นสังขารธรรมหรือเปล่า
3: วิญญาณตอนนี้เป็นจิตครับผม
1: เป็นสังขารธรรมหรือเปล่า
3: ตรงนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจครับอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นไม่อยากจะให้เข้าใจธรรมะเป็นตอนๆ นะคะแต่ต้องมีพื้นฐานที่มั่นคงจริงๆที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองเช่นถ้ามีความเข้าใจว่าธรรมะที่เกิดต้องมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยธรรมะอื่นทำให้เกิดขึ้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาได้เองตามลำพังลอยๆโดยไม่มีเหตุโดยไม่มีปัจจัยด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะทั้งหมดที่เกิดไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกรูปใดๆทั้งสิ้น ป็นสังขารธรรมพอเข้าใจอย่างนี้แล้วจะเว้นไหมคะหรือจะไปคิดเอาเองเว้นเอาเองหรือว่าเมื่อความจริงมีความเข้าใจแล้วว่าอะไรก็ตามที่เกิดนะคะต้องมีปัจจัยเป็นที่อาศัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะไม่มีความสงสัยในคำใดๆทั้งสิ้นที่เกิดต้องเป็นสังขารธรรมเพราะฉะนั้นถ้าถามว่านะคะสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นสังขารธรรมหรือเปล่า
3: วิญญาณเป็นสังขารธรรมครับ
1: ค่ะเมื่อเช้านี้เราพูดถึงขันธ์5ขันธ์5เนี่ยได้แก่สภาพธรรมะที่เกิดดับนะคะจิตเจตสิกรูปสภาพธรรมะใดที่เกิดเนี่ยค่ะต้องเป็นขันธ์1ขันธ์ใดอย่างรูปขันธ์เนี่ยจะเป็นนามขันธ์ไม่ได้เลยรูปทุกประเภทไม่ใช่สภาพที่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปใดๆที่เกิดขึ้นนะคะรูปทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นรูปขันธ์คือเกิดแล้วก็ดับไปความหลากหลายก็คือบางรูปก็ประณีตบางรูปก็สามนี่คือลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆไม่ฉะนั้นทางตาเวลาเราเห็นเนี่ยเราจะมีสิ่งที่บางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบได้ยังไงถ้ารูปเหมือนกันหมดแต่รูปที่น่าดูก็มีนะคะรูปที่ไม่น่าดูก็มีด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อรูปเกิดเป็นรูปอย่างหนึ่งอย่างใดรูปนั้นนั่นเองค่ะเป็นขันธ์ทุกรูปไปเพราะว่าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับขันธ์ห้ารูปขันธ์ไม่สงสัยถูกไหมคะค่ะจิตหรือวิญญาณความหมายเหมือนกันไม่ว่าเป็นจิตใดๆก็ตามเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เปลี่ยนลักษณะของจิตให้เป็นอื่นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะจิตเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นจิตอะไรก็ตามจึงเป็นวิญญาณขันธ์เพราะเหตุว่าจะใช้คำว่าจิตจะใช้คำว่าวิญญาณก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะรู้ลักษณะของรูปขันธ์กับวิญญาณขันธ์ซึ่งต่างกันนะคะแล้วก็เวลาที่มีจิตเกิดขึ้นขณะใดก็ต้องมีเจตสิกเป็นนามธรรมซึ่งปรุงแต่งอาศัยกันและกันเป็นปัจจัยเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยสภาพธรรมะที่อาศัยเกิดกับจิตเกิดในจิตไม่แยกจากจิตเลยเป็นเจตสิกนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมี52ประเภทสำหรับเจตสิก1คือความรู้สึกนี่นะคะความรู้สึกไม่ที่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีนะคะเมื่อความรู้สึกมีภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาเจตสิกทุกคนนะคะยึดมั่นในความสุขในความทุกข์นะคะในความรู้สึกทุกคนอยากมีความสุขใช่ไหมคะอยากเสียใจไหมเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นความยึดมั่นว่าถ้าไม่มีความรู้สึกเนี่ยคงไม่เดือดร้อนแต่เพราะมีความรู้สึกจึงปรารถนาที่จะมีแต่ความรู้สึกที่เป็นสุขเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงยึดมั่นในเวทนาเวทนาเจตสิกนะคะจึงเป็นเวทนาขันธ์หนึ่งในขันธ์ห้าตามการยึดถืออันนี้เข้าใจแล้วนะคะรูปขันธ์เวทนาขันธ์ขณะนี้จำอะไรได้ไหมคะจำได้สภาพจำเป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะ
3: เป็นธรรมะครับ
1: ค่ะเกิดดับหรือเปล่า
3: เกิดดับครับ
1: เกิดดับนะคะเวลาอกุศลจิตเกิดก็จำในเรื่องที่เป็นอกุศลเวลากุศลจิตเกิดความเข้าใจเกิดก็จำในสิ่งที่กำลังเข้าใจเพราะฉะนั้นลักษณะของจำทั้งหมดนะคะก็จะต่างกันหลากหลายมากไม่ว่าจะจำอะไรทั้งนั้นสภาพจำก็เป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นสัญญาเจตสิกนี่ก็เป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์เจตสิกทั้งหมดมี52ประเภทไม่ต้องไปจำให้ครบก็ได้หรือจะไปอ่านแล้วท่องก็ได้อะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ให้ทราบว่าเมื่อใดที่ลักษณะของสภาพเจตสิกนั้นเกิดขึ้นรู้ไหมว่าไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าถ้าไม่ใช่ความรู้สึกถ้าไม่ใช่ความจำความโกรธนะคะหรือว่าความติดข้องความสำคัญตนความเพียรทั้งหมดเป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงสังขารขันธ์นะคะก็หมายเฉพาะเจตสิก50เท่านั้นขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณสังขารที่นี่นะคะหมายความถึงอะไรคะ
3: อภิสังขาร
1: ค่ะทำไมใช้คำว่าอภิสังขาร
3: อภิสังขารคือเจตนา
1: ค่ะทำไมเจตนาจึงเป็นอภิสังขาร
3: เจตนาเป็นเจตนาเจตสิก
1: เนี่ยค่ะคือไม่อยากจะให้ได้ยินแต่ชื่อแล้วก็จำแล้วก็เข้าใจเผลอๆนะคะแต่ว่าความเข้าใจยิ่งขึ้นเนี่ยจะทำให้เข้าใจแม้แต่คำว่าอภิสังขารก็ไม่ลืมเพราะว่าเป็นสภาพที่จงใจตั้งใจ บางครั้งเป็นกุศลบางครั้งเป็นอกุศลนะคะเป็นอภิสังขารปรุงแต่งอย่างยิ่งมากกว่าเจตสิกอื่นที่เป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นเจตนาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญานะคะเป็นสังขารขันธ์แต่ในบรรดาสังขารขันธ์ทั้งหลายเนี่ยค่ะเจตนาเท่านั้นที่เป็นอภิสังขารแปลว่าปรุงแต่งอย่างยิ่งนะคะจงใจตั้งใจเป็นกุศลประเภทต่างๆหรือว่าเป็นอกุศลประเภทต่างๆซึ่งจะนำมาซึ่งผลเพราะเหตุว่าเจตนาคือสภาพที่จงใจขวนขวายกระทำกิจการงานเป็นกรรมซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลซึ่งเป็นวิบากจิตเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะแล้วอ่านหรือได้ยินปฏิจจสมุปบาทแต่ละองค์ก็สามารถที่จะเข้าใจได้ใช่ไหมคะว่าขณะที่ความจงใจตั้งใจที่เป็นกุศลเกิดแล้วดับแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรกุศลกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรคะเป็นปัจจัยให้เกิดจิตที่เป็นวิบากเพราะฉะนั้นกุศลจิตกุศลกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลวิบากจิตเป็นจิตที่เป็นผลของกรรมนั้นนี่ค่ะคือถ้าศึกษาธรรมะนะคะก็คือเข้าใจแม้ในขณะนี้เองเวลาที่กุศลกรรมดับไปแล้วให้ผลทันทีหรือเปล่าคะ
3: ไม่ให้ผลครับ
1: เว้นโลกุตระกุศลเท่านั้นเห็นไหมคะนี่คือความละเอียดของธรรมะแต่ว่าธรรมดาของกุศลทั้งหลายเนี่ยค่ะเมื่อดับไปแล้วไม่สามารถที่จะให้ผลเกิดสืบต่อได้ทันทีเว้นโลกุตระกุศลอันนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดต่อไปนะคะแต่แสดงให้เห็นว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องละเอียดและเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจจริงๆรู้อะไรต้องรู้จริงจึงจะเป็นประโยชน์ถ้ารู้ไม่จริงนะคะเป็นโทษสับสนหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณสังขารได้แก่อะไรคะ
3: เจตนาเจตสิกครับ
1: เจตนาเจตสิกทำให้เกิดวิญญาณอะไร
3: ขอท่านอาจารย์คุณ
1: สังขารที่นี่หมายความถึงกุศลกรรมและอกุศลกรรมซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดสังสารวัฏโดยการที่แม้ว่าดับไปแล้วนะคะก็เป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิจิตผลของกรรมตั้งแต่ขณะแรกต่อมาจนกระทั่งถึงวิบากจิตทั้งหมดก็เกิดขึ้นเพราะผลของกรรมแต่ละกรรมที่มีโอกาสจะให้ผลถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ต้องสับสนแน่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเข้าใจอย่างมั่นคงนะคะตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะ
3: พอเข้าใจค่ะอาจารย์ครับ
1: ต้องเข้าใจตามลำดับเป็นพื้นฐานที่มั่นคงไม่ปะปนระหว่างสังขารธรรมสังขารขันธ์อภิสังขาร
4: อาจารย์ครับที่ว่าอภิสังขารหมายถึงเจตนาเจตสิกเนี่ยนะครับรวมถึงว่าเป็นเหตุที่กระทำกุศลหรืออกุศลที่ว่าเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ
1: ถ้าจะเข้าใจจริงๆนะคะคงจะยังไม่ถึงปฏิจจสมุปบาทเพราะเหตุว่าเจตนามีจริงๆนะคะเป็นธรรมะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
4: นามธรรมครับ
1: ค่ะเป็นจิตหรือเจตสิก
4: เจตสิกครับ
1: ค่ะเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเจตนาที่เป็นกุศลก็มีเจตนาที่เป็นอกุศลก็มีเจตนาที่เป็นวิบากก็มีเจตนาที่เป็นกิริยาก็มีนี่คือความละเอียดค่ะไม่ใช่เราไปจับปฏิจจสมุปบาทมาแล้วเราก็สงสัยใช่ไหมคะแต่เราจะต้องเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานว่าเจตนาเจตสิกคืออะไรเป็นสภาพธรรมะนะคะที่ไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตทุกประเภททำกิจอะไรมีลักษณะยังไงเป็นสภาพที่ขวนขวายแล้วก็ขวนขวายอะไรกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมที่เกิดร่วมด้วยให้กระทำกิจของตนของตนเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าขวนขวายไม่ใช่ไปทำอื่นเลยค่ะมีนักเรียนและก็มีหัวหน้านักเรียนไหมคะ
4: มีครับ
1: หัวหน้านักเรียนทำอะไร
4: คือเป็นหัวหน้าเรียนมาคอยสั่งการครับแต่ว่าถ้ามาเปรียบเทียบเรื่องจิตกับเจตสิกก็ไม่ได้สั่งการเลยนะครับ
1: โทษนะคะเราใช้คำอุปมาเนี่ยเพื่อพยายามที่จะให้เข้าใจนะคะสิ่งที่มีเท่าที่จะกระทำได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเจตนาเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นหัวหน้านักเรียนเจตสิกทุกชนิดมีกิจหน้าที่เฉพาะเจตสิกนั้นๆไม่ก้าวก่ายสับสนกันอย่างสัญญาจำเนี่ยจะให้ไปทำอื่นก็ไม่ได้ให้ไม่จำก็ไม่ได้ให้ไปขวนขวายทำอื่นจงใจทำโน่นทำนี่อย่างเจตนาก็ไม่ได้เ ด้วยเหตุนี้นะคะนามธรรมเนี่ยก็หลากหลายเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตจำแนกเป็น52ประเภท52ประเภทเนี่ยมีตั้งแต่อย่างอ่อนจนกระทั่งอย่างที่มีกำลังกล้าเจตนาที่เกิดกับวิบากจิตเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยจะเหมือนกับเจตนาที่เกิดกับอกุศลจิตไหม
4: ไม่เหมือน
1: ไม่เหมือนนี่ก็แสดงเห็นว่าและเวลาที่เจตนาที่เกิดกับกุศลจิตจะเป็นเจตนาที่เกิดกับอกุศลจิตหรือเปล่า
4: ไม่คร
1: ับ ไม่เหมือนและเวลาที่เจตนาเกิดกับโลกุตระจิตนะคะโสตาปฏิมาคจิตมินิพานเป็นอารมณ์ก็มีเจตนาจะเหมือนกับเจตนาที่เป็นกุศลระดับอื่นไหม
4: ไม่เหมือนครับ
1: ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความหลากหลายระดับขั้นต่างๆเนี่ยมากสุดที่จะประมาณแต่ประมวลเป็นประเภทได้คือเจตสิกที่เป็นอย่างนี้แหละนะคะเป็นเจตสิกหนึ่งก็คือเจตนาเจตสิกหรืออย่างสัญญาเจตสิกที่เป็นสภาพจำเลยค่ะจำผิดนี่นะคะจำว่าเที่ยงจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระจำเมื่อปัญญาสามารถแทงตลอดรู้ลักษณะของธรรมะซึ่งเป็นธรรมะสัญญาก็ไม่ใช่สัญญาเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นสัญญาที่จำนิพพานธาตุเพราะขณะนั้นโลกุตระจิตเกิดขึ้นนะคะประจักษ์ลักษณะของนิพพานสัญญาจะไปจำอื่นได้ไหมคะก็จำนิพพานเพราะฉะนั้นสัญญาที่จำสภาพของนิพพานเนี่ยจะเหมือนสัญญาที่กำลังจำสิ่งที่ปรากฏทางตาไหมคะ
4: ไม่เหมือน
1: ก็ไม่เหมือน
5: ค่ะก็ฟังว่าสังขารเป็นสภาพที่ปรุงแต่งและเป็นสิ่งที่มีจริงลักษณะของการปรุงแต่งในปัจจุบันเนี่ยฮะไม่ทราบว่าปรุงแต่งยังไงฮะสังขารละขัน
1: คำว่าปัจจุบันหมายถึงธรรมะอะไร
5: อย่างเช่นโกรธนี่ฮะท่านอาจารย
1: ์โกรธเกิดลำพังโกรธได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นต้องมีธรรมะอื่นเกิดร่วมด้วยอาศัยกันและกันปรุงแต่ง
5: หมายถึงตัวโกรธซึ่งเป็นเจตสิกปรุงแต่งให้จิตกับเจตสิกอื่นๆที่เกิดร่วมด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะโกรธอาศัยจิตเกิดหรือเปล่า
5: อาศัยจิตเกิดค่ะก็คือปรุงแต่งทุกขณะจิต
1: หมายความว่าอาศัยกันมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นอะไรก็ตามที่อนุเคราะห์อุปถัมภ์ช่วยเหลืออาศัยยังไงก็ตามแต่นะคะที่ทำให้เกิดสภาพธรรมนั้นก็คืออาศัยสิ่งนั้นเกิดขึ้น
6: ขออนุญาตขอคำแนะนำหน่อยนะครับคือว่าเพื่อนผมหลังจากที่เขาเรียนจบมหาลัยแล้วเนี่ยเขาก็วันๆก็มัวแต่ฟังธรรมะอ่านแต่หนังสือธรรมะทั้งวันแล้วก็พ่อแม่ก็ศรัทธายังน้อยอยู่พ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยก็ไปทะเลาะธรรมะทั้งวันวันๆก็อยู่แต่ในห้องเนี่ยเราอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าควรจะทำตัวอย่างไรก็ดำรงชีวิตอยู่กับคนรอบข้างได้ด้วย
1: ตั้งแต่เล็กมาเนี่ยมีใครจะมีชีวิตที่เหมือนกันไหมแต่ละคนเนี่ยนะคะและเราจะไม่รู้เลยค่ะแท้ที่จริงและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับแต่ละคนเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่จะต้องเป็นอย่างนั้นแม้ในขณะนี้ที่กำลังเห็นนะคะก็คือมีเหตุที่จะให้เห็นคิดก็มีเหตุที่จะให้คิดทำก็มีเหตุที่จะให้ทำแต่ไม่รู้เลยนะคะว่าทั้งหมดนะคะเป็นการสะสมสืบต่อของเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นไปเมื่อมีปฏิสนธิคือการเกิดต้องเป็นไปแล้วจะไม่เป็นไปตามการสะสมตามเหตุปัจจัยได้ยังไงคะจะไปเอาอะไรมาเป็นปัจจัยอื่นนอกจากการที่ได้สะสมมาแล้วเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะคงไม่ลืมที่ถูกต้องคือเข้าใจธรรมะค่ะไม่ใช่ให้ไปเปลี่ยนวิถีชีวิตหรืออะไรทั้งสิ้นขณะนี้อะไรเกิดแล้วเนี่ยเราลืมนะคะที่เราฟังมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมเป็นปฏิจจสมุปาทะเป็นจิตเป็นเจตสิกเนี่ยลืมหมดเลยเพราะจะทำคิดได้คิดไปเถอะคิดแล้วก็หมดแล้วก็ดับไปและจะให้สิ่งที่คิดเกิดขึ้นได้ไหมคิดเมื่อกี้นี้หมดแล้วนะคะคิดต่อไปเนี่ยจะให้เกิดขึ้นอย่างที่ต้องการได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะทุกอย่างนะคะเกิดแล้วลืมเสมอนะคะมีแต่ข้างหน้าจะทำจะไปจะคิดจะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ขณะนี้ธรรมะเกิดแล้วค่ะแล้วก็ผ่านไปโดยไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่การเข้าใจธรรมะและก็ลืมว่าเป็นธรรมะ แล้วก็มีตัวตนซึ่งจะทำให้เกิดธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งไม่มีวันที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะเพราะไม่รู้ธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะเกิดแล้วด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะนะคะจะรู้จักธรรมะจริงๆค่ะไม่ใช่ใครไม่ใช่เราถ้ารู้สึกดีใจเกิดแล้วค่ะถ้ามีเหตุที่จะให้เสียใจเกิดแล้วเป็นอย่างนี้แล้วจะเสียใจมากน้อยก็เกินปัจจัยที่จะทำให้เกิดเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้สิ่งที่มีจริงนะคะคือสิ่งที่เกิดปรากฏแล้วตามความเป็นจริงตามเหตุตามปัจจัยเท่าที่ปัจจัยทำให้เกิดขึ้นถ้าขณะนี้เข้าใจธรรมะแค่เนี้ยแล้วก็จะให้เข้าใจมากกว่านี้ได้ไหมในเมื่อมีปัจจัยที่จะให้เข้าใจแค่นี้อย่างตอนเช้าเนี่ยเป็นคำถามซึ่งไม่มีคำตอบนึกออกไหมคะว่าถามว่าอะไรแล้วก็ยังไม่มีใครตอบตั้งต้นตรงนี้ก็ได้นะคะขณะนี้กำลังเห็นแล้วไง
4: แล้วไงขณะนี้กำลังเห็นแล้วไงถ้าผมตอบก็เป็นธรรมะ
1: เวลาถูกถามก็ตอบว่าเป็นธรรมะแต่ตอนเห็นแล้วไงเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นธรรมะ
1: ค่ะเห็นไหมคะนี่คือธรรมะจริงๆในชีวิตประจำวันทั้งหมดเป็นธรรมะลืมเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
4: ลืมเป็นธรรมะ
1: ทุกอย่างก็เป็นธรรมะหมดนะคะแม้แต่ขณะนี้ถ้าจะเข้าใจธรรมะพูดเรื่องจิตพูดเรื่องเจตสิกพูดเรื่องขันธ์เรื่องความรู้สึกทั้งหมดจนกระทั่งถามว่าขณะนี้เห็นไหมตอบว่าเห็นนะคะแต่คำถามก็คือว่าแล้วไง
4: แล้วไงคือดับไป
1: ถ้าไม่ถูกถามคือต่างคนต่างใจแต่มีเห็นแน่ๆและสำหรับแต่ละคนเนี่ยจะเหมือนกันได้ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะเนี้ยเห็นแล้วไงสำหรับแต่ละคนเห็นแล้วไม่รู้ว่าเป็นธรรมะหรือใครรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะว่าฟังเรื่องธรรมะนะคะเห็นก็เป็นธรรมะเห็นเกิดแล้วก็ดับไปแต่ว่ากำลังเห็นแล้วไงก็คือรู้หรือเปล่าว่าเป็นธรรมะฮะก็เป็นอื่นไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นสืบต่อซึ่งแสดงถึงความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นตลอดชาตินี้นะคะจะยาวจะสั้นมากน้อยเท่าไหร่จะอีกกี่วันกี่นาทีก็แล้วแต่ประโยชน์จริงๆคือฟังธรรมะแล้วเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะมีธรรมะแน่นอนปรากฏเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ไม่ได้เห็นความจริงไม่รู้จักตัวธรรมะนั้นว่าเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าแม้ผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วนะคะจะทรงแสดงว่าธรรมะทุกอย่างนะคะเกิดระดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะขณะนี้ค่ะธรรมะใดซึ่งปรากฏแล้วไม่รู้คือเกิดแล้วดับแล้วไปกับความไม่รู้แม้ว่ากำลังจะฟังนะคะเรื่องของธรรมะค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ตัวธรรมะจริงๆก็เป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครรู้จักกำลังเกิดขึ้นทำหน้าที่นะคะจิตเจตสิกเกิดขึ้นเห็นหลังจากนั้นก็จิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อเป็นความคิดนึกเป็นกุศลเป็นอกุศลทั้งหมดนะคะผ่านไปด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจริงๆนะคะในแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยไม่ใช่ให้เราสามารถจะไปรู้โดยไม่มีการเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพราะเหตุว่าความรวดเร็วของธรรมะเนี่ยค่ะสุดที่จะประมาณจริงๆในขณะนี้เหมือนไม่ดับแต่เพราะเหตุว่ามีการเริ่มเข้าใจลักษณะที่ต่างกันของเห็นไม่ใช่ได้ยินแน่นอนไม่ใช่คิดนึกด้วยไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็คือสภาพธรรมะทั้งหมดแต่ละลักษณะเพียงแต่ใส่ชื่อให้รู้ว่าหมายความถึงธรรมะไหนเท่านั้นเองนะคะแต่ตัวจริงๆก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยเราไม่สามารถที่จะจำเรื่องราวทั้งหมดเราอาจจะเคยอ่านพระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎกสูตรนั้นมาหลายครั้งนะคะชาตินั้นก็เคยผ่านชาตินี้ก็เคยผ่านแต่ว่าจำอะไรได้เรื่องราวแต่ละภาษาถ้าชาติก่อนเคยพูดภาษาหนึ่งเคยอยู่ในแคว้นมคธพูดภาษาบาลีภาษามคธพอถึงสมัยนี้ได้ยินแล้วไม่มีทางรู้เรื่องเลยและสิ่งที่จำไว้เป็นภาษานั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ถ้านะคะมีความเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะพอได้ยินคำที่แสดงถึงลักษณะของสิ่งที่มีจริงไม่ว่าจะในภาษาใดอย่างคนไทยเราเนี่ยนะคะพูดภาษาไทยแล้วเข้าใจ แต่ถ้าพูดภาษาบาลีเนี่ยใครรู้เรื่องบ้างทั้งที่หมายความถึงสิ่งเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของภาษาก็คือเป็นเพียงสื่อที่จะทำให้ส่องไปถึงลักษณะของสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจตรงกันให้ถูกต้องเช่นเห็นเนี่ยไปพูดกับคนที่อินเดียเขาก็ไม่รู้นะคะพูดกับคนญี่ปุ่นคนจีนก็ไม่รู้แต่พอพูดกับคนไทยรู้ว่าเห็นคืออะไรนั่นก็คือธรรมะนะคะถ้าสามารถที่จะเข้าใจธรรมะและก็รู้ความเป็นอนัตตาของธรรมะคือการสะสมที่จะรู้จักธรรมะโดยที่ไม่ใช่เพียงแต่ฟังเรื่องราวหรือชื่อของธรรมะและการที่จะเข้าใจตัวจริงของธรรมะเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าพอฟังแล้วเข้าใจได้อย่างท่านพระสารีบุตรหรือว่าท่านอนาถบิณฑิกะหรือว่าวิสาขามหาอุบาสิกาเพราะเหตุว่าถ้าเป็นผู้ที่สะสมมานะคะฟังแล้วสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังขั้นต้นค่ะและต่อจากนั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีการสะสมมาต่างกันเพราะฉะนั้นการที่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะไม่ใช่ไปอาศัยการสะสมของคนอื่นแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงสัจจะบารมีถ้าไม่ใช่ผู้ที่ตรงจะไม่ได้สาระจากธรรมะเลยฟังธรรมะไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรตรงไหมฟังอะไรไม่รู้จักธรรมะฟังตั้งนานก็ไม่รู้จักว่าธรรมะคืออะไรและอย่างนั้นตรงหรือเปล่าว่าฟังธรรมะก็คือไม่ได้ฟังธรรมะแน่นอนแต่เมื่อฟังธรรมะแล้วเริ่มเข้าใจขึ้นนะคะก็รู้ว่าธรรมะมีจริงๆขณะนี้มีธรรมะความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ปัญญายังไม่ถึงระดับที่จะประจักษ์ความจริงอย่างนั้นได้เพราะเหตุว่ายังไม่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะเพียงแต่กำลังฟังเรื่องราวของธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นทางที่จะทำให้อบรมนะคะแล้วก็มีความเห็นถูกไม่คิดที่จะจำชื่อหรือว่าได้ยินคำอะไรก็สะสมชื่อไว้เยอะๆแต่ไม่ได้เข้าใจว่าคืออะไรยิ่งปฏิจจสมุปบาทะขันธ์อริยสัจ4ธาตุ18ปัจจัย24ได้ยินแต่ชื่อนะคะแต่ขณะนี้อยู่ที่ไหนเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะอะไรแม้แต่ขณะนี้นะคะมีจริงๆนะคะเป็นขันธ์หรือเปล่าถ้าได้ยินชื่อขันธ์โดยไม่รู้ว่าเป็นขันธ์ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เลยเพียงแต่ว่าจำชื่อไว้เท่านั้นเองด้วยเหตุนี้นะคะก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงอย่างผู้ที่บอกว่ามีศรัทธาในการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจธรรมะค่ะแต่ไม่ใช่ไปเปลี่ยนอัธยาศัยที่สะสมมานะคะไม่ใช่ไปทำเป็นอีกบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสแสร้งไม่ใช่เรื่องเหมือนกับว่ายังมีกิเลสอยู่ก็ทำเสมือนว่าไม่มีกิเลสไม่ใช่อย่างนั้นเลยและเป็นผู้ที่ตรงคือธรรมะเกิดแล้วค่ะไม่ต้องไปทำอะไรถ้าทำคือผิดเกิดแล้วก็คือไม่ลืมที่จะค่อยๆเข้าใจลักษณะของธรรมะขณะนี้นะคะแม้ว่าจะเข้าใจยากเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้มีจริงเราหลงยึดถือหลงพอใจในสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นแล้วหมดไปไม่กลับมาอีกเลยเสียงปรากฏให้ได้ยินแล้วหมดไปไม่กลับมาอีกทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยค่ะสั้นมากน้อยมากแต่เพราะความไม่รู้นะคะการเกิดดับสืบต่อปรากฏเป็นสันธานนิมิตต่างๆก็ทำให้เกิดการติดข้องและมีการยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็ยากนะคะที่จะละคลายเพียงแต่ว่าฟังธรรมะแล้วเข้าใจไม่ใช่ให้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเลยทั้งสิ้นขณะนี้กำลังเป็นแต่ละคนที่สะสมมาแล้วก็ได้ฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจธรรมะเหมือนเดิมไหมคะหรือเปลี่ยนละเป็นอีกคนหนึ่งละสงบเสงี่ยมเจียมกายขึ้นมาหรือยังไงเลยก็หัวเราะก็ได้เบิกบานก็ได้นะคะจะดูจะทำอะไรเนี่ยให้รู้ว่าไม่ใช่ตัวเรากำลังฝืนค่ะแต่สิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วนั่นเป็นความจริงที่จะทำให้รู้การสะสมจริงๆว่าเป็นธรรมะมิฉะนั้นก็มีตัวเราจะเป็นผู้จัดการเป็นผู้บงการเป็นอัตตาที่สามารถที่จะให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้แทนที่จะละด้วยการรู้ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเกิดแล้วขณะนี้ค่ะทุกอย่างที่ปรากฏน่ะเกิดแล้วไม่ว่าอะไรทั้งหมดนะคะลองหาดูสิคะเกิดแล้วใช่ไหมหรือว่าใครไปทำเพราะฉะนั้นลืมค่ะว่าเกิดแล้วก็คือเข้าใจถูกในสิ่งที่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นฟังธรรมะแล้วเนี่ยเราเห็น กุศลหรืออกุศลอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นแต่เพียงชื่อซึ่งเราอยากจะเข้าใจนะคะทั้งที่ตัวจริงๆเนี่ยไม่มีใครนะคะที่จะไม่มีอกุศลแต่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นและมีปัญญาที่จะละอกุศลและเจริญกุศลหรือเปล่าแม้แต่คำว่าเมตตาเนี่ยนะคะความเป็นมิตรเป็นเพื่อนหวังดีพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นทางกายหรือทางวาจาเนี่ยถ้าขณะใดก็ตามนะคะจิตไม่อ่อนโยนไม่มีความหวังดีไม่พร้อมที่จะเกื้อกูลขณะนั้นก็เป็นอกุศลจิตเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ว่ามีเรานะคะซึ่งอยากจะเข้าใจธรรมะโดยไม่รู้ว่าขณะนั้นๆทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละขณะซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปตามการสะสมและตัวของธรรมะนั่นเองเนี่ยค่ะก็มีทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลในทุกๆระดับเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรายังมีพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีคนที่รักมีคนที่หวังดีหรือเราอยู่และเราก็หวังดีกับใครต่อใครเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือเราคิดถึงแต่เฉพาะตัวของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าขณะใดก็ตามนะคะที่เราคิดว่าคนอื่นจะมีความสุขเพราะเราเราทำได้ไหมไม่ได้ขัดกันเลยนะคะเวลาที่มีคนชวนไปดูหนังหรือดูมหรสพละครนั่นอะไรก็ตามแต่เขาอยากให้เราไปจะไปหรือไม่ไปถ้าไปก็ไปถ้าไม่ไปก็ไม่ไปแต่แม้ไปหรือไม่ไปก็เป็นธรรมะถ้าเราเลือกคิดว่าจะรู้แต่เฉพาะธรรมะอย่างนี้แต่ไม่รู้ธรรมะอย่างอื่นก็หมายความว่าไม่ได้รู้ทั่วจริงๆว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะทุกอย่างที่เกิดแล้วเป็นปกติตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะเราจะเห็นชัดเจนคือปัญญาขณะนั้นสามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลดูเหมือนเป็นกุศลนะคะที่เราสนใจธรรมะแต่อกุศลนี่ก็ละเอียดมากค่ะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกประเภทไหนบ้าง
7: ก็มีทั้งโกรธ
1: ค่ะเห็นไหมคะ
7: มีความสุขเฉยๆก็มีทุกอารมณ์อะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นธรรมะจริงๆเนี่ยก็จะรู้ว่าโกรธนั่นแหละเกิดแล้วเพราะอะไรใช่ไหมคะและเราสามารถที่จะเข้าใจสมุฏฐานและสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยปัญญาแล้วก็เราโกรธคนอื่นที่ใกล้ชิดกับเราพลอยโกรธไปด้วยหรือเปล่าเป็นประโยชน์ไหมทั้งเขาและเราและที่จะไม่ให้โกรธทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นไปได้ไหมแม้ขณะนั้นก็เป็นธรรมะหมดนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักธรรมะเนี่ยต้องรู้จักทั่วค่ะไม่ใช่เลือกเพียงบางอย่างเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามขึ้นอยู่กับสภาพจิตในขณะนั้นว่าเราคิดถึงคนอื่นบ้างหรือเปล่าเรามีความเมตตาหวังดีเกื้อกูลช่วยเหลือเขาบ้างหรือเปล่าบางคนนะคะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะไม่ทำอะไรให้ใครเลยแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครพอไหมซึ่งขณะนั้นนะคะไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครแต่สามารถจะทำประโยชน์หรือความดีให้ใครบ้างหรือเปล่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือของเรานะคะแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องอื่นก็ตามแต่เพียงการเป็นมิตรนะคะไปไหนไปด้วยมีความอบอุ่นมีความสบายใจที่จะได้มีเรานะคะอาจจะเป็นผู้ที่เข้าใจเขาให้คำแนะนำเขาหวังดีต่อเขาไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับใครเลยถ้าเราเข้าใจธรรมะหรือเห็นประโยชน์ของธรรมะเนี่ยเราชวนคนอื่นฟังธรรมะหรือว่าถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมะอย่างเราแต่ว่าเราสามารถที่จะเป็นมิตรกับเขานะคะทางโลกทางธรรมใดๆก็ตามทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งไม่หนีหายไปจากปัญญาที่สามารถที่จะเห็นถูกได้คือเป็นตัวเองจริงๆเหมือนเดิมไม่ได้ฝืนไม่ได้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ต้องรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงด้วยว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลฟังธรรมะแล้วยังโกรธก็แสดงว่ายังไม่ได้รู้จักธรรมะจริงๆใช่ไหมคะพอโกรธแล้วทำอะไรเห็นไหมคะจะมีพฤติกรรมแม้แต่ความคิดเรื่องราวความเป็นไปก็อีกมากมายล้วนแต่ว่าในขณะนั้นก็ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจว่าเป็นธรรมะจริงๆนะคะศึกษาเพื่อเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่เกิดแล้วกำลังปรากฏแล้วก็หลากหลายมากแล้วก็ธรรมะก็มีทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีมิฉะนั้นก็คงจะไม่ต้องเจริญกุศลแต่ว่าจากการเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะกุศลทุกอย่างก็จะค่อยๆเจริญขึ้นวันนี้จะเป็นยังไงคะมีความสุขขึ้นไหมคะ
7: ค่ะ อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกเนาะบางครั้งโกรธเนี่ยก็รู้ค่ะว่ากำลังโกรธอยู่แต่บางครั้งมันเหมือนกับคุมตัวเองไม่ได้แต่สักพักมันก็จะค่อยๆเย็นลง
1: ขณะที่คุมตัวเองไม่ได้เนี่ยตรงกับคำถามไงคะแล้วไงพอโกรธละแล้วไงเห็นไหมคะ

0: เรียนท่านอาจารย์นะครับคืออยากจะถามคำถามว่าตอนนี้กำลังเห็นท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ท่านวิทยากรครับเห็นอย่างเงี้ยครับคืออยากจะถามว่าขณะที่เห็นนะครับขณะใดเป็นความเห็นผิดครับแล้วก็ขณะที่เห็นที่ไม่มีความเห็นผิดที่บอกว่าเป็นโลภะครับสองขณะเนี่ยครับมันเป็นยังไงครับ
1: จิตเกิดดับเร็วมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อจิตเกิดแล้วต้องทำกิจหนึ่งกิจใดจิตหนึ่งทำกิจหนึ่งไม่ใช่ทำสองกิจเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเห็นขณะนี้นะคะเป็นจิตที่เกิดขึ้นเห็นไม่ได้คิดอะไรไม่ได้เห็นผิดอะไรเลยทั้งสิ้น
0: เป็นหนึ่งขณะใช่ไหมครับ
1: หนึ่งขณะที่เห็นค่ะ
0: ครับถ้าสมมติขณะที่มีความเห็นผิดครับ
1: ค่ะ
0: หรือว่าขณะที่มีโลภะครับ
1: ไม่ใช่ขณะเดียวกับขณะที่เห็นขณะที่เห็นนี่ดับไปก่อนแล้วค่ะ
0: ครับ
1: และภายหลังจึงจะมีความติดข้องหรือว่าความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพนั้นๆว่าเป็นตัวตน
0: เข้าใจว่าขณะที่เห็นเป็นสภาพธรรมใช่ไหมครับอาจารย
1: ์แน่นอนค่ะเพราะว่าเห็นจริงๆกำลังเห็นขณะนี้เห็นอะไร
0: ขณะนี้ถ้าตอบก็บอกว่าเห็นท่านอาจารย
1: ์ค่ะแต่ต้องมีเห็นก่อนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: และถึงจะคิดว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรเพราะจำได
0: ้แล้วเห็นผิดเป็นยังไงครับ
1: ขณะที่กำลังเห็นผิดจะรู้ไหมว่าเห็นผิด
0: ก็ถ้ามีปัญญาใช่ไหมครับอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นปัญญาต่างหากที่รู้ถ้าปัญญาไม่เกิดจะนึกสักเท่าไหร่ก็คิดไม่ออก
0: หมายความว่าคำตอบนี้ผมต้องตอบเองเหรอครับหมายถึงต้องรู้เองใช่ไหมครับ
1: หมายความว่านะคะทุกคำที่เราได้ยินเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงแต่จะรู้ลักษณะนั้นจริงๆได้ไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นจึงสามารถที่จะรู้อย่างนั้นได้ถ้ายังเป็นเราคิดนะคะว่าโลภะเป็นยังไงความเห็นผิดเป็นยังไงขณะนั้นก็คือเรากำลังคิดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเมื่อไหร่ที่มีการเห็นผิดและปัญญาเกิดขึ้นขณะนั้นจึงรู้ลักษณะที่เห็นผิดในขณะนั้นแต่แม้ว่ามีความเห็นผิดเกิดแล้วนะคะแต่ปัญญาไม่เกิดก็ไม่สามารถที่จะเห็นสภาพที่เห็นผิดได้ว่าเป็นความเห็นผิด
0: ครับทีนี้มีคำถามครับว่าตอนนี้ขณะที่เห็นท่านอาจารย์ครับเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็ผมพูดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นความเห็นผิดหรือเปล่าครับ
1: ค่ะนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะเพราะว่าไม่ใช่จะรู้ด้วยการคิดพระพุทธเจ้าเห็นไหมคะเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะเห็นท่านพระสารีบุตรเห็นท่านพระอานนท์ไหม
0: ทุกคนก็มีเห็นครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นแล้วรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรเป็นการเกิดดับสืบต่อของจิตจากอาศัยตามีสิ่งที่ปรากฏแล้วก็มีรูปร่างสันฐานและใจก็สามารถที่จะจำว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเป็นของธรรมดาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตัวความเห็นผิดแต่ว่าความเห็นผิดก็มีในสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อไหร่เมื่อเกิดขึ้นเห็นผิดเพราะฉะนั้นถ้าขณะใดที่ความเห็นผิดไม่เกิดขึ้นปัญญาไม่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่านั่นเป็นความเห็นผิด
0: แสดงว่าขณะที่เห็นท่านอาจารย์นี้ขณะนี้ครับก็เป็น
1: ก่อนอื่นนะคะ
0: ครับ
1: เป็นกุศลหรืออกุศลก่อน
0: ก็เห็นเป็นท่านอาจารย์นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็
1: เห็นอย่างนี้ค่ะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
0: น่าจะเป็นอกุศลเพราะไม่รู้ว่าครับต้องเป็นอกุศลครับ
1: เพราะฉะนั้นเราจะเดาทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าสภาพธรรมะเกิดระดับไปเร็วมากแต่การที่จะรู้สภาพธรรมะจริงๆนะคะขณะใดที่สติสัมปชัญญะเกิดแล้วก็มีแข็งปรากฏเพียงอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นปรากฏปะปนเลยแข็งนั้นเป็นเราหรือเปล่าเห็นไหมคะเราต้องย่อมาจากเหตุการณ์ทั้งหมดยาวจิตเกิดดับมากมายจนถึงขณะจิตหนึ่งเนี่ยถ้าจะรู้จริงๆว่าขณะนั้นมีความเห็นผิดหรือไม่มีความเห็นผิดถ้าไม่มีความเห็นผิดจะไปเห็นลักษณะที่เห็นผิดไม่ได้แต่เมื่อมีความเห็นผิดเกิดขึ้นนะคะปัญญาที่ได้อบรมแล้วจึงสามารถที่จะรู้ว่านั่นเป็นสภาพธรรมะที่เห็นผิดเห็นผิดอย่างไรเพราะแข็งนั้นเป็นเราเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเป็นลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะคะแต่เกิดดับสืบต่อเร็วมากจนกระทั่งพูดถึงสภาพธรรมะหนึ่งเนี่ยไม่ได้ปรากฏจริงๆเลยเพราะเหตุว่าทุกขณะเนี่ยเกิดดับเร็วมากจะปรากฏกับสติสัมปชัญญะเท่านั้นอย่างเราพูดถึงโลภะนะคะพอเห็นสิ่งที่เราชอบรสอาหารที่อร่อยแล้วเราชอบเราก็บอกว่าโลภะเรียกชื่อว่าโลภะลักษณะของโลภะน่ะปรากฏจริงๆหรือเปล่า

0: พราะขณะนั้นก็มีเห็นซึ่งขณะนั้นนะคะไม่ใช่รสแต่เราชอบอะไรเราชอบทั้งสิ่งที่ปรากฏทางตาทั้งรสที่กระทบลิ้นเพราะฉันจะรู้สภาพธรรมะจริงๆนะคะก็ต่อเมื่อรู้ว่าเป็นธรรมะก่อนจนกระทั่งสติสัมปชัญญะเนี่ยกำลังรู้ตรงลักษณะที่เป็นธรรมะแล้วก็เริ่มเข้าใจสภาพที่เป็นธรรมะแล้วจึงจะรู้ว่าลักษณะนั้นเป็นอะไรไม่คลาดเคลื่อนแต่ขณะนี้ค่ะพูดถึงทุกชื่อแต่สภาพธรรมะของจริงแต่ละอันไม่ได้ปรากฏเลยเพียงแต่จำชื่อเข้าใจชื่อว่าลักษณะต่างๆกันแต่ตัวลักษณะจริงๆนั้นต่างกันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ปรากฏกับปัญญาเพราะว่าไม่ได้อบรมที่จะรู้ในขณะที่สภาพธรรมะนั้นเกิดจริงๆและสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับไปแล้วอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักลักษณะของธรรมะนะคะไม่ใช่โดยพยายามไปคิดแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยไม่มีทางเลยค่ะนอกจากขณะนั้นสภาพธรรมะนั้นปรากฏแล้วก็สติสัมปชัญญะกำลังรู้ลักษณะนั้นจึงสามารถที่จะเห็นตามความเป็นจริงว่าลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นคิดถึงความละเอียดนะคะขณะที่เห็นเนี่ยไม่ได้มีกุศลเกิดและกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่จะรู้ว่าขณะนี้เห็นเป็นอย่างเนี้ยเป็นธรรมะนี่คือความเริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนะคะและสำหรับผู้ที่นานๆจะเกิดเข้าใจลักษณะที่เห็นเพราะกำลังมีเห็นแล้วก็ไม่ได้สนใจใส่ใจอย่างอื่นเลยแต่กำลังเริ่มที่จะรู้ตรงเห็นจริงๆค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยทีละน้อยนี่ก็คือนานๆครั้งไม่สามารถที่จะเกิดบ่อยๆได้เพราะเหตุว่าสะสมความไม่รู้มานานมากใช่ไหมคะพอเห็นก็คิดเรื่องอื่นไปเลยเป็นคนนั้นคนนี้ไปเลยแล้วเมื่อไหร่ล่ะคะจะมีปัจจัยพอที่จะเริ่มเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแม้เพียงแค่นี้ค่ะก็ยังแยกไม่ออกเลยกับการที่ความจริงเป็นเพียงธาตุที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองส่วนการที่จะจำว่าเป็นคนนั้นคนนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยอีกโลกหนึ่งแล้วค่ะที่เกิดจากการเห็นและก็เป็นโลกที่จำว่าสิ่งที่แม้ไม่เห็นก็มียังเข้าใจว่ายังมีอยู่นะคะแต่ความจริงสิ่งนั้นหามีไม่มีจริงๆดับไปแล้วจริงๆแต่จากการเห็นก็จำว่ายังมีน้องไหมคะมีเพื่อนไหมมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมไม่ได้เห็นเลยแต่ยังเข้าใจว่ายังมีอยู่จากการที่เคยเห็นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าการที่จะรู้จริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยไม่ใช่พอฟังแล้วก็รู้ได้เลยว่าขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นฟังแล้วรู้ว่าจริงนะคะแต่ปกติไม่ได้เข้าใจอย่างนี้ปกติพอเห็นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปทันทีเลยเพราะฉะนั้นก็ฟังอีกนะคะจนกว่าจะค่อยๆน้อมไปนี่ไม่ใช่เราเลยค่ะหมายความว่าฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนนะคะอาจจะเกิดระลึกได้ว่าขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองนี่ขั้นหนึ่งต่อไปอีกนะคะก็คือสามารถที่จะเข้าใจทันทีที่สิ่งนี้ปรากฏไม่ติดข้องจะรู้เลยค่ะลักษณะของการหน่ายการคลายความติดข้องนั้นเป็นอย่างไรถ้าไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าขณะนี้นะคะเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้อย่างอื่นไม่สามารถที่จะปรากฏให้เห็นได้เลยมีสิ่งนี้แหละที่กำลังปรากฏที่สามารถจะเห็นได้นอกจากนั้นเห็นไม่ได้หมดเลยแม้มีลักษณะที่แข็งก็ไม่เห็นหวานก็ไม่เห็นเสียงก็ไม่เห็นแต่มีเพราะฉะนั้นลักษณะของสิ่งนี้ที่เคยไม่รู้และเคยหลงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะจำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะจะคลายการที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ก็ต่อเมื่อเริ่มมีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาถูกไหมคะ
1: ครับถูก
0: ถูกนานไหมบ่อยไหมเห็นไหมคะการที่เคยเข้าใจผิดนะคะแล้วก็จำไว้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนานกว่านี้มากค่ะจะเทียบกับเทือกเขาหิมาลัยสูงใหญ่แค่ไหนนะคะคือการสะสมการที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแล้วก็จำไว้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยและความที่จะเริ่มเข้าใจว่าเป็นเพียงธาตุสิ่งหนึ่งซึ่งเพียงปรากฏพอไม่เห็นก็ไม่มีค่ะนั่นอย่างหนึ่งนะคะแต่แม้กำลังเห็นก็เกิดดับนี่คือความน่าอัศจรรย์ของธรรมะซึ่งเป็นจริงอย่างนี้ เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะสามารถที่จะรู้จริงอย่างนี้แต่ต้องเป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจจริงๆอย่างนี้จนกว่าจะถึงกาละที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็จะเห็นความต่างนะคะขณะที่เห็นไปทุกวันแต่ไม่เคยรู้จึงเป็นอกุศลเป็นโมหะมูลจิตเป็นโลภะมูลจิตหรือว่าเป็นโทสะมูลจิตซึ่งพระอรหันต์ไม่มีเลยเห็นก็เหมือนเดิมแต่ต่างกับปุถุชนต่างกับพระโสดาบันต่างกับพระสกทาคามีบุคคลต่างกับพระอนาคามีบุคคลเพราะไม่มีเลยที่กุศลประเภทหนึ่งประเภทใดจะเกิดขึ้นหลังจากเห็นซึ่งผู้ที่เป็นปุถุชนเนี่ยค่ะเป็นปกติคือเห็นแล้วอกุศลเกิดจะไม่ให้อกุศลเกิดได้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ารูปเนี่ยนะคะทุกรูปที่เป็นสภาวะรูปเนี่ยจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะรูปหนึ่งดับไปจิต17ขณะไม่ต้องไปคิดประมาณเลยว่าสั้นเล็กน้อยแค่ไหนค่ะรวดเร็วแค่ไหนเพราะเห็นกับได้ยินเสมือนพร้อมกันใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: จิตเกิดดับห่างกันเกิน17ขณะเพราะฉะนั้นรูปที่กำลังเกิดดับในขณะนี้จะเร็วสักแค่ไหนแต่แม้กระนั้นนะคะเมื่อปรากฏแล้วอกุศลที่ได้สะสมมาเนี่ยนะคะถึงกาละที่มีกำลังจะเกิดได้แม้รูปนั้นยังไม่ดับก็พอใจในรูปนั้นแล้วโดยไม่ทันรู้ว่ารูปนั้นเป็นอะไรนี่คือความจริงของธรรมะซึ่งค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็จะรู้แล้วก็เป็นผู้ที่ตรงว่ากำลังฟังเรื่องของธรรมะนะคะแต่ยังไม่รู้จักตัวธรรมะแม้ว่ามีธรรมะกำลังเผชิญหน้ากำลังปรากฏต้องอาศัยการฟังจนกระทั่งเป็นสัญญาความจำที่มั่นคงแล้วก็จะรู้ลักษณะที่คิดเอาเองแล้วไม่มีทางรู้ใช่ไหมคะอย่างเมื่อไหร่เป็นความเห็นผิดเมื่อไหร่เป็นโลภะหรือความติดข้องก็ตัวจริงๆนะคะเกิดแล้วดับแล้วอย่างรวดเร็วแต่ว่าปัญญาไม่ได้ถึงความสมบูรณ์ที่จะรู้ความจริงนั้นได้เพราะว่ายังไม่พอแม้แต่เพียงความเข้าใจจริงๆขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะว่าเห็นแล้วคิดนึกทันทีที่รู้เนี่ยจำทันทีเหมือนพร้อมกันเลยยังไม่จากไปถึงเสียงเลยนะคะเพียงแค่กำลังเห็นเนี่ยก็มีการคิดนึกแล้วว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรเพราะความจำอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าถามว่านะคะขณะนี้เห็นหรือคิดตอบว่าไงคะ
2: คิดครับ
0: แล้วเห็นไหมคะ
2: ก็เห็นด้วย
0: เห็นแล้วคิดแต่ก็ไม่รู้ว่าขณะไหนเห็นขณะไหนคิดแต่รู้ว่าเห็นก็เห็นค่ะคิดก็คิดแต่ไม่รู้ว่าขณะไหนเพราะว่าเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะไม่ใช่ทรงแสดงเพียงให้เข้าใจเรื่องราวแต่สามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งรู้ความจริงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปเรื่องนั่งคิดเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนกับขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดและมีลักษณะของสภาพธรรมะกำลังปรากฏเพียงอย่างเดียวต้องทีละอย่างทีละทางไม่มีการพร้อมกันเลยและเมื่อนั้นสภาพธรรมะใดมีปัญญาก็เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงแข็งเป็นเราหรือเปล่าคะตอนนี้ค่ะจะรู้ว่ารูปูปาทานขันการยึดมั่นในรูปว่าเป็นเรามีหรือเปล่าหรือหมดไปแล้ว
1: กราบขอบพระคุณครับอาจารย
3: ์ปัญหาของน้องวรพลนะฮะอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยได้อธิบายฮะคำว่าอัตตานุทิฏฐิต่างกับสักกายทิฏฐิยังไงฮะ
0: นี่อะไรคะเนี่ย
4: ดอกไม้ครับ
0: ค่ะดอกไม้หรือว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตา
4: ถ้าถามเนาะผมก็ต้องตอบว่ามันไม่มีจริงอะครับ
0: อะไรไม่มีจริงค่ะ
4: คือดอกไม้ไม่มีจริงครับแต่ว่ามีสิ่งที่ให้เห็นครับมีจริงๆครับ
0: เพราะฉะนั้นตราบใดนะคะที่ยังมีการยึดถือมั่นคงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นสิ่งที่เข้าใจว่ามีจริงๆยึดถืออย่างมั่นคงนั้นน่ะเกิดดับหรือเปล่า
4: เกิดดับครับ
0: ดอกไม้เนี่ยเกิดดับหรือเปล่า
4: ถ้าตอนนี้ก็มันไม่ดับครับแต่จริงๆแล้วมันเกิดดับหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นจะถามถึงอัตตานุทิฏฐินะคะก็คือการเห็นสิ่งที่ปรากฏโดยการเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้การเกิดและการดับของสิ่งนั้น
4: ถ้าผมออกไปข้างนอกผมก็จะเห็นเป็นต้นไม้เห็นเป็นอะไรเงี้ยครับ
0: ถ้าเห็นโดยที่ไม่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยก็เป็นการเกิดดับสืบต่อของจิตเพราะมีการทรงจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้ามีการยึดมั่นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เที่ยงมีจริงๆขณะนั้นก็มีความเห็นผิดอย่างขณะที่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเลยแต่มีแข็งกำลังแข็งเนี่ยรู้ลักษณะของแข็งเป็นธรรมะที่แข็งเท่านั้นหรือว่าแข็งนั้นเป็นเรา
4: ถ้าขณะที่ไม่มีสติก็ต้องบอกว่าเราถูกกระทบแข็งอะไรเงี้ยครับเรามีแข็งครับ
0: เป็นเราเมื่อไหร่นะคะภาษาบาลีก็ใช้คำว่าสักกายะทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวตนและเป็นเราถ้าภายนอกนะคะไม่ใช่ภายในก็เห็นว่าเป็นดอกไม้เป็นคนอื่นแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่นั่นเองเพราะเหตุว่าไม่รู้ถึงการเกิดดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีนะคะแล้วไม่เคยรู้แล้วก็รู้เมื่อไหร่ก็จะละอัตตานุทิฏฐิละสักกายทิฏฐิเพราะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไป
4: อาจารย์กำลังจะบอกว่าการเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามีความเชื่อหรือว่าเห็นแบบว่ามันจะคงอยู่ถาวรตลอดไป
0: ยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราหรือเปล่าอย่างที่ตัวเนี่ยมีอ่อนมีแข็งไหมคะ
4: มีครับ
0: ค่ะ
4: มีร้อนมีอุ่นมีเย็นด้วยครับ
0: ขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏเนี่ยอ่อนนั่นแหละเป็นเราหรือเปล่า
4: เราครับ
0: ค่ะนั่นคือสักกายทิฏฐิ
4: อาจารย์ครับแล้วก็เข้าใจว่ายังไงครับ
0: ความจริงเป็นเราหรือเปล่าหรือเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะที่มีจริงๆค่ะ
4: เป็นธาตุครับ
0: จนกว่าจะรู้จริงๆว่าเป็นธาตุแล้วก็จะเห็นการเกิดขึ้นและดับไปด้วยยิ่งเป็นธาตุไม่ใช่เราเคยรู้สึกดีใจไหมคะ
4: มีครับมีดีใจครับ
0: เราหรือเปล่าคะ
4: เป็นเราบ่อยๆครับอาจารย
0: ์ดีใจก็เป็นเราเสียใจก็เป็นเรานั่นคือสักกายทิฏฐิ
4: ทิฏฐิหรือความเห็นผิดนะครับมันก็มีอยู่บ่อยๆเรื่อยๆในแต่ละวันก็มีแบบอย่างนั้นเป็นปกติใช่ไหมครับซึ่งปุถุชนมีครับ
0: คิดเอาเองแต่จะรู้ต่อเมื่อสติสัมปชัญญะกำลังรู้ลักษณะนั้นว่ามีหรือไม่มีเป็นแต่เพียงโลภะหรือว่าเป็นความเห็นผิดหรือว่าเป็นความสำคัญตน
5: ทำไมเจตสิกมีตั้ง52ครับทำไมถึงเอามาเป็นขันใหญ่ๆอยู่2อันนะครับแล้วก็อีก50เอามารวมกันเป็นอันเดียวครับเรียนถาม
0: จริงๆนะคะเวทนาเป็นความรู้สึกที่ยึดมั่นเสมอและก็เกิดกับจิตเสมอด้วยไม่ขาดไปเลยและจริงๆแล้วก็มีความสำคัญไหมคะเวทนาความรู้สึกชีวิตประจำวันเนี่ยเกิดมาก็สุขหรือทุกข์หรือเฉยเฉยแล้วก็แสวงหาแต่ความรู้สึกที่เป็นสุขเพราะจำด้วยใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเลยเนี่ยจะมีการปรุงแต่งคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้แสวงหาให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
5: ไม
0: ่ค่ะนี่คือความเป็นจริงของสภาพที่เป็นความรู้สึกนะคะที่ต้องรู้สึกเกิดและรู้สึกและสภาพที่จำก็เกิดแล้วก็ต้องจำแต่สภาพธรรมะอื่นเนี่ยไม่ได้รู้สึกนะคะแต่ก็เป็นลักษณะของธรรมะที่ปรุงแต่งแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกและไม่ใช่จำก็เป็นสังขารขัน
5: ธ์ทรงจำแนกตามความสำคัญ
0: ตามลักษณะค่ะเพราะเหตุว่าเวทนาเป็นความรู้สึกเนี่ยนะคะกับสภาพธรรมะอื่นๆเนี่ยจะต่างกันที่เวลาที่เกิดความรู้สึกขึ้นเนี่ยความรู้สึกนั้นปรากฏและก็เป็นที่ตั้งของความยึดถือด้วยในขณะที่สังขารขันธ์เนี่ยแม้จะเกิดปรากฏอย่างเวทนาหรือเปล่าบางลักษณะอาจจะปรากฏเช่นโกรธก็เป็นสภาพของโกรธแต่ไม่ใช่เป็นลักษณะของความรู้สึกและจริงๆแล้วเนี่ยความโกรธเกิดเนี่ยมีความรู้สึกเกิดร่วมด้วยไหมคะ
5: มีครับ
0: สำคัญไหมคะตอนนั้นความรู้สึกขณะ
5: เป็นทุกข์ครับ
0: ความรู้สึกนั้นไม่สบายเลยเวลาที่มีความโกรธเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เป็นความต่างกันและส่วนใหญ่อุปาทานของเราเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่จริงๆแล้วอยู่ทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าในขณะนั้นนะคะอะไรจะปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อสภาพธรรมะนั้นเป็นสังขารขันธ์เกิดแล้วก็เป็นอย่างนั้นในขณะที่เวทนาก็มีทั้งสุขบ้างทุกข์บ้างโสมนัสบ้างโทมนัสบ้างก็เป็นความสำคัญจริง อาจจะสำคัญยิ่งกว่าสังขารขันธ์ด้วยซ้ำไปบางคนนะคะปรารถนาสุขไม่ต้องมีปัญญาก็ได้ใช่ไหมคะต้องการแต่เพียงความสุขแค่นั้นแหละจะเอาปัญญามาทำไมประโยชน์อะไรรู้ไปแล้วได้อะไรบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นขอเพียงชาตินี้เกิดมาแล้วมีความสุขเท่านั้นก็พอนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญนะคะของความรู้สึกซึ่งเป็นเวทนาขันธ์แต่ว่าสภาพของเจตสิกอื่นก็ปรุงแต่งจึงเป็นสังขารขันธ์
6: พัฒนาธรรมที่บ้านธรรมะจังหวัดเชียงใหม่วันที่13มกราคมพุทธศักราช2552
7: อยากถามคำถามว่าคำว่าคาถาครับที่คนส่วนมากสวดกันแล้วก็เข้าใจว่าช่วยให้เราพ้นทุกข์หรือว่าโชคดีหรือว่าได้บุญอะไรอย่างเงี้ยครับขออาจารย์ช่วยขยายความคำว่าคาถาหน่อยครับว่ามีความหมายว่ายังไงครับ
0: การสนทนาก็คงจะต้องมีการถามตอบบ้างนะคะก็อยากทราบว่าคาถานี่ค่ะเป็นภาษาอะไรคะ
7: คาถาเป็นภาษาบาลีครับ
0: แต่ละคนก็คงจะมีคาถาเฉพาะตัวสั้นบ้างยาวบ้างแต่เวลาที่ใช้คำว่าคาถาเนี่ยก็หมายความว่าไม่ใช่ภาษาไทย
7: ครับ
0: เวลาที่พูดภาษาไทยเนี่ยคนไทยทุกคนก็เข้าใจได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดภาษาอื่นเนี่ยก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นคาถาซึ่งเป็นภาษาบาลีเนี่ยเข้าใจความหมายหรือเปล่าคะเวลาที่ท่องหรือว่าเพียงจำคำแล้วก็ออกเสียงแล้วก็ท่องและคิดว่าเป็นภาษาที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีความหมายที่ลึกซึ้งและก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแต่ถ้าขณะนั้นไม่เข้าใจความหมายของคาถาจะไม่เห็นความลึกซึ้งก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าคำที่ท่องเนี่ยค่ะหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะหรือการที่จะได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นแต่เพียงชื่อนะคะให้เรากราบไหว้โดยที่ไม่เข้าใจความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะการที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ให้ใครท่องคาถาแต่เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นและทรงแสดงนะคะอุปการะให้ผู้ที่ไม่เคยได้ฟังพระธรรมไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้ด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงเป็นภาษาบาลีซึ่งแสดงถึงสิ่งที่มีจริงๆตลอด 45 พรรษานะคะก็เป็นพระไตรปิฎกคือพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกและคาถาเนี่ยค่ะถ้าเราไม่รู้คำแปลเนี่ยไม่ทราบมาจากไหนใครแต่งและก็มีความหมายว่ายังไงแต่ทุกคนเนี่ยนะคะก็มีความรักตัวแสวงหาที่พึ่งต่างๆและก็อาจจะคิดว่าถ้าได้ท่องคาถาแล้วก็เป็นที่พึ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญต่างๆนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุและผลถ้าเหตุดีนะคะผลก็ดีเพราะฉะนั้นถ้าเหตุไม่ดีเนี่ยจะให้ผลดีไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงไม่ใช่เพื่อให้ท่องค่ะแต่เพื่อให้เข้าใจด้วยเหตุนี้นะคะคาถาที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถ้ามีความสนใจว่าหมายความถึงอะไรก็จะทำให้ค่อยๆรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยก็คือสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีในขณะนี้จะพูดทำไมถึงสิ่งที่ไม่มีและใครสามารถที่จะเข้าใจได้ในสิ่งที่ไม่มีในขณะนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะพยายามหาทางนะคะที่จะกล่าวถึงสิ่งที่มีแต่ว่าไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าบุคคลนั้นไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็คิดเรื่องต่างๆที่จะไม่โกรธที่จะทำความดีละความชั่วต่างๆนะคะด้วยความคิดของตนเองซึ่งไม่ตรงตามพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะเหตุว่าเป็นเพียงความคิดที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงเพื่อฟังนะคะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ต้องเป็นการที่มีศรัทธาที่จะศึกษาพิจารณาไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองที่รู้ว่า สิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถูกต้องหรือไม่ไม่ใช่ว่าจะให้เชื่อทันทีนะคะแต่ว่าเริ่มรู้จักว่าพระธรรมที่ทรงแสดงคืออะไรและก็เป็นความจริงที่สามารถที่จะรู้ได้ในขณะนี้ด้วย
7: การท่องคาถาแล้วคิดว่าหรือเชื่อว่าจะมีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งอย่างสิ่งใดที่จะมาช่วยไม่ทราบว่าเป็นความเห็นผิดหรือเป็นความเห็นถูกครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะทุกคนเกิดมาต่างกันมีใครช่วยให้ใครเป็นอย่างไรในขณะเกิดหรือเปล่าคะ
7: ช่วยในที่นี้หมายถึงว่า
0: หมายความว่านะคะเราเกิดมามีชีวิตต่างๆกันไปเนี่ยแม้แต่ขณะแรกที่เกิดเนี่ยเป็นผลของการกระทำของเราที่ใช้คำว่ากรรมของเราที่ได้ทำแล้วถ้าเป็นกุศลกรรมก็ทำให้เกิดดีนะคะถ้าเป็นอกุศลกรรมก็ทำให้เกิดไม่ดีอย่างใครจะอยากเกิดเป็นนกบ้างใครจะอยากเกิดเป็นหนูใครจะอยากเกิดเป็นแมวใครจะอยากเกิดเป็นช้างก็เกิดแล้วใครไปช่วยทำให้คนนั้นเกิดเป็นช้างหรือเปล่าหรือใครไปช่วยทำให้คนนั้นเกิดเป็นมดหรือเปล่าหรือว่าใครช่วยให้เราเกิดมาเป็นแต่ละคนในขณะนี้ก็ต้องแล้วแต่กรรมที่แต่ละคนทำมาต่างๆกันเพราะฉะนั้นจะอาศัยใครคะต่างคนก็ต่างมีกรรมเป็นของตนเองแลกกันได้ไหมคะเราไปทำชั่วไว้มากๆยกให้คนอื่นไปได้ไหมคะหรือว่าคนอื่นเขาทำดีก็ขอให้มันเป็นความดีของเราเถอะเราจะได้ผลของกรรมดีนั้นได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงค่ะ
7: ครับอาจารย์ครับแสดงว่าความโชคดีหรือว่าผลที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่เราได้ทำเหตุที่ดีหมายถึงว่ากุศลเหตุนะครับทีนี้ก็คือว่าความเข้าใจที่เชื่อว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอะครับที่จะมาช่วยเราก็แสดงว่าเป็นความเห็นผิดใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ขณะนั้นคิดเองใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ยังไม่รู้ว่าอะไร
7: ไม่ถึงสิ่งศักดิ์สิทธ
0: ิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นคืออะไรล่ะคะเป็นไม้หรือเป็นก้อนหินหรือเป็นทองคำหรือเป็นรูปปั้นหรือเป็นอะไรที่เข้าใจว่าศักดิ์สิทธิ
7: ์อันนี้ถามแทนคุณแม่นะครับพอดีคุณแม่เชื่อว่ามีเทวดาหรือว่ามีพรหมหรือว่ามีอะไรที่จะลิขิตทำให้เป็นไปครับ
0: ก่อนอื่นนะคะพูดถึงอะไรเนี่ยก็ควรที่จะรู้จักสิ่งนั้นไม่ใช่พูดลอยๆใช่ไหมคะ
7: ครับ
0: อย่างเทวดาเนี่ยคือใครมีจริงหรือเปล่ามนุษย์มีจริงหรือเปล่าสัตว์เดรัจฉานมีจริงหรือเปล่านรกมีจริงหรือเปล่าม
7: ีจริงครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเทวดาต้องเป็นผลของกุศลกรรมหรือว่าเป็นผลของอกุศลกรรม
7: กุศลกรรมครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเทวดาก็มีจริงนะคะแล้วถ้าเทวดาสามารถจะช่วยคนอื่นได้ป่านนี้ทุกคนสบายหมด
7: ครับแสดงว่าไม่มีใครช่วยได้ครับแสดงว่าต้องทำเหตุคือกุศลครับ
0: ตามเหตุค่ะ
7: ครับพระพุทธเจ้าคือใครครับอาจารย์มีตัวตนหรือไม่ครับ
0: อยากรู้จักพระพุทธเจ้าไหมคะ
7: ครับอยากรู้จักพระพุทธเจ้าครับ
0: 2,500 ปีมาแล้วตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นพระรูปกายแต่ว่าถ้าอยากรู้จักพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่นะคะฟังพระธรรมเมื่อนั้นและจึงจะเห็นว่าบุคคลที่ได้กล่าวถึงธรรมะเนี่ยค่ะจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากผู้ที่ตรัสรู้ความจริงนะคะโดยประกาศทั้งปวงเพราะว่าทรงแสดงความจริงในขณะนี้ค่ะโดยละเอียดจนกระทั่งถึงย่อยที่สุดนะคะ1ขณะจิตซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วนะคะเป็นปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วโดยละเอียดค่ะตั้งแต่ขั้นต้นนะคะจนกระทั่งถึงความละเอียดอย่างยิ่งจึงจะรู้ว่าผู้ที่สามารถที่จะแสดงธรรมะที่ดูเหมือนเป็นปกติในขณะนี้นะคะให้เห็นความเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วเพราะมีเหตุปัจจัยใครก็ทำให้เกิดไม่ได้เลยแต่ว่าเพียงได้ยินคำว่าธรรมะโดยที่ไม่ศึกษานะคะก็ยังไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรนี่คือความไม่รู้กับความรู้แต่เมื่อฟังแล้วนะคะก็จะได้เข้าใจแม้แต่คำที่เราได้ยินบ่อยๆและใช้เนี่ยค่ะละเอียดขึ้นเช่นถ้ากล่าวถึงธรรมะต้องหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆถ้าไม่จริงใครจะรู้ได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงที่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งนั้นได้เนี่ยขณะนี้มีหรือเปล่าถ้าขณะนี้ไม่มีก็เป็นโมฆะเพราะฉะนั้นความหมายของธรรมะก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วด้วยขณะนี้กำลังปรากฏแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังนะคะจนกว่าจะรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยแต่ว่าสิ่งนั้นก็มีจริงๆนะคะไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเกิดแล้วด้วยขณะนี้ในขณะที่ฟังอย่างนี้ค่ะพอที่จะรู้จักธรรมะไหมคะสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เสียงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
8: เป็นครับ
0: เพราะอะไรคะ
8: ตามการศึกษาก็รู้ว่าเสียง
0: ตามการศึกษาหรือว่าเสียงปรากฏมีเสียงจริงๆเสียงที่มีจริงเนี่ยนะคะ
8: ครับ
0: มีแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งที่เสียงก็มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยมีจริงในชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดโดยไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นมีความเข้าใจเริ่มนะคะตั้งแต่ต้นว่าที่เคยเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่ามีจริงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหมดสิ้นไป2,500 ปียังอยู่ไหมคะเหตุการณ์สมัยโน
8: ้
0: น
8: ไม่มีแล้วครับอาจารย
0: ์ไม่มีนะคะ
8: ล่วงไปแล้ว
0: ค่ะเมื่อวานนี้มีไหมคะ
8: เมื่อวานนี้ก็ล่วงไปแล้วครับ
0: ค่ะล่วงไปแล้วเดี๋ยวนี้แล้วคะมีไหมคะกว่าจะถึง2,500 ปีก็ต้องมีขณะนี้ด้วยใช่ไหมคะ
8: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกล่าวว่า2,500 ปีไม่มีอะไรเหลือข้างหน้าตั้ง2,500 ปีแต่ถ้าไม่มีขณะหนึ่งแต่ละขณะนะคะจะถึง2,500 ปีไหมคะ
8: ไม่ถึงครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวว่า2,500 ปีไม่มีอะไรเหลือเดี๋ยวนี้ก็ต้องไม่เหลือนี่คือพระพุทธเจ้าหรือเปล่า
8: พระพุทธเจ้าครับ
0: ค่ะคนอื่นจะสอนอย่างนี้ได้ไหมคะ
8: ไม่มีเลยครับ
0: เพราะว่าคนอื่นไม่รู้ความจริง
8: ครับ
0: และสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นจริงอย่างนี้หรือเปล่าตรงไหนบ้างที่ผิดจากความจริง
8: ไม่มีครับ
0: ค่ะนี่ก็แสดงเห็นว่าธรรมะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใครนะคะธรรมะเป็นธรรมะใครบังคับบัญชาธรรมะได้ไหมคะ
8: ไม่ได้ครับ
0: โกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
8: โกรธเป็นธรรมะครับ
0: เพราะอะไรคะ
8: โกรธก็เป็นนามธรรมครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ปรากฏแล้วก็รู้ได้ครับแล้วมีจริงๆครับ
0: แล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วย
8: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจคำว่าธรรมะนะคะก็จะเข้าใจซึ้งถึงความหมายว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของเลือกให้เกิดก็ไม่ได้เลือกไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นค่ะจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยในขณะนี้เดี๋ยวนี้เองที่กำลังเป็นอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นที่จะให้เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าคะ
8: พระพุทธเจ้ามีจริงครับ
0: ตอนนี้ก็ตอบได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปถึงที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปรินิพพานแต่เมื่อได้ฟังคำสอนก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าผู้ที่สอนอย่างนี้ต้องมีปัญญานะคะที่คนอื่นไม่สามารถจะมีได้นอกจากฟังพระธรรมที่ทรงแสดงแล้วก็สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกขึ้น
8: มีคำถามนึงครับว่าพระสงฆ์คืออะไรครับอาจารย์แล้วก็พระสงฆ์ที่แท้จริงคืออย่างไรครับ
0: ก็ขอเชิญคุณธิดารัตน์ค่ะ
9: เมื่อมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใช่ไหมคะก็จะต้องมีการแสดงธรรมะเพราะว่าความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านบำเพ็ญบารมีมาถึง4อสงไขยแสนกับมีการสะสมพระบารมีมาแล้วก็ท่านเนี่ยนะคะเมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ยก็จะไม่แค่เพียงปรินิพพานไปเพียงพระองค์เดียวยังมีการแสดงธรรมะนะคะซึ่งเป็นพระธรรมที่ท่านแสดงทั้ง45พรรษาหลงเหลืออยู่นี่นะคะแก่ผู้ที่สามารถที่จะฟังนะคะแล้วก็เข้าใจได้สาวกก็คือผู้ที่ฟังและเข้าใจนะคะสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้มีการอบรมขัดเกลาอกุศลธรรมนะคะจนสามารถละอกุศลธรรมได้เป็นขั้นๆเรียกว่าเป็นภริยาบุคคลนะคะขั้นต้นก็คือพระโสดาบันนะคะสามารถที่จะละความเห็นผิดละความสงสัยจึงชื่อว่าเป็นอริยสาวกเพราะฉะนั้นสาวกนี่นะคะก็มีทั้งสาวกคือผู้ฟังธรรมดานี่นะคะแล้วก็น้อมประพฤติปฏิบัติตามแต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยะจนกระทั่งถึงเริ่มที่จะเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นเป็นพระโสดาบันสูงกว่านั้นเป็นพระสักกทาคามีเป็นพระอนาคามีจนสามารถจะดับกิเลสได้โดยไม่เหลือเลยก็คือเป็นพระอรหันต์ที่เป็นสาวกนะคะก็คือผู้ที่ฟังจากพระพุทธเจ้าจึงสามารถจะเข้าใจธรรมะได้
0: ขณะนี้ฟังพระธรรมหรือเปล่าคะฟัง
8: ครับ
0: ไม่ใช่เราใช่ไหมคะ
8: บางครั้งมันก็เหมือนเป็นเราครับอาจารย์
0: ค่ะถ้ายังไม่ใช่พระโสดาบันยังไม่ได้ดับการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นตัวตนนะคะแต่ให้ทราบว่าขณะนี้ค่ะที่เข้าใจว่าเป็นเราก็คือเป็นธรรมะและขณะใดที่ฟังสิ่งที่จริงนะคะซึ่งมีผู้ตรัสรู้และทรงแสดงคนนั้นก็ชื่อว่าสาวกคือผู้ฟังแต่สาวกก็มีหลายระดับขั้นนะคะตามกำลังของปัญญาขณะใดก็ตามที่ได้ยินคำว่าพระรัตนตรัยก็จะต้องมีทั้งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระธรรมนะคะที่ทำให้บุคคลนั้นถึงความเป็นพระอริยะบุคคลเช่นเดียวกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าเป็นผู้ฟังคำสอนของผู้ที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองขณะนี้นะคะเพียงมีศรัทธาเล็กน้อยแล้วก็เริ่มฟังจะรู้ว่ายังห่างไกลกันมากกับการที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะแต่ก็ฟังต่อไปนะคะก็เพิ่มความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็คือสาวกผู้ฟังจนกระทั่งสามารถที่จะมีความเห็นถูกเข้าใจถูกถึงความเป็นพระอริยสาวกเพราะเหตุว่าเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะขณะนี้เป็นจริงอย่างนั้นก็แสดงเห็นว่าผู้ที่ตรงเนี่ยก็จะรู้ว่าปัญญาขณะที่กำลังฟังเนี่ยยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะอย่างที่พระอริยบุคคลทั้งหลายได้ตรัสรู้ความจริงนั้นแต่ว่าเมื่อมีผู้ที่ฟังมีความเข้าใจความเข้าใจเนี่ยค่ะก็จะเพิ่มขึ้นฟังอีกความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นอีกมีความเห็นถูกจนกระทั่งสามารถที่จะรู้จุดประสงค์ของการฟังว่าเพื่ออะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะก็เป็นคนที่ชอบไปวัดชอบทำบุญแล้วก็อาจจะชอบฟังธรรมหรือฟังเทศแต่รู้จุดประสงค์ไหมคะว่าฟังทำไมฟังเพื่อที่จะมีความเห็นถูกเพื่ออะไรเพื่อรู้ว่าแต่ก่อนนี้ไม่เคยมีความเห็นถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องย่อมมีการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเมื่อมีเราและรักเราเนี่ยมากไหมคะ
8: มาก
0: หรือรักคนอื่นมากกว่าเราร
8: ักตัวเองครับ
0: ค่ะมากที่สุดนะคะ
8: มากที่สุด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะเมื่อรักตัวเองมากที่สุดทำอะไรเพื่อใครคะ
8: เพื่อตัวเองครับ
0: ค่ะเพื่อตัวเองโดยที่ตัวเองไม่มีใช่ไหมคะแต่ก็หลงเข้าใจว่าธรรมะนี่แหละเป็นเราแล้วก็พยายามที่จะต้องการสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อตัวเราด้วยความเห็นผิดว่ามีเราแต่ถ้ารู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะเป็นธรรมะสองฝ่ายธรรมะที่เป็นกุศลก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลก็มีเพียงแค่ได้ยินชื่อเนี่ยค่ะกุศลก็เป็นสภาพธรรมะที่ดีงามอกุศลก็คือสภาพธรรมะที่ไม่ดีงามถ้าฟังอย่างนี้ก็พอจะมีความรู้ขึ้นมาอีกใช่ไหมคะว่าควรอบรมเจริญธรรมะอะไร
8: ธรรมะฝ่ายกุศลครับ
0: ค่ะทางฝ่ายกุศลนะคะถ้าไม่มีการฟังธรรมะเนี่ยจะรู้ไหมว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล
8: จะไม่มีทางรู้
0: ไม่มีทางเลยค่ะเห็นดอกไม้สวยๆเนี่ยนะคะชอบไหมคะ
8: ก็ชอบครับ
0: เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
8: อกุศล
0: ค่ะทางหูเสียงเพราะๆชอบไหมคะ
8: ก็ชอบครับ
0: ค่ะเป็นอะไรคะ
8: อกุศล
0: ทางจมูกกลิ่นหอม
8: ๆชอบครับ
0: ค่ะทางลิ้นรสอร่อย
8: ชอบครับ
0: ทางกายสัมผัสที่สบาย
8: ก็ชอบครับ
0: ทางใจก็คิดนึกเรื่องจะสนุกสนานจะรื่นเริงนะคะเป็นอกุศลหรือเปล่าคะ
8: อกุศล
0: ทั้งวันหรือเปล่า
8: ทั้งวันครับ
0: จนกว่าจะรู้ตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็เริ่มจะเข้าใจว่าธรรมะที่เป็นอกุศลเนี่ยค่ะนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีไม่น่าพอใจโดยที่ว่าไม่รู้ว่านะคะผลนั้นมาจากไหนมีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างหรือเปล่ามีใครอยากได้รับภัยพิบัติต่างๆหรือเปล่าก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่ก็มีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะและมีความรู้ที่ถูกต้องตามลำดับเนี่ยค่ะก็จะทำให้รู้จุดประสงค์ของการฟังธรรมะว่าเพื่อละความไม่ดีแล้วเราก็พูดเมื่อกี้นี่เองนะคะไม่ดีทั้งวันใช่ไหมคะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจค่ะแล้วอะไรจะละได้ถ้าไม่ใช่ธรรมะเตชะหรือว่าธรรมเดชพระพุทธพจน์ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะที่สามารถที่จะเผาธรรมะฝ่ายอกุศลได้ แต่ว่าต้องมีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นนะคะจากการที่แม่ฟังเนี่ยค่ะคิดไหมที่จะละชั่วนะคะถ้ามีความตั้งใจเพิ่มขึ้นเพราะเห็นประโยชน์นะคะความเพียรที่เคยเพียรทั้งวันเนี่ยค่ะเพียรเพื่ออกุศลถูกต้องไหมคะตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยเพียรทำอะไรเพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจบังคับไม่ได้ค่ะเป็นธรรมะมีเหตุปัจจัยเกิดแต่ก็สะสมเหตุปัจจัยที่จะมีความเห็นถูกว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนกว่าจะคลายการยึดถือสภาพธรรมะรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะนะคะก่อนและกุศลทั้งหลายเนี่ยจึงจะเจริญขึ้นได้แต่ให้คิดถึงขณะที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยเนี่ยอยู่ในโลกของอะไรความมืดความไม่รู้ความต้องการด้วยโลภะนะคะการเบียดเบียนด้วยโทสะถ้าออกห่างจากโลกนั้นมาแล้วก็มองโลกของอกุศลนะคะก็จะเห็นชัดว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะไปคลุกเคล้าหรือว่าติดข้องอยู่ในที่นั้นไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติแต่ต้องเป็นปัญญานะคะที่สามารถที่จะเห็นได้โดยอาศัยพระธรรมเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นนะคะก็มีการเข้าใจถูกต้องว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ให้ใครไปบังคับเปลี่ยนตัวเองนะคะจากที่เคยชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กลายเป็นไม่ชอบเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะซึ่งสะสมมาที่จะชอบนะคะก็ชอบชอบสีฟ้าหรือสีชมพูคะ
8: ชอบ
0: สายละอัธยาศัยตามการสะสมเปลี่ยนได้ไหมคะ
8: เปลี่ยนไม่ได้ครับ
0: ตามเหตุตามปัจจัยจนกว่าจะค่อยๆสะสมความเห็นถูกมากขึ้นเพิ่มขึ้นก็จะเป็นการน้อมไปสู่นะคะการมีพระธรรมเนี่ยค่ะเป็นที่พึ่งเพราะเรากล่าวอยู่เสมอใช่ไหมคะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและวันนี้พึ่งพระรัตนตรัยเมื่อไหร่ในขณะที่ไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะพึ่งพระรัตนตรัยตอนไหนไม่ได้พึ่งเลยใช่ไหมคะนอกจากกราบระลึกถึงพระคุณหรือว่ากราบขออะไรก็ไม่ทราบแล้วแต่นะคะและถ้าจะระลึกถึงพระคุณเนี่ยรู้พระคุณแค่ไหนก็ระลึกถึงพระคุณเพียงแค่นั้นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเลยเนี่ยก็มีการรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลผู้เลิศในจักรวาล นะคะแสนโกฏิจักรวาลไม่มีใครเสมอเหมือนเพราะว่าสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทรงพระบริสุทธิ์ที่คุณนะคะไม่ได้ต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากใครเพราะเหตุว่าบำเพ็ญมาเพื่อที่จะให้เป็นพระมหากรุณาที่จะให้ความเห็นถูกเพราะรู้ว่าถ้าเหตุดีนะคะผลดีต้องตามมาไม่ว่าเราจะช่วยใครให้อะไรใครสักเท่าไหร่แต่ถ้าเขาเป็นอกุศลมีอกุศลจิตใครจะไปห้ามผลไม่ดีที่จะเกิดขึ้นจากจิตที่ไม่ดีได้พระฉันจริงได้ทรงพระมหากรุณาแสดงเหตุนะคะคือกุศลที่จะให้บุคคลนั้นเนี่ยได้เจริญได้เข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะไม่มีอีกเลยค่ะจากการที่ในสังสารวัฏเนี่ยไม่เคยรู้จักธรรมะจนกระทั่งได้รู้ธรรมะได้ฟังธรรมะได้ค่อยๆเข้าใจธรรมะจนกระทั่งค่อยๆคลายความยึดถือธรรมะว่าเป็นเราสามารถที่จะดับกิเลสนะคะคือการเห็นผิดไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นประโยชน์นะคะที่จะได้รู้จักพระคุณไม่ใช่เพียงแต่ท่องคาถาหรือว่ากราบไหว้โดยที่ว่าเห็นว่าพระองค์เป็นผู้เลิศแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจในความเลิศของพระองค
8: ์ขอความอนุเคราะห์อาจารย์อีกสักคำถามหนึ่งครับพอดีคุณแม่ก็ไปวัดนะครับแล้วก็พระก็ชอบจะสอนว่าภาวนานะอะไรเงี้ยครับซึ่งคำว่าภาวนานะครับมันมีความหมายยังไงครับกราบเรียนท่านอาจารย์
0: การที่จะเข้าใจธรรมะได้นะคะคือเป็นผู้ที่ละเอียดไม่เผินค่ะถ้าได้ยินคำไหนนะคะอย่าเพิ่งคิดว่ารู้แล้วหรือว่าเข้าใจแล้วอย่างพอได้ยินคำว่าภาวนาหรือพูดคำว่าภาวนาก็เหมือนกับทุกคนเข้าใจแต่ไม่ถูกเลยค่ะเพราะเหตุว่าส่วนใหญ่นะคะภาษาไทยเนี่ยเข้าใจว่าภาวนาหมายความถึงการท่องบนหรือการขอให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นภาวนาให้แดดออกถ้าไม่มีแดดหลายวันภาวนาให้ฝนตกถ้าฝนแรงไม่มีฝนใช่ไหมคะนี่ก็คือความคิดว่าถ้าเราท่องบ่นหรือว่าเรา มุ่งมั่นที่จะให้เกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เพียงแต่กล่าวความตั้งใจที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนี่คือความหมายในภาษาไทยนะคะไม่ทราบว่าคนอื่นคิดว่าภาวนาในภาษาไทยจะเป็นอย่างอื่นหรือเปล่านะคะแต่ภาวนาจริงๆเนี่ยหมายความถึงอบรมให้สิ่งที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นให้สิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีขณะนี้กำลังภาวนาหรือเปล่า
8: ขณะนี้ถ้าสติสัมปชัญญะเกิดก็คือภาวนาครับ
0: ค่ะก็พูดคำที่ไม่เข้าใจนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคำภาวนาก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจผิดสติสัมปชัญญะคืออะไร
8: ก็คือเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เกิดกับกุศลครับอาจารย
0: ์ค่ะและสัมปชัญญะ
8: สัมปชัญญะเข้าใจว่าคือปัญญาครับแต่ว่าก็มีหลายระดับครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังฟังและค่อยๆเข้าใจขึ้นจากที่ไม่เคยเข้าใจเป็นการอบรมให้มีความเข้าใจขึ้นหรือเปล่า
8: เป็นการเจริญกุศลเหมือนกันครับ
0: ค่ะและเป็นภาวนาหรือเปล่าคะ
8: จัดเป็นภาวนาก็น่าจะได้ครับอาจารย
0: ์ค่ะอนุญาตหรือไงคะได้หรือไม่ได้ค่ะจัดเป็นอย่างนั้นจัดเป็นอย่างนี้เอาความเป็นจริง
8: เป็นภาวนาครับเป็นการเจริญกุศล
0: เป็นเร
8: ื่อง
0: ของภาษาสองภาษาซึ่งเราไม่ได้เข้าใจความหมายเดิมแต่เราเอาภาษาที่เราไม่ได้เข้าใจเนี่ยค่ะมาใช้ตามความเข้าใจของเราก็ทำให้ความหมายนั้นเปลี่ยนไปด้วยเหตุนี้ถ้าเป็นผู้ที่ไม่เผินนะคะแล้วก็เป็นผู้ตรงถ้าไม่รู้ก็ถามเพื่อที่จะได้เข้าใจขึ้นถ้าใครบอกให้ภาวนาก็ถามก่อนภาวนาคืออะไรเพราะว่าภาวนาไม่เป็นแน่ถ้าไม่รู้ว่าภาวนาคืออะไรใช่ไหมคะ
8: ครับ
0: บอกให้ภาวนาเหมือนกับบอกให้ทำแต่ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรเพราะไม่รู้ว่าภาวนาคืออะไรเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่คนที่จะตามไปใครก็ได้ที่บอกโดยไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งนั้นแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะที่จะได้ความเข้าใจจริงๆสำหรับภาวนาก็คือการอบรมให้สิ่งที่ยังไม่มีมีสิ่งที่มีแล้วเนี่ยเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีตั้งแต่ขั้นฟังนะคะเพราะเหตุว่าถ้ายังไม่เข้าใจอะไรเลยจะไปถึงการอบรมปัญญาให้มากขึ้นที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือว่าอย่าเพิ่งคิดว่าเข้าใจแล้วนะคะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทั้งพูดทั้งทำทั้งคิดโดยไม่รู้ว่าคืออะไรถูกต้องไหมคะ
8: ครับ
0: กำลังเห็นเนี่ยเห็นละคืออะไรก็ไม่รู้คิดละคิดคืออะไรก็ไม่รู้พูดถึงธรรมะธรรมะก็คืออะไรก็ไม่รู้พูดถึงภาวนาภาวนาคืออะไรก็ไม่รู้ก็คืออยู่ด้วยความไม่รู้นะคะทั้งพูดทั้งทำทั้งคิดจนกว่าจะมีการรู้สิ่งที่มีจริงๆแล้วก็เข้าใจถูกต้องในสิ่งนั้นก็จะรู้จักทุกคำที่เคยได้ยิน
8: อาจารย์ครับแสดงว่าคำว่าภาวนาก็หมายถึงการเจริญกุศลแต่ทีนี้ก็คือว่าถ้าจะเข้าใจความหมายของคำว่าภาวนาให้ลึกซึ้งมากขึ้นก็แสดงว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนศึกษาพระธรรมของพระพุทธองค์ก็แสดงว่าต้องเริ่มต้นจากการเป็นผู้ฟังใช่ไหมครับอาจารย
0: ์อบรมอะไรคะ
8: อบรมกุศลครับที่ยังไม่มีให้มีครับ
0: ก่อนฟังธรรมะมีทานไหมคะ
8: ก็มีการให้ทานครับ
0: ค่ะทานไปเรื่อยๆตั้งแต่เกิดแล้วก็ตายโดยไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่กุศลที่เจริญขึ้น
8: ครับ
0: เมื่อมีการให้บุคคลอื่นนะคะสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยก็มีการให้ทานแต่ก็ยังไม่มีการรู้ว่าไม่ใช่เพียงทานเท่านั้นที่เป็นกุศลและก็จะอบรมทานก็ได้ผลของทานเท่านั้นเองค่ะ
8: ครับ
0: กุศลคือปัญญาที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะยังไม่เคยมีเพราะฉะนั้นจะเจริญก็ไม่ได้ก็มีแต่กุศลที่สะสมมาเป็นอุปนิสัยเท่านั้นเอง
8: แสดงว่านอกจากการให้ทานซึ่งเป็นกุศลแล้วก็ยังมีกุศลชนิดอื่นอีกใช่ไหมครับอาจารย์
0: เมื่อไม่มีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทานก็มีใช่ไหมคะ
8: ครับ
0: ศีลก็มี
8: ครับ
0: ความสงบของจิตจนกระทั่งสามารถที่จะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่คิดเรื่องราวต่างๆที่ทำให้วุ่นวายและก็สงบขึ้นสงบขึ้นก็มีแต่ไม่สามารถที่จะรู้จักธรรมะไม่สามารถที่จะเห็นว่าไม่มีเราไม่รู้จักความหมายของคำว่าอนัตตาไม่รู้ว่าธรรมะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ภาวนาที่จะให้เกิดกุศลที่ยังไม่เคยเกิดเลยให้มีขึ้น
8: แสดงว่าเมื่อพระพุทธองค์อุบัติขึ้นมาแล้วก็คือว่าสอนให้เรารู้ว่า นามธรรมหรือรูปธรรมหรือว่าความจริงที่มีนะครับไม่มีตัวตนใช่ไหมครับ
0: เพราะว่ากุศลอื่นนะคะก็ยังคงเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลที่ดีเท่านั้นเองค่ะไม่สามารถที่จะดับอกุศลได้จนกระทั่งไม่มีอกุศลอีกเลยอย่างเราให้ทานเนี่ยอกุศลเราก็ยังมีใช่ไหมคะรักษาศีลอกุศลของเราก็ยังมีโลภะโทสะโมหะก็ยังมีอบรมเจริญความสงบก็ยังเป็นเราอกุศลก็ยังมีอยู่แล้วจะให้ไม่มีอกุศลได้อย่างไรเพราะเหตุว่านับวันก็มากขึ้นอย่างเมื่อวานนี้กับวันนี้เนี่ยต่างกันไหมคะ
8: ก็ต่างกันครับ
0: ตรงไหนอกุศลเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
8: เพิ่ม
0: ค่ะเมื่อวานนี้หมดแล้ววันนี้ยังมีอีกวันนี้ก็จะหมดไปอีกอกุศลก็ยังสืบต่อไปอีกเพราะฉะนั้นก็เพิ่มขึ้นตลอด
8: ครับ
0: แต่เมื่อมีโอกาสฟังธรรมะก็ลองคิดดูนะคะโอกาสของอกุศลกับโอกาสของการฟังธรรมะเนี่ยอะไรจะมากกว่ากันเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรนะคะที่จะสะสมกุศลที่จะทำให้เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นจึงสามารถที่จะดับอกุศลได
8: ้กราบขอบพระคุณอาจารย์ครับ
10: ได้อ่านในเรื่องของบารมีในชีวิตประจำวันหรือบารมี10เนี่ยนะฮะจะเป็นแนวทางที่สาวกเนี่ยจะนำมาประพฤติและปฏิบัติตามเป็นการขจัดกิเลสอันนี้ไม่ทราบว่าจะเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าครับท่านอาจารย์ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่เผินนะคะแม้แต่คำว่าบารมีถ้าแปลว่าธรรมะที่ทำให้ถึงฝั่งฝั่งไหนคะเวลานี้อยู่ฝั่งไหนแล้วก็จะไปฝั่งไหนหรือจะอยู่ฝั่งนี้ต่อไปไม่ไปฝั่งไหนเลยจะอยู่แต่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็คือกิเลสผู้ฟังเนี่ยค่ะเห็นโทษของอกุศลหรือเปล่าหรือว่ามีแต่ความอยากจะถึงฝั่งพอได้ยินได้ฟังอะไรก็บารมีก็อยากจะมีบารมีอยากจะสร้างบารมีอยากจะสะสมบารมีอยากจะทำบารมีแต่ว่ามีความเห็นโทษของอกุศลหรือยังเพราะเหตุว่าบารมีนะคะคือธรรมะที่ทำให้ถึงการดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นต้องเห็นโทษของอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยค่ะอย่าประมาทนิดหนึ่งแต่ละขณะเนี่ยค่ะก็ย่อมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในสังสารวัฏแล้วเมื่อไหร่จะดับได้ถ้าเป็นอกุศลอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นกุศลทั้งหลายเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนที่จะทำให้ขณะใดที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นอกุศลจิตเกิดไม่ได้แต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ยังไม่สามารถที่จะถึงการดับกิเลสได้ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะนะคะจึงฟังด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราแต่มีอกุศลธรรมใครชอบอกุศลธรรมบ้างก็ไม่มีใครชอบนะคะและใครเห็นว่ากุศลธรรมเป็นสิ่งที่ดีก็รู้แต่ว่าทำไมไม่เป็นกุศลและทำไมจึงยังคงเป็นอกุศลต้องมีเหตุใช่ไหมคะคือไม่มีปัญญาพอที่จะเห็นโทษของอกุศลขณะนี้ค่ะก็มีชีวิตมากมายนับไม่ถ้วนเลยณที่นี้และที่อื่นนะคะก็มีการเห็นมีการได้ยินเนี่ยและมีใครเห็นโทษของการไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆถ้าคนที่ไม่สนใจนะคะที่จะรู้ที่จะเข้าใจจะไม่มีการฟังธรรมะเลยฟังทำไมคะเหมือนกับว่าไม่ได้อะไรเลยแต่จริงๆแล้วฟังนะคะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีและก็ไม่เข้าใจตั้งแต่เกิดจนตายเพราะอะไรคะทุกอย่างเที่ยงหรือเปล่าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่เป็นอย่างนี้ตลอดค่ะเมื่อวานนี้ยังไม่มีวันนี้เลยแต่พอมีวันนี้นะคะก็หมดไปแล้วไม่ได้ยั่งยืนเลยสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นการเห็นหรือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเสียงที่ได้ยินและขณะที่ได้ยินก็หมดไปหมดไปทุกขณะเพราะฉะนั้นไม่เคยรู้ความจริงของชีวิตนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะมีเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีธรรมะซึ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ได้นะคะเกิดแล้วเป็นไปตามธรรมะนั้นๆทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มเห็นโทษของอกุศลนะคะที่จะละอกุศลได้ต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าอกุศลเป็นอกุศลอย่างที่ถามว่าและอกุศลดีไหมทุกคนก็ตอบว่าไม่ดีใช่ไหมคะตอบได้แต่เวลาที่อกุศลเกิดเนี่ยพอใจไหมคะกำลังสนุกพอใจไหมคะ
9: กำลังอร่อยกำลังเห็นสิ่งที่น่าพอใจก็แสดงว่ายังไม่ได้เห็นโทษที่แท้จริงของอกุศลปัญญาแค่นี้ยังไม่มีเลยค่ะแล้วก็จะไปถึงฝั่งคือดับกิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะเวลาที่ได้ฟังธรรมะเผลอๆเนี่ยอยากทันทีได้ยินคำว่านิพพานเนี่ยอยากแล้วใช่ไหมคะอยากอะไรคะได้ยินคำว่านิพพานเนี่ยอยากอะไรอยากถึงนิพพานอยากได้นิพพานหรือว่าอยากอะไรโดยไม่รู้จักนิพพานเลยแต่อกุศลเนี่ยมีอยู่ทุกขณะนะคะซึ่งถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงโดยละเอียดเนี่ยเราจะไม่รู้เลยค่ะเพียงแค่เห็นหมดสั้นมากต่อจากนั้นเป็นอกุศลทันทีการสะสมของอกุศลวันแล้ววันเล่านะคะแต่ละขณะเนี่ยทำให้อกุศลเนี่ยมีกำลังสามารถที่จะพอเห็นแล้วก็เป็นอกุศลได้เลยเป็นโมหะความไม่รู้หรือว่าเป็นโลภะความติดข้องนะคะหรือว่าเป็นการเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นเราเหมือนคนตาบอดค่ะมืดสนิทแล้วก็อยู่ในความมืดนะคะเกิดมาก็อยู่ในการไม่รู้แล้วก็ยินดีติดข้องในสิ่งที่ไม่รู้หลงอยู่ในความมืดนะคะต่อสู้แย่งชิงเพลิดเพลินในทุกสิ่งทุกอย่างในความมืดแล้วก็จากโลกนี้ไปได้อะไรคะจากการอยู่ในความมืดไม่มีอะไรเลยสักอย่างที่จะเป็นของใครอย่างแท้จริงได้ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยมีใครรู้บ้างคะว่าไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยตามความเป็นจริงก็คือมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่อย่างละเอียดยิบนะคะสามารถที่จะแตกย่อยทำลายก็ยังไม่เห็นว่าไม่ใช่เราเพราะว่าขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาที่รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นทั้งนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังสิ่งซึ่งประเสริฐที่สุดคือรู้ความจริงของสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นเราทั้งรูปธรรมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าจนกระทั่งถึงนามธรรมสภาพรู้ความสุขความทุกข์ใดๆโลภโกรธหลงเมตตากรุณาทุกอย่างในชีวิตเนี่ยค่ะซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่มีจริงๆเกิดดับอย่างเร็วมากในขณะนี้เพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสที่จะต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนวันหนึ่งวันใดเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้โดยยังไม่รู้ความจริงใดๆทั้งสิ้นกับการที่สามารถที่จะรู้ความจริงนะคะแล้วก็ไม่มีการยึดถือเพราะเหตุว่าถ้ายังคงมีเราเนี่ยจะเศร้าโศกไหมคะเมื่อพลัดพรากจากสมบัติหรือจากคนที่รักหรือจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะปัญญาเกิดขึ้นขณะใดไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกขณะใดหมายความว่าขณะนั้นต้องเป็นอกุศลเป็นเหตุจึงทำให้เป็นทุกข์ได้ด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะเนี่ยฟังเผลอไม่ได้เลยได้ยินคำว่านิพพานไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรและจะไปนิพพานหรือว่าจะถึงนิพพานหรือว่าจะเข้าใจนิพพานก็ไม่รู้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าจากการที่ไม่รู้เนี่ยค่ะค่อยๆฟังจนรู้ขั้นแรกคือสำหรับคนที่มีอกุศลมากควรพูดเรื่องอกุศลเพื่อเขาจะได้รู้ตามความเป็นจริงถึงโทษภัยของอกุศลถ้าเป็นคนที่มีอกุศลเบาบางมีกุศลมากนะคะก็พูดถึงเรื่องกุศลเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะเขามีปัจจัยที่จะทำให้กุศลเกิดขึ้นสามารถที่จะรู้ลักษณะของชีวิตประจำวันซึ่งขณะนั้นเป็นกุศลแต่สำหรับคนที่สะสมอกุศลมามากเนี่ยนะคะถ้าจะรู้จักธรรมะรู้จักอะไรคะอกุศลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสำหรับจิตตานุปัสสนาคือปัญญาที่รู้จักจิตตามความเป็นจริงจิตมีหลายประเภทค่ะหลากหลายมากอย่างคำถามตอนต้นที่คิดว่ามีจิตดวงเดียวเนี่ยนะคะไม่ใช่เลยตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะคะจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วแต่ก็เป็นธาตุที่น่าอัศจรรย์มากเพราะเหตุว่าทันทีที่จิตขณะหนึ่งดับไปก็เป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยไม่ว่าจะนอนหลับสนิทนะคะไม่มีโลกนี้ปรากฏเลยแต่จิตก็ยังเกิดดับยังไม่ใช่คนตายพร้อมที่จะตื่นขึ้นเมื่อถึงการละของกรรมที่จะทำให้เห็นหรือทำให้ได้ยินก็ต้องตื่น จะหลับต่อไปไม่ได้แล้วก็เวลาที่ถึงเวลาที่จะหลับนะคะกรรมก็ทำให้ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่คิดนึกค่ะบางคนอาจจะนอนไม่หลับนะคะคิดมากแล้วก็หลับบังคับได้ไหมคะถึงการละที่จะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะอยากหรือไม่อยากก็ตามแต่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีแต่ความว่างเปล่าจากการเป็นตัวตนหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่มีความไม่รู้จึงทำให้ติดข้องในสิ่งซึ่งไม่มีสาระเลยว่าเป็นสาระเพราะฉะนั้นก็เป็น

0: รรมไม่ดำไม่ขาวใช่ไหม
1: และกรรมดำคืออะไรกรรมขาวคืออะไรกรรมไม่ดำไม่ขาวคืออะไรท่านผู้อื่นจะได้เข้าใจด้วยค่ะ
0: การยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เชื่อว่าเป็นความดีกับการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นความไม่ดีและกรรมไม่ดำไม่ขาวคือมีสติรู้เท่าทันว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีและไม่เข้าไปติดอยู่ในระหว่างสองสิ่งนี้ค่ะ
1: ค่ะคงไม่ลืมนะคะว่าการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเพราะว่าเราก็ฟังมานานพอสมควรนะคะไม่ทราบว่าจะมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังแล้วเนี่ยอยู่ในใจของเรามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าฟังหลายเรื่องแล้วก็ลืมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆในเหตุในผลแล้วก็ไม่เผินด้วยอย่างคำว่ากรรมดำกรรมขาวได้ยินเพียงชื่อเนี่ยก็พอจะเห็นความต่างนะคะว่าดำก็คืออกุศลกรรมขาวก็คือกุศลกรรมและทำไมยังมีกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเนี่ยคงไม่ใช่กระดำกระด่างนะคะแต่หมายความว่านะคะลักษณะของกรรมนั้นเนี่ยค่ะไม่ได้ให้ผลที่จะเป็นอกุศลวิบากหรือว่าให้ผลเป็นกุศลวิบากถ้าตราบใดที่กรรมนั้นเป็นกรรมดำผลก็คือว่าต้องเป็นอกุศลวิบากคือผลของอกุศลซึ่งผลของอกุศลก็คือมีการเห็นสิ่งที่ไม่ดีได้ยินเสียงไม่ดีได้กลิ่นไม่ดีลิ้มรสไม่ดีกระทบสัมผัสกายเป็นทุกข์นะคะเลือกไม่ได้เลยความแรงของกรรมใครก็กั้นไม่ได้ถึงการละที่จะให้ผลนะคะก็เกิดไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ที่ไหนถึงการละที่กรรมดำซึ่งเป็นอกุศลกรรมจะให้ผลขณะนั้นจิตนะคะเป็นประเภทของผลของกรรมที่เป็นผลของกรรมไม่ดีก็จะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายที่ไม่ดีเช่นป่วยไข้ได้เจ็บนะคะสูญเสียอวัยวะเป็นต้นนั่นคือผลของอกุศลกรรมเป็นกรรมดำสำหรับกรรมขาวก็ตรงกันข้ามชีวิตก็มีขึ้นขึ้นลงลงนะคะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าขณะต่อไปเนี่ยจะเป็นผลของกรรมดำหรือว่าจะเป็นผลของกรรมขาวแต่สำหรับกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเนี่ยหมายความถึงโลกุตระกุศลเพราะเหตุว่าไม่ได้ทำให้เกิดวิบากใดๆทั้งสิ้นทั้งดำและขาวไม่มีการที่จะทำให้มีการเกิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อโลกุตระจิตเกิดเนี่ยนะคะก็จะเป็นการดับการเกิดที่เคยเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะนานแสนนานเพราะกรรมดำและกรรมขาวในแต่ละภพแต่ละชาติและขณะนี้นะคะเมื่อโลกุตระกุศลยังไม่เกิดยังไม่ได้ดับกิเลสกรรมใดๆที่ทำเนี่ยค่ะก็เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างก็ยังคงเป็นกรรมดำกรรมขาวซึ่งจะทำให้มีการเกิดเมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่ให้ผลทำให้เกิดขึ้นระหว่างที่ยังไม่จากโลกนี้ไปหรือโลกไหนที่เกิดเนี่ยก็จะมีผลของกรรมที่จะทำให้ต้องเห็นใช่ไหมคะทุกวันนี้ทุกคนต้องเห็นแล้วก็ต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสสุขบ้างทุกบ้างไม่พ้นเลยนะคะนี่คือผลของกรรมทางฝ่ายกุศลและอกุศลแต่ว่าสำหรับโลกุตระกุศลเมื่อเกิดแล้วเนี่ยค่ะดับภพชาติตามลำดับอย่างผู้ที่เป็นปุถุชนเนี่ยมีภพชาติที่ผ่านมาแล้วนับไม่ถ้วนนะคะจนถึงณวันนี้แล้วก็จะต่อไปอีกนับไม่ถ้วนจนกว่าโลกุตระจิตเกิดเมื่อไหร่ขณะนั้นนะคะไม่เป็นเหตุให้เป็นกรรมที่จะให้ผลทั้งดำและขาวเพราะเหตุว่าดับการเกิดด้วยเหตุนี้นะคะยากไหมคะสะสมอกุศลและความไม่รู้มานานแสนนานและก็ต้องเป็นอย่างนี้ค่ะจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยถ้ามีความเข้าใจว่าธรรมะเป็นธรรมะเนี่ยใครจะไปทำอะไรไม่ได้ไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดไม่อยากเกิดไม่ดีก็ต้องเกิดไม่ดีเพราะเป็นผลของกรรมดำนะคะไม่อยากได้รับทุกข์ไม่อยากจะเสื่อมลาภเสื่อมยศทุกสิ่งทุกประการก็ต้องเป็นอย่างนั้นในเมื่อเป็นผลของอกุศลกรรมแต่ก็ชั่วคราวนะคะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนเลยทุกคนก็เคยเกิดมาแล้วเป็นนั่นเป็นนี่ในอดีตสารพัดแล้วก็จะเป็นต่อไปอีกซึ่งเราไม่สามารถจะรู้การปรุงแต่งของสภาพธรรมะซึ่งเวลาที่ไปวัดเนี่ยจะได้ยินเสมอนะคะคำว่าขันธ์ห้าสำหรับคนที่เข้าวัดเนี่ยจะไม่มีใครไม่ได้ยินใช่ไหมคะขันธ์ห้าแล้วก็บอกได้ด้วยว่ารูปขันธ์หนึ่งเวทนาขันธ์หนึ่งสัญญาขันธ์หนึ่งสังขารขันธ์หนึ่งและอะไรอีกหนึ่งคะวิญญาณขันธ์แสดงว่าเคยไปวัดกันสามารถที่จะจำได้ทั้ง5ขันธ์นะคะ

0: แสดงให้เห็นว่ารูปเนี่ยค่ะมีจริงๆแต่รูปทำกรรมอะไรก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ารูปไม่ใช่สภาพรู้ไม่คิดชั่วไม่คิดดีอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะทำให้เกิดผลอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นผลหมายความว่าต้องเป็นสภาพรู้เช่นเดียวกับเหตุถ้าเหตุเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้คิดไม่ดีผลก็คือว่าต้องได้รับสิ่งที่ไม่ดีโดยจิตเกิดขึ้นแล้วก็รู้สิ่งที่ไม่ดีนั่นเป็นผลของกรรมแต่ว่าสำหรับรูปธรรมแม้ไม่รู้อะไรแต่ก็เป็นที่ติดข้องของสภาพรู้ไม่น่าเลยใช่ไหมคะที่จะติดพอใจในเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็หมดไปไม่มีความยั่งยืนใดๆเลยทั้งสิ้นแสนโกรธกับ 2,500 ปีมาแล้วจะเห็นอะไรได้ยินอะไรณบัดนี้ก็ไม่มีนะคะแม้จำก็ยังจำไม่ได้ว่าชาติก่อนเนี่ยเห็นอะไรมาบ้างชาตินี้ทบทวนบางคนก็ย้อนไปคิดถึงอดีตนะคะเคยสนุกสนานร่าเริงแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนสิ่งที่เคยพบเคยพอใจในขณะนั้นไม่เหลือเลยขณะนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานแสนนานนับไม่ได้เลยจนกว่าปัญญาจะเจริญขึ้นแล้วก็เห็นความจริงแล้วก็เห็นความไม่มีสาระของสิ่งที่เพียงปรากฏเท่านั้นเองค่ะตลอดชีวิตเนี่ยมีจิตนะคะซึ่งเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เกิดดับสืบต่อไม่หยุดเลยเพราะเหตุว่าธาตุชนิดนี้มีความน่าอัศจรรย์ที่ว่าทันทีที่ดับไปก็เป็นปัจจัยให้จิตเจตสิกนามธรรมขณะต่อไปเกิดขึ้นแล้วใครจะไปยับยั้งไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะให้รู้จักธรรมะให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพื่อที่จะละความไม่รู้นะคะแล้วการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเป็นตัวตนและเป็นเราและเวลาที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะก็จะมีความรู้สึกซึ่งดีบ้างคือโสมนัสนะคะเป็นสุขทางใจหรือว่าทางกายนะคะหรือว่าโทมนัสเป็นทุกข์ทางใจหรือทางกายหรือว่าเฉยๆที่จะห้ามไม่ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมเมื่อเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นนะคะสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ว่าจะสุขก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่ความรู้สึกที่เป็นทุกข์เวลาที่เสียใจก็จะให้เป็นดีใจก็ไม่ได้เพราะว่าขณะนั้นเกิดแล้วเป็นเสียใจเป็นโทมนัสมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่ก็ไม่เที่ยงนะคะไม่ตั้งอยู่ทุกอย่างก็เพียงเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ดับไปเนี่ยไม่มีเลยด้วยเหตุนี้นะคะความรู้สึกของเราเนี่ยดูเหมือนสำคัญมากใช่ไหมคะจะเห็นก็เพื่อที่จะได้มีความรู้สึกโสมนัสพอใจในสิ่งที่เห็นจะได้ยินจะคิดนึกทั้งหมดเนี่ยค่ะความรู้สึกเป็นใหญ่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นที่ประชุมลงของธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะทางตานะคะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือรูปที่ปรากฏนั้นจะประณีตไม่ประณีตอย่างไรก็ประชุมลงที่เวทนาคือความรู้สึกในรูปที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นสภาพธรรมะที่เป็นอินทรียะคือเป็นใหญ่นะคะเวลาเกิดขึ้นเนี่ยค่ะอย่างโสมนัสเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นใหญ่จริงๆนะคะจิตใจก็เบิกบานผ่องใสเวลาที่โทมนัสเกิดขึ้นก็เป็นใหญ่แม้ว่าขณะนั้นจะมีรูปที่น่าพอใจแต่เวลาโทมนัสเวทนาเกิดขึ้นเป็นใหญ่แล้วค่ะไม่สามารถที่จะชื่นชมโสมนัสในรูปที่น่าพอใจเพราะเหตุว่าขณะนั้นโทมนัสกำลังเป็นใหญ่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นไปสภาพของโทมนัสนั้นๆเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะที่ละเอียดนะคะแล้วก็มีอยู่จริงแล้วก็เป็นธรรมะแต่ละลักษณะเช่นรูปก็เป็นธรรมะรูปทุกชนิดค่ะเกิดแล้วดับไปแต่ละรูปไม่ซ้ำกันเลยแต่ละภพแต่ละชาตินะคะรูปที่เกิดในแต่ละขณะเนี่ยค่ะรูปใหม่ทั้งนั้นสภาพธรรมะที่เกิดและดับไปไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นจากการที่ไม่เคยรู้อย่างนี้นะคะเพราะความไม่รู้เนี่ยจึงมีการกระทำที่ดีบ้างชั่วบ้างเป็นกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างอย่างเวลาฟังเรื่องปฏิจจสมุปาทะเนี่ยได้ยินใช่ไหมคะข้อแรกคืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารคือกุศลกรรมและอกุศลกรรม และแต่ว่าขณะนั้นอวิชชาจะทำให้เกิดกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมแต่ก็เป็นอวิชชาคือไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะด้วยเหตุนี้กว่าจะถึงการที่จะเห็นประโยชน์ของการดับกิเลสความไม่รู้แล้วก็อบรมเจริญหนทางที่จะทำให้รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเนี่ยอีกนานไหมคะกว่าจะมีกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวไม่เป็นปัจจัยให้เกิดวิบากเพราะฉะนั้นระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวก็กรรมดำเดี๋ยวก็กรรมขาวเพราะฉะนั้นผลของกรรมดำก็ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่ปรากฏให้เห็นให้ได้ยินให้ได้กลิ่นให้ลิ้มรสให้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะนี่คือธรรมะเป็นสภาพธรรมะที่ตรงตามความเป็นจริงนะคะใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้มีความเข้าใจขึ้นนะคะวันหนึ่งก็จะถึงกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวถูกต้องไหมคะท่านผู้ถามเข้าใจความหมายของกรรมดำกรรมขาวและกรรมไม่ดำไม่ขาวเพราะฉะนั้นอย่าเพียงแต่ได้ยินชื่อค่ะทุกชื่อเนี่ยค่ะจะต้องมีความเข้าใจละเอียดขึ้นด้วย
1: ก็อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเตือนตัวเองที่เป็นกุศลจิตกับเตือนตัวเองที่เป็นอกุศลนี่ต่างกันอย่างไรครับ
0: เตือนว่าไงคะ
1: อย่างเช่นเวลาขุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เตือนว่าไม่ควรที่จะขุ่นใจแต่ก็ยังขุ่นใจอยู
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นที่ว่าเราเตือนตัวเองเนี่ยความจริงเป็นอะไร
1: ความจริงไม่มีเราครับ
0: ค่ะและเป็นอะไรคะ
1: เป็นธรรมะครับ
0: ค่ะฝ่ายไหน
1: ฝ่ายกุศลครับ
0: ค่ะเกิดขึ้นชั่วขณะพอจะต้านทานอกุศลที่มีปัจจัยที่จะเกิดสืบต่อได้ไหมคะ
1: รู้สึกว่ากำลังของอกุศลเยอะมากครับ
0: ค่ะแต่อย่างน้อยก็มีการระลึกได้ค่ะยังดีกว่าไม่ระลึกเลยคิดว่าพอเตือนแล้วก็จะทำตามที่เตือนนะคะ
1: ก็ไม่ได้คิดว่าจะทำได้นะครับเพราะว่าก็ยังขุ่นใจต่อไปอีกเรื่อยๆครับแต่ว่าพอกุศลมีกำลังขึ้นก็รู้สึกว่าความขุ่นใจนี้ก็รู้สึกว่าจะหายไปแล้วก็มีการพิจารณาธรรมะมาแทนครับ
0: ค่ะขณะนั้นเป็นการได้ยินได้ฟังธรรมะนะคะแล้วก็มีการระลึกได้เป็นครั้งคราวแต่ไม่เห็นความเป็นอนัตตาเพราะเหตุว่าบังคับบัญชาไม่ได้เลยขุ่นใจเกิดแล้วเป็นอนัตตาระลึกได้เตือนเป็นอนัตตาและก็ธรรมะคืออกุศลที่สะสมมามากนะคะแม้จะระลึกได้ก็ยังมีกำลังที่จะเกิดต่อก็เป็นอนัตตาถ้าขณะนี้นะคะเข้าใจจริงๆก็คือว่าทุกขณะแสดงความเป็นอนัตตาแต่ไม่รู้ค่ะเพราะเพียงกำลังฟังในความเป็นอนัตตาแต่ไม่ใช่การรู้ลักษณะที่เป็นอนัตตาซึ่งเห็นเป็นอนัตตาแล้วค่ะไม่มีใครบังคับเกิดแล้วได้ยินก็เป็นอนัตตาก็ไม่มีใครบังคับทำได้ก็เกิดแล้วคิดนึกก็เป็นอนัตตาแล้วแต่ว่าจะคิดเตือนหรือไม่คิดเตือนก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะจริงๆก็แสดงความเป็นอนัตตาแต่ปัญญาไม่ถึงการที่จะรู้ความจริงในลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างจึงเป็นแต่เพียงความคิดเรื่องอนัตตา
1: จะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายว่าพระธรรมเป็นเหมือนกับกระจกอย่างไรครับ
0: เวลาดูกระจกเห็นอะไรคะ
1: เห็นเป็นตัวเองครับ
0: ค่ะเห็นรูปไม่ถึงใจแต่ธรรมะที่ได้ฟังเนี่ยค่ะรู้ไหมว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศล
1: ตัวเองรู้ไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพธรรมะที่รู้ขณะนั้นก็คือเป็นปัญญาครับ
0: ค่ะแต่เพียงเรื่องราวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เวลานี้เราพูดได้นะคะกุศลและจิตอกุศลและจิตแต่ยังไม่รู้จักจิตเพราะฉะนั้นก็เพียงแต่คิดถึงว่าจิตขณะนั้นเป็นกุศลหรือว่าจิตขณะที่เป็นอกุศลก็ต่างกับขณะที่เป็นกุศลแต่ตราบใดที่ยังไม่รู้ลักษณะของจิตจะกล่าวไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าประมาณหรืออนุมานว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะว่าความจริงนะคะกุศลและจิตก็ดับไปเร็วมากอกุศลและจิตก็ดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เช่นขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนและขณะไหนเป็นกุศลจิตขณะไหนเป็นอกุศลจิตเพียงแต่กล่าวถึงแต่ยังไม่รู้ภาวะที่เป็นจิตนะคะเพราะว่าถ้ากล่าวถึงจิตมีจริงๆแน่นอนนะคะคนตายมีแต่รูปไม่มีจิตไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการคิดนึกไม่มีสุขทุกข์ใดๆทั้งสิ้นแต่จิตก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมองเห็นได้ด้วยตาแม้ว่ามีจริงนะคะ พราะฉะนั้นจากการที่เริ่มเข้าใจว่าขณะนี้มีจิตแต่ยังไม่รู้ลักษณะของจิตก็ทำให้เพียงแต่ระลึกถึงจิตนะคะจนกว่าเข้าใจสภาพของจิตเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจากการเห็นจิตเนี่ยชื่อว่าเหมือนกระจกเงาไหมคะเพราะว่าขณะนั้นไม่ได้รู้อย่างอื่นไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นเหมือนขณะที่กำลังมองกระจกแล้วก็จะเห็นอย่างอื่นไหมนอกจากสิ่งที่ปรากฏในกระจกชั้นใดนะคะเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดและกำลังรู้ลักษณะของจิตย่อมค่อยๆเห็นจิตชัดเจนขึ้นตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วจิตก็เป็นแต่เพียงธาตุรู้สภาพรู้และถ้าประจักษ์ลักษณะของจิตเนี่ยจะตรงกับความจริงไหมคะว่าจิตไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสเพราะฉะนั้นจิตขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยสว่างไหมคะ
1: ยังไม่ทราบจิตครับก
0: ็
1: เลยยังไม่รู้ว่าสว่างหรือมืด
0: แต่จากการฟังนะคะจิตมีสีต่างๆไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีมีเสียงดังเบาๆดังๆไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีมีกลิ่น
1: ไม่มี
0: รสชิมก็ไม่ได
1: ้
0: นะคะกระทบสัมผัสก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแสดงถึงความเป็นนามธาตุแม้แต่เพียงคำเดียวว่าธาตุและนามธาตุเนี่ยก็ต้องไตร่ตรองจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นความต่างกันในขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นไม่ใช่จิตแน่นอนถูกต้องไหมคะเพราะว่าจิตไม่ใช่สีสันวรรณะต่างๆแต่ที่สิ่งที่ปรากฏทางตากำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้เพราะจิตเป็นธาตุรู้ที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นแยกนะคะธาตุรู้มืดสนิทแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏสว่างน่าตกใจไหมคะไม่มีเราค่ะเลยแต่มีธาตุรู้ที่แม้ในความมืดสนิทก็เกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเสียงกำลังปรากฏเนี่ยค่ะทีละขณะนะคะขณะที่เสียงปรากฏไม่ใช่ขณะที่สิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏไม่ใช่ขณะที่แข็งปรากฏจิตเป็นธาตุรู้ที่สามารถจะรู้ได้เฉพาะแต่ละทางทีละอย่างไม่ปะปนกันไม่ใช่เอาจิตได้ยินเสียงเนี่ยมาเห็นด้วยหรือเอาจิตที่เห็นเนี่ยไปได้ยินด้วยนะคะเป็นจิตที่ต่างขณะอาศัยทวารแต่ละทางถ้าไม่มีจักขุประสาทะตรงกลางตาไม่มีสิ่งที่จะปรากฏให้เห็นเพราะว่าจิตไม่ได้เกิดขึ้นเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเห็นเนี่ยอาศัยจากขู่ประสาทะเวลาที่จิตได้ยินเกิดขึ้นนะคะก็ต้องอาศัยโสตประสาทะซึ่งสามารถกระทบเสียงและเสียงก็สามารถกระทบเฉพาะโสตประสาทะและมีอายุที่สั้นมากนะคะทั้งสองอย่างคือเพียงแค่จิตเกิดดับ17ขณะทั้งเสียงและโสตประสาทะก็ดับแต่เมื่อกรรมเป็นปัจจัยทำให้จิตที่ได้ยินเสียงนี่ค่ะเกิดขึ้นได้ยินเสียงที่ยังไม่ดับนี่คือความน่าอัศจรรย์ของกรรมนะคะที่ขณะนี้กำลังเป็นไปกำลังทำให้มีผลคือการเห็นบ้างการได้ยินบ้างตามควรแก่กรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจในความเป็นธาตุในความเป็นธรรมะในความไม่ใช่ของใครเหมือนกับเวลาที่เราพูดเรื่องธาตุทุกธาตุเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้ไปเคยยึดถือธาตุนั้นว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของใครเลยธาตุเป็นธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงฉันใดนามธาตุก็ไม่ใช่ของใครนะคะขณะนี้เป็นจิตทั้งนั้นเลยค่ะและเจตสิกที่เกิดดับไม่ต้องเรียกชื่อเลยสะสมมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นสำหรับแต่ละคนซึ่งสับสนกันก็ไม่ได้ด้วยนี่คือความเป็นไปของธาตุที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนี้ไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะจึงเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นว่าแม้ในขณะนี้ก็มีจิตมีเจตสิกมีรูปแล้วก็กำลังฟังให้เข้าใจจิตเจตสิกและรูปที่กำลังมีในขณะนี้จนกว่าจะรู้จริงๆในลักษณะของความเป็นธาตุนะคะเมื่อรู้ว่าเป็นธาตุเป็นเราได้ไหมคะธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
1: เป็นเราไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
1: อยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าความเป็นไปของธาตุครับ
0: ค่ะความเป็นไปของธาตุนะคะคือเมื่อมีปัจจัยจึงเกิดถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้ทุกอย่างที่มีในขณะนี้ค่ะต้องมีปัจจัยเฉพาะแต่ละอย่างจึงปรากฏเป็นแต่ละอย่างได้เพียงธาตุดินน้ำไฟลมนะคะมหาภูตรูปสี่มีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชารวมอยู่ด้วย ปรากฏเป็นดอกกุหลาบปรากฏเป็นต้นไม้ปรากฏเป็นหญ้าปรากฏเป็นวัตถุสิ่งต่างๆหลากหลายมากนั่นคือธาตุความเป็นไปของธาตุนะคะซึ่งเป็นรูปธาตุและรูปธาตุนี่ค่ะไม่ใช่นามธาตุเลยแต่นามธาตุเนี่ยสามารถที่จะรู้จะคิดจะจำเพราะฉะนั้นจะวิจิตกว่ารูปธาตุไหมคะ
1: วิจิตกว่ามาก
0: ความเป็นไปของธาตุนะคะเมื่อวานนี้ความเป็นไปของธาตุที่เป็นนามธาตุและรูปธาตุเกิดแล้วต่างกับขณะนี้ซึ่งนามธาตุและรูปธาตุกำลังเกิดขึ้นเป็นไปหรือเปล่าแต่วันนี้นะคะนามธาตุมาจากนามธาตุที่ผ่านไปแล้วที่เกิดแล้วดับแล้วและก็มีการสะสมต่างๆกันเพราะฉะนั้นความวิจิตจริงๆของนามธาตุนะคะมากมายหลากหลายเพราะเหตุว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่จะปรุงแต่งเป็นปัจจัยที่จะให้นามธาตุต่อไปเกิดขึ้นต่างจากนามธาตุที่ดับไปแล้วอย่างเมื่อวานนี้ไม่ได้ฟังธรรมะวันนี้มีปัจจัยที่จะได้ยินได้ฟังความเข้าใจวันนี้นะคะดับไปแล้วแต่ก็ปรุงแต่งที่จะให้มีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังต่อไปไม่ว่าในชาติไหนด้วยไม่สูญหายไปเลยนี่คือความเป็นไปของนามธาตุซึ่งสะสมสืบต่อกุศลและอกุศลทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละขณะในวันนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะหมดไปแล้วก็จริงค่ะแต่ก็สะสมอยู่ในจิตทำให้มีความหลากหลายของความคิดแม้แต่การคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆเนี่ยจะมีใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะการปรุงแต่งของสังขารขันธ์ซึ่งเป็นนามธาตุไม่มีเหมือนเดิมค่ะใหม่ทั้งหมดและก็วิจิตต่างๆกันไปอีกตามการสะสม
2: เรื่องที่ไม่เข้าใจตอนนี้ก็คือเรื่องการเกิดดับของจิตและรูปที่ว่ารูปดับเป็น17ขณะของจิตเนี่ยนะคะแล้วก็คิดต่อไปว่ารูปที่พูดถึงอันนี้หมายถึงอะไร
0: ทำไมทรงแสดงเรื่องรูปมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะต้องทราบพุทธประสงค์ด้วยนะคะใครจะรู้รูปซึ่งมีอายุ17ขณะของจิตบ้างแล้วใครรู้และทรงแสดงเพื่ออะไรและเพราะอะไร
2: พระพุทธองค์ทรงทราบนะ
0: คะ
2: แต่ไม่ทราบว่าท่านแสดงเพื่ออะไร
0: ค่ะเพื่อจะให้เรารู้หรือว่าเพื่อให้เข้าใจว่าทุกอย่างนะคะเป็นอนัตตาตลอดชีวิตมาเนี่ยนะคะเป็นอัตตาไม่ว่าเราจะฟังธรรมะเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องอายุของรูป17ขณะทั้งหมดเพื่อให้เข้าถึงความเป็นอนัตตาเท่านั้นค่ะความเป็นอนัตตาไม่ใช่ขณะอื่นนะคะเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นขณะที่กำลังคิดนึกคือถ้าเข้าใจธรรมะก็คือว่ามีธรรมะขณะนี้นะคะจนกว่าจะรู้ว่าขณะนั้นเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราแต่ไม่ใช่ไปให้คิดงุนงงสงสัยเรื่อง17ขณะทวารไหนยังไงอะไรนะคะเพราะว่าขณะนี้ก็ยังไม่รู้จักลักษณะของรูปและจะไปรู้ได้ยังไงว่ารูปเนี่ยมีอายุเท่ากับ17ขณะของจิตแต่ที่ทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาโดยนัยยะประการต่างๆนะคะสำหรับพระวินัยเนี่ยสำหรับบรรพชิตซึ่งมีการสะสมใหญ่ที่จะเจริญปัญญาในเพศที่สละการครองเรือนวงศาคณาญาติไม่ใช่เป็นการไปบังคับนะคะแต่ว่าอัธยาศัยเป็นอย่างนั้นก็สามารถที่จะขัดเกลาละเอียดยิ่งขึ้นโดยเห็นโทษของอกุศลทางกายทางวาจาซึ่งเป็นความประพฤติที่ไม่เหมาะสมกับบรรพชิตแต่ถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมพระวินัยไม่สามารถที่จะผูกบรรพชิตให้ดำรงสมณเพศได้ถ้าไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็ต่างกันนะคะโดยสองเพศคือในเพศบรรพชิตและในเพศของคฤหัสถ์สำหรับพระสุตตันตปิฎกเนี่ยค่ะก็แสดงความหลากหลายความไม่เที่ยงตั้งแต่อดีตนานแสนนานก่อนที่จะได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าชีวิตของแต่ละคนแม้แต่ของพระองค์เองของท่านพระสารีบุตรของท่านพระมหาโมคคัลลานะก็มีอกุศลกุศลมากมายนะคะและก็ทรงแสดงไว้เพียงบางส่วนเพื่อให้เห็นว่าธรรมะเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาแล้วก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าจะมีบุคคลนั้นในชาตินั้นต่อมาจนกระทั่งถึงเป็นบุคคลนี้นะคะแต่จิตก็เกิดดับสืบต่อเพียงแต่ตั้งชื่อแต่ละภพแต่ละชาติต่างๆกันไปมีใครรู้ไหมคะชาติก่อนชื่ออะไรชาติหน้าเลยค่ะก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพียงแต่เป็นสมมุติให้รู้ว่าบุคคลนี้คือการสะสมสืบต่อของจิตเนี่ยค่ะ ในท่านสุดท้ายก็เป็นท่านพระมหาโมคคัลลานะหรือว่าในชาติสุดท้ายก็เป็นท่านพระสารีบุตรเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็เพื่อให้เข้าใจความเป็นอนัตตาอย่างเดียวค่ะไม่ต้องไปคิดกังวลเรื่องอื่นเลยเพราะว่าแม้ขณะนี้นะคะได้ยินคำว่าอนัตตาแต่ก็ยังเป็นอัตตาได้ยินคำว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏนะคะแต่ก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอะไรด้วยความเคยชินนะคะเพราะเหตุว่าหลังจากที่เห็นดับไปแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดดับที่เป็นรูปเนี่ยสืบต่อทำให้เกิดนิมิตตะนะคะทั้งที่ดับแล้วก็จริงแต่การเกิดสืบต่อเนี่ยทำให้เหมือนว่ายังมีอยู่ยังคงเป็นรูปร่างสันฐานอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็หลงยึดถือรูปร่างสันฐานซึ่งเกิดจากการเกิดดับสืบต่อของธรรมะแต่ตัวธรรมะจริงๆเนี่ยนะคะก็เกิดแล้วดับแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นเหลือแต่นิมิตตะที่ยังหลงจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้ายังไม่เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏจะคลายการยึดถือไหมคะว่าไม่ใช่อย่างอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะนอกจากเป็นธาตุที่สามารถปรากฏให้เห็นส่วนเมื่อปรากฏแล้วเนี่ยนะคะนิมิตตะของการเกิดดับของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็ทำให้สัญญาความจำเนี่ยจำไว้มั่นคงเป็นสัญญาวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงกว่าจะรู้ความไม่เที่ยงเนี่ยก็อีกนานแต่ว่าต้องมาจากการที่ค่อยๆระลึกได้นะคะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นแม้แต่ทางเดียวคือทางตาเนี่ยจะเห็นการสะสมหนาแน่นเหนียวแน่นของความไม่รู้และการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนานมากนะคะระลึกได้สักนิดหน่อยค่อยๆเพิ่มขึ้นก็จะขณะที่ระลึกได้ก็คลายความติดข้องเพียงเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะเป็นปัจจัยทำให้มีการระลึกได้อีกแล้วก็เข้าใจได้อีกจริงๆว่าไม่ว่าจะกี่กลับมาแล้วนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตามีปัจจัยเกิดขึ้นเมื่อมีจิตเห็นสิ่งนี้จึงปรากฏให้เห็นได้แล้วก็ดับไปโดยไม่เหลืออะไรเลยทั้งสิ้นนี่คือไม่ต้องไปนับ17ขณะแต่ว่าฟังนะคะทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าทรงแสดงอุปการะให้เข้าถึงความเป็นอนัตตาโดยนัยยะของพระสูตรต่างๆซึ่งถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยจะมีพระสูตรมีพระวินัยไหมคะ
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีนะคะแต่เนื่องจากธรรมะหลากหลายแต่ละขณะแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยมากมายก็ทรงแสดงตามความเป็นจริงของธรรมะนั้นๆแล้วก็ทรงแสดงนะคะธรรมะที่ไม่กล่าวถึงบุคคลเป็นตัวธรรมะจริงๆโดยละเอียดยิ่งจึงชื่อว่าอภิธรรมะอภิหมายความว่ายิ่งหรือละเอียดนะคะแม้แต่จะกล่าวว่ารูปมีอายุเท่ากับการเกิดดับของจิต17ขณะนี่ก็โดยนัยยะของอภิธรรมะเพื่อที่จะให้เห็นตามความเป็นจริงว่าควรติดไหมในสิ่งซึ่งปรากฏเหมือนจริงเหมือนเที่ยงแต่ความจริงก็คือรูปนั้นดับไปแล้วเพราะเหตุว่า17ขณะนี้ประมาณไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าในขณะนี้เหมือนเห็นได้ยินพร้อมกันเนี่ยค่ะความจริงจิตเกิดดับเกินกว่า17ขณะ
2: ค่ะ
0: แล้วจะมีรูปอะไรเหลือความจริงเป็นความจริงแต่ไม่รู้เนี่ยลองคิดดูสิคะขณะเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะมีแขนมีขาอยู่ตรงไหนบ้างหรือเปล่าเวลาที่เสียงปรากฏเนี่ยค่ะมีหัวเข่ามีผมมีอะไรหรือเปล่าคะ
2: ไม่มีค่ะ
0: ไม่ปรากฏเลยมีแต่เสียงกับได้ยินแต่ความไม่รู้และความจำเนี่ยก็ยังเป็นเรานั่งแล้วก็ได้ยินเสียงนะคะเด็กวิ่งสุนัขเห่าเป็นต้นทั้งที่ไม่มีเลยค่ะขณะนั้นมีแต่เสียงกับได้ยินถ้าสามารถที่จะเข้าถึงธรรมะจริงๆนะคะจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะรู้อารมณ์ทีละอย่างไม่ปะปนกันเลยแต่ละทางทางตาเนี่ยจะให้เป็นเสียงปรากฏไม่ได้ทางหูก็จะให้เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าแยกชีวิตออกละเอียดมากนะคะก็คือชั่วขณะที่มีการเห็นบ้างการได้ยินบ้างการได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างคิดนึกบ้างเร็วจนกระทั่งรวมเป็นหนึ่งคือเราเพราะว่าต่อกันไว้หมดนะคะเหมือนเราเห็นและก็เหมือนเราได้ยินเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพื่อเห็นความเป็นอนัตตาตลอดหมดนะคะจะฟังที่แล้วมาหรือจะฟังต่อไปอีกนานเท่าไหร่ก็ตามถ้าไม่รู้ว่าเป็นอนัตตาก็ไร้ประโยชน์ ไปนั่งคิดถึงเรื่อง17ขณะหรือเรื่องอะไรแต่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วแม้แต่สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยระลึกได้ไหมว่าความจริงเป็นเพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะ
2: คือจะทำให้ใจนี่ย้อนเข้าไปคิดถึงพยายามหาเหตุผล
0: ถ้าอย่างนั้นก็ถามตัวเองว่ารู้ได้ไหม
2: ตรงที่เป็น17ขณะนี่เราไม่ได้ทราบ
0: ค่ะ17ขณะรู้ไม่ได้ก็รู้ไม่ได้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยรู้ได้ไหม
2: รู้ได้ค่ะ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราจะใส่ใจตรงสิ่งที่รู้ได้
0: ไม่มีกฎเกณฑ์นะคะตามความเป็นจริงนะคะแลกความคิดกันได้ไหมและก่อนจะคิดจะพูดอย่างเนี้ยรู้ไหมว่าจะคิดจะพูดอย่างนี้ถ้ายังไม่เกิดขึ้น
2: ก็ไม่ทราบค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงความเป็นอนัตตาแม้คิดก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยและเวลาคิดแล้วไม่พูดมีไหมคะ
2: มีค่ะ
0: และเวลาคิดแล้วพูดมีไหมคะก็ตามเหตุตามปัจจัยทุกอย่างเป็นธรรมะที่แสดงความเป็นอนัตตาให้รู้ค่ะแต่อวิชชารู้ไม่ได้ต้องค่อยๆอบรมเจริญปัญญาและปัญญาเนี่ยค่ะไม่ควรประมาทปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงทุกอย่างที่ปรากฏได้ที่ปรากฏนะคะไม่ใช่ที่ไม่ปรากฏ
3: ค่ะถ้าอาจารย์คะอันนี้เป็นปัญหาที่คนที่เชียงใหม่เขาฝากถามนะคะเขาก็ถามว่าแล้วฟังท่านอาจารย์แล้วปฏิบัติอย่างไรก็เลยจะเรียนถามท่านอาจารย์ตอบให้เขาทราบแล้วก็ให้คนที่เขาสงสัยว่าเมื่อฟังท่านอาจารย์แล้วปฏิบัติอย่างไรเนี่ยได้เข้าใจกระจ่างชัดตรงนี้ค่ะท่านอาจารย
0: ์ถ้าได้ยินคำว่าปฏิบัติเข้าใจว่าอย่างไรเพราะว่าการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำที่ใช้กันนะคะก็ควรจะได้ทราบว่าความหมายของคำนั้นคืออะไรไม่ใช่เพียงแต่บอกว่าปฏิบัติก็ปฏิบัติเพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะต้องทราบคำว่าปฏิปติหรือปฏิบัติในภาษาไทยหมายความว่าอะไรและคืออะไร
4: อย่างที่เข้าไปปฏิบัติธรรมกันแบบนี้ค่ะ
0: ถ้าไม่ทราบแล้วจะปฏิบัติไหมคะคือเราจะไม่คิดถึงคนอื่นเลยแต่ว่าสำหรับเราเองเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ตรงไหมถ้าไม่ทราบแล้วจะปฏิบัติไหม
4: ก็ปฏิบัติตามเข้าไปอ่ะ
0: ปฏิบัติตามเข้าไปเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าใครทำอะไรก็ให้ทำอย่างนั้นหรือว่าให้มีความเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้จนกระทั่งเป็นปัญญาที่สามารถรู้แจ้งความจริงของสิ่งที่ปรากฏถูกต้องตามความเป็นจริง
4: ท่านสอนให้รู้ก่อนค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะปฏิบัติไหมคะเมื่อไม่รู้จะปฏิบัติไหม
4: ที่ไปปฏิบัติเพราะคิดว่าเราไม่รู้ก็เลยไปก่อนแล้วก็จะได้ทราบทีหลัง
0: แล้วเป็นไปได้ไหมคะแล้วทราบอะไรบ้างหลังจากที่ปฏิบัติแล้ว
4: ยังไม่ทราบ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการไปไม่ทราบว่ากี่วันก็ตามแต่มีประโยชน์ไหมเพราะว่าไปแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็ไม่รู้สิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนที่จะให้ทำโดยไม่รู้ค่ะเพราะว่าปัญญาต้องเกิดขึ้นแล้วก็ปฏิบัติตามปัญญาที่เข้าใจถูกเห็นถูกค่ะไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอีกไหมคะที่ผ่านไปแล้วก็คือแล้วไปคือไม่รู้แต่ว่าต่อไปนี้ค่ะจะปฏิบัติไหม
4: คือเหมือนกับว่าเราไปแล้วก็เรายังปฏิบัติไม่ถึงที่สุดเราก็เลยยังไม่รู้อะ
0: ที่สุดต้องมีเริ่มต้นใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นคืออะไร
4: ที่ไปนี้เขาก็ให้เจริญสติอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: และสติคืออะไร
4: สติคือเหมือนกับให้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา
0: เพราะฉะนั้นเป็นเราใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: ถูกต้องหรือเปล่า
4: ก็ถ้าที่ฟังก็ไม่ถูก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติไหมมีความเป็นผู้ตรงถ้าไม่ตรงจะไม่ได้สาระจากพระธรรมเลย
4: ค่ะ
0: ขอถามอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้ยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: ตอนนี้ค่ะจะปฏิบัติไหม
4: ไม
0: ่ค่ะนี่คือความถูกต้องนะคะเพราะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกให้มีความเห็นถูกซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าสัมมาทิฏฐินะคะทิฏฐิเป็นความเห็นสัมมาคือความเห็นที่ถูกต้องเมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญานะคะที่สามารถที่จะเห็นถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นคำสอนทั้งหมดนะคะจะนำไปสู่ปัญญาซึ่งเป็นความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ พราะฉะนั้นคำสอนใดๆก็ตามที่ไม่ทำให้มีความเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏโดยความเป็นธรรมะซึ่งไม่เป็นของใครมีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงสักอย่างเดียวถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะชื่อว่าฟังคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เพราะว่าหัวใจของพระธรรมก็คือว่าความจริงสัจธรรมที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ได้โดยเหตุนี้นะคะผู้ใดก็ตามฟังธรรมะแล้วมีความเข้าใจถูกนั่นคือฟังคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงประจักษ์แจ้งหมดความสงสัยในสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นก็มีทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะปริยัติคือความรู้นะคะในเรื่องของสภาพธรรมะค่อยๆเข้าใจขึ้นรู้มากขึ้นนะคะแทนที่จะไม่รู้อะไรเลยแม้ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏตลอดชีวิตเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวได้กลิ่นเดี๋ยวลิ้มรสก็เป็นสิ่งที่มีจริงที่เพียงเกิดมาแล้วก็ปรากฏคนที่เกิดมาแล้วจะไม่มีเห็นไม่มีได้ยินเหล่านี้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏตลอดชีวิตแต่ไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งนั้นก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเที่ยงแล้วก็เป็นเราแต่ว่าจากการที่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าจากการที่ไม่เคยมีความรู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะเริ่มรู้ขั้นฟังเมื่อความรู้ขั้นฟังเกิดขึ้นว่าเป็นความจริงอย่างที่ได้เข้าใจที่เป็นจริงก็สามารถที่จะเกิดสติสัมปชัญญะที่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจนกว่าจะละคลายความสงสัยความไม่รู้ไม่เยื่อใยไม่ต้องการในสิ่งที่ปรากฏนะคะก็สามารถที่จะแทงตลอดความจริงของสิ่งที่ปรากฏได้เพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังเข้าใจนะคะเป็นปริยัติขณะที่กำลังเข้าใจลักษณะที่มีจริงๆที่กำลังฟังนะคะเป็นปฏิปัตติขณะที่แทงตลอดความจริงซึ่งไม่ใช่ตัวตนขณะนั้นก็เป็นปฏิเวทะไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยนะคะได้ยินคำว่าปฏิบัติก็จะปฏิบัติโดยไม่รู
4: ้
0: ก็ไม่มีปริยัติเพราะฉะนั้นจะมีปฏิบัติไม่ได้และก็จะถึงปฏิเวทะไม่ได้ด้วย
5: ครับบารมีเรียกว่าให้ถึงฝั่งของการดับกิเลสเนี่ยในการดับกิเลสเนี่ยก่อนที่จะดับนั่นเนี่ยนะฮะก็ต้องเจริญกุศลเพื่อละอกุศลท้ายที่สุดก็คือการดับทั้งกุศลและอกุศลมันลักษณะอย่างนี้ช่วยอธิบายให้เข้าใจนะครับ
0: กุศลเป็นกุศลใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
0: ค่ะและกุศลที่เกิดเพราะอัธยาศัยที่ได้สะสมมาอย่างขณะใดก็ตามนะคะที่มีการให้ทานหรือว่าความประพฤติต่างๆที่ดีงามเช่นเป็นการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลและก็อาจจะมีความหวังจากกุศลด้วยเพราะว่าหลายคนนะคะเวลาทำกุศลก็หวังว่าจะได้รับผลของกุศลจึงทำจะมีคำถามว่าแล้วเป็นกุศลหรือเปล่าเหมือนกับว่าถ้าไม่เป็นกุศลก็จะไม่ทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ต้องการที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่ากุศลคืออะไรและความจริงที่เข้าใจว่าเป็นกุศลนั้นน่ะเป็นเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาก็มีอยู่ทั่วไปนะคะแต่ว่าปัญญาเนี่ยค่ะก็มีหลายระดับขั้นปัญญาที่มีความเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมก็มีเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นว่าอกุศลกรรมเมื่อได้กระทำแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลที่ไม่ดีต่างๆเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจได้ยินเสียงไม่น่าพอใจได้กลิ่นซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เลยนะคะขณะนั้นก็ถ้าเป็นกลิ่นดีก็ไม่ใช่กลิ่นที่เป็นผลของอกุศลกรรมต้องเป็นผลของกุศลกรรมนี่ก็คือชีวิตประจำวันทั้งหมดที่แม้ว่าไม่ได้ฟังธรรมะที่จะเข้าใจว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเป็นธรรมะจริงๆมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแต่ก็ยังพอเข้าใจในเรื่องเหตุและผลว่าเหตุดีนะคะก็ต้องนำมาซึ่งผลที่ดีและเหตุที่ไม่ดีก็นำมาซึ่งผลที่ไม่ดีถ้ารู้แค่นี้เนี่ยจะเป็นบารมีไหมเพราะว่ายังไม่ได้มีความเข้าใจที่เห็นโทษของอกุศลนะคะและอบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะละอกุศล และปัญญาที่มีความเข้าใจธรรมะนี่ค่ะก็จะทำให้กุศลประเภทอื่นเจริญขึ้นด้วยจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏโดยมากพอได้ยินคำว่านิพพานนะคะก็ยังไม่ได้รู้จริงๆว่านิพพานเนี่ยคืออะไรแต่ก็อยากถึงแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกนะคะว่าขณะนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเริ่มมีปัญญาเพียงเห็นโทษของอกุศลจึงสามารถที่จะเจริญกุศลยิ่งขึ้นได้ถ้ามีกุศลที่เจริญขึ้นนะคะแล้วก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมก็จะรู้ว่ากุศลที่ประกอบด้วยปัญญากับกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานั้นต่างกันถ้ามีปัญญามีความเห็นถูกต้องว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นหนทางที่จะนำไปสู่การดับการยึดถือว่าสภาพธรรมะว่าเป็นเราก็คือฟังแล้วก็มีความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในขณะไหนและกุศลทั้งหลายก็เจริญขึ้นด้วยความรู้ถูกว่าเพื่อละความเป็นตัวตนอันนั้นก็เป็นบารมี
5: เพื่อละอกุศลแล้วก็ละความเป็นตัวตนนี่จึงได้ชื่อว่าเป็นบารมีถูกต้องใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าขณะนี้นะคะใครรู้ว่าเป็นธรรมะบ้างกำลังฟังธรรมะกำลังทุบประตูเป็นธรรมะหรือเปล่าคะกำลังเขียนหนังสือเป็นธรรมะหรือเปล่ากำลังโทรศัพท์เป็นธรรมะหรือเปล่านี่คือตามที่ได้ยินได้ฟังนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รู้จักธรรมะแต่ละลักษณะตามความเป็นจริงเพียงแต่พูดรวมๆว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่เว้นเลยแต่ว่าความจริงทุกอย่างเนี่ยพอถามถึงแต่ละอย่างทีละอย่างเนี่ยเป็นธรรมะหรือยังเช่นขณะนี้นะคะทุกคนกำลังเห็นถ้าถามว่าเห็นเป็นธรรมะไหมตอบได้ว่าเห็นเป็นธรรมะแต่กำลังเห็นจริงๆเนี่ยเป็นธรรมะอย่างไรที่จะกล่าวว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลก็ต้องอาศัยการฟังแล้วฟังอีกนะคะพร้อมด้วยการพิจารณาจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าขณะนี้ค่ะเห็นเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยที่จะให้เกิดเห็นไม่ใช่ใครนึกอยากเห็นก็เห็นใครนึกอยากได้ยินก็ได้ยินไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแม้ไม่นึกอยากจะเห็นแม้ไม่นึกอยากจะได้ยินแต่เมื่อมีปัจจัยที่จะทำให้เห็นเกิดขึ้นได้ยินเกิดขึ้นก็ต้องเกิดเปลี่ยนไม่ได้นี่คือความจริงนะคะซึ่งเป็นธรรมะทุกขณะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะการเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงแต่ขั้นชื่อและเรื่องราวแต่กำลังเริ่มเข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมะจริงๆจากการฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นคือสัจญาณะซึ่งในการอบรมเจริญปัญญาที่ใช้คำว่าภาวนาหรือว่าวิปัสสนาภาวนาที่จะทำให้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงถ้าไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงในเบื้องต้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเจริญขึ้นได้เนี่ยค่ะต้องมีขณะที่เริ่มต้นเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเพราะเหตุว่าการฟังธรรมะเพียงนิดหน่อยนะคะแล้วก็คิดเองเยอะๆมากมายไปตามความคิดของตัวเองเนี่ยผิดเพราะเหตุว่าบุคคลนั้นไม่ได้สะสมปัญญาที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสามารถที่จะรู้ธรรมะด้วยตัวเองแต่ว่าไม่ใช่แม้ปัจเจกพุทธะคือผู้ที่สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะแต่ไม่ได้ประกอบด้วยพยานต่างๆนะคะที่สามารถที่จะกล่าวถึงหรือแสดงความจริงของธรรมะโดยไวยะโดยประการต่างๆที่จะให้ผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะเริ่มเข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนสามารถที่จะเห็นความลึกซึ้งของธรรมะที่จะทำให้รู้ว่าขณะนี้ธรรมะที่เหมือนไม่มีอะไรเลยนะคะมาพูดเรื่องเห็นทำไมธรรมดาพูดเรื่องได้ยินทำไมก็เป็นธรรมดาแต่ความจริงสิ่งที่เป็นธรรมดาเนี่ยค่ะเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงซึ่งใช้คำว่าธาตุหรือธาตุนะคะเพราะเหตุว่าลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยค่ะก็ส่งไว้ซึ่งลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยธรรมะเป็นธรรมะค่ะตรงนะคะเปลี่ยนไม่ได้เช่นโกรธเกิดขึ้นจะเปลี่ยนให้เป็นความเมตตาสายไปซะแล้วใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าโกรธเกิดแล้วดับแล้วด้วยใครจะไปทำอะไรกับสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นซึ่งมีอายุที่สั้นมากเล็กน้อยมากนะคะ สุดที่จะประมาณได้เพราะว่าเกิดระดับทันทีเพียงแต่เกิดมาเป็นอย่างนั้นมีกิจอย่างนั้นทำหน้าที่อย่างนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะที่ยังไม่รู้จักธรรมะไม่เข้าใจธรรมะแม้ว่ามีธรรมะและธรรมะปรากฏนะคะที่กล่าวว่ายังไม่ได้รู้จักธรรมะไม่เข้าใจธรรมะเพราะว่าเพียงจำสิ่งซึ่งมีจริงแต่ว่าเกิดดับอย่างรวดเร็วมากสืบต่อไม่ว่าจะเป็นรูปชนิดใดก็ตามหรือว่าความรู้สึกประเภทใดก็ตามหรือว่าความจำหรือว่าโลภะโทสะโมหะใดๆสภาพธรรมะทั้งหมดในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะถ้ารู้ความจริงว่ามีอายุที่สั้นมากนะคะเกิดแล้วก็ดับแล้วรู้หรือยังเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏจากการที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดมีปัจจัยเกิดระดับเกิดระดับสืบต่อจึงเป็นนิมิตตะนะคะใช้คำว่านิมิตหมายความถึงสิ่งที่ปรากฏเหมือนลักษณะนั้นที่มีรูปร่างสันฐานต่างๆเช่นถ้าจะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้นะคะเห็นเป็นดอกไม้เห็นเป็นโต๊ะเห็นเป็นเก้าอี้แต่เห็นเกิดและดับและสิ่งที่ปรากฏมีจริงๆนะคะแต่เป็นธาตุหรือธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งต่างจากธาตุและธรรมะอื่นๆเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นค่ะในเมื่อธรรมะอื่นๆเนี่ยมีจริงนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปรากฏให้เห็นอย่างที่ตากำลังเห็นในขณะนี้เช่นจิตเนี่ยค่ะมีจริงแต่ไม่มีใครไปมองเห็นจิตด้วยตาทั้งที่มีตาเนี่ยก็ไม่เห็นจิตเสียงก็มีจริงนะคะแต่เสียงก็ไม่มีรูปร่างเป็นสีสันต่างๆไม่สามารถที่จะไปเห็นเสียงได้กลิ่นก็มีจริงเมื่อไหร่คะเมื่อกลิ่นเกิดปรากฏถ้ากลิ่นไม่เกิดขึ้นปรากฏขณะนั้นกลิ่นมีจริงหรือเปล่ายังไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่ได้ปรากฏจะกล่าวว่าจริงได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะเพราะเกิดแต่ว่าดับแล้วก็เกิดสืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตตะให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนอย่างทางตาในขณะนี้ค่ะเห็นเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นเห็นพระปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งซึ่งยากแสนยากนะคะสุขุมคัมภีระที่จะรู้ได้เนี่ยแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นไม่ใช่แต่เฉพาะในมนุษย์โลกหรือเทวโลกแม้พรหมโลกแม้ในจักรวาลใดๆก็ตามพระปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมะผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะเป็นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับพระปัญญาของพระองค์ซึ่งทรงอุปมาว่านะคะเหมือนใบไม้สองสามใบในกำมือกับใบไม้ที่อยู่ในป่าหรือว่าอากาศที่กว้างใหญ่เนี่ยนะคะก็มีรอยเท้าของนกนิดหน่อยนะคะมีปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นการที่เป็นผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมนี่ค่ะก็ฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งในสิ่งซึ่งบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะแสดงหรือกล่าวถึงนะคะให้ได้มีความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะค่อยๆเกิดขึ้นเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงว่าเป็นความจริงทุกประการทุกคำทุกพุทธพจน์เพราะฉะนั้นพุทธพจน์นะคะเป็นธรรมเตชะหรือธรรมเตโชในภาษาบาลีนะคะเพราะเหตุว่าสามารถที่จะเผาอกุศลที่มีอยู่มากมายหนาแน่นสุดที่จะประมาณได้นะคะให้ดับหมดเป็นสมุจเฉทเพราะฉะนั้นจะหาใครที่สามารถที่จะทำให้บุคคลอื่นเนี่ยสามารถที่จะเห็นอกุศลตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็มีปัญญาความเห็นถูกเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะเหตุว่ากิเลสไม่ใช่สิ่งที่ใครจะเอาอะไรไปดับไม่เหมือนไฟเอาน้ำดับนะคะแต่ทั้งหมดนี้ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่จะดับได้และก็ปัญญาของแต่ละคนเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเกิดเองถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็เป็นสาวกคือผู้ฟัง มีใครอยากจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมคะค่ะความกรุณาไม่เท่าพระองค์เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะไม่ว่าใครในโลกนะคะจะเป็นพระมหากษัตริย์เป็นเศรษฐีมั่งมีสกุลสูงเป็นพ่อค้าเป็นขหบดีมหาศาลยังไงก็ตามแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจพระธรรมการที่จะเป็นบุคคลนี้ในชาตินี้นะคะเพียงชั่วหนึ่งขณะจิตทีละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อทำให้ดำรงความเป็นบุคคลนี้นะคะตราบใดที่กรรมยังไม่สิ้นสุดชาติก่อนเป็นใครเป็นมาแล้วใช่ไหมคะจะเป็นโรคเรื้อนจะเป็นเศรษฐีจะเป็นพระมหากษัตริย์จะเป็นเสนาบดีมีเงินทองมากมายมหาศาลหรือว่ายากไร้ก็ไม่เหลือเลยค่ะไม่มีอะไรที่เหลือทุกขณะเนี่ยเป็นแต่เพียงธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นปัญญาที่สามารถที่จะเริ่มเข้าใจถูกเนี่ยค่ะจะทำให้ค่อยๆเจริญขึ้นเมื่อเห็นคุณค่าเมื่อเห็นประโยชน์ของความจริงซึ่งเป็นสัจจะนะคะซึ่งไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะมาแยกหรือว่ามาเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นหรือว่าทำให้เราเนี่ยติดข้องในสิ่งนั้นได้อีกต่อไปลองคิดดูนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไหมเพราะฉะนั้นจะไปปฏิบัติธรรมะแล้วไม่รู้อะไรเลยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพุทธะเนี่ยค่ะคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏและความไม่รู้เนี่ยมากมายมานานแสนนานเท่าไหร่เนี่ยประมาณได้ไหมคะในยามต้นก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ประทับนั่งใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์แล้วนะคะยามที่หนึ่งเนี่ยระลึกชาติลองคิดถึงนะคะเราเองเนี่ยจำชาติก่อนได้ไหมเพียงแค่จำนะคะแต่นี่ไม่ใช่จำค่ะระลึกได้จริงๆถึงชาติก่อนๆซึ่งเคยเป็นใครเคยเป็นแม้บุรุษยากไร้เข็นใจก็เคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วก็ไม่เหลือไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะ 2,500 ปีก่อนถอยไปอีกก็มีเหตุการณ์เหมือนอย่างนี้ค่ะก็คือเกิดขึ้นเห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างแล้วก็ดับไปถ้าไม่มีปัญญาก็ต่อไปอีกนับไม่ถ้วนเลยไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงธาตุซึ่งเป็นนามธาตุและรูปธาตุซึ่งต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าประโยชน์มหาศาลของการที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยณวันนี้ขณะนี้นะคะไม่ใช่สิ่งบังเอิญแต่ทรงแสดงปัจจัยของสภาพธรรมะโดยละเอียดทุกขณะจิตทั้งนามธรรมและรูปธรรมนะคะว่าแม้แต่เพียงชั่วขณะสั้นๆที่เกิดนี่ค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้แม้จิตเห็นหนึ่งขณะเกิดขึ้นหรือว่าจิตได้ยินหนึ่งขณะเกิดขึ้นซึ่งผู้ไม่รู้ก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้และก็ไม่ได้เห็นประโยชน์ด้วยว่าจะต้องรู้ทำไมแต่ความจริงไม่ควรรู้หรือควรจะรู้ความไม่จริงไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องมีสุขบ้างทุกบ้างแต่ละชาติไปเรื่อยๆเกิดมานี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์คะเป็นทุกข์สุขไม่มีเลยเลยค่ะค่ะและทุกข์ไม่นิดเดียวเลยค่ะค่ะทุกข์มหาศาลแต่สุขนิดเดียวหมายความว่ายังไงนามธรรมมีอายุไม่เท่ากันแล้วเหรอคะ
6: มีอายุเท่ากันค่ะ
0: ค่ะ
6: แต่ความรู้สึกว่าทุกข์เนี่ยมากมายมหาศาลค่ะ
0: ถ้าทุกข์ไม่เกิดจะรู้สึกว่าเป็นทุกข์ได้ไหม
6: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะและทุกข์ที่เกิดเพราะอะไร
6: เกิดเพราะกิเลสค่ะ
0: กิเลสเกิดจากอะไร
6: เกิดเพราะความไม่รู้ค่ะ
0: เห็นไหมคะทั้งหมดก็มาลงที่ความไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งเวลาที่เข้าใจพระธรรมแล้วเนี่ยนะคะจะฟังธรรมะเหมือนได้เฝ้าเฉพาะพระพักทุกคำเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะคิดขึ้นมาได้เองเลยไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะแต่ละคำที่ได้ตรัสและทรงแสดงนะคะสืบต่อมาจนกระทั่งถึงกาลสมัยนี้สำหรับผู้ที่มีบุญที่ได้สะสมมาแล้วแต่ปางก่อนแน่นอนเพราะจะเห็นฉันทะได้ว่าบางคนก็สนใจที่จะเข้าใจบางคนก็ไม่สนใจเลยเสียงเพราะ กลิ่นหอมอาหารอร่อยเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวอะไรต่างๆดูมีความสำคัญมากกว่าแต่จริงๆแล้วจากสิ่งนั้นไปวันไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้ซึ่งไม่มีใครรู้แต่ความจริงยิ่งกว่านั้นก็คือว่าจากทุกขณะไม่มีใครบังคับบัญชาได้เลยอะไรเป็นความจริงควรรู้ไหมเพราะว่าเป็นความจริงนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยและถ้ารู้ความจริงอย่างนี้นะคะจะไม่รู้เลยว่าจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่ใหญ่ยิ่งเพราะเหตุว่าธรรมะเตชะธรรมะเตโชหรือธรรมะเดชเนี่ยนะคะสามารถที่จะเผาอกุศลได้อย่างที่คุณศิลกันเมื่อกี้นี้สนทนากันนะคะก็กล่าวถึงว่าก่อนฟังธรรมะก็มีการกระทำและคำพูดซึ่งต่างกับเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วทั้งหมดมาจากไหนมีใครเตรียมตัวหรือมีใครกะเกณฑ์ว่าเมื่อไหร่วันไหนจะพูดอย่างนั้นจะคิดอย่างนี้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยและแต่ละคนนี่ก็ต่างกันมากนะคะสังเกตจากคำพูดกิริยาความคิดต่างๆไม่ซ้ำกันเลยและก็ไม่เหมือนกันด้วยเพราะอะไรเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตามความเป็นจริงขณะนี้ค่ะธรรมะทั้งนั้นไม่มีใครสักคนถ้าเข้าใจความหมายของธาตุหรือธรรมะนะคะก็จะรู้ได้ค่ะว่าที่เราใช้คำว่าจิตในภาษาไทยและทุกคนดูเหมือนเข้าใจคำว่าจิตและดูเหมือนรู้ว่ามีจิตปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่มีชีวิตคนสัตว์ต่างๆเนี่ยเพราะมีจิตแต่ก็ยังไม่ได้รู้ความจริงของจิตเลยนะคะแม้แต่เพียงจะเข้าใจว่าจิตของแต่ละคนที่เคยยึดถือว่าจิตนั้นเป็นเรานะคะไม่ว่าขณะใดก็ตามก็หลากหลายแต่ละขณะซึ่งไม่ซ้ำกันและไม่ใช่ขณะเดียวกันด้วยนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่มีเนี่ยนะคะไม่เที่ยงและไม่ใช่สิ่งที่จะกลับมาได้เลยแต่การเกิดดับสืบต่อเนี่ยทำให้เสมือนว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่ยังไม่จากโลกนี้ไปแต่จากโลกนี้แล้วไปเกิดเป็นต้นไม้ได้ไหมคะ
7: ไม่ได
0: ้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะด้วยเหตุนี้ธรรมะเป็นธรรมะธรรมะที่เป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้ก็อย่างหนึ่งนะคะและสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยก็มีจริงๆแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งด้วยถ้ามีความเข้าใจเบื้องต้นอย่างลึกซึ้งนะคะแม้แค่นี้ก็รู้ว่าไม่ใช่เรารูปธรรมเป็นรูปธรรมนามธรรมเป็นนามธรรมแล้วจะเป็นใครในเมื่อนามธรรมก็เป็นธาตุที่เกิดมาและจริงๆแล้วก็เป็นธาตุรู้ธาตุรู้ที่นี่ไม่ได้หมายความถึงปัญญาแต่หมายความว่าสามารถที่จะได้ยินสามารถที่จะเห็นสามารถที่จะได้กลิ่นสามารถที่จะคิดนึกสามารถที่จะรู้สึกจริงๆแล้วก็เป็นธรรมะซึ่งแม้ไม่ใช้ภาษาบาลีใช้ภาษาไหนก็ได้นะคะที่คนนั้นสามารถที่จะเข้าใจได้เพียงเริ่มฟังเนี่ยค่ะความเป็นตัวตนถ้าสะสมมามากสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยที่จะเป็นเราไปได้เพราะเหตุว่าธรรมะเป็นธรรมะธรรมะที่เป็นรูปธรรมก็เป็นรูปธรรมธรรมะที่เป็นนามธรรมก็เป็นนามธรรมคำสั้นๆอย่างนี้เนี่ยค่ะสามารถที่จะไม่ใช่เราหรือเปล่าไม่ใช่ใครเลยนะคะเป็นจิตทั้งหมดเลยที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่ไม่พูดถึงรูปสักรูปเดียวลืมไปเลยเวลาที่พูดถึงเรื่องจิตเนี่ยจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้จิตไม่แข็งจิตไม่เย็นจิตไม่หอมใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเพียงนามธาตุและแม้ความหมายของคำว่านามธาตุเนี่ยถ้าคิดให้ลึกซึ้งนะคะธาตุคือสิ่งที่มีจริงลึกซึ้งไหมคะสิ่งที่มีจริงจะเป็นอะไรได้ไหมไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้ไหมไม่ได้นะคะแล้วพอกล่าวถึงนามธาตุและได้ทราบว่านามธาตุเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะคือเดี๋ยวนี้มีธาตุนี้แน่นอนแล้วก็ธาตุนี้เนี่ยค่ะจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อ ได้ฟังธรรมะเมื่อกี้นี้กล่าวว่าธาตุรู้ซึ่งเป็นนามธรรมไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยไม่ลืมคำนี้นะคะไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสธาตุนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้ค่ะมืดสนิทไหมค่ะเป็นแต่เพียงธาตุที่กำลังรู้เรื่องรู้คำเพราะจำได้ถ้าจำไม่ได้เนี่ยจะคิดถึงอะไรไหมคะแต่เห็นความจริงได้นะคะว่าสภาพที่

0: เลยอย่างเมื่อวานนี้ก็พูดถึงจิตดวงเดียวเที่ยงหรืออะไรเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดเองไม่ว่าเรื่องจิตหรือไม่ว่าเรื่องธรรมะเนี่ยค่ะผิดจะถูกได้ยังไงเพราะเหตุว่าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังความจริงของธรรมะที่มีจริงๆเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะจิตอื่นเนี่ยเราสามารถจะรู้ได้ไหมมีจิตทั้งนั้นเลยเวลานี้ถ้าไม่พูดถึงรูปคือต้นไม้ใบหญ้าโต๊ะเก้าอี้เป็นต้นนะคะก็เป็นจิตจิตของคนอื่นจิตอื่นเนี่ยสามารถรู้ได้ไหมแต่ชอบคิดถึงเรื่องจิตคนอื่นใช่ไหมคะแล้วรู้จริงๆหรือเปล่าคิดเอาทั้งหมดนี่แสดงเห็นว่าสิ่งที่ไม่รู้ในโลกเนี่ยมากมายนะคะกล่าวได้เลยค่ะว่าตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าจะพูดจะทำจะคิดกิจกรรมกิจการใดๆตั้งแต่เล็กจนโตจนตายก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงเลยว่าแท้ที่จริงเนี่ยเป็นอะไรเพราะฉะนั้นคิดถึงคนที่เกิดมาแล้วก็ไม่รู้ความจริงนะคะเหมือนอยู่ในความมืดสนิทไหมเวลามืดเนี่ยเห็นอะไรหรือเปล่าคะมืดสนิทเนี่ยจะเห็นอะไรไหมคะไม่เห็นใช่ไหมคะแต่มีธาตุรู้หรือเปล่าในความมืดสนิทนั่นแหละค่ะคือตัวจริงของธาตุรู้ซึ่งไม่มีสิ่งใดปรากฏเลยนอกจากธาตุที่กำลังรู้แต่ธาตุนี้จะปรากฏกับปัญญาเวลานี้ก็ฟังเข้าใจอะนะคะแต่ก็เคยปรากฏบ้างไหมแต่ชีวิตตามความเป็นจริงเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะที่พระองค์ทรงทำให้เกิดขึ้นไม่ใช่ค่ะพระองค์แสดงธรรมะตามความเป็นจริงของธรรมะซึ่งมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเคยอยู่ในความมืดสนิทแน่แน่นอนแต่เป็นเราใช่ไหมคะทั้งที่ขณะนั้นน่ะไม่มีรูปใดๆปรากฏเลยจิตเท่านั้นค่ะที่เป็นธาตุรู้ซึ่งมีอยู่ในขณะนั้นก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะที่เป็นธาตุรู้ซึ่งเราใช้คำว่าจิตเพราะเหตุว่าเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรื่องคิดทำไมคิดได้จิตเห็นคิดได้ไหมคะจิตได้ยินคิดได้ไหมแต่พอเห็นแล้วคิดได้ไหมบังคับไม่ให้คิดได้ไหมนี่คือธรรมะค่ะแล้วจะไปรู้โดยการไปที่หนึ่งที่ใดแล้วนั่งนิ่งๆแล้วหวังว่าจะรู้แต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงแต่ละคำนะคะที่เป็นธรรมะเตชะธรรมะเดชธรรมะเตโชนะคะเป็นหลักเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เดชอื่นๆเกิดขึ้นได้ธรรมดานะคะเกิดมาเนี่ยด้วยความไม่รู้เนี่ยกายวาจาเป็นยังไงคะถ้าเป็นผู้ตรงหยาบมากใช่ไหมคะแล้วอยากได้ด้วยเปล่า
1: ค่ะ
0: ค่ะเกิดมาแล้วก็มีแต่ความอยากนะคะไม่อยากจะอยากก็อยากเพราะว่าเป็นธรรมะนี่คือการเริ่มที่จะเข้าใจธรรมะนะคะโดยความเป็นอนัตตาทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะได้ฟังละเอียดขึ้นและเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้จริงมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจนปัญญาเนี่ยค่ะสามารถแทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้ทีละลักษณะจึงจะปรากฏว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนได้ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะแต่ละครั้งก็จะรู้ได้นะคะว่าฟังธรรมะหรือไม่ได้ฟังธรรมะหรือสิ่งที่ฟังไม่ใช่ธรรมะเมื่อมีความเข้าใจธรรมะแล้วแต่ถ้าไม่เคยรู้อย่างนี้ก็เข้าใจว่าฟังธรรมะทั้งนั้นเลยแต่เป็นธรรมะหรือเปล่าหรือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องนี้นี่ก็แสดงให้เห็นว่านะคะผู้ที่ได้ฟังและมีความเข้าใจเนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจธรรมะค่ะทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าสามารถที่จะแทงตลอดคือประจักษ์แจ้งความจริงของธรรมะค่อยๆ คลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเมื่อไหร่ที่อาจหารร่าเริงด้วยความเข้าใจที่รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นธรรมะใดๆก็ตามที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีก็เป็นธรรมะทั้งนั้นก็จะทำให้ค่อยๆ คลาย

0: การที่เคยยึดถือสภาพธรรมะและสามารถที่จะน้อมไปสู่ธาตุซึ่งไม่เกิดซึ่งมีจริงๆซึ่งเป็นอริยสัจธรรมเป็นนิโรธสัจจะในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี่นะคะก็มีทุกขอริยสัจจะชื่อทั้งนั้นเลยถ้าไม่ฟังก็คิดเองใช่ไหมคะพอทุกเกิดก็ทุกขอริยสัจจะแต่สัจจะคือความจริงคือขณะนั้นเป็นธรรมะที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นจะขาดการฟังธรรมะได้ไหมถ้าเป็นผู้ที่ตรงและเห็นประโยชน์ว่าความเข้าใจหรือความรู้จากการฟังธรรมะเนี่ยค่ะทีละเล็กทีละน้อยจริงๆเพราะเหตุว่าสะสมความไม่รู้มามากมายมหาศาลเป็นปัจจัยที่จะให้เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมนะคะจนกว่าไม่ลืมเห็นเตชะพลังหรือว่าการสามารถที่จะเผาอกุศลของพระธรรมที่ทรงแสดงได้ไหมจากอกุศลที่มากมายนะคะมากมายมหาศาลเพราะเหตุว่าพอเห็นแล้วชอบทันทีโดยไม่รู้เลยติดข้องทันทีโดยไม่รู้ทุกคนจะรู้จักความอยากได้ที่มีกำลังใช่ไหมคะมีดอกกุหลาบสองสีสีชมพูกับสีขาวอยากได้ดอกกุหลาบดอกไหนคะ
1: ได้ทั้งสองดอกนะ
0: คะค่ะเอาสีเหลืองอีกเห็นไหมคะแสดงให้เห็นถึงทันทีที่เพียงได้ยินคำว่าดอกกุหลาบสีขาวทันทีที่เพียงได้ยินนะคะก็อยากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีจริงและปรากฏและจิตกำลังรู้สิ่งนั้นน่ะจะไม่ให้มีความติดข้องในสิ่งนั้นได้หรือและจะไปให้ติดข้องในสิ่งอื่นที่ไม่ปรากฏได้หรือในเมื่อสิ่งนั้นยังไม่ปรากฏแต่ว่าพอเกิดความจำและความนึกคิดนะคะแม้ไม่เห็นก็ยังต้องการได้แสวงหาได้เพราะฉะนั้นกิเลสที่มากมายเหล่านี้เนี่ยนะคะจากที่เป็นปกติในชีวิตประจำวันเป็นอกุศลเนี่ยค่อยๆเพิ่มชีวิตประจำวันเป็นกุศลโดยฟังธรรมะเพิ่มขึ้นเข้าใจเพิ่มขึ้นขณะที่กำลังฟังธรรมะแล้วเข้าใจนี่ค่ะเป็นกุศลขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได้เลยไม่มีทางที่จะเป็นอกุศลในขณะที่กำลังเข้าใจต้องเป็นกุศลและถ้าเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะคะอกุศลจะค่อยๆน้อยลงไหมเพราะว่าเคยเป็นอกุศลซะมากมายแต่เวลาที่กุศลเกิดขึ้นขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นกุศลก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะจากอกุศลมากมากพอมีความเข้าใจแล้วนะคะกุศลก็เกิดมากมากจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจตามที่ได้ยินได้ฟังตรงกันทุกอย่างไม่ผิดจากความเป็นจริงเลยเพราะฉะนั้นจากอกุศลเป็นปกติค่อยๆเป็นกุศลเพิ่มขึ้นจนกระทั่งแม้ว่าจะไม่ได้ดับอกุศลนะคะแต่กุศลก็ยังเป็นปกติของคนนั้นคือเป็นมิตรกับทุกคนไกลไหมคะยากหรือเปล่าหรือไม่เห็นยากเลยจะเกลียดเขาทำไมจะโกรธเขาทำไมจะชอบหรือจะพอใจติดข้องอะไรนะคะเพราะเป็นเพียงธรรมะที่ปรากฏเท่านั้นเองนี่คือธรรมะเตโชซึ่งเป็นหลักของกุศลทั้งหลายที่จะเจริญขึ้นนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้เพียงเท่านี้ค่ะยังยากและจะให้หมดอกุศลมิยิ่งยากกว่านี้หรือนี่ก็แสดงเห็นว่ากว่าจะมีปัญญาที่จะเข้าใจนะคะแม้อะไรเป็นกุศลแม้อะไรเป็นอกุศลทางหนึ่งมืดสนิทเพราะไม่รู้อีกทางหนึ่งค่อยๆเป็นแสงสว่างที่จะนำออกจากการที่เป็นอกุศลนะคะมัวเมาในความติดข้องในความไม่รู้ในความต้องการสิ่งที่ไม่เป็นสาระเลยเพราะปรากฏแล้วหมดไปไม่ได้กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะคะวัดใจวัดปัญญาวัดผลของการฟังธรรมะเพราะฉะนั้นการกระทำทั้งหมดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ธรรมะเตชะเนี่ยค่ะเป็นหลักเป็นพื้นฐานที่จะนำมาสู่ความเข้าใจและการสามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉท เลือกทางไหนคะ
2: ตอบแทนไม่ได้เลือกความเข้าใจก่อนครับ
0: ค่ะคนอื่นตอบแทนไม่ได้เลยแต่เริ่มเห็นคุณค่าของการฟังและการเข้าใจธรรมะเนื้อสิ่งอื่นใดเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าขณะไหนจะเป็นขณะสุดท้ายของชาตินี้อาจจะเป็นต่อไปสักหนึ่งนาทีก็ได้วันพรุ่งนี้ก็ได้เย็นนี้ก็ได้แล้วอะไรเป็นสาระไม่มีอะไรเลยนะคะนอกจากวิมุตติเป็นสาระคำว่าวิมุตตินะคะหมายความว่าการพ้นจากกิเลสฟังดูก็น่าพ้นใช่ไหมคะแต่ก็ยังชอบกิเลสยังเป็นไปตามกิเลสเพราะเหตุว่ากำลังยังไม่พอด้วยเหตุนี้ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะแม้แต่คำว่าปฏิบัติธรรมะเนี่ยก็ไม่เข้าใจแล้วก็หลงผิดไปเพราะฉะนั้นคำสอนใดๆนะคะที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคำสอนนั้นจะนำออกจากพระสัจธรรมไม่ทำให้บุคคลนั้นเนี่ยหันกลับมาสู่การรู้ความจริงของสภาพธรรมะเลยอันตรายแล้วก็น่ากลัวไหมคะมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดตรงกันข้ามกับความเห็นถูกเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบนะคะแล้วก็ไม่ประมาทที่จะเข้าใจทุกคำที่ได้ยินให้ชัดเจนและก็ถูกต้องยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกคำก็กล่าวถึงธรรมะถ้าเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังถูกต้องขึ้นย่อมเข้าใจธรรมะที่ได้ยินได้ฟังในขณะที่กำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเพราะเหตุว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยนะคะจะรู้ไหมคะว่าแข็งที่กำลังกระทบเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นและดับไปแต่พอเข้าใจแล้วนะคะขณะที่กำลังรู้แข็งเนี่ยถ้าเข้าใจจริงๆเนี่ยมีใครอีกไหมแม้แต่นิ้วมีไหมขามีไหมตามีไหมไม่มีอะไรเลยเพราะว่าขณะนั้นนะคะจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะรู้เฉพาะแข็งที่กำลังปรากฏตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าที่ไม่ใช่แข็งที่กำลังปรากฏไม่มีเลยแสดงให้เห็นความจริงว่าที่หลงเข้าใจว่ามีเราตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าก็คือเพียงแต่จำว่ามีแต่ความจริงอายุของรูปเนี่ยค่ะสั้นมากนะคะเท่ากับการเกิดดับของจิต17ขณะไม่ต้องไปนั่งรู้ใช่ไหมคะว่าเมื่อไหร่แต่ฟังเพื่อให้รู้ว่านี่คือธรรมะที่เป็นอนัตตาที่ไม่ควรที่จะยึดถือว่าธรรมะนั้นเป็นเราเพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วแต่ว่าจะมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน
1: ท่านอาจารย์พูดเมื่อกี้นะฮะว่าเราอยู่ในโลกของความหลอกลวงคือเห็นดอกกุหลาบเนี่ยก็คิดว่าเป็นดอกกุหลาบจริงๆนะฮะแต่จริงๆแล้วก็เป็นแค่สิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ก็ยังไม่เข้าใจความหลอกลวงในลักษณะของนามธรรมนะฮะถึงแม้ท่านอาจารย์จะพูดว่าจำแต่ก็ยังมองไม่ออกว่านามธรรมที่เป็นความหลอกลวงในชีวิตประจำวันเนี่ยจะมองเข้าใจได้ยังไงคะท่านอาจารย์
0: จะเข้าใจได้ยังไงลองคิดถึงประโยคนี้นะคะ
1: ค่ะก็แสดงถึงความไม่เข้าใจอะนะคะ
0: นี่คือความเป็นผู้ละเอียดไงคะทั้งที่ฟังก็ตั้งใจแล้วก็ฟังมานานแล้วก็เข้าใจนะคะก็ยังแล้วจะเข้าใจได้ยังไงเห็นไหมคะกำลังของอวิชชามากมายแค่ไหนและที่ว่าฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมเนี่ยไม่ไกลเลยค่ะเพียงแต่ได้ยินคำว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้มีจริงๆนะคะแล้วก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นธรรมะอย่างเดียวที่สามารถที่จะปรากฏให้เห็นได้ฟังขณะนี้เข้าใจนะคะเห็นดอกกุหลาบลืมแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ที่ฟังว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเนี่ยจะเป็นอะไรได้นอกจากความรู้ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยมากที่จะคลายความติดข้องในนิมิตสิ่งที่ปรากฏรวมทั้งอนุพยัญชนะคือความละเอียดของสิ่งนั้นเพราะว่าแค่ดอกไม้นี่ก็มีหลายดอกละเห็นไหมคะละเอียดไหมที่จะรู้ไปถึงหลายดอกโดยรวดเร็วทันทีลืมว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นความหมายของหลงลืมสตินะคะในภาษาที่แปลจากพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือขณะนั้นสติไม่เกิด ที่ว่าสติไม่เกิดเนี่ยสติระดับไหนไม่เกิดท่านฟังขณะนี้นะคะถ้าไม่มีสติไม่มีความเข้าใจธรรมะเลยเพราะฉะนั้นแม้เพียงชั่วขณะที่เข้าใจนะคะไม่ใช่เราค่ะแต่สติและโสภณะเจตสิกอื่นๆนะคะอะโลภะอะโทสะอะโมหะศรัทธาหิริโอตัปปะตัตระมัชตามากมายหลายชื่อนะคะซึ่งมีทั้งนั้นเลยเกิดขึ้นแล้วทำงานทั้งนั้นแต่ก็ไม่รู้เลยขณะนั้นนะคะก็เป็นสติขั้นหนึ่งคือขั้นฟังเข้าใจแต่ว่าฟังเข้าใจว่านะคะขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นยังไม่เคยน้อมมาสู่ความจริงอันนี้ใช่ไหมคะแต่พอได้ยินแล้วเนี่ยเริ่มที่จะเข้าใจขึ้นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแค่หลับตาเนี่ยมีใครในห้องนี้เท่าไหร่มีดอกไม้มีอะไรอยู่บนโต๊ะก็ไม่มีเลยทั้งสิ้นนะคะจริงไหมจริงเพราะไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นก็คือมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นกำลังฟังและเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วก็ลืมก็เห็นดอกกุหลาบเพราะฉะนั้นการที่หลงลืมสติหรือสติไม่เกิดเนี่ยจะเร็วสักแค่ไหนเช่นเดียวกับเวลาที่เห็นแล้วนะคะอกุศลเกิดเร็วสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นความเร็วที่เกิดขึ้นเพราะมีกำลังเป็นสภาพธรรมะที่สะสมมาจนกระทั่งมีกำลังที่จะเกิดได้ทันทีที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏและความไม่รู้ก็เกิดถ้าสะสมปัญญาความเห็นถูกนะคะก็จะรู้ความต่างต่างจริงๆค่ะสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยไม่ผิดสามารถที่จะมีกำลังจนกระทั่งแม้ขณะนี้ก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าไม่รู้อย่างนี้เนี่ยจะละอะไรจะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะได้ไหมเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดจึงปรากฏให้เห็นแล้วดับเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่เกิดเนี่ยถูกต้องไหมถ้าไม่เกิดจะปรากฏให้เห็นได้ยังไงและความรวดเร็วก็คือเกิดจริงแล้วก็ดับจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าหลงลืมสติหรือว่าสติไม่เกิดนะคะก็สั้นเร็วมากสำหรับเวลาที่ไม่มีปัจจัยพอที่เมื่อได้ฟังแล้วก็รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏได้นี่คือความต่างกันของผู้ที่ได้อบรมแล้วนะคะกับผู้ที่ยังไม่ได้อบรมหรือผู้ที่เริ่มจะอบรม
1: ขณะที่โลภะมูลจิตเกิดขึ้นนะคะมีทั้งจิตแล้วก็มีทั้งโลภะท่านอาจารย์กรุณาบอกว่าให้เข้าใจจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ธาตุรู้ก็ยังไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะว่าหมายถึงว่าอะไรขณะนั้นก็มีโลภะซึ่งเป็นนามธาตุด้วยเป็นจิตซึ่งเป็นนามธาตุด้วยนะ
0: บอกว่าให้เข้าใจนามธาตุหรือว่าฟังแล้วเข้าใจ
1: ฟังแล้วเข้าใจค่ะ
0: จริงๆเนี่ยจะเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นโดยที่ไม่ต้องเรียกชื่ออะไรเลยก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: นี่คือความจริงที่จะต้องเข้าใจก่อนนะคะแต่ถ้าไม่มีชื่อจะรู้ไหมว่าหมายความถึงอะไรเพราะว่าธรรมะก็หลากหลายสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะไม่ใช่มีเพียงอย่างเดียวหลากหลายมากมายนะคะจึงจำเป็นต้องใช้คำที่จะให้เข้าใจความต่างของธรรมะนั้นๆถ้าไม่กังวลนะคะในชื่อเพียงแต่ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะเข้าใจอย่างนี้ก่อนค่ะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดมีลักษณะยังไงเมื่อไรก็ตามก็เป็นธรรมะแล้วก็ธรรมะโดยไม่เรียกชื่อก็คือว่าถ้ามีการกระทบสิ่งที่แข็งอันนี้ต้องใช้คำแต่เวลาที่แข็งปรากฏเนี่ยต้องเรียกว่าแข็งหรือเปล่า
1: ไม่ต้องเรียกก็ได้ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นรูปธรรมหรือเปล่า
1: ไม่ต้องบอกก็ได้
0: ค่ะต้องบอกว่าไม่ใช่นามธรรมหรือเปล่า
1: ไม่ต้องบอกก็ได้
0: ไม่ต้องคิดว่ารู้เพราะกายะปสาทะมีหรือเปล่า
1: ค่ะก็เรื่องราวอีก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะธรรมะจริงๆนี่ค่ะคือขณะใดที่ปรากฏเพียงชั่วขณะที่สั้นดับแล้วเพราะฉะนั้นขณะนี้ธรรมะที่ได้ฟังนะคะชื่อเรื่องราวต่างๆเนี่ยดับหมดแล้วขณะนี้มีธรรมะใหม่และก็ถ้าไม่รู้ลักษณะนั้นก็ดับไปอีกหมดแล้วก็คือการไม่รู้ลักษณะจริงๆของธรรมะใดๆเลยทั้งสิ้นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยค่ะคือการสะสมของปัญญาที่เริ่มจะมีความเห็นถูกโดยการที่ระลึกคือรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะก็ ำลังมีแข็งปรากฏไม่ต้องเรียกว่าแข็งแต่รู้ว่าแข็งมีเพราะกำลังปรากฏและก็เริ่มเข้าใจถูกว่าสิ่งที่มีนั่นแหละนะคะเป็นธรรมะและก็เริ่มเข้าใจว่าขณะนั้นไม่มีเราไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นโลกทั้งโลกจักรวาลทั้งจักรวาลที่จำไว้ไม่มีมีแต่แข็งกับสภาพที่กำลังรู้แข็งเท่านั้นนี่คือการที่จะฟังแล้วฟังอีกค่อยๆสะสมไปนะคะไม่ใช่หมายความว่าฟังแล้วให้ไปรู้ทันทีให้รู้อย่างนั้นให้รู้อย่างนี้ไม่ใช่ค่ะฟังแล้วก็เข้าใจจนกระทั่งสะสมจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงเมื่อสิ่งนั้นกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นคุณชุมพรกำลังสนใจเรื่องจิตกับเจตสิกนะคะแล้วก็เหมือนกับกล่าวว่าให้รู้ลักษณะของจิตทำไมไม่ให้รู้ลักษณะของเจตสิกถูกต้องไหมคะชื่อหรือเปล่า
1: ชื่อค่ะ
0: แต่ลักษณะของธรรมะที่ต่างกันจริงๆเนี่ยนะคะก็คือว่าแข็งมีถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะ
0: เมื่อมีสภาพที่กำลังรู้แข็ง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะไม่ใช่มีแต่แข็งต้องมีสภาพที่กำลังรู้ลักษณะแข็งนั้นด้วยไม่ต้องเรียกชื่อจิตเจตสิกใดๆเลยเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็เป็นธรรมะแล้วก็ต่างกันความต่างกันไม่ต้องเอาชื่อมาใส่ว่านี่เป็นเจตสิกหรือมีจิตเกิดเป็นใหญ่เป็นประธานและมีเจตสิกเท่าไหร่เกิดร่วมด้วยขณะนั้นในเมื่อลักษณะนั้นไม่ได้ปรากฏเลยทำไมมีตัวอยากจะไปรู้ตรงนั้นเห็นไหมคะว่ากว่าความต้องการหรือโลภะจะหมดไปได้เนี่ยคิดถึงสิคะว่าปัญญาจะต้องอบรมเจริญอย่างไรเห็นความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการฟังพระธรรมโดยละเอียดและความเข้าใจพระธรรมและถึงจะรู้ได้ว่าสิ่งที่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้และก็สงสัยโดยชื่อโดยประการต่างๆเนี่ยแท้ที่จริงนะคะปัญญาจะต้องเริ่มเข้าใจธรรมะไม่ใช่ขณะนี้เราเข้าใจจิตเจตสิกอะไรทั้งสิ้นนะคะแม้แต่ธรรมะที่มีจริงๆที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะก็ยังไม่รู้ก็เป็นนึกถึงชื่อแล้วก็ทำไมให้รู้ธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่มีแต่แข็งต้องมีสภาพที่รู้แข็งด้วยขณะที่กำลังรู้เฉพาะแข็งขณะนั้นเป็นสภาพจำหรือเปล่า
1: เป็นสภาพรู้ค่ะ
0: เห็นไหมคะจะไปถามเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าพื้นฐานที่จะเข้าใจจริงๆคือสิ่งที่มีจริงๆในหนึ่งขณะก็คือมีสิ่งที่ปรากฏแต่สิ่งนั้นจะปรากฏได้ต่อเมื่อมีธาตุที่กำลังรู้สิ่งนั้นไม่เรียกว่าจิตได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: จะไม่กล่าวว่าเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏได้ไหม
1: ได้
0: ก็ได้ใช่ไหมคะแต่จากความไม่รู้เลยว่าแข็งเนี่ยมีเป็นลักษณะหนึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งคือเป็นธรรมะแล้วก็มีปรากฏเมื่อมีสภาพที่กำลังรู้ในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังรู้ลักษณะนั้นเนี่ยใครจะรู้บ้างนะคะว่าจิตที่กำลังรู้แจ้งลักษณะของแข็งเนี่ยมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องกังวลนะคะให้รู้อย่างนั้นให้รู้อย่างนี้ไม่ใช่ค่ะฟังธรรมะให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เรา
1: ขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะ
3: ท่านอาจารย์คะในหมู่พวกเราที่มาฟังท่านอาจารย์เนี่ยก็ยังมีผู้ที่ว่าฟังท่านอาจารย์สุจินเนี่ยเพื่อให้รู้ปริยัติแต่ก็ต้องไปปฏิบัติเพื่อเสริมกันซึ่งตามความเข้าใจของหนูนี่ก็คิดว่าเมื่อฟังเข้าใจเนี่ยก็เป็นสังขารขันธ์ที่ปรุงแต่งความเข้าใจว่าสภาพธรรมตามความเป็นจริงแม้ในขั้นฟังเนี่ยซึ่งตรงนี้ไม่มีตัวตนต่างหากที่ไปทำถ้าเมื่อไหร่ที่ไปทำดูเหมือนว่าฟังอาจจะยังไม่เข้าใจพอก็จะเรียนรบกวนอาจารย์ขยายความตรงนี้ค่ะ
0: ฟังธรรมะเพื่อจะปฏิบัติหรือเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะต้องตั้งต้นให้ถูกและให้ตรงตั้งแต่ต้นนะคะเพราะเหตุว่าถ้าฟังธรรมะเพื่อที่จะปฏิบัติก็คือไม่รู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราแล้วก็มีตัวเราที่ฟังธรรมะและเพื่อเราจะปฏิบัติแต่ถ้าฟังธรรมะคือมีความเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรกับธรรมะซึ่งเกิดแล้วทำได้ไหมคะและใครจะปฏิบัติอะไรเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะที่ว่าละเอียดลึกซึ้งคัมภีระสุขุมอย่างยิ่งนะคะก็คือขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมด ั้งแต่เกิดจนตายก็เป็นธรรมะแต่ถ้าไม่ฟังก็ไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะแต่ละอย่างในขณะนี้จริงๆเข้าใจว่าเป็นเราบ้างหรือว่าเป็นสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างเพราะฉะนั้นเมื่อฟังธรรมะแล้วเข้าใจธรรมะนะคะก็จะไม่มีเราที่จะทำอย่างอื่นนอกจากรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ยังไม่ได้เห็นถูกตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจมั่นคงขึ้นและก็ระลึกได้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความเข้าใจจากการฟังและการพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจและเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าแม้จากการฟังเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่จริงๆก็ยังไม่รู้จักธรรมะนะคะเพียงแต่รู้เรื่องธรรมะเท่านั้นเองก็เป็นเรื่องที่ต้องอดทนนะคะและรู้ว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังเพื่อละความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏมีธรรมะเป็นเครื่องยืนยันค่ะว่าปัญญาเนี่ยมีความเข้าใจในธรรมะที่กำลังปรากฏมากน้อยแค่ไหนต้องถามคนอื่นไหมหรือว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ขณะนั้นเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นความสงสัยซึ่งมีจริงๆและก็ไม่ใช่เราด้วยเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรสักอย่างเดียวซึ่งเป็นเรานะคะซึ่งไม่ใช่ธรรมะแต่เพราะไม่รู้ความจริงเนี่ยค่ะก็มีธรรมะมากมายซึ่งขณะนี้ก็มีนะคะแต่ก็เริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจในความละเอียดของการที่เพราะเหตุใดสิ่งที่มีจริงในขณะนี้จึงเป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแล้วก็เกิดแล้วด้วยแล้วก็ดับแล้วด้วยแล้วใครจะทำอะไรกับธรรมะคะก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะคะนอกจากฟังและเข้าใจแล้วก็ละการที่เคยยึดถือธรรมะว่าเป็นเรา
4: เขาก็จะถามว่าเมื่อสนใจที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยก็มีอาจารย์ที่สอนธรรมะมากมายที่สอนอยู่ในขณะเนี้ยแล้วคำถามก็จะบอกว่าแล้วเขาจะเลือกฟังอาจารย์ท่านใดดี
0: อาจารย์จริงๆนี่เป็นใคร
4: ก็เป็นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระบรมศาสดามีอื่นอีกไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครที่กล่าวธรรมะก็ต้องมาจากการศึกษาและเข้าใจธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงซึ่งเป็นพระบรมศาสดาทุกคนรู้ว่าความเข้าใจเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้ไม่ว่ากับใครแม้แต่คนที่เราเรียกว่าอาจารย์ก็ไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจของบุคคลนั้นซึ่งจะเกิดขึ้นมาเองได้แต่ต้องอาศัยการฟังแล้วก็ไตร่ตรองพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้นะคะใช้คำว่าอาจารย์เนี่ยค่ะไม่ใช่พระบรมศาสดาถ้าไม่ได้รู้จักพระบรมศาสดาโดยการฟังธรรมอย่างละเอียดถึงจะเข้าใจได้ว่าพระบรมศาสดาที่เป็นศาสดาเหนือศาสดาทั้งหลายในโลกมนุษย์สวรรค์และก็สากลจักรวาลก็มีพระองค์เดียวคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ศึกษาข้อความที่ทรงแสดงไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีนะคะซึ่งจำแนกเป็น3ปิฎกคือพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกก็คือคิดเองเข้าใจเองเพราะส่วนใหญ่เนี่ยค่ะฟังธรรมะนิดเดียวนะคะอาจจะข้อความหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่คิดเองหมดก็หมายความว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะจริงๆเป็นความเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลซึ่งอ้างคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แต่ก็เป็นความสับสนเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นบางคนนะคะก็อาจจะบอกว่าเมื่อกล่าวว่าธรรมะเป็นอนัตตาทำไมกล่าวว่ามีตนเป็นที่พึ่งนี่ก็คือไม่มีความเข้าใจอย่างละเอียดนะคะว่าเพราะเหตุใดจึงแสดงธรรมะซึ่งเป็นอนัตตานะคะแล้วก็กล่าวว่ามีตนเป็นที่พึ่ง
4: ท่านอาจารย์คะนั่นหมายความว่าการที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยในการที่จะฟังผู้ใดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าหนึ่งก็ใช่เป็นคำสอนพุทธเจ้าไหมแต่จริงๆทุกอาจารย์ก็จะอ้างว่าเป็นคำสอนพุทธเจ้าทั้งนั้นเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะแล้วผู้ศึกษาเนี่ยจะทราบได้อย่างไรว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช
0: ่ผู้ฟังต้องเป็นผู้ที่ละเอียดค่ะฟังเพื่อเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจก็สอบถามจนกระทั่งรู้ว่าคำตอบนั้นเป็นสัจจะเป็นความจริงหรือไม่หรือทำให้เราเกิดความเข้าใจขึ้นหรือเปล่าในทุกคำอย่างละเอียดด้วยเพราะฉะนั้นอีกประการหนึ่งของการฟังธรรมนะคะ ฟังแล้วเข้าใจอย่างไรเป็นความเห็นของผู้ฟังไม่จำเป็นต้องอ้างชื่อว่าคนนี้กล่าวว่าอย่างนั้นคนนั้นกล่าวว่าอย่างนี้ใครจะกล่าวก็ตามแต่เมื่อฟังแล้วเนี่ยผู้ฟังมีความเข้าใจอย่างไรมีความเห็นหรือมีความสงสัยอย่างไรก็ได้สนทนาในเรื่องนั้นเพื่อที่จะได้เข้าใจโดยไม่ต้องไปอ้างว่าเพราะคนนั้นกล่าวหรือว่าเพราะคนนี้กล่าว
5: การศึกษาวิปัสสนาหรือการนั่งกรรมฐานนี่ก็อยู่ในเรื่องพุทธศาสนาที่ว่าเป็นบุญแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ทำให้มีสติให้รู้จักยั้งคิดให้มีสมาธิน่าจะเป็นเรื่องดีนะฮะเร่งอยากกลับเรียนข้อสงสัยตรงนี้กับอาจารย
0: ์ถ้าใช้คำว่าน่าจะได้ไม่แน่ใจใช่ไหมคะหรือแน่ใจที่ใช้คำว่าน่าจะ
5: คือผมคิดว่าการนั่งวิปัสสนาหรือการฝึกสมาธิเนี่ยเหมือนกับว่าทำให้เราสามารถจะศึกษาธรรมะได้ดีขึ้นนะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่านั่งวิปัสสนากรรมฐานพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะได้ยินอย่างนี้ด้วยนั่งวิปัสสนากรรมฐานต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินค่ะไม่ว่าจะได้ยินหรืออ่านหรือยังไงก็ตามแต่นะคะเข้าใจสิ่งนั้นหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เข้าใจก็พลอยทำตามคิดตามโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจริงๆแล้วคืออะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องรู้ความต่างของปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะประมาทว่าเพียงได้ยินชื่อแล้วคิดเองว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถูกต้องไหมคะเพราะไม่ได้ศึกษาเลยพอได้ยินแค่คำก็คิดเอาเองทั้งนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆและคำนั้นน่ะหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรเช่นคำว่ากรรมฐานเข้าใจหรือยังถ้าไม่เข้าใจคิดเองหรือเปล่าว่ากรรมฐานคืออย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ไม่ได้ศึกษาเลยแต่ถ้าเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ละเอียดฐานคือที่ตั้งกรรมะคือการกระทำที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายไม่ใช่สิ่งที่ยังไม่เกิดค่ะสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วก็หมดไปแล้วแต่สิ่งนี้ขณะนี้ปัญญาสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกได้ไหมนี่คือสิ่งที่จะต้องพิจารณานะคะเมื่อเป็นปัญญาความเห็นถูกที่อบรมเจริญแล้วเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นขณะใดที่ยังไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ใช่ปัญญาเพราะว่าไม่สามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าลักษณะที่แท้จริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นอย่างไรถ้าฟังต่อไปอีกนิดนึงนะคะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก็ไม่เผินอีกแล้วค่ะธรรมะทั้งหลายสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นธรรมะแต่ละลักษณะนะคะซึ่งเพราะเกิดจึงปรากฏปรากฏและดับไปนี่จริงหรือเปล่าคะปัญญารู้อย่างนี้ได้ไหมคะไม่ต้องนั่งแต่กำลังยืนแล้วก็ได้ยินธรรมะสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ไหมไม่ต้องยืนไม่ต้องนั่งกำลังนอนนะคะและได้ยินแล้วก็พิจารณาเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วค่ะจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินขณะไหนไม่เป็นธรรมะบ้างเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นเพียงได้ยินแล้วก็คิดเองทั้งหมดแม้แต่กรรมฐานที่ตั้งของกรรมคือการงานที่จะทำให้เห็นถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะไม่ใช่ตัวเราเป็นผู้ทำแต่ทรงแสดงไว้ว่าลักษณะสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายดีนะคะที่ใช้คำว่าสติมีจริงเพราะเหตุว่าสามารถที่จะฟังแล้วระลึกได้เข้าใจได้ไม่ลืมว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ถ้าฟังแล้วนะคะโดยขั้นเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ขณะนี้แม้ธรรมะที่ปรากฏและที่เข้าใจว่าเป็นธรรมะก็ยังไม่รู้จักลักษณะที่แท้จริงของธรรมะแต่ละอย่างเพราะขณะนี้ค่ะเสียงก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความหลากหลายของธรรมะเนี่ยมากมาย นับไม่ถ้วนเลยนะคะและจะรู้ความจริงของธรรมะที่เกิดและปรากฏว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนได้อย่างไรถ้าสติไม่เกิดสัมปชัญญะไม่เกิดไม่มีความรู้ขั้นการฟังเลยว่าขณะนี้ค่ะลักษณะของธรรมะเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยคิดว่าเป็นเจ้าของเนี่ยเจ้าของอะไรคะรูปตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเกิดแล้วดับแล้วด้วยมีใครเป็นเจ้าของแม้แต่จิตนะคะเห็นเกิดแล้วดับแล้วใครเป็นเจ้าของใครบังคับให้เกิดหรือใครมีอำนาจที่จะทำให้เกิดหรือจะไม่ให้ดับนี่คือลักษณะที่เป็นอนัตตานะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็ไม่เป็นของใครบังคับบัญชาไม่ได้เลยมีปัจจัยก็เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่สามารถเห็นถูกตามความเป็นจริงขณะนั้นเป็นปัญญาซึ่งไม่ใช่เพียงขั้นฟังนะคะขณะที่ปัญญาสามารถรู้ลักษณะที่ปรากฏโดยไม่มีสิ่งอื่นเจือปนเลยแต่ละอย่างจริงๆขณะนั้นเป็นวิปัสสนาหมายความถึงเห็นแจ้งเห็นถูกพิเศษกว่าเพียงฟังนะคะเพราะว่าสามารถที่จะรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะจริงๆเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะปัญญาเกิดขึ้นโดยอาศัยอะไรอาศัยนั่งหรือเปล่าหรือว่าแม้ไม่ต้องนั่งปัญญาก็สามารถที่จะเกิดได้ด้วยเหตุนี้ควรไหมที่จะใช้คำว่านั่งวิปัสสนากรรมฐาน
5: ผมว่ามันเป็นอุบายไหมฮะที่จะเริ่มต้นในการที่จะทำให้เราได้รู้สติของเราเพราะปกติแล้วคนเราทำงานปกตินี่จิตใจมันก็จะฟุ้งซ่านมันจะมีเรื่องอะไรมากมายก่ายกองไปหมดคือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเราได้เข้าใจธรรมะหรือเปล่าครับ
0: ค่ะทำไมพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษานานไหมคะเช้าสายบ่ายค่ำดึกเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีโอกาสได้เฝ้าและได้ฟังไม่ว่าจะกาละใดๆทั้งสิ้นทำไมต้องแสดงมากมายโดยประการต่างๆโดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะซึ่งเมื่อประมวลแล้วก็เป็นพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกพระวินัยปิฎกก็เกี่ยวกับความประพฤติทางกายทางวาจาของพระภิกษุบรรพชิตที่สละอาคารบ้านเรือนนะคะเป็นภิกษุในธรรมวินัยเพื่อที่จะได้อบรมเจริญปัญญาที่จะขัดเกลากิเลสจนกระทั่งดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทส่วนหนึ่งนะคะแต่ถ้ามีแต่เพียงวินัยซึ่งเป็นสิ่งที่บัญญัติให้ประพฤติที่เหมาะสมโดยไม่มีปัญญาสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีบุคคลที่ต่างอัธยาศัยที่สามารถที่จะละอาคารบ้านเรือนต้องเป็นผู้ที่ตรงละอาคารบ้านเรือนนี่นะคะรวมถึงละทรัพย์สมบัติความเกี่ยวข้องมิตรสหายกับวงศาคณาญาติการรื่นเริงแม้แต่การที่จะดูกีฬาหรือว่าฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ใช่วิสัยของบรรพชิตนั่นเป็นวิสัยของคฤหัสถ์เพื่อแสดงความต่างของผู้ที่อบรมเจริญปัญญาในเพศบรรพชิตจึงสมควรที่จะมีกายวาจาของบรรพชิตซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าต่างจากคฤหัสถ์แต่ทั้งหมดต้องเกี่ยวกับธรรมะและจิตใจด้วยเพราะเหตุว่าถ้ามีแต่เพียงข้อบัญญัติเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แต่ว่าเมื่อมีการฟังธรรมะเข้าใจธรรมะเจริญธรรมะในเพศของบรรพชิตไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตนะคะเมื่อปัญญาสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ทรงแสดงพระวินัยมากไหมนะคะกี่ปีและพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยกี่ปีทั้งหมดเพื่อให้รู้ความจริงว่าปัญญารู้อะไรเข้าใจอะไรเห็นถูกอะไรอบรมเจริญอย่างไรจึงเป็นคำสอนจากผู้ที่รู้จริงๆว่ายากไหมในการที่จะเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ถ้าคิดถึงทางลัดนะคะอย่างที่เมื่อกี้กล่าวว่าเป็นอุบายมาจากคำภาษาบาลีว่าอุปายะหมายความว่าอะไรคนไทยเนี่ยค่ะใช้คำที่เราคิดว่าเราเข้าใจแต่ถามจริงๆนะคะว่าอุบายเนี่ยคืออะไรอุปายะก็คือเหตุนำมาซึ่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นก็คิดว่าหนทางนี้หนทางนั้นจะทำให้สำเร็จคือรู้แจ้งอริยสัจธรรมหรือเข้าใจธรรมะแต่ลองพิจารณาจริงๆนะคะคนที่ต้องการอุบายเนี่ยไม่ต้องการเข้าใจธรรมะใช่ไหม ถ้าต้องการอุบายหมายความว่าไม่ต้องการเข้าใจธรรมะถูกไหมไม่ถูกอะค่ะหรือถูกค่ะคนที่ต้องการอุบายแสดงอยู่ในตัวว่าต้องการอุบายไม่ใช่ต้องการเข้าใจธรรมะและอุบายนั้นจะสำเร็จได้ไหมจะนำไปสู่อะไรเหตุที่จะให้สำเร็จอะไรความไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นทางลัดคือทางไม่รู้อุบายก็คือทางไม่รู้เพราะเหตุว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปตามทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีใดของชาวโลกนะคะซึ่งเป็นเรื่องได้โดยมากทุกคนเนี่ยอยากได้บุญถูกต้องไหมคะอยากได้กุศลอยากได้ความสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทางโลกก็มีอุบายวิธีการหนทางที่จะทำให้สำเร็จแต่ทางธรรมะเนี่ยมีไหมที่จะเป็นทางลัดที่จะไม่รู้แล้วก็สำเร็จได้สำเร็จที่นี่หมายความว่าสามารถที่จะดับกิเลสได้ค่ะเพราะปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าแม้กิเลสมีก็ไม่รู้ว่าเป็นกิเลสถ้าถามว่าหลังจากที่เห็นดับไปแล้วนะคะจิตที่เกิดสืบต่อเป็นอะไรตอบได้ไหมคะกำลังเห็นค่ะเห็นเกิดแล้วไม่เที่ยงเห็นเกิดแล้วต้องดับเพราะฉะนั้นเห็นเป็นอย่างหนึ่งเมื่อเห็นแล้วเกิดแล้วดับแล้วจิตอะไรเกิดต่อรู้ได้ไหมคะถ้าไม่รู้จะไปหาอุบายที่ไหนมาที่จะรู้ไม่มีทางอื่นเลยนะคะนอกจากการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงเพราะว่าความจริงเป็นความจริงทุกกาลสมัยไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะอดีตแสนโกรธกลับมาแล้วโทสะเป็นโทสะหยาบกระด้างขุ่นเคืองประทุษร้ายโลภะก็ติดข้องนะคะต้องการพอใจในสิ่งที่ปรากฏเพราะไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นโลภะกับปัญญาเนี่ยค่ะห่างไกลกันขณะใดมีโลภะขณะนั้นไม่มีปัญญาขณะใดมีปัญญาขณะนั้นก็ไม่มีโลภะจะเกิดร่วมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะปัญญาคืออะไรและจะมีปัญญาได้อย่างไรและปัญญานั้นจะเจริญได้อย่างไรไม่ใช่เพียงได้ยินชื่อว่าวิปัสสนาได้ยินคำว่ากรรมฐานก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็ไปเข้าใจว่าเป็นหนทางที่จะรู้แต่ตอบได้ไหมว่ารู้อะไรถ้าตอบไม่ได้แล้วไปทำอะไรที่จะไม่รู้อะไรเพราะตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและเป็นผู้ที่ตรงนะคะขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏปัญญารู้ได้ไหมถ้าปัญญาไม่สามารถจะรู้ได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเพื่ออะไรเพื่อให้ใครๆก็ไม่รู้เหมือนเดิมหรือว่าเมื่อฟังแล้วก็เริ่มมีความเข้าใจถูกเห็นถูกแม้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏที่เคยไม่รู้เนี่ยค่ะก็ค่อยๆฟังจนรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวชั่วคราวนี่สั้นมากค่ะสั้นแสนสั้นถ้ารู้ความจริงว่าแต่ละขณะจิตซึ่งเกิดระดับเนี่ยเร็วขนาดไหนสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ก็ชั่วคราวอย่างนั้นค่ะสั้นอย่างนั้นหมดไปรวดเร็วอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีสาระเลยเพราะว่าสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยนี่ถูกหรือผิดสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ได้ถูกต้องจนกระทั่งละการที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกระทั่งไม่เกิดอีกเลยไม่มีความสงสัยในสิ่งที่มีจริงๆนั่นคือวิปัสสนา
5: คือผมสนใจศึกษาธรรมะเพราะว่าผมอยากจะละจากความโกรธความโลภความหลงตรงนี้นะที่ผมลองไปทำดูมันก็เหมือนกับว่าเราก็ได้ช่วยในระดับหนึ่งถ้าว่าการไปนั่งวิปัสสนาหรือฝึกในการเดินจงกรมมันขัดแย้งกันหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์ว่ามันเราต้องไปรู้ก่อนถึงเราจะต้องไปเริ่มต้นตรงนั้น
0: ดิฉันพอใจที่จะเข้าใจความละเอียดและความถูกต้องจริงๆมากกว่าเพียงได้ยินแล้วก็ไม่รู้อะไรนะคะเช่นจังกรรมะหรือเดินจงกรมเนี่ยคืออะไรดิฉันจะไม่ยอมรับโดยไม่รู้และไม่เข้าใจแล้วก็พูดคำว่าจงกรมหรือต้องจงกรมโดยไม่รู้ว่าคำนี้เป็นภาษาบาลีนะคะและความหมายของจังกรรมะหรือจงกรมในภาษาไทยเนี่ยคืออะไรถ้ายังไม่รู้ค่ะและเป็นจังกรรมะหรือจงกรมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ใช้คำนี้ว่าจะช่วยให้จิตใจสงบพอใจที่ขณะนั้นไม่โกรธแต่ไม่รู้ธรรมะสิ่งที่มีจริงคือโกรธมีจริง แต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะความติดข้องมีจริงใครก็บังคับบัญชาไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของทุกสิ่งที่มีจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยนะคะไม่ว่าจะทฤษฎีไหนที่ไม่ทำให้เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะย่อมไม่สามารถที่จะละความติดข้องและความขุ่นเคืองในธรรมะที่ปรากฏเพราะว่าสะสมมาเนิ่นนานค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นโดยใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นจังกรรมะหรือจงกรมคืออะไรคะ
5: สำหรับความคิดผมที่ทราบคือว่าการเดินจงกรมหมายถึงการเดินอย่างมีสติหมายถึงว่าเราก้าวเท้านี่เราก็รู้ว่าเราก้าวเรายกเราก็รู้ว่าเรายกอะไรเนี้ยคือลักษณะตรงนี้ไม่ทราบว่าขัดแย้งกับตรงนี้หรือเปล่าย
0: ังมีเราก้าวและตรงก้าวจริงๆเนี่ยเป็นธรรมะอะไรเป็นเราก้าวหรือเป็นธรรมะแล้วก็ถ้ากล่าวว่าเป็นธรรมะธรรมะอะไรด้วยไม่ใช่เพียงแต่กล่าวลอยๆว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นความจริงต้องเป็นความจริงนะคะเดินธรรมดาปกติไม่ใช่จังกรรมะใช่ไหมคะหรือว่าเป็นจังกรรมะหรือจงกรม
5: ถ้าเดินปกติเราจะไม่รู้สึกโดยมันเดินเป็นโดยอัตโนมัติอะไรเงี้ย
0: ถ้าเกิดรู้สึกว่ากำลังก้าวไม่ใช่กำลังนั่งไม่ใช่กำลังนอนขณะนั้นมีปัญญารู้อะไร
5: รู้สติฮะ
0: ค่ะรู้ว่าอะไร
5: รู้ว่าเรากำลังก้าว
0: ถ้ารู้ว่าเราก็คือไม่รู้ว่าเป็นธรรมะยังคงเป็นเราไปตลอดค่ะไม่ได้เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะ
2: ทุกคนก็ถ้าพูดเรื่องจิตเนี่ยเข้าใจนะฮะถ้าไม่มีจิตมันก็ตายไปนะฮะถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีจิตถ้าพูดถึงจิตทุกคนอาจจะคิดว่ารู้แล้วนะเข้าใจแล้วจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งกระทบสัมผัสทางกายนะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์จะอธิบายให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะก็คือสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้แต่ว่าต้องฟังอีกนานนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นถึงสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาแต่ว่าสิ่งนี้ปรากฏได้เพราะมีสภาพที่เกิดขึ้นเห็นเป็นนามธรรมเป็นนามธาตุแม้แต่เพียงแค่นี้ค่ะก็ต้องฟังจนกว่าจะเข้าถึงความหมายของคำว่าธาตุและความหมายของคำว่านามธรรมหรือนามธาตุเพราะเหตุว่าไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นที่ตัวเนี่ยนะคะมีรูปมากมีหัวใจไหมคะไม่มีที่เกิดของจิตเลยค่ะค่ะรูปที่เป็นที่เกิดของจิตก็มีนะคะในภูมิที่มีขันธ์ห้าเนี่ยค่ะจิตจะเกิดที่อื่นไม่ได้เลยนอกจากเกิดที่รูปตั้งแต่เกิดเลยนะคะเกิดพร้อมกันกรรมทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดพร้อมกับรูปซึ่งมีกรรมเป็นสมุฏฐานเพราะว่าจิตขณะแรกที่เกิดเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้รูปเกิดได้โดยเหตุนี้ในขณะแรกที่เกิดนะคะเป็นจิตที่ทำกิจเกิดขึ้นสืบต่อจากจุติจิตคือจิตสุดท้ายของชาติก่อนไม่มีระหว่างขั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่กรรมเป็นปัจจัยทำให้วิบากคือผลทำกิจปฏิสนธิเกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนก็มีรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานด้วยนะคะแล้วก็รูปที่เกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานนะคะก็มี3กลุ่มหรือที่ใช้คำว่า3กลาปะนะคะในขณะแรกที่ปฏิสนธิในภูมิที่มีขันธ์5โดยเกิดในครรภ์นะคะก็จะมีรูป3กลุ่มคือกลุ่ม1ก็จะต้องมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชารวมกัน8รูปแยกไม่ได้เลย8รูปนี้ต้องเกิดร่วมกันโดยมีมหาภูตรูป4เป็นใหญ่เป็นประธานรูปอื่นก็เป็นที่อาศัยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีชีวิตตินทรียรูปคือรูปที่เกิดจากกรรมทุกกลุ่มทุกกลาปะนี่ค่ะจะต้องมีรูปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรูปที่ดำรงชีวิตทำให้กลุ่มของรูปนั้นนี่ค่ะไม่เหมือนกลุ่มของรูปซึ่งเกิดจากอุตตุซึ่งไม่ได้เกิดจากกรรมเรียกว่ากลุ่มของรูปซึ่งเกิดจากจิตจะยิ้มจะพูดต่างๆเหล่านี้นะคะไม่มีรูปที่เกิดจากกรรมเกิดร่วมด้วยแต่ขณะที่กรรมเป็นปัจจัยทำให้รูปเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีชีวิตตินทรียรูปเกิดร่วมด้วยอีกหนึ่งรูปเป็น9เพราะฉะนั้นรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยค่ะก็จะมี9รูป แต่ขณะใดที่มีจักขุปสาทะเกิดด้วยเพราะกรรมทำให้จักขุปสาทะเกิดกลุ่มของรูปนั้นก็จะมีรูปนะคะซึ่งเราอาจจะพูดง่ายๆว่าตาแต่ความจริงหมายความถึงรูปที่มีลักษณะพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้กระทบเสียงไม่ได้กระทบกลิ่นไม่ได้จะกระทบได้เฉพาะสิ่งที่สามารถกระทบกับจักขุปสาทะขณะนี้มีไหมคะจักขุปสาทะมีรู้ไหมมีนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รู้ลักษณะของจักขุปสาทะเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้จิตเห็นเพราะฉะนั้นที่สามารถที่จะรู้ว่าเห็นมีจริงแล้วก็สิ่งที่ปรากฏมีจริงก็คือกำลังเห็นนี้แหละจริงสิ่งที่ปรากฏก็เป็นอย่างหนึ่งและสภาพที่กำลังเห็นไม่เรียกว่าอะไรเลยก็ได้แต่เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่กำลังเห็นแต่ว่าถ้ากล่าวว่าธรรมะก็ไม่พอไม่สามารถที่จะละคลายความเป็นตัวตนได้นะคะก็แสดงเรื่องของสภาพธรรมะแม้ชั่วขณะที่เกิดขึ้นเห็นให้ละเอียดยิ่งขึ้นว่าแม้แต่สิ่งที่เป็นธาตุที่กำลังเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏในขณะนี้นะคะก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยเพราะฉันต้องมีธรรมะที่เป็นปัจจัยคือนามธรรมอีกประเภทหนึ่งเกิดร่วมกันรู้สิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะมีธาตุที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏอย่างหนึ่งแน่นอนเป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นพระสามารถที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาพที่กำลังปรากฏให้เห็นสีเขียวมีทั้งสีเขียวอ่อนจนเกือบจะเป็นสีขาวเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวเข้มได้ไหมคะไม่ได้ใครรู้จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงแต่ว่าจิตขณะนั้นนะคะมีปัจจัยคือต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยนี่คือแสดงให้เห็นแม้แต่หนึ่งขณะจิตที่ไม่ใช่เราแล้วก็ถ้าไม่มีการรู้อย่างนี้นะคะไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะรู้ตรงสภาพที่กำลังเห็นและเริ่มเข้าใจว่าขณะเนี้ยสิ่งที่มีจริงนั่นน่ะไม่มีรูปร่างสันฐานใดๆเลยนะคะแต่กำลังทำหน้าที่เห็นกำลังเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็เพื่อรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าแม้เพียงชั่วหนึ่งขณะจิตที่สั้นมากนะคะก็ยังทรงแสดงความละเอียดว่าจิตขณะนั้นนะคะต้องมีสภาพนามธรรมที่เกิดกับจิตจึงใช้คำว่าเจตสิกภาษาบาลีก็เป็นเจตสิกะเจตสิกกังก็แล้วแต่รูปของภาษาแต่หมายถึงนามธรรมที่ไม่ใช่จิตแต่เกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตจิตรู้อะไรเห็นอะไรสภาพของนามธรรมคือเจตสิกก็มีสิ่งนั้นแหละไม่เปลี่ยนแปลงให้เป็นสิ่งอื่นนะคะเป็นอารมณ์เช่นเดียวกับจิตเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะก็ให้รู้ความเป็นสังขารธรรมของธรรมะซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ดับไปจริงหรือเปล่าคือการฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าใครพูดแต่ว่าสภาพธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงซึ่งผู้ฟังเนี่ยค่ะสามารถจะพิจารณาแล้วก็เริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีคำสอนอย่างนี้เพียงแต่บอกว่าเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่ไม่ได้มีความเข้าใจที่ละเอียดว่าไม่ใช่เราจริงๆนั่นคืออย่างไรเพียงชั่วขณะที่เกิดทางตาก็เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏพอได้ยินเสียงก็เป็นธาตุที่สามารถได้ยินเสียงจึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นโดยมากนะคะเราก็จะรู้จักธาตุที่กำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยที่ลักษณะนั้นแม้มีนามธรรมอื่นคือเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็ไม่ได้ปรากฏนี่ก็แสดงเห็นถึงความละเอียดว่าถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็จะถึงสภาพความเป็นธรรมะว่าเป็นธรรมะได้อย่างไรเพราะเหตุว่าปฏิปฏิปฏิหมายความถึงเฉพาะปฏิหมายความถึงถึงขณะนี้สภาพธรรมะจริงนะคะแต่จะถึงความเป็นธรรมะโดยปราศจากปฏิปฏิคือสภาพธรรมะที่ถึงเฉพาะคือตัวสติและปัญญาที่สามารถจะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะไม่ได้ถ้าไม่มีความเข้าใจที่เป็นสัจญาณเป็นเบื้องต้นด้วยเหตุนี้เวลาที่พูดถึงอริยสัจสี่ไม่มีใครกล่าวถึงอาการสามรอบของอริยสัจซึ่งจะต้องเป็นไปตามลำดับ คือสัจญาณกิจญาณกัตญาณทั้งหมดเป็นปัญญาค่ะไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ใครแต่เป็นสภาพที่สามารถอบรมเจริญจนกระทั่งมีความเห็นถูกแล้วก็ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะได้โดยไม่เข้าใจผิดว่าปฏิปัติคือธรรมนะคะนั่นผิดเลยเพราะเหตุว่าใครทำได้ใครทำเห็นได้ใครทำได้ยินได้ใครทำคิดนึกได้ใครทำปัญญาได้เพราะฉะนั้นแม้แต่คำที่ใช้ก็ไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจจริงๆถึงความหมายจริงๆนะคะของคำที่ใช้ในภาษาบาลีว่าปฏิปัติธรรมะมีจริงแต่รู้ว่าเป็นธรรมะจริงๆก็ต่อเมื่อมีสภาพธรรมะที่ระลึกตรงธรรมะและปัญญาถึงความเป็นธรรมะด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้นะคะการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องเป็นไปตามลำดับถ้าไม่ศึกษาเป็นแต่เพียงฟังจะรู้ได้ยังไงว่าใครพูดถูกหรือใครพูดผิดแล้วก็เมื่อฟังแล้วเนี่ยเป็นความเข้าใจของเราจริงๆในสิ่งที่มีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าฟังไปก็ไม่เห็นเข้าใจอะไรขึ้นว่าเป็นธรรมะยังไงไม่ใช่ตัวตนอย่างไรด้วยเหตุนี้นะคะถ้าไม่มีการศึกษาธรรมะซึ่งเป็นปริยัตตินะคะก็จะไม่มีปฏิปัตติที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจะไม่มีปฏิเวทะคือแทงตลอดความจริงซึ่งเป็นสัจจะทุกขอริยสัจจะหมายความถึงสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงค่ะเกิดแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนถ้ามีความเข้าใจในความเป็นธาตุหรือความเป็นธรรมะนะคะว่าไม่ใช่เราเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับการที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับนะคะเกิดเห็นดับเกิดได้ยินดับเกิดคิดนึกดับก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ความจริงแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราซึ่งเราอยู่ที่ไหนคะถ้าเข้าใจว่าเป็นธรรมะทั้งหมดก็ไม่มีเราแต่ตราบใดที่ยังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะนะคะก็ยึดถือสภาพที่ไม่รู้นั่นแหละว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตนะคะก็ไม่เผินคือขณะนี้มีจิตฟังเรื่องจิตกี่ครั้งแล้วและผู้ที่เป็นสาวกในพระไตรปิฎกที่แสดงไว้เนี่ยนะคะฟังธรรมะมาเท่าไหร่แล้วก็ธรรมะนั้นจะพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ไหมไม่พ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีจริงแต่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้ให้เข้าถึงความเข้าใจความเป็นอนัตตาความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ของเราหรือของใครใดทั้งสิ้น
6: เมื่อกี้อาจารย์พูดคำว่าทุกขอริยสัจทิ้งไว้เลยทำให้เกิดคำถามครับเรื่องทุกข์ครับมีข้อความว่าสุขโสมนัสใดอันเกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจนั่นคือคุณของกาม
0: เท่านี้ก่อนนะคะ
6: ครับ
0: อยากได้อะไรบ้างไหมคะ
6: ไม่อยากได้อะไรครับ
0: ก็ไม่มีโสมนัสไม่มีสุขจากสิ่งที่น่าพอใจที่เป็นที่ต้องการถ้ากล่าวอย่างนั้นแต่ลึกๆจริงๆเนี่ยติดข้องต้องการอะไรหรือเปล่า
6: ก็มีครับในชีวิตประจำวันครับ
0: เพราะสิ่งนั้นเป็นที่น่าพอใจเพราะสิ่งนั้นนำความสุขมาให้เพียงชั่วคราวค่ะพระบอกแล้วว่ากามสุขแต่ก็แสดงไว้ด้วยว่าไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นแม้ว่าสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสุขโสมนัสได้ก็เพียงชั่วขณะถูกต้องไหมคะที่ข้อความที่กล่าว
6: ถูกต้องครับ
0: ทบทวนอีกทีค่ะ
6: ครับสุขโสมนัสใดอันเกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจนั่นคือคุณของกาม
0: ที่จริงน่าจะเป็นรูปเสียงใช่ไหมคะ
6: ครับ
0: ค่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ส่วนใหญ่นะคะคนที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยจะยกหูขึ้นมาก่อนก็ได้เสียงหรือว่ารูปหรืออะไรอย่างนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของภาษาซึ่งก็ไม่มีความสำคัญเพราะว่าที่จริงก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ให้เห็นความจริงค่ะสิ่งที่เป็นจริงและพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงแสดงความจริงของสิ่งนั้นเนี่ยถูกไหมในเมื่อทุกคนเนี่ยมีความสุขโสมนัสจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสหรือโผฏฐัพพะที่น่าพอใจขณะนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆก็แสดงความจริงว่านี่คือกามสุขค่ะเรียกว่ากามสุขเพราะคำว่ากามนะคะหมายความถึงน่าใคร่น่าพอใจสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจในชีวิตทุกวันเนี่ยค่ะจะไม่พ้นจากสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะฉะนั้นเราก็หลงติดอยู่เพียงสิ่งที่ปรากฏ ให้เห็นให้ได้ยินให้ได้กลิ่นให้ลิ้มรสให้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเมื่อกี้นี้คงจะมีความสุขกันบ้างใช่ไหมคะรับประทานอาหารอร่อยไหมคะ
6: อร่อยครับ
0: ค่ะรสนำมาซึ่งสุขโสมนัสใช่ไหม

0: นั้นทั้งหมดเป็นธรรมะที่ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นอะไรเป็นทุกข์จริงๆคะที่เป็นอริยะสัจจะความจริงของผู้ที่สามารถถึงความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นอริยะบุคคลต้องเป็นการประจักษ์ความไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาเกิดขึ้นก็ดับแล้วหมดแล้วความจริงเป็นทุกข์แต่ไม่รู้ใช่ไหมคะ
1: โทษของกามนะครับหรือว่าทุกข์ที่มันเจือปนอยู่นี้จริงๆท่านอาจารย์พยายามจะบอกว่าสุขเวทนาหรือธรรมะครับธรรมะคือมีการเกิดดับใช่ไหมครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเห็นการเกิดดับได้จริง
0: ๆที่ว่าเป็นสุขก็คือเกิดดับแน่นอนจึงเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขจริงๆแต่จะเปลี่ยนลักษณะสุขให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้นะคะเกิดแล้วเป็นโสมนัสเป็นความพอใจเป็นความปลาบปลื้มยินดีเกิดแล้วก็ดับแต่ไม่รู้ความดับเพราะฉะนั้นก็เห็นแต่เพียงความสุขโสมนัสจากสิ่งที่น่าพอใจ
1: ก็แสดงว่านั่นคือโทษใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ค่ะฟังแล้วเห็นไหมคะฟังแล้วเข้าใจได้ไหมว่าความจริงเนี่ยค่ะชั่วขณะแสนสั้นแล้วก็หมดค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะไม่จีรังไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างและไม่ใช่แต่สิ่งซึ่งเป็นภายนอกที่นำมาซึ่งความโสมนัสนะคะแม้ที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยก็ไม่มีเราเลยสักขณะเดียวหรือว่าสักอย่างเดียวเห็นเกิดดับจะเป็นใครหมดแล้วได้ยินเกิดแล้วก็ดับจะเป็นใครหมดแล้วคิดนึกสุขทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมะค่ะไม่ใช่ของใครและไม่ใช่ใครด้วย
2: ครับกราบขอบพระคุณครับเคยได้ฟังธรรมะจากท่านอาจารย์ตอนหนึ่งที่ท่านอาจารย์แสดงธรรมนะครับว่าผู้ที่จะเป็นคนดีได้ก็ต้องมีปัญญาที่รู้ว่าตัวเองไม่ดีแค่ไหนคือผมมีความเห็นส่วนตัวว่าคือตอนนี้เราเป็นคนพาลแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนพาลแต่ว่าเราเป็นคนพาลที่ศึกษาธรรมะเพื่อที่จะรู้ว่ามีความไม่ดีในตัวเองอีกแค่ไหนขอท่านอาจารย์ช่วยเกื้อกูลตรงนี้ด้วยครับ
0: ก็ต้องแยกโดยละเอียดเป็นขณะจิตนะคะขณะที่ไม่รู้จะเป็นความรู้ไม่ได้ขณะที่เป็นโลภะก็จะเป็นอโลภะไม่ได้ขณะที่เป็นโทสะก็จะเป็นอโทสะไม่ได้เพราะฉะนั้นผ่านคือเมื่อไหร
2: ่ขณะที่ไม่เป็นกุศลแล้วก็ขณะที่เป็นอกุศล
0: ค่ะและถ้าขณะที่เข้าใจธรรมะจะกล่าวว่าเป็นผ่านได้ไหมคะ
2: โดยสภาพธรรมะไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
2: อย่างขณะที่ฟังนี้ความเป็นผ่านนี้ก็เกิดแทรกสลับบ่อยมากเลยครับ
0: แต่ปัญญาไม่ใช่ผ่าน
2: ครับ
0: จะมีแค่ไหนก็คือเล็กน้อยก็ไม่ใช่ผ่านเหมือนไฟนะคะที่ร้อนเนี่ยค่ะเล็กน้อยนิดเดียวก็ร้อนสิ่งที่มีกลิ่นเหม็นแม้เพียงเล็กน้อยก็เหม็นมีมากๆก็ปรากฏให้รู้ได้แต่ถ้าเพียงเล็กน้อยอย่างไฟเล็กนิดเดียวเนี่ยก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะเพราะว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นอกุศลว่าเป็นโทษเพราะคิดว่าเพียงเล็กน้อยแต่ความจริงอกุศลเล็กน้อยเนี่ยค่ะวันหนึ่งก็จะใหญ่ขึ้นจนกระทั่งสามารถทำทุจริตกรรมได้
2: อย่างเมื่อกี้คุณวรพลก็กล่าวถึงโทษของกามนะครับก็พอเห็นดอกไม้สวยๆนี่ก็ฟูใจขึ้นมาครับก็รู้สึกว่ายังมีความเป็นคนพาลอยู่มากทีเดียวครับ
0: ตามความเป็นจริงนะคะไม่ใช่เราเป็นธรรมะที่เป็นอกุศล
2: เรื่องการติดในนิมิตแล้วก็อนุพยัญชนะเนี่ยนะครับที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายตอนเช้านะครับถ้าเป็นกุศลนี่ไม่ติดหรือเปล่าครับในนิมิตอนุพยัญชนะ
0: กุศลคืออะไรนะคะ
2: กุศลคือสภาพที่ชำระความไม่ดีครับสภาพที่
0: ขณะนั้นไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะถ้ายังมีโมหะเป็นกุศลได้ไหมในขณะนั้น
2: ไม่ได้
0: ถ้าโทสะเกิดเป็นกุศลได้ไหม
2: ก็ไม่ได้คร
0: ับ โลภะเกิด
2: ไม่ได้เช่นกันครับ
0: เพราะฉะนั้นขณะใดที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะเกิดขณะนั้นก็เป็นกุศล
2: แสดงว่าขณะที่กุศลจิตเกิดแม้ว่าจะเห็นเป็นสัตว์บุคคลก็ไม่ถือว่าติดในนิมิตอนุพยัญชนะ
0: ค่ะไม่ใช่ไม่ถือนะคะ
2: ก็ไม่ติดเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: ก็ไม่ใช่การติดในนิมิตอนุพยัญชนะอย่างอกุศล
0: เพราะว่าต่างขณะกันนะคะเวลาที่กุศลจิตเกิดเนี่ยเป็นไปในการให้ถ้ายังคงพอใจติดข้องในสิ่งนั้นทั้งนิมิตอนุพยัญชนะก็ให้ไม่ได้
2: แล้วการติดในนิมิตอนุ

0: เงินชนะนี่ก็ละเอียดตามการสะสมของจิตด้วยใช่ไหมครับอย่างการประดิษฐ์สิ่งต่างๆนี่ก็มาจากความติดในนิมิตอนุพยัญชนะด้วยแต่ว่าในการปิดนั้นก็จะเป็นประโยชน์บ้างไหมฮะอย่างผู้ที่จัดดอกไม้มาเพื่อที่จะบูชาพระรัตนตรัยด้วยความที่มีศรัทธานะฮะแต่ว่ามีความสะสมการติดมาที่เป็นปัจจัยให้สามารถจัดได้อย่างวิจิตรนะครับ
1: ค่ะแล้วใครไม่ติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะ
0: พระอนาคามีบุคคลค่ะ
1: แล้วท่านเป็นใครกันแต่ละคน
0: เป็นปุถุชนครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้ตามความเป็นจริง
0: ครับแล้วทุกวันนี้นะครับสติปัฏฐานขณะที่สติปัฏฐานไม่เกิดบางขณะเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างแต่ว่าเหมือนกับว่าเห็นเป็นสัตว์บุคคลตลอดทั้งที่บางขณะก็ได้กระทำกุศลบ้างท่านอาจารย์ช่วยเกื้อกูลตรงนี้ด้วยครับ
1: พระพุทธเจ้าเห็นท่านพระอานนท์ไหมคะ
0: เห็นครับ
1: รู้ไหมว่าเป็นท่านพระอานนท์
0: ต้องทรงทราบครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากเห็นแล้วก็คิดนึกจำรูปร่างสันฐานแต่จิตขณะนั้นเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลหรือเป็นกิริยาจิตแต่ที่จะไม่ให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะสัญญาจำนะคะจึงสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่แม้กระนั้นจะเห็นได้นะคะปกติของคนที่ไม่มีปัญญาเวลาที่จำแล้วเนี่ยนะคะขณะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลส่วนใหญ่
0: เป็นอกุศลจิต
1: ค่ะเพราะมีความเข้าใจก็มีกุศลเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นจากปกติเป็นผู้มากด้วยอกุศลธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนะคะเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งไม่ใช่เราไปพยายามนะคะทำให้ปกติเป็นกุศลเพิ่มขึ้น
0: จากปกติที่ติดในอนุพยัญชนะและก็นิมิตมากก็กลายเป็นติดน้อยลงด้วยปัญญาที่เพิ่มข
1: ึ้
0: น
1: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นตามมีตามได้หรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องครับถ้าปัญญาเพียงแค่นี้ก็ติดต่อไปแต่ว่าค่อยๆเพิ่มความเข้าใจขึ้นด้วยการฟังพระธรรม
1: ค่ะปุถุชนที่เป็นอันทะคือมืดอันทะปุถุชนสู่ความเป็นกัลยาณะปุถุชนเพราะว่าได้ยินได้ฟังและมีความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้น
0: ครับได้ฟังคำถามนี้ก็ทำให้เห็นว่าหนทางระหว่างการที่จะจากยกจากกัลยาณปุถุชนเป็นพระอริยเจ้านี่ไกลมากเลยครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ติดเกือบทุกอย่างเลยครับ
1: ยิ่งฟังยิ่งรู้ยิ่งละเอียดเพราะว่าเป็นความจริง
0: ที่ติดก็ต้องรู้ด้วยใช่ไหมครับท่านอาจารย
1: ์ควรรู้ไหมคะ
0: ควรรู้ยิ่งครับ
1: ถ้าไม่รู้ละได้ไหม
0: ถ้าไม่รู้ไม่มีปัญญาก็ละไม่ได้
1: คิดว่าสงบแต่ไม่ใช่สงบ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ไม่สงบโดยเข้าใจว่าสงบไปเรื่อย
2: ๆความสงบที่ทุกคนอยากได้เนี่ยนะคะจะต้องมีปัญญาด้วยหรือเปล่าคะถึงจะสามารถสงบได
1: ้ค่ะแค่สงบก็คืออะไรก่อน
2: สงบนี่ก็คือปราศจากโลภะโทสะโมหะใช่ไหมคะ
1: ค่ะแล้วถ้าไม่มีปัญญาจะรู้ไหมว่าขณะนั้นไม่มีโลภะโทสะโมหะหรือมีโลภะโทสะโมหะ
2: ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่ทราบอะฮะแต่ท่านอาจารย์ท่านในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าไม่ใช่ขณะที่เป็นไปในทานเป็นไปในศีลขณะที่เมตตาเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็แค่หนึ่งขณะจิตเท่านั้นเองขณะนั้นก็ไม่ได้มีความคิดอะไรนะฮะจะกล่าวได้ไหมฮะว่าเมตตาหนึ่งขณะจิตตรงนั้นเนี่ยไม่มีปัญญาประกอบด้วย
1: ใครในที่นี้ที่ไม่เมตตาบ้าง
2: คิดว่าทุกคนก็คงเคยนะฮะมีเมตตาจิตนะฮะแต่ว่าเคยฟังมาเสมอว่าถ้าพูดถึงความสงบปราศจากปัญญาไม่ได้เลยนะคะ
1: ก็เข้าใจให้ละเอียดนะคะ
2: ค่ะ
1: การอบรมเจริญความสงบปราศจากปัญญาไม่ได้แต่ขณะใดก็ตามที่กุศลจิตเกิดไม่ว่าขณะใดทั้งสิ้นขณะนั้นสงบ
2: ค่ะก็หมายความว่าถ้ามีกุศลจิตหนึ่งขณะจิตแต่ว่าอบรมให้มีเพิ่มขึ้นก็ต้องมีปัญญาใช่ไหมคะกุศลทุกประเภทนี่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นความสงบเพราะปราศจากโลภะโทสะโมหะ
1: เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าสงบที่นี่นะคะสงบจากกิเลส
2: ค่ะ
1: พูดถึงเรื่องจิตนะคะอยากรู้จิตหรือว่าเข้าใจจิตในขณะที่ฟังเรื่องจิต
2: ฟังให้เข้าใจจิต
1: เพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังนะคะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังค่ะไม่ใช่อยากรู้สิ่งที่กำลังฟังพูดถึงความรู้สึกมีเครื่องล่อหรือไม่มีเครื่องล่อมีอามิตรหรือไม่มีอามิตรนะคะเข้าใจว่าหมายความถึงขณะไหนหรือว่าอยากจะรู้ว่าขณะนั้นเป็นยังไงซึ่งกำลังเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจจึงอยากรู้แต่ถ้าเข้าใจขณะนั้นนะคะสามารถที่จะรู้และเข้าใจได้ว่าความพอใจที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้พอใจในอะไรในสิ่งที่ปรากฏนะคะล่อเพราะไม่รู้ความจริงสิ่งที่ปรากฏสวยงามมากทางตามีใครบ้างคะไม่ชอบดอกไม้ที่สวยๆตรงนี้ใช่ไหมคะทำไมเกิดชอบสิ่งนั้นไม่ได้ชักชวนเลยนะคะแต่สภาพที่น่าใคร่น่าพอใจเป็นเครื่องล่อให้ชอบตรงกันข้ามถ้าเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจจะเกิดความติดข้องต้องการไหมไม่เด็ดทิ้งไปเลยใช่ไหมคะแห้งแล้วเสียแล้วก็ไม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นในครัวหรือที่ไหนก็ตามแต่พระฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะตราบใดที่เป็นสิ่งที่ปรากฏให้ติดข้องก็ใช้คำว่าเหมือนกับล่อหรือว่ายังคงเป็นสิ่งที่ทำให้หลงติดข้องนั่นเองก็เป็นคำธรรมดาเป็นขณะปกติแต่พอได้ยินคำนี้นะคะสงสัยนะคะยังไม่พออยากเข้าใจนะคะทั้งที่กำลังเป็นอย่างนั้นและกำลังพูดถึงอย่างนั้นก็ยังไม่พอยังอยากรู้ตรงนั้นด้วยว่าเป็นยังไงนี่ก็แสดงเห็นว่าการฟังธรรมะเนี่ยล่อหลอกให้คิดว่าจะรู้จะเข้าใจได้เมื่อเพียงได้ยินคำที่กล่าวถึงคำนั้นทั้งที่ตัวจริงสภาพธรรมะกำลังเป็นอย่างนั้นพูดถึงสิ่งนั้นเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีในขณะนั้นว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจะได้เข้าใจโดยที่ว่าไม่ต้องไปท่องหรือว่าไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะต้องไปทบทวนนะคะเพราะเหตุว่าความจริงก็คือเครื่องล่อนี่มีตลอดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจคิดถึงอะไรคะเวลาเห็นแล้วคิดถึงสิ่งที่เคยเห็นและต้องการจะเห็นสิ่งนั้นแม้เห็นแล้วนะคะก็ยังจำและยังล่อที่จะให้คิดถึงและก็จะให้สามารถที่จะเห็นบ้างได้ยินบ้างในสิ่งนั้นอีกนี่ก็แสดงให้เห็นชีวิตตามความเป็นจริงค่ะว่าการเข้าใจธรรมะก็คือเห็นว่าไม่ใช่เราและก็เป็นธรรมะแต่ละลักษณะเพียงคำก็ไปหาละแต่ว่าขณะนี้ล่อหรือเปล่าคะทันทีที่เกิดความพอใจในสิ่งที่ปรากฏ
3: ที่จะพูดสิ่งที่ถูกทำไมไม่กล้าที่จะรู้ความจริงและไม่กล้าที่จะกล่าวคำจริงทั้งที่การรู้และการกล่าวความจริงตามพระธรรมเป็นการเคารพในพระรัตนตรัยและเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้อื่นด้วยจากการสนทนาธรรมที่กนกรัตน์รีสอร์ทอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม18สิงหาคม2558

ไม่กล้าที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือว่าไม่กล้าที่จะกล่าววาจาสัจจะและประโยชน์อะไรของการที่เกิดมาในเมื่อไม่กล้าเพราะเหตุว่าบางคนห่วงอะไรคะความรักตนห่วงคนอื่นเขาจะว่าเราทำไมเราพูดอย่างนี้ล่ะคนอื่นเขาไม่ได้พูดอย่างนี้เราเป็นใครเขาเป็นใครไม่สำคัญค่ะคำจริงคือคำไหนอะไรถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าพูดคำจริงคนอื่นไม่ชอบไม่เป็นไรนี่ค่ะในเมื่อเราไม่ได้กล่าวคำไม่จริงตามความพอใจของคนอื่นที่ต้องการที่จะให้เราพูดคำไม่จริงแต่เมื่อคำนั้นเป็นคำจริงแล้วไม่สนใจเลยค่ะใครจะว่าเราแต่คำนั้นจริงเนี่ยขณะนี้สภาพธรรมะมีพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ธรรมะที่ปรากฏสิ่งที่ดับไปแล้วจะไปรู้ได้อย่างไรพระทรงแสดงไว้ว่าสิ่งใดที่ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแล้วจะไปพิจารณาไปรู้สิ่งที่ไม่มีได้ยังไงและสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดลักษณะของสิ่งที่ปรากฏของสิ่งที่ยังไม่เกิดจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แล้วจะไปรู้อะไรแต่เดี๋ยวนี้สิคะมีสิ่งที่กำลังมีจริงๆใครว่าไม่จริงแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆด้วยแต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้มีและทรงแสดงให้คนที่ได้ฟังเนี่ยเริ่มเข้าใจว่าปัญญารู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีแล้วไปทำขึ้นมานั่นคือไม่ใช่สิ่งที่มีจริงๆเพราะเหตุใดคะไปแสดงว่าไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏทำได้ยังไงคะขณะที่ไม่ได้ทำก็มีสิ่งที่ปรากฏแล้วเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นก็เป็นความเข้าใจผิดความหลงผิดถ้าพูดคำจริงอย่างนี้จะกลัวอะไรกลัวคนไม่ชอบกลัวเสื่อมลาภกลัวถูกนินทากลัวไม่ได้รับเกียรติยศไม่มีบริวารแล้วก็จะจากโลกนี้ไปอยู่แล้วทุกขณะใครรู้ได้และประโยชน์ที่สุดของการที่เกิดมาเนี่ยอะไรสำคัญกว่าไปติดอะไรในรูปเสียงกลิ่นรสหรือว่าเกียรติยศบริวารทรัพย์สมบัติเงินทองเพียงปรากฏแล้วหมดและไม่มีความเข้าใจอะไรเลยนอกจากทำให้ติดข้องเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆของการฟังพระธรรมจะรู้เลยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเพื่อละเพราะว่าเกิดมาก็ติดแล้วก็ต้องเกิดอีกก็เพราะติดข้องใช้คำว่าโลภะหรืออะไรก็แล้วแต่หมายความว่าเพราะการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเป็นตัวตนเป็นความติดข้องแต่เราชาตินี้เสร็จแล้วจากโลกนี้ไปแล้วอยู่ไหนล่ะคะไม่มีเลยแต่สิ่งที่มีคือทุกอย่างที่เป็นกุศลและอกุศลในชาตินี้ที่เกิดแล้วสะสมสืบต่ออยู่ในจิตไม่จากไปเลยเพราะฉะนั้นแต่คนจึงมีแต่ละอัธยาศัยและประโยชน์สูงสุดคือเมื่อเป็นคำจริงแล้วไม่พูดคำจริงจะได้ประโยชน์แก่ใครจะทำให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าพูดคำไม่จริงแต่ถ้าเป็นคำจริงแล้วนะคะพิจารณาได้ถูกไหมกล้าตั้งแต่เริ่มกล้าที่จะรู้ว่าอะไรจริงแล้วก็กล้าต่อไปคือสิ่งไหนที่ไม่จริงก็ทิ้งไปแล้วยังกล้าที่จะกล่าวคำจริงให้คนอื่นได้รู้ด้วยเพราะเหตุว่าความเป็นมิตรคือความหวังดีให้สิ่งที่จริงไม่ใช่สิ่งที่ลวงเพราะฉันไม่ได้เสียประโยชน์แก่ใครเลยที่จะได้ฟังความจริงและคำจริงจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่สำคัญค่ะในเมื่อถ้าพิจารณาจริงๆแล้วจะปฏิเสธไหมว่าแต่ละคำเนี่ยไม่ถูกต้องเช่นเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงถ้าจะรู้ความจริงก็ต้องรู้สิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งรู้ยากมากเพราะเหตุว่าเราพูดเรื่องเห็นกำลังเห็นพูดเรื่องได้ยินกำลังได้ยินพูดเรื่องแข็งกำลังปรากฏทางกายมีทุกอย่างที่กล่าวถึงแต่ไม่ได้รู้ตรงลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏว่านั่นเนี่ยเป็นธรรมะจริงๆไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยสักอย่างเดียวแต่ต้องฟังจนกระทั่งมีความมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงใยเรื่องการที่จะมีคนรักคนชังหรืออะไรนะคะขอให้เขาได้เข้าใจถูกและคำพูดนั้นก็เป็นคำจริงซึ่งสามารถที่จะถามได้กล่าวได้สนทนากันได้เพราะว่าทุกคนก็ต้องมีความหวังดีต่อกันที่จะให้คนได้เข้าใจความจริงแล้วก็เป็นการเคารพสูงสุดในพระรัตนตรัยกล่าวว่าเคารพพระรัตนตรัยแต่ไม่ศึกษาธรรมะแล้วกล่าวผิดจากความจริงที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้วนั่นเป็นการเคารพหรือเปล่า

0: ถานีวิทยุรัฐสภาร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่686สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
2: และไม่ใช่หวังเพียงปีนี้นะคะปีก่อนก็หวังนะคะชาติก่อนก็หวังก็หวังว่าจะได้สิ่งที่ดีๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ไม่รู้ว่าขณะนี้ค่ะสมหวังแล้วคือว่าหวังว่าจะเห็นก็เห็นหวังว่าจะได้ยินก็ได้ยินหวังจะได้กลิ่นก็ได้กลิ่นหวังว่าจะได้ลิ้มรสก็ลิ้มรสหวังว่าจะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสก็กำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเดี๋ยวนี้รู้ไหมคะว่าตามความหวังและหวังอย่างนี้ค่ะจะได้ตลอดไปในสังสารวัฏไม่พ้นเลยจะได้อยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแท้ที่จริงสิ่งที่หวังได้อยู่ทุกวันตามความหวังที่เคยหวังไว้อาจจะในแสนโกรธกลับก็หวังอย่างนี้แหละนะคะจะวันเกิดปีใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ในแสนโกรธกลับก็หวังอย่างนี้แต่ไม่เคยรู้เลยว่าได้อยู่ทุกขณะพอหรือยังคะนี่อวิชชาหรือเปล่าที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงนะคะกำลังมีสิ่งที่ได้แล้วนะคะจากความหวังในอดีตแต่ก็ติดในสิ่งที่กำลังได้คือขณะที่กำลังเห็นเพราะไม่รู้ความจริงเมื่อไม่รู้ความจริงนะคะจิตอะไรที่กำลังเกิดหลังจากที่เห็นแล้วถ้าไม่ใช่เป็นความติดหรือความพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาในสิ่งที่จิตเห็นกำลังเห็นในขณะนี้นะคะชั่วขณะแล้วก็ดับจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าเราติดในสิ่งที่เห็นนะคะแต่เราลืมค่ะเราหวังอื่นทันทีใช่ไหมคะทั้งที่ไม่รู้เลยว่าแม้เห็นขณะนี้ก็ติดในสิ่งที่เห็นแต่ยังหวังต่อไปถึงสิ่งที่ยังไม่เห็นเพราะเหตุว่าจะหวังต่อไปว่าปีหน้าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็วันรุ่งขึ้นจะเป็นยังไงหวังต่อไปเรื่อยๆโดยลืมว่าต้องรวมความติดข้องในสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยเพราะฉะนั้นอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารนะคะเจตนาที่เกิดร่วมกับอกุศลมากมายสักแค่ไหนแล้วเมื่อไหร่จะรู้ความจริงถ้าไม่รู้ความจริงค่ะละความหวังไม่ได้เลยแม้แต่หวังว่านะคะจะรู้สภาพธรรมะที่ยังไม่ได้เกิดแต่ว่าสภาพธรรมะขณะนี้กำลังปรากฏทำไมไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏทำไมไม่คิดที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแต่หวังว่าจะไปรู้สิ่งที่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้เลยนะคะจะออกจากสังสารวัฏได้ยังไงถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่ฉลาดในธาตุในอายตนะในปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเรื่องที่ถ้าเข้าใจเรื่องของอวิชชานะคะก็จะทำให้รู้ว่าเป็นผู้ที่มั่นคงในการที่จะรู้ว่าปัญญาเนี่ยค่ะรู้อะไรและก็จะอบรมยังไงแล้วก็ต้องเป็นปัญญาของเราเองด้วยนะคะที่ต้องค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้นมิฉะนั้นก็จะไม่ละความหวังเลยก็ยังคงหวังต่อไปแม้แต่ท่านที่หวังว่าเมื่อไหร่สติจะเกิดมากๆนะคะนั่นก็คือไม่ได้รู้สิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งขณะนี้สามารถที่จะรู้ได้และถ้าไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็จะไปรู้ขณะไหนตามความหวังไปว่าหวังว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดแต่ถ้าเกิดก็คือมีปัจจัยที่จะรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเป็นจริงอย่างนี้นะคะโดยที่ใครก็สร้างให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ใครที่จะทำให้สิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ใครจะไม่ให้เห็นเกิดขึ้นก็ไม่ได้และเมื่อเห็นแล้วความคิดต่างๆจะเป็นความคิดที่ดีสัมมาสังกัปปะนะคะหรือว่าจะเป็นความคิดที่ไม่ตรงไม่ถูกเป็นมิจฉาสังกัปปะก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ว่ามีใครสามารถที่จะไปทำอะไรได้แต่พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะแม้ว่าจะผ่านมาแล้วนานแสนนานแต่ก็มีโอกาสได้ฟังก็ยังศึกษาด้วยความอดทนด้วยวิริยะและก็รู้จริงๆว่า ต้องเป็นความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะก็เป็นเพียงเรื่องราวแต่ว่าตัวธรรมะจริงๆปรากฏเมื่อสติสัมปชัญญะระลึกนะคะก็จะรู้ตรงว่าลักษณะนั้นตรงตามที่ได้ทรงแสดงทุกอย่าง
3: อย่างครับบัณฑิตนี่ถ้าเป็นพระอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นบัณฑิตแน่นอนทีนี้ปุถุชนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเมื่อกี้กล่าวเรารู้สึกว่าปุถุชนเป็นบัณฑิตได้แล้วเป็นผู้ฉลาดในธาตุในอายตนะในปฏิจสมุปบาทเนี่ย
2: ก็คือสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเท่านั้นเองจะเป็นยังไงก็คือว่าไม่พ้นจากสิ่งที่ปรากฏถ้าพูดถึงคนที่หวังลาภนะคะซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะหวังไม่มีหวังทุกข์ใช่ไหมคะไม่มีหวังสิ่งร้ายๆแต่ก็หวังสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นเวลาที่หวังมาแล้วในสิ่งนั้นและก็กำลังได้สิ่งนี้หรือจะได้สิ่งต่อไปก็ไม่พ้นจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสรุปแล้วก็คือว่าหวังจะได้อะไรก็ต้องไม่พ้นจากปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นเอง
4: ครับท่านอาจารย์ครับเราไม่ได้หวังแต่สิ่งนั้นก็ปรากฏซึ่งไม่อยากให้มันปรากฏเลย
2: ไม่มีหรอกค่ะที่ไม่หวังค่ะเพราะว่าคุณวีระอาจจะไม่ทราบว่าชาติก่อนหวังอะไร ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็มีชาตินี้ที่เห็นนะคะถ้าย้อนคิดไปก็อาจจะรู้ได้ว่าหวังอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ว่าจะชาติไหนทุกคนก็หวังจะเห็นสิ่งที่ดีหวังจะได้ยินเสียงที่ดีแต่เมื่อได้แล้วก็คือหมดไปทันทีที่ปรากฏนะคะเกิดแล้วเป็นผลของกุศลที่ได้ทำไว้แล้วก็หมดไปแล้วด้วยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหวังจะได้อะไรมาก็เพียงชั่วขณะนิดเดียวได้จริงๆค่ะปรากฏทางตาจริงทางหูจริงจมูกลิ้นกายจริงแต่ก็หมดแล้วเหลือแต่ความติดแล้วก็หวังต่อไป
4: ครับความหวังก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าความหวังทำให้มีกำลังใจที่จะ
2: ที่จะได้เห็นใช่ไหมคะที่จะได้ยินที่จะได้กลิ่นที่จะลิ้มรสที่จะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายเท่านี้ค่ะไม่มีอื่น
4: อย่างนี้ไม่อยากหวัง
2: เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องละนะคะถ้ารู้จริงๆเนี่ยค่ะละหวังเพราะว่ากำลังมีแล้วค่ะสิ่งนี้เกิดแล้วตามความหวังที่เคยหวังแต่ว่าไม่เข้าใจความจริงของสิ่งนี้นะคะก็หวังข้างหน้าทั้งๆที่ขณะนี้ค่ะติดข้องในสิ่งที่ปรากฏที่ได้เคยหวังทุกขณะนี้มีแล้วทั้งนั้นเลยค่ะ
5: ค่ะท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์พูดในลักษณะอย่างนี้เหมือนอย่างกับว่าบัญญัติไม่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเลยอย่างนั้นเหรอคะ
2: ไม่ได้กล่าวถึงว่าอย่างนั้นนะคะเพียงแต่ว่าให้รู้ความจริงว่าเราต้องการอะไรและสิ่งที่เกิดแล้วตามความต้องการของเราโดยที่เราก็ไม่เคยรู้เลยอวิชชาไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะมาจากไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรพระทรงแสดงไว้ว่าสมุทยสัจจะนะคะอะไรเป็นเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งหลายซึ่งก็ได้แก่สภาพธรรมะที่เกิดดับนั่นเองให้เห็นความเป็นอวิชชาว่ามากมายค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จริงๆไม่เข้าใจจริงๆไม่สามารถที่จะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่สามารถที่จะออกจากสังสารวัฏได้เราก็เพียงแต่รู้เรื่องราวนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นสิ่งที่ละเอียดค่ะที่จะต้องไตร่ตรองว่าขณะนี้เป็นธรรมะมีแล้วและก็เคยหวังแล้วว่าจะได้ก็ได้อยู่ทุกขณะแล้วค่ะหวังต่อไปอีกก็ได้อีกไม่ออกจากสังสารวัฏได้เลยพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดเนี่ยค่ะทรงแสดงให้เราเกิดปัญญาที่จะเห็นอวิชชาเพราะว่าเรารู้แต่คำว่าอวิชชาแต่ขณะนี้มีอวิชชาคือไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าขณะนี้ที่เห็นเนี่ยนะคะเมื่อเห็นแล้วก็ติดข้องแล้วก็หวังที่จะได้สิ่งอื่นทั้งที่กำลังติดข้องในสิ่งที่ปรากฏ
6: คือเข้าใจให้ถูกต้องในสิ่งที่ได้แล้ว
2: ตามความเป็นจริงค่ะ
6: ตามความเป็นจริง
2: ถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดได้จะรู้ไหมคะว่ามีแล้วขณะนี้มีแล้วค่ะ
6: มีแต่จะหวังเรื่อยๆไป
2: ค่ะ
6: คือไม่พอสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ไม
2: ่อวิชชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร
6: ครับ
7: แบบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะในปฏิจจสมุปบาทคำว่าภพเนี่ยเข้าใจว่าเป็นแดนเกิดใช่ไหมคะคือเป็นนึกถึงแดนเกิดในมนุษย์หรือว่าในสวรรค์
2: พอพูดถึงตรงนี้ก็เหมือนกับเข้าใจไปเลยใช่ไหมคะภพคือที่เกิดคือสวรรค์แต่ละมีอะไรนะคะที่สวรรค์มีอะไร
7: มีเทพ
2: ค่ะเทพคืออะไรอะคะก็คือภาวะความเป็น
7: และ
2: ถ้าไม่มีเลยอย่างดาวอังคารนี้ค่ะจะเรียกว่าสวรรค์ไหมค่ะถ้าไม่มีภาวะหรือไม่มีความเป็นที่เป็นสัตว์บุคคล
7: เวลามีโทสะเนี่ยก็ถือว่าเป็นภพหนึ่งเหมือนกันเมื่อมีโทสะอันนี้ก็คือเป็นภาวะความเป็นได้ใช่ไหมคะไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าค่ะ
8: ภพในที่นี้คือกรรมภพครับเมื่อมีกรรมหนึ่งกรรมใดที่ได้ทำไว้แล้วนะครับก็จะต้องเกิดขึ้นในภพหนึ่งภพใดใน31ภพภูมินะฮะและที่อาจารย์ท่านกล่าวว่าภพเนี่ยคือภาวะความเป็นเพราะว่าถ้ามีอวิชชาก็เป็นปัจจัยนะครับเพราะนั้นในเมื่อยังมีอกุศลอยู่ยังมีพืชเชื้ออยู่นะครับก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้โทสะเนี่ยเกิดได้แต่โทสะที่เนี้ยท่านไม่ได้แสดงว่าเป็นภพนะครับเพราะภพคือกรรมภพอย่างที่ท่านแสดงว่าเมื่อมีภพก็มีชาติแล้วก็มีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะซึ่งก็คือทุกประการต่างๆนะครับอย่างเช่นทุกมีความโศกมีความคร่ำครวญมีความโทมนัสแล้วก็มีความคับแค้นใจนะครับก็เป็นลักษณะของโทสะทั้งนั้นนะที่เกิดขึ้นเมื่อมีภพแต่ที่มีภพเนี่ยฮะก็เพราะว่ามีอุปาทาน
2: ค่ะอันนี้ก็จะขอกล่าวถึงอุปสรรคละเพราะเหตุว่าเป็นความขัดข้องแล้วใช่ไหมคะเนี่ยอุปสรรคที่จะทำไม่ให้เข้าใจธรรมะก็เพราะเหตุว่าเราไม่ได้ศึกษาตามลำดับบางทีเราไปเจอคำไหนเราก็อยากรู้ว่าคำนี้คืออะไรแล้วก็ยิ่งเป็นเรื่องคำอธิบายโดยบุคคลหรือว่าโดยหนังสือที่ยกมาเป็นเฉพาะตอนเฉพาะตอนไม่สามารถที่จะทำให้เราเข้าใจโดยลำดับได้เราก็จะเป็นคนที่เก็บคำนี้มาแล้วก็คิดว่าคำนี้คืออะไรเก็บคำนั้นมาแล้วก็คำนี้คืออะไรแต่ที่จะเข้าใจได้จริงๆนะคะก็คือการที่จะต้องฟังแล้วก็เข้าใจตามลำดับจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภพภวะหรือว่าเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปาทะหรืออะไรก็ตามนะคะใครก็ตามที่ไม่ได้ศึกษาตามลำดับพอได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปาทะก็อยากจะทราบว่าคำนี้คืออะไรก็พยายามหาคำแปลแต่จริงๆและจะเข้าใจแม้แต่คำว่าอวิชชาหรือเปล่าเพราะว่าเริ่มต้นของปฏิจจสมุปาทะนะคะก็คืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเพราะฉะนั้นก็จะได้แต่เพียงคำแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะได้แต่ว่าถ้าจะไม่ให้เป็นอุปสรรคนะคะในการขัดข้องที่จะเข้าใจสภาพธรรมะก็คือว่าศึกษาตามลำดับแล้วก็ให้เป็นความเข้าใจจริงๆแม้แต่คำเดียวเช่นคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะก็จะไม่ขัดข้องเลยไม่ว่าจะอ่านในพระสูตรหรือว่าในพระวินัยหรือในพระอภิธรรมตอนใดก็ตาม
9: ท่านอาจารย์พูดถึงสิ่งที่มีในขณะนี้มาได้อย่างไรท่านอาจารย์จะรวมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องกระทบสัมผัสหรือแม้แต่ผลของกุศลหรือผลของอกุศลที่เราได้รับในวัฏฏะนี้คือเป็นไปในฝ่ายเกิด
2: ค่ะคือต้องทราบก่อนนะคะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ที่มีจริงๆเป็นอะไรแล้วเราถึงจะเข้าใจถูกว่ามาจากไหนได้อย่างไรคงไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เกิดมาโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีที่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้เข้าใจถึงความมากมายของอวิชชาซึ่งเราอาจจะคิดว่าไม่มากเลยอวิชชาก็คือไม่รู้แต่พอพูดอย่างนี้ก็ยังไม่รู้อยู่นั่นเองว่าไม่รู้อะไรใช่ไหมคะแต่ไม่รู้จริงๆก็คือไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏนี่ก็เรื่องหนึ่งนะคะไม่รู้ความจริงว่าขณะนี้ค่ะมีสภาพธรรมะที่ปรากฏตามที่เคยหวังไม่รู้อีกเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าบอกว่าสิ่งนี้มาจากไหนเนี่ยถ้าไม่เคยหวังไม่เคยต้องการเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสเหล่านี้ก็มีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้สิ่งที่มีไม่ต้องหวังเพราะเหตุว่าเกิดแล้วนะคะจะไปหวังได้ยังไงในเมื่อสิ่งนี้เกิดแล้วและเราก็ติดในสิ่งที่เห็นนะคะแล้วหวังต่อไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้ค่ะมีเพราะเคยหวังหรือใครไม่เคยหวังหรือใครกำลังหวังถ้าหวังอีกก็ได้แค่นี้ค่ะคือเห็นมีสิ่งที่ปรากฏทางตาจะหวังสิ่งที่คิดว่าน่าปรารถนาสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะเพชรนิลจินดาแก้วแหวนเงินทองสวรรค์หรือที่ไหนก็ตามแ ไม่รู้ว่ามีความติดข้องและไม่รู้ว่ามาจากการที่เคยหวังก็จะทำให้หวังต่อไปไม่มีวันจบ
9: ในชีวิตประจำวันสิ่งที่เราได้ไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญหรือแม้นทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ก็เป็นโลกของบัญญัติทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่มีจริงนั่นก็คือแค่ปรมัตถ์เท่านั้นเอง
2: ถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอะไรก็ไม่มีปรากฏค่ะการฟังธรรมะต้องฟังตามลำดับนะคะจากเรื่องที่สามารถที่จะเข้าใจได้ในชีวิตประจำวันไปจนถึงความละเอียดเช่นพอพูดถึงภัยคนทั่วไปจะไม่คิดถึงอกุศลเลยแต่จะคิดถึงขณะที่มีสิ่งที่น่ากลัวเป็นอันตรายไฟไหม้น้ำท่วมหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณเผชิญถามตอนแรกว่าแล้วภัยนั้นมาจากคนผ่านหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันนะคะอันนี้หมายความถึงว่าภัยคือสิ่งที่ทำให้เราสะดุ้งหวาดกลัวสิ่งที่เป็นภัยทั้งหมดไม่มีใครชอบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงภัยคนทั่วไปเข้าใจอย่างนี้แล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าภัยนั้นอะเมื่อไรขณะไหนในขณะที่กำลังเห็นในขณะที่ได้ยินในขณะที่ได้กลิ่นในขณะที่ลิ้มรสในขณะที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสที่ทำให้สะดุ้งกลัวนะคะอันนั้นก็เป็นภัยกลัวภัยอย่างนี้หรือเปล่ากลัวเห็นสิ่งที่น่ากลัวกลัวได้ยินเสียงที่น่ากลัวกลัวกลิ่นรสทุกอย่างที่ไม่น่าปรารถนาที่ทำให้น่ากลัวอย่างยาพิษเนี่ยภัยหรือเปล่าใช่ไหมคะรสนั้นอยากจะได้ไหมกลัวหรือเปล่าก็จากสิ่งที่เราเข้าใจคนทั่วไปเข้าใจจนกระทั่งค่อยๆละเอียดขึ้นถึงว่าแท้ที่จริงแล้วภัยนั้นมาจากไหนภัยทั้งหลายที่จะทำให้บุคคลนั้นได้ตกใจกลัวนะฮะก็คือจากคนผ่านก่อนคือให้เข้าใจเป็นเรื่องของสัตว์บุคคลจนกระทั่งถึงเรื่องสภาพธรรมะ
9: ท่านอาจารย์ฮะความเกิดนั้นเป็นทุกข์อย่างไรคะ
2: ถ้าไม่มีความเกิดนะคะจะมีความกลัวไหมคะต้องร้องไห้ไหมค่ะต้องไปโรงพยาบาลหรือเปล่าคะถ้าไม่มีความเกิดไปรักษาตัวเนี่ยค่ะต้องไปไหมคะ
9: ไม่ต้องค่ะ
2: ต้องรับประทานอาหารไหมไม่ต้องอะไรเลยสักอย่าง
9: ขอบพระคุณค่ะ
10: กราบท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะตราบใดที่ยังไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นรูปกับนามที่มันต่างกันตรงเนี้ยมันก็ไม่มีทางที่สติจะเกิดระลึกได้เลยอะค่ะ
2: ค่ะถ้าเรารู้ว่าสภาพธรรมะนี่สั้นมากนะคะที่กำลังปรากฏกำลังเกิดดับอย่างรวดเร็วแล้วเราจะไปหาอะไรที่ไม่ปรากฏมารู้ในเมื่อสิ่งที่ปรากฏมีกำลังปรากฏและก็สามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะที่เป็นอย่างนี้ในขณะนี้ได้ด้วยต่อเมื่อมีการเข้าใจขึ้นนะคะแล้วก็อบรมเจริญปัญญาแล้วเราจะไปหาอะไรมารู้ในสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆ
10: ค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวเหมือนกับว่าขณะที่สติปัฏฐานเกิดนั่นน่ะตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าเนี่ยมันจะไม่มีอะไรปรากฏเลยนอกจากลักษณะที่สติและปัญญาระลึกขณะนั้นประโยชน์ตรงนี้ก็ทำให้เห็นความแยกกันว่ามันไม่เป็นคณะสัญญาหนึ่งนะคะแล้วก็ลักษณะที่ปรากฏก็ไม่ต้องเอ่ยถึงอะไรมันเป็นลักษณะของสภาพธรรมตรงนั้นประโยชน์ตรงนี้ที่ได้จากสติปัฏฐานหรือเปล่าคะท่านอาจารย
2: ์ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ว่าขณะนี้มีสภาพธรรมะนะคะแล้วไม่รู้เนี่ยก็จะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยที่ไม่ต้องไปแสวงหาอย่างอื่นเพราะฉะนั้นขณะนี้เองค่ะเข้าใจก็เข้าใจตรงนี้ปัญญารู้ก็รู้ตรงนี้เพื่อจะได้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดและไปแสวงหา
10: แต่ก็ไม่ใช่ง่ายที่จะแม้แต่ขั้นอบรมที่จะรู้ความต่างระหว่างรูปกับนามอะค่ะรู้เสียงกับได้ยินหรือว่าคิดนึกเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ไม่ใช่ง่ายเลยนะคะ
2: ก็กว่าจะให้เห็นว่าไม่ใช่ง่ายซึ่งเป็นความถูกต้องก็ต้องอาศัยการเวลาด้วยใช่ไหมคะที่จะเข้าใจว่าไม่ใช่ง่าย
10: แต่ก็ทราบว่าความต่างมีอยู่ค่ะ
2: แต่ว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อละถ้ารู้ว่ามีธาตุ18แล้วก็มีชื่ออย่างเนี้ยอยากรู้ไหมคะมาแล้วใช่ไหมคะตัวอยากแล้วจะรู้ได้ไหมด้วยอยากแต่ว่าเมื่อฟังแล้วก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะว่าทรงแสดงเรื่องสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ว่าเป็นธาตุทั้งหมดไม่มีสักอย่างเดียวค่ะใน18นี้ที่จะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนนะคะและทั้งหมดก็คือขณะนี้ค่ะไม่ว่าอะไรก็รวมอยู่ในธาตุ18นั่นเองเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าฟังแล้วอยากจะรู้ลักษณะของจักขุปสาทะอยากจะรู้ลักษณะของโสตะปัสสาทะนั่นไม่ใช่เป็นการฟังเพื่อที่จะละความอยาก พราะเหตุว่าไม่รู้จึงอยากนะคะแต่ว่าการฟังเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธาตุไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินจะได้กลิ่นจะลิ้มรสจะอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธาตุซึ่งก็เป็นนามธาตุแก่รูปธาตุเพียงเท่านี้ค่ะผู้ที่ตรงก็ย่อมจะรู้ว่าเรารู้แค่ไหนพูดถึงเรื่องธาตุ18นะคะแต่ละธาตุเนี่ยค่ะเรารู้แค่ไหนเราเพียงแต่ได้ยินชื่อธาตุ18และก็รู้ว่าขณะนี้นะคะทั้งหมดเป็นธาตุแต่เป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ที่รู้ลักษณะของธาตุนั้นๆหรือยังนี่เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจประโยชน์ของการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเพื่อละความไม่รู้แต่ไม่ใช่เพื่ออยากรู้จักขู่ภาษาทรูปหรือโสตภาษาทรูปนะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะมีธาตุที่ปรากฏเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้ธาตุที่ปรากฏตามความเป็นจริงจะไปรู้อื่นจะรู้ได้ยังไงในเมื่อสิ่งที่กำลังปรากฏก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นการศึกษาก็ให้เราเป็นผู้ตรงนะคะว่าขณะนี้ค่ะได้ยินคำว่าธาตุ18แล้วรู้ธาตุไหนบ้างยังใช่ไหมคะหรือว่ารู้แล้วคะแต่ว่าเข้าใจได้ใช่ไหมคะว่าทั้งหมดเป็นธรรมะเป็นธาตุแต่ละอย่างไม่มีสักอย่างเดียวซึ่งพ้นไปจากธาตุได้เพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงธาตุ18นะคะเริ่มด้วยธาตุคือจักขุได้แก่จักขุประสาทรูปรู้จากการฟังว่ามีอยู่ตรงไหนก็ยังรู้ด้วยใช่ไหมคะจักขุประสาทรูปไม่ได้อยู่ข้างหลังหรอกนะคะอยู่ตรงกลางตาแล้วก็สามารถจะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏขณะที่กำลังเห็นก็แสดงว่ารูปกระทบจักขุประสาทะแล้วนะคะและจักขุวิญญาณคือเห็นในขณะนี้ก็คือธาตุชนิดหนึ่งซึ่งต่างจากสิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งเป็นรูปธาตุต่างจากจักขุประสาทรูปซึ่งเป็นจักขุธาตุนี่คือให้เราเนี่ยมีความเข้าใจจริงๆว่าทุกขณะนะคะก็เป็นธาตุแต่ละอย่างนั่นเองนี่ขั้นฟังแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะพระธรรมที่ทรงแสดงชี้ถึงสิ่งที่มีในขณะนี้ให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลและที่จะใช้คำว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลก็ทรงบัญญัติใช้คำว่าธาตุหรือธาตุซึ่งทุกคนก็เข้าใจได้ใช่ไหมคะเวลาที่พูดถึงธาตุเราไม่ได้คิดว่าธาตุนั้นๆเป็นเราเราคิดโดยความหมายว่าธาตุเป็นธาตุฉันใดเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยค่ะความจริงก็คือว่าไม่ใช่ของใครไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นก็เป็นธาตุเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจความหมายนี้นะคะคุณวิจิตมีตาไหมคะ
11: มีครับ
2: มีจริงๆนะคะเป็นธาตุหรือว่าเป็นคุณวิจิต
11: เป็นธาตุครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นจะสงสัยไหมคะว่าธาตุคือจักษุก็ตรงกับที่คุณวิจิตบอกอะค่ะคุณวิจิตมีตามีจริงๆและก็ที่กล่าวถึงนี่ก็คือเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่ของใครตาก็คือตานะคะเพราะฉะนั้นตาก็เป็นธาตุตรงกับภาษาบาลีที่ทรงแสดงไว้ว่าธาตุคือจักขุก็จักขุคือตาเดี๋ยวนี้แหละเป็นธาตุให้เข้าใจความจริงอย่างนี้นี่คือฉลาดในธาตุเพราะเหตุว่าจักขุเป็นธาตุก็ต้องเข้าใจว่าขณะนี้นะคะจักขุที่มีขณะนี้ค่ะเป็นธาตุใช่หรือไม่ใช่คะ

0: กินนกะธรรม
1: ตอนที่687สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
2: ก็จักขุคือตาเดี๋ยวนี้แหละเป็นธาตุให้เข้าใจความจริงอย่างนี้นี่คือฉลาดในธาตุเพราะเหตุว่าจักขุเป็นธาตุก็ต้องเข้าใจว่าขณะนี้นะคะจักขุที่มีขณะนี้ค่ะเป็นธาตุใช่หรือไม่ใช่คะ
3: ครับ
2: ค่ะก็ไปเรื่อยๆค่ะทุกอย่างเป็นธาตุหมดจนกระทั่งถึงรูปที่กำลังปรากฏในขณะนี้ก็มีจริงๆเมื่อมีจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยลักษณะของสภาพธรรมะนั้นก็เป็นธาตุเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจคำว่าธรรมะเข้าใจคำว่าธาตุตรงกันหมดเลยสิ่งใดที่เป็นธรรมะสิ่งนั้นก็เป็นธาตุสิ่งใดที่เป็นธาตุสิ่งนั้นก็เป็นธรรมะรูปศัพท์เหมือนกันนะคะมาจากธาตุเดียวกันแต่ว่าความหมายแท้ๆคือตัวธาตุสภาพธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยค่ะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นธาตุเริ่มมีความเห็นถูกเพื่อที่จะฉลาดในธาตุทั้งหมดที่มีโลภะก็เป็นธาตุโทสะก็เป็นธาตุโมหะก็เป็นธาตุได้ยินก็เป็นธาตุคิดนึกก็เป็นธาตุเมื่อทุกอย่างเป็นธาตุนะคะก็จะได้เข้าใจในความเป็นธาตุชัดเจนยิ่งขึ้นไม่สับสน
3: แล้วมีอะไรบ้างไหมที่ไม่ใช่ธาต
2: ุไม่มีค่ะธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงๆนะคะเพราะว่าธาตุคือเป็นสิ่งที่มีจริงและก็ไม่ใช่ของใครด้วยเพื่อเข้าถึงความเป็นอนัตตาให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงเรื่องธาตุนะคะตามลำดับเช่นธาตุคือจักขุธาตุคือรูปธาตุคือจักขุวิญญาณแม้ที่กำลังเห็นในขณะนี้ค่ะก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งต่างกับรูปธาตุซึ่งไม่ใช่สภาพรู้และก็ธาตุคือจักขุจักขุก็เป็นรูปซึ่งไม่ใช่จิตเห็นนี่คือให้เข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงจะได้ไม่ไปสับสนกับคำที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะแต่ถ้าเรามีความเข้าใจว่าธาตุคือสิ่งที่มีจริงทุกขณะที่ปรากฏก็เป็นธาตุแต่ละอย่างก็จะเข้าใจข้อความนี้ได้อ
3: าจารย์แล้วธาตุนี่จะมีแค่18เท่านั้นหรือ
2: ธาตุมีมากค่ะทุกอย่างเป็นธาตุประมวลเป็น18ตามทวารที่สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าถ้าในขณะที่เป็นภวังคจิตนะคะเช่นนอนหลับสนิทจะรู้ธาตุไหมคะ
3: เป็นภวังค์ธาตุหรือเปล่า
2: จะรู้ไหมคะจะร
3: ู้
2: เพราะฉะนั้นจะรู้ก็ต่อเมื่อมีทางทั้ง6ที่จะทำให้สามารถรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นธาตุว่าเป็นธาตุได้แต่ละทางก็เป็นธาตุถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะและได้ยินคำอธิบายในพระไตรปิฎกและในอรรถกถาก็จะเข้าใจได้ยิ่งขึ้นค่ะเข้าใจได้ถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริง
4: ท่านอาจารย์กล่าวจากพระพุทธองค์ได้จำแนกธาตุในหัวข้อธาตุ18นี่นะครับที่ได้ตรัสกับท่านพระอานนท์นะครับว่าดูก่อนอานนท์ธาตุนี้มี18ก็ทรงจำแนกว่าธาตุคือจักษุเป็นต้นนะครับตลอดจนถึงธาตุคือธรรมธาตุธาตุคือมโนวิญญาณนี่นะครับแล้วก็ได้สรุปตอนท้ายนะครับว่าดูก่อนอนนท์ธาตุ18เหล่านี้แหละด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่จึงเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในธาตุพระองค์ท่านใช้คำว่ารู้อยู่เห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นการไม่ใช่เพียงรู้เพียงพยัญชนะรู้เพียงชื่อเท่านั้นใช่ไหมครับก็ต้องรู้จริงๆด้วยญาณนะครับแล้วก็เห็นจริงๆด้วยญาณจึงจะเป็นผู้ที่ฉลาดในธาตุจริงๆนะครับ
2: จะเห็นได้ว่าถ้าเราศึกษาแต่พระสูตรโดยที่ไม่ศึกษาพระพิธรรมเนี่ยนะคะเราก็จะไม่เข้าใจเช่นธาตุคือมโนหนึ่งพูดอย่างนี้นะคะธาตุคือธรรมธาตุหนึ่งธาตุคือมโนวิญญาณหนึ่งถ้าไม่ศึกษาพระพิธรรมจะทราบไหมคะว่าหมายความถึงปรมัตถธรรมอะไรจะเห็นได้ค่ะว่าต้องศึกษาทั้งอภิธรรมและพระสูตรนะคะและที่จะเข้าใจพระสูตรได้ถูกต้องนั้นก็ต้องมีความเข้าใจพระอภิธรรมก่อนมิฉะนั้นแล้วก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าธาตุคือมโนหนึ่งนั้นได้แก่อะไรธาตุคือธรรมธาตุหนึ่งได้แก่อะไรธาตุคือมโนวิญญาณธาตุหนึ่งได้แก่อะไรก็จะเพียงตามไปแล้วก็จำไว้เท่านั้นเอง
5: ท่านพูดเรื่องธาตุอายตนะปฏิจจะแล้วก็ฐานะอัฐานะท่านเว้นขันฉะนั้นการที่ท่านเว้นขันเนี่ยเราลองมาค้นซิว่าขันนั่นมันอยู่ที่ท่านแสดงอยู่ตรงไหนหรือเปล่าอันนี้อยากขอให้อาจารย์ช่วยชี้ด้วย
2: คือว่าเราศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีอันนี้ลืมไม่ได้เลย ถ้าเราศึกษาไม่ใช่เพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้นะคะเราจะเข้าใจอะไรเราก็เข้าใจคำนะคะอาจจะคำโน้นคำนี้ต่างๆแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์ก็คือว่าเมื่อศึกษาธรรมะก็คือให้เข้าใจจริงๆว่าธรรมะคือขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะทั้งหมดหรือจะใช้คำว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นธาตุทั้งหมดถ้าเข้าใจอย่างนี้ไม่มีสงสัยเลยใช่ไหมคะว่าจะทรงแสดงโดยธาตุ18โดยธาตุ6โดยธาตุ3โดยธาตุ2ไม่สงสัยเลยแล้วแต่ว่าจะกล่าวในยะไหนได้ทั้งหมดเพราะว่าทั้งหมดก็คือธาตุเพราะฉะนั้นเราก็ตรงนี้นะคะถ้ามีความเข้าใจเรื่องธาตุก่อนเราก็มีความเข้าใจได้ภายหลังว่าขันก็ไม่พ้นจากธาตุนั่นเองแต่ก่อนที่จะคิดอย่างนั้นเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเข้าใจจริงๆว่าเวลาที่ท่านทรงแสดงธาตุโดยนัยยะประการต่างๆก็เพื่อที่จะให้ผู้ฉลาดนี่นะคะไม่ใช่ฉลาดในพยัญชนะแต่ฉลาดที่จะเข้าถึงลักษณะของธาตุนั้นๆเพราะเหตุว่าการที่ทรงแสดงธาตุ18ก็จะเห็นได้ว่าถ้าไม่มีความรู้จริงๆสักธาตุเดียวก็ไม่ได้ประจักษ์หรือว่าไม่ได้ปรากฏเลยเพียงแต่ว่าธาตุคือจักขุจักขุประสาทะเป็นธาตุใครฉลาดที่จะประจักษ์ธาตุนี้เพียงอ่านเพียงเข้าใจนะคะแต่จุดประสงค์ไม่ใช่เพียงเท่านั้นค่ะเพียงให้เป็นผู้ฉลาดคือเข้าถึงลักษณะอัตถะแท้ๆของธาตุนั้นโดยที่ว่าไม่ใช่จำจากคำแปลและไม่ใช่จำจากอัตถะที่เป็นคำบ่งถึงลักษณะนั้นแต่การที่ได้เข้าใจจากคำและก็อัตถะต่างๆจะช่วยให้สามารถเข้าใจในความเป็นธาตุได้นะคะโดยประการต่างๆเช่นโดยธาตุ18รู้หรือยังถ้ารู้นั่นก็คือเป็นผู้ฉลาดที่เป็นพระอริยะบุคคลย่อลงมาอีกนะคะแค่ธาตุ6รู้หรือยังธาตุ18นี่ก็มากใช่ไหมคะธาตุ18พอมาถึงธาตุ6รู้หรือยังในแต่ละธาตุนั้นพอถึงธาตุ6อีกชนิดหนึ่งคือเวทนาต่างๆเนี่ยนะคะรู้หรือยังนี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราได้พิจารณาตัวเองและได้ไม่ลืมว่าเรากำลังศึกษาอะไรแล้วเราจะต้องเข้าใจอะไรคุณวิจิตก็จะเห็นได้นะคะว่าขณะนี้คุณวิจิตมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเป็นธาตุใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้ฉลาดในธาตุคือรู้จริงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะนี
0: ้คือผมกำลังนึกว่าเอ๊ะถ้ามีความเป็นธาตุตั้งหลายประเภทเนี่ยถ้าว่าจะนับรวมกันทั้งหมดเลยมันไม่ได้แหละ
2: นั่นเป็นเรื่องเรานะคะแต่ถ้าเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธาตุแล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแต่ละธาตุ18บ้างธาตุ6บ้างเนี่ยเพื่อจุดประสงค์อะไรใช่ไหมคะถ้าธาตุ18ยังไม่รู้ธาตุ6รู้ไหมธาตุ6อีกนัยยะหนึ่งรู้ไหมถ้ายังไม่รู้ก็คือให้รู้ในสิ่งที่มีทั้งหมด
0: อย่างนี้ก็หมายว่าต้องพยายามแยกให้ออกในแต่ละกลุ
2: ่
0: ม
2: แม้ว่าจะทรงแสดงอย่างไรสิ่งนั้นกำลังมีรู้หรือยังให้เข้าใจตัวเองให้ถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปติดที่คำค่ะแต่ให้เข้าถึงความหมายว่าจุดประสงค์คือไม่ใช่ฟังเรื่องคำแต่ให้เข้าใจอัตถะซึ่งมี
6: ครับขอบคุณครับ
7: ก็ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมีทั้งรูปทั้งนามส่วนทางใจเนี่ยมีแต่นามธรรมล้วนๆเนี่ยขอให้อาจารย์กรุณาจำแนกด้วยทวารที่เกิดแล้วก็อารมณ
2: ์ก็คงจะต้องศึกษารายละเอียดโดยพระพิธรรมนะคะค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าถึงว่าธาตุทั้งหมดเป็นธาตุแล้วก็เราได้รู้ธาตุไหนบ้างแล้วถ้ายังไม่รู้นะคะเราก็จะได้พิจารณาว่าทรงแสดงไว้เพื่อเกื้อกูลให้เราพิจารณาแต่ว่าถ้าไม่อาศัยพระพิธรรมไม่สามารถที่จะเข้าใจความหมายของธาตุคือมโนหนึ่งธาตุคือธรรมธาตุหนึ่งและธาตุคือมโนวิญญาณหนึ่งค่ะอันนี้ก็ต้องเก็บไว้สำหรับผู้ที่ศึกษาพระพิธรรมเพราะว่าถ้ากล่าวถึงในที่นี้ก็คงจะต้องย้อนไปตั้งต้นกันใหม่นะคะ
8: อาจารย์ช่วยอบรมให้เกิดสติที่ระลึกถึงมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุซึ่งมันเบาบางมากและก็ธรรมธาตุครับ
2: มุ่งไปที่สตินี่ฮะแต่ที่จริงแล้วธรรมะที่เป็นอนัตตาแม้สติจะเกิดได้เพราะอะไรต้องทราบด้วยค่ะไม่ใช่ว่าอยากให้มีสติแล้วก็คุณสุกิจก็คงจะต้องบอกว่า ก็เพราะอย่างนั้นถึงต้องถามนะคะหรือว่าถึงต้องอยากฟังอยากให้ชี้แจงแต่จริงๆแล้วควรจะคิดถึงความเข้าใจของเราแทนที่จะคิดถึงเรื่องสติค่ะเพราะว่าขณะนี้ที่กำลังฟังเนี่ยนะคะมีสติเจตสิกเกิดแล้วในขณะที่เข้าใจเราไปทำหรือเราอยากให้สตินั้นเกิดหรือเปล่าหรือว่าแม้แต่การมาด้วยศรัทธาที่จะได้ฟังได้เข้าใจนี่นะคะขณะนั้นกุศลจิตก็มีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพียงแต่ว่าไม่รู้ค่ะและทั้งหมดก็เป็นเราทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นแม้ว่าสภาพธรรมะทั้งหลายมีและทรงแสดงไว้โดยละเอียดนะคะแต่การที่ความเข้าใจจะเกิดขึ้นต้องอาศัยการฟังการไตร่ตรองเพราะว่าขณะใดที่เข้าใจเพราะได้ฟังและไตร่ตรองขณะนั้นก็เป็นสติอีกระดับหนึ่งแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปคิดพยายามไปสร้างให้มีอีกคือมีความเป็นตัวตนอยากจะให้สิ่งที่ยังไม่เกิดเกิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วควรจะเป็นการเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเคยหวังเคยคิดว่าเราอยากให้มีสติสัมปชัญญะเป็นสติปัฏฐานรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมโดยละเอียดนั่นเป็นเรื่องคิดนึกนะคะในเมื่อสภาพธรรมะขณะนี้มีเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะก็คือฟังให้เข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังมีเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าฟังไปก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็คิดไปเรื่องอื่นแต่ไม่ได้เข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังมีและกำลังได้ฟังเรื่องนั้นด้วยเช่นในขณะนี้นะคะมีเห็นเนี่ยค่ะขณะนี้เห็นก็มีแล้วก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏถ้ามีการเข้าใจว่าจริงนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่เห็นถ้าค่อยๆมีความเข้าใจอย่างนี้ก็สามารถที่จะรู้ได้เข้าใจได้ว่าต้องมีสภาพนามธรรมและไม่ใช่เราแน่นอนเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีทั้งหลายเนี่ยค่ะเกิดปรากฏแล้วทำหน้าที่ของสิ่งนั้นๆแต่ความไม่รู้เนี่ยมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปคิดเรื่องสติปัฏฐานและอยากจะเข้าใจทุกพยัญชนะที่ทรงแสดงเช่นมโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุแทนที่จะคิดอย่างนั้นนะคะแม้สิ่งที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้แล้วก็ได้ฟังเรื่องสิ่งนี้แหละแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องสิ่งที่กำลังมีของเรามีเมื่อไหร่นั่นคือสติปัฏฐานนั่นคือสติสัมปชัญญะไม่ใช่ไปเข้าใจเรื่องอื่นเลยแต่กำลังค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจะใช้ชื่อว่าอะไรเพราะว่าขณะนั้นมีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็ค่อยๆเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ไม่ไปติดที่ชื่อนะคะว่าอยากจะให้สติปัฏฐานเกิดมากๆโดยที่ว่ากำลังฟังเรื่องธรรมะใดก็มีความเข้าใจเรื่องสภาพลักษณะที่เป็นธรรมะนั้นๆในขณะที่มีสภาพธรรมะนั้นๆกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานก็คือตรงนี้นะคะไม่ใช่ตรงอื่นค่ะอย่าไปคอยข้างหน้า
9: ก็ท่านอาจารย์ก็เน้นย้ำอย่างนี้อยู่เสมอธรรมะในขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยก็มีเป็นรูปธาตุและก็ต้องมีเห็นคือจักขุวิญญาณซึ่งเป็นจักขุวิญญาณธาตุในขณะที่จักขุวิญชาติเนี่ยเราสังเกตเดี๋ยวนี้เลยว่าเห็นเนี่ยเป็นธรรมะไม่ใช่เราเป็นธาตุเป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่งคุณวิจิตไม่ต้องห่วงเลยขณะนั้นมีทั้งโมโนธาตุมีทั้งโมโนวิญญาณธาตุเสร็จเรียบร้อยอยู่ในนั้นแล้ว
8: เรียนถามท่านอาจารย์สิ่งที่กำลังปรากฏส่วนใหญ่เป็นบัญญัติแล้วก็เป็นธรรมธาตุปรากฏในพยัญชนะไม่ได้ปรากฏสิ่งที่เป็นจริงตามความเป็นจริง
2: ค่ะตัวตนต้องการถึงนี่แน่นอนนะคะ
8: ใช่ครับ
2: ค่ะแต่จริงๆถ้าเป็นปัญญาก็จะรู้ว่าขณะใดที่มีความเข้าใจถูกนั่นคือหนทางเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ความเป็นเราที่อยากจะถึงนะคะแต่รู้เลยค่ะว่าขณะนี้แม้ขั้นการฟังที่เริ่มเข้าใจนะคะนี่คือหนทางที่จะทำให้เข้าใจยิ่งขึ้นและก็สิ่งที่เราจะเข้าใจก็มีอยู่ตลอดชีวิตนะคะขณะใดที่ปรากฏก็ปรากฏด้วยความไม่รู้จนกว่าขณะที่ฟังแล้วก็เข้าใจก็เริ่มที่จะพิจารณาจริงๆนะคะเช่นในขณะนี้ค่ะก็ขอทบทวนอีกนะคะว่าในขณะนี้ก็มีธรรมะธรรมะนั่นก็คือธาตุด้วยนะคะขณะนี้ก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆถ้าไม่มีเรามีสิ่งที่ปรากฏ พราะว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆนะคะจะไม่ใช่เราก็เข้าใจตามความเป็นจริงค่ะว่าความที่เคยมีเราที่เห็นมีเราที่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ตามความจริงก็คือว่าสภาพธรรมะต่างหากที่มีเพราะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จัดแจงตามหน้าที่ของสภาพธรรมะนั้นๆไม่มีใครไปจัดแจงทำอะไรได้สักอย่างเดียวเราอาจจะคิดว่าเราจัดแจงแต่ความจริงแต่ละธาตุก็มีลักษณะแล้วก็มีกิจของธาตุนั้นๆเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดแล้วกระทบแล้วปรากฏแล้วด้วยจิตที่เห็นแล้วใครจัดแจงบ้างใครทำอะไรบ้างค่ะนี่คือการที่จะเข้าถึงความหมายของธาตุเพราะว่าเราเนี่ยค่ะจะไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายทุกวันแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการฟังแล้วฟังอีกนะคะให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆเพิ่มขึ้นขณะนั้นก็เป็นสติขั้นฟังเป็นสติขั้นพิจารณาและขณะใดที่มีความเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยนะคะในสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นก็คือสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะพร้อมที่เห็นถูกว่าลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้ก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งยากนะคะที่จะมีความรู้ว่าต่างจากความคิดเรื่องลักษณะสันฐานชื่อต่างๆของสิ่งที่ปรากฏเพราะว่าความรวดเร็วของการเกิดดับของจิตกับการไม่คุ้นในลักษณะที่เป็นปรมัตถธรรมเพราะว่าสิ่งที่มีจริงนะคะไม่ต้องเรียกชื่อเลยมีแล้วเป็นปรมัตถธรรม

0: ยังมีการยึดถือว่าเป็นเราซึมอยู่ในจิตเนี่ยค่ะยากที่จะขจัดออกไปได้ถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจตามลำดับแล้วก็เป็นผู้ที่อดทนขันติเป็นตบะอย่างยิ่งถ้าไม่มีขันติใครสามารถจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้เป็นไปไม่ได้เลยนะคะก็ขั้นฟังแต่ว่าถ้ามีขันติก็จะรู้ได้ว่ากว่าจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแม้ฟังแล้วนะคะก็ต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะที่กำลังฟังด้วยแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะเมื่อเห็นเมื่อไหร่นะคะก็ชินคุ้นเคยกับความเป็นปรมัตถธรรมก็อดทนได้ไหมคะ
1: ครับท่านอาจารย์ครับสภาพธรรมที่กำลังปรากฏยกตัวอย่างเช่นว่าโลภะโดยไม่ต้องพูดออกมาเป็นสิ่งที่ติดข้องนี้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะคือเลือกไม่ได้เลยนะคะว่าจะเข้าใจอะไรขนาดไหนในเมื่อสภาพธรรมะก็มีอย่างนี้เป็นจริงอย่างนี้ได้ฟังอย่างนี้ค่อยๆเข้าใจอย่างนี้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าในขณะนี้เองนะคะจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะใดขณะนั้นก็ไม่มีเราไปจัดแจงอย่าลืมค่ะว่าไม่มีใครจัดแจงอะไรได้เลยเป็นลักษณะของธาตุเป็นลักษณะของธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจนะคะแม้นิดเดียวถูกต้องเนี่ยค่ะก็รู้ว่าสิ่งที่เข้าใจก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นเองไม่ใช่สิ่งอื่นถ้าเราไปคิดถึงโลภะปรากฏหรือเปล่านะคะขณะนี้อะไรปรากฏแล้วก็รู้ว่าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏจึงต้องฟังจนกว่าจะเข้าใจแล้วก็เป็นปกติอย่างนี้ค่ะไม่ได้ผิดปกติเลยค่อยๆเข้าใจขึ้นจะดีกว่าหวังว่าจะเป็นสติปัฏฐานเมื่อไหร่มากๆดีไหมคะ
1: ครับ
0: คุณธิดารัตน์ธรรมธาตุคืออะไรเชิญครับ
2: ธรรมธาตุนะคะก็จะมีปรมัตถธรรมซึ่งมีทั้งเจตสิก52นะคะแล้วก็มีรูปด้วยซึ่งเป็นสุขุมรูป16ค่ะแล้วก็นิพพาน
0: สำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับคำที่เป็นปรมัตถธรรมหรืออภิธรรมนะฮะก็ฟังอย่างนี้ก็พอที่จะคิดได้พิจารณาได้ว่าในเมื่อทุกอย่างเป็นธาตุแล้วนะคะเวลาที่พูดถึงจักขุรูปจักขุวิญญาณก็พอรู้ใช่ไหมคะเช่นจักขุก็ได้แก่จักขุประสาทรูปคือตาที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้และรูปทางตาก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้แหละและก็ที่รูปปรากฏในขณะนี้ก็เพราะมีจิตเห็นคือจักขุวิญญาณเพราะฉะนั้นก็สามารถจะเข้าใจในความเป็นธาตุของ3อย่างทางตานี้ได้พอถึงทางหูนะคะก็ต้องมีโสตะคือโสตะประสาทรูปนะคะเป็นธาตุชนิดหนึ่งแล้วก็มีเสียงเป็นสัทธธาตุแล้วก็มีโสตวิญญาณธาตุคือจิตได้ยินนี่ก็เข้าใจได้แต่ไม่ประจักษ์ยังไม่ละความเป็นตัวตนแต่เริ่มที่จะเข้าใจความเป็นธาตุของสิ่งที่มีจริงๆเพราะว่าโดยมากพอเห็นเราก็ลืมแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าไม่มีตาไม่มีโสตประสาทรูปซึ่งเป็นโสตธาตุเห็นนี่ก็มีไม่ได้หรือขณะนี้ที่กำลังมีรูปปรากฏนะคะก็ลืมไปอีกว่าถ้าไม่มีจิตที่สามารถเห็นเพราะเป็นธาตุรู้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้จะปรากฏได้ไหมก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็หลงลืมอยู่เสมอนะคะแม้ว่าจะได้ยินคำว่าจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุหรือโสตธาตุเสียงคือสัทธธาตุโสตวิญญาณธาตุก็ลืมทางจมูกจะลืมไหมคะถ้าเป็นอย่างนี้ประจำวันนะคะทางตาทางหูพอมีการได้กลิ่นก็ลืมนะคะกลิ่นที่ปรากฏก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งต้องกระทบกับคานะภาษาทรูปซึ่งเป็นคานะธาตุเป็นธาตุชนิดหนึ่งและก็ที่กลิ่นกำลังปรากฏก็เพราะมีจิตที่กำลังได้กลิ่นกลิ่นนั้นจึงปรากฏได้นี่คือความจริงแต่ละขณะซึ่งพอที่จะเห็นได้เข้าใจได้นะคะทางลิ้นในขณะที่บริโภคอาหารรสปรากฏแต่ก็หลงลืมนะคะก็ยากนะคะที่จะให้ไม่หลงลืมได้แต่ว่าต้องเริ่มจากความเข้าใจจริงๆก่อนในสิ่งที่มีจริงๆแต่พอถึงธาตุอื่นๆมาจากไหนไปอย่างไหนนะคะแยกเป็นมโนธาตุหนึ่งธรรมธาตุหนึ่งมโนวิญญาณธาตุหนึ่ง

0: ก็จะเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องของนามธรรมและรูปธรรมที่เหลือซึ่งไม่ได้ปรากฏนะคะแต่ผู้ที่ได้ประจักษ์ความจริงสามารถที่จะรู้ลักษณะของจิตอย่างละเอียดจนกระทั่งแสดงความต่างของมโนธาตุกับมโนวิญญาณธาตุและธรรมธาตุเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของท่านผู้รู้นะคะแต่ว่าสำหรับผู้ที่พิจารณาถ้าเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นธาตุและก็เป็นนามธาตุกับรูปธาตุก็พอที่จะเข้าใจได้ว่าถ้าพูดถึงมโนธาตุไม่ใช่รูปแน่และถ้าพูดถึงมโนวิญญาณธาตุก็ไม่ใช่รูปแน่เพราะฉะนั้นยังมีอื่นอีกใช่ไหมคะที่เหลือก็คือธรรมธาตุเพราะว่าธรรมธาตุนี้ไม่ใช่จิตต้องเป็นเจตสิกและรูป
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: ไม่เข้าใจธรรมะมีประเพณีมากมายที่ทำตามๆกันด้วยความไม่เข้าใจซึ่งนอกจากจะสูญเสียทรัพย์สินไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วยังเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาอีกด้วยแต่ถ้านับถือพระพุทธศาสนาด้วยความเข้าใจจริงๆก็จะประพฤติตามประเพณีที่ถูกต้องของชาวพุทธซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการอบรมเจริญปัญญาได้แก่การฟังธรรมการสนทนาธรรมจากการสนทนาธรรมที่กนกรัตน์รีสอร์ทอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม18สิงหาคม2558
1: แล้วก็ประเพณีดั้งเดิมของชาวพุทธมีมากมายหลายประเพณีรวมทั้งสิ้นที่เคยมีมาแล้วก็คือประเพณีไม่เข้าใจธรรมะทำประเพณีอื่นได้หมดทุกอย่างแต่ทุกประเพณีนั้นไม่เข้าใจธรรมะแล้วควรหรือที่จะไม่ทิ้งประเพณีไม่เข้าใจธรรมะเป็นประเพณีที่ถูกต้องคือเริ่มเข้าใจธรรมะมิฉะนั้นพุทธะหรือว่าชาวพุทธหรือสาวกคือใครถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่เข้าใจพระธรรมแล้วก็มีแต่ประเพณีประเพณีเหล่านั้นนะคะนอกจากจะไม่เข้าใจธรรมะแล้วยังเสียเงินเสียทองมากมายโดยไร้ประโยชน์เคยเห็นวัดสวยๆ สวยมากเสียเงินเสียทองมากในการที่จะทำให้วัดนั้นสำเร็จแล้วเดี๋ยวนี้ร้างเลยนานๆก็มีคนไปดูสักหน่อยไปกราบไหว้ว่าโอ้วัดนี้วิจิตรมากเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็กำลังทำอย่างนั้นกันอยู่พยายามที่จะแข่งขันสร้างสิ่งซึ่งคิดว่าเป็นประเพณีที่ดีงามแต่ว่าทำเพื่ออะไรในที่สุดก็ต้องจากไปไม่ว่าที่ไหนค่ะลองไปดูก็จะเห็นได้ว่าแล้วสร้างไว้เพื่ออะไรต้องมีเหตุผลถ้าไม่มีเหตุผลใครล่ะคะที่จะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนอื่นทำลายไม่ได้เลยนอกจากผู้ที่กล่าวว่าเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่านับถืออะไรศาสนาคือคำสอนถ้าไม่ฟังไม่เข้าใจและนับถืออะไรเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ฟังธรรมะต้องเป็นผู้ตรงจึงจะได้สาระนอกจากความเป็นผู้ตรงแล้วยังต้องเป็นผู้ที่อาจหาญกล้าที่จะรู้ว่าสิ่งใดที่ถูกคิดเองควรทำไหมเป็นประโยชน์หรือเปล่าต้องตรงมิฉะนั้นก็จะไม่รับสาระจากพระธรรมแน่นอนและเงินทองหายากแล้วก็ถ้าเป็นประโยชน์จริงๆก็ใช้ในทางที่จะไม่ทำให้เสียของหรือว่าเสียประโยชน์แต่ว่าได้ประโยชน์มากประโยชน์สูงสุดของพระพุทธศาสนาคืออะไรไม่ใช่สร้างวัดหรือสร้างอะไรต่างๆแต่ว่าเข้าใจธรรมะสร้างวัดสวยมากเข้าใจธรรมะหรือเปล่าแล้วสร้างทำไมสามารถที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กว่านั้นมากเลยแล้วก็สามารถเข้าใจธรรมะด้วยแค่ฟังแล้วเข้าใจชีวิตมีประโยชน์ทุกทางที่จะช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือในการศึกษาช่วยคนป่วยไข้ช่วยให้เขาได้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงไม่งมงายพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกให้ใครไปที่หนึ่งที่ใดไปสร้างสำนักเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมะไม่มีในพระไตรปิฎกแน่นอนเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะสร้างอะไรตรงนี้คะที่จะเข้าใจธรรมะสร้างโบสถ์ตรงนี้เลยหรือจะสร้างวิหารตรงนี้จะได้เข้าใจธรรมะไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งสิ้นฟังด้วยความเคารพตั้งจิตไว้ชอบฟังเพราะรู้ว่าไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีซึ่งลึกซึ้งและยากแต่ก็ไม่หวั่นไหวอาจหาญอดทนเพราะรู้ว่าสามารถรู้ได้แน่นอนเพียงแต่ว่ายังไม่ใช่วันนี้เพราะว่าความเข้าใจวัดกันไม่ได้ว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีแม้แต่พระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังต่างกันถ้าเป็นผู้ที่ถึงความแก่กล้าด้วยปัญญาก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกับแต่ถ้าเป็นผู้ที่ปัญญาปานกลางบำเพ็ญบารมีแปดอสงไขยแสนกับถ้าเป็นผู้ที่ปัญญาอ่อนกว่าปัญญากล้าและปัญญาปานกลางนะคะก็สิบหกอสงไขยแสนกับแต่พระสาวกทั้งหลายก ก็ไม่ถึงที่จะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีด้วยความตรงและความจริงใจว่าฟังธรรมะยังไม่เข้าใจแต่ก็มีสิ่งที่ได้ฟังที่จริงเช่นเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างสุขบ้างทุกบ้างแล้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเป็นธรรมะเพราะฉันฟังธรรมะต้องรู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะจนกว่าเป็นธรรมะเมื่อไหร่คือค่อยๆละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นแก่ตัวก็ลดน้อยลงจนกว่าที่จะดับกิเลสตามลำดับขั้นได้

0: นิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1101
2: นี่ก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่รู้ยากเพราะฉะนั้นการที่จะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่อดทนจริงๆแม้แต่ในการศึกษาเรื่องของนามธรรมและรูปธรรมหรือเรื่องของปัจจัยเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่อดทนแล้วก็ต้องใจเย็นๆนะคะไม่ใช่ว่ารีบที่จะรู้อ่านให้จบมากๆแต่ว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่พิจารณาในชีวิตประจำวันถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นคนที่ศึกษามากเรียนมากแต่ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจริงๆว่าเป็นจริงตามที่ได้ศึกษาอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องของปัจจัยซึ่งเป็นเรื่องของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอุปการะกันเกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวันนี่ค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องที่เมื่อศึกษาแล้วนะคะควรที่จะได้พิจารณาให้รู้ลักษณะของปัจจัยตามที่ปรากฏพร้อมสติปัฏฐานด้วยสำหรับปัจจัยที่ได้กล่าวถึงแล้ว5ปัจจัยคือปัจจัยที่1เหตุปัจจัยปัจจัยที่2อารมณปัจจัยปัจจัยที่3อธิปติปัจจัยปัจจัยที่4อนันตระปัจจัยปัจจัยที่5สมนันตระปัจจัยท่านผู้ฟังอาจจะไม่ชินกับชื่อแต่ก็ฟังบ่อยๆเนี่ยค่ะแล้วก็เข้าใจอัตถะหรือลักษณะของธรรมะนั้นนะคะก็จะทำให้จำชื่อได้สำหรับปัจจัยทั้ง5ปัจจัยที่ได้กล่าวถึงแล้วนะคะมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะก่อนที่จะกล่าวถึงปัจจัยที่6ต่อไปวันหนึ่งนะคะเคยพิจารณาเหตุปัจจัยบ้างไหมคะทุกท่านเนี่ยค่ะมีกิจการงานที่กระทำอยู่เสมอในวันหนึ่งถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดจะไม่รู้ลักษณะของเหตุปัจจัยแน่นอนว่าในขณะที่ตื่นขึ้นมานะคะทำกิจวัตรประจำวันเป็นเพราะเหตุปัจจัยอะไรแต่ถ้าสติเกิดจะทราบได้นะคะว่าไม่พ้นจากโลภเหตุคือโลภเจตสิกแต่ว่าเป็นอย่างชนิดที่บางแล้วก็ละเอียดแล้วก็ไม่ปรากฏลักษณะของความเป็นอกุศลธรรมอย่างแรงเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่รีบร้อนนะคะแล้วก็พยายามทบทวนเรื่องของปัจจัยทั้ง5ตามที่ได้ฟังแล้วนะคะก่อนที่จะถึงปัจจัยที่6ก็อาจจะเกื้อกูลอุปการะให้สติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมในชีวิตประจำวันได้เพราะเหตุว่าข้อที่ควรจะได้ทราบที่จะเป็นประโยชน์กับสติปัฏฐานก็คือสำหรับเหตุปัจจัยได้แก่เจตสิก6ดวงซึ่งเป็นเหตุคือโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกโมหะเจตสิกเป็นอกุศลเจตสิกเป็นปัจจัยให้เกิดรูปด้วยไม่ได้เป็นปัจจัยให้เกิดจิตเท่านั้นและในชีวิตประจำวันนะคะท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะเห็นรูปปรากฏภายนอกแล้วก็อาจจะบอกได้ว่าคนนี้กำลังมีโลภะหรือว่าคนนั้นกำลังมีโทสะเพราะเหตุว่าเจตสิกซึ่งเป็นเหตุปัจจัยนอกจากจะทำให้จิตเกิดแล้วก็ยังเป็นปัจจัยทำให้รูปเกิดด้วยแต่ว่าประโยชน์คือถ้าท่านระลึกรู้ลักษณะของรูปในขณะที่เป็นโลภะหรือในขณะที่เป็นโทสะในขณะนั้นจะรู้ว่ารูปนั้นเป็นเช่นนั้นเพราะโลภะเป็นเหตุปัจจัยหรือว่าโทสะเป็นเหตุปัจจัยทำให้รูปนั้นเป็นอย่างนั้น ในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะทุกท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสติระลึกหรือเปล่าถ้าสติไม่ระลึกไม่รู้ค่ะว่าขณะนั้นนะคะเป็นเพราะกุศลหรืออกุศลเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นเพราะโลภะมูลจิตโลภะเจตสิกเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้การยิ้มแย้มหรือการหัวเราะนั้นเกิดขึ้นเวลาที่ร้องไห้เสียใจนะคะก็อาจจะมีใช่ไหมคะถ้าร้องไห้เสียใจไปเปล่าๆโดยที่สติปัฏฐานไม่เกิดก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงในขณะนั้นรูปนั้นเกิดขึ้นเพราะโทมนัสเวทนาเกิดกับโทสะมูลจิตซึ่งเป็นอกุศลจิตในขณะนั้นทำให้รูปนั้นเป็นอย่างนั้นและนอกจากการยิ้มแย้มการหัวเราะหรือว่าการร้องไห้แล้วนะคะแม้แต่ความไม่แช่มชื่นของจิตก็จะทำให้ลักษณะของหน้าหรือว่ากิริยาอาการในขณะนั้นปรากฏเป็นไปด้วยสภาพของโทสะมูลจิตซึ่งเป็นเหตุในขณะนั้นเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะถ้าสติระลึกก็สามารถที่จะรู้ความเป็นปัจจัยของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันในภูมิที่มีขันธ์ห้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะระลึกรู้ลักษณะของรูปธรรมขณะหนึ่งนะคะต่อไปก็อาจจะระลึกรู้ลักษณะของเวทนาคือความรู้สึกหรือต่อไปก็อาจจะระลึกรู้ลักษณะสภาพของจิตในขณะนั้นได้เพราะเหตุว่าการอบรมเจริญสติปัฏฐานไม่ได้จำกัดว่าจะต้องรู้เฉพาะรูปหนึ่งรูปใดเท่านั้นแต่ว่ามหาสติปัฏฐานคือสติระลึกเป็นไปในอารมณ์ต่างๆทุกอย่างซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะฉะนั้นสำหรับเรื่องของเหตุปัจจัยก็คงจะไม่มีข้อสงสัยอะไรนะคะแต่ก็ควรที่จะได้ทราบความพิเศษหรือความต่างกันของปัจจัยทั้ง5ปัจจัยนั้นด้วยว่าสำหรับปัจจัยที่2คืออารมณปัจจัยสภาพธรรมะที่เป็นปัจจัยโดยเป็นอารมณ์ของจิตและเจตสิกอย่าลืมนะคะอารมณปัจจัยไม่เป็นปัจจัยแก่รูปเพราะเหตุว่ารูปไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะซึ่งเป็นอารมณปัจจัยเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยแก่จิตและเจตสิกเท่านั้นและสำหรับอารมณ์หรือสิ่งที่จิตรู้เนี่ยนะคะทุกท่านก็ทราบนะคะว่าจิตสามารถที่จะรู้อารมณ์ได้ทุกอย่างรูปทุกชนิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแม้แต่นามธรรมแต่ละชนิดนะคะจิตก็สามารถที่จะรู้ได้ลักษณะของโทสะลักษณะของอิจฉาลักษณะของความตระหนี่มัจฉริยะลักษณะของมานะความสำคัญตนแม้ว่าเป็นนามธรรมแต่ก็จิตสามารถที่จะรู้อารมณ์นั้นๆสิ่งนั้นๆได้หรือแม้แต่เรื่องราวบัญญัติความคิดนึกสัมมุติสัจจะทั้งหลายจิตก็สามารถที่จะรู้ได้อย่างวิจิตเป็นวิชาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโบราณคดีประวัติศาสตร์ต่างๆนั่นก็เป็นเพราะจิตนั่นเองซึ่งสามารถที่จะรู้อารมณ์ต่างๆได้แต่ให้ทราบว่าสำหรับสภาพธรรมะใดซึ่งเป็นปัจจัยโดยเป็นอารมณ์นั้นจะเป็นปัจจัยให้แก่จิตและเจตสิกเท่านั้นไม่เป็นปัจจัยแก่รูปจิตสามารถที่จะรู้ลักษณะของโลภะได้ใช่ไหมคะจิตสามารถที่จะรู้ลักษณะของโทสะได้ใช่ไหมคะโทสะเป็นเหตุปัจจัยทำให้จิตเกิดร่วมด้วยเป็นโทสะมูลจิตและทำให้รูปเกิดร่วมด้วยโดยความเป็นเหตุปัจจัยแต่ไม่ใช่โดยความเป็นอารมณปัจจัยถ้าเป็นอารมณปัจจัยแล้วนะคะสภาพธรรมะนั้นเป็นปัจจัยโดยเพียงเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นแม้แต่สภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับในขณะนี้นะคะความละเอียดก็ต้องรู้ว่า สภาพธรรมะนี้เป็นปัจจัยโดยเป็นเหตุปัจจัยหรือว่าโดยเป็นอารมณปัจจัยถ้าเป็นอารมณปัจจัยหมายความว่าขณะนั้นมีจิตกำลังรู้ลักษณะของโทสะในขณะนั้นหรือรู้ลักษณะของโลภะในขณะนั้นหรือรู้ลักษณะของอโลภะในขณะนั้นรู้ลักษณะของอโทสะในขณะนั้นในขณะนั้นนะคะเหตุหนึ่งเหตุใดในหกเหตุนั้นจึงเป็นอารมณ์โดยเป็นอารมณปัจจัยของจิตนี่ก็เป็นเรื่องซึ่งพิจารณาแล้วก็จะทำให้เกิดความเข้าใจขึ้นนะคะสำหรับปัจจัยที่สองว่าต่างกับปัจจัยที่หนึ่งในเมื่อได้เรียนถึง5ปัจจัยแล้วก็ยังจะต้องพิจารณาความต่างกันของปัจจัยทั้ง5ด้วยว่าสำหรับปัจจัยที่1ต่างกับปัจจัยที่2อย่างไรและสำหรับปัจจัยที่3คืออธิปติปัจจัยก็ให้ทราบว่าเจตสิก6ดวงเป็นเหตุปัจจัยจริงแต่เฉพาะเจตสิกดวงเดียวที่เป็นอโมหะหรือปัญญาเจตสิกเท่านั้นนะคะที่เป็นอธิปติปัจจัยได้เนี่ยค่ะคือการที่ฟังแล้วก็ไม่ลืมแล้วก็เข้าใจแล้วก็วันหนึ่งวันหนึ่งก็มีปัจจัยที่จะให้จิตเนี่ยค่ะคิดถึงสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็พิจารณาจนเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนเพื่อที่จะได้เห็นความเป็นอนัตตาจุดประสงค์ทั้งหมดของการฟังธรรมะเนี่ยนะคะจะโดยย่อหรือว่าโดยละเอียดโดยพิสดารประการใดก็เพื่อที่จะให้เห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะที่เคยยึดถือว่าเป็นอัตตาหรือเป็นตัวตนเท่านั้นจนกว่าปัญญาจะประจักษ์แจ้งจริงๆที่กล่าวว่าสำหรับเหตุ6คือโลภะเจตสิก1โทสะเจตสิก1โมหะเจตสิก1ไม่เป็นอธิปติปัจจัยสำหรับสหชาตาธิปติปัจจัยนะคะและสำหรับฝ่ายกุศลคือโสภณะเหตุอโลภะความไม่โลภความไม่ติดอโทสะความไม่โกรธอโมหะความไม่หลงเป็นเหตุได้แต่สภาพธรรมะที่จะเป็นอธิปติคือเป็นสหชาตาธิปตินั้นได้แก่ปัญญาเจตสิกคืออโมหะเหตุเท่านั้นที่จะเป็นอธิปติปัจจัยได้นี่ก็ต้องแสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะที่เป็นเหตุต่างกับสภาพธรรมะที่เป็นอธิปดีเพราะเหตุว่าโลภะเป็นเหตุได้พอใจเนี่ยนะคะไม่ยากหรือไม่ลำบากใช่ไหมคะความพอใจความชอบใจเนี่ยใครว่ายากลำบากบ้างลืมตาขึ้นมาก็พอใจแล้วยินดีแล้วที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วในชีวิตประจำวันทางหูก็เช่นเดียวกันนะคะทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่ยากที่จะพอใจไม่ต้องมีสภาพธรรมะที่เป็นอธิปติสำหรับสหชาตาธิปติได้แก่อย่าลืมนะคะฉันทะเจตสิกวิริยะเจตสิกปัญญาเจตสิกและจิตซึ่งประกอบด้วยเหตุตั้งแต่สองเหตุขึ้นไปจึงจะเป็นอธิปติปัจจัยได้หมายความว่าเป็นสภาพธรรมะที่มีกำลังเพราะฉะนั้นสำหรับเหตุ5คือโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุหรือแม้ทางฝ่ายโสภณะทางฝ่ายดีนะคะคืออโลภะเหตุอโทสะเหตุก็ไม่สามารถที่จะมีกำลังเป็นอธิปดีได้ทุกท่านรู้สึกว่าโลภะมีกำลังใช่ไหมคะเป็นเพียงเหตุแต่ไม่ใช่อธิปติคือไม่ใช่ธรรมะที่เป็นหัวหน้าที่จะชักจูงให้สภาพธรรมะอื่นเป็นไปตามกำลังของตนแต่เป็นเหตุได้ค่ะทำให้เกิดเหตุทำให้เกิดกุศลจิตอกุศลจิตทำให้เกิดการกระทำที่เป็นอกุศลและกุศลได้แต่ว่าไม่ใช่อธิปติถ้าเป็นอธิปติปัจจัยซึ่งเป็นสหชาตาธิปตินะคะจะต้องได้แก่ฉันทะเจตสิกวิริยะเจตสิกวิมังสาคือปัญญาเจตสิก และจิตซึ่งประกอบด้วยเหตุตั้งแต่สองเหตุขึ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อศึกษาเรื่องเหตุปัจจัยและศึกษาเรื่องอธิปติปัจจัยนะคะก็ควรที่จะเปรียบเทียบดูความต่างกันว่าเพราะเหตุใดสภาพธรรมะที่เป็นเหตุปัจจัยนั้นเฉพาะปัญญาเจตสิกเท่านั้นที่จะเป็นอธิปติปัจจัยได้แต่โลภะนั้นเป็นเหตุได้นะคะตามปกติเนี่ยค่ะโลภะเกิดไม่ยากเพราะเหตุว่าเป็นสภาพที่ยินดีพอใจถึงแม้ว่าจะมีกำลังคืออาจจะพอใจมากก็ตามนะคะแต่ถ้าไม่มีฉันทะหรือไม่มีวิริยะแล้วจะขาดความขวนขวายหรือว่าความขมักขม้นหรือว่าความภาคเพียรเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นเพราะเหตุว่าลักษณะของโลภะก็เป็นสภาพที่พอใจซึ่งความพอใจเนี่ยค่ะมีอยู่เสมอเป็นประจำอะไรอะไรก็พอใจแต่ว่ายังไม่ได้เกิดความขมักขม้นยังไม่ได้เกิดความสนใจหรือว่ายังไม่เกิดความภาคเพียรเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นแต่ในขณะใดนะคะซึ่งสภาพธรรมะที่เป็นอธิปติปัจจัยเกิดขึ้นก็จะทำให้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นเกิดขึ้นเพราะธรรมะที่มีฉันทะบ้างหรือวิริยะบ้างหรือปัญญาบ้างเป็นอธิปดีสำหรับสหชาตาธิปติปัจจัยนะคะได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะและปัญญาท่านผู้ฟังลองคิดเองนะคะว่าจะเป็นปัจจัยทำให้รูปเกิดได้ไหมก่อนที่จะตรวจสอบกับพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะคะตามเหตุตามผลเนี่ยค่ะจะเป็นปัจจัยให้รูปเกิดได้ไหมคะอธิปติปัจจัยได้หรือไม่ได้สภาพธรรมะที่เป็นอธิปติปัจจัยจะเป็นปัจจัยให้รูปเกิดได้ไหมลองพิจารณาลองคิดค่ะตามเหตุตามผลถ้าจะศึกษาเรื่องของปรมัตถธรรมนะคะจะทราบได้ว่าตรงตามเหตุผลของสภาพธรรมะนั้นจริงๆถ้าถูกและต้องตรงกันเพราะฉะนั้นลองคิดนะคะว่าอธิปติปัจจัยจะทำให้เกิดรูปได้ไหมสหชาตาธิปติปัจจัยคือฉันทะวิริยะจิตตะที่มีกำลังคือต้องเกิดร่วมกับเหตุสองเหตุนะคะจึงจะเป็นอธิปติปัจจัยได้และปัญญาจะเป็นปัจจัยให้รูปเกิดได้ไหมได้ไหมคะได้ค่ะเพราะเหตุว่าเหตุปัจจัยนะคะยังเป็นปัจจัยให้เกิดรูปได้คิดดูและอธิปติปัจจัยซึ่งเป็นสภาพที่มีกำลังต้องประกอบถึงสองเหตุจึงจะเป็นอธิปดีได้จะไม่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปหรือและท่านผู้ฟังถ้าจะเริ่มสะสมความเข้าใจปรมัตถธรรมไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่ทิ้งนะคะให้ทราบว่ามีจิต16ดวงทั้งหมดนะคะซึ่งไม่เป็นปัจจัยให้เกิดจิตตัชรูปได้แก่ปฏิสนธิจิต1ขณะไม่เป็นปัจจัยให้เกิดจิตตัชรูปจุติจิตของพระอรหันต์1ดวงไม่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปภวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงไม่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปรวมเป็น12ดวงแล้วนะคะและอรูปาวัจระวิบากจิตซึ่งทำให้ปฏิสนธิในอรูปพรหมเป็นอรูปพรหมบุคคลนะคะปฏิสนธิในอรูปพรหมภูมิในภูมินั้นไม่มีรูปเลยเพราะฉะนั้นจิต16ดวงเท่านั้นที่ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปเพราะฉะนั้นอธิปติปัจจัยก็ต้องเป็นปัจจัยให้เกิดรูปสำหรับเรื่องสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงนามธรรมแต่ละอย่างและรูปธรรมแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยต่างๆตามความเป็นจริงเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะกว่าจะเข้าใจว่าสภาพธรรมะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและสภาพธรรมะที่กำลังเกิดปรากฏในขณะนี้เกิดขึ้นเพราะปัจจัยอะไรการฟังธรรมะเนี่ยค่ะต้องฟังโดยละเอียด และก็ต้องพิจารณาโดยละเอียดจริงๆที่จะรู้ว่าละเอียดอย่างไรคือถ้าคิดถามนะคะเรื่องของปัจจัยต่างๆที่ได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะจะทำให้เข้าใจว่าที่เข้าใจแล้วนั้นละเอียดแค่ไหนเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาถึงความละเอียดจริงๆนะคะขอถามว่าโลภะเจตสิกซึ่งเป็นเหตุนะคะเป็นเหตุปัจจัยเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมทบทวนนะคะโลภะเจตสิกซึ่งเป็นเหตุปัจจัยเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมได้หรือไม่ได้คะพอถามว่าเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมก็จะต้องคิดถึงสภาพธรรมะที่เป็นอธิปติที่เป็นสหชาตาธิปติปัจจัยว่าได้แก่ฉันทะเจตสิกวิริยะเจตสิกและชวนะจิตที่ประกอบด้วยเหตุสองขึ้นไปนะคะและปัญญาเจตสิกเพราะฉะนั้นโลภะเจตสิกเนี่ยค่ะเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมทุกคนมีโลภะอยู่เสมอแต่ยังไม่รู้ลักษณะแท้จริงของโลภะนะคะเพียงแต่เพิ่งเริ่มรู้ว่าโลภะเจตสิกเป็นเหตุที่จะทำให้โลภะมูลจิตเกิดขึ้นและทำให้เจตสิกอื่นๆซึ่งเกิดกับโลภะมูลจิตนั้นเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุนั้นคือถ้าโลภะเป็นเหตุจิตที่เกิดร่วมด้วยต้องเป็นโลภะมูลจิตมีโลภะเป็นมูลและเจตสิกอื่นๆซึ่งเกิดร่วมด้วยก็ต้องเกิดขึ้นเพราะโลภะนั้นเป็นเหตุให้เจตสิกเหล่านั้นเกิดร่วมกับจิตนั้นเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงนะคะเหตุปัจจัยโลภะเหตุเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมในเมื่ออธิปติปัจจัยได้แก่ฉันทะเจตสิกวิริยะเจตสิกปัญญาเจตสิกและจิตที่ประกอบด้วยเหตุสองขึ้นไปเพราะฉะนั้นโลภะเจตสิกนะคะเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมได้หรือไม่ได้คะเนี่ยค่ะคือการที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่ได้ฟังแล้วครั้งหนึ่งเมื่อได้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะจะยังคงเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนหรือว่ายังสงสัยยังข้องใจอยู่คำตอบคือไม่ได้เพราะเหตุว่าอธิปติปัจจัยนะคะได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสะพูดถึงโลภะเจตสิกอย่าลืมค่ะปรมัตถธรรม4จิตเจตสิกรูปนิพพานเมื่อพูดถึงเจตสิกเหตุปัจจัยได้แก่เจตสิกแม้แต่โลภะมูลจิตก็ไม่ใช่เหตุไม่ใช่เหตุปัจจัยต้องเฉพาะโลภะเจตสิกเท่านั้นที่เป็นเหตุปัจจัยฉันใดสำหรับสหชาตาธิปติก็เช่นเดียวกันคือ
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์ฤทัยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวรเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 น. ถึง 7:00 น.คุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์บูชาพระรัตนตรัย และอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณ
2: ครั้งที่1102พูดถึงโลภะเจตสิกอย่าลืมค่ะปรมัตถธรรม4จิตเจตสิกรูปนิพพานเมื่อพูดถึงเจตสิกเหตุปัจจัยได้แก่เจตสิกแม้แต่โลภะมูลจิตก็ไม่ใช่เหตุไม่ใช่เหตุปัจจัยต้องเฉพาะโลภะเจตสิกเท่านั้นที่เป็นเหตุปัจจัยฉันใดสำหรับสหชาตาธิปติก็เช่นเดียวกันคือฉันทะเจตสิกเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยวิริยะเจตสิกเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยปัญญาเจตสิกเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยไม่มีโลภะใช่ไหมคะฉันทะวิริยะปัญญาและจิตซึ่งเป็นชวนะจิตซึ่งประกอบได้สองเหตุหรือสามเหตุแม้แต่ชวนะจิตซึ่งประกอบด้วยเหตุเดียวก็ไม่สามารถที่จะเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้เพราะฉะนั้นไม่มีโลภะเจตสิกในสหชาตาธิปติปัจจัยใช่ไหมคะนี่แสดงให้เห็นว่าโลภะเจตสิกซึ่งทุกคนมีเป็นเหตุประจำให้เกิดโลภะมูลจิตแต่ว่าโลภะเจตสิกไม่ใช่สหชาตาธิปติปัจจัยนี่เป็นความเข้าใจซึ่งต้องเข้าใจความละเอียดนะคะถามต่อไปว่าโลภะมูลจิตเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมคำถามเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ถามถึงโลภะเจตสิกเป็นเหตุปัจจัยแต่ไม่เป็นสหชาตาธิปติปัจจัยแต่ถ้าเปลี่ยนคำถามว่าโลภะมูลจิตเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมคำตอบว่าไงคะคำตอบคือได้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าโลภะมูลจิตเป็นชวนะจิตซึ่งประกอบด้วยสองเหตุเป็นหนึ่งในชวนะจิต52ดวงซึ่งเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยทุกท่านก็ทราบแล้วว่าโลกิยวิบากจิตทั้งหมดไม่เป็นอธิปดีและสำหรับจิตซึ่งจะเป็นอธิปติปัจจัยได้ต้องเป็นขนาดซึ่งทำชวนะกิจเป็นจิตซึ่งมีกำลังแล้วก็ต้องประกอบด้วยเหตุสองจิตซึ่งไม่ประกอบด้วยเหตุซึ่งทำชวนะกิจได้แก่หสิตุปาทจิตซึ่งเป็นจิตที่ทำให้พระอรหันต์ยิ้มหรือแย้มไม่เป็นสหชาตาธิปติโมหะมูลจิตก็ไม่เป็นสหชาตาธิปติเพราะเหตุว่าเป็นจิตซึ่งไม่มีกำลังประกอบด้วยเหตุเดียวแต่โลภะมูลจิตทำชวนะกิจประกอบด้วยสองเหตุเพราะฉะนั้นเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยเรื่องละเอียดไหมคะที่จะเข้าใจสภาพธรรมะซึ่งทุกคนมีตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องซึ่งจะเห็นความเป็นอนัตตาว่าแม้สภาพธรรมะซึ่งเป็นเจตสิกเป็นเหตุจริงไม่เป็นสหชาตาธิปติปัจจัยแต่สำหรับโลภะมูลจิตเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยชีวิตประจำวันหรือเปล่าคะที่ตอบว่าเป็นได้เนี่ยทราบโดยเหตุผลแต่ในชีวิตประจำวันสามารถที่จะรู้ลักษณะของจิตตาธิปติไหมคะในขณะที่เป็นโลภะมูลจิตทุกคนมีโลภะมูลจิตและก็เป็นจิตตาธิปติปัจจัยด้วยแต่จะทราบไหมคะว่าขณะไหนกำลังโลภะมูลจิตนั้นเป็นจิตตาธิปติปัจจัยแต่ขอให้คิดดูนะคะว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าโลภะมูลจิตจะเกิดมีขณะใดบ้างซึ่งปรากฏลักษณะของโลภะเพราะหลายท่านกล่าวว่าท่านไม่มีโลภะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าแม้โลภะจะเกิดแม้โลภะมูลจิตจะเกิดแต่ก็ไม่ใช่จะปรากฏลักษณะสภาพของโลภะหรือว่าสภาพของความต้องการ แม้ว่าความต้องการนั้นจะเกิดอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นในขณะที่ฉันทะเป็นอธิบดีนะคะก็ยังเห็นว่าแต่ละท่านเนี่ยค่ะทำตามสิ่งที่ท่านพอใจท่านพอใจสิ่งใดท่านก็ทำสิ่งนั้นขณะนั้นฉันทะเป็นอธิบดีบางครั้งไม่ได้ทำด้วยความพอใจค่ะแต่ประกอบด้วยวิริยะซึ่งต้องการที่จะให้กิจการงานนั้นสำเร็จในขณะนั้นวิริยะเจตสิกก็เป็นอธิปติในขณะใดซึ่งปัญญากระทำกิจของปัญญาเห็นชัดว่าเป็นการรู้เป็นสภาพที่เข้าใจปัญญาก็เป็นอธิปดีแต่ในขณะซึ่งโลภะมูลจิตซึ่งมีอยู่เป็นประจำเป็นอธิปติปัจจัยจะเป็นในขณะไหนท่านที่เป็นนักค้นคว้าหรือว่านักวิทยาศาสตร์หรือว่านายแพทย์หรือว่าศัลยแพทย์ขณะที่กำลังทำการผ่าตัดจิตเป็นอะไรคะจะบอกได้ไหมคะว่าไม่มีโลภะจะกล่าวได้ไหมคะว่าในขณะนั้นไม่เป็นโลภะกุศลจิตจะเกิดตลอดเวลาหรือว่ามีความสนใจมีความตั้งใจมีความเอาใจใส่ที่จะให้กิจธุระนั้นสำเร็จอย่าปนกันนะคะขณะจิตเนี่ยค่ะเกิดดับอย่างรวดเร็วนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์หรือนักเคมีก็ตามแต่นะคะสนใจศึกษาในเรื่องนั้นๆบางท่านอาจจะตลอดเวลาทีเดียวหลายชั่วโมงขณะนั้นจะกล่าวได้ไหมคะว่าไม่เป็นโลภะมูลจิตไม่ได้แต่ว่าถ้าจะมีใครกล่าวว่าขณะนั้นไม่เป็นโลภะมูลจิตก็เพราะลักษณะของโลภะเจตสิกไม่ปรากฏถูกไหมคะไม่เป็นอธิปติปัจจัยเพราะเหตุว่าโลภะเจตสิกไม่เป็นอธิปติปัจจัยแต่ว่าโลภะมูลจิตเป็นอธิปติปัจจัยในขณะนั้นนะคะมีความต้องการที่จะให้สิ่งนั้นสำเร็จหรือว่าเป็นไปต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาโบราณคดีหรือว่าวิทยาศาสตร์หรือว่าการศึกษาด้านหนึ่งด้านใดก็ตามหรือการกระทำกิจการงานด้านหนึ่งด้านใดก็ตามเช่นบางท่านอาจจะไม่สนใจเรื่องการทำอาหารเลยแต่เวลาที่มีใครกำลังทำอยู่หรือชักชวนให้ทำเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดความต้องการที่จะทดลองดูว่าตนเองสามารถที่จะกระทำได้ไหมในขณะนั้นไม่ได้ปรากฏว่ามีโลภะมีความพอใจอย่างหนักแน่นเลยนะคะเพียงแต่มีความต้องการที่จะพิสูจน์หรือว่าที่จะทดลองว่าตนเองนั้นสามารถที่จะกระทำได้ไหมในขณะนั้นนะคะโลภะมูลจิตเป็นจิตตาธิปติปัจจัยแต่ว่าลักษณะของโลภะเจตสิกไม่ได้ปรากฏที่จะให้เห็นว่าเป็นโลภะซึ่งคนส่วนใหญ่กล่าวว่าไม่มีโลภะเพราะเหตุว่าลักษณะของโลภะเจตสิกไม่เป็นอธิปติปัจจัยแต่ว่าลักษณะของโลภะมูลจิตนะคะเป็นอธิปติปัจจัยแน่นอนนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดซึ่งจะต้องศึกษาโดยละเอียดจริงๆและถ้าศึกษาโดยละเอียดจริงๆจะยิ่งละเอียดกว่านี้มากทีเดียวนะคะนี่เป็นแต่เพียงการกล่าวถึงสภาพธรรมะซึ่งเป็นปัจจัยเพื่อให้เห็นว่าการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะถูกต้องต้องฟังโดยละเอียดพิจารณาโดยละเอียดและก็อบรมเจริญปัญญาโดยละเอียดจนกว่าจะประจักษ์จริงๆว่าสภาพธรรมะที่เกิดปรากฏก็เพราะปัจจัยต่างๆถ้าถามต่อไปอีกว่าโลภะเจตสิกเป็นอารมณาธิปติปัจจัยได้ไหมเพราะเหตุว่าอธิปติปัจจัยมีสองสหชาตาธิปติปัจจัยและอารมณาธิปติปัจจัยอย่าลืมนะคะคำว่าอธิปดีในภาษาไทยซึ่งใช้กันบ่อยๆแต่ถ้าจะศึกษาธรรมะแล้วต้องให้เข้าใจชัดแล้วก็ตรง ถ้ากล่าวถึงอธิปติปัจจัยต้องมีสภาพธรรมะซึ่งเป็นปรมัตถธรรมว่าสภาพธรรมะชนิดใดเป็นอธิปติประเภทใดถ้ากล่าวถึงสหชาตาธิปติปัจจัยแล้วได้แก่นามธรรมเท่านั้นและได้แก่สภาพธรรมะสี่ประเภทคือฉันทะเจตสิกหนึ่งวิริยะเจตสิกหนึ่งชวนะจิตซึ่งประกอบด้วยเหตุสองหรือเหตุสามและปัญญาเจตสิกนั่นคือสหชาตาธิปติปัจจัยโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกเหล่านี้ไม่ใช่สหชาตาธิปติปัจจัยแต่เมื่อกล่าวถึงจิตโลภะมูลจิตเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยและเมื่อกล่าวถึงอารมนาธิปติปัจจัยโลภะมูลจิตหรือโลภะเจตสิกก็ตามนะคะเป็นอารมนาธิปติปัจจัยได้ไหมได้ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะไม่ละเว้นที่จะชอบโลภะทราบจากการศึกษาและการฟังว่าเป็นโทษเป็นอกุศลโดยขั้นการฟังนะคะชั่วครู่เดียวค่ะโลภะมูลจิตเกิดแล้วโลภะเจตสิกเกิดแล้วโลภะมูลจิตก็เป็นอธิปติปัจจัยแล้วและโลภะเนี่ยค่ะเป็นที่ต้องการจริงๆมีใครบ้างคะซึ่งไม่ต้องการโลภะอยากให้หมดไปเลยซะวันนี้ตามความเป็นจริงค่ะขณะใดที่ยังต้องการอาหารรสอร่อยขณะนั้นโลภะก็ยังหมดไม่ได้ขณะใดที่มีเยื่อใยผูกพันในสัตว์ในบุคคลในวัตถุสิ่งของต่างๆซึ่งเป็นเจ้าของอยู่นะคะในขณะนั้นก็โลภะมูลจิตเกิดแล้วเป็นที่พอใจจริงๆเพราะฉะนั้นอารมณาธิปติปัจจัยได้แก่สภาพธรรมะซึ่งเป็นที่พอใจอย่างหนักแน่นเป็นที่ต้องการหรือว่าเป็นที่ประทับใจทำให้จิตเจตสิกไม่ละทิ้งทำให้ปรารถนาสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโลภะเจตสิกหรือโลภะมูลจิตก็เป็นอารมณาธิปติปัจจัยนี่โดยนัยยะของโลภะมูลจิตและโลภะเจตสิกซึ่งจะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะพิจารณาถึงเจตสิกอื่นต่อไปเช่นถามว่าโทสะเจตสิกเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมไม่พูดถึงเรื่องโลภะแล้วนะคะไม่พูดถึงเรื่องโลภะเจตสิกเปลี่ยนเป็นโทสะเจตสิกเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมไม่ได้เพราะเหตุว่าโลภะเจตสิกก็เป็นสหชาตาธิปติปัจจัยไม่ได้โทสะเจตสิกก็เป็นสหชาตาธิปติปัจจัยไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่ฉันทะเจตสิกไม่ใช่วิริยะเจตสิกไม่ใช่ปัญญาเจตสิกและไม่ใช่จิตถ้าถามต่อไปอีกนะคะว่าโทสะมูลจิตเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมได้เพราะเหตุว่าเป็นชวนะจิตซึ่งประกอบด้วยเหตุสองเพราะเหตุว่าทำให้เจตสิกอื่นและรูปเกิดขึ้นเป็นไปตามกำลังของโทสะมูลจิตถามต่อไปว่าโทสะเจตสิกเป็นอารมณาธิปติปัจจัยได้ไหมหรือโทสะมูลจิตเป็นอารมณาธิปติปัจจัยได้มั้ยคะได้ก็ผิดค่ะเพราะเหตุว่าอารมณาธิปติปัจจัยเนี่ยอย่าลืมนะคะเป็นอารมณ์ที่พอใจอย่างยิ่งหนักแน่นเพราะฉะนั้นก็เป็นอารมณ์ของโลภะมูลจิตเป็นส่วนใหญ่หรือกุศลจิตก็ได้นี่เป็นความละเอียดของอารมณาธิปติปัจจัยโทสะมูลจิตไม่มีใครชอบโทสะเจตสิกก็เช่นเดียวกันรวมทั้งบริวารของโทสะมูลจิตด้วยนะคะก็ไม่เป็นที่พอใจหนักแน่น พราะฉะนั้นอารมณ์ซึ่งเป็นที่พอใจหนักแน่นของโลภะมูลจิตหรือของมหากุศลจิตส่วนใหญ่นะคะเช่นเวลาที่ท่านผู้ฟังพอใจในกุศล

เกิดกุศลก็ได้หรือว่ากุศลนั่นเองนะคะก็ทำให้โลภะมูลจิตเกิดขึ้นได้ซึ่งจะต้องพิจารณาโดยละเอียดเพราะฉะนั้นเรื่องของอารัมมณาธิปติปัจจัยเนี่ยค่ะจึงควรที่จะได้ทราบโดยชัดเจนซึ่งได้กล่าวถึงแล้วในคราวก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในคราวนี้ก็เป็นเพียงการทบทวนให้พิจารณาซ้ำอีกเพื่อที่จะได้ไม่ลืมว่าสำหรับอารมณ์ซึ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่ายินดีแล้วไม่เป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยเป็นอารัมมณะปัจจัยได้แต่ไม่ใช่อารัมมณาธิปติปัจจัยสภาพธรรมะซึ่งจะเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยก็จะต้องเป็นสภาพธรรมะซึ่งเป็นที่ยินดีพอใจนะคะได้แก่จิตอื่นๆนอกจากโทสะมูลจิตสองดวงโมหะมูลจิตสองดวงทุกขะกายะวิญญาณจิตหนึ่งดวงเพราะฉะนั้นที่ถามเมื่อกี้นี้นะคะโทสะมูลจิตเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยได้ไหมหรือว่าโทสะเจตสิกเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยได้ไหมสำหรับอารัมมณาธิปติปัจจัยแล้วนะคะจิตอื่นนอกจากโทสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสองและทุกขะกายวิญญาณจิตหนึ่งเว้นจิตห้าดวงนี้แล้วนะคะจิตอื่นๆเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยได้ไม่มีใครต้องการโทสะมูลจิตโมหะมูลจิตหรือทุกขะกายวิญญาณจิตเพราะฉะนั้นสำหรับอารัมมณาธิปติปัจจัยส่วนใหญ่เป็นปัจจัยให้โลภะมูลจิตเกิดเป็นปัจจัยให้มหากุศลจิตเกิดก็ได้บ้างซึ่งท่านผู้ฟังก็จะพิจารณาได้ในชีวิตประจำวันของท่านว่าขณะใดที่มีความปรารถนากุศลประเภทใดขณะนั้นกุศลประเภทนั้นเป็นที่ต้องการเป็นพิเศษจึงเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยในคราวก่อนที่กล่าวถึงอารัมมณาธิปติปัจจัยก็ได้กล่าวถึงโลกุตระกุศลว่าเป็นปัจจัยแก่มหากุศลญาณสัมปยุตและมหากิริยาญาณสัมปยุตและสำหรับนิพพานก็เป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยของโลกุตระจิต8ดวงและมหากุศลญาณสัมปยุตและมหากิริยาญาณสัมปยุตเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิพพานยังไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์ก็ย่อมมีจิตบ้างหรือเจตสิกบ้างหรือรูปบ้างเป็นอารมณ์ซึ่งก็ควรที่จะได้ทราบว่าขณะใดเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยของกุศลหรือของอกุศลเพื่อที่จะได้ละอารัมมณาธิปติปัจจัยของอกุศลคือของโลภะให้น้อยลงเพราะฉะนั้นถามอีกครั้งหนึ่งนะคะโทสะเจตสิกอย่าลืมนะคะต้องฟังโดยละเอียดโทสะเจตสิกเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมโทสะเจตสิกนะคะเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยไม่ได้โทสะมูลจิตเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมได้เพราะเหตุว่าเป็นชวนะจิตที่ประกอบด้วยเหตุสองเนี่ยค่ะเพียงจิตและเจตสิกก็จะต้องเห็นความต่างกันโทสะมูลจิตเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยได้ไหมโทสะมูลจิตนะคะเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยได้ไหมไม่ได้โทสะเจตสิกเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยได้ไหมไม่ได้โลภะเจตสิกเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยได้ไหมได้เห็นไหมคะโลภะมูลจิตเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยได้ไหมได้การศึกษาอภิธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเพราะเหตุว่าอภิหมายความว่าละเอียดยิ่งไม่ว่าจะเป็นอภิวินัยหรือว่าอภิธรรมะก็เป็นธรรมะส่วนที่ละเอียดจริงๆคือฟังบ่อยๆทวนไปทวนมาใจเย็นๆนะคะให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งมีเป็นปกติในชีวิตประจำวันถ้ามิฉะนั้นแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งยากแก่การที่จะรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะแล้วไม่ยึดถือว่าเป็นตัวตน

เหตุว่าสติอาจจะระลึกที่แข็งได้ยินได้ฟังบ่อยๆที่จะรู้ว่าลักษณะที่แข็งเป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่รู้อะไรเป็นรูปและลักษณะของสภาพที่กำลังรู้แข็งก็กำลังรู้ในแข็งที่ปรากฏก็เป็นสิ่งซึ่งมีจริงเป็นนามธรรมแต่ก็ยังไม่ได้ละการยึดถือทั้งแข็งและรู้แข็งว่าไม่ใช่ตัวตนจนกว่าการสะสมการปรุงแต่งด้วยการเป็นพหุสูตรการเป็นผู้ฟังจนกระทั่งค่อยๆสะสมสืบต่อไปจนกว่าจะปรุงแต่งให้ปัญญาคมกล้าที่จะดับกิเลสไม่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้จริงๆสำหรับเรื่องของสหชาตาธิปติปัจจัยและอารมณาธิปติปัจจัยนะคะก็คงจะเป็นเรื่องซึ่งท่านผู้ฟังจะทบทวนเองต่อไปเรื่อยๆเพราะเหตุว่าได้ทราบแล้วว่าสหชาตาธิปติปัจจัยได้แก่อะไรและอารมณาธิปติปัจจัยได้แก่อะไรถ้ากล่าวถึงโมหะเจตสิกอีกอย่างหนึ่งนะคะลองดูนะคะจะเป็นยังไงโมหะเจตสิกเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมคะพอได้หรือไม่ได้ก็ต้องนึกถึงฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสะเมื่อกล่าวถึงโมหะเจตสิกไม่ใช่ฉันทะเจตสิกไม่ใช่วิริยะเจตสิกไม่ใช่ชวนะจิตซึ่งประกอบด้วยเหตุสองถ้ากล่าวถึงเฉพาะโมหะเจตสิกแล้วก็ไม่ใช่สหชาตาธิปติปัจจัยโมหะมูลจิตเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมคะโมหะมูลจิตเป็นไม่ได้นะคะโมหะมูลจิตเป็นอารมณาธิปติปัจจัยได้ไหมคะเนี่ยค่ะตั้งต้นใหม่นะคะโมหะเจตสิกโมหะเจตสิกนะคะเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมอันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะไม่ใช่ฉันทะเจตสิกไม่ใช่วิริยะเจตสิกไม่ใช่ปัญญาเจตสิก

ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณนงพจน์ธเนศานุรักษ์100บาทร้อยตำรวจเอกพจน์ชนะสูงเนินอุทิศให้บิดามารดา200บาทคุณทิพย์สุดา20บาทคุณธัญลักษณ์นิ่มเรืองและครอบครัว24บาทคุณจันทร์ประกายเมืองสุข300บาทคุณวัชรีนารอดศาตรา500บาทคุณปรางทองและคุณสุรีพร 3,000 บาทคุณประสิทธิ์ศรีอัศวกุล100บาทคุณสิริพรสิริพรหมเจริญ100บาทคุณสุจันจีรารื่นวง50บาทคุณรัฐรัตน์30บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,033 บาท74สตางค์คุณธัญภาแตรวิจิตอุทิศให้คุณแม่สุนภาแตรวิจิตบุพการีและผู้มีพระคุณ500บาทและคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศให้พลเอกสะพรั่งกัลยาณมิตรและคุณแก้วตาอเนกพุทธ 2,100 บาทครับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 9:30 นสนทนาเรื่องมสพกับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 นถึง 11:30 นสนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:30 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 นถึง 11:30 นสนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 นถึง 11:30 นรายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพและรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพและ Facebook ชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 นถึง 6:00 นทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 นถึง 8:00 นวันเสาร์เวลา 2:00 นถึง 3:00 นวันอาทิตย์และเวลา 16:00 นถึง 17:00 นวันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 นถึง 9:00 นวันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข
02-468-0239และ092-777-9800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

ิดว่าจะตายในแต่ละวันก็มีความคิดไปในเรื่องอื่นมากมายด้วยความประมาทเคยมีความคิดว่าจะต้องตายแล้วทำประโยชน์จริงๆคือเจริญกุศลและสะสมความเข้าใจในพระธรรมบ้างหรือไม่จากการสนทนาปฐมชนะสูตรที่มสพ.22 สิงหาคม 2558

0: ใครบ้างที่คิดว่าใกล้จะตายหรือจะตายใช่ไหมคะไม่ได้คิดว่าจะตายแต่คงไม่ได้หมายความว่าจะไม่ตายเลยใช่ไหมคะแต่ไม่คิดว่าจะตายเพราะฉะนั้นคิดทุกวันแต่คิดเรื่องอื่นไม่ได้คิดเลยว่าจะตายถ้าจะตายจะคิดเรื่องอื่นไหมคะ
1: ท่านอาจารย์ครับความตายนี้เป็นภัยอย่างไรครับแล้วก็อย่างไรที่กล่าวถึงว่าเป็นการกระทำบุญที่นำความสุขมาให้
0: คุณคำปันไม่กลัวตาย
1: กลัวครับท่านอาจารย
0: ์กลัวก็เห็นภัยแล้วไงคะตายเป็นของธรรมดาเกิดก็เป็นของธรรมดาแต่จะเกิดเป็นอะไรแม้เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ตายยังเป็นอยู่จะเป็นอย่างไรเพราะยังไงต้องตายแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปแน่มัวแต่คิดเรื่องอื่นไม่คิดว่าจะตายคิดว่าจะตายจะหยุดเรื่องอื่นใช่ไหมคะทำความดีเพราะจะตายจะไปทำเรื่องอื่นทำไมคะเสียเวลาเพราะสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องทำไม่มีค่ะไปคิดว่าตายแล้วไม่มีความจริงไม่มีแม้เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นปัญญาก็ต้องเข้าใจถูกต้องขึ้นว่าอะไรเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งสามารถที่จะได้ยินได้ฟังได้ไตร่ตรองได้เข้าใจถูกต้องมิฉะนั้นแล้วจะไม่มีโอกาสนี้อีกถ้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่พิกลพิการและคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อันตรธานไม่ลืมนะคะระลึกถึงความตายหรือว่าต้องตายแน่จะตายก็เป็นเหตุเกื้อกูลให้มีกุศลในชีวิตประจำวันพูดแล้วไม่ลืมแต่เป็นอนัตตาใช่